0: ดนะคะ
1: น
0: ้
1: อยมาก
0: น้อยมากนะคะและถ้าหากว่าจะไปดูนะคะมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับอะไรเขาพยายามนะคะที่จะแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะคะพยายามที่จะกำหนดค่ะนะช่วงวาระหรือว่าโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมามีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะโดยกำหนดให้ปี2030นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็น final opportunity to reverse the trend นะก็คือพยายามที่จะปรับตัวเลขอัตราการเกิดเนี่ยให้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ต่ำเตี้ยเรื่อยดินมาต่อเนื่องกัน45ปีไม่น่าเชื่อเลยสาเหตุสำคัญอย่างนึงเลยนะก็คือเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะคะแล้วก็ประชากรสูงวัยตอนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงนะคะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกตอนนี้กำลังอาจจะยังแบบสนุกกับการทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของสหประชาชาตินะคะที่ทำขึ้นในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็พบว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดนะแล้วก็มีอัตราของจำนวนประชากรเด็กเนี่ยต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะนะในจำนวนประเทศ38ประเทศนะคะที่มีประชากรต่ำกว่า40ล้านคนค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของเด็กเกิดใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ไทยว่าก็หลายประเทศนะบ้านเราก็มาเราก็น้อยลงไหมนะ
0: ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุด
1: สำคัญที่ทำให้คนเหมือนตัดสินใจว่ายังไม่มีเพราะว่าห่วงในเรื่องของอนาคตจะดูแลได้ไหมแล้วก็อยู่ในค่าการเรียนค่าการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมมันไม่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายคนคอนเซิร์น
0: หลายสัปดาห์ที่ได้พูดคุยกับคุณคริสเตียนฮานจากสิงคโปร์ก็บอกเช่นกันว่าสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งจะฟีฟ่าแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าตั๋วนะคะปีนี้ค่ะฟีฟ่าเขาใช้ระบบ Dynamic Pricing เป็นครั้งแรกในการจัดนะคะก็ค่าตั๋วเนี่ยดันทะลุไปนะคะอยู่ที่ประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 134,000 บาทซึ่งก็โดนแฟนบอลเนี่ยประนามครั้งใหญ่ว่าแบบโอ้โหคุณทำออกมาได้ยังไงราคาแบบนี้มันเป็นการทรยศคนดูชัดๆ นะคะ เขาบอกว่าฟีฟ่าตัดสินใจใช้ระบบกำหนดราคาที่เรียกว่า Dynamic Pricing ก็คือเป็นยังไงล่ะมันไม่ฟิกราคา พี่เจก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอุปสงค
0: ์
1: คุณต้องการเยอะ
0: ต้องการเยอะตั๋วก็แพง
1: ใช่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะคะส่งผลให้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกคนมองว่านี่มันเป็นการขูดรีดนะคะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่10มิถุนายนบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องแบบตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถูกบดบังด้วยกระแสความไม่พอใจของแฟนบอลนะคะเขาบอกว่าโดยราคาสูงที่สุดนะคะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทสำหรับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยแล้วก็จำนวนตั๋วเนี่ยนะคะมีราคาราว 60,000 บาทเลยทีเดียวในรอบนัดเปิดสนามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้เนี่ยตั๋วยังเปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของ FIFA ในส่วนการขายช่วงท้ายหลังเปิดขายเป็นล็อตๆตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าตั๋วถูกที่สุดจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาท12,000 กว่าบาทแต่ว่าพอยิ่งใกล้เวลาการแข่งขันนัดสำคัญปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจองตั๋วเครื่องบินนะคะเขาก็เลยบอกว่าหรือแม้กระทั่งประเภทที่นั่งเขาบอกว่าประเภทที่นั่งเขาจะมีอย่างเป็นแคตเกอรี่1แพงสุดไปจนถึงแคตเกอรี่4ที่ถูกที่สุดแต่ความผิดปกติด้านราคาเนี่ยเช่นบางทีเนี่ยไอ้ตั๋วที่มันถูกที่สุดก็อาจจะแพงที่สุดก็ได้ถ้าคุณไปจองใกล้ๆวันราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรอบรองชนะเลิศเนี่ยตั๋วตอนนี้แตะเข้าไปที่300,000กว่าบาท360,000บาท
0: คุณพระช่วย
1: แพงมากเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดแฟนบอลยินดีเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วแพงแล้วก็แฟนบอลที่ยินดีจ่ายก็ยังสามารถซื้อตั๋วได
0: ้
1: นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูแมตช์แหละนะคะตอนนี้ตั๋วก็คือ300,000กว่าบาทแล้วก็รีเซลเองถ้าตั๋วรีเซลเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจกว่านั้นในตลาดรีเซลของฟีฟ่าเองเนี่ยเขามีการนำเอาตั๋วรอบชิงชนะเลิศวันที่19เนี่ยมาประกาศขายแล้วประกาศขายในเว็บแทนที่จะถูกแพงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าฟีฟ่าจะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทุกอัตรา 30% นะคะดูโหดร้ายแต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็ออกมาบอกอยู่นะคะว่าเขามีเหตุผล

คะคือเขายอมรับในเบื้องต้นว่าโอเคจะทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในปี2030แต่เขาก็บอกว่าที่ตั้งตั๋วราคาแบบนี้เนี่ยมันคือการป้องปกป้องนโยบายราคาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่

0: ึกว่าคนอยากจะไป
1: ในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนเอ้าแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคือคนรวยอ่ะยังไงเขาก็มีปัญญาจ่าย
0: ใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะ
1: ช่องว่างของโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุขอนามัยโลกกันบ้างนะคะมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวอย่างเช่น CNN BBC นะฮะ Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern ค่ะนะคะตอนนี้สหประชาชาตินะคะประกาศนะคะขออภัยไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะฮะประกาศวิกฤตไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอีในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
0: จอยอีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตาย
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุฎานและ
0: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัตลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นสองผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจอะคะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเถื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนทำนะครับอย่างเถื่อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเคยสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างคือไต้หวันเนา
1: ะ
4: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเกิดญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนาะ

0: นะครับดังนั้นเนี่ยตัวธรรมก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมาอย่างสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือบไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เคยกล่าวไว้ตรงนี้แล้วอีกอันนึงที่หลายคนก็นะเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับทูลซิติดิสนับอันนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนับ2,500ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีเพียงก็เตือนนับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะคือซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารช่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได้ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการจะดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนะผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับสิบนะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะรัฐบาลนะจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับซีอีโอนะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่ตกลองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับกลุ่มบางเหียนนั่นแหละนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ2-3ปีมานี้นะครับอีกคนนึงนะเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดูการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือครับฮือฮาด้วยเหมือนกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลูบิโอนะครับโดนเผื่อคว่ำบาตรในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได
1: ้
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรัฐจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโครูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติลปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะพูดของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างรูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนัดเจรจาได้จริงๆเหมือนให้จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานปลายควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเถื่อสะใภ
1: ้
0: อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับว่าเนี่ยโดนนะครับสีจิ้นผิงให้ความสำคัญกับทรัมป์อย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งนะฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการให้ลำดับความสำคัญ

0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนับเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่3เนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่งเทสลานะครับทิมคุกแห่ง Apple นะครับเจนเซ่นหัวของ Nvidia และอันหนึ่งที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเฟยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบังเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนนะเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นำในส่วนของทางด้านนะครับการบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่สิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาก็เรียงลำดับว่าอะไรสำคัญกับจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลยอาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลี่ยมผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็ต้องมีอะไรครับเขือเป่ยจิ้งเข่ายานะครับเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นเขือซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นโอเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับเผื่อสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้งผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารน้ำสไตล์น้ำหัวหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะครับชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนน้ำทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควรอันนี้ก็ต้องมีและแต่ในมุมของสีจิ้งผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้งผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสตรีทนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้งผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้งผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะครับ15ที่สีจิ้งผิงเนี่ยนะครับชวนโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับสีจิ้งผิงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะจะมีปูตินเนี่ยอะไรเนี่ยนะสีจิ้งผิงคือบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาคือไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนก็เหมือนกันครับนะครับคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตัวเองนะครับได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะครับคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงนะครับตาที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ
1: ์
0: นะครับแล้วแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยผสมทารุณพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนะชิงหัวที่สีจิ้งผิงนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขาพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดยทางนับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดีลกับจีนให้จีนนะครับซื้อสินค้าจากอเมริกา นะครับ

0: คือไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะต่อไปได้นะครับอย่าง Nvidia ดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชานิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยังนะครับมานะครับสานมิตรกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือ number one อันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยนะเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีแล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะโน่นนี่นั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือนจากที่อาจารย์ได้เห็นการประชุมสุดยอดตอนจบอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ใครจะดีลต่างๆใครเป็นผู้แชผู้แพ้ผู้ชนะไหมคะ
0: โอเคคือบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามความจริงนะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะดูได้หรอกนะครับว่าใครแพ้ใครนะครับชนะนะครับแบบรับชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือว่าสีจิ้นผิงก็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะครับคือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องมันดิวด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับชนะได้นะครับชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการนัดแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดีลด้วยเนี่ยคือดีลนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเร่งนะครับทำให้นะครับสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ในส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบในยะนะครับในเชิงทางการนะครับพูดแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนักตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถของโล่งจริงนะนะครับพอแม้แต่นักโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับฉันไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมในการทำให้นะเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะครับแต่ในมุมของนักโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาประเด็นเป็นต้นครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่2ต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี้ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่สิงคโปร์นะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานแล้วจริงแล้วโดนทำนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: ดังครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัตชรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

านี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมล์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมล์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุตอนเวลา 15:35 ยกค้างไว้เกือบ1 นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะ

0: คะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุสลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคีรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัสสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผขร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอ.จ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่มปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงเผยผขร.รถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวชรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุตเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขสมก.รฟท.เยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงค์เพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอ.สีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ206ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมย์ส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนย่ำแย่มากรวมถึงพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถโดยสารที่อยู่ในอาการโศกเศร้าและก็ร้องไห้ตลอดเวลาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำ

0: ทำให้ขอสอมกและรอฟอทดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสูงสุดเนื่องจากผู้ประสบเหตุใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐส่วนในระยะยาวจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือใช้วิธีการขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและกองทุนพรบเพื่อเร่งรัดจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตมีกรอบวงเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก็ชี้แจงว่าสภาพร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้รุนแรงไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้จึงต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับญาติเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็มีญาติมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ในขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้สูญหายครับเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเช่นญาติของป้าเอี้ยงอายุ66ปีแม่บ้านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระบุว่าติดต่อป้าไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุและจำได้ว่าป้าขึ้นรถเมล์สายนี้โดยหวังว่าผลตรวจ DNA จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัวทางนี้ก็มีมูลนิธิร่วมกตัญญูครับจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขอสอมกรฟทเร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันตำรวจแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟประมาททำผู้ให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บรอสอบเพิ่มเติมโชเฟอร์สาย206ญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์8ร่างบนรถเมย์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขอสอมกรฟทรับผิดชอบเยียวยาครับ
1: ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงประเด็นข้อกฎหมายตามพรบจราจรทางบกที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญโดยเฉพาะคู่ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ผู้ขับควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการที่รถเมล์เนี่ยจอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าอาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเมแต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะสามารถคาดการณ์ถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่หมายกั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมหมายกั้นได้ประสานแจ้งตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่เข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่าต้องรอผลสอบสวน3ประเด็นหลักก็คือเรื่องระยะทางความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าคนขับรถเมย์เนี่ยมีความผิดหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาทเพราะว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายแม้ยังต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมล์จอดอยู่บนรางขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติค่ะ มีประ

0: เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหนูสั่งเยียวยาสูงสุดจี้รอฟท.และขสมก.เร่งสอบข้อเท็จจริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟนายกรุธดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อคาใจทำไมไม่แจ้งเตือนมีรถคร่อมรางรถไฟอยู่รุธโรงพยาบาลคาเมเลียนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาล6รายสั่งรอฟท.และขสมก.เยียวยาสูงสุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดทางรถไฟคมนาคมสั่งรฟท.และขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงยกระดับมาตรการป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยผู้กำกับการมักกะสันแจ้งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยรฟท.ให้รอผลสอบสวนชงครม.ยกเลิกจุดตัดถนนขสมก.ยันรับผิดชอบเต็มที่จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของกรณีที่รัฐบาลได้จัดเวทีเมื่อวันก่อนนะคะที่พบกับเจ้าสัวแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่นะคะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมค่ะซึ่งข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องก็สอดคล้องกับรัฐบาลกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แล้วแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมกับสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการที่รัฐบาลเปิดพื้นที่พูดคุยกับภาคธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงภาพการล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมแก้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพราะวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐเห็นปัญหาเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนักวิชาการหนุนรัฐบาลถกเจ้าสัวสอดรับโลกป่วนรัชดาย้ำอนุทินสั่งนำผลรับฟังเจ้าสัวเข้าครม.หวังเคาะผลให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนพลอยทะเลดีดปากพิชัยยันใช้งบจัดเลี้ยงเหมาะสมนักวิชาการพาเรทเชียเผยเป็นนิมิตใหม่นำพาประเทศสู้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโพชี้ชาร์ตประชาชนหวังนายกหนูเร่งลดค่าครองชีพค่ะ
1: ครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผลเย็นวันนี้ครับเพื่อบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศพร้อมกับประกาศเดินหน้าลงรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่2ในนามอิสระครับนาย

0: ชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันนี้ครับ18พฤษภาคมเวลา 17:00 น.สำหรับเหตุผลสำคัญเนื่องจากตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของแสนดีบุตรชายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้หมดวาระตามปกติในวันที่21พฤษภาคมโดยที่ตนเองอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนจึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้าพร้อมกับประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ในนามอิสระทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหาเสียงนอกจากนี้นายชัชชาติยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการลาออกจะทำให้ต้องแยกวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.สิ้นเปลืองงบประมาณโดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามเดิมเนื่องจากวันและวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของคู่ท้าชิงครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมทีมรองผู้ว่าทีมสก.และเคาะนโยบายให้ตกผลึกโดยเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนจะลงในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระจะมีการหารือเพื่อสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้ชัชชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัชชาติประกาศแล้วเตรียมลาออกผู้ว่ากทม.5โมงเย็นวันนี้พร้อมลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
1: ส่วนเรื่องผลสำรวจคอร์รัปชันนะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะฟาดอนุทินและเฮงปรปักษ์ปราบโกงวิโรจน์คาใจจะฟ้องกกร.เปิดโปงนายกเล็งผล6เดือนข้อเสนอเจ้าสัวรุมฉะผู้นำส่งสัญญาณเพี้ยนวิโรจน์บ่นผิดหวังนายกและสุชาติแนวคิดปรปักษ์แก้คอร์รัปชันประกาศยืนเคียงข้างองค์กรต่อต้านทุจริตสมชายจี้รัฐเร่งปราบโกงชื่นชมภาคเอกชนกล้าหาญโฆษกรัฐบาลยันเร่งขับเคลื่อนตามข้อเสนอกลุ่มบิ๊ก CEO นายกจ่อนำเข้าครม.ออกเป็นแอคชั่นแพลนพร้อมผุดกรอขีดเส้นต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือนรองโฆษกรัฐบาลโต้ไอซ์ไม่เคยให้ท้ายคนผิดยันงบจัดเลี้ยงเจ้าสัวคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สมชายเตือนระวังวงจรอุบาทซ้ำรอยพรรคประชาชนเล็งชงร่างแก้รัฐธรรมนูญประกบร่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยชัดชาติร่วมซิตี้รันครั้งสุดท้ายย้ำชัดใบลาออกมีผล5โมงเย็น18พฤษภาคมโพลชี้คนคาดหวังช่วยลดค่าครองชีพแต่ไม่หวังผลการทำงานรัฐบาลหนู2ค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของทหารพรานนะครับกองกำลังบูรพานำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาหลังจากพบชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนำรถไถรุกล้ำแนวชายแดนเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ฝั่งไทยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้เข้าตรวจสอบบริเวณชายแดนบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากได้รับเหตุแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรจากการตรวจสอบก็พบว่าจุดดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยฝั่งไทยอย่างชัดเจนและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานของไทยจึงได้นำกำลังเข้าเจรจาพร้อมกับเปิดเครื่อง GPS นะครับชี้พิกัดแนวเขตแดนให้ฝ่ายกัม

0: พูชาได้รับทราบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 43โดยผลการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับฟังและให้ชาวบ้านยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวทันทีจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางนี้กองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายอำเภอเมืองเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนและนายฮ้อยจากทั้งในและประต่างประเทศนะครับเช่นเวียดนามและมาเลเซียเดินทางมาซื้อขายวัวกันนับพันคนจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับอย่างเช่นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงที่นำวัวควายมาขายในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลกับสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มตึงเครียดเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็มีข่าวลือเรื่องของการยั่วยุและก็มีการยิงปืนขู่จากฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงตัดสินใจนำวัวควายที่เป็นทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเตรียมสำรองไว้นะครับสำหรับใช้ในยามวิกฤตเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะกันอีกนอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยทำนาอยู่ติดแนวชายแดนจำเป็นต้องทิ้งไร่นาหันมาประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวเนื่องจากกลัวเรื่องของระเบิดตกค้างและกลัวจะถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับทหารบุกไล่พ้นเส้นแดงแฉเลขเขมรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรฝ่าฝืน MOU 43ชัดเจนทหารกองกำลังบุรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างควบคู่ประสานกับแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับ
1: คดีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจีน14คนขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวจีน5คนและคนไทยที่ขับรถนำพา1คนส่วนที่เหลืออีก9คนไม่พบตัวค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ขังในบ้าน5คนขอหัวละ 300,000 รวบ4นายดาบและพลเรือนอีก1คนตั้งแก๊งรีดเงินชาวจีนหลังจับกุมกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนใส่กุญแจมือขังไว้ที่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนส่งไลน์ขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนจนเรื่องแดงถูกจับยกแก๊งให้การสะท้อนมีตำรวจอีก2นายยังหลบหนีขณะที่ผู้การสระแก้วเผยมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีและขยายผลหาเครือข่ายค่ะ
0: ครับมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่อแววปะทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวขู่พร้อมอนุมัติเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพโดยเร็วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกมาประณามมาตรการควบคุมน่านน้ำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันนะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากอย่างที่สุดเนื่องจากกรอบเวลาในการเจรจาสันติภาพใกล้จะหมดลงแล้วโดยสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาเปิดฉากระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเตรียมตรวจสอบและสกัดกั้นเรือพาณิชย์ทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านโดยก่อนหน้านี้สหรัฐยื่นข้อเสนอ14ข้อให้กับอิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแต่ว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องโต้กับสหรัฐให้จ่ายค่าปฏิบัติการปฏิกรรมสงครามซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมได้เช่นเดียวกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากอิหร่านนะครับก็ได้มีการอนุมัติแผนจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายใต้ระบบใหม่ที่ชื่อว่าฮอร์มุซเซฟเรือพาณิชย์ทุกลำจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดและก็รับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับมีพาดหัวใน Daily News ครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำ

0: ร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุสลำไหนพันฟรีดอมยิงยับครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศโซนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนพารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17:00 นเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียง

0: และจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกัน3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจเป้ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคเสนอรัฐต้นเดือนหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐลดต้นทุนที่เกิดจากขั้นตอนซ้ำซ้อนและสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุนปรับบทบาทภาครัฐจากผู้ควบคุมไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจดำเนินการได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายหรือประกาศย่อยที่สะสมจำนวนมากกลับกลายเป็นภาระและต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับทั้งนี้รัฐบาลจะเร่งทบทวนกฎหมายลำดับรองและกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,000 ฉบับเพื่อแยกว่าฉบับใดควรคงไว้ปรับปรุงหรือยกเลิกหากยังมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลก็จะนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสและลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายรวดเร็วขึ้นและตรงกับความต้องการของเอกชนในการหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.พร้อมคณะจากหลายองค์กรเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงได้ให้กกร.รวบรวมกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจโดยขอให้จัดลำดับเรื่องเร่งด่วน 10-20 ฉบับพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขประกอบมาด้วยซึ่งภาคเอกชนจะส่งข้อเสนอให้รัฐบาลในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้หลังจากนั้นรัฐบาลจะรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามผลการแก้ไขกฎหมายเป็นรายเรื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงาน
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sight Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
8: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง

ที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าว

0: บริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านชมทาง Facebook ค่ะวันนี้18 พฤษภาคม 2569หลายๆโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกค่ะพี่ไพศาล
1: โอ้การจราจรกรุงเทพปริมณฑลคงจะหนักกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงปิดเทอมนะครับวันนี้วันแรกก็ดีว่าอากาศยังแจ่มใสนะครับทั้งๆที่ก็นี้จะมีฝนตกหลายพื้นที่ทีเดียวในเขตกรุงเทพภาคกลางหนาแน่นหน่อยก็จะเป็นทางตอนบนของประเทศนะครับก็ตกเย็นๆก็ช่วงเด็กกลับก็คงจะการจราจรก็สาหัสอีกก็เป็นชีวิตประจำวันนะคุณอัน
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่วันเสาร์มาผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่แถวๆในตรงในใกล้ๆแยกอโศกก็จนถึงเช้าวันนี้ข่าวก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็มีความคืบหน้าอยู่บ้างใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นว่ามีข้อมูลจากกล่องดำจากกล่องดำของรถไฟเป็นขบวนบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจากแหลมฉบังจะไปที่บางซื่อเนี่ยนะขบวนนี้ก็กล่องดำเนี่ยเขายืนยันแล้วว่ารถไฟ
2: เบรก
1: ก่อนชนเนี่ย100 เมตร
2: ค่ะ
1: เป็น emergency brake นะ
2: ค่ะ
1: เป็นการเบรกฉุกเฉิน100 เมตรซึ่งถ้าตามมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระยะกระชั้นชิดเกินไปเพราะว่าถ้าจะหยุดได้เนี่ยมันต้องเริ่มเบรกมาก่อน2 กิโลครับ
2: ค่ะคือจริงๆมันมีอะไรที่ผิดปกติแล้วก็มีความคืบหน้าจะว่าไปก็เร็วนะคะพี่ไพศาลเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน3:30ของวันเสาร์ดิฉันอัปเดตให้เร็วก็แล้วกันว่ามีอะไรบ้างที่1มีการเปิดกล่องดำแล้วกล่องดำที่ว่าก็คือบันทึกการสนทนาการทำงานในห้องของคนขับรถไฟใช่ไหมคะก็อย่างที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละคือจุดสำคัญก็คือว่าเบรกไม่ใช่ไม่เบรกแต่เบรกแค่100 เมตรก่อนถึงจุดที่มีการชนเป็น emergency ปกติถ้าจะเบรกจริงต้อง2 กิโลเมตร2ก็คือมีการพบว่าคนขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตที่เป็นพขรจากกรมรางค่ะหนักเข้าไปกว่านั้นก็คือมีการตรวจเลือดเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายคือปัสสาวะก็มีสีม่วงตัวเขาได้รับบาดเจ็บนะคะรักษาตัวอยู่ก็แน่นอนคุณอนุทินจะบอกว่าทั้งคนขับรถไฟทั้งคนขับรถเมย์มีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่มีใบอนุญาตขับเขาฉี่สีม่วงเขาไม่ตอบรับสัญญาณจากคนโบกธงซึ่งก็ส่งสัญญาณบอกด้วยว่าให้ไปจอดรอที่เสาหน้าหมายถึงไม่ให้ผ่านไปเลยคนโบกธงเมื่อวานนี้ก็ถูกออกหมายแจ้งข้อหาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไพศาลเรื่องการทำการโดยประมาท3คนที่โดนคนโบกธงโดนพนักงานกั้นโดนคนขับรถก็โดนพี่ไพศาลคงได้เห็นคนโบกธงแล้วมั้งคะว่าเขาทำงานแบบไหนอะค่ะ
1: ก็เป็น
2: มีคลิปอยู่
1: เขาก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นอะไรมากนะว่ามันจะคงจะเกิดเหตุแน่ถ้าเบรกไม่อยู่อะไร

0: คือบอกตรงๆนะคะว่าไอ้โบกธงแบบนั้นเนี่ยที่บ้านเวลามีแมงวันไล่แรงกว่านั้นอีกค่ะไล่แรงกว่านั้นไล่นานกว่านั้นอีกค่ะ
1: ครับ
0: บอกไล่ยุงก็ได้ค่ะแมงวันจะดูน่าเกลียดไปเวลาไล่ยุงอะค่ะจะรุนแรงกว่านั้นด้วยซ้ำไปเหมือนทำหน้าที่แบบที่ออกไปแล้วก็สะบัดธง 2-3 ทีแล้วก็เดินสะบัดธงเก็บเสียบหลังจากนั้นรถไฟก็ผ่านไปมีเสียงพากย์ในคลิปบอกว่าเขาดูเขาตกใจแต่สำหรับส่วนตัวดิฉันนะคะพี่ในศาลไม่มีความรู้สึกว่าเขาตกใจแต่ประการใดเลยมีไอ้คนที่นั่งอยู่เก้าอี้หรือนั่งชิงช้าอยู่ข้างนั่นแหละที่ตกใจแล้วกระโดดหลบไปอะค่ะดิฉันคิดว่าสมควรก็สมควรจริงๆดูทำงานกันแบบไม่ได้ยี่ละเลยถ้าดิฉันจะพูดถึงความคืบหน้าที่มันควรจะเป็นมากไปกว่านั้นนะคะมันพิสูจน์ได้เลยว่ามันมีความหย่อนยานในการรถไฟประเทศไทยและกรมรางซึ่งกำกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างชัดเจนที่สุดดิฉันได้ยินมาว่าการรถไฟเป็นอีกที่หนึ่งที่เขาให้สิทธิ์ลูกหลานเข้ามาทำงานกันต่อเนื่องยาวนานมากที่ในศาลส่งต่อจากปู่ถึงพ่อจากพ่อถึงลูกจากลูกถึงหลานในทำงานกันอยู่ในนั้นแหละสอบรับภายในทำงานกันแทบจะไม่ต้องมีการแข่งขันเลยอยู่ๆกันไปจริงหรือไม่ว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคลากรด้อยประสิทธิภาพ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรก็ไม่ได้คงจะไม่ได้มีการยกเครื่องอะไรกันมายาวนานระบบมันก็เป็นระบบที่
0: ไม่ต้องสอบแข่งเข้าไปอะค่ะเอาลูกเอาหลานเข้ามาทำกัน
1: มีขนบอะไรเฉพาะของเขาอยู
0: ่แล้วก็องค์กรก็ไม่ได้กำไรองค์กรก็มีหนี้เป็นแสนล้านอยู่ไปนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟกลับมาทำกันไปมันก็อยู่บนล่างของมันอย่างนั้นถ้าเขาไม่มาชนเราชนเขาเขาก็ผิดส่วนใหญ่เขาจะมาชนเราไม่ได้ชนเขามันก็อยู่กันไปอะค่ะเป็นองค์กรที่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการพัฒนาดิฉันพูดได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่เผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องยาวนานมีภาระหนี้สะสมกว่า 300,000 ล้านบาทโดยในปีงบประมาณล่าสุดมีรายได้รวมประมาณ 10,000 ล้านแต่มีต้นทุนการเดินรถและการบำรุงรักษาที่สูงกว่ารายได้มากส่งผลให้ไม่สามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐได้เลยรายได้หลักเนี่ยมาจาก3ส่วน
0: ค่าเช่า
1: ค่ารายได้จากค่าโดยสารเนี่ยประมาณ 3,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: รายได้จากการขนส่งสินค้าประมาณ 2,500 ล้านก็รายได้รวมประมาณ 10,000 ล้านก็แสดงว่ารายได้จากไอ้เรื่องของระบบราง
0: ของเขา
1: เนี่ยประมาณ 55%อีก 45% เป็นรายได้ที่มาจากเรื่องไอ้เรื่องของทรัพย์สินน่ะรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินถ้าพูดถึงการเดินรถเฉยๆเนี่ยมันได้แค่ 55% ก็คือค่าโดยสารได้ 3,000 ล้านปีละ 3,000 ล้านขนส่งได้ 2.5 พันล้านรายได้รวมประมาณ 10,000 ล้านขาดทุนนะเพราะต้นทุนสูงกว่าต้นทุนประมาณเห็นบอกประมาณน่าจะขาดทุนประมาณเท่าตัวนะฮะการขาดทุนจากการดำเนินงานสะสมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยมีภาระหนี้สินสะสมจากต้นทุนการเดินรถโครงสร้างพื้นฐานและเงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างระบบรางในขณะนี้เฉพาะที่เป็นเงินกู้เนี่ยเอามาพัฒนาระบบรางเนี่ยทะลุ 300,000 ล้านไปแล้ว
0: ค่ะโดดเด่นที่สุดของการรถไฟก็คือสภาพการรถไฟประเทศไทย
1: อันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน
0: หลักที่สุดนะ
1: ที่ทำให้ไอ้เรื่องของบุคลากรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกาะอยู่กับไอ้ปัญหาหลักอันนี้คือองค์กรมันขาดทุนสะสมจนกระทั่งมัน
0: ใครก็ไม่อยากมาทำคนมาทำก็เป็นคนอย่างอะไรแนวๆอย่างนั้นนะคะ
1: มันจะไปมีกำลังในการที่จะพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบมีอินเทนซีฟให้พนักงานมีการตื่นตัวได้ตลอดอะไรเงี้ยนะรับกับปัญหาที่มันเป็นรูทีนที่มัน

0: ซ้ำแล้วซ้ำอีกไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเจอทุกวันน่ะสภาพรถที่มันเวลามันติดแล้วมันก็ล้นออกมาแล้วไม้กั้นก็ไม่ต้องลงแล้วคนโบกธงเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยก็ต้องมาเดินเคลียร์นะให้ถอยเถยผมดูจากคลิปนะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจะเจอแบบนี้วันแล้ววันเล่าไม่จบไม่สิ้นเพราะอุบัติเหตุมันจะไม่เกิดเนี่ยฝากความหวังไว้ที่รถไฟเจ้าเดียวนะ
1: ฝากความหวังไว้ที่คนเคลียร์พื้นที่แล้วคนที
0: ่ข้อมูลการขับรถ
1: ก็ข้อมทุกวันนั่นแหละข้อมบนรางทุกวันแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะถือว่ายังไงรถไฟก็ไม่ชนเพราะรถไฟไม่เคยชนเคลียร์ได้ทุกวันไล่ออกได้ทุกวันไล่รถออกจากรางได้ทุกวันยังไงรถไฟต้องรอเรารถไฟไม่ชนเรา
0: ครับ
1: นี่คือความเชื่อและมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็คือรถไฟก็ไม่เคยชนจริง
0: ๆคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องระเบียบที่จะควรจะต้องปฏิบัตินะเพราะระเบียบหลายอย่างเพราะระเบียบหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติด้วยมันมี2 อย่างนะไม่ปฏิบัติเพราะว่าละเลยแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติเนี่ยมันก็มีนะคืออยากจะปฏิบัติแต่มันปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นรถที่มันต้องไหลๆตามไปอย่างเงี้ยนะไอ้ตรงแยกอโศกอ่ะ
1: จะรู้เมื่อไหร่ว่ารถไฟจะมาพอดี
0: ไม่รถมันไม่สามารถที่จะเว้นระยะได้เลยนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถนนเนี่ยการพัฒนาของเมืองเนี่ยมันเกิดไอ้ถนนไอ้อะไรนะกำแพงเพชรอ่ะ
1: กำแพงเพชร7อ่ะ
0: คุณอันนึกถึงนะรถที่ตรงไปเนี่ยผมเนี่ยขับผ่านแล้วผมรู้ปัญหาเลยว่าคืออะไรตรงนั้นเนี่ยนะถ้าคุณไม่ขับติดกันแล้วบี้กันไปนะคุณจะไม่มีทางได้ไปเลยเพราะถนนที่มาจากกำแพงเพชร7เนี่ย
1: เขา
0: บังคับเลี้ยวซ้ายตลอดแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยวซ้ายแล้วไปเลี้ยวซ้ายเพชรบุรีนะมันจะมีประเภทที่เลี้ยวซ้ายแล้วขวาก
1: ลับมา
0: คือมันจะบล็อกไว้หมดเลยรถตรงเนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องวัดใจกันตรงนั้นน่ะคุณจะประเภทไปชะลอให้ทางไอ้กำแพงเพชรมันไปเดี๋ยวคุณไม่ได้ไป
1: เดี๋ยวนะคะมาจากกำแพงเพชรเลี้ยวซ้ายก็จะ
0: ถ้าเลี้ยวซ้าย
1: แล้วชิดซ้าย
0: ไม่ถ้าเลี้ยวซ้ายแล้วชิดซ้ายออกกำแพงเพชรไม่มีปัญหาเพราะมันก็ไปสักเลน2เลนเนี่ยมันไม่ไอ้รถทางตรงเนี่ยมันยังพอมีทางไปแต่มันออกจากกำแพงเพชรแล้วมันจะต้องตีโอ้พูดง่ายเลี้ยวซ้ายแล้วชิดขวาเพราะจะไปเลี้ยวขวาออกเพชรบุรีไง
1: เออใช
0: ่วันนั้นรถมันจะขวางนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบางทีเนี่ยมันมีลักไก่ถึงขั้นว่ามันตรงไปเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตรงไปเพื่อที่จะไปกำแพงเพชรอีกฝั่งเลยก็มีแต่ว่าน้อยอ่ะเพราะว่าในการปฏิบัติบางทีมันทำลำบากมันต้องตัดเยอะมากแต่มันก็มีผมก็เคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยคนที่ตรงไปเนี่ยมันจะต้องพยายามเบียดหาทางที่จะแทรกไปให้ได้เพื่อไม่ให้รถจากกำแพงเพชรมากินทางบางทางเขามันก็จะบี้กันอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมักจะไม่มีการจัดการจราจรตรงนั้น
1: ไม่เคยเห็นตำรวจใช่ไหมคะ
0: ไม่มันไม่มีแล้วก็ปล่อยเล่เทะกันไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นรถที่ตามหลังมาเนี่ยมันก็ต้องกระดึ๊บตามกันพอโดนบล็อกปั๊บบางทีมันค้างอยู่ไอ้กลางไอ
1: ้ราง
0: มันไม่มีใครตั้งใจอยากจะนั่นหรอกครับมันวิกฤตกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าจริงๆแล้วข้อปฏิบัติมันต้องปฏิบัติยังไงเพราะมันมีท่านละเลยการปฏิบัติและไม่สามารถ
1: ทำไม่ได
0: ้แต่ระบบเนี่ยมันผ่านไปได้โดยมาตุเอตเพราะฝากความหวังไว้กับคนของรถไฟคือรถไฟต้องหาทางหยุดให้ได้ถ้ากรณีที่มันเกิดการระบบมันล้าหรือมันไม่สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพพอมันก็คือเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วผมบอกได้เลยนะมันยังสามารถจะเกิดได้อีกนานๆไประบบมันที่มันองค์กรมันก็ไม่สามารถที่จะกวดขันอะไรได้ดีพออย่างนี้นะเพราะว่ากำลังมันน้อยมีแต่นี่สิ่งนี้เนี่ยนะโอกาสเกิดได้อีกมีอีกถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรที่มันสามารถจะเซฟตี้ได้มากกว่านี้นะอันนี้ระบบเซฟตี้ฝากไว้กับนั่นพอขอรอคนขับกับคนที่คอยตีธงคนที่คอยมาเคลียร์ไอ้พื้นที่ที่ไม้กั้นมันไม่ลงนะ
1: แต่ยังตั้งคำถามนะว่า
0: จุดนี้นะอีกหลายจุดนะคุณอัน
1: ถึงขนาดที่ว่าไม่มีใบอนุญาตแล้วให้มาขับได้ยังไงแล้วที่ฉันตั้งคำถามถึงคุณภาพขององค์กรและบุคลากรว่าถึงขนาดปัสสาวะสีม่วงและไม่มีใบอนุญาตเนี่ยให้ขึ้นมาขับได้ยังไง
0: อย่างงามหน้า มันก็
1: ขึ้นมาขับได้ยังไงปัสสาวะสีม่วงและไม่มีใบอนุญาตแล้วคนโบกธงก็โบกเหมือนกับโบกไปวันๆนะคะใครจะโกรธเองก็โกรธคุณเห็นภาพไหมแล้วคุณรู้สึกยังไงอะในเมื่อเราอยู่ในเมื่อเราอยู่กันเนี่ยเราอยู่กันด้วยความฝากความบอกไว้กับคนเพราะว่าโดยระบบเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้มาเป็นเวลานานแล้วถูกไหมคะถ้าจะเอากันตาเป็นตายเนี่ยเข้าเลนทับเส้นสีเหลืองผิดนะไล่จับมอเตอร์ไซค์ที่มุดลอดรั้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยทำอยู่แล้วนี่คือเราฝากความหมายไว้กับตัวคนแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งคนเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ค่ะพี่ไพศาลและดิฉันก็เลยตั้งข้อสังเกตไปที่วัฒนธรรมองค์กรคุณดาวประกายบอกพูดดีๆคุณพิธีกรวัฒนธรรมองค์กรส่วนดีๆก็มีอย่าเมาเข่งดิฉันพูดถึงจุดนี้ค่ะดิฉันพูดถึงระบบเส้นสายระบบลูกหลานที่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องแข่งขันกันมากแล้วมันก็ทำให้การพัฒนาบุคลากรแย่ลงดิฉันพูดถึงจุดนี้อันไหนไม่จริงก็เถียงมา
0: คือเราอย่าไปไอ้นั่นเลยครับเพราะว่าบางทีมันไม่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราถ้าเราไปตีขลุ่มว่าเอ้ยมันของดีๆยังมีอยู่อะไรต่างๆบางทีมันก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกจนกว่ามันจะเกิดเหตุไง
1: คุณไพฑูรย์บอกแว่วๆมาว่าคนขับเด็กเส้นคุณสุทินพี่สุทินบอกรถโดยสารดีเลย1ขบวนลูกจ้างได้โอเวอร์ไทม์ตลอดทางทุกสถานีคือที่เรียนพูดเนี่ยไม่ใช่เรียนคิดเอาเองหรอกแต่ให้ทำเหมือนโพลที่เขาไปบอกว่าองค์กรนั้นทุจริตแล้วก็บอกเอาใบเสร็จมาสีแล้วเรียนไปลากตัวอย่างมาว่านี่คือตัวอย่างเด็กเส้นเลยมันก็ทำแบบขนาดนั้นไม่ได้อะค่ะแต่มั่นใจว่าที่เรียนพูดอะไม่ผิดหรอกมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเรื่องลูกหลานเนี่ยอยู่ๆต่อกันไปโดยที่แทบไม่ต้องสอบเข้าอะไรให้มันยุ่งยากอะค่ะ
0: คืออุบัติเหตุอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ว่ามันเป็น human error ตอนนี้ human error เราดูว่ามันเกิดจากเหตุสุดวิสัยมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูจากสภาพที่ปรากฏนะคนขับที่ตรวจสารเสพติดแล้วก็กว่าจะ
1: ไม่มีใบอนุญาต
0: ก็ยังไม่ได้ได้ใบอนุญาตแต่ก็อนุญาตให้ขับได้เงี้ยนะเผลอๆนั่งคุมคนเดียวไปด้วยนั่นน่ะเพราะไม่มีรายงานเลยว่ามีคนอื่นร่วมขับอยู่ด้วยน่าจะคนเดียวนั่งมันน่าจะคุมมาทั้งขบวนนี่แหละก็มันแต่คิดว่าเนี้ยเราก็คงจะพูดไปเราก็คงจะได้แค่เนี้ยคงไม่ได้มีมันคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติอะไรไปได้หรอก
1: พี่ดิฉันเราลืมไปแล้วว่าเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ย14มกราคมอะรถไฟไทยอะเพิ่งทำเครนที่กำลังก่อสร้างอยู่ร่วงใส่รถไฟของตัวเองในตอนนั้นคนเสียชีวิตไป32คนนะคะพี่ดิฉัน14มกราคม2526ช่วงเช้าเครนที่ใช้ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษกรุงเทพอุบลที่อำเภอสีคิ้วเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิต32รายและบาดเจ็บ66รายยกเครนกันจะบอกบริษัทก่อสร้างช่วยแต่คุณก็ไม่เคยมีการประสานงานกันเลยว่าในระหว่างที่รถไฟวิ่งคุณไม่ควรทำอะไรคุณควรจะหยุดอะไร4เดือนที่แล้วคุณเพิ่งทำคนตายไป32รายบาดเจ็บ66รายในนั้นมีหมอมีแม่ที่แบบยังไม่ทันได้แบบมีความสุขเลยมีลูกสาว 2-3 คนมาร้องไห้มีคนที่สูญเสียเยอะมีเด็กกำพร้าพ่อแม่ต้องอยู่กับปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งสูญเสีย32คนไปเมื่อ4เดือนที่แล้วนะคะ14มกราคมกับ15พฤษภามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภา4เดือน1วันค่ะทุกไตรมาสนี่คือรถไฟไทยทุกไตรมาส14มกราคม26 32คนที่เสียชีวิต66คนที่บาดเจ็บ15พฤษภาคม8คนเสียชีวิตบาดเจ็บ30กว่าคน แล้วที่บาดเจ็บเนี่ยไฟลวกเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิม

0: ไหมนี่คือคำถามค่ะ
1: อย่า
0: ลืมสิคะว่า4เดือนที่แล้วเพิ่ง32คน
1: ไอ้ที่4คิวนะ
0: ใช่ค่ะ32คนนะพี่ไพศาลนั่นก็รถไฟนะคะก่อสร้างรถไฟยกระดับทำเครนตกลงมาใส่รถไฟของตัวเอง
1: จะบอกว่าเป็นผู้รับเหมาอิตาเลียนไทย
0: ก็ตามแต่ว่ามันผู้รับเหมาคุณ
1: ก็เป็นผู้รับเหมาของการรถไฟนั่นแหละ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: มันก็ควรจะผมก็เห็นด้วยมันควรจะต้องมีการระบบที่จะต้องประสานกันในช่วงรถวิ่งอะไรต่างๆที่จะต้องหยุดก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วก็พูดหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็พูดไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนวันนี้ก็เหมือนกันพอเกิดอุบัติเหตุบอกว่าเดี๋ยวจะทำอุโมงค่ะเมื่อไหร่จะเสร็จ
1: ทำกี่อุโมงอะตลอดสายนั่นน่ะไอ้สายไอ้ที่ภาคไอ้สายรถไฟสายตะวันออกเนี่ย
0: ทำดีๆ ด้วยนะอย่าไปถล่มแบบหน้าโรงพยาบาล
1: ผู้ว่าชัชชาติบอก
0: นะ
1: ผู้ว่าชัชชาติบอกเฉพาะกรุงเทพเท่าไหร่นะ18จุดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 18จุดอะตัดเอาอุโมงทั้ง18จุดหรือจะทำสะพานทั้ง18จุดหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะมาคุยกันค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเจริญค่ะ
1: นี่ผมดูข้อมูลจากเลขาธิการคปภ.
0: ค่ะ
1: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยบอกว่ารวมที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในเหตุบริเวณทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงช่วงแยกพระราม9ถึงแยกอโศกเพชรแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเนี่ยนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้8รายผู้ได้รับบาดเจ็บ30รายทรัพย์สินนะครับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรของรถไฟได้รับความเสียหาย1หัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย5คันนะก ็ปรากฏ

0: ว่าเท่าที่ตรวจสอบก็พบว่ารถโดยสารประจำทางขอสมกเนี่ยได้จัดทำประกันภัยภาคบังคับพรบกับทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนอันนี้ก็รถทุกคันต้องทำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนโดยสำนักงานคปภ.ได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือตามสิทธิและเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดเนี่ยแล้วก็ยังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ประสบภัยจากเหตุดังกล่าวมีการทำประกันภัยประเภทอื่นไว้ด้วยหรือไม่ที่ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันภัยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยและทายาทได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างครบถ้วนนะฮะคราวนี้ในส่วนของรัฐบาลในฐานะที่นายกบอกว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยล้วนแล้วจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานของรัฐขสมกนี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจเขามาเป็นผู้โดยสารใช้บริการของรถซึ่งรัฐเป็นเจ้าของเพราะรัฐก็จะต้องเยียวยาจ่ายเงินเยียวยาให้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหายนะที่เกิดจากรัฐเป็นผู้ก่อขึ้นรถไฟก็เป็นของรัฐรัฐวิสาหกิจขสมกก็เป็นของรัฐครับเข้าใจว่าเฉพาะผู้เสียชีวิตนี่ก็น่าจะรายละเท่าไหร่นะล้านห้า
1: ล้านห้า
0: ครับ
1: ล้านห้าหรือเริ่มแรกค่ะแค่ประกันเดียวมั้งคะค
0: ือ
1: เวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะซาวไปถึงอะไรต่อมีอะไรกันเยอะแยะนะคะอย่างเช่นตอนที่ตึกสตง.ถล่มเนี่ยเราก็ย้อนไปถึงพวกบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยจีนผสมกันละโยงไปถึงสตง.ว่าทำงานอะไรกันแบบไหนโอเคนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งพอมาถึงเหตุการณ์ที่เมื่อ14มกราคมที่เครนสำหรับสร้างรถไฟความเร็วสูงตกใส่รถสปินเตอร์ที่จะไปอุบลนั่นก็เป็นเคสเรื่องการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของคู่มือการปฏิบัติงานของการรถไฟในการก่อสร้างนั่นก็เรื่องหนึ่งพอมาถึงจุดนี้ปึ๊บสิ่งที่เรามองเราก็มองลึกไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระบบการจราจรของกรุงเทพมหานครความตั้งใจในการแก้ปัญหาก่อนหน้านี้มีหรือไม่ถูกไหมคะในเมื่อปัญหามันซ้ำซากจำเจมาตลอดเวลาความตั้งใจมีหรือไม่และหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอปัญหาขององค์กรของสมกรหรือของการรถไฟก็แล้วแต่คนที่มีประสบการณ์ตรงจะมองนะคะว่ามันด้อยประสิทธิภาพด้วยสาเหตุใดกลับมาดิฉันคิดว่ามันจะได้การแก้ปัญหาหรือไม่ที่คุณอนุทินบอกว่าจะขุดอุโมงค์ดิฉันมองไม่ออกเลยว่าเมื่อไหร่สองเรื่องการจราจรในกรุงเทพมีแต่หนักขึ้นทุกวันที่หนักที่สุดของกรุงเทพมหานครก็คือวินัยของคนและตำรวจค่ะคนพร้อมจะไม่มีวินัยอยู่แล้วและตำรวจก็ไม่จับอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการทำผิดกฎหมายแบบซ้ำซากและเปิดเผยโฉงฉางมากขึ้นทุกทีเช่นบนถนนถนนวิทยุอะค่ะถนนวิทยุตรงแยกเซ็นทรัลแอมบาซีต้องตรงอย่างเดียวไปออกถนนเพชรบุรีตัดใหม
0: ่
1: แต่ว่าตอนนี้สามารถเลี้ยวขวาได้แล้วค่ะพี่ไพศาลเลี้ยวขวาไปเลยค่ะไปขึ้นทางด่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถเก๋งก็ได้ทำได
0: ้
1: หรือว่ามาจากแยกราชมาจากแยกเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแยกราชประสงค์ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ห้ามตรงเลยถึงตรงแยกวิทยุตรงเซ็นทรัลแอมบาซีแต่ถ้าตรงไปแป๊บเดียวมันจะขึ้นทางด่วนได้ก็สามารถทะลุตรงไปได้เลยค่ะพี่ไพศาลไม่มีตำรวจจับแต่ประการใดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น2จุดเนี่ยที่แบบเพิ่งเริ่มแต่งเลนกันใหม่และเลี้ยวกันใหม่แบบชนิดที่ฉันเห็นกับตาเลยว่าทำผิดเป็นนิจสินจนสามารถถูกได้ในที่สุดและไม่มีตำรวจจับส่วน บนเส้นทางช่องทางด่วนของถนนวิภาวดีรังสิตนั้นเราพูดมาเป็นปีๆแล้วทุกวันนี้เป็นที่เข้าใจว่าจะไม่มีการจัดมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งในเลนกลางอย่างเด็ดขาดแต่จะมีป้ายให้สร้างความอับอายนิดนึงว่าห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งนะคะเราก็จะมองแล้วก็เออโอเคก็เห็นวิ่งกันนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครค่ะพี่ไพศาลไม่มีใครที่รักษาวินัยเหตุเพราะว่าต้องการความสะดวกและไม่มีตำรวจมาจัดค่ะและมันก็จะมากขึ้นทุกทีทุกทีปิดฉากให้ตรงนี้ค่ะเราก็เอาตัวให้รอดไปก็แล้วกันขับบนถนนวิภาวดีก็ต้องรู้ว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตรงกลางตลอดวิ่งบนถนนสุขุมวิทคุณอย่าเผลอนะนะไอ้ที่เขาห้ามเลี้ยวไอ้ที่เขาห้ามตรงอ่ะมีทั้งเลี้ยวทั้งตรงได้ทั้งหมดเลยค่ะและไม่ปรากฏตำรวจจะจับแต่ประการใดตำรวจเมื่อวานนี้ผู้ชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจะกวดขันวินัยจราจรเรียนข้ามขัน
0: ก็สื่อต่างประเทศเท่าที
1: ่
0: ผมเห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์นะเขาก็รายงานข่าวเรื่องนี้กันคึกโครมทีเดียวนะครับเขาก็พูดถึงเลยว่าสถิติของอุบัติเหตุบนท้องถนนของกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยสูงมาก
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอุบัติเหตุร้ายแรงที่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินมากๆนะเขาก็บอกว่ากรุงเทพมีติดอันดับอันนี้เขาก็ไปดูข้อมูลแล้วก็สาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็มองไปที่เรื่องของไอ้วินัยการจราจรเป็นเมืองที่คนใช้ยวดยานอะไรต่างๆเนี่ยขาดวินัยการจราจรและความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายมันทั้งสองปัจจัยนี้ด้วยนะตัวคนที่ใช้ยวดยานเองก็หย่อนในเรื่องของไอ้เรื่องของวินัยการจราจรการเคารพกฎหมายนะแล้วก็การบังคับใช้ก็ด้อยประสิทธิภาพด้วยสองปัจจัยใหญ่ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยอุบัติเหตุใหญ่อะไรกันถี่มากบ่อยมาก
1: ค่ะถ้าจะเอาตัวเลขหน่อยนะคะสถิติบนท้องถนนของไทยเนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกนะคะเป็นอันดับ9ของโลกแต่ว่าถ้าในระดับอาเซียนเรามาที่1เลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับโลกด้านการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุดบนท้องถนนในอาเซียนใน175ประเทศของโลกเนี่ยเราเป็นอันดับ9แต่ถ้าในอาเซียนเราทำได้ถึงที่1เลยนะคะอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึงกว่า 17,000 ถึง 22,000 คนต่อปีหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1-2 คนในทุก1ชั่วโมงจากอุบัติเหตุค่ะแล้วก็กลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดเป็นกลุ่มคนที่กำลังสำคัญของประเทศค่ะ12ถึง29ปีค่ะความเสียหายจากการที่เราสูญเสียชีวิตคนประมาณ 17,000 ถึง 22,000 คนต่อปีเนี่ยทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าเป็นแสนล้านค่ะเป็นแสนล้านเราก็จะได้ยินว่าเสียเสาหลักก็หมอกระต่ายฮะที่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยหมอกระต่ายเป็นหมออ่ะตอนที่เขาฟ้องอ่ะมูลค่าในตัวหมอกระต่ายกี่ร้อยล้านนะคะถ้าทำงานต่อได้หรือว่าที่เคนรถไฟเพิ่งทับรถไฟของตัวเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอที่น่ารักมากเลยอยู่โรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยถ้าประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขของการทำงานของคุณหมออาจจะเลี้ยงก็ไม่กล้าพูดแต่มูลค่าทางใจของครอบครัวของคนไข้ที่แบบสูญเสียหมอที่ดีที่น่ารักไปคนหนึ่งเนี่ยมันประเมินไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณณัฐมงคลนาวินนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมก็เขาก็ชอบออกความเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยนะคุณณัฐเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะผู้ใช้ถนนคนหนึ่งที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้อยู่บ่อยครั้งสารภาพตามตรงเลยครับว่าเวลาที่ผมขับรถผ่านเส้นอโศกดินแดงทีไร ตอนที่รถไหลไปติดแงกและต้องจอดแช่อยู่ตรงกลางรางรถไฟเพราะรถข้างหน้าติดสะสมหัวใจมันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มทุกครั้งมันมีความรู้สึกเสียวและระแวงตลอดเวลาว่าถ้าจังหวะนี้มีรถไฟมาเราจะหลบไปไหนได้เราจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุไหมเพราะสภาพการจราจรตรงนั้นมันคือกริดบล็อกแทร็กหรือกับดักรถติดที่ขยับไปไหนไม่ได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าคนเมืองหลายแสนคนที่ต้องผ่านจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพทุกวันก็คงมีความรู้สึกวัดใจและหวาดกลัวแบบเดียวกับผมจากข้อมูลและภาพเหตุการณ์ในวันนั้นสิ่งที่ผมสะดุดใจและตั้งคำถามเชิงยุทธศาสตร์วิศวกรรมจราจรมาตลอดก็คือทำไมบ้านเราถึงไม่มีสัญญาณไฟจราจรกักรถตั้งแต่ก่อนถึงทางรถไฟอีกชั้นหนึ่งนะจากการตรวจสอบระบบในปัจจุบันจุดตัดเหล่านี้มีเพียงแค่ชานไม้กั้นอัตโนมัติที่จะทำงานก็ต่อเมื่อรถไฟกำลังจะวิ่งมาถึงแล้วเท่านั้นแต่เรากลับไม่มีระบบไฟจราจรล่วงหน้าหรือ pre-signal คอยบริหารจัดการปริมาณรถเลยในเมืองที่พัฒนาแล้วหากพื้นที่ข้างหน้าเป็นทางร่วมอันตรายอย่างทางรถไฟและมีแนวโน้มว่าการจราจรฝั่งตรงข้ามกำลังติดสะสมระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติจะต้องสั่งให้รถหยุดรอหลังเส้นก่อนถึงรางรถไฟทันทีก็คือขึ้นไฟแดงกักรถไว้ก่อนเพื่อเคลียร์พื้นที่บนรางให้ว่าง 100% ตลอดเวลาไม่ใช่ปล่อยให้รถขับไหลตามๆกันไปตามไฟเขียวของแยกใหญ่ข้างหน้าจนสุดท้ายไปติดแงกคาอยู่บนรางรถไฟพอดีเหมือนเหตุการณ์ในวันนี้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจาก3ห่วงโซ่แห่งความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่มารวมตัวกันในเวลาเดียวกันผังเมืองและสัญญาณไฟที่ไม่มีระบบกักรถล่วงหน้าปล่อยให้รถติดสะสมจนคล่อมรางระบบอนัตสัญญาณและไม้กั้นที่มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดเชิงเทคนิคหรือว่าเป็น system error แล้วก็สภาพรถสาธารณะที่เก่าเก็บในวงเล็บคันที่เกิดเหตุนี่อายุใช้งานถึง28ปีและใช้ก๊าซ NGV เมื่อเกิดแรงปะทะจึงเกิดระเบิดทันที
1: เป็นก๊าซ NGV ที่อยู่ใต้ท้องรถด้วยนะคะรถรุ่นนี้มีเป็น100คันเป็นรถที่ใช้น้ำมันแล้วก็มีนโยบายของฝั่งการเมืองที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็นก๊าซแล้วก็เอาถังแก๊สเนี่ยไปติดไว้ท้องรถมันถึงเป็นเตาเผาเลยฮะพี่ไพศาลมันถึงระเบิดเป็นเตาเผาชั้นดีเลยที่ใต้ท้องรถ
0: จุดที่ชนก็ตำแหน่งเห็นว่าตำแหน่งถังเลย
1: ตรงกลางแล้วก็ต่อไปเนี้ยรุ่นใหม่เนี่ยเขาไว้ข้างบนเพราะข้างล่างเนี่ยอันตรายมากแล้วรุ่นนี้ยังมีอีกเป็นร้อยตามโปรแกรมเขาเนี่ยเขาจะถอดออกจะเปลี่ยนภายในน่าจะปี70เราจะต้องอยู่กับไอ้พวกนี้ต่ออีก
0: ถ้าจะถอดเก็บเอารถจอดไว้กับรถก็ไม่พอมาวิ่งอีก
1: นโยบายเป็นไปตามนโยบายของพวกการเมืองเขาค่ะให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนี่ยค่ะเหมือนมีเตาอยู่ใต้ท้องรถเลยค่ะ
0: ครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องคุณนัทก็บอกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคราวเคราะห์หรือความประมาทรายบุคคลเท่านั้นแต่คือระบบโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมจราจรที่ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่และกำลังผลักให้ประชาชนไปเผชิญความเสี่ยงชีวิตในทุกๆวันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภาครัฐต้องเลิกแก้ไขปัญหาแบบบัวหายล้อมคอกและหันมาใช้ data driven strategy ใส่ใจกับรายละเอียดทางวิศวกรรมจราจรที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันสามารถเซฟชีวิตคนได้มหาศาลอย่างการติดตั้งระบบไฟจราจรก่อนถึงรางรถไฟในทุกจุดเสี่ยงของประเทศเพราะชีวิตคนไทยไม่ควรต้องมาเสี่ยงดวงทุกครั้งที่ขับรถข้ามทางรถไฟครับก็เป็นข้อก็เป็นมุมมองนะในทางปฏิบัติผมก็ไม่รู้จะไปได้อะไรไงเพราะว่ากรุงเทพอะไรต่างๆมันก็มีความพิเศษนะเพราะว่าผมดูนะกุนันหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยนักข่าวหลายสำนักเขาไปตั้งกล้องดูที่ว่ามันเพิ่งเกิดเหตุมาเมื่อวันเสาร์เนี่ย
1: ก็เหมือนเดิม
0: ทุกอย่างวันจันทร์เนี่ยรถยังคล่อมอยู่ไหม
1: คล่อมเหมือนเดิม
0: ก็ปรากฏว่ายังคล่อมเหมือนเดิม
1: แทรกไม้กั้นเหมือนเดิม มอเตอร์ไซค์ยังแซงไม้กัน
0: แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะขนาดมันลงมาแล้วนะก็ยัง

0: ซ้ายมองขวาแล้วก็ไปมองซ้ายมองขวาแล้วก็ไปคือรถยังไม่มาร
1: ถ
0: ไฟไม่มาก็ต้องพยายามไป
1: ค่ะ
0: คือทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงนะครับเกิดเหตุมามันก็เป็นโศกนาฏกรรมแต่ว่ามันก็มีทั้งไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็มีทั้งผู้ที่ไม่สามารถแต่ผมบอกมันมี2 อย่างนะคนที่ตั้งใจเลยที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยมีและผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ก็คืออาจจะไม่ต้องการที่จะละเมิดเลยแต่มันทำไม่ได้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเลยขับตามๆกันมาเนี่ยอ้าวข้างหน้าหยุดซะละเราอยู่กลางพอดีเลยไอ้รางรถไฟเนี่ยมันมีอยู
1: ่พี่เพชรลองนึกดูนะคะว่าคนกรุงเทพมหานครที่เจอปัญหานี้ตลอดเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีสิทธิ์เลือกตั้งเขามีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะถ้ามีทะเบียนอยู่ที่นี่เขาจะเลือกนักการเมืองแบบไหนมารับใช้เขาเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้คะ
0: มันจะเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่นะครับ
1: หนึ่งเลือกตั้งผู้ว่า2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายกรัฐมนตรี4ผบ.ตร.เรื่องอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องระดับนโยบายค่ะในการแก้ปัญหาคนที่ต้องสั่งการคือนายกอาจจะบอกว่าขุดอุโมงค์ไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปทำ EIA EHIA เอาก็แล้วกันธุรกิจแถวนั้นจะย่อยยับขนาดไหนคุณจะขุดอุโมงค์คุณจะทำถนนยกระดับอะไรเนี่ยส่วนตัวนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยในพวกนี้เท่าไหร่นะคะ2ตำรวจบอกจะกวดขันจะกวดขันนู่นนี่นั่นจะทำอะไรได้แค่ไหน3รัฐมนตรีคมนาคมคุณจะทำยังไงกับประสิทธิภาพของกรมรางและการรถไฟแห่งประเทศไทยของคุณมกราตายไป32คนพฤษภาตายอีก8คุณจะทำยังไง4คนไทยไม่ต้องหวังไอ้เรื่องจะวินัยจะรอจงจราจรตัดอะไรที่ตำรวจไม่จับขับได้ตลอดที่ไหนก็ไปได้คนกรุงเทพเนี่ยและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ก็มีความพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องรถติดเรื่องบาทอะไรต่อมีอะไรคุณจะเลือกผู้ว่าที่จะถือธงยืนไปบี้กับพวกนักการเมืองระดับสูงขึ้นเพื่อพวกคุณไหมคุณชัดชาติพยายามจะขออำนาจจากตำรวจในเรื่องกวดขันผู้ที่จอดรถผิดกฎระเบียบตำรวจไม่อนุญาตผู้ว่ามีหน้าที่แค่บนฟุตบาทบนถนนเป็นของตำรวจติดต่อไปจอดต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาขอกฎมาเขาขออำนาจตำรวจไม่มีวันให้อยู่แล้วพื้นที่ของเขาคนกรุงเทพจะทำอะไรได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าให้ก็ต้องตำรวจก็ต้องคืนในตำรวจจราจรไปให้กทม.
1: ค่ะเอาสิมันมาถึงจุดนี้ละถามคนกรุงเทพก็แล้วกันคนกรุงเทพจะอยู่กันแบบนี้หรืออำนาจที่อยู่ในมือคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรได้มากขึ้นค่ะเวลาเราคุยกันเรื่องนี้นี่มีคนดีใจอยู่คนหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
0: ไป
1: เอาผู้หน่วยราชการที่ติดท็อปในการรับเงินนะคะเขาขอบคุณมากเลยมันเบียดประเด็นไปได้
0: ไม่ถ้าจะเลือกตั้งผู้ว่ามันอีก28มิถุนาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดว่าตอนนี้ผู้สมัครแม้กระทั่งคุณชัดชาติเองที่วันนี้จะยื่นใบลาออกแล้วก็ประกาศตัวลงสมัครแน่นอนแล้วเนี่ยก็คงเตรียมข้อมูลที่จะมาใช้หาเสียงอยู่ล่ะแต่พอถึงวันที่28แล้วผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่ก็ถือว่าอาจจะเป็นประเด็นที่น้ำหนักหรือว่าความสนใจอาจจะลดไปแล้ว
1: ก็อยู่ที่กรุงเทพอะค่ะ
0: เพราะว่าบ้านเรามันก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นข่าวใหญ่ใหม่มันก็มากบข่าวที่เคยใหญ่ในอดีตไปเรื่อยๆไอ้นี่ผมคิดว่าหนึ่งพอพ้นไปหนึ่งเดือนนี่คนก็คงจะแบบทำไม่เกิดซ้ำหรือเกิดอะไรที่มันเป็นที่มีความเชื่อมโยงกันต่อเนื่องนะก็ผมก็คิดแบบแล้วเราก็คงจะไม่มาคิดถึงเรื่องว่าแล้วมันจำเป็นจะต้องทำอะไรกันอย่างจริงจังเนี่ยเราคงไม่มา
1: คือเวลาเรื่องใหญ่ๆ ในสังคมนะคะเวลาที่มันจะแก้ปัญหาอะไรได้ประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเวลามอเตอร์ไซค์เขาอยากจะขึ้นสะพานภูมิพลน่ะหรือจะขึ้นสะพานลอยทั่วกรุงเทพอ่ะเขายังชุมนุมประท้วงเลยค่ะขอสิทธิ์ในการขึ้นสะพานถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เขาจำได้ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์รวมตัวกันเดี๋ยวชุมนุมตรงโน้นตรงนี้จะขึ้นสะพานภูมิพลจะขึ้นสะพานลอยทั่วประเทศนั่นแหละเขายังรวมตัวกันเลยแล้วเขาก็ได้สิทธิ์นี้ไปทุกอย่าง
0: ไม่งั้นเขาต้อง
1: ขึ้นได้หมด
0: ไม่งั้นก็ต้องข้ามเรืออย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาที่เราต้องการสิทธิ์ในการมีชีวิตที่ดีของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องพวกนัก

0: ธุรกิจอะที่เขาต้องไปเสียเบี้ยบ้ายรายทางทุกอย่างทั้งโดยจำยอมและโดยต้องยอมเนี่ยเขายังทำอะไรไม่ได้เขาต้องออกมาประจานเพราะประท้วงไม่ได้ฮะเขาจะออกมาประท้วงการทุจริตคอร์รัปชันอะไรไม่ได้เขาก็ทำโพลประจานเลยให้อับอายกันบางทีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยอะค่ะถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆอะเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้นะคะจริงอ่ะนักธุรกิจเขาทนคอร์รัปชันไม่ไหวก็ทำโพประจานให้อายกันวิธีว่าเขาก็อายนะไม่อายจะออกมาพูดอย่างนั้นหรอ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี้บอกว่าประเทศไทยทุจริตได้33เต็ม100ได้คะแนนเป็นอันดับ7ในอาเซียนอันดับตกมาเรื่อยๆทุกคนก็บ่นไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมประเทศไทยก็ประเทศไทยข้าราชการข้าราชการข้าราชการมีเยอะแยะแต่พอระบุเลยกรมนั้นกรมนี้หน่วยนั้นหน่วยนี้ก็อับอายกันไปหมดถูกไหมฮะยิ่งข้าราชการที่ดูภาพเป็นนักวิชาการยิ่งน่าอายด้วยเวลาถูกจิ้มแบบเนี้ยค่ะแล้วมันทำให้คนไปย้อนอดีตอุ้ยคุณก็เคยมีอธิบดีโดนแจ้งความ
1: ค
0: ดีทุจริตไม่ใช่ไม่เคยนะ
1: ตามไอ้ดูเรื่องเฉพาะเรื่องอ่ะสมมุติว่าจะแก้ปัญหาเรื่องจุดตัดรถไฟอะไรพวกเนี้ยนะโอ้มีทั้งกรมรางนะใช่ไหม
0: ต้องมีเจ้าภาพค่ะพี่อาจารย์
1: กรมการขนส่งทางบกกรมตำรวจซึ่งดูจราจรกทมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่โอ้ยังมีอะไรหน่วยไหนอ่ะ
0: ก็เมื่อกี้ที่ไล่ค่ะหนึ่งก็คือกระทรวงคมนาค
1: ม
0: นายกตำรวจอันนี้แหละคมนาคมเนี่ยคมนาคมนายกตำรวจนายกอยู่ข้างบนนี่ฮะคือต้องทำอ่ะต้องทำคมนาคมนายก
1: หัวใจสำคัญคือรัฐบาลนะ
0: แล้วก็
1: ดูแล้วมันเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานมากครับ
0: ดิฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงดิฉันก็เอาผู้ว่าก่อนก็แล้วกันไหนๆผู้ว่าเนี่ยกำลังจะเลือกตั้งคนกรุงเทพช่วยดันผู้ว่าให้เป็นเลือกผู้ว่าที่จะเป็นปากเป็นเสียงไปดีพวกนักการเมืองระดับสูงให้ทำเพื่อคนกรุงเทพค่ะผู้ว่าต้องเดินหน้าไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีคมนาคมผู้ว่าต้องเดินหน้าไปยื่นหนังสือให้กรมรางให้สนขผู้ว่าต้องเดินหน้าไปยื่นหนังสือให้นายกขอเจรจาขอคุยคนกรุงเทพต้องมีผู้ว่าเป็นปากเสียงแบบนั้นค่ะพี่ไพศาลวันนี้เราเลือกนายกใหม่ไม่ได้แต่เราเลือกผู้ว่าได้แล้วกรุงเทพต้องบี้ไปที่ผู้ว่าให้เป็นปากเสียงให้เราค่ะนี่เรียนพูดในเชิงรูปธรรมถ้าจะแก้ต้องแก้อย่างนี้ค่ะผู้ว่าต้องเป็นปากเสียงไปบี้ที่ตำรวจปล่อยให้รถมาวิ่งขนาดนี้ได้ยังไง
1: ครับ
0: ผู้ว่าต้องไปบี้ว่าไอ้แยกนี้คุณปล่อยให้มันเละมากขึ้นมากขึ้นได้ยังไงต้องใช้ผู้ว่าค่ะ
1: เอาแค่เขาจะขอเลิกใช้สถานที่หัวลำโพงแค่พอดูแล้วสรุปว่าก็ยังไม่สามารถจะเลิกใช้ได้ถูกไหม
0: แต่ว่าก็เป็นจริงๆก็เลิกแล้วแหละพี่ไพศาลถ้าไม่มีรถหรอก
1: แต่ว่า
0: ในทางปฏิบัตินะฮะในทางปฏิบัติ
1: ก็รถขบวนต่างๆที่มันเคยวิ่งเข้าหัวลำโพงซึ่งมันต้องผ่ากลางเมืองเข้าไปเนี่ยไปได้เยอะแต่ก็ยังมีขบวนรถที่ต้องไปที่นั่นอยู
0: ่
1: เพราะก็ยังมีคนที่เขาเดือดร้อนถ้าคุณยกเลิกเขาก็ไม่ยอม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลก็ต้องเข้มแข็งพอนะที่คุณเมื่อตัดสินใจแล้วดำเนินการแล้วคุณก็ต้องเดินหน้าเพื่อประโยชน์ใหญ่อ่ะมันต้องมีประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อยู่แน่นอนถ้าจะตัดสินใจนะ
0: ถ้า
1: คนส่วนน้อยได้รับผลกระทบก็แก้ไขกันไปแต่ว่าถ้ายังต้องเอาใจคนที่เขาเดือดร้อนคนส่วนน้อยก็เดือดร้อนอยู่ด้วยเนี่ยมันแก้ยากผมบอกตรง
0: คุณสุบินบอกว่าให้แก้ที่นิสัยดั้งเดิมของประชาชนด้วยไหมไอ้ได้แก้ง่ายค่ะถ้าตำรวจจับถ้าบีบที่ตำรวจถ้าตำรวจจับนี่แก้ได้ทันทีคือที่ทำไม่ใช่เพราะอะไรเพราะตำรวจไม่จับ
1: พักกันก่อนพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขันกับทั่วโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 น.นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 น.เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝังทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานายชัชชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัชชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะ

0: และรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทร้อยเอกยิงพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรองรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนในปีนี้ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM
7: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ตามเวลา9นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเมื่อกี้คือเรียนเห็นขออนุญาตนะคะคือก็พูดกันเรื่องว่ามันเกิดปัญหาอะไรต่อมีอะไรแต่มาที่ก็เลยบอกทะลุไปสักนิดหนึ่งว่าปัญหามาจากองค์กรการบริหารขององค์กรแต่ละหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องที่มันแย่ยังไงแล้วก็เรียนฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คนที่ไปไขลานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ฝากความหวังกับผู้ว่านะคะคุณพันธ์บอกว่าผู้ว่ากทมก็ชมมาก็ขอบพระคุณนะคะผู้ว่าคนปัจจุบันกทมเนี่ยทรงดีแต่ผลงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสร้างอำนาจไม่เห็นเลยเห็นงานที่เป็นแค่กิจกรรมส่วนคุณนิตตี้ก็บอกว่าแหมทำไมคือแกคงคาดหวังกับคนที่จะเป็นผู้ว่าของประชาธิปัตย์อ่ะ

0: ภาษณ์ที่เป็นผู้ก่อตั้งเมโทรแมชชีนารีขายแคทเทอริล่าพวกเครื่องจักรหนักทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมนึกไม่ออกว่าคุณวิชานี่ใช่น่าจะลูกชาย
1: เป็นลูกค่ะแล้วก็เป็นลูกเขยผู้ว่ากฤษดาอรุณวงศ์นัทยา
0: แต่ว่าคงไม่ได้ดูแลกิจการเพราะกิจการรู้สึกจะก็จะมีลูกอีกคนชื่อคุณวีระ
1: ค่ะ
0: คนนั้นน่าจะเป็นคนที่ดูแลกิจการทางธุรกิจนะครับ
1: ค่ะก็ดูเขาวิเคราะห์คนที่มองว่าเอ๊ะทำไมทางประชาธิปัตย์เลือกคนที่ดูแล้วเหมือนกับว่าจะชนะยากอ่ะแต่เอาข้อจริงๆแฟร์ๆนะไม่ว่าเลือกใครมาไม่ว่าพรรคไหนก็ชนะยากกันนั่นแหละเพราะคุณชาติชาติก็อย่างที่เห็นอยู่ว่าเรตติ้งเข้ามาสูงนะคะแล้วก็มีบทวิเคราะห์อยู่ว่าประชาธิปัตย์เขาไม่ได้คิดกันมากหนึ่งเอาแค่ว่าให้เขาได้ฐานคะแนนเลือกพรรคเขาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยให้มันได้เพิ่มขึ้นให้มันได้มากกว่าพรรคประชาชนได้ไหมและคราวที่แล้วที่แพ้น่ะเพราะคนเก่าของประชาธิปัตย์ไปตัดคะแนนกันเองหมดเลยค่ะคุณสุชาติชวี
0: สายประชาธิปัตย์ลงไป
1: สกลทีก็ใช
0: ่
1: พลเอกอัศวินก็ใช่
0: ใช่ฐานเสียงเดียวกัน
1: ฐานเสียงเดียวกันหมดเลยครั้งเนี้ยส่งไปเอาแค่ไม่ให้ชัวร์น่ะว่าประชาธิปัตย์เหลือจริงเท่าไหร
0: ่สกเขาก็มี
1: วัดกันตรงนั้นฮะ
0: จำนวนหนึ่งใช่ไหมเจ็ดคนแปดคนอะไรเนี่ยเขาคงจะดูพยายามจะไม่ได้ผู้ว่าก็ได้สกต่างเขายังเป็นฐานเสียงได้อยู่นะครับ
1: จะหวังชนะอาจจะไม่ได้หวังขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็เช็คว่าได้เพิ่มขึ้นให้เหลือเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่จะวัดฝีมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายกก็คือออกมาแล้วนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเตือนเรื่องของไวรัสอีโบลาค่ะพี่ไพศาลค่ะถึงว่าจะอยู่แอฟริกาก็จริงแต่เราต้องมีมาตรการนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยคนเข้าคนออกมาจากทุกชาติค่ะรวมไปแอฟริกาด้วยถ้าเกิดไม่ระวังจากอะไรนะคะคองโกมาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่ทีนี้ดูไม่จืดเลยค่ะ
0: อันนี้มันก็
1: จบเลย
0: โรคไม่ใช่
1: ค้างไว
0: ้โรคเก่าอยู่ใช่ไหมกลับมาแพร่ระบาดอีกอีโบลาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เคยเกิดขึ้นเป็น10ปีมาแล้วนะเคยระบาดกว่า10ปีมาแล้วนะฮะนี่กลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: จริงๆเช้าวันนี้ยังนึกเลยว่าประเด็นร้อนนี่ที่เราจะหยิบยกมาคุยมันจะเป็นเรื่องอะไรเปิดข้อเสนอ CEO ที่ไปดินเนอร์กับนายกอะไรปาผู้ประกอบการพูดนะรัฐบาลฟังอะไรแต่ว่าไปมาก็ทุกอย่างก็ตกไปหมดนะทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องประเด็นไม่ร้อนแรงคนไปโฟกัสกันเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ที่เป็นโศกนาฏกรรมหมด
1: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องเดินไปค่ะพี่ไพศาลอย่างเช่น เรื่องของบรรดา CEO ที่เสนอมาเนี่ยก็คุณรัชดาธนาดิเรกที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็จะให้นำความเห็นทั้งหมดเนี่ยมาทำมานะคะแล้วก็ตั้งเป้าใน6เดือนประเมินผลค่ะ
0: ส่วนใหญ่เขาเสนออะไรเขาขอให้แก้กฎหมายอะไรต่างๆที่มันเป็นคอขวดหรือมันทำให้เกิดไอ้เรื่องอะไรนะมันใช้ดุลพินิจทำให้เกิดมีเรื่องที่ถูกกล่าวหาอะไรกันด้วยกันใช่ไหม
1: หนึ่งก็คือให้ผลักดันเศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมสะอาดดิจิตอลเทคโนโลยีชั้นสูงสองเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนทั้งระบบสามข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐสี่ผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตห้ารัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยที่เข้าไม่ถึงมาตรการรัฐค่ะ5ข้อใหญ่ๆแต่ดิฉันคิดว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่เขาพูดก็คือสิ่งที่เขาไม่พูดแต่เขาทำเลยก็คือเรื่องของการเปิดตัวเลขการทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละคือไม่ว่าคุณจะไปเสนอนู่นนี่นั่นไปแก้อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทุจริตคอร์รัปชันอยู่ทุกอย่างจบค่ะพี่ไพศาล
0: เอกชนเขาเดือดร้อนแน่นอนเพราะเขาต้องเป็นคนจ่ายใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หน่วยราชการนักการเมืองเป็นคนรับแต่ว่าก็จ่ายก็เพื่อแลกกับประโยชน์ไม่ใช่จ่ายแบบถูกรีดไถนะส่วนใหญ่แล้วจ่ายเพื่อแลก

0: ประโยชน์บางอย่างการละเว้นการปฏิบัติอะไรต่างๆให้แต่เพียงแต่ว่ามันพอต้องจ่ายแล้วมันก็ต้องจ่ายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะกลายเป็นความเดือดร้อนแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเอกชนก็มีส่วนสำคัญนะผู้จ่ายก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการที่ต้องจ่ายคอร์รัปชัน
1: มันมีปัญหาที่มันแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่ประจักษ์จริงๆเขารู้เลยว่าพอสร้างโรงงานนึงเนี่ยจุดหนึ่งที่เขาไปจับได้เลยก็คือเรื่องลำรางคุณมีที่เป็นพันๆไร่มันเป็นไปไม่ได้ที่มีลำรางสาธารณะอยู่ในพื้นที่ของคุณจะถมลำรางจะเปลี่ยนลำรางเลยเข้าไปอยู่แล้วมีอันได้ต้องจ่ายค่ะพี่ไพศาลที่เข้าไปคุยนายกคนนั้นเขาก็คุยเรื่องแก้ปัญหานี้สักทีเถอะเพราะมันเป็นจุดที่ทำให้เข้าไปทำมาหากินค่ะพอพื้นที่ใหญ่รู้เลยทำมาหากินเรื่องนี้สองเขาทำโรงงานใหญ่มาก
0: คุณรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่เจอไม่มีลำราง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผมไม่ได้คุณต้องทำอะไรที่มันจะต้องเปิดให้ลำรางมัน
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันยังน้ำต้องรอดอยู่ใต้นั้น
1: ก็นี่ก็หากินได้จุดหนึ่งละเรื่องอะไรกันละมีพื้นที่ทำโรงงานใหญ่มากระดับเอเชียอย่างเงี้ยมันต้องมีบ่อน้ำที่ไรสาร
0: ครับ
1: มันต้องมีบ่อน้ำน้ำทิ้งบางทีเขาก็ไปเอาที่สปก.มาทำบ่อน้ำก็หากินได้ละจ่ายไปมีเคยมีเขาชอบขอใบเสร็จขอตัวอย่างอย่างอาทิฉันพูดก็ได้บางทีเขาก็โทรมาบอกว่าเขามาแล้วนะอย่างนี้อะไรให้ทำเนี่ยเขาไม่เป็นไรหนูเตรียมไปแล้วร้อยหนึ่งร้อยล้านนะคะพี่ไพศาลจ่ายกันนะเป็นร้อยล้านโรงงานเขาระดับเอเชียเขาจะหยุดได้ยังไงอ่ะก็คนพวกนี้แหละเวลาที่เราสัมภาษณ์ว่าเวลาที่เราจะถามว่าการทุจริตเนี่ยมันเกิดยังไงไปถามคนรับไม่ได้มันต้องถามคนให้ค่ะคนให้ไม่โกหกหรอกก็เนี่ย400กว่าคนเนี่ยคนจ่ายอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครั้งหนึ่งเคยจ่ายไม่ได้ประโยชน์แต่ตอนหลังๆเนี่ยคงจะรู้สึกว่ามันต้องจ่ายทั้งหมดละอะไรที่ไม่ควรจะต้องจ่ายก็กลายเป็นว่าต้องจ่ายหมดแล้วอันนี้คือความเดือดร้อนพวกเขา
1: หน่วยงานที่ดูเป็นหน่วยงานวิชาการนะคะที่ไพศาลในต่างจังหวัดเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่เลวร้ายขนาดนี้ช่วงหลังมันเหมือนกับจะมีใครสักคนนึงอะคล่องตัวมากเลยเดินอยู่ในนั้นนะคะแล้วต้องผ่านคนนั้นหมดเลยเมื่อก่อนก็ไม่ต้องจ่ายเข้าใจแล้วที่พวกนักวิชาพวกนักธุรกิจเขาบอกว่ามันจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ๆก็มีปรากฏตัวคนหนึ่งขึ้นมาเดินขวักขวายอยู่ตรงนั้นและสุดท้ายต้องผ่านคนนั้นทั้งหมดยื่นอนุญาตปกติไม่มีวันได้เข้าใจค่ะว่าพวกนี้เขาเจออะไรกัน
0: ก็เดี๋ยวรอดูเห็นเขาบอกว่าจะรับข้อเสนอไปดำเนินการคุณเดชนิติ
1: คุณพจน์อารามวัฒนาน่าจะเอาจริงจังมากนะคะงวดนี้ข่าวแกก็มาทุกวันนะคะคือไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ข่าวอื่นมากลบได้นะคะวันนี้ก็มีข่าวต่อเหมือนกันว่ามุ่งหวังที่จะตั้งคณะกรรมการเลยเอกชนวันนี้วันที่18ใช่ไหมคะดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าประเทศไทยเผยว่าหอการค้าได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีถึงประเด็นสำคัญ3เรื่องครอบคลุมการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมการผลักดันการค้าและการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคิดดูกันแล้วกัน3เรื่องปฏิรูปเกษตรกรรมการผลักดันการค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และการแก้ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาคอร์รัปชันเสนอให้นายกตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ชาติใดมีคณะกรรมการชุดนี้นี่เป็นเรื่องน่าอายมากนะคะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติค่ะพี่ไพศาล
0: ก็ถ้ายอมรับความจริงว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ก็ต้องทำนะ
1: เอาจริงนะพี่ไพศาลดิฉันไม่คาดหวังจากคณะกรรมการชุดนี้ค่ะ

0: ัวอย่างของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียไต้หวันหรือเกาหลีเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนค่ะในการร่วมกับจับจ้องแล้วก็ประจานใช่คำนี้
1: ทุกประเทศก็ประจานทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยประชาชนต้องเข้มแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ส่งความเข้มแข็งนั้นไปทำให้นักการเมืองเนี่ยต้องไม่สามารถนิ่งเฉยได้ขณะเดียวกันความเข้มแข็ง
0: เนี่ยทำให้นักการเมือง
1: สามารถเลือกคนที่จะมาแก้ปัญหาได้จริงจังด้วยแต่ถ้าไม่ประชาชนยังไม่เข้มแข็งนะถ้าอะไรยังต้องใช้เงินกันอยู่ในการเลือกตั้งอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าจะยาก
0: อันเนี้ยก็คือถ้าจะเรียกว่าหอการค้าหรือว่ากกร.เป็นประชาชนก็พอจะได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมันก็สู้เจ้าสัวไม่กี่คนได้หรอกค่ะบรรดาเจ้าสัวที่นั่งอยู่ในเนี้ยดีไปที่นายกก็อาจจะเป็นอีกโมเดลนึงนะคะที่สำเร็จได้
1: ก็ต้องถือว่าเขาเป็น active citizen
0: เป็นอีกโมเดล
1: การขยับเคลื่อนของเขานี่มันก็จะมีพลังสูงกว่า citizen
0: ประชาชนทั่วไปค่ะก็คาดหวังอย่างนั้นก็ถ้าจะให้ดีน่าจะต้องตั้งเพจมาสักเพจนึงที่เป็นเพจจะเป็นทางการแล้วก็ทำแบบไต้หวันนะคะไต้หวันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการจับจ้องคนในครอบครัวของนักการเมืองและก็ข้าราชการนะคะคือเวลาได้เงินไปเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้อะมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะเขาจะมีเพจที่คอยจับจ้องว่าครอบครัวนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มันเหมาะสมกับรายได้หรือเปล่าทำธุรกิจอย่างนี้มันแฟร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแก้ปัญหาได้สำเร็จที่ไต้หวันเพราะเขาใช้วิธีนี้ค่ะพี่ไพศาล
1: สอดส่องกันแบบนี้เลยนะ
0: ใช่ค่ะเปิดเผยเป็นการเปิดเผยสมมุติเป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รายได้ก
1: ็น่า
0: จะ
1: จากต่างประเทศใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเขาคุยมาหมด
0: เปดาราแบบนี้ใช้รถแบบนี้ระดับเงินเดือนแค่นี้ข้าราชการระดับนี้ลูกเรียนเงินเดือนลูกเรียนค่าเทอมเท่านี้โอเคเปล่าที่ไต้หวันใช้วิธีนี้ค่ะ
1: แต่เป็นเรื่องค่านิยมของคนเลยนะของเรามีค่านิยมอย่างนั้นไหมนะ
0: หมายถึงประชาชนหรือว่า
1: ประชาชนพอผมว่าไอ้ความรู้สึกหมั่นไส้เนี่ยจะมีนะแต่ว่าบางทีมันถึงขั้นมีการกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่กดดันอะไรต่างๆผมคิดว่าบ้านเราอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะของเราบางทีเนี่ยลูกนักการเมืองอะไรต่างๆที่นั่นมาอย่างมากที่สุดก็อารมณ์แบบหมั่นไส้อารมณ์แบบวิพากษ์วิจารณ์เลยมั้ง
0: สักพักนึงก็ต่อไม่มันมีทฤษฎีต่อต้านไม่ได้ก็ไปร่วมกับเขาค่ะเอาจริงๆมันต่อต้านไม่ได้ก็ไปร่วมกับเขาดีกว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยประชาชนจะรู้สึกต่อต้านไม่ได้ก็ไปเป็นพวกเขายิ่งดีกว่านะ
1: ก็มีบางคนเนี่ยอะไรลูกไปก่อเหตุเลยลูกทำแล้วโอ้ยโตๆกันแล้วผมไม่เคยยุ่งอะไรเขาผมจะไปผมคนเลี้ยงเขามาจนเขาโตแล้วเขาตัดสินใจได้แล้วผมจะไปยุ่งอะไรผมไม่เห็นเป็นคนก็ไม่รู้สึกผมเคยได้ยินดีอยู่นะมีนักการเมืองบางคนลูกไปก่อเหตุลูกไปทำอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ
0: เรียนไม่ได้พูดด้วยความหมั่นไส้นะ
1: ปัดตามเราไม่รับผิดชอบไป
0: ค่ะเรียนพูดด้วยความหวังว่าถ้าเราจะแก้กันจริงๆมันมีตัวอย่างมันมีตัวอย่างของประเทศที่เขาแก้กันได้ประสบความสำเร็จเขาทำกันยังไงเรียนก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าไต้หวันเขาทำยังไงเกาหลีเขาทำยังไงอ่ะไต้หวันเขาทำอย่างที่ว่าค่ะ
1: เปิดโปงอะไรทั้งหลายแหล่เลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แต่มันก็ต้องมีการเมืองเข้ามากฎหมายเข้ามานะอย่างจีนก็เหมือนกันจีนเขาก็ไปไล่จับพวกลูกที่ไปเรียนเมืองนอกถูกไหมฮะส่งลูกไปอยู่เมืองนอกกันหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็พ่อที่อยู่ที่ทุจริตอยู่เมืองที่อยู่เมืองจีนเนี่ยนะล่าสุดที่ฉันไปเมืองจีนไกด์เล่าให้ฟังเขาส่งภรรยากับลูกชายไปอยู่อเมริกาแล้วก็ระดับใหญ่มากเลยสุดท้ายรัฐบาลจีนไม่ประหารชีวิตนะคะแต่ต้องการเอาทรัพย์สินที่ทุจริตกี่พันหยวนกี่พันล้านหยวนเนี่ยเอากลับคืนมาแล้วจะจำคุกตลอดชีวิตไม่ประหารชีวิตปรากฏว่าทั้งภรรยาและลูกไม่คืนค่ะพี่ไพศาลปล่อยตายไปเลยค่ะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: รัฐบาลจีนเอาจริงเราจริงเรามีตัวอย่างการแก้ปัญหาทุจริตที่เป็นจริงจังในโลกนี้ให้ดูเยอะนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ครับอย่างของเราเนี่ยผมคิดว่าอย่างองค์กรที่เขาออกมาเปิดโปงอะไรต่างๆแล้วตอนนี้เนี่ยหน่วยราชการก็

0: ู่เล่นงานเขาจะฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ย
1: แล้วเขากลัวไหมคะ
0: เขากลัวหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนนะถ้าคิดว่าไอ้การกระทำอย่างนี้มันดีนะมันจะทำให้ปัญหามันถูกพูดง่ายว่ายกขึ้นมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าจะแก้ไขก็จะได้ลงมือแก้ไขแทนที่ไปพูดกันแบบเป็นนามธรรมระบบราชการเรามันยังมีการช่อฉนอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าอะไรยังไงแต่ว่าถ้าไปทำสำรวจมาแล้วก็ยอมพูดสรุปออกมาว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะมันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันเริ่มมองปัญหาที่มันเจาะลึกลงได้มากขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้บางทีเราก็ต้องถ้าประชาชนมองเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นทางแก้ได้ก็ต้องสนับสนุนนะอย่างคุณพศประธานหอการค้าหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เขาไปลงทำสำรวจอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเชื่อเขาโดนหนักเลยนะนะฮะเพราะว่าอย่างกรมอะไรนะ
1: ควบคุมมลพิษ
0: ควบคุมมลพิษเนี่ยอธิบดีแถลงก็หนักหน่วงแล้วรัฐมนตรีก็มันหนักมานั่นใช่ไหม
1: แต่ว่าประชาชนก็รู้สึกจะเข้าข้างทางฝั่งคุณพจน์มากกว่านะฮะดิฉันเห็นคอลัมนิสต์เขียนเขาก็บอกว่าแทนที่จะอย่างล่าสุดดิฉันเห็นในไทย PBS คุณอะไรนะอดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์เขียนเนี่ยบอกว่าแทนที่จะเห็นข้อเท็จจริงในกระจกแล้วนำมาปรับปรุงกลับไปด่ากระจกอะค่ะพี่ไพศาลพาดหัวอย่างเงี้ยบอกว่าโพสินบนเมื่อรัฐไม่ยอมส่องกระจกแต่หันไปฟ้องกระจกว่าโกหกคือก็สวนได้อะตามฟอร์มมันก็ต้องสวนนะคะหมายถึงข้าราชการนะคะแต่คนฟังเขารู้สึกยังไงเท่านั้นเอง
0: รองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาพูดถึงกรณีรัชนกสีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากหรือสแลปโดยรองโฆษกท่านนี้บอกว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบรัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิ์ใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วนะ
1: จริงๆหน่วยงานเขาอาจจะอยากให้ฟ้องก็ได้นะคะกรอพวกทำโพค่ะเขาจะได้เปิดให้ดูจริ งๆ
0: 7 วันฟ้องอธิบดีท่านบอกว่าให้เวลา7 วันนะคุณ
1: ต้องส่งก็อยากให้ฟ้อง
0: คุณต้องส่ง
1: จะได้เปิดให้ดู
0: ไอ้เรื่องของงานวิจัยของคุณมาให้ผมดูให้หมดว่าตกลงคุณทำยังไงเขาตอบว่ายังไงอย่างเงี้ยนะโอเค
1: ในบทความของคุณอดิศักดิ์เนี่ยบอกว่าอย่างงี้สเต็ปต่อไป1ควรทำดัชนีความเสี่ยงสินบนรายหน่วยงานต่อเนื่องทุกปีทุก6 เดือนเพื่อให้หน่วยงานที่รัฐรู้ว่าสังคมจับตาไม่ใช่แค่พูดถึงวัน2 วันแล้วจบ2ลงลึกชื่อหน่วยงานไปสู่กระบวนการว่าจุดใดเสี่ยงที่สุดใบอนุญาตใดด่านใดการตรวจใดการอนุมัติใดใช้ดุลพินิจมากเกินไปตรงไหนคือคอขวดที่ทำให้สินบนงอก3สร้างระบบรับรู้ข้อมูลลับที่ปลอดภัยจริงให้ผู้ประกอบการแจ้งเบาะแสโดยไม่ต้องเอาชีวิตธุรกิจไปแลกต้องมีคนกลางที่สังคมเชื่อถือร่วมดูแล4ผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เสี่ยงสูงเปิดข้อมูลการอนุมัติการอนุญาตตรวจสอบและลงโทษย้อนหลังได้จริงใครยื่นเรื่องวันไหนใครรับผิดชอบใช้เวลากี่วันเหตุผลคืออะไรทุกอย่างต้องทิ้งร่องรอยให้ตรวจสอบได้5เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลดสินบนในหน่วยงานที่เสี่ยงสูงพร้อมเส้นตายชัดเจนไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการเพื่อถ่วงเวลาแต่ต้องประกาศมาตรการดุลพินิจลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสและรายงานผลต่อสาธารณะค่ะอันนี้เป็นความเห็นของคุณอดิศักดิ์ลินปรุ่งพัฒนกิจของไทย PBS ค่ะ
0: เป็นรองอะไรเป็นรอง
1: รองผอ.สสท.ด้านเทคโนโลยีค่ะนะ
0: โอเคเอาละครับหมดเวลาครับแต่ว่า
1: เย็นนี้
0: พบกันต่อ
1: เย็นนี้เป็นคุณณรงค์จันทร์ทองนะคะขออนุญาตลาค่ะ
0: ขออนุญาตลานะโอเคครับ

0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจากผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
8: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 2:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: นาฬิกา35นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคม

0: 19นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับพิชญ์ดงมดีธนิมานและพี่พรวันดีวรรณเมธางกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พร
1: สวัสดีน้องดงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้รับหน้าที่แทนคุณแก้มพิญญพัฒน์นะคะ
0: ค่ะก็มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือเรียกได้ว่าโอ้ไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะก็ยังคงมีข่าวสารที่รอให้ติดตามกันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราเองเนี่ยก็มีกรณีเรื่องของโศกนาฏกรรมนะคะที่รถไฟกับรถเมย์นะคะรถไฟนี่ชนรถเมย์นะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตถึง8รายด้วยกันแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งมาจนถึงนะตอนนี้เนี่ยก็ เรื่องของการขับรถเรียนนะคะก็มาทุกครั้งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ความเจ็บปวดนะคะแต่ทุกครั้งที่ถอดบทเรียนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ความสูญเสียเกิดขึ้นมันก็เกิดซ้ำเกิดซากเข้าไปอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่ เราคงจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วยนะส่วนมารยาทหรือว่าวินัยการจราจรบ้านเราก็รู้กันอยู่นะไม่ต้องบอกเนาะว่าเราใช้รถใช้ถนนกันอย่างไรนะคะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะคะที่ก็คงจะต้องดูนะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปหรือไม่นะคะส่วนในเรื่องของโลกการลงทุนนะคะในประเด็นในต่างประเทศเองก็มีกรณีที่สองผู้นำของโลกนะคะคือประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้พบปะหารือกันนะคะก็ภาพออกมาสวยสดงดงามนะคะได้รับการต้อนรับอย่างดีมีภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดนั้นบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็สื่อในต่างประเทศก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นแทบจะเรียกได้ว่ากลับบ้านมือเปล่าเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือว่าไม่ได้มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากในการเยือนในครั้งนี้นะคะส่วนกรณีล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปรากฏว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์กลับไปนะคะล่าสุดก็มีการโพสต์เตือนอิหร่านบอกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคือดีลฮอร์มุสนี่ส่อแววอาจจะล่มนะคะก็ต้องรอดูนะว่าจะเกิดความร้อนแรงขึ้นอย่างไรซึ่งปฏิกิริยาในราคาน้ำมันเองนะคะก็ทยานปรับเพิ่มขึ้นไปโดยทะลุผ่าน100เหรียญไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่ก็มีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุโดรนเนี่ยโจมตีใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของUAEอีกด้วยนะซึ่งทางฝั่งของ UAE เองก็บอกว่าสามารถยิงสกัดโดรน3ลำที่รุกล้ำน่านฟ้าของ UAE มาจากทางฝั่งชายแดนที่ตะวันตกได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาในตลาดเงินตลาดทุนส่วนบ้านเราเองวันนี้ที่รอดูตัวเลขกันอยู่ซึ่งก็เริ่มที่จะทยอยตัวเลขประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวนุ่มขอรอข้อมูลให้แบบมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะรายงานคุณผู้ฟังให้ติดตามกันก็คือการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1จากสภาพัฒน์นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะเป็นช่วงไตรมาสที่เราเผชิญกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางกับราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานสูงขึ้นมาอีกด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะพี่พรค่ะ
1: ก็ยังคงต้องติดตามนะคะอย่างถ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเห็นการประชุมของสองผู้นำคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกับคุณสีจิ้งผิงเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะมีการประชุม G7 เนี่ยการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอันนี้ก็คงต้องติดตามแล้วยังมีการพบกันต่อของผู้นำสองประเทศก็คือปูตินกับสีจิ้งผิงที่จะมีขึ้นในวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ที่เหล่าบรรดาผู้นำหรือว่า อย่างการประชุม G7 ก็มีการคุยกันว่ามันจะมีการรีเซ็ตกติกาโลกระเบียบที่มันไม่เป็นธรรมอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ค่ ะเดี๋ยวเราขอย้อนไปสักนิดนึงก่อนนะคะว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์นั้นปิดทำการเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับวันศุกร์ก่อนนะคะวันศุกร์ดาวโจนส์นี่ปิดลบไปประมาณสัก 1% ได้ค่ะหรือว่า 537 จุดปิด

0: 49,526 จุดค่ะส่วน S&P 500ก็ปรับลงนะหลังจากที่ทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการเรียกได้ว่าแทบจะรายวันเลยทีเดียวนะคะแต่วันศุกร์ก็ปรับลงมา 1.2% มาปิดที่ 7,400 กับอีก 8 จุดส่วนดัชนี Nasdaq นะคะก็ปิดในแดนลบเช่นเดียวกัน 1.5% หรือว่า 410 จุดปิดที่ระดับ 26,225 จุดค่ะของวันศุกร์นี่คือทั้ง3กระดานนั้นปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงนะคะในระดับ 1% กว่าๆนะคะก็เหตุผลนี้ก็มาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าบอนด์ยิลด์ของอเมริกาอายุอย่างอายุ10ปีนี่ก็ทะลุ 4.6% ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปดูอายุ10ปีเนี่ยก็จ่อไอ้ขออภัยอายุ30ปีล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็จ่อว่าจะทะลุผ่านระดับ 5% นะคะซึ่งถ้าผ่านขึ้นไปได้นั้นถือว่าตัวบอนด์อายุยาวเนี่ยจะทะลุผ่านแนวต้านที่สำคัญคือ 5% เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นค่อนข้างจะสำคัญเลยทีเดียวนะคะที่ทำให้ตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะกับราคาน้ำมันเนี่ยมันจะส่งผลกับเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือว่าเริ่มมีการพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าเฟดนั้นอาจจะกลับมาต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอย่างเร็วเนี่ยมีบางนักวิเคราะห์เขามองว่าอาจจะเป็นตุลาคมปีนี้นะคะหรือว่าอาจจะเริ่มเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าเลยทีเดียวที่ดอกเบี้ยนั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่ทำให้ตลาดนั้นเกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในระยะยาวจึงทำให้พันธบัตรนั้นกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเราดูในรอบสัปดาห์นะคะS&P 500ยังปิดบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะถือว่ายาวนานที่สุดจากที่เคยทำสถิติไว้9สัปดาห์เมื่อปลายปี2566นะคะแต่ว่า Nasdaq กับ Dow Jones นั้นในรอบสัปดาห์ปิดในแดนลบก็ถือว่าสำหรับ Nasdaq นั้นจบนะคะสถิติการเป็นขาขึ้นต่อเนื่องกัน6สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็เมื่อวันศุกร์ก็ปิดติดลบเช่นเดียวกันค่ะคือนักลงทุนเริ่มกังวลกับแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานนะคะก็ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดลดลงกว่า9จุดลดไปประมาณ 1.48% CAC 40เนี่ยลดไปเกือบ130จุด 1.6% DAX เยอรมนีลดลงกว่า500จุดนะคะคิดเป็น 2% กว่าๆเลยทีเดียวฟูซี่100ลอนดอนเนี่ยปิดลดลงเกือบ180จุดหรือว่าคิดเป็น 1.71% แม้ว่าในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยประกาศออกมาจะแข็งแกร่งแล้วก็หุ้นขึ้นแต่ว่าก็ขึ้นบางกลุ่มนะคะอย่างเซมิคอนดักเตอร์ก็จะช่วยหนุนตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังกังวลในเรื่องของค่าครองชีพจากราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีมุมมองจากพวกนักวิเคราะห์ตลาดนะคะที่มองว่าราคาพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ยุโรปกำลังเผชิญแม้จะดูเหมือนว่าไม่มีเรื่องของการเมืองอะไรมากระทบตลาดแต่ว่าราคาพลังงานเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็ข้อมูลเงินเฟ้อของในหลายๆประเทศในยุโรปที่เปิดเผยออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการพุ่งขึ้นของต้นทุนพลังงานแล้วก็สะท้อนผ่านเงินเฟ้อออกมานะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มการคาดการณ์ว่าอาจจะเห็น ECB ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะนะทีนี้มาดูกันบ้างว่าเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเป็นสีแดงนะคะเจอแรงขายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้าวันนี้ปรับลงมา550จุดค่ะเกือบ 1% นะคะก็ล่าสุดอยู่ที่ 6,858 จุดสำหรับดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะล่าสุดปรับลง340จุดหรือว่า 1.3% ในขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะก็อยู่ในแดนบวกอ่อนๆบวกไปประมาณไม่ถึง2จุดนะคะหรือว่า 0.04% ส่วนตลาดหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือคอสปิของเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ทำสถิติ

0: สูงที่สุดเป็นประวัติการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็ถ้าดูผลตอบแทน year to date นั้นขึ้นไปถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ดูเหมือนว่าKOSPI Index นั้นจะเริ่มเข้าสู่การพักฐานแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับดัชนี KOSPI ส่วนทางบ้านเราเองนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่น Index เราปิดลบไปฮะ 21.17 จุดค่ะหรือว่า 1.38% เซตปิด 1,517.95 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 67,800 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์เนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไปประมาณ700กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยววันนี้รอดูกันนะว่า SET Index จะไปอย่างไรต่อนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย2วันสุดท้ายของการเปิดทำการนะคะบวกไป50กว่าจุดได้นะคะแต่ว่าวันศุกร์นั้นก็เอาคืนไปนะ20จุดนะคะเดี๋ยววันนี้มารอดูเพราะว่าภาพในต่างประเทศนั้นเป็นสีแดงนะคะก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยิลด์คู่นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะต้องรอติดตามตัวเลข GDP ของไทยนะคะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแถลงข่าวอยู่ด้วยค่ะพี่พรค่ะ
1: ค่ะดูราคาทองคำกันต่อนะคะก็ตลาดทองคำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากบอนด์ยิลด์ที่พุ่งสูงขึ้นเหมือนกันแน่นอนว่าอาจจะมีคนยกเงินจากตลาดทองเข้าพันธบัตรสหรัฐนะคะแล้วก็เรื่องของความกังวลใจแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นทำให้สัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดแตะระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์เลยก็ว่าได้นะคะโดยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยลดลง123ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น2% กว่าๆ 2.63% นะคะปิดที่4,561ดอลลาร์นะคะลดลงประมาณ 3.81% ในรอบสัปดาห์อันนี้ถ้าคิดเป็นสัปดาห์นี่ลงไปเกือบ 4% แล้วถ้ามาดูราคาทองคำในเช้าวันนี้บ้านเรานะคะมีการประกาศปรับเปลี่ยน3รอบค่ะรอบแรกลงไป200บาทแล้วก็ขึ้น50บาทอีก2รอบนะคะก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยทองคำแท่งลดลง100บาทต่อบาททองคำนะคะรับซื้ออยู่ที่ 7,100 บาทขายออก 7,300 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,539 ดอลลาร์ค่ะคดเงินบาท 32 บาท 72 สตางค์ค่ะ
0: ค่ะนะคะทองก็ร่วงลงไปนะคะเช้านี้ก็ลงต่ออีกนะคะดอลลาร์เองก็แข็งค่าขึ้นมานะคะโดยเมื่อวันศุกร์นี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นติดต่อกัน5วันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ2เดือนนะคะอย่างที่เรียนให้ฟังว่าตอนนี้พูดกันมากขึ้นนะคะว่าเฟดมีแนวโน้มเอียงไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินหลัก6สกุลในตรากล้าเงินนั้นขึ้นไป 0.47%นะคะมาแตะที่ 99.27 ค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังบวกเดินหน้าบวกอย่างต่อเนื่องนะคะโดย WTI นะคะบวกไปอันนี้เป็นงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่มขึ้น4.25 เซนต์นะคะหรือ 4.2% ค่ะมาปิดที่ 105.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะเพิ่มขึ้น3.54 เซนต์หรือว่า 3.3% ค่ะมาปิดที่ 109.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะและถ้าดูทั้งสัปดาห์ WTI เพิ่มขึ้นไปถึง 10.4% เนาะส่วนเบรนท์เนี่ยทั้งสัปดาห์ขึ้นไปถึง 7.8% นะคะก็ยังคงมีแรงหนุนจากความไม่แน่นอนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางในสงครามในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ยังคงมีความตึงเครียดกันอยู่ท่ามกลางความหวังว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะสามารถกลับมาเปิดนะคะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติแต่ดูเหมือนว่ายังคงห่างไกลนะคะระหว่างจุดยืนระหว่างอิหร่านกับจุดยืนของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักซีนะคะก็บอกว่าปัญหาคือเรื่องของความไม่ไว้วางใจคือสหรัฐนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะตัวอิหร่านนั้นไม่มีความไว้วางใจต่อสหรัฐค่ะแล้วก็จะเจรจาเฉพาะกรณีที่สหรัฐแสดงความจริงใจแล้วก็ย้ำว่าอิหร่านพร้อมจะกลับไปสู้รบนะคะแต่ก็พร้อมสำหรับแนวทางการทูตเช่นเดียวกันนะคะก็จะสะท้อนนะคะว่าน้ำมันนั้นยังคงมีทีท่าว่าน่าจะยังคงร้อนแรงต่อไปนะคะซึ่งดูในช่วงเช้านี้นะคะน้ำมันก็ขยับ

0: พิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาในประเทศเองเนี่ยก็บวกไป2วันบาทกว่าๆเกือบๆ2บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือกำลังตามหาการอธิบายนะคะว่าเรื่องของค่าการกลั่นนะคะจากทางท่านรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยที่บอกว่าสองระลอกเนี่ยที่บอกว่า3บาท5บาทบวกกับอีก3บาทเนี่ยเป็นรวมเป็น8บาทเนี่ยเราว่าถ้าไปดูเปิดดูโครงสร้างราคาเนี่ยตอนนี้เอ๊ะทำไมมันกลายเป็นว่าเหลือแค่3บาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของราคาพลังงานนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันแต่ว่าช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับสองท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็มีตัวเลข GDP จากสภาพัฒน์ออกมาล่าสุดก่อนนะคะอาจารย
2: ์
0: ก็ปรากฏว่าตัวเลข GDP ไตรมาส1ของไทยนั้นขยายตัว 2.8% นะคะอาจารย์อันนี้แบบยังรอรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่แต่ว่ารายงานตัวเลขให้อาจารย์ฟังก่อนนะคะอันนี้เป็นไปตามที่อาจารย์คาดหรือไม่หรือว่ามากกว่าที่คาดไหมอาจารย์คะ
2: ก็ต้องบอกว่ามากกว่าที่คาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนเองเนี่ยก็มองว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยในปีนี้จะโตประมาณ2นะครับตอนแรกเราคิดว่า 1.5 ถึง 2 เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มว่าถ้าจะโต 2% เนี่ยในตอนแรกๆเนี่ย IMF ยังมอง 1.5 นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยก็แสดงว่า IMF เองก็อาจจะมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตไม่เด่นเท่าไหร่ตั้งแต่ไตรมาสที่1นะครับแต่ว่าคำถามที่เราจะเห็นคือว่าส่งออกมันไม่ได้ยุบมานะฮะ
0: ค
2: ่ะแล้วก็ภาพของท่องเที่ยวก็ยังย่อบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ติดลบประมาณลบ 3% เอาเลขกลางๆเนาะนะจนถึงปัจจ
0: ุ
2: บ
0: ัน
2: จำนวนนักท่องเที่ยวนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยภาพของตัวเศรษฐกิจโลกมันอาจจะคลายตัวลงจากการที่สงครามการค้าเริ่มจะคลายแต่มันมีสงครามจริงในช่วงของวันที่28กุมภาก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงกว่าที่คาดผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 3% ใกล้เคียง 3% ในไตรมาสที่1หรือเปล่านะครับต้องดูรายละเอียดข้างในนะครับแต่ว่าถ้าเราตีความง่ายๆถ้าแบบคิดแบบเร็วๆตอนนี้คือ1เนี่ยส่งออกเนี่ยน่าเป็นตัวเคลื่อนนะครับถ้าดูโครงสร้างของสภาพัฒน์ผมยังไม่เห็นเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวของการลงทุนของภาครัฐที่เร่งนะฮะก็ถือว่ามันคงมีเหตุผลแล้วครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราดูว่างบการเงินของบริษัทจดทะเบียนนะฮะสภาพัฒน์ก็ทำบัญชีรายได้ประชาชาตินะครับแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วเขาก็คงจะตรวจสอบด้วยความรัดกุมก็ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ดีนะฮะก็แสดงว่าปีนี้โอกาสที่สีไทยโตเกิน2ก็มีโอกาสสูง
1: อาจารย์บอกว่าแม้ว่าการส่งออกจะเติบโตแต่ว่าตัวเลขหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าทำให้ดุลการค้าเนี่ยกลับมาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ14ไตรมาสอันนี้อาจารย์ห่วง
2: คืออย่างที่บอกนะครับก็คือดุลการค้าเนี่ยต่อให้ขาดดุลแต่ดุลชีเดนซอสเป็นเกินดุลหรือเปล่าซึ่งน่าจะเกินดุลนะครับคือถ้าดูจากตัวเลขของแบงก์ชาติมาเทียบเคียงเนี่ยดุลบัญชีเดินทรัพย์น่าจะเกินดุลดุลชำระเงินซึ่งคือดอลลาร์ไหลเข้าคือปกติเนี่ยดุลการค้าเนี่ยมันคือดอลลาร์ไหลออกในรูปของการขายสินค้าแต่ว่าถ้าชำระเงินมันรวมทั้งบริการแล้วก็รวมทั้งการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้มันก็แสดงว่าเงินดอลลาร์ไหลเข้ามันก็เหมือนกับลูกโป่งมันถูกอัดลมเข้าไปให้เบ่งบานขึ้นอัสิดมันก็ลอยเฟื่องเหมือนลูกโป่งนะครับแต่ผมไม่ได้บอกฟองสบู่นะตีความว่าบับเบิ้ลนะครับการเศรษฐกิจก็ลอยเฟื่องฟูใหม่เราจะมีมิติครับเวลาที่จะดูไส้ในของการนำเข้าเนี่ยการนำเข้าเครื่องจักรการนำเข้าวัตถุดิบสะท้อนว่าส่งออกต่อได้ประเทศไทยเริ่มลงทุนฮะแต่การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเงินต่างประเทศโดยใช่เหตุแต่มันก็เป็นตัวชี้ว่าสิทธิ์มันไม่ยุบไม่ย่อเพราะการขาดการค้าไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าสิทธิ์นั้นจะมีปัญหารุนแรงนะครับแต่มันชี้เห็นว่าเราอาจจะเริ่มกลับมาลงทุนใหม่ก็ได้และถ้าเราสังเกตตัวเลขของ FDI ก็คือตัวของ BOI เนี่ยที่มีการลงนะฮะสูงสุดในประวัติศาสตร์เนี่ยที่คำขอเนี่ยมันอาจจะเริ่มการลงทุนเครื่องจักรเข้ามาเพราะนั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพระยะยาวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้เลยครับว่ามันแย่ครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะเรียนถามอาจารย์กับประเด็นนี้อีกนะคะทีนี้ขออาจารย์ขยับมาอีกที่ประเด็นนึงนะคะก็เรียกได้ว่าอาจารย์เป็น MVP นะของสัปดาห์ที่แล้วจากกรณีเรื่องของการเปิดข้อมูลเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วก็เมื่อวันก่อนท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดว่ากล้าจะบอกว่าใครทำผิดก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกลับก็เป็น

0: ลักษณะแบบแฟร์ๆนะคะแล้วก็บอกว่าดัชนีเนี่ยมาจากการใช้ความรู้สึกเนาะก็อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าข้อมูลที่อาจารย์ได้มาเนี่ยก็คือเป็นไปการจัดทำเรื่องของผลสำรวจที่มีหลักเกณฑ์นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ย้ำอีกครั้งด้วยเสียงตัวเองก็แล้วกันนะครับผมก
0: ็
1: สงสัยนะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ออกรายการที่ไหนเป็นประจำเนาะก็มีที่นี่แหละวันศุกร์ไม่ถูกถามเนาะตอนนั้นกำลังฮอตในวันศุกร์ไม่ถูกถามมาถามวันจันทร์โอเคไม่เป็นไรอะไรไม่เครียดนะจะตอบอะไรก็ได้โอเคขณะที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยผมประชุมขนานกับทางทีมงานอยู่นะครับก
0: ็
1: คือทางระดับผู้ใหญ่นะฉะนั้นเราก็คุยกันในเรื่องนี้อ่ะผมตอบก่อนสิ่งที่เรายื่นเป็นแถลงข่าวเป็นเอกสารไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคำชี้แจงที่ชี้แจงขึ้นหนึ่งมหาลัยหอการค้าไทยมีประสบการณ์ตรงกับการร่วมกับกอพอและเวอร์แบงค์ในการสำรวจภาคธุรกิจในปี42แบงค์เราถามจะยึดโครงจากเวอร์แบงค์ประสบการณ์ที่เราทำกับเวอร์แบงค์เราถามยังไงประสบการณ์ก็เป็นแบบนั้นเพราะผมก็อยู่ในโครงการนั่นแหละนะครับและท้ายสุดเนี่ยเราก็เอา OECD เป็นตัวตั้งด้วยนะครับมาผสมแล้วงานที่เราเคยร่วมทำกับปปช.ปทผมเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการในการจัดทำ ITA ที่มีการวัดความโปร่งใสและก็ดัชนีคุณธรรมที่ใช้ทั่วประเทศขนาดนี้ผมตอนนั้นเนี่ยประธานปปช.คืออาจารย์วิชามหาคุณนะฮะอาจารย์พักดีก็จะเป็นคนที่อยู่ในหัวหน้าโครงการเรารู้โครงสร้างของการสอบถาม
0: เ
1: พราะนั้นประสบการณ์นะครับ400ตัวอย่างทำงานด้วยหลักสถิติได้เป็นลักษณะของการที่เป็นข้อมูลเป็นไกด์ไลน์การถามที่คนจากบริษัทเขาถามว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยซึ่งเราเปิดช่องหน่วยงานอื่นๆด้วยนะแล้วก็คุณเนี่ยติดต่อยังไงคุณเคยที่จะเสนอสิ่งตอบแทนพิเศษไหมแบบเนี้ยและคุณเสนอครั้งละเท่าไหร่ท่านตีช่วยคมนาคมท่านตอบชัดนะครับท่านผมมากท่านบอกว่าเนี่ยในแบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเสนอนะรับจะรับหรือไม่รับเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่ท่านจะไปดำเนินงานเขาได้สังเกตนะว่าสิ่งที่เราบอกเนี่ยคือมีการเสนอนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็เป็นคำนี้แหละครับเพราะนั้นผมก็จะบอกว่าเราก็ยืนยันว่าเราทำตามวิชาการนะครับแล้วก็กกรเนี่ยเขาเห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันมันรุนแรงแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วล่ะไม่งั้นประเทศไทยจะล่มสลายเหมือนมะเร็งขั้นที่สามอ่ะไม่ฉายแสงมันก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะเข้า OECD อันนี้ผมล้าไปก่อนนะ
0: ใ
1: น OECD และหลายประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองปลอดแสงเพราะคนตอบมาเนี่ยเชื่อไหมครับตอนถามเวอร์แบงค์เนี่ยถามเรื่องนี้คนถอยไปเลยแล้วต่อให้มาพูดกับเราถามมีใบเสร็จไหมใครจะออกใบเสร็จให้ล่ะใครจะอัดเสียงถ่ายรูปล่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจึงมีกฎหมายคุ้มครองปลอดแสงเรื่องแบบนี้มันมิดชิดรัดกุมนะครับเพราะนั้นผมก็พูดเหมือนเดิมเนาะผมก็ให้สัมภาษณ์ตามสิ่งต่างว่าพอเราทำแล้วก็รู้ว่าเราจะเจออะไรอ่ะถึงคนเจตนาดีทำอะไรแล้วก็เจออะไรมันก็ต้องรับกรรมอ่ะครับผมบอยนะถ้าจะฟ้องติดคุกก็อย่าลืมส่งข้าวแล้วโอเลี้ยงให้ผมหน่อยผมพูดยังไงอ่ะไม่เป็นอันนี้ผมจะพูดยังไงอ่ะคือจะพูดยังไงถ้าคนเจตนาดีแล้วอย่างนี้ก็คือไม่เป็นไรฮะแล้วก็ทำต่อนะอย่างน้อยก็ติดงานขึ้นงั้นเลยแล้วผมสัมภาษณ์เดี๋ยวหาพิธาคนสัมภาษณ์แทนผมได้แล้วกันนะโอเค
0: โอ้โหอาจารย
2: ์ค่ะ
0: อาจารย์
2: น้องพิชญ์ค่ะน้อง
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ยังจะเปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันอยู่ใช่ไหมคะท่านน้องเข้าใจว่าน่าจะว่างเว้นไปนานพอสมควรจนมาถึงรอบล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆเราก็เริ่มที่จะทำกลับมาทำเสียสายนะครับผมเคยถูกปรับทัศนคติมาแล้วนะตัวผมเองเคยถูกปรับทัศนคติมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทำแล้วก็ทำต่อเนื่องแหละครับคืออย่างที่ผมบอกนะวันนี้สิ่งที่กกต.ที่เขาออกมาเขามันเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วล่ะก็คืออย่างที่บอก
2: อาจารย์ค่ะดูจากเวลาแล้วคงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้ว
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวลำปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานครับ
1: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปาง

0: รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตรา ริกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่สั่นไหวซึ่งหลายคนก็รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่างรีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7 ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15 นาทีเพื่อให้เกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอัศวินวงศ์หนองแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอนันต์กล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3 ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15 พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟในอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27 มีนาคม 2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัดชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทม.ว่าในส่วนที่กทม.ดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.เพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัดชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบทูตเปรูและบังคลาเทศเข้าพบก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงช่วงบ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:45 น.โดยในช่วงเช้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลส่วนช่วงบ่ายในเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลผู้ว่ากทม.ตรวจโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกเริ่มมาตรการฝากมือถือไว้กับครูลดภาวะเด็กติดจอและป้องกันบูลลี่ออนไลน์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหันนพารามในพระบรมราชูปถัมภ์เขตพระนครกทมเนื่องในวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งหมด437โรงเรียนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนซึ่งสังกัดจะมีอาหารเช้าให้เด็กรับประทานด้วยผู้ว่าชัดชาติกล่าวว่าวันนี้โรงเรียนสังกัดกทม.เปิดภาคเรียนวันแรกมีมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการ Phone Off Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูเพื่อเสริมสร้างภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นโดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนที่นำร่องมาแล้วซึ่งได้ผลดีและหากมีกรณีฉุกเฉินต้องใช้สามารถแจ้งกับคุณครูได้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลการวิจัยในหลายประเทศรับรองได้ว่าได้ผลดีมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์ในตอนเช้าการกำหนดช่วงเวลาขอใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเท่าที่จำเป็นและนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกของกทม.ที่ใช้หลักสูตรนานาชาติซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลายคนที่ร่วมกันผลักดันเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องของหลักสูตรนานาชาติก็ต้องคิดให้ดีก็คงต้องทำเป็นต้นแบบไปก่อนมองว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปหากได้ผลดีก็จะขยายผลต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:09 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะมาดูภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราปิดปรับตัวลดลงไป21จุดนะคะปิด 1,517 จุดค่ะส่วนเช้าวันนี้เปิดตลาดมานะคะจริงๆอยู่ในแดนลบประมาณสัก 4-5 จุดได้แต่ว่าตอนนี้กระเตื้องขึ้นมาตะกายข้ามขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้อ่อนๆนะคะล่าสุดบวกมาไม่ถึง1จุดค่ะก็อยู่ที่ 1,518 จุดแต่ถ้ามาดูตัวหุ้นนะคะ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเช้านี้ผสมผสานนะคะโดยอันดับแรกเป็นราคาหุ้นปตท.ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดด้วยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์หรือว่าเกือบ 1.4% เช้านี้อยู่ที่ 36.75 ค่ะอันดับที่2คือตัวปตท.สผ.วันนี้บวก4บาทหรือว่า

2.67% นะคะเช้านี้ราคาปตท.สผ.อยู่ที่หุ้นละ154 บาทอันดับที่3 Delta ค่ะเช้านี้เปิดมาลบ1 บาท 0.3% มาอยู่ที่318 บาทอันดับที่4 Gulf

0: ที่5คือ Advance ค่ะวันนี้บวกขออภัยวันนี้ลบไป1บาทแต่ว่า 0.27% นะคะเช้านี้ราคาหุ้น Advance อยู่ที่364บาทนะคะซึ่งทิศทางต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าเช้าวันนี้หุ้นเอเชียแดงนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ฟังว่าตอนนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศมีความกังวลเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาจะปรับขึ้นนะคะจากราคาน้ำมันที่ส่งตัวอยู่ในระดับสูงก็เกินร้อยเหรียญขึ้นไปนะคะมาดูกลยุทธ์วันนี้การรวมไปถึงสัญญาณทางเทคนิคต่างๆเลยนะคะพูดคุยกันกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีคุณจินนะค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณจินนะคะ
2: สวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีครับพี่พรครับโอเคเซตนะครับไม่ต้องกังวล นะครับนะก็วิกฤตแล้วนะครับเราบอกว่าตลาดหุ้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะพักตัวลงมาแรงๆได้เนี่ยต้องหลุด1490 1480นะวิกฤตแล้วนะครับซึ่งบอททอมสุดของวิกฤตแล้วคือ1481นั่นแหละก็ลงมาที่แนวรับของเราพอดีแล้วก็ทำให้ดีดตัวขึ้นไปได้ถึง 1,540 เรียกว่าจากบริเวณบอททอมเนี่ยขึ้นไป60จุดเราจะสังเกตว่าเอ๊ะวันศุกร์มันลงแรง21จุดแต่จริงแล้วทั้งสัปดาห์ต้องบอกว่าวิกฤตแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยปิดบวกนะครับนะเซตวิกฤตแล้วนะครับปิดบวกไปทั้งสิ้นนะครับ 17.59 จุดนะครับหรือว่าบวก 1.17% นะครับแล้วก็ต่างชาติยังคงลองแล้วก็ยังคงซื้อหุ้นอยู่ด้วยนะครับนะวิกฤตแล้วยังคงลองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับ 45,640 คอนแทคนะครับไม่น้อยนะครับนะระดับ 30,000 40,000 จำได้ไหมครับตามที่พี่พรเคยทักไว้แหละว่าถ้าเกิดเซ็ตมันขึ้นมาเกิน1490จะเอายังไงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเกิน1490แล้วมันไปต่อนะครับนะก็เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละงั้นถอยตัวลงมาแบบนี้ต่างชาติยังคงลองฟิวเจอร์เพิ่มแบบนี้ซื้อหุ้นเพิ่มแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเป็นการถอยตัวไปจะขึ้นต่อเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดแต่ต้นปีว่าเซ็ตเนี่ยครับนะเป็นแบบรูปแบบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพมาตลอดนะครับนะงั้นตอนนี้เนี่ยต่างชาติยังคงสะสมฟิวเจอร์อยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับคราวนี้สัปดาห์นี้มาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับขออนุญาตไปอนุญาตแชร์หน้าจอกราฟนิดนึงครับอ๋อนี่อัปเดตของแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับนะแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่ากลุ่มที่มีแรงซื้อนะครับนะในสุทธิเป็นบวกในวิกฤตแล้วนะครับคือมีกลุ่มแบงค์นะครับนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในสุทธิไปประมาณสัก 6,800 กว่าล้านไม่น้อยนะครับเยอะมากๆนะกลุ่มแบงค์นะเบอร์หนึ่งตามมาด้วย ICT ครับเป็นเบอร์สองครับอยู่ที่ 2,300 กว่าล้านนะครับนะแล้วก็เบอร์สามครับอิเล็กทรอนิกส์ครับ 1,600 กว่าล้านนะครับแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์สี่นะครับคอมเมอร์สนะครับ700กว่าล้านนี่คือกลุ่ม4เซกเตอร์ที่ถูกแรงซื้อในวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็2เซกเตอร์ที่ถูกแรงขายหลักในวิกฤตแล้วคือคอนแมทแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับคอนแมทเนี่ยขายมาต่อเนื่อง2สัปดาห์แล้วนะครับนะก็คอนแมทอยู่ที่ 1,200 กว่าล้านนะครับขายในสุทธินะแล้วก็เฮลท์แคร์ครับขายไปที่ 1,200 กว่าล้านนะครับคราวนี้เรามาดูแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมาครับว่ากลุ่มแบงค์ที่เขาซื้อก็ซื้ออะไรนะครับปรากฏว่าไปซื้อ KTB นะครับจำได้ไหมเราเคยพูดกันวิกฤตแล้วว่า KTB ซื้อด้วยอัตราเร่งจำได้ไหมครับนะยังคงซื้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะรอบนี้ก็คงซื้อเพิ่มอีก 3,600 กว่าล้านถือว่าเป็นแบงค์ตัวเดียวเลยที่ซื้อสูงสุดในบรรดาทุกแบงค์ทิ้งห่างเบอร์2ที่900กว่าล้านให้ดูแล้วกันนะครับก็เลยก็ซื้อเบอร์1ก็ซื้อไป 3,600 นะครับแต่ซื้อเบอร์2ใน SCB เนี่ยที่900กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับตามมาด้วยเบอร์3คือกสิกรไทยนะครับแล้วก็เบอร์4คือ BBL อันนี้คือกลุ่มแรงซื้อนะครับที่เกิดขึ้นมาในกลุ่มแบงค์นะต่อไปครับไปดู ICT เขาซื้อครับเขาซื้ออะไรเขาซื้อ Advance กับซื้อ True แต่น่าสนใจคือรอบนี้ครับ Advance ซื้อเยอะกว่า True นะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาขาย Advance แล้วก็ซื้อ True มากกว่าถ้าไม่เห็นว่า Advance มันก็เลยมีจังหวะที่ลงถอยตัวแรงกว่า True จะได้ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เขากลับมาซื้อคืนแล้วนะครับสำหรับ Advance นะซื้อไปที่ 2,300 กว่าล้านนะครับแล้วก็ซื้อ True ไปที่400กว่าล้านนั่นเองครับก็ทิ้งห่างเบอร์2ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับก็แชร์แป้งกันเลยครับก็ซื้อ Data นั่นแหละครับนะก็พันไปแล้วก็ล้านนะครับเป็นเบอร์1ส่วนเบอร์อื่นก็ซื้อขายเล็กน้อยครับไม่ได้มีอะไรที่แตกที่เป็นนัยยะนะครับแล้วก็คอมเมิร์ซครับน่าสนใจครับเขาซื้อ CPO แล้วนะครับตอนนี้นะ CPO หลังจากที่หายไปนานนะครับกลับมาซื้อ CPO แล้วนะครับที่800กว่าล้านนะครับแล้วก็ซื้อ Com7 เป็นเบอร์2นะครับที่รวมๆ200ล้านอันนี้คือฝั่งแรงซื้อก่อนที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับนะแล้วฝั่งแรงขายครับขายอะไรครับก็คอนแมทก็คือขายปูนใหญ่ครับนะขายต่อเนื่องมา2สัปดาห์ติดแล้วสำหรับปูนใหญ่นะครับก็ยังคงเผชิญแรงขายอยู่แต่ว่าเป็นการเทคโปรฟิตแล้วก็ขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ขายอะไรครับขาย BDMS แล้วก็ขาย BH แต่ว่า BDMS ขายเยอะกว่านะครับ BDMS ขายไปที่755ล้านเนสุทินะครับแล้วก็ BH บำรุงราษฎร์ขายไปที่343ล้านอันนี้เป็นเนสุทิในฝั่งแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานครับแต่คราวนี้ถ้าเรามาดู NVDR บ้างนะครับเราต้องมารู้เอ๊ะเขาขายแบบเนี้ย NVDR ตั้งรับซื้อคืนมั้ยขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับนะในฝั่งของ NVDR เองนะครับนะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับฝั่งซื้อไม่ต้องกังวลครับเพราะฝั่งซื้อเนี่ยมันสบายอยู่แล้วมาดูฝั่งแรงขายดีกว่านะครับฝั่งแรงขายนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ากลุ่มที่ถูกขายเมื่อสักครู่นี้นะครับนะไม่มี

0: ีการซื้อกลับเข้ามาในฝั่งของ Nvidia นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะเขายังขายอยู่อย่าง SCC อย่างเงี้ยขายหนักก็ Nvidia ยังไม่ได้กลับยังไม่ได้รีบร้อนที่จะกลับเข้ามาซื้อคืนนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเรามาดูฝั่งซื้อ Nvidia ก็สังเกตดูว่าสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นแรงซื้อแรงขายหน้ากระดานก็แสดงว่าการดีดตัวขึ้นมานะครับในวิกฤตแล้วเนี่ยต่างชาติเป็นลีดในการดึงขึ้นมาทั้งซื้อทั้งหุ้นแล้วก็ซื้อทั้งฟิวเจอร์ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาในฝั่งของเซตของเราเอานิดนึงมาดูโปรแกรมเทรดดิ้งบ้างนะครับนะปกติต่างชาติเขาซื้อก็ซื้อผ่าน MDR แล้วก็ซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเนาะโปรแกรมเทรดดิ้งซื้ออะไรบ้างครับท็อป5เลยนะครับซื้อเดลต้าครับ 6,700 กว่าล้านนะครับไม่น้อยนะครับเดลต้าเบอร์1นะครับเบอร์2ครับ CPO ครับ2,000 แต่แล้วก็ล้านก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับ CPO นะครับมีสัญญาณกับตัวชัดเจนในแรงซื้อนะครับและเบอร์3ครับ CRC 500กว่าล้านเบอร์4 HANA ครับ400กว่าล้านแล้วก็เบอร์5ครับแต่คนอาจจะรอตัวนี้มานานเพราะเห็นลงมานานแล้วคือ JMART นั่นเองซึ่งเป็น305ล้านนะสำหรับตัวกลุ่มพวกนี้นะครับอ่ะคราวนี้ขออนุญาตมาอัปเดตภาพรวมของเซ็นดินเด็กนะครับถ้าเราดูหน้าต่างเซ็นดินเด็กนะครับวิธีแล้วเราให้ไว้ที่1480 1490นะครับปรากฏว่าลงมาที่บอททอม1480พอดีเป๊ะนะครับแล้วมีสัญญาณซื้อกลับอย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วกลับขึ้นมาเทสบริเวณไฮเดิมครับ1540เป็นไฮที่เคยทำไว้ในอดีตนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับลงมารอบนี้ผมมองดูนะครับว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสัญญาณ1นะครับที่ในเชิงเทคนิคอลที่เราจะคอยเฝ้าดูว่ามันเกิดหรือเปล่าเราเรียกว่าสัญญาณที่เรียกว่าbullish divergence นะครับคือก็คือราคาเนี่ยทำจุดสูงสุดมากขึ้นแต่โมเมนตัมเนี่ยไม่เกิดไม่สูงสุดตามนะเรียกว่าสัญญาณขัดแย้งเนี่ยว่ามีโอกาสจะเป็นปลายขาขึ้นนั่นเองนะถ้าจะให้ตีความง่ายๆนะครับนะคราวนี้ก็ปลายขาขึ้นเนี่ยถ้าเป็นพักฐานเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเป็นพักฐานมันจะขึ้นต่อเพราะว่าเราเห็นว่าต่างชาติซื้อหุ้นซื้อฟิวเจอร์เนาะงั้นคำแนะนำมันคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผ่านๆมาคือว่าถอยตัวลงมาก็เป็นโอกาสอยู่ดีนะครับงั้นก็หาจังหวะเข้าซื้อหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มาสักครู่นี้ Nvidia สะสมนะครับนะเราจะสังเกตว่าเขาซื้อกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วยังพอมีรูปทรงยังไม่ได้ทำนิวไฮเกินไปนักหรือว่าเป็นหุ้นแลกการ์ดมาก่อนอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สมาสักครู่เนี่ยเราว่าเป็นแลกการ์ดมานานแล้วเริ่มเห็นโปรแกรมเทรดดิ้งเข้าซื้อ Nvidia เข้าซื้อแสดงว่าเนี่ยมันเป็นแฟร์วาลูที่เขามองแล้วว่าเอ้ยราคาเนี้ยมันน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ลองทำกำบ้านเพิ่มเติมโอเคครับงั้นสัปดาห์นี้ไม่ต้องกังวลครับใครอยากเห็นตลาดพักฐานถือว่าเป็นเรื่องโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ยังไม่มีของอยู่แต่มันจะเริ่มดีดตัวขึ้นแรงนะครับนะคือเหมือนว่าคืออาจจะไม่ลงมาให้คุณได้เก็บอีกแล้วนะครับนะถ้าเกิดมันขึ้นมาสูงเกิน1530ในรอบนี้ครับจบมานิดนึงนะถ้าเห็นเกิน1530อาจจะไม่ได้ลงมาแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่สำหรับภาพรวมของเซตครับเชิญครับ
1: ค่ะอ๋อทีนี้แสดงว่าถ้าวันนี้ลงมาก็เป็นรอบที่จะเก็บสะสมได้นะคะ
0: ใช่ครับยังคงเหมือนเดิม
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อสะสมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดูตามที่คุณจินะเปิดให้ดูเลยไหมคะว่าไปดูกลุ่มแบงก์ ICT Electronics กับ Commerce เราโฟกัสไปตัวที่มีแรงซื้อคิดว่าจะต่อเนื่องไหมกับในสัปดาห์นี้ค่ะคุณจินะ
0: โอเคขออนุญาตดูแบงก์ก่อนแล้วกันนะเพราะแบงก์เป็นเบอร์หนึ่งที่ซื้อในรอบนี้นะแล้วก็ซื้อ KDB เราบอกว่าซื้อ KDB มาเป็นอัตราเร่งนะครับมา2สัปดาห์แต่วิกฤตแล้วล่ะนะครับวิกฤตแล้วเราก็เจอกันก็บอกว่าเนี่ยเขาซื้อเร่งนะแล้วก็ยังคงซื้อเร่งมา2สัปดาห์ติดนะครับก็สังเกตดูว่า10แท่งเทียนย้อนหลังเนี่ยเขาซื้อมาเป็นอัตราเร่งงั้นตอนนี้ KDB นะครับถ้าดูรูปทรงให้ดีนะครับว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเปอร์ฟอร์มนะครับคราวนี้ภาพรวมของราคาของเขาเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะครับว่ามันมีรูปแบบที่เรียกว่าสัญญาณ bearish divergence ก็จริงนะครับแต่ว่า bearish จะไม่เข้าไม่ได้หมายความว่าจะจบเลยนะครับนะมันก็อาจจะเป็นเดี๋ยวก็ถูกเคลียร์ถูกทำลายได้อันนี้ดูภาพ1ชั่วโมงก่อนนะครับใน1ชั่วโมงเองนะครับตอนนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยตามหลักทฤษฎีของดาวนะครับถ้าเรามองว่าก่อนหน้าเป็นขาขึ้นการถอยตัวลงมาเนี่ยก็มองว่าจะต้องขึ้นต่อนะงั้นรูปนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่า KTB นะครับนะกลับขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไปทำไฮเลยก็ดูไกลไปนะครับขึ้นมา2ใน3เนี่ยซึ่งขึ้นมาเกินแล้วเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณกลับตัวของ KTB แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าถ้า KTB พักฐานลงมาทำโลว์โลหมายความว่าหัวทิ่มลงมาต่ำกว่าโลนี้นะที่ต้องเก็บสะสมกันมา10วันนะอันนี้เป็นโอกาสที่แบบว่าหายากในรอบหลายปีเลยซึ่งถ้าลงมาจริงเนี่ยผมว่าโอ้โหหลายคนน่าจะเฝ้ารอแต่ว่าผมมองโอกาสยากมากเพราะว่าตรงเนี้ยครับเขาเก็บด้วยอัตราเร่งกันนะครับงั้นตอนนี้เนี่ย KDB มีสัญญาณกลับตัวระดับของ1ชั่วโมงแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับตัวแรกนะตัวที่2ครับเชิญครับ
1: ค่ะตัวที่2ลองดูในกลุ่มแบงค์เหมือนกันเนาะ SCB เป็นยังไงบ้างนะคะคุณจินะ
0: สำหรับตัว SCB นะครับนะก็ลงแรงกว่าตัว KDB เนาะตัว SCB เนี่ยจริงๆพักฐานแล้วนะครับไซเคิลจะเขย่งกว่า KDB นิดนึงตรงที่ว่าเขาอะนับเวฟแบบพักฐานแล้วขณะที่ KDB อะมันมีโอกาสจะไปต่อได้นะครับงั้นความแข็งแรงของ2ตัวจะต่างกันเดี๋ยวก็ตามครับกลยุทธ์ก็จะต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าเป็น SCB เนี่ยพอพักฐานปุ๊บเราต้องดูเรื่องของ Fair Value เรื่องของ Valuation นะครับถ้าตรงนี้เรามองว่าเฮ้ยมันได้ก็คือได้ละนะครับมันต้องไปรอโมเมนตัมหุ้นคุณภาพดีเอาแค่พักฐานเนี่ยคุณดู Fair

0: รู้เลยว่าถ้ามันเหมาะก็คือใช่เลยนะครับปันผลได้นะครับนะราคาเหมาะสมได้ไม่ต้องไปรอเอ้ยมันจะต้องเกิดสัญญาณกับตัวอะไรไงไหมนะครับนะก็ ก็อาจจะได้ราคาที่แพงขึ้นยกเว้นว่าเราเป็นสายฟันดัมเบลท์แล้วพร้อมกับโมเมนตัมด้วยอันนี้ต้องรอให้กับตัวสักนิดหนึ่งก็คือจะไม่รับมั่วซั่วถามว่าถ้าเราเป็นสายโมเมนตัมผสมด้วยเนี่ยนะคำถามคือตอนนี้1ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณกับตัวไหมครับตอบก็คือมีแล้วด้วยอีกนะครับก็เริ่มยกโลยกไฮแล้วด้วยนะครับงั้นตอนนี้เนี่ย1ชั่วโมงก็กลับตัวแล้วครับของ SCB นะครับนะ
1: ค่ะค่ะไหนๆก็มาแบงค์แล้วเนาะขออีก2ตัวให้ครบเลยละกันนะคะ K Bank แล้วก็ BBL นะคะคุณชินะค่ะ
0: K Bank นะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับหุ้น K Bank นะครับนะเกิดรูปแบบเรียกว่าดับเบิ้ลบอททอมนะครับทำโลเท่ากัน2โลนะครับแล้วก็1ชั่วโมงเองเนี่ยมีสัญญาณกับตัวค่อนข้างดีพูดง่ายๆคือ1ชั่วโมงกับเป็นกับตัวเป็นเวฟ3หรือเป็นเวฟขาขึ้นใน1ชั่วโมงละงั้นถ้าเรามองว่า1ชั่วโมงกับตัวเป็นขาขึ้นก็แสดงว่าไทม์เฟรมเดย์มีโอกาสจะพักฐานจบแล้วงั้นรูปเนี้ยมีโอกาสจะจบแล้วก็คือไปเล่นกรอบที่เป็นอัพไซด์ด้านบนนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็โมเมนตัมระยะสั้นก็อย่าให้ต่ำกว่า195ถ้าเทียบกันใน3รูปนี้เนี่ย KBank ก็เป็นน้องๆ KTB หมายความว่าวูบแหลกของโมเมนตัมนะส่วน SCB ถือว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าเคลื่อนที่ได้ช้ากว่านะครับต่อไป BBL นะครับ
1: แล้วก็ BBL นะคะ
0: สำหรับตัวบัวหลวงนะครับแบงค์ใหญ่อีกแบงค์หนึ่งนะครับบัวหลวงก็จะคล้ายๆนะครับนะตัวกสิกรนะครับนะรูปทรงคล้ายๆกันนะครับนะก็หมายถึงว่าโมเมนตัมนะครับนะคราวนี้เนี่ยราคาของตัว1ชั่วโมงของเขาเองเนี่ยนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับจริงๆถ้าให้ปลอดภัยอ่ะต้องขึ้นมาสูงเกิน 171.5 นะครับคนที่เป็นสายโมเมนตัมนะถ้าเกิน 171.5 ได้ก็แสดงว่า1ชั่วโมงพักฐานจบแล้วก็พร้อมจะกลับเป็นน้ำขาขึ้นใน1ชั่วโมงก็แสดงว่าถ้า1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นทำเฟรมเดย์ก็พักฐานจบนั่นเองนะครับประมาณนี
1: ้
0: ครับผม
2: ขอดูสัญญาณทางเทคนิคของ CPO กับ Jmart หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ CPO มีสัญญาณกับตัวชัดเจนเราเห็นโปรแกรมเทรดดิ้งเข้าซื้อ NVIDIA เข้าซื้อนะครับนะถ้าเราดูให้ดีนะครับทําเฟรมเดย์ของเขาเนี่ยมีสัญญาณกับตัวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งถ้าดูให้ดี CPO เป็นแนวโน้มขาลงก่อนหน้ามาตลอดเนาะก็คือทําโลต่ําลงมาตลอดคราวนี้ในจุดฟื้นครั้งแรกของเชิงเทคนิคอลเนี่ยถ้าเห็นทําเฟรมเดย์เนี่ยเริ่มทําไฮเกิน previous high นะครับนะถอยตัวลงมารอบนี้ไม่ทําโลต่ําลงแล้วเริ่มมีสัญญาณกับตัวเนี่ยมีโอกาสจะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่ของ CPO ย้ำนะจะให้เขาว่ามีโอกาสก่อนแล้วเราจะยืนยันเมื่อไหร่ก็ยืนยันก็ต่อเมื่อทะลุ55บาทตัวเนี้ยไฮเดิมถ้าทะลุ55บาทได้เนี่ย CPO ทำเฟรมเดย์เป็นขาขึ้นเลยแต่คราวนี้ถ้าคุณคุณภาพดีอย่างที่บอกนะเราไปรอฟื้นตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยโอ้มันก็จะเสียโอกาสไปเยอะเนาะเราก็ต้องมองในมุมของ valuation แล้วว่า CPO ตรงราคานี้ได้ไหมแล้วก็1ชั่วโมงตอนนี้ฟื้นหรือยังนะครับนะงั้น valuation เนี่ยทุกคนไม่สงสัยแล้วว่า valuation CPO ราคานี้มันได้อยู่แล้วนะครับดูจากนักวิเคราะห์อะไรก็ตามก็คือราคานี้มันเข้า fair value อยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้า1ชั่วโมงถามว่าฟื้นหรือเปล่า1ชั่วโมงเกิดรูปแบบที่เรียกว่า double bottom นะครับนะ double bottom เนี่ยถ้าจะให้เคลียร์จริงๆเนี่ยจบแพทเทิร์นนี้พร้อมขึ้นต่อก็คือเป็นขาขึ้นเนี่ยต้องทะลุ48บาท2สลึงนะครับวันไหนก็ตามตื่นขึ้นมาถ้าเจอ48บาท2สลึงแบบไม่ได้แบบดูตลอดไม่ได้เฝ้ากันตลอดนะเห็นตื่นขึ้นมาเกิน48บาทสลึงว่า CPO 1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นพอนึงเป็นขาขึ้นเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสทำให้ทำเฟรมเดย์เนี่ยจะขึ้นเวฟ3ใหญ่ได้งั้นจุดทิกเกอร์สำคัญอยู่ที่48บาท2สลึงของ CPO นะครับเชิญครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เจมาร์เนา
2: ะ
0: สำหรับหุ้นเจมาร์ทนะครับนะก็ตัวนี้หลายคนก็คงเฝ้ารอมานานนะครับนะแล้วก็เขาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนธุรกิจมาพอสมควรละเริ่มเป็นมีความเป็นฟินเทคอะไรมากขึ้นถามว่าตัวนี้นะครับนะก็ฮอตมันนี่เขาเก็บไหมเขาเก็บนะครับนะแล้วก็เขาเก็บเพิ่มขึ้นสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบอกว่ามีโอกาสจะพักฐานจบเนี่ยอันดับแรกให้ดูพฤติกรรมของฮอตมันนี่เขาเก็บด้วยนะครับการมากน้อยไม่เกี่ยวนะบอกเอ้ยมาคิดดู CPO เยอะกว่าไม่เกี่ยวให้ดูของใครของมันอย่างเมื่อว่าเราดูเจมาร์ทเนี่ยเฮ้ยก่อนหน้าเก็บแค่นี้ชุดหลังเก็บเยอะขึ้นแสดงว่าโลก็ไม่ต่ำลงเก็บเพิ่มขึ้นถ้ามันทำไฮเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นในไทม์เฟรมเดย์แน่นอนเจมาร์ทจะคล้าย CPO ทรงคล้ายๆกันคราวนี้ก็มาวิเคราะห์แต่ว่าเรื่องของฟันดาเมนทัลจะสู้ CPO ไม่ได้นะครับคราวนี้พอมาดูเรื่องของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็ต้องมาดูแล้วเกิดรูปแบบอิมพัลซีฟขาขึ้นไหมคำตอบขึ้น1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นแล้วนะครับมีการยกโลยกไฮเกิดขึ้นงั้น1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นอันนี้จะถ้าโมเมนตัมเจมาร์ทจะดีกว่า CPO นะเพราะว่าเขาเป็นขาขึ้น1ชั่วโมงแล้วงั้นถ้าเกิดเขากลับขึ้นไปสูงไฮนี้ได้ที่10บาท90หรือ11บาทก็ได้เดย์จะกลายเป็นขาขึ้นทันทีตอนนี้1ชั่วโมงเจมาร์ทเป็นขาขึ้นแล้วนะครับย้ำนี้ก่อนในรูปนี้ก็1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นถามว่าห้ามต่ำเท่าไหร่ก็ดับเบิ้ลบอททอมที่ทำโลต่ำเอาไว้ก็คือ5บาท80ซึ่งเรียกว่าค่อนข้างที่จะดูจากโมเมนตัมค่อนข้างที่จะยากนะครับนะแต่ว่าถ้าถามว่าจะตอบถ้าเกิดจะเอาห้ามรูปทรงไหนห้ามเสียก็ต้องตอบว่า5บาท 80นะครับเชิญครับ
1: ค่ะนะคะมีคุณฟังฝากถามมาว่าให้คุณจีน่าช่วยดูหน่อยว่าต่างชาติเนี่ยเขาซื้อ Advance นะคะที่ราคาเท่าไหร่นะ
0: โอเคนะครับอันนี้แสดงว่าจะเป็นแฟนคลับของช่องนี้อย่างแน่นอนนะครับ 100.5 แน่นอนเพราะว่ารู้

0: มันถามแอดวานซ์ใช่ไหมครับ
1: แอดวานซ์
0: ก็เหมือนเราดูกับเขาที่แล้วด้วยใช่ไหมครับตัวนี
1: ้ใช่ใช่ต้นทุนเขาเน
0: า
1: ะ
0: แล้วหนึ่งนะครับขออนุญาตดูแต่ต้นปีได้ไหมครับก็จะเอาวันที่ไหน
1: ต้นปี
0: เนาะต้นปีก็ได้นะต้นปีนะครับมกรานะครับแล้วก็วันปัจจุบันอยู่ที่ปี69แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับโอเคแอดวานซ์เนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าทุนเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีมานะครับเอ็นวีดีอาร์เนี่ยทุนเฉลี่ยนะครับเขาอยู่ที่356นะครับทุนเฉลี่ยนะ 356.4 นะครับตอนนี้มันอยู่363ก็ลองดูนะครับว่าประมาณไหนเขาก็กำไรประมาณสัก 16% แล้วจากต้นทุนของเขาในแต่ต้นปีนะอันนี้ก็คือAdvance ครับผม
1: ตัว Advance นะคะนงขอเพิ่มเติมอย่างกลุ่มพลังงานคุณจินะช่วยจับสัญญาณหน่อยได้ไหมคะว
0: ่
1: าไปมองไปบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่แรงซื้อแรงขายเนี่ยรอบนี้เราไม่เห็นกลุ่มพลังงานติดอยู่เลยนะคะคุณจินะดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างตัวหลักๆเช่นปตท.กับตัวสผ.นะคะ
0: โอเคนะครับนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าปตท.ต้องบอกว่ารูปทรงไม่ได้เสียหายแล้วทรงดีด้วยนะครับนะถ้าดูจากฮอตมันนี่เนี่ยสังเกตดูว่าจังหวะที่เขาจะวิ่งขึ้นชูดขึ้นมาแรงๆเนี่ยเขาเก็บเพิ่มขึ้นด้วยอัตราแรงอันนี้ชัดเจนช่วงหลังเก็บเพิ่มแต่ว่ายังไม่ได้เก็บสูงเท่ากับครั้งแรกถ้าดูในมุมของอิเลียดเวฟก็ชัดเจนครับว่าราคาของเขาเนี่ยยังไม่เกิดบาริดเดเวอร์เจนพูดง่ายคือยังไม่มีสัญญาณปลายทางแล้วถ้ามันจะขึ้นเวฟ5จริงเขาเก็บน้อยลงกว่าเวฟ3อันนี้คือเรื่องปกตินะครับงั้นถือว่าปตท.ยังรูปฟอร์มไม่เสียแล้วมีโอกาสทำไฮสูงขึ้นเกิน38บาทด้วยนะตอนนี
1: ้
0: ไปดู1ชั่วโมงก็พักฐานจบยังคำตอบคือ1ชั่วโมงมีโอกาสจะพักฐานจบแล้วนะครับเพราะว่าอะไร1ก่อนหน้าเนี่ยซีโร่ไลน์มันเป็นขาขึ้นชุดนี้ก็จะเป็นขาขึ้นตามนะแล้วก็ยกโลยกไฮตามไปถ้าดูคือ1ชั่วโมงพักฐานจบแล้วก็เดย์ก็มีโอกาสทำไฮเกิน38บาทได้ถามว่าช่วงสั้นห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่ก็จะถอยตัวต่ำกว่า34บาทกลมๆก็ถือว่ายังคงอยู่ในรูปทรงของการไซด์ไปถึงไซด์ไปอัพแบบต่อเนื่องได้สำหรับหุ้นปตท.นะคร
1: ับ ปตท.ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปครับ
1: แล้วก็สผ.หน่อยได้ไหมคะ
0: สผ.ได้ครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับตัวสผ.เองนะครับก็โอ้โหก็เหมือนกันครับรูปทรงไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่เพียงแต่เห็นชัดเจนว่าตอนนี้ของสผ.นะครับนะก็ยังไม่เกิดสัญญาณ bearish divergence ฮอตมันนี่ก็เก็บเพิ่มขึ้นงั้นพักฐานได้คล้ายปตท.คือนี่เป็นเวฟ4เดี๋ยวมีขึ้นเวฟ5อีกรอบนึงนะครับแล้ว1ชั่วโมงก็พักฐานจบแล้วด้วยสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะงั้นก็ตอนนี้ก็อย่าให้ต่ำกว่า147บาทถ้า1ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า147ก็ถือว่าการไซด์เวฟไซด์อัพจนกระทั่งทำนิวไฮก็ยังคงมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงสำหรับตัวสผ.นะครับนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะด้วยความที่น้ำมันราคาตอนนี้เราสังเกตว่าค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วเนาะเราจะไม่ได้เห็นราคาน้ำมันชูดไปแบบหนักๆแล้วแต่ว่าตัวนี้โมเมนตัมมันยังไม่ได้พักเท่านั้นเองก็ต้องดูว่าถ้าเกิดขึ้นเวฟ5รอบนี้แล้วราคาน้ำมันไม่ขึ้นตามเนี่ยก็อาจจะเป็นปลายทางของหุ้นกลุ่มนี้ได้แต่ว่าโมเมนตัมมันยังไม่คือมันเหมือนแตะเบรกแต่รถมันยังวิ่งต่อได้หน่อยไหมครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ประมาณนั้นครับผมเชิญครับ
2: ค่ะในตลาดหุ้นมีตัวไหนที่มันไปปลายเว็บ2ขึ้นเว็บ3บ้างไหมคะคุณจิน
0: โอ้โหอันนี้จะโจทย์ดีแต่ว่าแต่ต้องทำว่ามันหนักเลยก็คือคำถามโจทย์คือถ้าเป็นปลายเว็บ2ขึ้นเว็บ3หมายความว่าจะคล้ายหุ้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่แบบว่าคล้ายๆพวก CBO พวก JMA ที่แบบว่าทำเฟรมเดย์พักรวมเรามาแล้วทิ้งตัวลงมาไม่หลุดโลขนาดเดียวกัน1ชั่วโมงเริ่มเป็นขาขึ้นจะกลุ่มประมาณอย่างนั้นแหละถ้าคิดจะทำโจทย์มาก็จะมีพวกซีพีออลเจมาร์ทงั้นเวลาเราหาหุ้นกลุ่มนี้อันดับแรกก่อนนะช้อยอย่างนี้อันดับแรกก่อนนะครับเวลาดูนะให้เริ่มต้นหาเวลาเราเปิดชาร์ตให้พยายามดูหุ้นที่ RSI นะครับ Time Frame Day นะครับให้เป็นการบ้านและกันเผื่อทุกคนไปทำตาม Time Frame Day ให้ดูว่า RSI oversold ไหมก่อนหน้านั้นนะครับนะแล้วก็เริ่มเห็นมีจังหวะชนโอเวอร์บอทมา1ครั้งนะครับนะงั้นแต่ว่าจังหวะโอเวอร์บอทเนี่ยชนปุ๊บแล้วมันทิ้งตัวลงมาเลยหุ้นประเภทอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากมันจะเป็นเวฟ2ก่อนพูดง่ายคือเกิดจากการโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์บอทผมขออนุญาตเปิดให้ดูตัว CPO แล้วกันนะเผื่อจะได้เป็นเคสสตั๊ดดี้ให้เพื่อนๆไปลองทางการบ้านดูแต่หุ้นกลุ่มนี้ต้องสแกนผมก็ไม่ได้ทำกันบ้านมาต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่า CPO เนี่ยสแกนว่ามีสัญญาณโอเวอร์บอทแล้วก่อนหน้าโอเวอร์โซทิ้งตัวลงมานะครับหน้าเนี้ยโอเวอร์โซโอเวอร์บอทนะครับเราดูดับเบิ้ลเนี่ยถอยตัวลงมาเนี่ยสัญญาณเนี่ยไม่เกิดโอเวอร์โซซ้ำนะครับนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอกาสที่จะเป็นเวฟ2ใช่ไหมครับพอเป็นเวฟ2เสร็จปุ๊บเราไปดูทางเฟรม1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงพักขาเสร็จแล้วหรือ1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นนั่นแหละก็มีโอกาสจะกลับตัวเป็นเวฟ3ได้ในไทม์เฟรมเดย์นั่นเองหาหุ้นกลุ่มนี้งั้นถามว่าไปถ้าถามว่าจดไปเว็บ2คือดูทําเฟรม1ชั่วโมงที่เป็นขาขึ้นหรือเว็บ3นั่นแหละก็เป็นไปขาลงของหุ้นทําเฟรมเดย์ครับผม
1: ค่ะนะคะค่ะก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าเอาสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนควรจะวางกลยุทธ์หลักๆอย่างไรนะคะคุณ
0: ครับผม
1: สรุปนิดนึงค่ะ
0: ครับผมเราพูดกันมาต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับว่าเซตเองนะครับเรียกว่า valuation ของเราตลาดหุ้นบ้านเราไม่ได้แพงนะครับนะแล้วก็

0: ตอนนี้ต่างชาติจะคงซื้อหุ้นแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะครับการพักตัวลงมาต่างๆเป็นโอกาสที่เราได้พูดกันมาตลอดนะครับงั้นยังคงใช้แผนเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็โฟกัสว่าเขาซื้อกลุ่มไหนกันเราเริ่มเห็นซื้อแบงก์กลับมาซื้อ ICT นะครับซื้อคอมเมอร์สแล้วนะครับเนี่ยซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆนะครับสังเกตว่าเริ่มพลังงานอาจจะเริ่มน้อยลงนะครับแต่กลุ่มที่เป็นแลกขาดกลุ่มที่เคยพักตัวมาก่อนเริ่มกลับมาซื้อคืนงั้นตัวเนี้ยเป็นโอกาสจังหวะในการทำกำไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้คือไม่อยากทุกคนกังวลอะไรมากมายนะครับว่าโอ้ตลาดจะพังแล้วเหมือนชะบงชะบ้านไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราจริงๆเพราะเราลงมาก่อนหน้าแล้วแหละก็เลยพูดอย่างนี้ได้ว่าเราไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วก็ให้ดูถ้าเกิดเซตนะครับสัปดาห์นี้พุ่งสูงเกิน1530อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็ที่ทำกันบ้านไว้ที่รอเก็บไว้อาจจะไม่ได้รอเก็บแล้วนะครับอาจจะเห็นทำนิวไฮ150อัพขึ้นไปใช่ครับฝากไว้ครับผม
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจินะ
0: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีพี่พรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะกับคุณจินนะสินสงเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะแล้วก็บอกสูตรมาด้วยนะคะสำหรับหุ้นที่ปลายเวฟ2นะคะจะไปเวฟ3นะคะที่พี่พรถามไว้นะเผื่อคุณผู้ฟังนะคะพอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคก็ลองไปเปิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์เรามาคุยกับคุณจินนะแล้วเราถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะนี่แหละอ่ะก็ได้หลายตัวหลายหุ้นในหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะซึ่งควบคู่กันไปในเชิงของพื้นฐานเองเนี่ยเดี๋ยวเราไปจับสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยนะคะกับเรื่องของค่าเงินกันหน่อยนะคะไปต่อกันนะคะกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิริผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหญิงเช้าวันนี้ดอลลาร์แล้วก็บาทเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เห็นบอลบอลยูมันพุ่งเยอะเลยเหรอคะคุณหญิงคะ
3: ก็เป็นดอลลาร์บาทก่อนนะคะคือช่วงนี้เป็นฝั่งดอลลาร์ที่เขากลับมาใหม่ค่ะซึ่งถ้าดูในปัจจัยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือคนคาดหวังว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะคุยแล้วแบบน่าจะได้ดีลในเชิงบวกแล้วก็จบกันได้ดีใช่ไหมคะแต่สิ่งที่คาดหวังทั้งหมดเนี่ยค่ะได้อย่างเดียวคือจบกันได้ดีแต่ว่าดีลต่างๆนานาแล้วนะคะไม่ได้มีรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณบวกจากสหรัฐจีนในเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้บวกตามที่ตลาดหวังนะคะตลาดหวังมากกว่านี้เราก็เลยเห็นแรงเทคโปรฟิตตัวค่าเงินหยวนพอหยวนอ่อนเนี่ยก็ทำให้เซนติเมนต์สกุลเงินอื่นๆในเอเชียก็ทยอยอ่อนค่าลงตามด้วยส่วนตัวสหรัฐเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวเซนติเมนต์ของดอลลาร์เนี่ยเขาได้รับซัพพอร์ตจากเรื่องเดิมๆแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเรื่องต่อเนื่องอะค่ะอย่างเช่นตัวน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในกรอบสูงทำให้ตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐขยับขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์ก็ได้รับซัพพอร์ตอันนี้ไปในขณะเดียวกันน้ำมันที่ยืนในระดับสูงเนี่ยก็ทำให้โอกาสความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยปีนี้ลดลงตลาดบางส่วนประเมินว่ามันมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำค่ะในการประชุมเดือนธันวาคมแต่ว่ายังไม่ได้ดูรีไพรซ์อินแบบ probability 100% อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนแล้วค่ะคือเขาไม่คิดว่ามันจะลดกลายเป็นว่าเขาคิดกำลังคิดว่ามันจะเพิ่มค่ะมันถือว่าขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบาทกับดอลลาร์เนี่ยสตอรี่หลักจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือทำให้บาทอ่อนเราเห็นบาทอ่อนค่าผ่านแนว 32.50 ในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เคลียร์ 32.60 ได้และเช้าวันนี้ก็ไล่ขึ้นไปเทสแถวๆ 32.80 บาทต่อดอลลาร์นะคะแต่ว่ายังไม่ผ่านก็ถือว่าเรายังยืนอยู่ในระดับประมาณแถวๆนี้ค่ะใกล้ๆ80ซึ่งก็เป็นจุดที่อ่อนสุดในรอบประมาณ2สัปดาห์มันก็เลยทำให้โทนเซตติ้งของในช่วงต้นสัปดาห์สำหรับค่าเงินบาทและเอเชียภาพรวมเนี่ยจะเป็นฝั่งอ่อนค่าค่ะแล้วก็ถ้ามองไปที่ตัวเลข GDP ไตรมาส1ที่สภาพัฒน์ออกมาเมื่อเช้านี้ค่ะจริงๆตัวเลขไตรมาส1ออกมาดีกว่าที่คาดแต่ว่าภาพรวมทั้งปีเนี่ยถ้าดูจากตัว forecast ของสภาพัฒน์เนี่ยยังไม่ได้มีการปรับประมาณการขึ้นนะคะนั่นก็แปลว่าไตรมาส1จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้แล้วไตรมาสที่2 3 4เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันจะโยงกับตะวันออกกลางแต่ไตรมาสที่2คงชะลอลงเยอะค่ะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ที่ดีเกินไปกว่าที่ตลาดมองค่ะเพราะฉะนั้นโทนมันก็เลยกลายเป็นว่าพอรู้เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะส่วนตัวกรอบการเคลื่อนไหวของบาทถ้าเป็นวันนี้นะคะมองด้านล่างที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ค่ะด้านบนก็มองที่ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ส่วนประเด็นเรื่องบอนด์ยิลด์เนี่ยถ้าเป็นบอนด์ยิลด์ไทยจริงๆมันมี2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือ

0: มีฝรั่งขายสุทธิในบอนด์บ้านเราในสัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างเยอะเป็นหลักหมื่นล้านนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันมีไซเอฟเฟคที่ทำให้ยูไทยขยับขึ้นค่ะแต่ว่าจริงๆคือถ้ามองไปเซกเตอร์ต่างประเทศเนี่ยยูฝั่งตัวอังกฤษอะค่ะที่เขามีประเด็นเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองตรงนั้นเนี่ยคือถ้ามันมีการเปลี่ยนผู้ที่จะมาเป็นผู้นำพรรคใหม่เป
1: ็
0: นคนหนึ่งค่ะใช่ค่ะคือเขาก็จะเหมือนกับโทนเขาคือเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นการคลังของอังกฤษก็จะถูกมองว่ามีแนวโน้มเปราะบางมากขึ้นซึ่งมันก็เฮิร์ตไปที่ตัวบอนด์ยิวอังกฤษแล้วก็ลากตัวยิวของฝั่งยุโรปส่วนฝั่งสหรัฐเขายิวเขาก็ขยับขึ้นอยู่แล้วจากเรื่องการเปลี่ยนยิวดอกเบี้ยเฟดไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิวต่างประเทศเนี่ยก็ย้อนกลับมามีผลต่อยิวไทยด้วยคือเราก็โดนไปด้วยจากเรื่องของคนอื่นแล้วก็มีการแบบขายของฝรั่งในบ้านเราค่ะประมาณน
1: ี้ค่ะค่ะนะคุณหญิงแล้วขอย้อนกลับมาที่ตัวเลข GDP นิดนึงนะคะเรารอนงรอรายละเอียดอยู่แต่เห็นข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าดุลการค้าเนี่ย Q1 เราพลิกขาดดุลครั้งแรกในรอบ14ไตรมาสอาจจะมาจากการนำเข้าทองคำที่สูงมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหญิงอันนี้มันจะมีผลกับค่าเงินบาทยังไงเนี่ยค่ะ
0: คือหนิงว่ามันผ่านไปแล้วค่ะคุณนงคือในช่วงนู้นช่วงนู้นมีการนำเข้าทองคำตัวเงินบาทมันก็เอฟเฟกต์ตรงนั้นไปแล้วอะค่ะแล้วก็คือยิ่งนำเข้าช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการส่งออกบ้างในจังหวะที่ราคาทองคำแบบมีการรีบาวกลับมันมีบางช่วงที่มันรีบาวไปแบบสูงใกล้ๆเกือบแบบ 4,800 4,900 หลังจากที่มันทำโลของมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนิงคิดว่าตรงนั้นอะมันย้อนกลับมามีเอฟเฟกต์ต่อเงินบาทแล้วแล้วก็เหมือนกับธุรกรรมพวกนั้นนะคะที่ลิงก์กับ FX เนี่ยที่เกิดขึ้นลิงก์กับทองคำอ่ะมันน่าจะจบไปแล้ว
2: ค่ะรวมถึงการมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในไทยด้วยไหมคะเพราะว่าการลงทุนก็เติบโต
0: หมายถึงตัวเป็นแบบ FDI อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันส่งผลต่อทิศทางบาทยังไงบ้างถ้าเกิดว่าแนวโน้ม FDI มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ
0: คิดว่ามันมีสองส่วนค่ะคือถ้า FDI เข้ามาเนี่ยแต่ว่าเป็น FDI ที่อาจจะมี import content ค่อนข้างสูงอย่างพวก AI หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการโทนที่มันมีต่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องนึงแต่ว่าโทนที่มันจะมีต่อตลาด FX เนี่ยมันอาจจะเป็นขาที่ในช่วงแรกๆเราอาจจะต้องแบบมีการนำเข้าพวกเป็นแบบแคปิตอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนั้นน่ะอาจจะทำให้ตัวภาพรวมของตลาด FX มันไม่ใช่เป็นในเชิงที่เป็นบาดแข็งค่ะ
1: อาจจะกดเป็นเพิ่มน้ำหนักในส่วนของการอ่อนเข้าไปอีก
0: เป็นไปได้ค่ะคือในระยะแรกๆนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นพาร์ทที่มันมี import content สูงอะค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเขา import ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นทำให้ดุลการค้าบางลงนะมันก็อาจจะทำให้แบบในจังหวะที่แบบสมมติว่าบาทไม่มีซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ย้อน
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหญิงนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้บาทอ่อนค่านะคะกรอบ 32.65 ด้านบน 32.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: เดตช่วง Econ News Update
1: ค่ะ 10:41 นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เราไปต่อกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์ราคาทองคำนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นี้ทองลงมา 4.5% นะคะก็ทำให้ year to date ของราคาทองคำเนี่ยบวกน้อยลงนะคะ year to date เหลือ 3.7% แค่นั้นเองนะคะในขณะที่เรื่องของตลาดหุ้นเองเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันนี่ก็เรียกว่าผลตอบแทนหรือว่าราคานั้นขยับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะสูงมากอย่างตัวเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึงเกือบ 80% นะคะอันนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงนะตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามาดูสัญญาล่าสุดสำหรับราคาทองคำไปแล้วหรือยังนะในช่วงเช้าวันนี้นะคะไปคุยกันเลยกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะคุณวรุฒขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุฒขา
3: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ
1: ค่ะอ่ะเป็นอย่างไรทองนะรู้สึกว่าเออค่อยๆไหลลงมาตอนนี้โกลด์สปอต 4,535 เหรียญตรงนี้สัญญาณนี่คือเสียทรงไหมคะคุณรุ่งค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเสียเหมือนกันครับคุณนงวดีครับ
1: okay.
3: เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยราคาลงมา 4,480 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ระดับดังกล่าวเนี่ยทำระดับต่ำสุดใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็ทำโลใหม่หรือระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากเดือนก่อนหน้านะครับก็ถ้าเราเห็นทองเดือนมีนาลงไป 4,100 ครับพอเดือนเมษาเนี่ยลงมาที่ 4,500 แต่พอเดือนพฤษภาปรากฏว่ามีนิวโลต่ำกว่าเดือนเมษานะครับแม้ว่าจะไม่ต่ำกว่า 4,100 ของเดือนมีนาแต่ก็ต่ำกว่า 4,500 ของเดือนเมษาดังนั้นเนี่ยการหลุด 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็เลยทำให้ทองเนี่ยเริ่มเสียทรงนะครับถ้าไปดูในรายสัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับทองลงมาชนในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนซ์3สัปดาห์ติดนะครับไม่หลุดเด้งกลับกรอบด้านบนเนี่ย 4,770 กว่า 4,760 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนซ์นะครับแก๊ปมีการแกว่งตัวเนี่ยประมาณพอราคาเกิดหลุดตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันจันทร์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าพอหลุด 4,500 เนี่ยก็อาจจะทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นบวกลดลงหรืออาจจะมีโมเมนตัมที่เป็นลบมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยหากไปดูภาพของปัจจัยกดดันนะครับน่าจะสืบเนื่องมาจากการคุยกันระหว่างคุณทรัมป์กับคุณสีในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าแม้ว่าภาพข่าวเนี่ยจะเหมือนว่าชื่นมื่นนะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ความตึงเครียดไม่ได้มีภาพของสถานการณ์ที่ดีขึ้นเลยนะครับช่วงสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการสู้รบกันหนักขึ้นด้วยขณะที่อิสราเอลก็มีการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็ยังปิดอยู่ UAE ก็ถูกโดรนเข้ามาโจมตีนะครับทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สะท้อนภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐกับจีนคุยกันว่าไม่ได้มีพัฒนาการอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวทำให้ตลาดมองว่าน้ำมันน่าจะขึ้นต่อสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็น่าจะยืดเยื้อต่อไปทั้งนี้เนี่ยตลาดมองต่อนะครับว่าหากสหรัฐยังคงทำสงครามอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางนะครับสถานะทางการคลังก็น่าจะมีภาพของการเสื่อมถอยมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยดันไปกระตุ้นต้นทุนในการกู้ยืมหรือว่าไปกระตุ้นบอนด์ยิลด์ในตลาดพันธบัตรของสหรัฐให้ต้องเสนอผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นเพราะพูดง่ายๆว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยที่ลดลงจากการทำสงครามหรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำสงครามนะครับเพิ่มมากขึ้น

0: ฐบาลเนี่ยเวลาจะกู้เงินเขาก็จะต้องเสนออัตราผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางสหรัฐประเทศเดียวนะครับรัฐบาลกลางของหลายๆประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือจะต้องควักเงินในกระเป๋าของรัฐบาลเนี่ยมาซัพพอร์ตกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยทุกรัฐบาลก็มีปัญหาเหมือนกันครับหลายๆประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมเงินมาแก้ไขสถานการณ์วิกฤตพลังงานนะครับสัญญาณลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวเร่งอัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวก็ทำให้ตลาดมองครับว่าถ้าดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรสูงขนาดนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ออกมากดดันตัวทองคำค่อนข้างมากครับ
1: ค่ะทีนี้รู้สึกเหมือนกับตลาดเองก็เริ่มจะพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยว่าจะกลับมาขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้จะมีผลมาช่วยทองได้บ้างไหมคะในระยะใกล้ๆอันนี้ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่ายิ่งดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยยิ่งกลับมาเป็นปัจจัยกดทองคำให้อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงครับดังนั้นเนี่ยจากโปรแกรมเฟดวัตถุนะครับนักลงทุนเนี่ยเริ่มเพิ่มน้ำหนักกระแสการคาดการเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยว่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2027เลยครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยิ่งเป็นปัจจัยตัวนึงที่ไปหนุนให้ดอลลาร์มีแนวโน้มกลับไปแข็งค่านะครับแล้วก็ไปกระตุ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยให้มีสัญญาณของการทรงตัวอยู่ในระดับสูงสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นภาพตัวนึงที่ยังคงทำให
1: ้
0: ตัวทองคำเนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นแต่ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูกันจริงๆทุกเหตุผลเนี่ยถูกลิงก์หรือถูกเชื่อมโยงมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพของความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นปัจจัยที่จะยังคงทำให้ทองคำมีความผันผวนได้อยู่นะครับถ้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยไปมาเกิดมีทรายหรือมีสัญญาณที่ช่องแคบของมุดจะกลับมาเปิดสหรัฐกับอิหร่านจะคุยกันได้ราคาน้ำมันเกิดลดช่วงบวกลงมาหรือลดระดับลงมาก็น่าจะเป็นปัจจัยทำให้ทองรีบาวหรือฟื้นตัวกลับได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ทรายหรือสัญญาณของความตึงเครียดในตะวันออกกลางราคาน้ำมันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยในการชี้นำทองในช่วงสั้นครับ
2: แต่ถ้าดูจากปัจจัยต่างๆถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นสัญญาณความตึงเครียดผ่อนคลายแต่ว่าตอนนี้นักลงทุนมองเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นราคาน้ำมันยังแพงอยู่เงินเฟ้อสูงสัญญาณทางเทคนิคมันก็หลุด 4,500 ในเดือนนี้อย่างเงี้ยค่ะมันทิศทางราคาทองถ้าวิเคราะห์แค่นี้มันจะเป็นยังไงบ้างอะคะหรือว่าจะมีกลยุทธ์อย่างไรสำหรับนักลงทุนคะ
0: ในระยะสั้นเนี่ยพอทองมีทำโลใหม่ทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า3สัปดาห์นะครับก็เลยทำให้ภาพของตัวราคาทองคำอยากมองว่าเป็นไซด์เวย์เนี่ยมีมุมมองเชิงลบเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวเพราะมีโลใหม่นะครับระยะสั้นครับใครที่เสี่ยงซื้อไว้ในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อาจจะดูแนวต้านนะครับว่าการรีบาวด์กลับหรือการเด้งกลับของราคาเนี่ยจะผ่านแนวต้านย่อยในโซน 4,555 4,600 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นการแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกในระยะสั้นกลับมาซัพพอร์ตครับคิดเป็นทองไทย71,000สิการจะเข้าซื้อหรือการเสี่ยงซื้ออีกรอบนึงเนี่ยดูว่าทองจะมีโลใหม่หรือเปล่านะครับหรือทำระดับต่ำสุดใหม่หรือเปล่าราคาเนี่ยลงมาชนโลเมื่อเช้า 4,481 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าไม่หลุดพอลุ้นการสร้างฐานหรือการหยุดลงของราคาครับก็คิดเป็นทองไทย 69,500 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าหลุดเนี่ยแล้วรับถัดไปก็ประเมิน 4,455 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ 69,100 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณรุ่
2: ขอบคุณ

0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็คุณวรุษให้ไว้สำหรับแนวรับ
2: กลัวพันเด่นมากมากเลย
0: 69,500นะคะ69,100นะคะสำหรับแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ผ่านก็อาจจะต้องขายทำกำไรออกไปบ้างในตอนนี้นะคะก็คือ70,000กับ700บาทแล้วก็70,000กับ 1,000 บาทค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจ
2: ไปต่อกันเลยกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีวันจันทร์ค่ะสองดีนะคะไม่รู้ดีสำหรับอเมริกาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือว่าเพิ่งมีอะไรคลิปนะฮะจริงๆแล้วมันหลังจากตลาดปิดวันศุกร์เนี่ยซึ่งก็หมดเวลาที่เข้าไปเดินทางไปจีนนะฮะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยศาสตราจารย์เจอร์มี่ซีโร่จากวาตันที่คุณทรัมป์ก็จบมานั่นอะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่า very big disappointment แปลว่าอะไรฮะการพบกันวันนี้ผิดหวังมากนะก็อย่างที่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ escalate หรือความรุนแรงทางเทรดทางเทคอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้นำไปสู่ de-escalation บ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีผลพวงอะไรที่แถลงว่าอย่างเป็นทางการเพราะว่าต่างคนต่างเอาไว้ท่าทีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่นะที่เขามองว่าจีนชนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้นำส่งแหวกรถเลยและคราวนี้เช้านี้นะคะนอกจากเจอร์มี่ซีโก้กับการให้สัมภาษณ์เมื่อค่ำวันศุกร์หลังตลาดปิดก็คือวันเสาร์ของเราเนี่ยทาง CNBC very big appointment แล้วก็ยังมีนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งมาจาก Bespoke Group Jacob Shapiro ซึ่งเป็น strategic partner เป็นหุ้นส่วนนะฮะแล้วก็ geopolitical advisor ของ Bespoke Group เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่า underwhelming แปลว่าต่ำกว่าคาดนะจากการไปหนนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆก็พบกันแล้วตอนที่เอเปกระหว่างสีกับทรัมป์เนี่ยมันก็มีว่าจะเปิดตลาดแล้วก็จะซื้อสินค้าเกษตรอันนี้ก็ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นคอนกรีตออกมาเช้าวันนี้ก็เลยมีแถลงการจริงๆในวันอาทิตย์ของเขาโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะที่บอกว่ามีละมีแล้วละบอกว่าข้อตกลงว่าก็มันไม่มีข้อตกลงมันเพียงแต่สิ่งที่ทรัมป์เขียนในชื่อโซเชียลของเขาแต่นี่แถลงการของทางกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาก็บอกว่าจีนเนี่ยจะซื้อนะอย่างน้อยเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยมูลค่าเขาคลิกมาเป็นมูลค่า 17,000 ล้านUSดอลลาร์นะคะไปจนถึง2028ก็คืออีก3หมดเวลาของทรัมป์พอดี2028นะฮะก็บอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากข้อตกลงเมื่อออกโทเบอร์ไอตอนที่ประชุมกันที่เกาหลีใต้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาพูดมาเป็นตันนะเขาบอกว่าจะซื้อไอซอยดีเนี่ยนะจากจีนจะซื้อจากสหรัฐเนี่ยนะอย่างน้อย25ล้านเมตริกตันสำหรับ3ปีข้างหน้าตอนนี้พลิกมาเป็นเงินแล้วเป็น 17,000 นะอย่างน้อยก็มันก็แปลกๆอยู่นะขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยท่านเจอร์มี่ซีโก้เขาบอกเฮ้ยไอ้200ลำไอ้อะไรนะไอ้ Boeing เนี่ยนะมันต่ำกว่าคาดไม่ถึงครึ่งอ่ะแต่แรกก่อนไปบอกจะไป5นี้เนี่ยจริงๆแล้วบินในประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่กว่ามากกว่า Boeing นะก็เปิดไม่ถึงมากกว่าครึ่งอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็จำนวนมากกว่าแล้วขนาดจริงก็เริ่มผลิตเองแต่เขาจะต้องมีชิ้นส่วนส่วนนี้เนี่ยทางอเมริกาก็จะขายชิ้นส่วนด้วยเริ่มจริงผลิตรถเรือบินเองนะคะเพราะฉะนั้นไอ้200ลำนี่ปะติ๋วมากเลยนะคะตอนนี้ก็ขนาดในการแวร์เอิร์ธมีหรือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีพูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในแถลงการเมื่อค่ำวันอาทิตย์เกี่ยวกับว่าทางจีนเนี่ยเขาจะปล่อยมาเท่าไหร่แต่ข้อตกลงที่ประชุมมา3รอบเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไปขมวดที่เกาหลีใต้นั้นก็มีกว้างๆบอกว่าจีนเนี่ยจะเปิดโอกาสคือแต่ก่อนไม่ให้ออกเลยแร่เอิร์ธจากจีนเนี่ยเขาจะอนุญาตนะแต่ว่ามันจะมีเพดานแล้วก็ต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปเนี่ยก็หนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะพูดถึงแอคเคาท์มีรายละเอียดนิดนึงว่าไอ้เรื่องบีฟแล้วก็มีไอ้ชิคเก้นด้วยนะที่กระทรวงพาณิชย์ได้พูดบอกว่าในที่สุดเขาก็จะขยายคนที่ได้รับใบอนุญาตที่จะซื้อจีนนะเขาจะเปิดคนที่จะซื้อบีฟจากอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับผู้ส่งออกในอเมริกาซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะว่าเป็นหลักนะคะแต่จะมีการตั้งก็อีกละเรายังต้องรอดูว่าเขาจะฟอร์มบอร์ดออฟอินเวสเมนต์กับบอร์ดออฟเทรดนะเพราะฉะนั้นสรุปว่ารายการนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรเดฟนิทแล้วก็ขณะเดียวกันคุณทรัมป์ตอนที่นั่งเรือบินกลับเนี่ยก็ยังพูด

0: กล้าวเลยเกี่ยวกับอิหร่านเพราะนั้นน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาเช้านี้ตอนนี้เบรนท์มัน111แล้วนะคะไปสู่112นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเวสต์เท็กซัสมันก็100เกินละ101 102ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความกล้าวของทรัมป์ที่บอกว่าเร็วๆคณะข้อตกลงธรรมชาติเหลือเกินจากอิหร่านเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรเลยนี่มันกล้าวมากเลยนะคะแสดงว่าสิ่งที่จีนจะทำเกี่ยวกับอิหร่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมีแต่แถลงจากกระทรวงต่างประเทศบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เริ่มเขาเรียกว่าสงครามที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นที่อิหร่านนายาก็คืออเมริกาเป็นคนเริ่มเพราะฉะนั้นแล้วแต่จีนเขาจะดำเนินการอะไรแม้ว่าจะมีข่าวว่าทางช่องแคบเนี่ยได้มีการปล่อยเรือ30ลำออกมาซึ่งมันก็น้อยมากเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวมันต้องเป็นร้อยกว่าลำต่อวันนะฮะเพราะนั้นก็เรียกว่าทางอิหร่านนี่ก็มีการปล่อยให้เรือออกมาบ้างแต่ว่าไม่รู้จะออกไปสู่อ่าวโอมานได้หรือเปล่าเพราะนั่นเป็นบล็อกเกจของอเมริกานะคะดังนั้นก็สรุปว่าน้ำมันมันก็ขึ้นตามนี้แล้วก็เต็มไปด้วยความห่วงใยในการประชุมในกลุ่ม G7 รัฐมนตรีคลังซึ่ง G7 แล้วก็จะมีทางด้านตัวแทนจากสหภาพยุโรปด้วยนะครับอันนี้เป็นรัฐมนตรีคลังจากกรีซซึ่งเขาเป็นประธานEU ขณะนี้นะครับซึ่งความห่วงใยก็คือเรื่องช่องแคบนี่แหละว่าจะเอาไงดีเพราะว่าจากการเจอกันทั้งสองคนนี่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้ว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยคุณทรัมป์ก็บอกปัดตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าเราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากจีนเพราะเป็นปัญหาของจีนเองจีนเสียผลประโยชน์ในอ่าวอย่างที่เรารู้เพราะจีนเนี่ยนอกจากต้องการพลังงานซึ่งเขาก็ไม่ได้ถึงกับต้องการพลังงานมากมายแต่เขาก็ตุนไว้แล้วเยอะแต่เขาก็ซื้อไปแล้วเขาจะได้ไปขายต่อด้วยนะกับสองก็คือเป็นตลาดไอ้ GCC นี่เป็นตลาดสินค้าจากจีนซึ่งได้เปลี่ยนจากตลาดซึ่งตกลงมาการค้าขายระหว่างจีนกับอเมริกาในถึง 20% ในปีที่แล้วยอดส่งออกของจีนเพราะฉะนั้นเขาก็มาหาตลาดใหม่ GCC เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตลาดที่ว่ามันก็ซบเซาลงถ้าไอช่องแคบนี้ยังไม่เปิดนะคะสรุปว่า G7 ห่วงใยมากเกี่ยวกับไอช่องแคบอันนี้ซึ่งเราจะต้องติดตามต่อมันอาจจะมีรายละเอียดทยอยตามมานะคะอย่างเช่นกรณีกระทรวงพาณิชย์แถลงเมื่อทำวันอาทิตย์นี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่สรุปว่ามันไม่ได้ถึงจุดที่ว่าจะ de-escalate ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาหรือว่ามันจะเพิ่มพูนอะไรที่เป็นรูปธรรมมากมายค่ะทั้งสองท่านกัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่มเติมสั้นๆนะคะก่อนจะลารายการกันไปนะคะมาดูโครงสร้างราคาน้ำมันในบ้านเรากันก่อนนะคะดูตอนนี้คือในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็ยังคงต้องอุดหนุนราคาน้ำมันกันอยู่นะคะในส่วนของดีเซล B7 อยู่ที่อุดหนุนอยู่ที่1.65 บาทค่ะส่วน B20 นะคะต้องใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ที่7.87 บาทนะคะแล้วถ้ามาดูค่าการตลาดเบนซินโซฮอลตอนนี้ก็ค่าการตลาดยัง3 บาทกว่าอยู่นะคะส่วนตัวดีเซล1.84 บาทนะคะก็ยังเห็นว่าสถานการณ์ราคายังคงถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยที่ส่งผลกับเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงเรื่องของต้นทุนของเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะคะพี่พร
2: ค่ะวันนี้2ดีลาไปพร้อมกันเลยนะคะคุณดวงวดีและคุณดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: า 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปง. อพยพคนตึกโยกจากแผ่นดินไหว 5.3 ที่เมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9:05 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับ DNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่ 20-21 พฤษภาคมจึงจะสามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.และประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะป ปศุสัตว์สกัดไข่ไก่เถื่อน1จุดตังขยายผลนายสารวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ว่าชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่8ซึ่งประกอบด้วยด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีด่านสกัดจับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบขนส่งไข่ไก่ได้บริเวณแยกบ้านเนินดินแดงตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุก12ล้อกลุ่มผ้าใบต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบจากการตรวจค้นพบไข่ไก่บรรจุในกล่องกระดาษรวม 180,000 ฟองโดยผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเคลื่อนย้ายและแหล่งที่มาของสินค้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้พร้อมให้การว่ารับจ้างขนส่งไข่ไก่จากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้รับแจ้งจุดส่งสินค้าอีกครั้งเมื่อเดินทางไปถึงปลายทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ได้ตรวจยึดของกลางประกอบด้วยไข่ไก่ 180,000 ฟองและรถบรรทุก12ล้อ1คันก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยยางเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างไข่ไก่ของกลางส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังภัยก่อนกระจายสู่ตลาดผู้บริโภคเครื่องบินชนกลางอากาศในงานแสดงการบินรัฐโอไฮโอขออภัยค่ะเครื่อง

0: บินชนกลางอากาศในงาโชเกิดเหตุระทึกเมื่อเครื่องบิน2ลำเกิดชนกันกลางอากาศระหว่างการแสดงผาดแผลงในการไฟเตอร์สกายใกล้กับฐานทัพอากาศ Mountain Home ในรัฐไอเดโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือสหรัฐผู้จัดงานเปิดเผยว่าลูกเรือทั้ง4คนดีดตัวออกจากเครื่องบินขับไล่ EA-18G Growler อย่างปลอดภัยส่วนบนพื้นดินไม่มีใครได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามในบริเวณโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพโฆษกของกองทัพเรือกล่าวด้วยว่าลูกเรือทั้งหมดกำลังได้รับการตรวจร่างกายจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าบาดเจ็บอย่างไรสำหรับเครื่องบินรุ่น EA-18G Growler แต่ละลำมีราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคู่เดิมในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะ
2: และนุชสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคมแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์เนี่ยปกติวันจันทร์เราก็จะพบกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานี
2: ค่ะ
1: นะคะนักการตลาดชื่อดังเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องเราจะคุยกันถึงเรื่องจะดีไหมคะถ้าจะเปลี่ยนตลาดนัดจตุจักรเนี่ยสู่ซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย
2: ์จริงๆต่างชาติก็รู้จักกันอย่างดีต่างชาติจะเรียก JJ Market นะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเที่ยวปักหมุดเพราะว่าเดินทางก็สะดวกใช่ไหมคะนั่งรถใต้ดินมารถไฟฟ้าก็ได้แล้วก็เดินนิดนึงนะคะ
1: คือ
2: เดินซื้อของได้ทุกอย่างอ่ะพี่กุ้ง
1: คือถ้าต่างชาติมาเนี่ยนักท่องเที่ยวมาต้องมาเที่ยวจตุจักร
2: ค่ะ
1: คือมาแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนมาแล้วถึงกรุงเทพอ่ะเนาะ
2: ใช่
1: แต่วันเนี้ยคุณวิทวัฒน์จะมาวิเคราะห์ให้เราฟังในเรื่องนี้เอ๊ะถ้าจะเป็นอยู่ทุกวันนี
2: ้
1: สู่ซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์มันจะเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าจะทำเนี่ยใครต้องเป็นคนขับเคลื่อนตรงนี้สำคัญ คนที่จะขับเคลื่อนตรงเนี้ยจะเป็นใครตอนนี้ซูมเข้ามาแล้วนะคะสว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับต้องบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเพราะว่าการบริหารจัดการตรงนี้ยากมากนะฮะที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเคยเป็นกรรมการตลาดนัดจตุจักรอยู่หลายปีนะครับแต่นานแล้วนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมาเป็นกรรมการตลาดอตก.อีกเพราะฉะนั้นวันนี้พูดควบไปเลย2อันละกันโลเคชั่นใกล้ๆกันนะครับทั้งตลาดนัดจตุจักรแล้วก็ทั้งอตก.แต่ก่อนอื่นเนี่ยเล่าให้ฟังที่มานิดนึงนะครับว่าเอาจตุจักรก่อนจตุจักรเนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วนะตั้งแต่ปี2491สมัยจอมพลป.นะก็ทำสนับตลาดนัดสนามหลวงขึ้นมาแต่ขนาดยังไม่ใหญ่นักนะครับซึ่งตอนแรกนี่ก็ยังเรียกว่าย้ายไปย้ายมาอยู่ยังไม่แน่นอนเป็นสนามหลวงบ้างสวนสลานลมมั่งสนามชัยคลองหลอดอยู่แถวๆนั้นนะฮะวนเวียนไปจนในที่สุดเมื่อสักปี2501เนี่ยปีผมเกิดพอดี นะฮะก็ลงตัวว่าโอเคอยู่ที่สนามหลวงค่อนข้างถาวร นะก็ไม่เปลี่ยนหลังจากนั้นก็เป็นสนามหลวงมาตลอดแล้วก็จุดเด่นที่คนนิยมไปกันมากนี่ก็คือหาของที่มันหาซื้อที่อื่นไม่ได้เช่นหนังสือเก่า
1: เมื่อก่อนต้องไปสนามหลวงเลยเนาะ
3: พระเครื่องสัตว์เลี้ยงนะต้นไม้เสื้อผ้ามือสองสมัยก่อนยังไม่ที่ไหนมีนะครับมีที่จตุจักรมีที่โทษมีที่สนามหลวง

0: ารที่ใช้ทั่วๆไปแต่ว่าก็ได้ราคาที่ดีกว่าก็ที่นั่นนะฮะกะปิน้ำปลาอะไรตามเรื่องก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมทีนี้พอมาถึงปี2520เนี่ยเกิดจะมีพิธีการขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์200ปีเฉลิมฉลองซึ่งน่าจะใช้พื้นที่สนามหลวงก็เป็นยุคผู้ว่าจำลองสีเมืองนะครับก็เลยมีดำริที่จะย้ายสนามหลวงจากสนามหลวงเนี่ยตลาดนัดสนามหลวงไปเป็นตลาดนัดจตุจักร
1: จำได้เลยตอนนั้นนะถ้าเกิดจะเดินซื้อหนังสือเนี่ยหนูหนังสือเก่าๆหนังสือที่แบบสารพัดความรู้ต้องไปที่ท้องสนามหลวงแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ย้ายมาที่ตลาดนัดจตุจักรเน
2: าะ
0: ค่ะก็ยังปัจจุบันก็ยังหาซื้อได้อยู่นะหนังสือเก่าม ีเพื่อนก็ยังไปหาซื้ออยู่แบบนิตยสารละลานาอย่างเงี้ยทุกเวอร์ชัน
1: นู่นนู่น
0: นี่นะก็ทีนี้พอจะย้ายไปจตุจักรเนี่ยตอนแรกก็โอ้โหต่อต้านกันเพราะมีความรู้สึกว่าคนติดที่นั้นตรงนั้นแล้วขายดีกลัวไปที่ใหม่ขายไม่ดีไกลไปไม่กลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนั้นจตุจักรก็ออกมานอกนิดนึงนะครับแต่ปรากฏว่าในที่สุดต้องยอมรับกันนะว่าย้ายแล้วดีคือย้ายแล้วพื้นที่มันกว้างขวางขึ้นจอดรถได้ดีกว่าสนามหลวงเยอะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีเนี่ย public transportation มีรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินทั้ง BTS อยู่ใกล้ๆนะครับและตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยยังใกล้สถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัฒน์อีกนะก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆทีนี้ในที่สุดเนี่ยมีดำริเมื่อปี2520และ2525นะครับก็ย้ายไปสำเร็จทีนี้เข้าประเด็นเลยว่าถ้าเทียบกันนะทั้งจตุจักรทั้งอตก.เนี่ยนะอตก.นี่จะต่างกับจตุจักรเพราะว่าอตก.เนี่ยเป็นของกระทรวงเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานภายใต้กำการกำกับของกระทรวงเกษตรแต่ตั้งเป็นองค์กรแยกขึ้นมาชัดเจนเป็นองค์การเพื่อการตลาดเพื่อเกษตรกรนะครับก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ในโลเคชั่นใกล้ๆกันแล้วก็ความโด่งดังหรือความนิยมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องถือว่าสูสีพอๆกันนะครับจุดที่เหมือนกันทั้งของจตุจักรและอตก.ก็คือ1เป็นที่ดินของรัฐนะฮะซึ่งที่ดินของรัฐดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินที่มูลค่าสูงมากทั้งคู่เลยนะใกล้ๆกันเป็นพรามแอเรียใกล้ระบบขนส่งอย่างที่บอกนะครับนอกจากใกล้ระบบขนส่งเนี่ยเขาเรียกว่ามี high foot traffic คือคนเดินเยอะคนเดินผ่านก็เยอะนะเดินไปสถานีขนส่งหมอชิดเดินไปนู่นไปนี่นะเรียกว่ามีทราฟฟิกที่ดีนะครับทีนี้ประเด็นที่สองนอกเหนือจากการเป็นที่ดินรัฐที่มีมูลค่าสูงแล้วเนี่ยค่าเช่าที่ราชการกำหนดมาแต่เริ่มแรกเนี่ยทั้งจตุจักรทั้งอตก.เนี่ยเป็นค่าเช่าที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดจริงเพราะว่ามันเกิดจากนโยบายการช่วยเหลือประชาชนทั้งคู
1: ่
0: คือเจตนาที่ดีในการจัดตั้งทั้งคู่นะครับจตุจักรก็คือในสุดพ่อค้าแม่ค้าถ้ามาเช่าได้ในราคาที่ถูกก็ย่อมขายของให้ชาวนะครับเช่นเดียวกันกับอตก.ให้เกษตรกรมีโอกาสเอามาขายของมาขายได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
1: แต่พอเวลาตลาดมันเริ่มติดมันก็ขายช่วงขายช่วงกันมาเนี่ยค่าเช่าจะแพงตรงขายช่วงนั่นแหละ
0: นั่นคือปัญหาที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือมันเกิดจากนโยบายที่ดีเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนจึงกำหนดไว้ราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะแต่ในที่สุดแล้วมันก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่านะฮะทีนี้พอเกิดจากการนโยบายที่จะช่วยประชาชนเนี่ยมันกลายเป็นตลาดชุมชนมีผู้ค้ารายย่อยขึ้นมาแล้วก็การกำหนดราคานี่จะสังเกตโอ้อย่างจตุจักรเนี่ยปี2525มูลค่าเงินณขณะนั้นนะครับมันต่ำกว่านี้มากสมัยนั้นราคานี้อาจจะโอเคราคาดูดีสมน้ำสมเนื้อแต่ผ่านมา20-30ปีมันก็ยังไม่เปลี่ยนราคาหรือเปลี่ยนขึ้นมาในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าของเงินนะครับนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันทำเลเดิมเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลมากขึ้นแล้วก็จำนวนคนมันมากขึ้นทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบที่บอกว่าฟู้ดทราฟฟิกแอเรียที่คนไทยทั่วๆไปมันกลายเป็นต่างชาติเข้ามานะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นอะไรต่างๆนานาที่ทำเงินได้มากเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเงินที่เข้าสู่อย่างตัวอย่างจตุจักรแพงละ 1,800 บาท
1: แค่นั้น
0: 1,800 บาทนั่นคือเข้ารัฐ 1,800 บาทนะแต่พอในตลาดจริงเนี่ยถามว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องเช่าเท่าไหร่มันเช่าราคา 50,000

0: นะ
1: เดี๋ยวเจอเส้นนอกเนาะเส้นที่คนเดินเยอะๆ
0: ใช่25-30เท่าซึ่งในเคสของอปกรก็เช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นเนี่ยหลักพันต่อแผงที่รัฐจะได้นะครับแต่ราคาจริงที่ในตลาดที่เช่ากันอยู่เนี่ยมันเป็นหลักหมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่สามเรื่องของเกิดสิ่งที่เรียกว่านายหน้าสิทธินะฮะนายหน้าสิทธิ์เนี่ยก็คือคนมีสิทธิ์ที่จะมาแรกเนี่ยนั่นเลยไม่ใช่คนที่มาค้าขายนะฮะซึ่งเนี่ยโอ้โหมันสะสมกันมา 20-30 ปีอะนะเป็นสิ่งที่มีทั้งอะไรมีทั้งเช่นกรรมการบริหารทั้งจตุจักรทั้งอตก.เนี่ยนะครับพอเปิดแผงใหม่เปิดเชื่อไหมนั่งเป็นกรรมการอยู่เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ท่านจะรับกี่แผง
1: อ๋อก็คือให้กันเองก่อน
0: ให้กันเองก่อนท่านจะรับกี่แผงพอถัดจากบอร์ดแล้วเนี่ยบอร์ดเอาไป 20-30 แผงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มาถึงมือของเจ้าหน้าที่ในนั้นแหละนะครับคนทั่วไปถามว่าคนทั่วไปที่มาใครมาก่อนญาติพี่น้องมาก่อนแล้วก็คนที่มีเส้นนะครับมาก่อนนะข้าราชการตำแหน่งใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่เนี่ยอะไรญาติพี่น้องก็เข้ามาเต็มกันไปหมดนะครับอย่างยกตัวอย่างจตุจักรเนี่ยตอนช่วงที่เป็นกรรมการอยู่ก็รับทราบข้อมูลอันหนึ่งบอกว่าโอเคตรงนี้โซนสีนะเนี่ยเราก็สงสัยด้วยความที่เป็นกรรมการมาให้โซนสีตกลงโซนสีเขียวนี่มันคืออะไรนะครับก็ไม่อยากจะไปพาดพิงถึงเรียกว่าสีของข้าราชการกลุ่มหนึ่งในกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับเขาไม่ได้นะไม่ได้เลยนะครับทำอะไรไม่ได้บอร์ดก็ทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะค่อนข้างจะเกือบจะเหมือนมาเฟียนะก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นปัญหาที่สะสมมาคนมีสิทธิ์ไม่ได้ค้าขายปล่อยกันเช่าช่วงกันไปแล้วไม่ใช่ช่วงเดียวนะบางทีบาง
1: ไปหลายช่วง
0: ไป5ช่วงนะครับช่วงแรกได้กำไร 10,000 บาทช่วง2บวกอีก 10,000 ช่วง3บวกอีก 10,000 นึงแต่ละคนก็ได้กันมาต่อเนื่องกันมานานนับเป็น10ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปล้มตรงนี้เนี่ยผมว่ามีโดนสั่งเก็บอ่ะมีลงขันน่ะนะครับเหมือนเวลาจะไปดื้อคอร์รัปชันหรืออะไรก็เลยไม่มีใครกล้าแตะต้องอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ลำบากค่อนข้างมากคนขายก็ไม่รวยนะครับคนซื้อสิทธิ์อย่างเดียวที่รวยรัฐก็ไม่รวยนะคนซื้อสิทธิ์นี่กินเปล่ามาไม่รู้กี่โอ้โหกี่สิบปีนะฮะแล้วบางคนนี่เป็นเจ้าของอยู่มีสิทธิ์อยู่20-30แผงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เป็นรายได้มหาศาลแต่ทีนี้บอกว่ามาที่จตุจักรหรืออตก.นะมันเป็นหมดในลักษณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดโบเบ้ตลาดคลองเตยนะครับตลาดของรัฐทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะมีลักษณะการขายเช่าช่วงหมดเลย
1: ตอนนี
0: ้แล้วก็
1: เช่าช่วงมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแหละแต่ถ้ามองวันนี้เวลาถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเนี่ยก็จะแบบต้องมาจตุจักรต้องมาเจเจมอลเพราะว่ามันเหมือนถ้าไม่มาไม่ถึงแล้วมันจะผลักดันตรงนี้ไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์ได้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าใครเป็นคนบริหารจตุจักรอยู่กทมยังเป็นกทมไหมคะ
0: ยังเป็นกทมอยู่พยายามที่จะส่งคืนรถไฟนะครับปัญหาของจตุจักรนี่เป็นอย่างนี้ว่าเจ้าของที่ดินคือการรถไฟของอตก.ก็เหมือนกันนะครับแต่คนที่มาเช่าพื้นที่แล้วก็มีสิทธิบริหารเนี่ยของจตุจักรตอนแรกเนี่ยก็เป็นกทมนะครับของอตก.ก็จะเป็นกระทรวงเกษตรก็คืออตก.นะครับหน่วยงานอตก.ทีนี้เจ้าของที่กับกทมนี่ของจตุจักรนี่ปัญหาเยอะกว่าเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพอหมดสัญญาก็มีคนพูดอยู่เรื่อยๆนะบอกโอ้โหอะไรมันมหาศาลเลยกทมได้ไปเยอะแยะไปหมดเลยทำไมรฟท.หรือรถไฟไทยเนี่ยไม่บริหารเองล่ะก็เข้าหูผู้บริหารรถการรถไฟมาตลอดจนในที่สุดพอยุคนึงเนี่ยพอหมดสัญญาปั๊บเนี่ยการรถไฟหารเองนะครับเป็นยุคที่ผมอยู่พอดีแหละตอนนั้นนะครับเป็นกรรมการอยู่พอดีก็การรถไฟก็ยึดไปพอยึดพักหนึ่งปรากฏว่าก็ทำไม่ได้ดีเพราะว่าตั้งราคาใหม่พยายามจะปิดดีลตั้งประมูลใหม่หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วราคาสูงขึ้นคนที่มีอิทธิพลที่อยู่ในนั้นนะผู้ต้องก่อวอร์ดนะครับโอ้ไม่ยอมแอนตี้ฟ้องปกครองฟ้องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด
1: จับกลุ่มกันได้แน่นน่ะเขาจับกลุ่มกันได้แน่น
0: นะครับจนในสุดรถไฟการรถไฟก็ยอมแพ้บอกคื

0: คืนกทมให้กทมบริหารอย่างเดิมแต่ช่วยจ่ายค่าเช่ามาปีละ169ล้านนะครับทีนี้พอกทมรับมาบริหารสักพักหนึ่งเนี่ยค่าเช่าบวกดอกเบี้ยที่คงค้างหรืออะไรต่ออะไรได้ก็มีปัญหากันอยู่นะคุณชัชชาติก็ดูแล้วก็บอกว่ามันขาดทุนแล้วยังไงก็ไม่มีทางรอดขอคืนนะครับตอนนี้อยู่ในอาการโยนกันการรถไฟก็ไม่อยากรับนะครับกทมบอกจะขอคืน
1: หลายคนถ้าเกิดไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนอาจจะแปลกใจนะโอ้ทรัพย์สินขนาดนั้นตลาดมหาศาลขนาดนั้นอ่ะกทมก็ไม่อยากบริหารโยนไปการรถไฟการรถไฟก็ไม่อยากบริหารนี่ต้องเป็นเอกชนนะ
2: แย่งกัน
1: เอกชนแย่งกันแล้ว
0: ใช่ผมว่าอย่างนี้คืออย่างกทมเนี่ยก็อยากบริหารนะแต่มันมีข้อแม
1: ้
0: เช่นคุณต้องล้างหนี้ให
1: ้แล้วเจอข้อแม้ก็ไม่อยากแตะละ
0: ได้ที่มันตกลงกันไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณต้องลดดอกเบี้ยนะหนี้ที่ค้างอยู่เท่านี้เนี่ยมันมากเกินไปนะครับคุณคิดดอกเบี้ยมาแล้วมันสูงเกินไปก็ลดเหลือแค่นี้ได้ไหมถ้าลดได้ถึงระดับหนึ่งผมว่ากทม.ก็เอานะครับเพราะว่าจริงๆกทม.มีความพร้อมในแง่ของประสบการณ์และก็เคยทำมาก่อนมีเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ในสุดรากฐานมันก็คือปัญหามันสู้มันเยอะกว่าอตก.ตรงที่ว่าในสุดแล้วมันก็จตุจักรมันไม่เคลียร์มันมีหลายเจ้าภาพทั้งรถไฟก็มายุ่งได้กทม. อยู่ผู้ค้านักการเมืองนะฮะครม.ศาลปกครองหรืออะไรวุ่นวายเป็นหน้าที่จะสั่งการมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ของอตก.เนี่ยดีกว่าอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีการตั้งเป็นองค์การก็คือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเนี่ยหรือที่ต่ออตก.ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นองค์การที่ชัดเจนนะว่าอตก.เป็นผู้บริหารแน่นอนนะครับแล้วก็เช่าที่การรถไฟถ้าจ่ายค่าเช่าครบตามสัญญาหรืออะไรก็ไม่มีปัญหาทางการรถไฟไม่มีสิทธิ์มาแทรกแซงหรือไม่มีสิทธิ์มาแย่งทีนี้ขั้นหนึ่งขั้นแรกเนี่ยของอตก.เนี่ยมันก็เลยมีอยู่ปัญหาเดียวนะครับไม่เหมือนกับจตุจักรที่มีหลายปัญหาอตก.มีปัญหาเดียวคือปัญหาระบบบริหารภายในไม่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งถ้าจะแก้ทีละขั้นเนี่ยจตุจักรหรือส่วนจตุจักรเนี่ยน่าจะทำอย่างนั้นไหมก็คือตั้งเป็นองค์กรแยกขึ้นมาเลยเองไม่ต้องมายุ่งกันนะครับกทม.ไม่ต้องมาแย่งกันการรถไฟนะครับตั้งเป็นองค์กรแยกแล้วก็ทำให้ระบบการบริหารภายในมันมีประสิทธิภาพขึ้นมานะจะได้เหลือปัญหาเดียวนะครับก็เป็นลักษณะนั้นแต่ก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นคือปัญหาเรื่องการเช่าช่วงนี่มันแก้ยากมากคนหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะแก้ได้นะถ้าสุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยเอาแบบคณะปฏิวัติม.40มาลงแล้วก็ตัดปัญหาเลยนะครับก็กลายเป็นเรียกว่ามันไม่แก้ปัญหาสักทีอ่ะเพราะว่าต่อให้มีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นย้ายรายได้จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องของเช่าช่วงหนีไม่พ้นหรอก
1: ใช่เหมือนที่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าคุณสิริบุญบอกว่าการเช่าช่วงอ่ะมันเกิดไปทั่วแหละไม่ใช่เฉพาะจตุจักรหรืออตก.ในวงการเนี่ยก็โครงการของรัฐเด็กกว้างบ้านเอื้ออาทรการเคหะ
0: ก็ใช
1: ่เออก็บอก
0: คุณ
1: ก
0: ็ไปเข้าแถวทองอ่ะ
1: แต่ก็แห้วกลับมาคนไปเข้าแถวอ่ะแห้วแต่คนเช่าช่วงอ่ะได้ตังค
0: ์เป็นอย่างนั้นหมดนะครับแฟดทหารทุกวันนี้คนที่อยู่บางหลายห้องเลยไม่ใช่ทหารนะคือทหารให้เช่านะครับก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้มันอย่างตอนนี้ครับเอาแค่ตรงตลาดนี่ก่อนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเมืองไทยนะต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับโลกนะนะครับที่ประเทศอื่นก็มีอย่างตลาดชื่อดังอย่างชื่อ Rent Control Shop ของนิวยอร์กเนี่ยนะครับ Hawker Center ของสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์บอกว่าเป็นประเทศที่แบบเข้มข้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วเนี่ยก็เคยมีปัญหานี้นะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาก็แก้ไขได้นะตลาดรัฐของฮ่องกงก็มีปัญหานี้อยู่นะครับหรือว่าในอังกฤษที่ชื่อ Public Housing Shops เนี่ยก็มีปัญหานี้เรื่องของเช่าช่วง
1: การเช่าช่วงเนี่ยแสดงว่ามันต้องคึกคักในย่านนั้นไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้
0: ใช่ที่ขายดีมันถึงจะคนถึงจะยอมยอมจ่ายแพงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยกินเปล่ากับอย่างว่าที่นโยบายภาครัฐแต่แรกมันออกมาเพื่อที่จะช่วยประชาชนเนี่ยมันก็เลยราคาเริ่มต้นมันถูกรัฐก็เลยได้เงินน้อยนะครับทีนี้อย่าง Hawker Center ของสิงคโปร์เนี่ยเขามีความเด็ดขาดนะซึ่งเดี๋ยวจะมาแอพพลายกับบ้านเราได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าก็ยากนะเพราะสิงคโปร์เขาเด็ดขาดจริงๆหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกกฎ

0: ธรรมดาเนี่ยของบ้านเราก็มีนะแต่ไม่ทำก็คือ1ห้ามเช่าช่วงเด็ดขาดนะแต่เขาไม่ได้ห้ามเฉยๆนะครับเขามีข้อ2ด้วยก็คือเวลาเข้าตรวจต้องเจอเจ้าของกิจการจริงนะ
1: โอ้ยาก
0: ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นชื่อเดียวกับคนที่เช่านะ
1: ยาก
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้แต่สิงคโปร์เขาทำได้เขาทำได
1: ้
0: สามเนี่ยอันนี้เป็นทางออกที่เป็นไปได้คือใช้ดิจิทัลออเดดเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ใช้ระบบหลายๆอย่างเป็นดิจิทัลนะถ้าเจอการเช่าช่วงเนี่ยยกเลิกสัญญาทันที
1: ม
0: ีตั้งแต่แรกสัญญาข้อนี้นะครับถัดไปก็คือมีการประมูลใหม่สม่ำเสมอคือไม่ใช่ว่าคุณจะเช่ากันทีโอ้โหอยู่กัน30ปีแบบบ้านเรานะเจ้าของเดิมแล้วก็เช่าช่วงกันยาวเลยกี่ปีเช่น5ปีมีการประมูลใหม่เสมอเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนคนเข้ามาเช่านะครับอยู่ในระบบประมูลซึ่งทำให้รัฐก็ได้เงินสูงกันเปิดประมูลการทำอะไรเนี่ยเป็นการเปิดราคาให้โปร่งใสนะก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้กลับมาว่าถ้างั้นถ้าบ้านเราทำยังไงนะซึ่งน่าจะเป็นข้อสรุปท้ายของรายการนี้แหละเพราะว่าใกล้เวลาจะหมดแล้วแนวทางออกก็มีนะครับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยของส่วนจตุจักรเนี่ยนะครับของตลาดจตุจักรเนี่ยต้องหนึ่งหยุดสภาพการมีหลายเจ้าภาพนะมันจะทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคุณจะเอารถไฟไทยบริหารทั้งหมดก็ได้รถไฟไทยรับค่าเช่าอย่างบริหารเอาให้ชัดเจนสัญญาให้ชัดเจนนะครับไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงเหมือนกับที่อตก.นะครับหรือตั้งเป็นองค์การตลาดจตุจักรเกษตรเพื่อเกษตรกรนะครับของตลาดเพื่อเกษตรกรของอตก.เนี่ยจะได้ลดปัญหาเรื่องพวกนี้ลงแล้วก็ไปมุ่งเรื่องบริหารอย่างเดียวบริหารให้ดีนะครับซึ่งอย่างอตก.เนี่ยก็ได้ดีกว่าก็คือได้เป็น1ใน5ตลาดที่ดีที่สุดในโลกนะฮะก็ถึงขั้นนั้นได้ของจะถึงในตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือใหญ่แต่ไม่ใช่ดีนะครับต้องเอาให้ดีด้วยอันนั้นเป็นข้อแรกคือหยุดสภาพหลายเจ้าภาพอันที่สองก็คือต้องรีเซ็ตสัญญาทั้งระบบเนี่ยเรื่องของเช่าช่วงเรื่องของอะไรนะครับมีกำหนด3ปี5ปีเหมือนสิงคโปร์นะต้องมีการประมูลใหม่จะได้ไม่สามารถไปครองยึดครองและเช่าช่วงกันได้
1: อ
0: ีก
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นการประมูลใหม่หลายๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเช่าช่วงไปต่อๆเนี่ย
0: 3ถึงในกรณีนี้นี่นะครับต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่า transition คือประกาศล่วงหน้าไม่ใช่ไปอยู่แน่น
1: อ
0: นแล้วเขาก็ก่อม็อบแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องบอกล่วงหน้าว่าอีก3ปี5ปีจะเท่นพีเรียดนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนจะต้องทำแต่คนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยทั้งรฟมกฟท.แล้วก็ทั้งกทม.เนี่ยต้องร่วมมือกันทำนะครับแล้วก็อาจจะใช้อำนาจอย่างหนึ่งสั่งลงมานะครับต้องดูข้อกฎหมายในรายละเอียดหลายๆอย่างซึ่งเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องเป็นคณะปฏิวัตินะนะในปัจจุบันสามารถทำได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงเรื่องการแก้เรื่องรีเซ็ตเนี่ยไม่ยากแต่ว่าเรื่องการแฮนเดิลคนเนี่ยจะยากกว่าลักษณะนั้น
1: เพราะว่าคนมันมีผลประโยชน์เยอะตรงนั้นไง
0: ได้มันเขาต้องดิ้นสุดขีดนะครับทีนี้พอจะทำได้สมมติถ้าเกิดจะทำได้ขึ้นมาเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยต้องเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะนะครับมีการยืนยันตัวผู้เช่าจริงนะครับมีการห้ามเช่าช่วงในลักษณะที่ตรวจสอบสัญญาเช่านะครับเขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นแต่ว่าอย่างเดือนหนึ่งชั้นก็ยังดีนะครับและในการตรวจสัญญาเช่าแล้วก็ตรวจค่าเช่าว่าตกลงคุณเช่าต่อมาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มันต้องไม่ต่างจากที่ภาครัฐได้มากนักจนเกินไป
1: คือ
0: ไม
1: ่ใช
0: ่ทั้งนี้ไม่ใช่20-30เท่าแบบปัจจุบันนะ
1: คือทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ต้นทุนค่าเช่าแพงจริงๆเนี่ยมันไม่สูงจนเวอร์เกินไปเพราะยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะถูกผลักมาที่ประชาชนไปช้อปปิ้งนั่นเองนะมันควรจะแฟร์กับทุกฝ่ายนะก็ไอเดียตรงนี้น่าสนใจแต่ทำไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายทีนี้ต้องเปิดฐานข้อมูลต่างๆเป็นสาธารณะด้วยนะเช่นไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องออนไลน์หมดนะเปิดให้เช็คได้ว่าตกลงใครเข้าประมูลบ้างประมูลมาได้เท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับก็คือเข้าสู่ข้อ3หลักๆเลยก็บอกว่าเปลี่ยนระบบเส้นสายให้เป็นระบบข้อมูล
2: ค่ะอ
0: ย่างมันต้องโชว์ให้หมดว่าปิดช่องว่างปัจจุบันนี้อำนาจมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่เยอะเกินไป
2: ค่ะ
0: เช่นจะต่อสัญญาจะไล่ล็อกย้ายล็อกจะผ่อนผันเรื่องนู้นเรื่องนี้จะลดค่าปรับการตรวจแผงหรืออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นช่องทางให้คอร์รัปชันทุกเม็ดและ

0: ็ไปเส้นสายดีกว่าก็ได้ดีกว่าก็เป็นลักษณะ
1: ต้องการความแฟร์ๆนะคะทั้งหมดนี้เราก็เอาใจช่วยเพราะเราก็อยากให้ตลาดนัดจตุจักรที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันมีการพัฒนาแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์จริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมิทวัฒน์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอนข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่ Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่กุ้งด้วยค่ะเมื่อช่วงแรกเนี่ยพูดคุยกับถึงเรื่องของตลาดนัดจตุจักรกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรส่งมาได้นะคะขอทักทายคุณผู้ฟังทางไลน์กันก่อนเลยนะคะสวัสดีคุณโดยค่ะคุณสุขุมคุณเอกลาดพราวคุณป้อมคุณเทียนท่าฉลอมคุณสุภชัยที่ดิน1689นะคะวันนี้เป็นวันจันเปิดเทอมวันแรกด้วยฟังจากที่ไหนยังไงบ้างคะใครเจอสภาพการจราจรเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าบอกเล่าเรามาได้นะคะพูดคุยกันมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันได้นะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะแล้วก็โอ้คุณสุภชัยส่งมาหลายอย่างเลยส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความมาทักทายด้วยขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็มีช่องทาง TikTok ด้วยนะคะแอดเป็นเพื่อนกันได้ติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยค่ะก่อนที่จะไปคุยข่าวการตลาดกันต่อนะคะมีสิ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพเราอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือหม้อหุงข้าวที่จะทำให้เราได้ทานข้าวแบบที่ได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันนะคะเหมาะมากๆกับคนที่เป็นสายเฮลตี้ค่ะสำหรับคาชิว่ารุ่น RC1804 ขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้แต่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ขอเรียกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ได้ทนทานและที่สำคัญความอัจฉริยะของเขาเนี่ยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยค่ะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวการตลาด
1: เรื่อง
2: น้ำมันดีเซลน้ำมันเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ลงง่ายๆหรอกยังไงน้ำมันก็จะเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่บางคนบอกว่าเออแล้วดีเซลอะดีเซลก็ยังเป็นขาขึ้นค่ะตอนนี้มันมีน้ำมันทางเลือกก็คือเอลบี20จะได้ไหม
1: จำได้ค่ะที่เขาพยายามบอกว่าสนับสนุนกันอยู
2: ่ใช่ B20 ที่สนับสนุนกันอยู่เนี่ยตอนนี้ B20 ราคาลิตรละ7บาท
1: อ่
2: ะ7บาทก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกหาใช้ B20 กันมากขึ้น
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้ว B20 แต่ท่านผู้ฟังที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็จะแบบมีบ้างแต่ว่ามีในโซนแบบรถบรรทุกโซนชายโซนไกลๆอ่ะโซนต่างจังหวัดไกลๆแต่ล่าสุดนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะทางสถานีบริการน้ำมันต่างๆเนี่ยเขาก็นำ B20 เข้าคือเข้ามาในกรุงเทพแล้ว

0: นะก็วันพุธที่จะถึงนี้แล้วค่ะทั้งกรมธุรกิจพลังงานนะคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้วก็รวมไปถึงผู้ค้าน้ำมันมันต่างๆสถานีแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาแถลงข่าวร่วมกันบอกเอาละนะลุย B20 กันเต็มที่เพื่อรองรับความต้องการใช้ของประชาชนทั่วๆไปทุกแบรนด์แบรนด์ใหญ่อย่างที่เราเห็นเนี่ยบางคนบอกอยากเติม B20 อ่ะเพราะมันถูกกว่ากันตั้ง7หายากรถบรรทุกก็ใช้เยอะ
1: ค่ะ
0: รถกระบะรถบรรทุกใช้จะอยู่แนวแบบต่างจังหวัดก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วเขาแถลงข่าวกันวันส่วนจะมีปั๊มไหนอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวไว้ได้ข่าวแล้วก็คงจะได้รายแน่ๆก็คือว่าเขาจับมือแล้วแหละสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำมันดีเซลหันมาใช้ B20 ได้นะอย่าง OR เนี่ย PTT Station ก็บอกว่าเขาจำหน่ายดี180สาขาแล้วนะสาขาทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: ครอบคลุมเส้นทางสายหลักแล้วก็สายรองด้วยในกรุงเทพก็มีหลายๆปั๊มเนี่ยมี B20 ให้เติมแล้วของคนที่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะมันถูกกว่าการถึง7บาทต่อลิตรและที่สำคัญก็คือว่าพอใช้ไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันดีเซลมากขึ้นเนี่ยมันลดการนำเข้าดีเซล
1: จากต่างชาติ
0: จากต่างประเทศแล้วก็ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาน้ำมันปาล์มต่างๆผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็เอามาใช้มากขึ้น
1: นะคะก็ภาครัฐเขาก็เดินหน้าสนับสนุนก็น่าจะได้หาเติมกันได้สะดวกขึ้นแหละนะคะสำหรับในกลุ่มที่เขาใช้ได้นะ
0: คะส่วนว่าสเปคเป็นยังไงบ้าง มีปั๊มในกรุงเทพและปริมณฑลตรงไหนบ้างโอกาสหน้ามาเล่าให้ฟังพอด
1: ี
0: เขายังไม่แถลงข่าวเดี๋ยวฉันก็เลยยังไม่มีข้อมูลทั้งหมดรู้แต่ว่าเขารัฐบาลเชียร์อัพกันเต็มที่นะทั้งลดราคาลงมาถึง7บาทนะแล้วก็รวมถึงให้ผู้บริโภคแก่ผู้ใช้น้ำมันเนี่ยสามารถที่เติมได้ถูกลงนั่นเอง
1: ค่ะอัปเดตกันนะคะสดๆในเช้าวันจันทร์ก่อนเดี๋ยวรอวันพุธอีกทีหนึ่ง
0: ไปดูเรื่องนี้ท่านผู้ฟังดิฉันก็ด้วยความเป็นแม่เนาะก็มีความเข้าใจกับข่าวนี
1: ้ยังไง
0: แล้วก็ทุนเศรษฐกิจได้อะ่ะ มันก็ตรงกับที่ tip.com เขาออกมาบอกเลยน้องนุ้ย
1: ค่ะ
0: ก็คือเชื่อไหมท่านฟังอนิเมะมันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ Gen C Gen Y อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอนิเมะนี่แหละค่ะความมาแรงเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ trip.com เนี่ยเขาบอกว่าทริปเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 195%
1: โอ้โห
0: ก็คือเกือบ2เท่าตัว
1: คืออาจจะไปในที่ที่เป็นต้นกำเนิดของอนิเมะหรือว่าเป็นสถานที่ที่ตัวอนิเมะเนี่ยเขาม
0: ันเป็น
1: เขาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหล่งกำเนิด
0: คือมาเข้าใจเรื่องนี
1: ้
0: ก่อนทริปจะบอก ด้วยซ้ำมาเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยมาอนิสายอนิเมะมาเลย
1: อ๋อแล้วชวนคุณแม่ไปตามรอยเหรอคะ
0: ก็คือสักถ้าย้อนหลังไป10กว่าปีก่อนไม่เข้าใจลูกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็แบบก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเขา แล้วอย่างนึงคือเด็กที่อย่างลูกพี่เนี่ยได้ประโยชน์จากอนิเมะมากเลยตรงที่ว่าเมื่อก่อนน่ะลูกจะเป็นเด็กขี้อาย
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แม่มาเลยนะ ชอบหลบอยู่ด้านหลังแม
1: ่ค่ะ
0: พ่อมาเต็มๆไม่ได้แม่เลยแล้วก็เอ๊ะทำยังไงจะให้ลูกเราเป็นเด็กที่มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกปรากฏว่าพอเขาได้แต่งอนิเมะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขามีความเป็นตัวตนของเขาได้แต่งเป็นอนิเมะตัวนั้นตัวนี
1: ้แบบคอสเพลย์แต่งตามตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้นะคะ
0: อันนี้คือส่วนตัวที่ได้เลยนะแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เขาไปอยู่โรงเรียนม.1
1: ค่ะ
0: ไปเข้าม.1นางก็ไปเป็นประธานชมรมอนิเมะ
1: โอ้ชอบจริง
0: อ่ะชอบจริงพอไปเป็นประธานชมรมอนิเมะเนี่ยเอาละสิไหนจะต้องเป็นประธานด้วยก็มีความต้องกล้าพูดกล้าแสดงออก
1: ค่ะ
0: ได้มาเต็มๆนะกับการฝึกตัวเขาเอง
1: อ๋ออ
0: ันนี้คุณแม่ก็พยายามคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้ลูกเรามีความกล้าพูดกล
1: ้
0: าแสดงออกแล้วนางก็ได้มาจากอนิเมะแล้วก็ตามรอยหลังจากนั้นตามรอยตัวการ์ตูนต่างๆก็ตามมา
1: ค่ะ
0: ไปส่วนใหญ่ไปญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยแหละค่ะที่ tip.com บอกตรงนี้พออ่านข่าวลูกเลย
1: เข้าใจเลยนะเราสัมผัสมาแล้วก็อนิเมะหรือว่าแอนิเมชันก็คือแบบการ์ตูนนะคะอะไรก็ตามที่คือเราจะนึกถึงญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าเขาก็เป็นต้นกำเนิดหลายๆตัวอนิเมะที่เป็นที่รู้จักในบ้านเราฮิตในบ้านเราเนี่ยชื่อมาคือมันเยอะแยะมากมายไม่หมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าการสำรวจของ trip.com ครั้งนี้เนี่ยมันเห็นการเติบโตที่มันเชื่อมโยงยังไงบ้างการท่องเที่ยวกับอนิเมะ
0: มันเชื่อมโยงเรื่องของการ

0: มตัวของคนที่รักชื่นชอบสิ่งเดียวกัน
1: ที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีตรงนี้ท่านผู้ฟังเซนทันโว
0: เ
1: ซนทันโวเนี่ยจะมีงานอนิเมะที่แบบถ้าใครไม่ได้แบบไม่ได้มีสตังมากถึงเด่นเนี่ยก็เห็นมีบ่อย
0: ๆมีแล้วก็แต่งตัวไปเต็มที่เลย
1: แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแบบตัวอนิเมะที่เด็กๆชอบอะที่วัยรุ่นเขาชอบกันอะแล้วก็แบบคือถ้าแบบถ้าเด็กแบบไปแต่งอนิเมะแล้วไม่ได้ไปเกเรอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคนะ
0: ก็เป็นการแสดงออกเหมือนบางคนที่เขาอาจจะชอบเล่นดนตรีกีฬาอันนี้ก็เขาก็ชอบในตัวการ์ตูนแล้วเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้แสดงออกในการอะไรก็ตามแบบนี้นะคะคือ trip.com เนี่ยเขาเป็นผู้จำหน่ายบัตรเข้าชมนะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะไปเที่ยว26อันนี้มันเป็นงานอนิเมะระดับโลกอะค่ะ
1: แล้วไม่ได้
0: แล้วปีล่าสุดค่ะพี่กุ้ง2026เนี่ยยอดจำหน่ายบัตรนะ 697%
1: ผู้ซื้อบัตรเนี่ยที่สำคัญคือว่าไม่ใช่แค่เราพูดตรงนี้ไม่ใช่แค่คนไทยคนเอเชียนะ
0: ค่ะ
1: ผู้ซื้อบัตรเนี่ยมาจาก82ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จีนจีนฮ่องกงสิงคโปร์นะก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็เป็นคนกลุ่มก็คือกลุ่มเจนซีนะคะกลุ่มมิลเลนเนียนะคะผู้ซื้อบัตรก็มีอายุตั้งแต่25 ถึง 30มากกว่าครึ่งเป็นผู้ชายหรอ
0: ผู้ชายผู้ชายก็อ่านการ์ตูนเหมือนกันไงเพราะว่าหลายๆอย่าง
1: บางเป็นผู้หญิง
0: หลายๆอย่างบางทีก็เป็นแบบการ์ตูนที่เป็นภาพยนตร
1: ์แต่เธอดูอายุสิหลุดนุ้ยไปแล้วนะ
0: หน่อยสิงแต่เป็นวัยที่มีกำลังซื้อแล้วไงคะเพราะว่าเริ่มทำงานแล้ว
1: ใช่
0: นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอาจจะมีช่วงที่มีกระแสเคป๊อปหรืออะไรมาเบียดบ้างแต่ว่าคนมันก็ยังเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่ยังเห็นเยอะนะคะว่ายังมีการเติบโตเอ่ยชื่อแล้วกันซีรีส์อนิเมะที่คนจะต้องคุ้นชื่อ One Piece เนี้ยDemon Slayer Naruto นะคะอันเนี้ยทั่วโลกจริงแฟนเขาอยู่ทั่วโลกนะก็เรียกว่าฐานแฟนคลับแน่นนะคะคือแม้ว่าเราอาจจะมองว่าศิลปินแบบดังๆสมมติยกตัวอย่าง Blackpink BTS แบบเนี้ยมีแฟนคลับทั่วโลกแต่เชื่อไหมว่าตัวศิลปินเองอ่ะยังเป็นแฟนอนิเมะเลยไง เป็นต่อเป็นทอดๆ นะคะโปเกมอนอย่างเงี้ยรู้จักไหมคะรู้จักกันทั่วนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ชั่วคราวแต่มันอาจว่าเรารู้จักว่าเด็กเจนเหล่านี้ที่เราพูดถึงนะคะมันก็เลยทำให้ยังอยู่ได้ยังเติบโตได้แล้วก็ยอดขายบัตรปีล่าสุดเนี่ยโห 691% ที่เติบโตอ่ะ
1: คือก็เด็กเขาก็มีความสุขและจริงๆแล้วนะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอนิเมะที่เกิดประโยชน์กับชีวิตแม่ชีวิตแม่คนนี้นะ
0: ค่ะ
1: โคนัน
0: อ๋อจริงๆๆ
1: ลูกสาวติดโคนันตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แล้วจะบอกผู้ปกครองปล่อยเขาไปเชียร์เขาไปเลย เพราะมันทำให้เด็กเนี่ยมีการฝึกสังเกตฝึกคิดแล้วก็แบบคือทำตัวเหมือนเป็นนักสืบอ่ะ
0: โอ้มันแบบเอ๊ะแล้วก็แบบอยากรู
1: ้ชีวิตลูกสาวเอ๊ะตลอดตั้งแต่เด็กเพราะว่าติดเจ้าโคนันนี่แหละ
0: แล้วเมื่อก่อนยังเป็นหนังสือถูกไหมคะเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นออกมาใช้หนังสือก่อน
1: แต่ว่าเวลาลูกเราติดตัวอนิเมะตัวไหนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ชีวิตเขาก็จะแบบแนวคิดเขาจะมา
0: ค่ะ
1: มาตามตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนแรกของพี่น่ะติดโคนันยุคแรกที่ติดเนี่ยนะเราก็เอ๊ะทำไมลูกเราต้องติดด้วยเนาะมันได้อยู่กับตัวการ์ตูนแล้วถ้าเขาเสพอย่างเงี้ยมากๆอ่ะมันทำให้ชีวิตเขาฝึกสังเกตแล้วก็ได้จนเป็นนิสัยโตมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะ
0: ใช่นะมันก็เป็นชอบในทางที่ดีนะคะแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่ามันสามารถสร้างนิสัยอะไรบางอย่างที
1: ่
0: อย่างน้อยเขาก็อ่านใช่ไหม
1: ก็เขาเสพมาตั้งแต่เด็กไง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอโตขึ้นมาก็จะติดวิธีคิดอย่างนั้น
0: ใช่ทีนี้ถามว่าคนที่บอกว่าแล้วอนิเมะเขาไปทำอะไรกันในงานจริงๆมันมีหลายอย่างนะก็นอกจากจะแต่งคอสเพลย์ใช่ไหมคะเป็นเหมือนตัวการ์ตูนนั้นเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มถ่ายรูปและอยู่กับกลุ่มคนที่รักอะไรเหมือนกันในงานก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะมีอาจจะผลงานทำมือต่างๆเนี่ยมีงานศิลปะจะมีของขาย
1: แต่ของขายเพราะว่าราคาที่แบบว่าเราคนเป็นแม่น้ำตาตกเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมวะถ้าเข้าไปแล้ว
1: ต้องทำใจได้จ่ายตังค์แน่นอน
0: นะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตใช่ไหมอาจจะมีคนดังที่เขาก็เป็นแฟนของแอนิเมะนั้นเหมือนกันมีนักพากย์การ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมากันเยอะอ่ะถ่ายรูป
1: แล้วก็ได้ของห้อยกระเป๋ากลับมาเยอะไปหมดนะเป็นเซตเลยน
0: ะ
1: มีทางคุณสิริวุฒิก็บอกว่าที่เมืองทองก็มีการจัดมหกรรมแต่งคอสเพลย์กันบ่อยๆครับ FC เนี่ยวัยรุ่นเยอะมาก
0: ใช่ไหมคะบางทีเราไป

0: ดูเนี่ยเราเพลินๆเราก็แบบมันก็สบายตาดีนะสนุกดีเป็นสีสันนะคะ อย่างพอเราพูดถึงว่าอ่ะแค่อนิเมะเนี่ยกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายเศรษฐกิจขนาดไหนเพราะว่าอาคิดดูถ้าไปโตเกียวอย่างเงี้ยแล้วคนจากทั่วโลกไปที่
1: คนก็จะไปช้อปปิ้ง
0: ใช่ไหมคะเออคงไม่ได้ไปแค่อนิเมะอย่างเดียวก็ต้องไปเที่ยวที่อื่นอีกไปกินไปใช้เงินใช้จ่ายเลยทำให้ภาพของการท่องเที่ยวกับการเชื่อมโยงงานอนิเมะเนี่ยมันมีมูลค่าไงพี่กุ้ง
1: ก็สร้างกลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆนะคะที่จัดงานอนิเมะแล้วก็มันดึงดูดกับเด็กอย่างถ้าเป็นเด็กที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่อ
0: ่ะ
1: เขาก็พร้อมจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาจ่ายแล้วพอเป็นคนทำงานก็จะพร้อมจ่ายเพราะฉันมีเงิน
0: ใช่
1: ฉันทำงานได้แล้วฉันก็มีเงินพร้อมจ่ายมันก็ได้ทำให้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักไปนะคะกับกิจกรรมอนิเมะนั่นเอง
0: ทัวร์ตามรอยก็เยอะนะเห็นมีทัวร์ตามรอยแบบอนิเมะดังๆนะสลัมดังอย่างเงี้ยเมืองต่างๆที่มันเป็นต้นกำเนิดนะคะ
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างนะก็เชื่อว่าใครที่ไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเนี่ยเข้าใจแหละอินแน่นอนนะแล้วก็เลยนำมาบอกเล่ากันว่าในแง่ของการตลาดมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะ
1: แล้วมันเป็นการตลาดที่มันไม่ได้จบไง
0: ไม่จบ
1: มันไม่จบมันไปต่อเนื่องคนเจนนี้ผ่านไปโตมาแล้วก็รับทอดเหมือนใครตะขาบเลย
0: เออคือความเป็นเด็กอะผ่านจุดความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเจนต้นๆเนี่ยก็ต้องดูจะผ่านมือถือจะดูออนไลน์จะหนังสืออะไรก็ตามทุกคนต้องผ่านไปนั้น
1: มันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยนะที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศเนี่ยผ่านชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันอย่างแท้จริงก็เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนา
0: ะ
1: แล้วก็อย่างประเทศไทยเมืองไทยเองก็มีการจัดงานอนิเมะกันบ่
0: อ
1: ย
0: ๆ
1: ก็คึกคักกันไปแต่ที่พี่ไปบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเซ็นทรัลเวิล
0: ด์เด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะโตๆก็มีแหละโตๆแบบวัยเริ่มทำงานก็ยังมีแต่งคอสเพลย์อยู่บ้าง
1: ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างค่ะต้องฝั่งเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติจีนก็เข้ามาเจาะตลาดในประเทศไทยนะ
0: เขา
1: โอ้นี่เธอถ้าเกิดท่านผู้ฟังคะถ้าไปชุมชนชาวจีนตอนนี้ต้องเรียกว่าชาวจีนนุ้ยนึกถึงอะไรเยาวราช
0: เยาวราชก่อนเลยดั้งเดิม
1: คุณตอนนี้ถ้าคุณไปห้วยขวางพระราม9เนี่ยนะถ้าไปกลางคืนน่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไปกลางคืนจะรู้สึกนี่เมืองไทยหรือเปล่า
0: จริงๆเนี่ยพาพี่กุ้งเดินไปหน้าบ้านเราอ่ะหน้าอสมทก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละมีซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนด้วย
1: ใช่คือแต่ว่าตอนไปตอนกลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่น
0: ะ
1: เพราะว่าพี่ไปย่านห้วยขวางตอนกลางร้านว่าเอ๊ะทำไมมันดูเงียบๆต้องมาหัวค่ำสิเข้าหัวค่ำเปิดกันถึงแทบสว่าง
0: ออกมาใช้ชีวิตมากินมาดื่ม
1: ใช่พี่ไปแบบพี่ไปดูแลผิวหน้าย่านห้วยขวางเราไปตอนเที่ยงพอจบรายการเนี้ยจบรายการนี้ก็จะไปก็ถามเขาว่าทำไมมันเงียบๆจังแล้วทำไมเปิดตั้งเที่ยงคือร้านอ่ะคุณหมอเปิดเที่ยง
0: ค่ะ
1: อ๋อเปิดเที่ยงถึงตีสองฮะตีสองใครจะมาทำเธอคุณสายฟ้าลองแล้วจะรู้ว่า
0: คิวเพียบเลยใช่ไหมคะ
1: คิวแน่นค่ะและย่านนี้ก็เป็นแบบย่านแบบเหมือนชุมชนชาวจีนเลย
0: กลางวันเขาก็อาจจะยังนอนพักผ่อนกันอยู่นะไปทำธุระนู่นนี่แล้วพอตกเย็นเริ่มจากกิจกรรมกินดื่มบำรุงทำผิวหน้าอะไรกันก็ยาวไปนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จุดเด่นของซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่มาประเทศไทยนุ้ยเคยเข้าไปหรือยัง
0: เอาจริงๆนะอยากมากตั้งแต่เปิดใหม่ๆแต่ว่ายังไม่กล้าก็ยังพูดอยู่ว่าแล้วคนขายเป็นคนชาติไหนนะแล้วเราจะซื้ออะไรดีแต่จริงอยากเข้าไปเดินดูจริงแต่ต้องได้เลิกกันล่ะนะแล้วไม่ได้เข้า
1: บอกว่าจุดเด่นเนี่ยคือสินค้าราคาถูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความแปลกใหม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นเราอาจจะไม่เจอในซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยแต่เราเจอที่นั่นโดยที่เราไม่ต้องบินไปจีน
0: ค่ะ
1: ความนิยมวัฒนธรรมจีนที่มาแรงแล้วก็ซีรีส์นั่นเองแล้วก็จะไปตั้งในจุดที่มีนักท่องเที่ยวจีนมาอยู่เยอะๆนะเมื่อเพื่อที่จะแบบจับตลาดกลุ่มนั้นสินค้าอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มไปจนถึงวัตถุดิบทำอาหารยอดนิยมอะไรยอดนิยม
0: ซอสหมาล่า
1: ใช่
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็รสหมาล่าพี่กุ้ง
1: เออหนูชอบไหม
0: หนูชอบ
1: เหรอแต่พี่ว่ามันเปล่าม
0: ันชาลิ้น
1: เออมันเป็นชา
0: เนี่ยน้ำไงคะ
1: เขาให้แค่ให้ได้กลิ่น
0: ใช่
1: ให้ได้กลิ่นแต่คนไทยเนี่ยซดน้ำเป็นกิจวัตรไงแล้วก็ไปบอกว่าของเขาทำไมมันเผ็ด
0: มันชาพอกินหมาล่าปุ๊บอย่างอื่นคือไม่รู้รสแล้วอะ
1: เออแต่ว่าจริงๆหมาล่าที่เขาไม่ได้ให้คุณซดน้ำ
0: อืม
1: แต่พอมาอยู่เมืองไทยอ่ะคนไทยก็กินแบบซดน้ำเข้าไป
0: เหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วย

0: อยู่นะคือถ้าเราสังเกตซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าของสมทเนี่ยก็จะเป็นของจีนหมดภาษาจีนสินค้าจีนแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันก็มีสินค้าจีนมาขายเยอะเพราะเขารู้คนที่เดินซูเปอร์เนี่ยคนจีนเยอะนะขนมหลายๆอย่างเครื่องดื่มเราแบบเอ๊ะทำไมสาขาอื่นเราไม่เคยเห็นแต่สาขาเนี้ยเขารู้ว่าชาวจีนเยอะก็จะมีสินค้าตอบโจทย์นะแม้กระทั่งอาหารสำเร็จรูปแบบพี่กุ้งที่พร้อมทำพร้อมทานนะคะมันก็จะเป็นเมนูแบบผัดไทยอะไรเป็นแบบที่เขาชอบกินไก่ทอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วยังไม่หมดพวกเครื่องดื่มก็มานะคะเครื่องดื่มจีนนะพี่กุ้งเคยทานมาน้ำในกระป๋องที่มันกลิ่นมันเหมือนน้ำฟักน้ำเก๊กฮวยน้ำ
1: okay,
0: อะไรแบบนั้นอ่ะนะคะแล้วก็มีตีนไก่ดอง
1: คือ
0: ตีนไก่จริงๆนะ
1: ไม่คือตีนไก่เนี้ยมันยอดนิยมในเมืองจีนนะ
0: โอ้จริง
1: เวลาแล้วอ่ะแล้วเวลาเรากินเนี่ยไปที่สนามบิน
0: ค่ะ
1: ตอน
0: ตีนไก
1: ่เออเขาก็แท้ตีนไก่พี่ก็บอกว่ามันจะมีถุง
0: มือให้ใส่ด้วย
1: ถุงพลาสติกให้แล้วก็กินกันตรงนั้นแหละอร่อยแท้กันตรงนั้นเลย
0: ก็ยังมีวัตถุดิบหม้อไฟแบบสไตล์เขาต้มหม่าล่ากินเนี่ยนะคะชาผลไม้ก็เยอะนะคะเขาบอกว่าทำไมตอนนี้คนไทยคือต้องบอกกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่แค่คนจีนที่มาเที่ยวไทยหรืออยู่ในไทยนะคนไทยก็ซื้อสินค้าจีนเยอะนะคะสินค้าที่เราเอ่ยไปที่เป็นของขายดีอย่างนึงคือกระแสในโซเชียลมันก็รีวิวกันเยอะใช่ไหมคนก็อยากลองปักตะกร้ากดซื้อง่ายง่ายหม่าล่าเป็นเมนูฮิตค่ะแล้วก็ซีรีส์จีนที่เข้ามาม ันนะโอ้ย
1: แต่ว่าดูซีรีส์จีนนะหนุยสังเกตไหมทำไมตัวโกงมันต้องหล่อกับพระเอกอะ
0: โอ้โหคือทุกคนอะฉากในสนามรบยังหล่อใช่ไหม
1: เออแล้วแบบแต่เพราะเราไปเมืองจีนจริงๆอะไม่เห็นหน้าตาแบบนี้นะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงราคาก็เข้าถึงได้ด้วยพี่กุ้ง
1: คือต้องบอกว่าเหตุผลในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่มาโตในไทยเนี่ยเพราะ1นักท่องเที่ยวจีน
0: ค่ะ
1: 2คนจีนที่อาศัยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็โลจิสติกตรงนี้สำคัญมากการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนต่ำนะแล้วก็แสบไวรัลจากออนไลน์สู่หน้าร้านเนี่ยก็เลยทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนคึกคักตอนนี้นั่นเอง
0: ขนมจีนมาเยอะมากเลยนะคือขายใน
1: ขนมจากจีนอย่าบอกขนมจีน
0: ขนมจากจีน
1: ขนมจีนอยู่ด้วยกันเส้น
0: เออจริงจริง
1: ขนม
0: จากจีนเยอะมากพี่พงษ์แถมหมึกแบบที่เป็นเหมือนหมึกแล้วมีงางาอะไรเงี้ยเนาะแบบซอสแซ่บๆเนี่ยแล้วก็มีคนไทยก็ทำเป็นยี่ห้อบ้านเราเองก็มีมันคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเนาะคนจีนก็อยากชิมขนมบ้านร้านเขาในราคาที่มันจับต้องได้ด้วย
1: คือคนจีนเนี่ยเขามาประเทศไทยก็อยากจะชิมขนมชิมอาหารไทยแต่ถ้าคนที่เขาอยู่นานๆไปเนี่ย
0: ม
1: ันก็เหมือนเรา
0: เขาก็กินบ้านเรา
1: เขาก็ต้องกินเขาก็ต้องอยากกินอาหารเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่ามาเล่าสู่กันฟังว่าเออตอนเนี้ยไอตัวซูเปอร์มาร์เก็ตจีนก็มาแรง
0: นะคือไม่ต้องบินไปแล้วอยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อกันได้หรือแม้กระทั่งออนไลน์เองนะคะที่มีให้เลือกซื้อมากมายอ่ะก็เป็นกระแสหนึ่งนะก็ต้องดูต่อไปด้วยวันนี้เอามาอัปเดตคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณที่ติดตามเราทุกช่องทางเลยวันนี้ข้อความส่งมาทักทางไลน์เยอะนะคะมีเพิ่มเติมนะคะคุณสิริบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook รวมถึง TikTok ก็ฝากติดตามเราในทุกช่องทางเลยซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะพี่กุ้งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะกับ Marketing News Update วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัย MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง
3: ขณะนี้เวลา 12:00 นาฬิกาคุมตัวพนักงานขับรถไฟคนคุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญารัชดาค้านประกันตัวขณะที่การรถไฟเผยผลตรวจพบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนพร้อมเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนทำงานวันสุดท้ายยื่นใบลาออกแล้วยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ ทรัมป์เตือนซ้ำ

0: ว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทียังผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครเตกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุภายในมีจุดศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองย่างกุ้งความลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสาธารณครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักในหรือว่าปปง.แรงสั่นสะเทือนรุนแรงและชัดเจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยและเร่งอพยพบุคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสะเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มันดาเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดาเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
2: มาดูเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนขนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้พนักงานสอบสวนนัดหมายแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความ

0: รัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นในเวลา 10:50 น.ครับพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมย์หรือว่ารถขสมก.ก็คือนายลาภิตซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาภิตจะถูกจับในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพลนิ่มแดงเปิดเผยว่าผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดไม่ได้ทำประจำครับหลังเกิดเหตุนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
1: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณี120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะหยุดรถได้ทันหรือไม่ก็ชี้แจงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ 300-500 เมตรขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่ 500-600 เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถและน้ำหนักของขบวนด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่สำหรับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าพร้อมเตรียมหยุดรถและเฝ้าสังเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหักโดยตามงานรถไฟจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักผลหากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟผ่านได้แต่หากเครื่องกั้นยังไม่ปิดยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นถนนยังไม่ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟ

อนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนกรณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนพร้อมถือธงซึ่งก็ส่งสัญญาณห้าม

0: การขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่ปกติและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมีพนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้องต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทางเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสารบัญนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
0: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรกเองซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการโฟนออฟ learning on เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากท

0: ม.ค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล5โมงเย็นวันนี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถและก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้แถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมาธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Linkที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่28ตันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โคต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโคกลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่

0: ู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาดผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
0: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่4ของปี2568โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2%โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรุสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลาง ลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่อ

0: อิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงานทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
1: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำ1บินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีดตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศ Mountain Home ในรัฐไอดาโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่าลูกเรือทั้ง4คนนั้นปลอดภัยได้รับการตรวจร่างกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีอาการบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้ง2ลำนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับThank you.

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสนคลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่18

0: 8พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่รถไฟชนกับรถเมล์ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแล้วก็อุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะคะมันอยู่ที่การออกแบบเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของพฤติกรรมนะคะอุบัติเหตุที่เรามักจะเรียกเป็นอุบัติเหตุแต่จริงเป็นความประมาทที่เกิดขึ้นกลางจุดตัดตรงแยกอโศกเพชรบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิตถึง8คนบาดเจ็บกว่า30คนนะคะอันนี้เนี่ยเป็น เหตุที่เกิดขึ้นที่เราต้องมาทบทวนระบบเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณจุดที่มีการเชื่อมหรือว่าเรียกว่าต่อเส้นทางรถไฟแล้วก็รถทุกประเภทที่มีช่องทางมากกว่าหนึ่งนะคะคือช่องทางมากกว่าหนึ่งหมายถึงว่ามันมีหลายแยกแล้วก็การจัดการจราจรนี่มันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็หลายคนก็ดูกังวลกับจุดที่มันเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้จริงๆก็เคยเกิดนะแต่ว่าเวลาเกิดแต่ละครั้งมันไม่รุนแรงแล้วก็หนักขนาดนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าข้อมูลต่างๆที่ได้เพิ่มเติมในช่วงหลังจากที่มีการลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็พบเรื่องราวที่น่าตกใจหลายอย่างคือปกติเวลามันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเหตุผลแล้วก็เกิดขึ้น มันมักจะรวมความประมาทหลายๆประเภทหรือว่าของหลายๆบุคคลหรือหลายๆหน้าที่ด้วยกันนะแล้วมันทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อมันมีหนึ่งจุดที่บกพร่องมันจะยังไม่ค่อยเกิดเรื่องแต่พอมันมีจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะคะบางคนบอกดวงด้วย
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เลยทำให้เกิดความสูญเสียจริงๆนี่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเจอเนี่ยเราก็เจอกันหลายครั้งบางคนก็บอกว่าอย่างเครื่องบินชนกับรถยนต์ใช่ไหมอันนั้นเกิดในท่าอากาศยานแล้วก็รถรางรถบนรางที่เราก่อสร้างนะรถไฟความเร็วสูงจำได้ไหมที่โคราช
0: ใช่
1: หล่นลงมาชิ้นส่วนทับรถไฟธรรมดาซึ่งปกติมันไม่ควรจะเจอกัน
0: ใช่
1: หรือว่ากรณีอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ครับก็แต่ว่าเรื่องเกิดเหตุนี่แบบตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์คือเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมครับที่เกิดเหตุขึ้นมาเมื่อสักช่วงบ่ายสามโมงกว่าก็จะสี่โมงแล้วก็เกิดเหตุแต่เมื่อเช้านี้ครับผมต้องเรียนถามคุณสุพรด้วยใจจริงนะคุณผู้ฟังเลยว่าได้รับการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวกันบ้างไหมฮะเพราะได้ข่าวเมื่อเช้าน
1: ี้
0: เหตุแผ่นดินไหวใช่เพราะว่าหลายตึกเขาก็มีอาการโครงเครงพอสมควรนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเมื่อเช้าเนี่ยตอน9นาฬิกานะครับก็บอกว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะครับ
1: ซึ่งความแรงไม่มากนะ
0: ก็ประมาณ 5.3 ริกเตอร์นะครับก็เลยรอพอไม่แรงมากก็เลยไม่ต้องแจ้งเตือนใช่ไหมพอเห็นเราบอกว่าเรามีระบบเตือนภัยถ
1: ้
0: าหากเกิดเหตุก็ทำไมผมไม่ได้รับแมสเซจในโทรศัพท์เลยว่าจะมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเขาก็แต่ว่าก็มีผลกระทบพอสมควรนะครับทำให้ประชาชนที่เขาทำงานหรืออยู่ในตึกสูงๆของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เขาบอกว่าบางพื้นที่อาการเขาตึกเนี่ยมีการไหวเล็กน้อยบางที่ก็บอกว่าน้ำในสระเหมือนที่เราเคยเห็นมาก่อนนะปีที่แล้วมีการอาการน้ำกระชอก
1: โย
0: กเล็กน้อยก็หลายพื้นที่ก็มีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขารายงานมากันมาก็คือแถวเขตบางรักอะไรทำนองนี้ครับเขตธนบุรีเขตทุ่งครุนะฮะก็ได้รับผลกระทบไปว่าอาคารสูงๆอย่างในเมืองเนี่ยก็บอกที่เขตพญาไทเขตห้วยขวางเขตปทุมวันเขตจตุจักรและเขตดอนเมืองนี้ว่าตึกก็มีอาการสั่นไหวมีแรงสะเทือนแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ก็ทำให้ประชาชนที่ทำงานอยู่บนตึกสูงๆหรือว่ามีบ้านพักอาศัยอยู่ที่สูงก็ได้รับแรงกระทบได้รับทราบถึงแรงสั่นสะเทือนซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดเพียง 5.3 ริกเตอร์ก็ตามนะครับแต
1: ่
0: ก็ทำให้ได้รับผลกระทบ

0: าถึงประเทศไทยพอสมควรครับครับ
1: สำหรับเรื่องของแผ่นดินไหวนี่บางท่านบอกว่าเราจะบอกว่ามันเบาเลยไม่แจ้งเตือนเนี่ยคงไม่ได้มีคนละเรื่องกับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยถูกไหม
0: ใช่ไหมใช่
1: เพราะว่า
0: ผมเลยสงสัยว่าไม่ได้รับไง
1: ไม่ได้รับ
0: ก็เลยเรียนถามคุณสุภพรว่าเอ๊ะทำไมเมื่อเช้าเราไม่ได้รับแจ้งเตือนมันจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะครับ
1: ค่ะคือของเราคุยกันหลายครั้งมากเลยเนาะนะคะ
0: ครับ
1: คือเราต้องเปิดเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เขามีการกำหนดไว้เลยมันถึงจะชัวร์นะคะเกณฑ์แผ่นดินไหวขนาดใดถึงจะส่งข้อความเตือนประชาชนนะคะอันนี้ตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นปี25นะคะตอนนั้นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเคยให้ข้อมูลเกณฑ์ประเมินแผ่นดินไหวและการแจ้งเตือนซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะแต่ความ
0: ค
1: ือบางครั้งมีขนาดเท่ากันแต่ความลึกแตกต่างกันจะส่งผลต่อความรุนแรงต่างกันเกณฑ์มีดังนี้ค่ะ 1. ถ้าเกิดแผ่นดินไหวน้อยกว่า 2.5 อยู่ในเกณฑ์ไม่มีผลกระทบเรียกว่าเป็นสีเขียวจะแจ้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยา 2. ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.5 ถึง 3.9 จะอยู่ในเกณฑ์ผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจะเป็นระดับสีเหลืองต้องเฝ้าระวังและเพิ่มช่องทางแจ้งเตือนเมื่อข้อที่1คือสีเขียวเนี่ยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของกรมใช่ไหมแต่พอขยับขึ้นมาเป็น 2.5 ถึง 3.9 จะเริ่มแพลตฟอร์มอื่นเช่นส่ง SMS ไปกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งคนที่อาจได้รับความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบต่อและแจ้งผ่าน LINE application fax ของหน่วยงาน fax เดี๋ยวนี้ไม่ทราบยังมีอยู่ป่ะอย่างกรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดกระบี่ประเด็นที่3ก็คือถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 4.0 จะอยู่ในเกณฑ์ผลกระทบปานกลางถึงรุนแรงคือสีจะเริ่มเป็นสีแดงนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพิ่มการแจ้งเตือนไปถึงผู้บริหารหน่วยงานแล้วก็ออกประกาศอย่างเป็นทางการนะอันนี้มันก็จะเป็นระดับของการแจ้งเตือนภัยนะคะแล้วก็การส่งข้อมูลต่างๆทีนี้5กว่าก็เยอะนะ
0: ครับแต่ 5.3 ก็ถือว่าเยอะนะไอ้ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนเข้ามาในเซลล์บอร์ดทาซึ่งแหมเราก็ใช้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีการทดสอบม
1: ี
0: การ
1: ทดลองให้ดู
0: ใช่ที่ไอ้พอวันนี้เกิดเหตุจริงๆทำไม 5.3 นี่มันน้อยหรือยังไงฮะ 5.3 ริกเตอร์เนี่ยผมก็ว่าไม่น้อยนะก็น่าควรจะมีแจ้งข้อความเข้ามาสักหน่อยนะครับ
1: หรือแจ้ง
0: ประชาชนได้รับทราบ
1: จะ
0: ได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับผมก็ไม่ได้รับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนก็เลยต้องถามผู้สุภาพว่าเขามีหลักเกณฑ์หรือว่ามีมาตรการยังไงว่าการจะแจ้งเตือนเนี่ยมันต้องไหวขนาดไหนถึงจะมีการแจ้งเข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ
1: โอ้ดิฉันเป็นนักข่าวไม่ใช่นักกรมอุตุคุณมาถามดิฉันก็ต้องขอพลิกข้อมูลดูจากครั้งก่อนๆที่เราเคยคุยกันประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีเกณฑ์ต่างๆที่เรามีการแจ้งเตือนแบบเป็นข้อความใช่ไหมที่เราเรียกร้องกันแล้วก็เทสกันบ่อยๆนะคะทีนี้ Excel Broadcast เนี่ยก็ต้องไปถามให้เขาตลอดเขาประกาศไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเหตุผลแทนไม่กล้าอธิบายแทน
0: 5.3 นี่มันจะลงมันสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีเขียวจะได้รับรู้ไว้ออกถ้าเปลี่ยนขนาดนี้เขาก็ไม่แจ้งเตือนจะได้รับทราบไว้ว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์การต้องแจ้งหรือเปล่านะครับ
1: อันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอเขาเหมือนกันแต่ดิฉันไม่ได้รับเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้รับเหมือนกัน
0: มาคราวก่อนแล้วก็เคยพูดคุยกับคุณรณรงค์ใช่ไหมที่บอกว่าอยู่ในศาลาเดียวกัน
1: ในศาลาเดียวกัน
0: ข้างข้างได้รับแจ้งทำไมของคุณรณรงค์ไม่ได้รับแจ้งก
1: ็
0: เลยสงสัยว่าอยู่พื้นที่เดียวกันอยู่ในวัดในนั่นด้วยกันอีกคนได้รับแจ้งคนอยู่ใกล้ๆอย่างคุณรณรงค์บอกไม่ได้รับแจ้งเลยว่าจะเกิดเหตุแม้จะเป็นการทดสอบก็ตามนะก็เลยเอ๊ะมันยังไม่ทั่วถึงหรืออย่างไรเป็นเพราะเหตุใดสงสัยตั้งข้อสงสัยเท่านั้นแหละ
1: อันนี้บางคน
0: แฟนรายการเราได้รับทราบหรือบางคนได้รับก็จะได้แจ้งว่าเออของดิฉันได้รับนะครับเมื่อเช้านี้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีการแจ้งจริงแต่บางคนอาจจะได้รับบางคนอาจจะไม่รับเพราะอาจอยู่นอกพื้นที่อะไรหรือเปล่าก็จะได้รับทราบเอาไว้เท่านั้นเอง
1: หรือโทรศัพท์ไม่ดีหรือเปล่าบังเอิญดันไปขึ้นที่เครื่องคนอื่นที่อยู่ข้างๆคุณรณรงค์ทำให้คุณรณรงค์วุ่นวายขึ้นมา

0: แต่ก็คือบางหลอกเขาประกาศนะว่าอธิบายว่าตกลงมันยังไงกันเขาประกาศยังเนี่ยยังเน
1: า
0: ะ
1: ยังเลยยังไม่ประกาศก็เนี่ยมาเป็นข่าวจากผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าเกิดเหตุแล้วก็มีตึกอาคารสูงๆบางแห่งเนี่ยประชาชนที่เขาทำงานอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็ต้องลงจากตึกมาอยู่ข้างล่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าอยู่ตึกสูงๆกัน
0: เหมือนเราต้องตามล้างตามเช็ดหลายงานอยู่เหมือนกันนะสำหรับนักข่าวทั้งหลายย้อนกลับมานิดนึงย้อนกลับมานิดนึงเพราะอันนั้นมันยังไม่ได้มีความเสียหายก็เดี๋ยวติด
1: ไปก่อนไปเรื่องความเสียหายเมื่อวันเสาร์แล้วการจะรอไปงานรถเมย์ทำไมถึงรถไฟไปชนกับรถเมล์ได้และแยกนี้ผมบอกตรงๆนะผมก็เชื่อว่าโอกาสจะเกิดเหตุแบบนี้
0: ม
1: ี
0: มาก
1: เพราะผมเคยติดชั่วโมงรถต้องแยกนี้แยกเส้นนี้ประมาณเกือบชั่วโมงอะจะข้ามสี่แยกไปถนนเพชรบุรีได้ผมก็ยังงงโอ้โหไฟแดงที่นี่รวดเร็วแล้วก็ติดนานเพราะรถมันเยอะการจราจรมันหนาแน่นจริงๆผมยอมรับเลยว่าแน่นจริง
0: ๆคือดิฉันเดินทางผ่านเส้นทางนี้บ่อยสมัยก่อนนะสมัยก่อนแล้วก็
1: ค
0: ือในช่วงที่ผ่านก็มีทั้งอยู่บนรถแล้วก็อยู่คือเดินถนนน่ะไปต่อรถนะเดินทางจากรถนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ไปต่อรถอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันกลัวมากการข้ามถนนแถวเนี้ยคือจริงมีหลายจุดที่จะคล้ายๆกันแถวราชปรารภมักกะสันนั้นก็ปรับเสียงอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ปรับเสียงเพราะว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางที่สำคัญน่ะก็คือจุดที่มันเรียกว่าซ้ายผ่านตลอดอ
1: ่
0: ะรถก็จะไหลตลอด
1: รถซ้ายมันก็จะออกตลอดรถทางตรงก็พยายามไม่อยากจะรถซ้าย
0: ไป
1: แซงมันก็มาบีบไปอีกช่องหนึ่งอะไรเงี้ยพอช่องกับรถท้ายติดกันไปทั้งถนนในทำนองนี้ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็บางทีเป็นช่วงที่รถไฟกำลังจะมาใช่ไหมคะมันก็จะมีม
1: ัน
0: เหม
1: ือ
0: นกลายเป็นเหมือนจุดตัดอีกจุดหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดตัดแต่ว่ามันทำให้เหมือนมีจุดตัดเพิ่มขึ้นเหมือนกลายเป็นเหมือนหลายประมาณสี่แยกเหมือนประมาณสามสี่ต้องมองซ้ายมองขวามองตรงมองนู่นนี่นั่นแล้วก็ไอตอนข้ามถนนเนี่ยยากสุดเพราะว่ามันเผลอนิดหนึ่งมองข้างหน้าปั๊บใกล้ตัว
1: ระวังทางไหนก่อนดีมันแยกมันเยอะ
0: มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยนอกจากคนขับรถนี่จะระวังเราเพราะว่าคนขับรถบางทีเขาจะชำนาญใช่ไหมไอ้คนข้ามถนนเนี่ยโดยเฉพาะพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้โดยเฉพาะกำแพงเพชรเจ็ดตรงนั้นเป็นกำแพงเพชรเจ็ดมันจะไหลผ่านตลอดแล้วก็คนที่ผ่านจุดที่การจราจรติดขัดหนักๆในเส้นบริเวณนี้ถ้าใครชะลอหรือว่าเว้นช่องว่างข้างหน้าเยอะเหมือนเวลาที่เราขับรถแล้วมันกดจราจรนะเนาะจะต้องทิ้งช่วงหรือว่าเห็นรางรถไฟให้จอดหลังส่วนใหญ่มันจะเร่งเครื่องเพื่อจะให้ไปก่อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามุดหรือบางทีเนี่ยเหมือนสู้กันระหว่างรถเล็กกับรถกลางรถใหญ่นะคะแล้วก็บางทีไปแล้วมันไปไม่พ้นมันคาอยู่คาอยู่ก็คือคล่อมรางรถไฟซึ่งเราเคยเจอหลายๆครั้งนะครับบางทีไม้กั้นลงมาแล้วแต่รถคือส่วนใหญ่ที่เราเจอมักจะเป็นรถขนาดเล็กใหญ่สุดก็กระบะจะไม่ค่อยเจอรถเมล์เพราะรถเมล์เขาสูงแล้วก็ช่วงเขาใหญ่ตัวมันโตเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเคลื่อนเนี่ยเขาจะระวังมากกว่าแต่ในครั้งนี
1: ้ครั้งนี้มันจะไงไปดูไปคาง
0: ไม่
1: คล
0: ่
1: อมรางรถไฟได้เลยครับขนาดไม้กั้นเขากำลังจะลงนะแตงลงมาเลยก
0: ็ยัง
1: ลงไม่ได้ก็มันรถมันติดอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องเขาก็เตือนกันอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับท่านก็บอกว่าจากการที่ท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารถเมล์นั้นจอดคล่อมรางรถไฟทำให้ไม้กั้นนะไม่สามารถปิดลงไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าผู้ขับขี่ควรที่จะต้องเว้นระยะจากแนวรางรถไฟตามที่กฎหมายกำหนดมีกฎหมายอยู่แล้วคุณจุพร
0: มีอยู่แล้ว
1: การกั้นเนี่ยทำให้ชี้ได้ว่าประชาชนอาจจะเกิดความประมาทนะครับไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่ว่าห้ามเข้าใกล้รางรถไฟในระยะ5เมตรนะครับ
0: อันนี้ใครพูดนะ
1: ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: ท่าน
1: บอกว่ามันมีระเบียบมันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟเนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นระยะทาง5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะมิฉะนั้นก็จะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับท่านก็บอกว่าก็อยากให้ทุกคนตระหนักนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเอ้ยแบบนิดหน่อยเดี๋ยวไปได้หรืออะไรสำนองนี้

0: มันเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาก็เกิดความสูญเสียใช่ไหมมีผู้เสียชีวิตถึง8รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า30คนซึ่งก็มีทั้งอยู่ที่บนรถเมล์แล้วก็อยู่รถข้างเคียงรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นนะครับ
1: ค่ะก็โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยหลักการหลับตาก็พูดเลยมันก็เป็นลักษณะเนี้ย
0: ใช่คุณชวนจัดการจราจรมาก็จะรู้เลยว่ากฎระเบียบก็มีอยู่นะแต่อย่างว่าล่ะผู้ขับขี่บางคนนะฮะบางคนที่ก็ค่อนข้างจะประมาทแล้วคิดว่าอุ้ยนี่เป็นนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยก็อาจจะมีวิธีคล่อมไปแล้วก็วิ่งลักไก่ไปก็เห็นก็อยู่มีภาพหลายภาพบางทีขนาดไม้กั้นลงมา
1: แล้วตีหัวแล้วเนี่ย
0: รถจักรยานยนต์มันยังหลบยังไม่ยอมถอยยังก็ขอไปอีกนิดอะไรเงี้ยก็เป็นความประมาทที่เกิดขึ้นใช่ไหม
1: แต่ว่าจริงๆแล้วโดยหลักการก็คือมันไม่ควรเจอกันคือวิธีที่จะปลอดภัยแบบ 100% คือมันต้องไม่เจอกันถ้าเป็นกรณีคืออันนี้เนี่ยสมัยก่อนรถไฟเราก็ไปทั่วราชอาณาจักรเนาะนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ในภายหลังก็มีถนนที่ตัดผ่านมากมายแล้วก็หลังๆเขาก็มีหลายจุดที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักเวลาที่คนเขาด่ารถไฟว่ารถไฟมันช้านะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาวิ่งบนรางแล้วก็วิ่งมาก่อนตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าพอมีถนนมีอะไรต่างๆมีทางแยกมากๆมันทำให้การจราจรติดขัดหนักๆเพราะว่าระดับความเร็วของรถแต่ละประเภทมันไม่เท่ากันนะคะอย่างไรก็ตามตอนหลังๆที่เกิดเหตุการณ์การจราจรติดขัดยังไงเขาก็มีความแล้วเขาก็คือรถไฟก็เป็นจำเลยนั่นแหละของสังคมว่าเนี่ยเพราะว่ารถไฟมันตัดผ่านเส้นทางในเมืองเยอะมันก็เลยทำให้เกิดการจราจรติดขัดหนักๆที่เด็ดสุดก็อย่างเช่นแถวยมราชนะ
0: ยมราชเนี่ยเขาสมัยก่อนผมผ่านเนี่ยโอ้โห
1: บ้านฉันเอง
0: จอดรถเนี่ยจอดนานมาก10นาทีขึ้นอ่ะกว่ารางรถไฟที่กั้นรถไฟจะเปิดให้วิ่งได้ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ตบตีกันแบบนี้มานานจนภายหลังก็ต้องสร้างเส้นทางต่างๆหรือว่าพยายามหลบหรือหลีกเลี่ยงคือถ้าไม่มุดลงสร้างเป็นอุโมงค์ก็ต้องยกเป็นสะพานข้ามแต่บางจุดมันไม่สามารถทำได้คือ
0: ไม่สามารถทำได้
1: เขาจะใช้วิธียกรถขึ้นไปแทนเพราะว่าร
0: ถมันเกิดขึ้นใช่ไหม
1: ไม่ถนนเป็นถนน
0: ทำถนนข้ามข้อมไป
1: เช่นสะพานข้ามแยกยมราชไปเลยหรือว่าแต่ว่าพอข้างบนเนี่ยวิ่งได้แต่ว่าข้างล่างมันก็วิ่งด้วยเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าข้างจะไม่วิ่ง
0: แล้วรถไฟก็ยังมีแล่นอยู่รถไฟก็ยังมีมาอยู่นะครับก็ตรงยมราชก็แค่ตอนนี้บรรเทาไปได้ส่วนนึงคือรถขบวนยาวๆเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งเข้ามาที่สถานีหัวลำโพง
1: ค
0: ือหยุดแค่สถานีรถไฟบางซื่อไม่ต้องเข้ามาก็ทำให้ขบวนรถที่เคยวิ่งมาก่อนนี่วันๆหนึ่งเป็นร้อยขบวนก็อาจจะลดลงไปกว่าครึ่งใช่ไหมจ
1: ะ
0: ทำให้ขบวนรถไฟที่เข้ามาในเมืองนี่น้อยลงแยกยมราชก็บรรเทาลงไปได้บ้างแต่ยังไม่หมดคร
1: ับ ก็คือโดยหลักการคือมันต้องไม่เจอกันถ้ามันเจอกันก็หลบเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการขุดอุโมงค์หรือว่ายกระดับนะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: แล้วก็สวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์และผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: แล้วก็คุยปรับทุกการเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่ชนกับรถเมล์เกิดไฟลุกท่วมทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนนะคะว่าโดยหลักการเนี่ยคือมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอะมันป้องกันได้
2: ไม่ใช่แน่นอน
1: เนาะแล้วโดยหลักการมันถ้ามันไม่เจอกันมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นถ้าเจอกันแล้วก็ขุดอุโมงค์หรือยกสะพานข้ามไปแต่บางจุดนั้นมันยังไม่สามารถทำได้หรือว่ามันยังต้องใช้เส้นทางร่วมกันอยู่แล้วก็จุดที่เกิดปัญหาเนี่ยในต่างประเทศก็มีจุดตัดทางรถไฟเหมือนกันนะแต่ที่ฉันเห็นนะอย่างบางประเทศเหล็กเนี่ยมันมาเป็นแผงแบบเป็นแบบอัตโนมัติอะมันล้วนมาเนี่ยไม่มีใครสามารถอย่างจีน
2: เน
1: ี่ยไม่มีใครสามารถผ่านได้มันเหมือนกำแพงเมืองจีนอ่ะใหญ่มากแล้วก็อย่างรัสเซียนะที่ฉันเคยเห็นนะมันเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหล็กม้วนของบ้านตึกแถวอ่ะแต่มันจากข้างล่างมันโผล่ขึ้นมามันงัดขึ้นมามันโชว์ขึ้นมาเหมือนเวลายกสะพานอ่ะมันยกขึ้นมาเลยนะมันเป็นแผ่นเหล็กคุณไม่สามารถผ่านได้แม้กระทั่งคนอยากมุดก็มุดไม่ได้มันต้องอยู่ระดับนั้น
2: ทำอะไรก็ไม่ได้ปีนก็ไม่ได้
1: คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างจุดที่จะหลบเช่นยกไปให้หมดให้ขึ้นสะพานให้หมดหรือมุดลงข้างล่างได้

0: เป็นสะพานหรือว่าทางอุโมงค์แบบนี้แล้วก็จะใช้ไอ้ระบบนี้ต่อมันจะมีอยู่เหลือน้อยนะไม่กี่จุดในกรุงเทพมหานครที่ตับเซียนแบบนี้มันจะต้องใช้วิธีการที่เข้มข้นกว่านี
1: ้ครับใช่ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุในรอบนี้มันเป็นกึ่งกลางระหว่างเรานะคะคุณสภา
0: บ้านคุณเกิดบ้านดิฉัน
1: ใช่ถ้าตรงมาก็เป็นที่ทำงาน
0: ที่ทำงานคุณ
1: มสว
0: นะคะบ้าน
2: ครับ
1: ถ้าย้อนกลับไปทางฝั่งสมทก็เป็น
0: ที่ทำงานเรา
1: ที่เราจัดวิทยุที่ทำงานเราดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยรู้สึกแบบเป็นพ
0: ิ
1: เศษอะ
0: ใกล้ชิดเป็นพิเศษ
1: ไม่น่าเกิด
2: เล
0: ยแถวนั้นอะแถวบ้านดิฉันผ่านบ่อยแล้วก็ดิฉันก็เดินข้ามถนนด้วยแล้วก็ขับรถผ่านแถวนั้นด้วยมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้รอดเว้ยทุกครั้งอะเพราะว่าเราไม่เก่งไงเราไม่ค่อยเก่งไงแต่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้จุดเนี้ยโหคนขับนี่มันต้องเซียนมากนะ
2: ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าผมเคยจะผ่านแยกเนี้ยจากอสมทเนี่ยจะไปตึกแกรมมี่เนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงอ่ะ
0: แล้ว
2: 55นาทีแค่ติดไฟแดงตรงนี้ก็จะร่วมชั่วโมงแล้วติดไฟแดงนานมากรถมันเยอะแล้วก็เข้าใจนะว่ารถมันเยอะ
0: ไอ้ที่สำคัญคือถ้าคุณเนี่ยทิ้งช่วงข้างหน้าเนี่ยเยอะเนี่ยข้างหลังคุณด่าคุณนะ
2: ข้างหลังก็โอ้ยบีบแตรไล่เลยถ้าเราไปรักษาระเบียบไอ้ช่องสีเหลืองที่ก็ห้ามจอดห้ามคว่ำไปใช่ไหมเราไปจอดทางหน่อยแล้วข้างหน้าอยู่เยอะข้างหลังก็บีบแตรแล้วแหมมันทำไมกล้าไม่ใจไม่ถึงอะไรทำนองนี
0: ้ถูกด่าชาวบ้านก็แบบรวมทัวลง
2: เออบอกแค่นี้มันแหมกลัวไปได้
0: ไปช่วยอะไร
2: หน่อยอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือ
2: รถมันติดใช่
0: มันมีปัญหาก
2: ฎจราจรใช่ไหมคุณจุฬาภรณ
0: ์
2: อธิบายเลย
0: ก็ย้อนกลับมาเรื่องของกฎหมายหลังจากที่เราฟัดกันอยู่เนี่ยเขาจะตั้งคำแรกเลยใครประมาททีนี้ในครั้งนี้มันมีความเห็นหลายด้านอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าบางหลายครั้งที่รถชนกันแบบนี้รถไฟกับรถประเภทอื่นเขาก็จะบอกว่าร ถไฟมันวิ่งอยู่บนรางคุณไปขับทับรางเขาแล้วคุณก็ไปคล่อมรางเขานะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าอันนี้รถไฟเนี่ยคือปลอดภัย 100% หมายถ
2: ึ
0: งว
2: ่
0: า
2: ไม
0: ่อันนี้อย่างแต่บางกรณีเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันต้องรับผิดชอบเหมือนกันมันมีความประมาทของรถไฟได้ด้วยเหมือนกันนี่อย่างกรณีนี้เนี่ยเราไม่รู้นะแยกไม่ออกต้องถามดร.กิฟส่วนหนึ่งแล้วบางคนก็เพิ่มเติมอีกว่าเฮ้ยคนขับเนี่ยฝ่ายไหนเป็นคนที่มีปัญหาไหมโดนมันจะโดนจับเช็คปัสสาวะกันช่วงอย่างเงี้ยแปลกมากเพราะว่าอย่างบางกรณีเนี่ยไอ้ที่เขาทำงานประจำเช่นของหน่วยงานภาครัฐนะอย่างการรถไฟขอสมกซึ่งขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะต้องมีรอบการตรวจคนขับเนี่ยที่เป็นเรื่องของสารเสพติดเนี่ยเป็นประจำหรือเปล่าถูกไหมแล้วไอ้ถ้าเกิดว่ามีการเสพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือเปล่ามันทำให้ความสามารถในการขับขี่เนี่ยลดลงหรือเปล่า
1: ค่ะอ
0: ีกประเด็นหนึ่งที่เขาเจอมาตอนหลังสุดไม่มีใบอนุญาตหลายคนก็ถามต่อตกลงมันจะเริ่มต้นที่ไหนต้องถามดร.เกียรติ
1: ค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยค่ะมีหลายเรื่องที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างในอดีตเองเนี่ยอย่างฉันถนัดในการวิเคราะห์เรื่องของกฎหมายละเมิดเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วหนีไม่พ้นคือ เรื่องอาญามันมีอยู่แล้วแหละประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
2: เป็นเหตุให้ผู้อื่น
1: บาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะมันรวมอยู่แบบคล้ายๆกับรวมอยู่ด้วยกันนะจนกระทั่งวันนี้มันก็มีข่าวมาเรื่องของการตรวจสารเสพติดขึ้นมานะคะมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยมึนงงเข้าไปอีกค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะมั่นใจในความปลอดภัยของเราได้อย่างไรในเมื่อขนส่งสาธารณะเนี่ยจริงๆควรจะต้องเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยของทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณสุภพรทราบดี
0: เพราะคุณช้าถูกด่าได
1: ้การจราจร
0: ช้าถูกด่าได้แต่ว่าปลอดภัยเนี่ยต้องชัวร์ถูกไหม
1: แน่นอนนะคะคุณสุภพรก็อยู่ในแวดวงสื่อมานานเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยปละละเลยได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีโศกนาฏกรรมแบบนี้อยู่กลางเมืองปั๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สื่อในประเทศเท่านั้นแล้วนะคะที่เห็นถึงความสำคัญจะเห็นได้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะส ื่อหัวนอกสื่อต่างประเทศเนี่ย
0: โอ้ถล่ม
1: รายงานข่าวเรื่องนี้เต็มไปหมดนะคะเพราะมันเกี่ยวข้อง

0: วัสดิภาพ
1: ของคนไง
0: ถูกแล้วบางประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมาเที่ยวบ้านเราเยอะ
1: ถูกต้องถูกต้องมาเที่ยวบ้านเราทุกคนต่างเช็คหมดแล้วนะคะว่ามันมีผลกระทบและความเสียหายต่ออะไรบ้างคือดังนั้นวันนี้อยากจะพูดให้ฟังคำหนึ่งว่าอย่าไปแยกเป็นส่วนๆค่ะเพราะถ้าแยกเป็นส่วนๆเนี่ยแต่จริงแยกเป็นส่วนก็ไม่ถูก
0: ตั้ง
1: ส่วนเหม
0: ือ
1: นกันนะคุณแต่ว่า
0: แต่ว่าม
1: ันก็ดูประมาทไปหมดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะดูแบบอย่างนี้เขามีทฤษฎีกฎหมายละเมิดอันหนึ่งที่เรียกว่า systemic risk หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงในเชิงระบบสมัยก่อนเนี่ยนายกฟ้องนายขอใช่ไหมคุณสุพรจักรพันธ์แต่ปัจจุบันเองเนี่ยถ้าวิเคราะห์จากเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันมากกว่ากอและขอน
0: ะ
1: ถูกไหมมันมีโอ้โหนายเอนายบีอะไรเต็มไปหมดสถาบันนั่นนี่บริษัทนั่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วทางออกเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางแก้มาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนเกิดเหตุนี่แยกนี้นี่ติดมานานแล้วนะคุณอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราผ่านอยู่ตลอดดิฉันอย่างเงี้ยใช้เส้นทางนี้บ่อยมากเพราะว่าโลเคอลรถมาตัดหรือแม้กระทั่งลงทางด่วนจากทางฝั่งอสมทแล้วติดขวามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันเห็นหมดเลยจนกระทั่งเนี่ย
0: ภาพออก
1: เคยเจอเหตุการณ์แบบที่คุณสมพรคุณจักรพันธ์เจอค่ะประเภทว่าบีบแต่เดินก็ไม่ไปนะคือถ้าอยากแซงคุณไปก่อนเลยถูกไหมถ้าคุณอยากไปคุณก็ไปก่อนเลยเราก
0: ็
1: ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะแล้วดังนั้นอ่ะไม่รู้เกิดคือพอเห็นแยกนั้นทีไรอ่ะรู้สึกว่าสักวันมันต้องมีอะไรสักอย่าง
0: ทุกคนคิดอย่างนี้แหละ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะคะนั้นต้องรีบผ่านให้ไหว
1: โอ้โหต้องแบบเขาเรียกว่า
0: อะไ
1: รนะการหายใจฮึบนึงอ่ะโอ้แล้วก็แบบไปละสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะคะคือคดีแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่คดีแบบอุ๊ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเหตุนี้ไปเจอผลนี้ไม่ใช่นะคะเพราะมันมีปัจจัยร่วมเยอะมาก
0: ฮึบก่อน59ละ59 20ละฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมา
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรืออย่างเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมล์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเ

0: เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา 13:00 นส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายพุทธิชาติกล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟทต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมย์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายต้นสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2 รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนานทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบ.เหล่าทัพถกแผนรบยุค AI ดันระบบอัตโนมัติเสริมศักยภาพความมั่นคงพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4โดยมีผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางพัฒนาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและรองรับสงครามยุคใหม่ในการประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองภัยคุกคามลดความสูญเสียของกำลังพลและเชื่อมโยงการปฏิบัติได้ครบทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์ด้านกองทัพบกได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสู่สนามรบอัตโนมัติแบบบูรณาการพร้อมผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับพันธกิจหลัก4ด้านได้แก่การข่าวกรองการควบคุมการบังคับบัญชาการยิงและการป้องกันกองทัพเรือเสนอแผนพัฒนาระบบอัตโนมัติและยานไร้คนขับทั้งอากาศยานไร้คนขับเรือผิวน้ำไร้คนขับและยานใต้น้ำไร้คนขับส่วนกองทัพอากาศกำหนดแนวทางนำ AI มาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์พร้อมยกระดับระบบบัญชาการและควบคุมให้สามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายแห่งผ่านระบบบัญชาการอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ AI ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในงานด้านความมั่นคงและบริการประชาชนอินเตอร์มิลานฉลองแชมป์เก่าโซ่สมัยที่21อย่างยิ่งใหญ่สโมสรอินเตอร์มิลานเฉลิมฉลองแชมป์เก่าโซ่ซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2025/2026 อย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับแฟนบอลเนรัสซูรีที่ออกร่วมฉลองชัยชนะกันอย่างมากมายนับเป็นแชมป์สกูเดโต้สมัยที่21ในประวัติศาสตร์สโมสรบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ของทีมงูใหญ่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นบรรดานักเตะนำโดยลาวตาโรมาร์ตินเดสกัปตันทีมขึ้นรถบัสเป ิดประทุนชัวร์ถ้วยแชมป์เคลื่อนขบวนพาเหรด

0: แห่ฉลองความสำเร็จไปทั่วเมืองมิลานฤดูกาลนี้อินเตอร์มิลานคว้าดับเบิ้ลแชมป์โดยคว้าแชมป์เก่าโซซิเลอาสมัยที่21แม้ยังเหลือโปรแกรมอีก3นัดและยังคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียสมัยที่10หลังจากเอาชนะลาซิโอ2-0ในรอบชิงชนะเลิศในกรุงโรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟสัญญาณมายังคะ
2: รอแป๊บนึงคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: แบกนะคะในช่วงหลายปีมานี้ที่เรามีเหตุการณ์ใหญ่ๆในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าปัญหาเรื่องของพึ่งยนต์กลไกเนี่ยเยอะนะในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่วิศวกรในบ้านเรานี่เฟื่องฟูมากเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นวิศวกรเก่านะจบวิศวะนะเรามีผู้ว่ากทมจบวิศวะเหมือนกันเป็นอาจารย์สอนวิศวะเรามีผู้นำฝ่ายค้านก็วิศวะเหมือนกันนะถึงแม้จะคนละสาขานะถ้าเป็นวิศวกรรมสายหลักต้องถือว่าท่านผู้ว่าชัดชาติจบสายหลักเป็นวิศวกรรมโยธานะแล้วก็สองท่านก็คือท่านนายกนะคะกับคุณเท้งอาจารย์ชัดชาติเนี่ยโยธาใช่ไหมส่วนคุณอนุทินอนุทินนี่ก็เรียกว่าวิศวะอุตสาหการ industrial engineering อันนี้เขาถือว่าเป็นเทรนใหม่ของสาขาเทคโนโลยีของคุณเท้งเนี่ยจบคอมนะคะก็เป็นเทรนใหม่ของสาขาเทคโนโลยีเหมือนกันไม่ใช่เป็นสายหลักเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องกลโยธาไฟฟ้าเคมีอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าล้วนรอบไปด้วยวิศวกรในสาขาที่มีความแตกต่างแล้วก็เป็นหลักของสายบริหารของบ้านเมืองในขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกใหญ่นายกเล็กก็คือท่านชัดชาติใช่ไหม
2: ชัดชาติแต่ท่านชัดชาติก็อย่างนี้ท่านละออกนะม
1: ี
2: ผลห
1: ้
2: าโมงเย็นวันนี้ละออกวันนี้ก็มีผลห้าโมงเย็นบอกแต่หลังจากห้าโมงเย็นท่านก็จะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเป็นอดีตผู้ราชการกรุงเทพ
1: ท่านเป็นรักษาการ
2: ไม่รักษาการละออกไม่รักษาการ
1: ละออกแล้วนะย้อนกลับมาย้อนกลับมา
2: ครับ
3: เป็นท่านประหลัดท่านประหลัดรักษาการ
2: ประหลัดรักษาการแต่ใช่ครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ย้อนกลับมา
3: ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมคือด้านไหนคิดว่าเรื่องที่เราต้องคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องบุคคลก็ด้วยล่ะค่ะประเด็นนึงแต่สิ่งที่สำคัญกว่าว่ากรณีแบบเนี้ยคนนี้ทำแบบนี้ในชีวิตประจำวันแล้วมันผิดแล้วมันประมาทเนาะอีกเรื่องที่อยากจะให้ในนั้นก็คุยกันแบบ
1: ความรู้นะ
3: นะคะ
1: ที่เราก็เชิงระบบ
3: ค่ะเป็นเรื่องเชิงระบบนะคะแล้วการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไว้ขนาดแค่เรา3คนนะที่ทำงานอยู่ละแวกนี้ค่ะเรายังรู้สึกว่ามันควรจะแก้ตั้งนานแล้วถูกไหมคะแก้ด้วยวิธีการไหนมันมีบางช่วงนะคะก็ตรง local road อ่ะคุณพรจากพันธุ์นึกออก
1: นะดิฉันก็กลัวตรงนั้นนะ
3: มันเวียนหัวไปหมดนะคะเดี๋ยวจะซ้ายเดี๋ยวจะขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีบางช่วงของวันนะคะคือเดินอ่ะขับไปบางครั้งก็เจอว่าเขามีไฟแดงไฟเขียวนะคะ

0: ก็คือตรง local road เองถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะก็ต้องรอไฟแดงไฟเข
1: ีย
0: วส่วนใหญ่ไม่มีคือ เ
1: หมือนใจ
0: บางครั้งไปก็โอ้วัดใจจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นการประชาชนก็จะตกอยู่บนความเสี่ยงเพราะถ้าเราวัดใจแบบนี้ไปเนี่ยเหตุการณ์แบบ
1: คนเก่งไม่เท่ากัน
0: เกิดในครั้งนี้อะค่ะใช่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก

0: ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการสักหน่อยหนึ่งนะคะคือตัวนั้นเองเนี่ยคิดว่านะคะประเด็นที่เราต้องคุยกันแบบลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเราต้องคุยกันมากกว่าปกติที่ว่าคนขับคนนี้น่ะเสพสารเสพติดนะคะคนนี้บกทงไม่เรียบร้อยคนนี้ไปจอดบนรางแสดงว่ามันต้องไปมากกว่านั้นนะคะ
1: คือมีความบกพร่องหลายจุดใช่ไหม
0: ใช่บกพร่องหลายจุดอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของแนวคิดนะกฎหมายละเมิดในสมัยใหม่มากๆแล้วพอเรื่องนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วปั๊บก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับเวลามันเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในกอกับในขอสองคนเท่านั้นแล้วนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้ความเสี่ยงเชิงระบบเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละแต่พอย้อนกลับไปอ่ะคุณเหมือนคุณคล้ายๆกับนั่งทำแมชชีนกลับไปอะค่ะเป็นในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้พลาดจากคนคนเดียวนะคุณ
1: ค่ะมันมีจุดที่มีปัญหาหลายๆจุดแล้วรวมเป็นจุดบกพร่องใหญ่ใช่ไหม
0: ถูกต้องนะคะหลายจุดที่มันเหมือนกับอ่อนแอค
1: ่
0: ะแล้วสุดท้ายมันมาปังทีนึงอ่ะทุกคนก็จะเห็นโอ้อันนี้นี่แหละนะคะแต่พอย้อนกลับไปเนี่ยหลายจุดในระบบเนี่ยมันผิดพลาดจริงๆนะคะตัวอย่างเช่นนะอันนี้เนี่ยคล้ายๆบูลเลตพอยต์ออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านไหนที่คิดว่ามันมีมากกว่านี้เนี่ยใส่เติมได้เลยนะโอ้นะ
2: คะ
0: จุดปัดทางรถไฟอันตรายไหมเดี๋ยวนั้นอันนี้เอาไปสั้นมากนะคะระบบเตือนเพียงพอเปล่าหรือยังต้องใช
2: ้
0: เจ้าพนักงานนะคะ
1: ยังต้องใช้ธงโบกไม้กั้นเสียง
0: ถ้าคุณไม้กั้นคุณไม่มีประสิทธิภาพคุณก็ไปกั้นแบบเมืองจีเลยถูกไหมคะรถโดยสารสาธารณะมีมาตรฐานหรือเปล่านะคะการตรวจยาเสพติดของพนักงานขับขี่สาธารณะมีมาตรฐานไหมการกำกับเดินบริษัทเดินรถอะไรต่างๆมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะคนขับเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: นะคะ
1: เวลาทำงาน
0: ความเสี่ยงของสังคมมีไหมวัฒนธรรมต่างๆโอ้ไม่เป็นไรหรอกบีบแต่ไปเถอะให้มันไปคาอยู่บนรางนั่นแหละมีไหมนะคะหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ถ้า
1: ลดทุนอะไรเปล่า
0: ทีละตำแหน่งดิฉันเนี่ยนะคะยังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยอ่ะเนี่ยเดือนเอาแค่
1: นั้นได้เกือบสิบแล้วเนี่ย
0: โอ้นั่นแปลว่าถ้าเกิดมันส่วนใหญ่ติ๊กถูกว่าใช่นะใช่นะแปลว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแล้วค่ะมันคือระบบนะคะอันนี้มันคือปรากฏการณ์ที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเชิงระบบแล้วค่
1: ะ
0: กฎหมายละเมิดยุคใหม่ในประเทศไหนก็ตามจึงไม่ได้พิจารณาแค่ว่าใครผิดนะคะเขาพิจารณาว่าถ้ามันปิดกั้นความเสี่ยงบางอย่างได้เชิงระบบเนี่ยความผิดแบบนี้หรือความเสียหายแบบนี้มันจะเกิดอีกไหมแนวคิดแบบนี้มีเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ public safety เอาอากาศนะการเดินอากาศเห็นไหมคุณสุพรสำคัญถ้าเกิดเครื่องบินสมมตินะคะเครื่องบินสองลำชนกันมันต้องเกิดจากความผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมคะหรือแม้กระทั่ง railway safety law ก็คือไอ้กฎหมายอย่างที่เรายกตัวอย่างแหละประเทศอื่นเขาก็มีนะรถไฟก็คือรถที่เดินด้วยรางนะคะโอ้ตัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในกลางเมืองเลยก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมปัญญาประดิษฐ์การดูแลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เรื่อง corporate negligence หรือว่าความประมาทเลินเล่อที่เกิดจากบริษัทสถาบันหรือองค์กรนี่แหละคือปัจจุบันน่ะมันเปลี่ยนจากในยุคอดีตที่เป็นเรื่องหนี้ระหว่างบุคคลหรือหน้าที่ระหว่างบุคคลเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดกรณีคือมันไม่เกิดบ่อยแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะนะคะเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดมันตกหรือมันอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาจะไม่สรุปทันทีนะคะว่านักบินผิดเพราะว่ามันไม่เหมือนในอดีตแล้ว
1: มันถึงต้องไปดูกล่องดำใช่ไหม
0: แมนนวลถูกไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณมีทั้ง AI คือความเสี่ยงมันลดลงอย่างมากแล้วนะคะ
1: ตะกี้ก็มีเครื่องบินชนกันนะที่ไอเดโฮ
0: ไม่มีใช่แล้วคุณคิดดูนะว่าบางคือเรื่องใช้สายการบินบางสายการบินเก่งกระทั่งถึงขนาดว่าอีก5นาทีเรากำลังจะเข้าสู่turbulence แล้วนะ ให้ทุกคนต้องระมัดระวัง ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยคุณคิดดูมันเก่งขนาด
1: นี้เก่งขนาดนี้
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่คือโอ้ได้คุยกับเพื่อนนะในครอบครัวอย่างเงี้ยคิดว่ายุคนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบที่เกิดที่กรุงเทพ รถไฟชนรถเมล์ไม่น่าจะเกิด
1: ไม่น่าจะเกิดแล้ว

0: นะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเชิงระบบดังนั้นถ้าจะจัดการเชิงระบบมันก็ต้องมีความรับผิดเชิงระบบซึ่งจะไม่เหมือนความรับผิดที่เป็นรายคนในอดีตแล้วดิฉันเนี่ยพยายามจะปรับ mindset ของลูกศิษย์ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยไปว่าปัจจุบันน่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเราเอากฎหมาย100ปีที่แล้วมาปรับใช้กับปัจจุบันน่ะมันไม่มีทางที่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของความยุติธรรมสำหรับทุกคนหรอกค่ะนะคะบางคนก็บอกอันนี้ค่ะบอกว่ามันมีข้อมูลเรื่องนี้ออกมานะตรวจน่ะฉี่แล้วเนี่ยไปพบสีม่วงนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้หรอกบอกว่าเนี่ยตื่นมาถึงไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยแม่รู้ไหมตรวจฉี่แล้วเห็นว่าเป็นสีม่วงคือเด็กๆอ่ะเนาะเขาก็ไม่เข้าใจแต่คือมันก็คือสารเสพติดที่เป็นเมทแอมเฟตามีนนะคะทีเนี้ยกรณีแบบเนี้ยผิดกฎหมายอะไรมันก็เป็นเรื่องกฎหมายยาเสพติดอยู่แล้วแหละนะคะอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องของการขับรถขณะเสพยาถูกไหมคะอันนี้โดยหลักการมันไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะอยู่แล้วมันคล้ายๆกับกรณีเมาแล้วขับนั่นแหละขับในขณะที่มีการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถูกไหมคะอันนี้พฤติการเนี้ยสะท้อนให้เห็นอะไรนี่คือประมาทเลินเล่อแบบไหนธรรมดาหรอหรือว่าร้ายแรง
2: ร้ายแรง
0: ถูกไหมนะคะหรือแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยถ้ากรณีแบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าไปถึงเรื่องของการจงใจได้เพราะตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็ยังฝืนทำนะคะอันเนี้ยอันนี้เดินพูดเฉพาะเรื่องละเมิดนะเพราะว่าอาญามันคงต้องมีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานในการพิสูจน์ที่มันเข้มข้นกว่านี้นะคะแล้วบางกรณีก็ยังอยู่ในกรอบนะเรื่องของอาประมาทเลิกกันไปนะคะแต่ต้องบอกว่ามันคือประมาทเลิกระดับ
2: ร้
0: ายแรงแบบใกล้กับจงใจมากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะด้วยความที่คุณลองเปรียบเทียบดูนะถ้าเป็นรถที่เป็นรถยนต์ขับส่วนบุคคลกับรถสาธารณะระดับของความร้ายแรงจะไม่เท่ากันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่รถส่วนบุคคลธรรมดานี่คือผู้ควบคุมระบบขนส่งสาธารณะเหมือนกับใครคะนักบินถูกไหมหมอผู้ควบคุมโรงงานที่มันมีสารอันตรายต่างๆคนคนนี้จำความ
2: ชีวิตของคนอื่น
0: ชีวิตของคนอื่นเลยอ่ะนะคะดังนั้นความคาดหวังในแง่มาตรฐานของการทำงานมากกว่าม
2: ันต้องสูงกว่า
0: แล้วเรื่องถามไปใช่สูงกว่าอยู่แล้วเรื่องถามไปแบบย้ำเลยนะในเมื่ออยากจะปฏิรูปกันก็อยากให้เห็นเลยว่าดังนั้นผู้ที่เลือกคนเหล่านี้หรือเจ้าพนักงานเหล่านี้ที่มาขับรถสาธารณะแล้วต้องมีความปลอดภัยสูงมาก
2: ไม่ใช่ลุงที่ไหนก็ได้แบบนั้นใช่ไหม
0: นะคะถูกต้ององค์กรเองเลือกคนแบบไหนมามันก็ต้องเข้ามามีความรับผิดชอบให้มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็เลยดันมองแบบนี้ถ้ารวมทั้งหมดแล้วอ่ะถ้าถามว่าใครผิดบ้างเนี่ยมันเยอะเลยนะคุณสมพรสาวพัน
2: ธ
0: ์คือผิดในลักษณะไม่ใช่กฎหมายอาญาแต่เป็นผิดเชิ
2: งระบบ
0: ที่ว่าทำไมถึงไม
2: ่เลือก
0: ให้มาตรฐานเราแค่มาตรฐานนะ
2: ไม่ดีตั้งแต่
1: ชั้นการเลือกอย่างนี้เราต้องมาถอดบทเรียนกันดีไหมฮะเห็นก็ชอบสังคมไทยเนี่ยพอไปมาเกิดเหตุเดี๋ยวเราต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้ไม่เกิดซ้ำขึ้นมาอีกถอดบทเรียนเต็มห้องสมุดแล้วตอนนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง
0: แล้วก็ใช่คือดังนั้นไหนๆถ้ามีเวลาสักนิดหนึ่งนะคะดังจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คืออันนี้เป็นบทความที่ส่วนตัวแบบตอนนั้นผัดอั้นตันใจเรื่องอะไรไม่รู้นะ10 กว่าปีที่แล้วอ่ะเคยเขียนเรื่องนี้นะคะแล้ววันนี้มันมาถึงมันก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเหมือนเดจาวูอ่ะมาอีกแล้วนะคะในประเทศที่เป็นระบบ common law ค่ะมันจะมีคล้ายๆกับหลักคิดที่เรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษนะคุณสุพรสัมพันธ์เมื่อสักครู่นั้นเปรียบเทียบให้ฟังว่านายกอที่เป็นคนขับรถส่วนบุคคลนะอย่างเราขับรถทั่วไปอย่างเงี้ยนายกอขับรถไปชนรถนายขออย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นขนส่งสาธารณะเนี่ยเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้โดยสารนะคะอันนี้ในกฎหมายประเทศอื่นนะถามว่าความสัมพันธ์พิเศษอย่างไรความสัมพันธ์ในลักษณะว่ามันมีความคาดหวังในมาตรฐานของการให้การปฏิบัติในแง่ของการรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่ใช้หรือว่าผู้โดยสารสาธารณะดังกล่าวหลักการนี้ผู้ประกอบการที่เป็นขนส่งมวลชนนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นขนส่งด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นะอากาศบนบกบนรางบนในน
2: ้ำ
0: ก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดเลยดังนั้นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนเนี่ยมีหน้าที่เป็นพิเศษนะคะพิเศษอะไรบ้างเส้นทางระบบการ

0: ยานเครื่องจักรอุปกรณ์ความเร็วการจัดตารางเดินรถการอบรมเจ้าหน้าที่มาตรฐานความปลอดภัยถูกไหม
1: มันต้องให้อยู่ระดับเดียวกันแบบเดียวกันใช่ไหม
0: แน่นอนแน่นอนต้องอยู่ในระดับที่ทุกคนคาดหมายได้ว่าเขาขึ้นไปอยู่บนรถโดยสารคันนี้แล้วเขาจะปลอดภัย
1: โอ้โหชีวิตคนเนี่ย100คนแบบเนี้ยถ้าอยู่บนเครื่องบินก็หลายร้อยคนอยู่ในเรือก็เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยเหมือนกัน
0: ถูกต้องแล้วคุณสุภาพรสักพันอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นแฟมิลี่อ
1: ่
0: ะครอบครัวของคนเหล่านี้ที่อยู่
1: ในมือเขาอะ
0: ชีวิตเขาอยู่ในกำมือเนี่ย
1: ยังมือดีก็บอกอยู่ใต้ฝ่าเท้า
0: ถูกต้องไหมคะอ่ะอย่างประภาพรขับรถเองสมมติว่าดิฉันเลือกแล้วจะขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอ่ะฝ่าไฟแดงนั่นนี่มันก็อาจจะเดือดร้อน
1: พาชาวบ้านไปตายได
0: ้เออพาคนอื่นก็อาจจะเดือดร้อนอ่ะระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ทำประภาพรเป็นคนขับรถสาธารณะมันจะไม่เหมือนขับรถตัวเองแล้วนะคุณสุวรรณจักรพัน
1: ค่ะ
0: เรามีคนที่อยู่ในรถที่เราต้องดูแลเขาอีกอะเยอะมากดิฉันก็เล่าแล้วเล่าอีก
1: มันเหมือนมันมีต้องมีเขาเรียกอะไรเอติกจริยธรรมที่สูงกว่า
0: แล้วก็มี
1: คนขับทั่วไป
0: มืออาชีพ
1: มีความเป็นมืออาชีพกว่า
0: จะมาเมาแล้วขับ
1: ต้องเก่งกว่า
0: หรือใช่คือคุณ
1: ต้องอายุมากกว่า
0: สุวรรณจักรพัน
1: เหมือนเวลาขับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไปสอบวุฒิภาวะแล้วก็สอบใบขับขี่แบบสาธารณะที่มีระดับท่าน
0: อ
1: ะต้องเก่งขนาดไหนอายุขนาดไหนมีความสามารถมากกว่าธรรมดา
0: ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะน่ากลัวแล้วแต่ไอ้ที่บอกว่าคนขับรถสาธารณะหรือรางสาธารณะเนี่ยใช้สารเสพติดอ่ะคือว่าน่ากลัวกว่าอีกคือหมายถึงว่ามันน่ากลัวในลักษณะว่าเราทุกคนอยู่บนความเสี่ยงทั้งหมดนะคะลูกหลานแฟมิลี่ของเราทั้งหลายอย่างเงี้ย
1: สารเสพติดนี่เป็นชั่วเป็นรายบุคคลแต่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ย
0: โอ้หนักเลย
1: แตกใจมาก
0: เลย
1: แตกใจมากเพราะว่ามันมาจากระบบอะว่าคุณต้องมีการคัดเลือกมา
2: อาจจะล่าช้ามันจะอะไรเพราะเมื่อก่อนในสมัยก่อนครับเข้าใจว่าการรถไฟจะเป็นคนออกใบขับขี่ให้คนขับรถไฟแต่ตอนนี้มันมีกรมเพิ่มขึ้นมาคือกรมการขนส่งทางรางเขาจะเป็นคนออกใบอนุญาตที่ให
1: ้เลยไม่รู้ว่า
2: จะล่าช้า
1: วิธีการ
2: ของระบบ
1: ว่าต้องเป็นแบบฝึกหัดเฉพาะของเขาหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ไหนมันต้องมีแบบเป็นมือหนึ่งมือสองอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี
0: ้แต่อย่างไรก็ตามถึงเราจะไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทุกคนน่ะรู้เชิงประจักษ์ก็คือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องผิดพลาดจากจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดรวมๆกันถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเอามาคุยกันแบบไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าเหนียมอายนะเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอ่ะนั้นก็เชื่อว่าทุกฝ่ายอ่ะควรจะต้องพร้อมในการปฏิรูปแบบในทางบูรณาการไปด้วยกันนะคะเราจะบอกไปบอกว่าเอ้ยคนนี้ผิดคนนั้นถูกมันไม่ได้แล้วเพราะฟังเนี่ยมัน
1: แก้ทั้งระบบ
0: ค่ะคุณ
1: คือต้องแก้ตั้งแต่วิธีคิด
0: เนี่ยทั้งระบบถูกต้องใช่ใช่ค่ะดังนั้นไอ้ที่เราบอกวิธีคิดหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเราทำได้ในฐานะประชาชนน่ะมันก็ทำได้ในลักษณะสร้างมาตรฐานของตัวเองอะเนาะอย่างเดียวก็ตั้งใจเลยบอกว่าอุ้ยต่อไปนี้นะฉันจะตั้งใจขับให้มันไม่เร็วอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่หลายเรื่องเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่
1: ในตัวเรา
0: เปล่าโอ้ถูกต้อง
1: แต่ว่ามันอยู่ในอำนาจรัฐนะคือถ้าเราวางระบบดีมีหลักการที่ถูกต้
0: อง
1: มันก็จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ยาก
0: ใช่ถูกต้องค่ะคือประเด็นตรงนี้อยากจะให้ฉุกคิดกันนะเนาะคือการที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วจะไปนั่งโทษอันนั้นอันนี้อันนู้นเนี่ยแปลว่าเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าถ้าเหตุการณ์เสียหายเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันย้อนคืนกลับมาไม่ได้นะคะ
1: มันต้อง
0: ทุกท่านที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บไปอ่
1: ะ
0: ครอบครัวของเขาไม่ได้คนเหล่านี้กลับคืนมานะอย่าลืมนะคะแต่สิ่งที่มันจะเป็นคุณูปการต่อไปได้อ่ะมันคือการออกมายอมรับกันก่อนค่ะว่ามันมีจุดบกพร่องจริงๆยอมรับมันเป็นแบบสมัยก่อนเรียกว่าแบบ gentleman นะ
1: gentleman
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณจะ gentleman gentlewoman นั่นรับ
1: คุณต้องมีหลักฐาน
0: ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
1: คุณต้องมีหลักฐานไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องได้
0: แต่คุณสุภาพรอย่าลืมนะว่าหลายๆครั้งอะค่ะเหตุการณ์มันบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณปฏิบัติหน้าที่ของคุณตรงตามมาตรฐานแล้วอะ
1: เหตุการ
0: ณ์แบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาดคุณ เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่า

0: ราพูดไปก็เหมือนเบลมแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเดือนก็ยังมีความเชื่อว่าเราทุกคนน่ะในประเทศนี้เนาะเอาแค่นี้แล้วกันไม่ไปไกลมากนะคะก็ยังอยากเห็นสิ่งที่เรียกว่ามันพัฒนา
1: สิ่งที่ดี
0: สิ่งที่มันดีขึ้น
1: ทุกคนพูด
0: เราจะทำอะไรได้
1: ทุกคนบอกว่า
0: อยากจะช่วย
1: ทุกคนบอกว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วทุกคนอยากจะมีบริการขนส่งสาธารณะที่ดีเราอยากจะมีคนที่มีทั้งความซื่อสัตย์มีความสามารถเนาะมันต้องแก้ต้องพร้อมใจกันแก
0: ้อืมใช่แล้วก่อนแก้เดี๋ยวนั้นมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราอ่ะจะเริ่มต้นในการแก้ไขได้อ่ะต้องยอมรับก่อนนะว่าเออ
1: มันไม่ถูกจริง
0: อืมใช่ค่ะโดยที่แบบไม่ต้องคือยอมรับโดยไม่ต้องโบยใครเลยนะใช่เราผิดไม่จุดใดก็จุดหนึ่งนี่แหละเราผิด
1: ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันต้องโยงไปจนถึงผู้บริหารที่อยู่สูงสุดหรือเปล่า
2: ก็คือใช่ป่ะ
1: ผู้บริหารที่อยู่สูงสุด
0: คือคุณสำคัญเราอะนะเอาแค่สามคนนะเราผ่านแยกนั้นกันมา
1: ทุกคน
0: อ
1: ะสามคนเนี้ย
0: แก้ให้ตายนะเราก็ไม่มีอำนาจในหน้าที่แก้ถูกไหมแต่ถามว่าเราเจอไหมปัญหา
1: เอ
0: าให้ท่าน
1: เราเห็นทุกวัน
0: ดูสิท่านก็เห็นเหมือนเรานั่นแหละถูกไหมคะคือจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดท่านโดยตรงอ่ะก็เข้าใจได้
1: แต่
0: ถ้า
1: ท่านจัดอำนาจ
0: เพราะโอ้แม่มีอำนาจท่านมาจัดการเรื่องนี้แล้ว
1: มัน
0: ก็เป็นคุณอุปการกับประเทศนะคุณ
1: แล้วก็เหมือนที่ดิฉันบอกอะว่าเรามีโอกาสที่เรามีตั้งแต่นายกเล็กนายกใหญ่มีทั้งฝ่าย
2: สาขาวิศวะกัน
1: วิศวะทั้งนั้นเลยไม่ใช่จะคุยกันรู้เรื่องนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นตึกท่านลมรถไฟหล่นลงมาล่วงลงมาหรือคือมันวางระบบได้มันเป็นปัญหาทางระบบทั้งหมดเลยไม่ใช่การผิดจุดใดจุดหนึ่ง
0: ง่ายที่สุดนะคุณยังไม่ต้องขุดอะไรนะคุณเอาไฟแดงไฟเขียวมาตั้งแล้วให้เขาขับตามสัญญาณไฟให้ได้ก่อน
2: เดี๋ยวก็จะกลับมาโทษว่าก็คนขับขี่น่ะไม่ค่อยเคารพกฎจราจรขนาดที่กั้นจะลงแล้วก็ยังฝ่ายังซิกแซกออกไปแบบคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไร
1: ก็
2: จะไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่าหาคน
2: ที
1: ่รับผิดชอบที่ง่ายที่สุดละ
0: ใช่ถามว่าเราก็เผชิญนั้นเราก็ยอมรับว่าอันนี้ก็เรื่องจริงเพราะเดินหน้าผ่านแยกนั้นทีไรก็รู้สึกอยู่ดีว่าทุกคนก็ดูเร่งรีบไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแบบนั้นนะคะแต่เดินก็ยังมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเกิดบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพอะเหตุการณ์แบบนี้จะลดน้อยลง
1: ค่ะ
0: ประเทศอื่นเขาก็สัสเพนเลยนะเขาแขวนเลยคุณก็ไม่ต้องขับขี
1: ่
0: ไม่ต้องขับรถตี
2: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่
0: แล้วบ้านเราทำแบบนั้นได้ไหมอะหรือจริงๆแล้วลงไปลึกกว่านั้นมันมีปัญหาอื่นอีก
2: ตรงเส้นนี้เคยเห็นแล้วก็พาคงเจอคนวิ่งมาจากกำแพงเพชรเนี่ยแทนที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยคือเข้าเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วจากฝั่งนั้นน่ะข้ามมาอีกฝั่งนึงเลยจะมาเข้าเส้นออกไป
1: น
2: ี
1: ่เออมันนิสัย
2: เก่งมากใจกล้าหาญมากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต
1: ์นั่นขึ้นอยู่กับความชั่วอะไรบุคคล
0: อย่าว่าอะไรเลยนะคุณสำคัญวันนั้นที่เกิดเหตุอ่ะแล้วนั่นมีงานศพตอนเย็นใช่ไหมคะเราก็ว่าเราเลิกค่ำแล้วนะก็ขับกลับบ้านสองไฟแดงบอกก็ได้ว่าแยกไหนแยกตรง UN นะคะตรงสหประชาชาติสองไฟแดงนั้นน่ะดิฉันก็ยังเจอคนที่ฝ่าไฟแดงทั้งสองแยกเลยเห็นแล้วแบบโอ้ยตายแล้วเหตุการณ์
1: จ
0: ะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็อ้าวทำไมเราอยู่หน้าเขาเรายังหยุดเลยเพราะว่าคนเข้าใจผิดไงไฟแดงแบบ
1: ดูผิด
0: อ่ะเหมือนกับว่าเ
1: ออคิดกระดังไม่ดีดูผิด
0: ใช
2: ่ไฟแดงมองเป็นสีส้ม
1: ไม่แล้วบางที
2: ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อะไรเงี้ย
1: ไอ้ตรงตึก UN เนี่ยบางทีซ้ายขวาเนี่ยบางทีมัน
0: ไม่รู้เลย
1: ดูยากถ้าคนไม่ได้ขับบ่อยเนี่ยบางทีนานๆไปทีเผลอพอรู้ตัวไว้มันจะเกินแยกต้องพยายามจะหลบหรือพยายามจะให้มันหลุดโค้งไปได้ให้ได้หลุดไฟแดง
0: ใช่ใช่แล้วเล่าให้คุณสะพานฟังอีกเรื่องหนึ่งด้วยก
2: ็
0: คือนั่นน่ะเห็นบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะเป็นจักรยานยนต์ก็ได้แต่เชื่อมั่นว่ารถส่วนบุคคลก็มี
1: ก็ทำ
0: เล่นมือถือไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วย
1: อันนี้ที่ฉันเห็นบ่อยมากโอ้ยังนึกในใจว่าเฮ้ยเขามีความสามารถพิเศษ
0: อย่างพิเศษมากเลยแต่มันก็ทำให้เราตระหนักถึงว่ามันอันตรายไง
1: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วเล่นมือถือไปด้วยเนี่ยโอ้โหแบบต้องกราบ

0: แล้วนะเฮ้ยมันเซียนจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ดูข้างหน้าข้างหลังไว้ไงมันให้คนอื่นก็ดูตัวเองตัวเองมันไม่ดูคนอื่นไงมันแล้วทีนี้คือส่วนใหญ่เขาจะปักล่มเล็กๆนะแต่ส่วนใหญ่คือคนที
1: ่ค
0: ือคนที่ทำงานแบบส่งอาหารส่งของ
2: บาง
0: ท
2: ี
0: เขาดูไงแต่ว่า
2: ขาดว่ามันกลางวัน
0: เออแต่บางทีไอ้พวกเล่น
2: มองไม่เห็น
0: ไอ้พวกเล่นไอ้พวกเล่นอ่ะมันเอาล่มเล็กๆเหมือนก
2: ันจะไปบอกเขาบอกว่าไม่ได้เล่นผมดูเส้นทาง
0: ดูเส้นทาง
2: GPS เพื่อจะไปทางไหนจะไปส่งของจะไปยังไง
0: มันควรจะต้องดูก่อนไหมเนี่ยหรือไม่ต้อง
2: จอดตาดูนานไปหน่อยอะไรเงี้ยแหละครับ
1: ค่ะคือทั้งหมดอ่ะเรื่องพวกเนี้ยค่ะก็คืออันนี้ไม่ได้ว่าขายของนะตัวเองอ่ะก็พอดีสนใจเรื่องละเมิดเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยทำใจเล็กๆของตัวเองกำลังจะเสร็จละฉบับหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แหละว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีคนที่แบบใช้มือถือแล้วก็เดินไปด้วยขับรถไปด้วยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันน่ะพฤติกรรมแบบนั้นมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าไอ้ที่ text กับ walking เนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณ
0: โดนชนนะ
1: คุณคือก็
0: ประมาท
1: เลอะด้วยนะคะ
0: เออใช่ค่ะมีคนมีชื่อเสียงหลายคนที่ถูกชนเสียชีวิตก็มีแล้วก็บาดเจ็บก็เยอะ
1: ถามว่าปัจจุบันน่ะแค่ว่าเราคิดแบบไม่ต้องทำอะไรนะคะนั่งขับรถแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีนะมันก็คือการเสียสมาธิไปแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยคือเสียไปเลยนะเพราะว่าต้องมาจดจ่ออยู่ที่โทรศัพท์ตัวเอง
0: แล้วไอ้นั้นน่ะมันจดจ่อมากกว่าข้างหน้าซะอีก
1: โอ้โห
0: เพราะมันต้องจ้อง
1: จริง
0: มันต้องจ้อง
1: หนักเลยค่ะหนักเลยก็ฝากไว้แล้วกันไหนๆถ้าบางอย่างเราก็ทำเองได้นะคะก็อาจจะลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่คือเราอ่ะอาจจะมองว่ามันคือประมาทเลิกคือเป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่นะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัวคนอื่นเขาก็ได้นะคะคือไอ้ที่มันไม่เกิดเนี่ยมันก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเนี่ยมันชนะเรื่องของมาตรฐานในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยดีกว่านะคะ
0: ก็เริ่มที่ตัวเรานะ
1: ถ้าเราเริ่มได้เราก็เริ่มที่เราก่อนละกันค่ะ
0: ค่ะเราคอยติดตามเรื่องราวของบ้านเมืองว่าเขาจะปรับระบบหรือว่าแก้อะไรกันบ้างนะคะช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cod Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: ก็หลังจากที่มีการตั้งข้อหาไปแล้วนะคะตอนนี้เขาควบคุมตัว

0: ขับแล้วก็เข้าใจว่าจะค้านประกันนะคัดค้านการประกันตัว
1: ครับคนขับทั้งคนขับรถไฟและก็คนขับรถเมล์ใช่ไหมฮะ
0: นะคะก็ในกรณีที่เกิดขึ้นนี่จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะแต่ว่าในเรื่องของความประมาทที่เป็นรายบุคคลเนี่ยก็คงจะเจอก่อนละที่ดิฉันติดตามข่าวมานี่ศาลอาญารัชดานะครับก็รับแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและคนที่คุมไม้กั้นไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นคัดค้านการประกันตัวนะคะจากกรณีที่รถไฟเป็นรถที่บรรทุกสินค้าที่2126แหลมฉบังบางซื่อพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟช่วงแยกมักกะสันใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงถนนอโศกดินแดงจนเกิดไฟลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที8คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า30คนซึ่งเบื้องต้นพฤติการของรถเมล์ที่จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมรางรถไฟขณะที่เครื่องกั้นไม่สามารถลงมาปิดกั้นได้ตามปกตินั้นนะคะความคืบหน้าวันนี้ที่สน.มักกะสันนะคะพนักงานสอบสวนทำการนัดหมายและเชิญตัวผู้ต้องหา2คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีก็ประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟหรือพคร.ชื่อนายสมยพรขอสงวนนามสกุลนะคะแล้วก็นายอุเทนสงวนนามสกุลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเกิดเหตุนะคะจนเสร็จสิ้นแล้วก็ควบคุมตัวทั้งสองคนไปที่ศาลอาญารัชดายื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่นิติกรของการรถไฟก็เดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนะคะทางฝั่งของพนักงานขับรถเมย์คสมกชื่อนายลาพิษสงวนนามสกุลได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกปัจจุบันยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายค่ะตำรวจระบุว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาจนสามารถให้การได้จึงจะสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่านายลาพิษจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรนั่นแหละในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะขอบคุณค่ะคุณจักกี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะคะจริงวันนี้เนี่ยมีเรื่องราว
1: จริงมีเรื่องไว้ที่แหมแล้วแต่ประภาพรมีติดธุระอยากจะคุยเรื่องรถเมย์ที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านล้มไปบนรถเมย์แล้วหัวไปฟาดกระจกรถเมย
0: ์ที่แรก
1: นี่เป็นเรื่องที่ใช่
0: แล้วบอกหัวฟาดกระจกแล้วหัว
1: แล้วบอกหัวกระจกเจ้าหัวจะแตกเลยหัวโนครับน
0: ับ
1: บาดเจ็บแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับเขาบอกหญิงรายนี้ได้ล้มหัวฟาดกระจกรถเมย์จนหัวแตกได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าโอ้ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันมากเพราะว่าครอบครัวเขาก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในออนไลน์นะครับเพราะว่าแล้วก็มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถเมย์มาให้ดูด้วยว่าหญิงรายหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นยืนเตรียมตัวที่จะลงจากรถใช่ใช่แต่ก็บอกว่าเป็นจังหวะที่รถเมย์กำลังเลี้ยวเข้าโค้งพอดีทำให้เสียหลักเสียหลักนี่ก็คือเลยเซไปกระแทกกระขอบที่นั่งแล้วก็หัวเนี่ยไปชนกับกระจกข้างรถอย่างแรงจนกระจกแตกร้าวแล้วรูปร่างเขาก็เขียวช้ำไปทั้งตัวนะครับปรากฏว่าพอญาติๆออกมาโพสนะครับเนื่องจากสาเหตุที่ถ้าโดนกระจกอะไรอย่างนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ปรากฏว่ากระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเนี่ยพาผู้หญิงท่านนี้ไปที่อู่รถแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายจากการที่ทำกระจกแตกบอกว่าตอนแรกจะเรียก4,300 บาทซ่อมกระจกแต่บอกว่าคนบาดเจ็บก็คงยังมึนๆงงๆก็เลยเรียกครอบครัวให้มาช่วยพูดคุยไปที่อู่ก็เลยต้องไปที่โรงพักก็เรียกค่าเสียหายก็พูดคุยกันปรากฏว่าตกลงกันได้พอสมควรแต่ก็ยังไม่ถูกใจญาติเขานะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าเจ้าคนขับรถเมล์เนี่ยบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้ออกคนละครึ่งเพราะว่ากระจกมันเป็นกระจกของรถเมล์ของหลวงนะ 4,300 ก็ออกแค่คนละ 2,000 อะไรเงี้ยครอบครัวก็เลยงงๆว่า
0: ฉันสงสัย
1: ว่าเอ๊ะฉันนั่งยืน

0: นี่เฉยแล้วรถ
1: เขาต้องจ่ายค่าเสียหายค่าบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลให้คนนั่งหรือเปล่า
0: ข้อสำคัญคือข้อสำคัญผู้หญิงคนนี้เขาได้รับบาดเจ็บนะหรือไปกระแทกเนี่ยแล้วเขาสูงอายุแล้วเนี่ยมันอาจจะมึนงงอะไรเขาก็ยังงงๆอะไรเงี้ยควรจะต้องพาไปรักษาตัวก่อนไหมแทนที่จะเอามาเรียกพูดคุยกันเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดที่แถวสถานบอกหมอชิดใช่ไหมฮะปรากฏว่าต้องขับรถเพราะรถคันนี้อู่มันอยู่แถวแถวน่าจะบางประกอบนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะลาก็ต้องไปไกลมากเลย
1: เป็นสายสายไกลสายไกล
0: แต่ก็ไปไกลมากปรากฏไปตกลงกันตกลงกันไม่ได้แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องค่าเสียหายอะไรเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอีกทีเขาขอพาญาติเขาเนี่ยไปพบหมอก่อนเพราะว่าท่าทางจะอาการจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามึนเวียนศีรษะแล้วก็ยังมีอาการอาเจียนออกมาด้วยก็แต่ปรากฏว่าไอ้อู่รถเนี่ยก็บอกว่าไปก็ต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลบางประกอบเนอะเพราะว่าม
1: ีดีลกันอยู่
0: ดีลกับอู่อยู่แทนที่เขาจะอาจจะกลับบ้านเขาอาจจะอยู่วังเขนเขาควรจะไปเข้าแถวนู้น
1: ก็ต้องมาที่นี่
0: บางประกอบเนี่ยต้องมาเข้าที่นี่ก็ไปก็จริงก็จะเป็นเรื่องที่ผมก็เอ๊ะนี่ว่าจะถามรถเจ้าพ่อพ่อว่าเอ๊ะลักษณะอย่างเนี้ยมาเรียกค่าเสียหายกับการที่คุณขับรถทำให้เขาเวียนเขาเนี่ยไปกระทั่งบาดเจ็บเนี่ยจะต้องมาจ่ายค่ากระจก
1: หัวไปโขกกระจกทำกระจกดีนะหัวเขาไม่แตก
0: ใช่แต่ภายในเราไม่รู้ไ
1: ง
0: ยิ่งหัวไม่แตกผมว่าหัวไม่แตกเนี่ยนะ
1: แต่ว่ามันก็ต้อง
0: ด
1: ีนะกระเทือนนะ
0: ถ้าหัวไม่แตกเนี่ยถ้าหัวแตกเนี่ยมันเห็นเลือดเห็นอะไรก
1: ็ภายในอะไร
0: แรงง่ายมันเห็นบ้างใช่แต่ภายในเนี่ยสิมันอาจจะกระทบกระเทือนวันนี้3วันนี้ยังไม่เห็นผลไปอีก7วันเดือนนึงมันอาจจะมีผลต่อเนื่องไปก็ได้เราก็ยังไม่รู้นะครับก็เนี่ยแล้วก็สงสัยอยากจะอย่างเงี้ยมาเรียกค่าเสียหายกับเขาได้เขาควรจะเรียกค่าเสียหายจากทางคนขับรถเมล์ด้วยซ้ำไปเพราะทำให้เขาหัวไปกระแทกกระจกจนเขามีอาการบาดเจ็บใช่ไหม
1: ค่ะมีเพื่อนที่มานั่งเมาส์กันหลายท่านนะคะ
0: ค
1: ุณซิสเซอร์คูนี่ขออนุญาตถาม
0: ด้วย
1: ซิสเซอร์คูบอกว่าจากเหตุรถไฟเนี่ยหนูเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านจุดนี้ดีที่ตอนขึ้นเนี่ยไม่เจอคนที่ฝ่าไม้กั้นเห็นแต่คันอื่นเขาทำแต่น่ากลัวมากค่ะแล้วก็หนูว่าชอบอาจารย์กีฟมากนะคะอัดอั้นตันใจทำงานวิจัยไปเลยพูดด้วยเอกสารสุดยอดมากคืองี้ดิฉันไม่อยากจะเซตเรื่องนี้นะกีฟเนี่ยดร.กีฟเนี่ยได้ผลงานเนี่ยหลายชิ้นมากเลยนะหลังจากที่จัดทันข่าวกฎหมายเพราะว่าแกอัดอั้นเกือบจะทุกเรื่องบางทีบางเรื่องเนี่ยมันยังแก้ไม่ได้ในขณะนั้นใช่ไหมแกเครียดแกเครียดก็เลยยุส่งเฮ้ยเขียนวิจัยไปเลย
0: ทำเป็นรายงาน
1: เ
0: ลยวิจัย
1: ผลงานตอนหลังผลงานเต็มเลยที่บางทีเอามาคุยแกบอกเออเป็นทางออกที่สร้างสรรค์ทางเวลาเรายุก็สร้างสรรค์เหมือนกันบอกเขียนไปเลยเขียนไปเลยวิจัยไปด้วยจะได้เป็นงานจะได้ไม่เครียดปรากฏได้เป็นงานเยอะมากหลายชิ้นมากเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จบในขณะที่เราคุยกันหรือในปีนั้นๆบางทีมันต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะด้วยความที่แกเป็นอาจารย์ด้วยวิจัยทุกเรื่องเก็บทุกเรื่องทุกเม็ดปรากฏว่าหัวได้งานดีๆหลายชิ้นมากบางทีก็เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณบีแบมบอกเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่อ่ะถามคุณจักรพันธ์เราคุยกันบ่อยนะดงขมิ้นดงขมิ้นเนี่ย
0: ตั้งแต่เจ้าอาวาสขึ้นไปถือว่าเป็นพนักงานของรัฐ
1: เ
0: พรา
1: ะ
0: ว
1: ่
0: าได้รับเงินเดือนแม้จะไม่มากก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นพนักงานแต่พระลูกวัดไม่เป็นนะพระลูกวัดไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐพระลูกวัดได้อยู่แต่ปกติแต่ถ้าเป็นเจ้าอาวาสแล้วถือว่าเป็นพนักงานของรัฐเพราะนั้นถ้าหากกระทำอะไรความผิดอะไรก็ที่เกี่ยวข้องกับรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับ157ได้ด้วย
1: 157ใช่ป่ะเป็นบ้างแล้วก็เงินบ่อยช่วงที่ปีกลายที่พระ157เยอะเยอะนะ
0: เยอะมากเลยครับ
1: คุณดิวบอกสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์อยู่โบเวตใกล้อเมริกาบางนาไม่ได้รับจ้างเตือนเหมือนกันค่ะอ๋อไอ้เสือกอดค้าใช่ไหม
0: เป็นดินไหวแล้วใช่
1: เออดิฉันก็ไม่ได้รับคุณบีคุณบีวันบีหนึ่งบอกทักทายมานะคะแล้วก็บางทีเนี่ยหูแต่ละท่านเนี่ยมีข้อมูลเด็ดๆที่เขาเก็บตกมาล่าสุดกันฟังอ่ะคุยต่อคุณจักรพันธ์ตะกี้คุยเรื่องของสุภาพสตรีที่ท่านได้รับบาดเจ็บใช่ไหมแล้วตอนหลังเป็นยังไงตกลงเขายังไงกัน
0: ก็ตอนนี้เขาก็ไปโรงพยาบาลแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตกลงกันสุดท้ายตกลงก็ยังไงเพราะว่าคนขับรถเมย์บอกว่าตอนแรกจะให้สุภาพสตรีท่านนี้จ่ายคนเดียวเลย 4,300 บาทแต่พอไปตรงพักตำรวจก็คงคุยกันแล้วว่าอ่ะงั้นจ่ายคนละครึ่ง ครอบครัวเขาก็ยังไม่คิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะแต่เขาบอกว่า

0: ขอไปรักษาตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่เรื่องค่าต้องจ่ายค่ากระจกร้าวเนี่ยดีกระจกไม่แตกนะแค่ร้าวเนี่ยก็มาเก็บเงินเขาจะให้ออกกับคนละ 2,000 หัวไปงานคนขับรถก็บอกว่าเพิ่งมาทำงานเงินเดือนยังไม่เยอะอะไรทั้ง
1: หมดหัวคนธรรมดามันไม่มีทางแข็งกว่ากระจกไปได
0: ้กระจกหนาวจะตายกระจกรถเมล์โอ้โห
1: แล้วไม่ใช่ไปทุบเขาซัดที่ไหนมันของของคุณ
0: คุณเป็นแล้วคุณเป็นคนไปทำให้เขาเหวี่ยงให้เขาหัวไปโดนเด้อ
1: เออทำเขาล้มอ่ะเขาต้องฟ้องคุณ
0: รักษาพยาบาลเรียกร้องค่าเสียหายด้วยซ้ำไป
1: รถร่วมใช่ไหมรถร่วมมากกว่าสายไกลส่วนใหญ่เดี๋ยวเขาดูดิเขาดูรายละเอียดข้างในนิดนึงกระจกเล้าเป็นแบบเป็นแห่เลยอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นนิรภัยแบบสองนี่ไหมเนี่ยงงแทนที่จะพาไปโรงพยาบาลกลับพาไปอู่เนี่ยนะ
0: แล้วก็โหเสียเวลานานนะจากหมอชิดเนี่ยไปถึงนู่นนะอู่บางประกอบอะไม่ใช่เองเลยนะไกลจะตายไปหลายชั่วโมงอะพอจะไปถึงอุบัติเหตุซึ่งจะเกิดช่วงเช้าไปถึงตกลงก็ได้หนุ่มบ่ายโมงเข้าไปเนี่ยโอ้อาการภายในของคุณ
1: ไม่รู้ว่าบาดเจ็บมากน้อยสักแค่ไหนยิ่งคือแทนที่จะบาดเจ็บน้อยแทนที่จะบาดเจ็บน้อยอาจจะเป็นบาดเจ็บมากไม่ยังไม่เห็นว่าเป็นทะเบียนอะไรหรือรายละเอียดของรถแต่น่าจะอ๋อ 433E เนาะรถร่วมบริการเนาะอันนี้รถร่วมบริการ
0: คร
1: ับ ต้องมีประกันอยู่นะคุณทำไมให้ผู้โดยสารจ่ายตังค์เดี๋ยวจะเริ่มงงไปร้องกสมกนะครับเอาไปแจ้งความไปร้องกสมก
0: งานจะเข้ากสมกเยอะฮะต้องทำมารีบไปเลยรีบไปเลยรับภูมิในการกสมกเลยนะครับ
1: เพ
0: ื่อการจะช่วยเยียวยาไปด้วยกันเลยเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนี้ความผิดน่าจะอยู่ที่คนขับรถเมล์หรือเปล่าไม่ใช่มาอยู่ที่ผู้โดยสารที่เตรียมที่จะลงแล้วรถไปเบี่ยงลักษณะอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะก็ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ย้อนไปนิดหนึ่งรถไฟชนกับรถเมล์ทำให้มีไฟลุกไหม้มีผู้โดยสารเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยหลายๆหน่วยงานลงมาเรียกว่าให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลแล้วก็เดือดเนื้อร้อนใจเป็นจำนวนมากนะคะรวมทั้งในแวดวงการเมืองเช่นช่วงที่กำลังจะขออภัยถึงจะหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่แล้วก็ลงพื้นที่ไปบางคนก็บอกว่าอันนี้เป็นช่วงหาเสียงหรือเปล่าหรือยังไงแต่ขอโทษนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ทุกฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะ อย่างน้อยก็สร้างผลงานให้การช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้จะหวังคะแนนเสียงอะไรต่างๆก็ตามนะมีท่านหนึ่งนะคะ อาจารย์สุชาติชวีดร.เอเนี่ยดร.เอก่อนหน้านี้ก็ท่านก็เป็นวิศวกร
0: เคยลงสมัครใช่
1: แล้วก็
0: เมื่อ4ปีที่แล้ว
1: ค่ะสมัยก่อนดร.เอก็เป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งที่เจอเรื่องแบบนี้บ่อยนะแต่ก่อนดิฉันได้คุยกับดร.เอบ่อยเพราะว่าบางทีมันมีเหตุเยอะคือถ้าคุยกับท่านที่มีความรู้มากๆบ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันมีเหตุบ่อยนะคะคือดร.เอเนี่ยก็โพสต์วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันว่ารัฐอาจจะต้องตอบคำถามที่เกิดขึ้นเช่นระบบอนัตสัญญาณเหมือนตอนที่เราคุยอะว่าทำไมกันไม่ลงรถไฟมันไม่ควรจะมาแล้วมันควรจะเป็นระบบที่อัตโนมัติมันเตือนอ่ะค
0: ือ
1: ถ้าไอ้นี่มันไม่ขึ้นไอ้นั่นมันต้องมาไม่ได้หรือว่าก็คือไม้กั้นถ้ามันไม่ลงอ่ะรถไฟมันต้องมาไม่ได้มันควรจะเป็นแบบนั้นมันไม่ควรจะวิ่งทะลุมาได้มันควรจะต้องใช้ระบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นระบบที่ไม่ใช่เป็นอัตโนมือแล้วอ่ะนะหลายจุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้ทีนี้ระบบอนัตสัญญาณเนี่ยมันไม่ทราบปัจจุบันนี้มันสมบูรณ์แบบหรือเปล่าถึงแม้จะมีรถขวางเพราะนั้นต้องตรวจสอบว่าระบบอนัตสัญญาณเป็นอย่างไรมีหรือเปล่าสมบูรณ์แบบไหมบกพร่องหรือเปล่าหรือมันขัดข้องหรืออย่างไรเพราะมันต้องทำหน้าที่เตือนคนขับรถไฟคือระยะที่มักจะบอกว่าเนี่ยแค่100เมตรแล้วเบรกเนี่ยมันไม่ทันมันต้อง2กิโลใช่ไหมที่เขาบอกกันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาบรรทุกสินค้าหนักมากๆ
0: หน
1: ัก
0: เปล่าขบวนรถไฟมันหนัก
1: โดยส่วนใหญ่
0: จะอะไรได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบนะมันไม่ใช่ว่าแค่ตามองแล้วก็เบรกในขณะที่เหมือนคุณจักรพันธ์ขับรถแล้วเห็นอะไรวิ่งตัดเนี่ยแล้วถึงจะเบรกแบบเนี้ยมันไม่ใช่ใช้ระบบความสามารถของมนุษย์แล้วมันมีระบบเทคโนโลยีที่ช่วยใช่ไหมคะก็คือระบบอนัตสัญญาณนี่แหละนะคะที่มันจะทำสัญญาณระหว่างตัว

0: จุดที่หน้างานอะกับจุดที่รถไฟกำลังจะแล่นมาถ้าระบบอนุสัญญาณมันไม่ให้สัญญาณอันเนี้ยไอ้รถมันไม่ควรจะมาได้เออมันต้องมันต้องชะลอหรือเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันวิ่งไม่ได้มันไม่มีทางชนเพราะฉะนั้นระบบบังคับสัมพันธ์มันต้องเชื่อมโยงไม้กั้นสัญญาณไฟแล้วก็เซ็นเซอร์เขาเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์เพราะนั้นไอ้จุดนี้มันมีปัญหาไหมเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยหลายชั้นคือถ้าสังเกตดูนะบอกว่าเมื่อรถไฟใกล้จะมาถึงมันจะมีไฟแดงกระพริบขึ้นมาแล้วก็เสียงติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งอันนี้เราได้ยินดิฉันได้ยินบ่อยบ้านอยู่แถวนั้นมันจะดังที่จุดตัดเพื่อให้รถที่กำลังสัญจรไปมาเนี่ยหยุดก่อนที่ไม้กั้นจะลดลงมาปิดทางไม่ให้รถผ่านแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไม้กั้นพอปิดสนิทลงเท่านั้นเซ็นเซอร์ของระบบมันจะส่งสัญญาณอนุญาตให้คนขับรถไฟว่าข้างหน้าว่างวิ่งผ่านได
1: ้ใช่
0: มันก็จะไม่มีการชนเพราะนั้นไอ้สัญญาณไฟวาบวาบหรือว่าไฟเขียวอนุญาตที่คนขับรถไฟสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลพอสมควรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม้กั้นปิดลงไม่สนิทหรือปิดลงไม่เต็มที่หรือมีอะไรกีดขวางระบบมันจะไม่ส่งสัญญาณอนุญาตไอ้นี่แหละที่สำคัญมันคือไฟวาบวาบมันจะไม่มีให้รถผ่านเพราะนั้นคนขับรถไฟมันจะเห็นว่าเฮ้ยสัญญาณเนี่ยมันยังไม่อนุญาตเพราะนั้นมันไปไม่ได้มันต้องหยุดหรือว่าชะลอหรือถึงแม้ว่ารถไฟตอนนั้นจะขวางทางอยู่รถไฟก็ไม่ควรจะวิ่งทะลุมาชนได้นึกออกไหมอันนี้
1: ค
0: ือโดยระบบเลยนะอันแรกก็คือระบบอนัตสัญญาณว่ามันผิดปกติหรือมีปัญหาหรือเปล่าประเด็นที่สองก็คือถ้าระบบอนัตสัญญาณมันทำงานได้ตามปกติทำไมคนขับรถไฟถึงไม่หยุดอันนี้ก็เป็นอาจจะต้องมาดูความบกพร่องของตัวมนุษย์ละอันแรกก็คือโดยระบบนะอันที่สองก็คือมาดูที่ตัวมนุษย์ในขณะที่เราได้ติดตามข่าวจนถึงขณะนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าขณะรถไฟที่วิ่งชนรถเมย์มีเสียงหวูดรถไฟดังเตือนถี่ๆล่วงหน้าหรือไม่นะคะถ้าคำถามแรกพิสูจน์ได้ว่าระบบอนัตสัญญาณปกติและรถไฟไม่ได้รับอนุญาตคือสัญญาณอนุญาตมันไม่มีมันไม่ได้รับเพราะนั้นไม้กั้นมันก็จะปิดไม่สนิทเพราะนั้นทำไมคนขับรถไฟถึงวิ่งฝ่าคือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยหรืออาจจะประมาทหรือว่าพร้อมทำงานหรือไม่อันนี้ก็จะมาเป็นความบกพร่องที่ตัวมนุษย์หรือเปล่าเพราะนั้นอันนี้มันหาได้ไม่ยากเพราะว่าร
1: ถไฟจะมีกล่องดำต้องมาดูนี่กันเลยครับมาดูที่กล่องดำของรถไฟนะครับก็ทางด้านดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านก็ได้เปิดเผยนะครับถึงผลตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถไฟที่ชนรถเมย์นะครับบอกว่าเบื้องต้นพบว่าขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาปะทะรถเมย์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็หยุดรถนะครับด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะประมาณ100เมตรเท่ากับว่าคนขับรถไฟเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้านั้นและบอกว่าต้องหาวิธีทางเพื่อหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่บอกว่าหยุดช้าเกินไปนะครับทำให้ระบบอนุสัญญาณที่ไม่ได้ผิดปกติมีการทำงานเพียงแต่ว่าไม้กั้นมันยังไม่ลงมาครบถ้วนนะครับทำให้คนขับรถไฟที่ควรจะหยุดก็หยุดช้าเกินไปเพราะว่าขบวนรถไฟนั้นการที่จะหยุดรถทันทีไม่สามารถทำได
0: ้
1: เนื่องจากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีน้ำหนักนับพันตันการหยุดรถที่มีโมเมนตัมหรือมีน้ำหนักมากเนี่ยทำให้สามารถจะทำได้ทันทีต้องใช้ระยะทางประมาณเกือบ2กิโลเมตรในการเบรกดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดรถได้ทันในระยะเพียง100เมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าต้องดำที่รถไฟพิเชษท่านเปิดเผย
0: ค่ะครับประเด็นที่3ก็คือเพราะเหตุใดคนขับรถเมล์ถึงจอดคร่อมทางรถไฟซึ่งอันนี้ตรวจสอบได้ง่ายแต่ว่าต้องรอหลังจากที่อาการเขาดีขึ้นแล้วก็เริ่มให้ปากคำได้ได้รับสัญญาณเตือนหรือไม่นะหรือประมาทหรือไม่สนใจซึ่งปกติคนทั่วไปจะไม่พยายามหยุดคล่อมหลังรถไฟเพราะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์เกิดขึ้นได้เสมอในประเทศไทยนะแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยเราขับผ่านบ่อยคือเราชำนาญทางแต่เพราะอะไรทำไม
1: ไปไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้
0: ทำไม
1: คล่อมไปแล้วจะทำยังไง
0: ซึ่งตอนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการจราจรที่คับข้างจนขยับไม่ได้หรือตั้งแต
1: ่
0: หลายนาทีมาก่อนหน้านั้นไม่ใช่ได้ยินเสียงเตือนแล้วก็มาคล่อมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคลิปเนี่ยมันจะช่วยได้ใช่ไหมมันจะมีสัญญาณถ้าแต่ว่าคำถามอันนี้มันก็จะไปโยงกับข้อที่2ว่าแท้จริง ระบบอนุสัญญาณทำงานได้ครบถ้วนครบวงจรหรือเปล่าคนขับรถไฟได้หยุดหรือส่งสัญญาณเตือนไหมคนที่บกธงนี่เขา

0: ยังไงนะคะแล้วประเด็นที่4อันนี้สำคัญใครเป็นเจ้าภาพใครจะเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะนั้นประเด็นเนี้ยมันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำหน้าที่ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยได้แล้วก็สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อเรียกว่าแก้ไขระบบแล้วก็ผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะนะคะ
1: เออเป็นคนบทคงก็โดนนะโดนตั้งข้อหาเหมือนกันนะครับข้อหาเดียวกับคนขับรถไฟและก็คนขับรถเมล์คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็เป็นเหตุให้กับผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับก
0: ็
1: ถูกตั้งข้อหาเช่นเดียวกันครับ
0: เราทุกคนจากทันข่าวทันกฎหมายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บผู้สูญเสียทุกท่านนะคะเราก็หวังว่าส่วนหนึ่งในรายการก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การตั้งคำถามรวบรวมข้อมูลที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เห็นทางออกได้ส่วนหนึ่งแล้วในครั้งหน้าเราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากทุกสื่อเลยเวลาไม่ทันนะคะดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโจทินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจิริรัตน์นะครับเรา3คนลาไปก่อนครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักปุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปนน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1/69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%ได้มีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส1ปี2569ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด

0: ดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยามีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจโนมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถก่อนเกิดเหตุชนรถเมย์กองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดภาพนายสยมพรอายุ46ปีคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุชนกับรถเมย์ขณะควบคุมตัวพบว่าไม่ได้แต่งชุดยูนิฟอร์มตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่นายสยมพรสวมเสื้อยืดกางเกงผ้าขายาวและสวมรองเท้าหนังไว้ผมยาวโดยหลังจากนายสยมพรเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันกลับพบว่านายสยมพรมีการตัดผมสั้นลงซึ่งมีรายงานว่านายสยมพรตัดผมสั้นโดยทางผู้บังคับบัญชาได้ส่งช่างไปตัดผมให้ถึงเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลในระหว่างที่รักษาตัวส่วนทางการสืบสวนเกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดบางตัวที่จับภาพขณะรถไฟเคลื่อนตัวอยู่โดยก่อนหน้านี้มีกล้องบางตัวสามารถจับภาพบริเวณห้องคนขับไว้ได้ซึ่งไม่พบว่านายสยมพรนั่งขับรถไฟอยู่ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยมีการเรียกตัวช่างเครื่องและผู้ช่วยคนขับรถไฟที่เป็นพนักงานบัดดี้ที่มาในขบวนเดียวกันกับนายสยมพรเข้ามาให้ปากคำในช่วงบ่ายวันนี้ภารดรชี้แจงสว.ยืนยันหนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัดตอบทำลายมองก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมช่วงกระทู้ถามสดนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.ตั้งกระทู้ถามต่อกรอบเวลาและแนวทางการยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มหมวดว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเป็นการแสดงความจริงใจและการเคารพเจตจำนงของประชาชนผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติเมื่อ8กุมภาพันธ์โดยนายภรดรตฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการเสนอร่างแก้ไขไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของรัฐบาลแต่เป็นหน้าที่โดยชอบของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะทำตามผลประชามติ 21.6 ล้านเสียงซึ่งพรรคจะประชุมในวันพรุ่งนี้พิจารณาเนื้อหาประเด็นหลักโดยหากส.ส.เห็นชอบจะเดินหน้าเข้าชื่อ1ใน5เพื่อยื่นร่างแก้ไขต่อรัฐสภารัฐบาลไม่สามารถกำหนดไทม์ไลน์ของการพิจารณาของรัฐสภาได้เพราะไม่ทราบว่าผ่าน

0: วาระหนึ่งหรือไม่และไม่ได้ตั้งกรรมธิการแล้วจะใช้เวลาเมื่อใดรัฐบาลตอบไม่ได้แต่รัฐบาลจะทำทุกกระบวนการตามที่เป็นอำนาจหน้าที่เช่นการเร่งรัดทำประชามติครั้งที่สองให้ดำเนินการรวดเร็วที่สุดหรือกระบวนการใดๆที่รัฐบาลเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายพร้อมสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติให้แก้ไขโดยขอย้ำว่าไทม์ไลน์ที่รัฐบาลไม่สามารถก้าวล่วงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คอลเซ็นเตอร์1615ค่ะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: 14:10 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์18 พฤษภาคม 2569นะคะวันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง FM 100.5 คืบหน้าข่าวของเรารวมทั้งทุกช่องทางออนไลน์กันด้วยวันนี้ทุกคนไหวกันไหมขนาดแผ่นดินยังไหวชีวิตเราก็ต้องไหวนะสู้กันต่อไปเอ๊ะคุณเก๋รู้สึกบ้านหมุนบ้างไหมครับช่วงที่เกิดเหตุการณ
1: ์ไม่รู้สึกเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแผ่นดินไหวนะคะสักพักก็มีเตรียมข้อมูลนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อ้าวแผ่นดินไหวหรอทำไมเราเองเราไม่รู้สึกแล้วก็ไปดูนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะของ X เนี่ยโอ้โหก็มีหลายพื้นที่เลยนะที่อยู่ตึกสูงๆนะคะเขาก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องของแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีการวิ่งลงมาจากตึกด้วยนะ
2: ก็ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอาคารที่สูงประมาณ9ชั้นขึ้นไปจะรู้สึกว่าอาคารสั่นไหวโคมไฟโยกใช่ไหมโคมไฟก็แกว่งไปแกว่งมาบางคนอาจจะนั่งอยู่บนอาคารสูงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้โยกบ้างก็มีนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่ชายฝั่งตอนใต้ของเมียนมาก็ใกล้กับเมืองย่างกุ้งก็ส่งผลกระทบมาไกลถึงกทม.เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนก็เป็นห่วงว่าโอ้โหไหวที่นู่นสั่นมาถึงนี่เลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนว่ากทม.เป็นชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่านักวิชาการด้านวิศวกรรมอย่างศาสตราจารย์อมรก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้กทม.เราสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติไปแล้วครับคุณเก๋
1: ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะหลายคนถามว่า

วันนี้แผ่นดินไหวนะคะแม้ว่าจะเกิดที่ทางเมียนมาแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวในทะเลใช่ไหมคะขนาด 5.3 เนี่ยแต่ทำไมประเทศไทยถึงรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แล้วอย่างนี้เนี่ยเซลล์บอร์ดแคสทำไมเราไม่ได้รับเลยทำไมไม่มีการส่งเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งปภ.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะลองไปดูในมุมของทางปภ.กันบ้างนะคะเหตุที่ไม่ส่งเซลล์บอร์ด

0: เซลล์บอร์ดแคสต์เลยทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวแต่ว่าประชาชนในหลายพื้นที่เขาบอกว่าเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะคือทางปภ.ก่อนอื่นต้องยืนยันว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการรายงานความเสียหายนะคะจากในพื้นที่ใดๆเลยแล้วตำแหน่งที่เกิดเนี่ยก็คือบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรนี่เป็นรอยเลื่อนเดิมเลยนะแล้วก็เป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากๆนะคะเวลาเขาปล่อยพลังทีจำได้ไหมคะที่ตึกสตง.นู่นนะคะห่างกันแบบเป็นหลายร้อยกิโลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้ตึกถล่มได้เลยนะคะด้วยความที่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งเชียงใหม่นะอำเภอเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ได้รับนะคะได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็รับรู้ได้มีลำปางด้วยมีนนทบุรีด้วยมีกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพักขนงพญาไทหลักสี่ภาษีเจริญคุณผู้ฟังขาโอ้โหใครอยู่ในเขตเหล่านี้เนี่ยได้รับแรงสั่นสะเทือนในช่วงเช้าในช่วงประมาณสัก 9:05 นาทีเนี่ยส่งข้อความมาได้นะแชร์กันนะคะแต่ทีนี้มาถึงจุดสำคัญว่าทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าหน่วยงานแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนเนี่ยต้องเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะ
1: ครับ
0: คือถ้าไล่ในขั้นตอนก็จะไล่ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นขั้นตอนแรกรองลงมาก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีหน้าที่ในการแจ้งเรื่องของการปฏิบัติด้านความปลอดภัยประสานจังหวัดติดตามผลกระทบให้ความช่วยเหลือหากเกิดความเสียหายแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังเซลล์บอร์ดแคสต์ก็เลยไม่สามารถที่จะส่งแจ้งเตือนได้เกณฑ์เป็นอย่างไรอันนี้สำคัญนะคะคือทางปภ.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าเกณฑ์อย่างเป็นทางการถ้าสมมุติจะต้องมีการแจ้งเตือนแล้วส่งข้อความเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยมันจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างในกรณีแผ่นดินไหวบนบกในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีขนาด 4.0 ขึ้นไปแล้วในกรณีที่แผ่นดินไหวบนบกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะต้องมีตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแล้วในกรณีที่แผ่นดินไหวในทะเลอันนี้ก็จะต้องมีขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่แจ้งเตือนเพราะว่าเกิดในทะเลใกล้เมียนมาขนาด 5.3 แล้วก็อยู่ห่างจากประเทศไทยเนี่ย200กว่ากิโลเลยฉะนั้นเองไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งเซลล์บอร์ดแคสต์ก็ไม่มีการส่งข้อความเตือนประชาชนผ่านระบบดังกล่าวนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าชัชชาติสุทธิพันธ์ซึ่งวันนี้ก็ทำงานในฐานะผู้ว่ากทม.เป็นวันสุดท้ายแล้วก็วอนคนกรุงอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามาตึกที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ก็ยังไม่พบปัญหานะครับแต่คนอาจจะรู้สึกได้ที่ 1.5 ลิตรอาจจะมีบางคนรู้สึกว่าไวต่อการโยกอันนี้ก็อาจจะตื่นตระหนกได้แต่ท่านก็ขอว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเพราะว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของ after shock เข้ามาด้วยนะครับเช่นเดียวกับท่านรองผู้ว่ากทม.คุณทวิดากมลเวชก็บอกว่าตอน 9:00 น.กว่าๆก็เป็นเวลาที่หลายคนรู้สึกว่ามีการสั่นไหวก็อยากให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็จะรู้สึกค่อนข้างเล็กน้อยท่านว่าอย่างนั้นนะครับเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของอาคารที่มีอยู่ก็รายงานผลอย่างรวดเร็วซึ่งก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรต้องน่าตระหนกในส่วนของโรงพยาบาลก็ยังทำงานตามปกติด้วยครับคุณเก
0: ๋ค่ะมาฟังคำอธิบายของทางกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นขนาดลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองจะต้องจับตามากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะท่านณัฐวุฒิแดนดีเนี่ยก็บอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขนาดประมาณ 5.3 ก็ถือว่าเป็นขนาดปานกลางนะไม่ได้มีผลกระทบด้านความเสียหายต่อประเทศไทยแล้วก็คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพได้เพราะว่าอย่างที่มีการบอกนะคะทางวิศวกรรมใช่ไหมคะบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ย

0: ขามีสภาพดินเป็นพื้นที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นด
1: ิน
0: อ่อน
1: แต่ไม่กระทบโครงสร้างหลักๆใหญ่ๆ
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือรอยเลื่อนสกายเนี่ยมันเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่แล้วพอเวลาเขาปลดปล่อยพลังงานสูงเนี่ยมันก็จะมีนัยยะสำคัญลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถามว่าอย่างประเด็นเรื่องของ aftershock เนี่ยมันจะมีตามมาอีกไหมแล้วจะรุนแรงหรือจะลดระดับนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงว่าอย่างเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังคือ aftershock เนี่ยอาจจะมีตามมาได้แต่ว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะลดลงคือตามหลักวิชาการเนี่ยความแรงจะลดลงประมาณ 1-1.2 หน่วยนะคะแล้วก็บอกว่าระดับดังกล่าวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายนะคะก็คือ aftershock เนี่ยมันเป็นกลไกเหมือนกับค่อยๆระบายพลังงานของเปลือกโลกแบบนี้นะคะท่านก็อธิบายส่วนเรื่องของแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็กลัวเพราะว่ามันเป็นแนวเดียวกันเลยนะแนวเดียวกับที่ตอนนั้นหลายคนยังจำภาพได้แล้วก็ยังหวาดผวากันอยู่ก็คือรอยเลื่อนสกาย
1: ถือ
0: ว่าเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ในเมียนมาเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายบอกว่ารอยเลื่อนนี้เนี่ยมันมีความยาวหลายกิโลเมตรมากนะคุณผู้ฟังแล้วแผ่นดินไหวที่ครั้งใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปเกิดทางตอนบนของแนวรอยเลื่อนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวตอนบนมันเป็นตอนล่างที่ห่างจากศูนย์กลางเดิมประมาณ500ถึง600กิโลเมตรนะคะก็ทำให้พลังงานที่ส่งมายังประเทศไทยเนี่ยมันเลยลดลงมากความรุนแรงมันก็เลยต่ำกว่าครั้งก่อนอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็ท่านก็บอกว่าแต่ทุกครั้งที่เวลาลอยเลื่อนสกายเนี่ยมันมีการขยับตัวเพื่อที่จะระบายพลังงานเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหลายแบบเป็น10ปีหลักร้อยปีเลยที่เขาไปสะสมพลังงานแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขยับตัวนิดเดียวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสั่นสะเทือน
1: oh.
0: เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ชี้แจงเหมือนกันว่าเหตุผลที่เซลล์บอดแคสต์ไม่แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้ปภ.ก็อย่างที่อธิบายไปว่ามันไม่เข้าเกณฑ์นั่นเอง
1: ครับก็ยังถือว่าห่างไกลและยังไม่มีอะไรน่ากังวลในชั้นต้นณขณะนี้เดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับสำหรับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นห่วงที่เกิดเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างไปประมาณ247กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ายังห่างไกลไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรู้สึกได้สำหรับคนที่ไวต่อการโยกสั่นครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเราก็เองเราก็ไม่ได้รู้สึกนะแต่ทีนี้เนี่ยไปตามต่อประเด็นใหญ่กันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของรถไฟชนรถเมย์วันนี้ก็มีความคืบหน้าเยอะเหมือนกันนะคะ
1: โดยเฉพาะการตรวจสอบของตำรวจครับที่เรียกว่าไปพบภาพวงจรปิดที่ทำให้ตำรวจอึ้งไปเลยทีเดียวครับว่าห่วงเวลาที่รถไฟชนรถเมย์ไม่ปรากฏภาพคนขับนั่งควบคุมรถไฟครับคุณเก๋อันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดสำหรับความคืบหน้าจากการที่เจ้าหน้าที่นะครับมีการเปิดภาพนายสยมพรอายุ46ปีซึ่งเป็นคนขับรถไฟขบวนที่ชนกับรถเมย์นั่นแหละครับก็เรียกว่าตอนควบคุมตัวเนี่ยพบว่าไม่ได้แต่งชุดยูนิฟอร์มนะไม่ว่าตอนนี้จะไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ก็ตามนะครับก็จากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยคือนายสยมพรใส่แต่เสื้อยืดกางเกงผ้าขายาวกางเกงขายาวนะครับแล้วก็สวมรองเท้าหนังนี่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับสำหรับการแต่งตัวแล้วก็หลังจากนายสยมพรคมขับรถไฟเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็พบว่าสยมพรมีท่าทีที่เปลี่ยนไปก็คือจากที่ผมยาวก็ผมสั้นลง
0: ค่ะ
1: เออมีเวลาไปตัดผมด้วยเหรอคุณเก๋ส่วนแนวทางการสอบสวนกล้องวงจรปิดนะครับทางตำรวจที่ตรวจสอบเหตุการณ์ณขณะนี้ก็บอกว่ากล้องบางตัวจับภาพขณะรถไฟเคลื่อนตัวอยู่โดยก่อนที่จะเกิดเหตุเห็นว่าวงจรปิดบางตัวนั้นสามารถจับภาพห้องคนขับเอาไว้ได้ครับแต่ที่น่าตกใจก็คือว่านายสยมพรคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมครับซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งจะเรียกตัวช่างเครื่องแล้วก็ผู้ช่วยคนขับรถไฟซึ่งเป็นพนักงานบัดดี้ที่มาในขบวนเดียวกันกับคนขับคนนี้มาให้ปากคำในช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณเก๋โอ้โหดูแล้วนี่ไปมา

0: ทางรถไฟนี่น่าจะมีปัญหาทั้งคนขับใช่ไหมรวมถึงยังมีปัญหาของคนที่ถือธง
1: คนโบกธง
0: คนดูแลไม้กั้นด้วยใช่ป่ะ
1: แต่ว่าในเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของคดีเองเนี่ยอย่างวันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะพลตำรวจตรีวรศักดิ์นะคะพิสิทธิ์บรรณกรเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะหลังจากมีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกรณีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยส่วนคนขับรถประจำทางเนี่ยก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟเนี่ยให้การไม่ตรงกันนะในบางประการ
0: ครับ
1: ก็คงจะต้องมีการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยคนโบกธงเนี่ยยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่ว่าคนขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณ
0: อ้าวโยนกันไปอีกโยนกันมาอีกแล้ว
1: ตำรวจบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมเรื่องของหลักฐานเรื่องกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงจุดเกิดเหตุเลยแล้วก็ตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดเนี่ยที่เป็นจุดตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นรถไฟเนี่ยมีการโบกธงถูกต้องครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่รวมไปถึงการให้อานัตสัญญาณการให้สัญญาณธงการติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารตลอดจนความเร็วขนาดผ่านแยกหรือจุดตัดว่าใช้ความเร็วคงที่หรือไม่แล้วก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุในการในตอนที่มีเหตุเนี่ยได้ลดความเร็วหรือไม่นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกช่างเครื่องผู้ช่วยคนขับรถไฟมาสอบปากคำแล้วก็จะเน้นไปที่หน้าที่ในการปฏิบัติว่าณวันนั้นเนี่ยแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่แล้วมีการประสานยังไงหรือไม่ประสานไปยังทางการรถไฟส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเดินรถทั้งหมดเนี่ยว่าขั้นตอนการผ่านจุดตัดแต่ละคนเขามีหน้าที่อย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่าซึ่งขณะนี้เนี่ยทางคณะทำงานเนี่ยได้ส่งหนังสือไปที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเข้าไปจำลองเหตุการณ
0: ์
1: ดูมุมมองการขับรถไฟว่าคนขับรถไฟเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดเพราะว่าตามกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นคนโบกธงที่ถือธงสีแดง
0: ๆใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะก็ต้องไปจำลองดูว่าคนขับรถไฟเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะขอเข้าไปจำลองตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าอย่างเร็วสุดเนี่ยก็อาจจะภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลขอเอกสารกล่องดำเรียกนิติกรของการรถไฟมาสอบถามว่าใช้ระเบียบหรือมาตรฐานอะไรในการออกระเบียบในการเดินรถการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนื่องจากพนักงานขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีการออกใบอนุญาตและเพิ่งจะมีผลนะคะมีเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยในปี69ตำรวจเนี่ยก็จะสอบสวนทั้งหมดเลยที่พูดมาให้สิ้นข้อสงสัยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญยังให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าในส่วนของพนักงานคนขับรถไฟเนี่ยที่มีกระแสข่าวนะคะที่ตรวจเรื่องการเจอสารเสพติดเนี่ยท่าน
0: ฉี่ม่วง
1: ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าอันนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเลยนะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเสพมาก่อนขับประมาณ10วันแล้วก็ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ปักใจเชื่อตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาเมื่อปี62ด้วย
0: โอ้สยมพรคนขับรถไฟคนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยละค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็เห็นว่าพบสารเสพติดนะคะเป็นในส่วนของกัญชาแล้วก็ยาบ้า
0: ก็เรียกว่าเจอจังๆแล้วนะครับสำหรับการรถไฟก็ตรวจสอบพบคนขับรถไฟไม่ธรรมดาครับไม่มีใบขับขี่และก็ยังมีประวัติเสพสารเสพติดอีกคุณเก๋
1: ค่ะ
0: นี่คือข้อมูลที่เพิ่งจะรู้กันนะครับว่า การรถไฟ

0: ก็ต้องเข้มกับการที่จะให้คนมาขับด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนชนก็ไม่อยู่กล้องไม่เห็นอีกเดี๋ยวรอความคืบหน้าจากตำรวจนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกแล้วว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังไงยังไงก็ผิดเต็
1: ม
0: ๆทั้งไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไปเสพสารเสพติดด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่การรถไฟทั้งระบบจากเดิมเนี่ยไม่ตรวจสอบสารเสพติดต้องจับตรวจให้หมดอ้าวที่ผ่านมานี่ไม่มีสอบยังไม่เข้มพอใช่ไหมคุณเก
1: ๋คือลักษณะในการตรวจเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยอย่างทางเรื่องนี้เองเนี่ยท่านรักษาการราชการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างคุณอนันต์โพนิ่มแดงเนี่ยท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคือเรื่องของมาตรฐานในการตรวจสุขภาพตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องมีเป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีการบันทึกผลตรวจทุกครั้งแต่ว่าอย่างเรื่องของการตรวจสารเสพติดเนี่ยคือไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำคือที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีการในการสุ่มตรวจเฉพาะเช่นจะตรวจตอนไหนตรวจตอนช่วงตรวจสุขภาพประจำปีหรือตอนที่เข้าไปเป็นพนักงานใหม่ๆก่อนเริ่มงาน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นกระบวนการแบบนั้นที่จะมีการตรวจนะคะ
0: ก็เห็นว่าหลังจากนี้คุณสุริพงษ์บอกว่าจะต้องปูพรมตรวจแบบ 100% เลย
1: ค่ะ
0: ต่อไปอาจจะเห็นตำรวจไปตรวจฉี่คนขับรถไฟเจ้าหน้าที่รฟท.คนขับรถเมย์บขส.ด้วยก็ได้นะเพราะก็เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยกับรถทั้ง2แบบเลยนะครับก
1: ็
0: เรียกว่าทุกหน่วยแหละครับที่มีการขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งในอดีตถามว่าเคยมีไหมเหตุการณ์ตรวจเจอคนขับรถไฟฉี่ม่วงแล้วก็มาทำให้คนเสียชีวิตแบบนี้คุณสิริพงษ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนจะมีนะใช่ไหมมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ว่ารฟท.สมัยนั้นเนี่ยถูกปลดไปด้วยซึ่งคุณสิริพงษ์บอกว่าตามเอกสารในพ.ร.บ.รางฉบับใหม่เมื่อ16มีนาคม69ที่ผ่านมาครับมีการประกาศให้ตรวจสารเสพติดและยืนยันตัวตนคนขับรถไฟโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้บังคับบัญชา1ขั้นต้องทำการรับรองผลนั้นด้วยเพื่อยืนยันว่าผู้รับรองนั้นได้รับรองแล้วและจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนส่วนการปลดตำแหน่งผู้ว่ารฟท.เนื่องจากปัจจุบันเป็นตำแหน่งรักษาการแต่จะต้องไปดูรายละเอียดกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
1: อ
0: ันนี้คือแนวทางการจะลงโทษคนในการรถไฟนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างเรื่องของผลกล่องดำที่ออกมาอย่างเรื่องของการเบรกเรื่องของเบรกระยะฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้อย่างทางการรถไฟเองเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะคืออย่างประเด็นเรื่องของระยะเบรกการหยุดรถเนี่ยทางรักษาราชการนะคะ อย่างคุณอนันต์เองเนี่ยก็บอกว่าคือถ้าตามหลักการการเดินรถไฟเนี่ยระยะเบรกปกติของรถไฟเนี่ยเมื่อรวมระยะในการตัดสินใจในการเบรกเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรนะคะแล้วถ้าหากใช้ความเร็วสูงสุดอันนี้เนี่ยคือถ้าหากใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นกรณีเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยจะต้องใช้ระยะประมาณ500ถึง600เมตรนะคุณผู้ฟังย้ำนะว่าเบรกฉุกเฉินใช้ระยะเบรกเนี่ย500ถึง600เมตรแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กล่องดำเขาตรวจพบเนี่ยรถไฟเบรกเพียง100เมตรก่อนชนซึ่งถือว่าเป็นระยะที่สั้นมากๆเลย
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปด้วยเรื่องของขบวนรถไฟเนี่ยมันเป็นขบวนรถบรรทุกสินค้า มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะมากนะคะก็จะต้องใช้ระยะในการหยุดยาวกว่าเป็นหยุดยาวกว่าปกติด้วยคำถามก็คือเนี่ยแหละค่ะมันก็ต้องกลับไปที่อีกว่าอ้าวแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญาณที่ให้เนี่ยเป็นยังไงเครื่องการรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันหมดเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนโบกธงนะคะแล้วก็คนขับรถไฟวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็คุมตัวทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลด้วยนะคะเห็นว่าด้านคนขับรถไฟนี้น่าเครียดเลยคือผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะว่าทำไมไม่หยุดรถไฟได้เห็นสัญญาณไฟไหมแล้วตอนนั้นเห็นสัญญาณธงหรือไม่อะไรต่างๆแล้วทำไมไม่ปฏิเสธว่าไม่ประมาทแล้วถามคือผู้สื่อข่าวยิงคำถามเยอะมากอ่ะคุณผู้ฟังเสพยาเสพติดมาก่อนขับรถจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วตอน

0: นขับรถไฟมีสติไหมรู้สึกอย่างไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอโทษหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสีหน้าค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดมากแล้วก็ก้มหน้าก้มตาตลอดก็ไม่ได้มีการตอบผู้สื่อข่าวนะคะส่วนคนที่โบกธงเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนที่เป็นพนักงานไม้กั้นนะคะเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกผิดแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองได้โบกธงแดงแล้วยืนหันหลัง อยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นมันลงรวมถึงยืนยันว่าได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟหยุดรถไฟแล้วและยังอ้างว่าตนเองไม่ได้ประมาทด้วยนะคะเนี่ยละค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเราได้ติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ได้เห็นภาพของคนขับรถไฟแล้วก็พนักงานกั้นหรือว่าคนคุมรางคนถือธงแดงไปนั่งในรถผู้ต้องหาควบคุมตัวหันหน้าชนกันเลยนะคุณเก๋ไม่รู้คงจะได้คุยอะไรกันมากมายนะครับแต่แน่นอนว่า2คนในขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าพนักงานเอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรต่างๆนะคะก็เห็นทางนิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าคาดว่าผลของ DNA เนี่ยก็จะรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้ความลำบากเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าลายนิ้วมือก็หายฟันก็เสียหายเองด้วยนะคะฉะนั้นเองอาจจะต้องมีการเทียบ DNA กับญาติใช้ทั้งเลือดใช้ทั้งกระดูกอะไรแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็ดจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ 14:37 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกันต่อเนี่ยละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานะคะเรื่องของจุดตัดทางรถไฟระบบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการปรับปรุงหลังจากนี้นะคะว่ามีอะไรจะต้องทบทวนกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับสายสุขภาพค่ะก
1: ็
0: เรียกได้ว่านะคะอยากจะแนะนำหน่อยค่ะเพราะว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรเนี่ยอย่างคาชิว่ารุ่น RC180เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมลับมากๆของสายเฮลตี้นะคะที่ชอบแล้วก็รักนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยแล้วก็ตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบเป็นนอนสติกข้าวไม่ติดนะคะล้างง่ายทนทานมาถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะคะจบในหม้อเดียวจริง ริงๆค่ะรับประกันนาน1ปีเต็มเลยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เพราะว่ามีมาตรฐานของมอกด้วยโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้เอาของแถมไปอีกทันที2รายการ

0: การเลยไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะโทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: มาติดตามกันถึงปมลึกเบื้องหลังครับที่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าเรื่องรถไฟชนรถเมย
0: ์
1: ส่วนหนึ่งคนขับรถไฟก็ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนทุกชนิดถ้าดูแบบที่เราเห็นข่าวล่าสุดรวมถึงยังมีเรื่องสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคุณเก๋
0: ค
1: ่ะแต่เรื่องของไม้กั้นและสัญญาณไฟอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าระบบอนัตสัญญาณใช่ไหมที่เราได้เห็นหลายๆประเทศบางประเทศอย่างรัสเซียนี่เขาเป็นแผงเหล็กขึ้นมากั้นเลยรถผ่านไม่ได้เลยก็มีนะครับส่วนประเทศจีนนี่เขาก็มีการโชว์คลิปเหมือนกันว่าแผงกั้นเขานี่โอ้โหก็เรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะมุดไปได้เหมือนบ้านเรานะครับ
0: คือกั้นค่อนข้างที่จะมิดชิดแล้วก็ทำเป็นชั้น2ชั้นเลยทีเดียวแล้วก็มีการเลื่อนไม่ให้คนเนี่ยลอดไปได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันไม่ใช่แค่จุดจุดเดียวมันเหมือนกับว่ามีช่องโหว่ช่องว่างรูรั่วเนี่ยหลายจุดแล้วมันมาประจวบเหมาะตรงกันพอดีหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณนิกรจำนงประธานมูลนิธินะคะประชาปลอดภัยแล้วก็เป็นกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมด้วยนะคะตอนนี้คุณนิกรอยู่ในสายแล้วสวัสดี
1: ครับ
2: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรคร
1: ับ ครับท่านนิกรมองอย่างไรครับกับปัญหาเรื่องรถไฟชนรถเมย์ถ้าจะพูดถึงเฉพาะเรื่องไม้กั้นและก็สัญญาณหรือระบบอนัตสัญญาณรถไฟบ้านเราก่อนครับอันนี้มันสะท้อนถึงปัญหาความปลอดภัยยังไงกันบ้างครับ
2: พูดจากอีเวนต์จากหลักการที่เคยศึกษามาเมื่อสภาชุดที่25เนี่ยทางสภาโดยกรรมาธิการการคมนาคมโดยตอนนั้นท่านประธานโสพลเป็นประธานกรรมาธิการได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม
1: ครับ
2: แล้วเราศึกษาไปถึงเรื่องปัญหารถไฟชนกับที่ทางตัดทางแยกหรือว่าทั้งหมดของรถไฟนี่นะครับข้อสรุปเนี่ยมันมาชี้ประเด็นได้ก็คือว่ามันจะมีปัญหาเราเช็คย้อนหลัง5ปีครับปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเรามาดูค่าเฉลี่ยก่อนว่าค่าเฉลี่ยที่มีเนี่ยประมาณสัก48รายต่อปีตับในยุคเสียชีวิตแต่ที่ผมไปพูดว่าผมรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าในกรณีนี้มันจะเกิดในชนบทครับแล้วก็เกิดทางผ่านเป็นหลักทางลักผ่านก็คือว่าชุมชนเนี่ยเขาไปแอบข้ามเอาเองนะครับไม่มีไม้กั้นไม่มีอะไรแล้วก็พอคนจากข้างนอกมาข้ามเนี่ยไม่รู้รถไฟมากี่โมงคนในหมู่บ้านนั้นรู
0: ้
2: ก็มีเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแต่ว่าที่เราพบเนี่ยในการเช็ค5 6ปีย้อนหลังเนี่ยในเขตกทม.ไม่มีมีก็มอเตอร์ไซค์ถูกเฉี่ยวบ้างเล็กน้อยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าในกทม.เองเนี่ยถ้าเราดูทั้งระบบเนี่ยมันเรารถติดนะครับพอรถติดแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะของการจัดการกับไม้กั้นอะไรเนี่ยเราจะมีไม้กั้นอยู่เกือบทุกแห่งนั่นแหละ
0: ครับ
2: แล้วก็มีการจัดการกันได้ดีอยู่แล้วก็เคยคุยกันอย่างนี้ครับคุณจักรเพชรครับเคยคุยกันว่าเอ๊ะไอ้เรื่องรถไฟตัดถนนในเขตเมืองหลวงเนี่ยมันจะทำให้รถติดเยอะเหมือนกันก็เลยคิดกันว่าจะยกระดับขึ้นยกร้อยขึ้นไปเลยจะได้มาคอสกันนะครับหรือไม่ก็กดลงใต้ดินยกสูงขึ้นไปค่าใช้จ่ายจะสูงเพราะมันรถเนี่ยมันจะเทคตัวขึ้นไปมันใช้กำลังเยอะนี่ครับเพราะว่ามันโค้งมันเหมือนรถเนี่ยยนต์เนี่ยมันเป็นรถไฟมันหนักนะครับหรือถ้าลงใต้ดินก็ไปมีปัญหากับน้ำท่วมอยู่บ้างอีกเพราะน้ำท่วมบ่อยมันมีประเด็นซับซ้อนอยู่ก็เลยเสนอขึ้นมาทีนี้ที่เราเสนอขึ้นมาในสภาชุดนั้นนะครับเสนอไปยังรัฐบาลคือมีสองเรื่องก็คือว่าหนึ่งให้มีการติดตั้งนี่เสนอไปก่อนแล้วนะตั้งหลายปีแล้วนะครับให้มีการติดตั้งไอ้กล้อง CCTV เพื่อดูแลที่จุดตัดนะครับที่จุดตัดว่าถ้าเราต้องการจะกำกับเรื่องการข้ามเส้นข้ามเส้นอะไรพวกนี้ที่แบบไว้ลงแล้วคุณยังไม่ยอมหยุดมันก็สามารถจะบันทึกแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายการจราจรทางบกได้ถ
0: ู
2: กไหมฮะอย่างนั้นแล้วก็ลองดูด้วยทีนี้ที่เราเสนอไปด้วยเนี่ยก็คือให้เชื่อมสัญญาณโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบที่มันแอดวานซ์นิดหนึ่งก็ไปเชื่อมกับตัวรถไฟเราเสนอให้ใช้

0: GPS จับว่ามาถึงนี่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเช่นระบบคือเราเสนอเป็นแบบเซฟซิสเต็มคุณจักรไปกับคือเราจะอาศัยคนตีธง
1: อ
0: าศัยปขร. อาศัยคนขับรถเมย
2: ์
0: อย่างเดียวไม่ได้ถูกมั้ยถ้ามันเกิดผิดพลาดแล้วมันจะรุนแรงมากแล้วเหตุการณ์เนี้ยผมถึงบอกรับไม่ได้เพราะว่ามันเกิดน้อยมากแล้วมันเกิดยังไงทีนี้ผมก็สงสัยอยู่แล้วทีนี้พอไปเจอว่าปขร. เองก็มีปัญหาเรื่องสารเสพติดในร่างกายที่ตรวจสอบแล้วแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นก็คือว่าเรื่องใบอนุญาตขับ
1: มันคือใบขับขี
0: ่ใบอนุญาตขับเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยการรถไฟเป็นคนออกแต่ว่าเมื่อปีไม่มันไม่นานเนี่ยเราออกกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยมีเลกูเลเตอร์ก็คือกรมรางเข้ามาเดิมไม่มีนะเดิมการรถไฟเป็นคนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับรถระบบรางทุกคนตอนนี้ต้องขออนุญาตใบขับขี่หรือว่าใบควบคุมรถเนี่ยจากกรมรางเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับก็เป็นปัญหาอยู่จำกัดดังนั้นผมตอบคำถามของคุณจักรเพชรว่าประเด็นนี้ไม่ว่ายังไงผมก็รับไม่ได้ศึกษาถึงศึกษาแล้วก็เราเห็นอยู่แล้วมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ครั้งใหญ่แล้วก็ต่อจากนี้ภาพพจน์ของปทม.เนี่ยมันทั้งสองภาพไม่ปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็คนก็บอกแล้วเอ๊ะคนที่ไม่เข้าใจทำไมแบบนี่เป็นทางห้ามข้ามเนี่ยเรารถไฟมาแล้วทำไมข้ามกันเป็นแบบนี
2: ้
0: นะครับมันก็เป็นภาพปรากฏอีกแบบว่าเราไม่เคารพกฎจราจรกันเลยหรือยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปถึงตัวคุณจักรเพชรกับ
2: จุฬาลั
0: ตก็คงเคยขับรถผ่านทางตัดอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้เราจะมีความปลอดภัยที่ไหน
2: อ่ะ
0: คือเราอาศัยโชคอย่างเดียวแต่มันโชคของเราก็คือว่าคนยกไม้ต้องทำถูกคนตีตรงต้องตีถูกคนขับรถไฟก็ต้องไม่อยู่ในสภาพแบบนี้เราอาศัยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่านี้ครับ
2: ค่ะก็คือมาตรการในการป้องกันเนี่ยก็คือเรื่องของhuman error เนี่ยคือมันอาจจะไม่ 100% อาจจะต้องเสริมเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดความสูญเสียใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนมีการตั้งคำถามเหมือนกันคุณนิกรอย่างเรื่องของการทบทวนการเรื่องของการระบายรถเนี่ยค่ะแล้วก็เชื่อมโยงประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟตรงนี้เราทำได้ไหมคะเพราะว่าอย่างที่รถมันไปคาไปคล่อมอยู่ตรงทางรถไฟเนี่ยค่ะ
0: มันทำจริงมันทำไม่ได้นะครับอย่างวันที่เกิดเป็นวันอย่างวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยลูกผมเคยบอกว่าวันธรรมดาเป็นวันที่รถติดชาวเย็น
1: ครับ
0: แต่วันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่รถติดทั้งวันใช่ไหมก็คือมือมันปัญหาเรื่องรถติดเป็นปัญหาของเมืองหลวงเพราะว่าระบบการถนนเนี่ยมีคนก็บอกว่าเอาเส้นทางรถไฟออกไปผมก็แย้งว่ารถไฟมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
2: ถ
0: ูกไหมไอ้ถนนเนี่ยเพิ่งมาทีนี้ไอ้การจัดการตรงนี้จัดการในที่ท่านนายกเสนอว่าทำทางคล่อมทางข้ามเลยก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่ามันใช้งบมหาศาลนะครับก็คงใช้เวลากันพอสมควรดังนั้นจุดที่จะต้องเคลียร์เรื่องนี้ก็คือว่า1มันก็เรื่องระบบอะระบบกันต้องทักกันแล้วรถอาจจะต้องมีระบบ IT เข้ามาช่วยเราเคยเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะครับ
2: ค
0: ืออย่างที่บอกแล้วผมไปประชุมที่สต็อกโฮล์มไปประชุมที่เมืองมาลาเกสเนี่ยก็สรุปของระบบของโลกเกี่ยวเรื่องรถเซฟตี้ก็คือว่าใช้นะครับใช้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเซฟซิสเต็มหมายความว่าถ้าเรามีปัญหาตรงนี้นะครับเราก็สามารถมีระบบอื่นมาช่วยสมมติว่าพอขอรอมีปัญหาระบบเบรกอัตโนมัติช่วยได้หรือ
1: hmm.
0: ถ้าคนตีธงมีปัญหาไอ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะร้องสนั่นหวั่นไหวเลย คือมันต้องมีระบบอื่นมาเราอาศัยแบบคน2 3คนต่อระบบแบบคนชีวิต คนมากมายบนถนนไม่ได้มันต้องเซฟซิสเต็มเนี่ยต้องเข้ามาช่วยผมเสนอแล้วก็เสนอไปทางรัฐสภาแล้วก็อยากให้มาดูแลเรื่องนี้กันเราคือคนเนี่ยผิดพลาดได้ระบบของโลกยอมรับว่าคนผิดพลาดได้แต่ว่าคนผิดพลาดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปยังคนอื่นๆรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนระบบ
2: แต่ว่ามันติดขัดตรงไหนคะในเมื่อถ้าเรามองว่าเราเห็นว่าเราควรจะใช้มาตรการอะไรต่างๆที่เข้ามาเพื่อลดความสูญเสียแต่ว่ามันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะคุณนิกร
0: คือผมอธิบายอย่างนี้อธิบายในเชิงระบบเลยว่าที่เสนอเซฟซิสเต็มคืออะไรเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามีพลาดนี้มันจะมีผู้กรองมีเซฟตี้อีกชั้นรองรับนึกออกไหมพลาดจากตรงนี้สมมติว่าในเคสนี้เนี่ยอ้าว เกิดรถผ่านไม่ได้ไปค้างอยู่รถเสียหรือ

0: อะไรพวกนี้ไอ้รถที่มาเนี่ยนะครับสมมติว่าเอาคนตีธงเนี่ยผิดพลาดนะครับสมมติว่ามันจะมีระบบของมันเองสุดท้ายมันต้องเบรกเองได้ถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่ามีการเตือนอย่างไอ้นั้นต้องเบรกขอดเป็นพันเมตรเป็นหนึ่งกิโลเพราะเป็นรถหนักนะครับอะไรแบบนี้มันระบบมันต้องจัดการได้เพราะว่าเวลาสูญเสียเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วเราสุดท้ายเราไปอาศัยพึ่งหลวงปู่ทวดอย่างเดียวได้คล้องคออยู่มันไม่ได้หรอกนะครับมันต้องมีระบบที่มาจัดการเรื่องนี้ได้นะครับพึ่งเด็กคนไม่ได้ไอ้ของเราเนี่ยคล้ายๆว่ารอดจากแบบที่หนึ่งไปตายด้วยแบบที่สองหรือรอดจากแบบที่สองไปตายมันกลับด้านกันไอ้ระบบเซฟซิสเต็มเนี่ยปิดพลาดหนึ่งสองมารองรับปิดพลาดสองสามมารองรับเลยเซฟซี่มันกลับด้านกันนะคุณดิ้งหนกนะคร
1: ับ
0: กลับด้านกันมาก
1: ต้องทำเหมือนกับประเทศจีนรัสเซียเลยไหมครับท่านนิกรที่เอาแผงเหล็กมากั้นเต็มถนนหรือว่าทำเป็นรั้วอัตโนมัติขึ้นมาเลย
0: บางทีก็น่าจะดีเหมือนกันอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพราะว่าหยุดตัดมันน้อยลงเนี่ยอย่างรถไฟเข้าหัวลำโพงตอนนี้เราก็ตัดออกแล้วใช่ไหมฮะในศูนย์กลางเนี่ยมันลดลงแล้วเพื่อปัญหานี้แหละปัญหาที่ว่านี่แหละก็มาอยู่ที่สถานีใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ลดลงตามสมควรแล้วนั้นเรื่องนี้ต้องมาดูแต่ผมยืนยันว่าเราอย่าไปหวังเรื่องมิสเทคนะครับเออร์ของฮิวแมนเออร์เรอร
2: ์
0: มันเกิดขึ้นแล้วมันสูญเสียเยอะแล้วก็อีกอย่างเราจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องโทษแบบความเคยชินเหมือนกันเราก็ไหลไปเรื่อยน
2: ะ
0: คล้ายๆว่าเส้นเหลืองเส้นแดงเราไม่เกี่ยวก็ไปข้างหน้าก่อนแล้วไปข้างหน้าก่อนแล้วก็มันไม่ปลอดภัยจริงๆก็ต้องทำทั้งสองอย่างทั้งคนที่คล่อมทางทั้งรถที่กำลังมาและทั้งที่สำคัญก็คือระบบการควบคุมตรงนี้ครับต้องทำให้ครบหมดเพื่อให้มันมีตาข่ายตักทอหลายชั้นหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วเวลาสูญเสียก็มาเสียใจกันทีเพราะปางกองใหญ่ไหม้ไปก็เดี๋ยวก็กลับมาที่เดิมอีก
2: มันต้องมีแบบเป็นกล้องตรวจจับรถค้างบนรางแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เราเสนออย่างนั้นเราเสนออย่างนั้น
2: แล้วก็
0: มีระบบ
2: แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แล้วก็เป็นศูนย์ควบคุมที่ประสานงานกันได้ทุกฝ่ายจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คือให้มันเป็นระบบแบบไอทีหรืออะไรพวกนี้มันทำได้แหละตอนนี้คือไม่ใช่ว่าไปอาศัยแบบคนตีธงอยู่อย่างเดียวมันไม่ได้ถ้าเกิดผิดพลาดแบบนี้นี่เหตุการณ์ที่เกิดจะไม่เคยเกิดเป็น10ปีแล้วอ่ะแล้วพอเกิดทีก็เสียหายต่อภาพพจน์ประเทศก็เสียหายมากเรื่องนี้ครับก็เป็นความไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยบอกรับไม่ได้แล้วก็วันพุธคือวันมะรืนนี้ก็กรรมาธิการการคมนาคมก็จะนำเรื่องนี้เข้าแล้วไปดูว่าจะเสนอต่อรัฐบาลว่าอย่างไรครับ
1: ครับก็จากเหตุการณ์รถไฟไทยของเราในครั้งนี้ก็ถือว่าชนครบทุกประเภทแล้วนะครับไม่มีอะไรที่รถไฟไทยเราไม่ชนแม้แต่ที่สีคิ้วเองจากบริเวณตรงนั้นถึงวันนี้เองครับท่านนิกรมองการจะมีหน่วยงานกลางที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นระบบอย่างไรครับเพราะว่ามีนักวิชาการเรียกร้องเหลือเกิน
0: ผมยังหวังอยู่ว่าตอนนี้เรามีกรมรางเดิมเนี่ยการรถไฟดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามีกรมรางกรมรางเนี่ยเป็นกฎหมายใหม่เพิ่งออกเมื่อปีเนี้ยนะครับเป็นเลกูเลเตอร์เป็นคนคุมอีกทีอย่างเช่นเดิมเนี่ยการรถไฟจะเป็นคนออกใบอนุญาตขับไอ้พกร.เองป
1: ั
0: จจุบันเนี้ยจะต้องออกโดยกรมขนส่งทางรางแล้วการดูแลตรงนี้มีการควบคุมแล้วตอนนี้เพิ่งพูดก็พูดเถอะเพิ่งมาตรวจสอบกันสารเสพติดกันใช่ไหมแล้วก็มันกลายเป็นที่เขาว่ากันว่าไฟไม่ฟางมันก็บางทีก็จริงอ่ะทีนี้อยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราระบบยังไงผมเคยดูแลกรมขนส่งเนี่ยแล้วก็ขสมกเนี่ยเวลาเทศกาลเนี่ยแอลกอฮอล์ซึ่งกฎหมายรับได้ 50% ใช่ไหมแต่ว่าในผู้ควบคุมรถโดยสารคือคุณไม่ได้ดูแลชีวิตเดียวคุณดูแลคนแบบทั้งคันก็ 40-50 คนในรถบขส.เนี่ยคุณต้องแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ถ้าเจอปั๊บเนี่ยให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เลยไม่ใช่ 55% ตามกฎหมายกำหนดเราไม่เอาต้องเป็นศูนย์คือมันจัดการได้แต่ระบบการตรวจสอบมันคืออะไรมันมีการสุ่มตรวจไหมนี่เท่าที่ทราบเนี่ยอกรอคนนี้ไปตรวจสอบตอนครบปีละครั้ง
2: ค่ะ
0: คือพอไปตรวจเสร็จหลังจากนั้นมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงมันยุ่งยากไปหมดอะครับนะครับก็ต้องจัดลำดับกันพอสมควร
1: ครับสุดท้ายท่านนิกรช่วยฝากถึงจอมเมื่อก่อนมีจอมปาดจอมอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นจอมคล่อมจอมขวางแล้วครับท่านนิกรฮะเรื่องของระเบียบการจราจร

0: รกฎขับขี่ครับที่มีพฤติกรรมแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับจะทำไงให้ลดลงได้ครับ
1: ผมพูดไปในเชิงระบบแต่สุดท้ายเนี่ยระบบเนี่ยมันสู้คนไม่ได
0: ้ครับ
1: คือระบบมีแต่ว่าคนที่ทำลายระบบก็คือมนุษย์นี่แหละคนนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำไปพร้อมๆระบบก็ต้องจัดให้ดีแล้วก็วินัยเนี่ยก็ต้องจัดให้ดีเราเพิ่มโทษเนี่ยนะครับไปเยอะแล้วไอ้พรบจราจรทางบกเนี่ยเพิ่มเป็น4เท่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์เหมือนที่เราเสนอกันว่าใช้ CCTV แล้วสแกนนู่นเลยป้ายทะเบียนแล้วส่งใบสั่งไปที่บ้านเลยมันต้องแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยทุกคนคนล้นทำได้ทีนี้พอทำได้สักคนนึงเนี่ยทุกคนก็ทำตามแล้วก็คนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำตกลงกฎมันมาลายหายไปแล้วทุกคนก็ไม่เคารพกฎมันจะกลายเป็นสังคมไทยทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้มันไม่ได้หรอกมันต้องมีวินัยมันต้องมีระเบียบพอสมควรเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันกระทบกระเทือนคนอื่นมันทำให้ความสูญเสียไปตกอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องฝากว่าช่วยผมพูดเสมอว่าช่วยกันดูแลตนเองอย่าให้เกิดภัยบนถนนช่วยกันดูแลครอบครัวตัวเองนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าให้ตัวเองไปสร้างปัญหาหรือสร้างอันตรายกับคนอื่นเลยนะครับต้องช่วยกันหมดนะครับ
2: ก็ต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เน้นประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือว่าได้เมื่อกี้ก็เจอกับท่านประธานโสพลที่เราเสนอเรื่องนี้ท่านประธานโสพลเป็นกรรมธิการการคมนาคมอยู่นะครับท่านก็ส่งเรื่องแล้วก็สภาชุดนั้นพิจารณาเห็นชอบส่งอนุสาวรีย์แล้วเมื่อกี้คุยท่านโสพลว่าคือผมเนี่ยไปเสนอระบบใหม่ระบบขึ้นมาเอาแบบอย่างอังกฤษนะครับก็คือเป็นของอังกฤษก็มีแพ็คของเราก็จะเป็นแพ็คที่แพ็คไทยแลนด์นะครับก
0: ็
1: คือว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบของสภามารวมกันเอากรรมาธิการมาแล้วก็ส่งความเห็นไปยังรัฐบาลนะครับตอนนี้เสนอหนังสือไปแล้วเพราะว่าเราตั้งมาได้แล้ว2ปีสมัยท่านบรรณาตอนนี้เราจะทำต่อแล้วตรงนี้มันจะมีข่ายที่จะมาช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นของรัฐสภาครับเดี๋ยวรอดูกันแล้ว
0: ครับ
2: นะคะก็คงจะได้เห็นเรื่องของการขยับนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิกรมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณอย่างสูงครับ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับคุณนิกรจำนงครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้ด้วยนะครับก็ยังพอมีแนวทางนะคุณเก๋นะแต่รอการหยิบยกเอาไปใช้แล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยใช่ปะ
2: ใช่ค่ะอย่างวันนี้เองนะคะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันอย่างเรื่องของการทบทวนความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงนะคะก็บอกว่าได้สั่งให้สำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งนะคะตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมดเครื่องหมายจราจรจริงๆมันก็มีอยู่แล้วนะเครื่องหมายจราจรเส้นทะแยงเหลืองสัญญาณไฟจราจรรูปแบบการจัดช่องทางเดินรถการไหลของการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะคะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับมีความซับซ้อนสูงในเชิงโครงสร้างด้านการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางการจราจรที่มีรถหนาแน่นด้วยนะคะลักษณะปัญหาเนี่ยก็คือท่านก็พยายามที่จะชี้นะว่าจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันคือในแง่มุมของเชิงกายภาพเนี่ยเป็นถนนคู่ขนานรถมันต้องทะลุข้ามไปอีกฝั่งมีการเปลี่ยนเลนจากซ้ายไปขวาอย่างกระทันหันการจราจรหนาแน่นแล้วก็มีรถไฟตัดผ่านเรื่องของกลางระบบถนนเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาสะสมหนาแน่นแล้วก็การควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำไม่ง่ายนะและที่สำคัญเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายจราจรการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลระบบจุดตัดสัญญาณโครงสร้างรางสำนักงานจราจรแล้วก็ขนส่งปรับปรุงผิวจราจรเครื่องหมายจราจรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องเอาเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะทุกคนเห็นตรงกันว่าเรื่องของ human error เนี่ยบางทีมันจะไปพึ่งสักทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องก็เป็นการควบคุมรถไฟแบบอัตโนมัติหากเครื่องกั้นไม่ทำงานก็จะมีอะไรต่อมีอะไรตามมาก็ว่ากันไปนะครับรวมถึง CCTV ที่คอยจับคนที่เป็น ไอ้เข้ขวางคลองชอบคล่อมชอบขวางอย่าลืมว่าการขวางหรือว่าการขยับของท่านที่

0: ล้ำไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นเลยสักนิดแต่เหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้บางคนยังเขินๆอยู่เลยนะล้ำมาอยู่คนเดียวแล้วก็ฝั่งข้างๆก็วิ่งกันแบบหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะโครงสร้างระยะยาวก็ต้องคุยกันต่อเรื่องของยกระดับทางรถไฟลดจุดตัดในเมืองเรื่องของอุโมงค์ทางลอดอะไรแบบนี
0: ้เห็นท่านผู้ว่าท่านอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะคุณเก๋เห็นว่าเตรียมที่จะเอารถไฟสายสีแดงลงดินให้หมดเลยอันนี้คือแนวทางในอนาคตครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7 วงเล็บ 1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27 วรรค 3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21 พฤษภาคมนี้เวลา8 นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76 จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง

0: 3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์คช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เผยพบสารเสพติดในร่างกายคนขับรถไฟจริงขณะที่ยังให้การไม่ตรงกันกับคนโบกธงพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธปันนกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าหลังตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตรีวลิงก์ถนนอโศกดินแดงจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บจำนวนมากว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประการจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยคนโบกธงยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ส่วนผลการตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถพบมีสารเสพติดในร่างกายจริงโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถประมาณ10วันซึ่งทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อภารดรชี้เป็นสิทธิพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยื่นสารรัฐธรรมนูญนายกขาดคุณสมบัติปมที่ดินเขากระโดงนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระดงว่าเป็นสิทธิ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ยืนได้ตามกระบวนการทางกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายส่วนเรื่องดังกล่าวมาถึงกระทรวงมหาดไทยในการคืนที่ดินให้กับการรถไฟนั้นนายภารดรเปิดเผยว่าอยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟจะดำเนินการฟ้องกับผู้ที่เป็นคู่กรณีเป็นรายแปลงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนจะมีผลกระทบอะไรกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นกระบวนการยุติธรรมก็เดินไปส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมีความเข้าใจอยากจะถอดถอนก็ถือเป็นสิทธิแผ่นดินไหวเมียนมายังมี after shock แต่ยังไม่เกิดสึนามิกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเหตุแผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 และเกิด after shock ขนาด 3.2 ตามมาเมื่อเช้ามืดวันนี้ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันตกซึ่งอยู่ในบนอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เล็กน้อยแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายในประเทศไทยและไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีสถานการณ์ที่เข้าข่ายต้องแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์รวมทั้งไม่พบความเสี่ยงเกิดสึนามิกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนกุลรายงานค่ะ
6: Thank you.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันจันทร์จริงจังจากใจได้พบกันพาผูกพันแชร์เล่าข่าวเด็ดดีติ๊งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮทุกทีในวันนี้โชคดีมีรับฟังขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลองเพราะๆให้เราสองคนเป็นประจำเช่นเคยนะครับขอบคุณพี่มัจยุรีด้วยนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาให้เราสองคนทางไลน์พี่โจมิเตอร์บอกว่าน้องเก๋รถไฟสายสีแดงเข้ามาอยู่ข้างบนมันก็ดีแล้วนี่ไม่ได้รบกวนใครเลยอ๋ออันนี้พี่โจกำลังแสดงความเห็นหมายถึงว่าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟตามความคิดของอธิบดีกรมขนส่งทางรางที่ท่านเห็นว่าน่าจะเอาไปอยู่ใต้ดินใช่ไหมคุณเก๋อันนี้เป็นแนวทางในอนาคตนะครับที่วันนี้เองได้เห็นดร.พิเชษฐ์ในฐานะอธิบดีกรมขนส่งทางรางท่านก็บอกแล้วนะครับว่าก็จะเตรียมนะครับที่จะใช้ระบบลงสู่อุโมงค์ใต้ดินแล้วก็ยกระดับบางส่วนอันนี้คือเป็นเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะรถไฟสายสีแดงทั้งหมดเลยซึ่งโครงการนี้แล้วจริงๆครม.ก็อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี59แต่ว่าติดปัญหาที่การรถไฟขอเลื่อนนะครับก็มันมีเรื่องของ EIA รับฟังความเห็นประชาชนต้องทำใหม่ก็ซึ่งคาดว่าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าถ้าเกิด EIA รับฟังความเห็นผ่านไม่มีแรงต้านก็จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ทันทีก็เรียกว่าจะเนรมิตระบบใหม่ทั้งหมดประมาณ4ปีเพื่อคืนความปลอดภัยสูงสุดให้กับคนกรุงอันนี้คือแนวทางในอนาคตนะครับพี่ทองอภิธงชัยครับบอกว่าจำได้หรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้เองพนักงานคุมรถไฟสายสีแดงสติแตกแหกปากอุ้ยจำไม่ได้เลยพี่คนไหนอันนั้นดีไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นดราม่าใช่ไหมพี่ธงชัย
2: มีคลิปออกมาไงคะพนักงานขับรถไฟฟ้าแต่ไม่แน่ใจว่าสายสีอะไรแล้วก็กรีด อยู่ในห้องแล้วคนก็สงสัยว่าเป็นอะไรแล้วก็พยายามที่จะไปเคาะประตูไงคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียงก็เงียบไป
1: ครับคุณพีเคบอกว่าผู้คุมกฎตำรวจจราจรทำไมไม่พูดเลยศาลตั้งต้นที่หย่อนยานผู้ใช้กฎจึงไม่เกรงกลัวโอ้พี่พีเคหมายความว่ารอบนี้มีแต่พนักงานการรถไฟใช่ไหมมีแต่พนักงานขสมกใช่ปะที่ออกมาไม่เห็นตำรวจจราจรออกมาดูแลตรวจสอบตรงนั้นเลยใช่ไหม
2: วันนี้มีคืบหน้านะคุณผู้ฟัง
1: เหรอครับ
2: เพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอย่างพลตำรวจโท

ไปโรงผิวพรรณท่านออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในแง่มุมเอาในแง่มุมของการดำเนินคดีก่อนนะก็เห็นบอกว่าขณะนี้เนี่ยดำเนินคดีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว2รายก็โดนในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสาร

0: ความเกี่ยวข้องก็จะต้องสืบสวนข้อมูลย้อนหลังไปเลยนะคะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็จะตรวจสอบทั้งหมดค่ะอย่างละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งต้นสังกัดด้วยแล้วนะคะยังบอกว่าเดี๋ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: อืมเหรอครับ
0: ใช่ค่ะพร้อมจะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเจ้าภาพในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการในการป้องกันอาจจะมีการยกระดับความปลอดภัยในจุดตัดผ่านทางรถไฟนะคะก็เห็นว่าโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหารือเรื่องอะไรบ้างเรื่องระบบวิศวกรรมการจราจรการป้องกันเหตุรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็จะดูเนี่ยละค่ะหารือกันในเรื่องของระบบวิศวกรรมการจราจรการป้องกันเหตุรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็จะไปดูเรื่องของพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นการกระทำการละเว้นการกระทำมีทั้งหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่ให้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงเรื่องของการดำเนินคดีเท่านั้นมันจะต้องนำไปสู่ในเรื่องของการจัดการเชิงป้องกันและการเยียวยาในระดับประเทศด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่หลายคนกำลังพูดถึงแล้วก็ได้เห็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย
0: ์
1: คุณธนบุญผู้ฟังของเราส่งข้อความมาบอกว่ารถไฟมีออโต้ไดเวอร์เหมือนเครื่องบินมีออโต้ไพลอตหรือเปล่าครับคือที่ไม่เห็นคนขับรถไฟอยู่ในคลิปอาจจะเป็นบางมุมก็ได้นะพี่ธนบุญเดี๋ยวรอการตรวจสอบนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่ามีการตรวจสอบวงจรปิดเห็นบางมุมไม่เห็นคนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมขณะที่ใกล้จะชนกับรถเมย์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าโรงพยาบาลเขายืนยันแล้วว่าผลการตรวจสอบยาเสพติดของนายสยมพรคนขับรถไฟมีสารทั้งแอมเฟตามีนแน่นอนว่าอาจจะเป็นยาบ้ารวมถึงมีสารกัญชาอยู่ในร่างกายด้วยนะครับตอนนี้รอผลตรวจแอลกอฮอล์จากกระแสเลือดอีกประมาณ 2-3 วันนี่ชัดแล้วว่าคนขับรถไฟมีทั้ง2สารอยู่ในร่างกายดีดแล้วก็เรียกว่าหวาดผวาไปด้วยกันนะครับส่วนนายลาภิศคนขับรถเมล์โดยสารสาย206การตรวจสอบปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับก็ตอนนี้รอตรวจแอลกอฮอล์จากกระแสเลือดอีก 2-3 วันแน่นอนอีกคนหนึ่งที่รอผลการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายก็คือนายอุเทนพนักงานกั้นถนนที่สถานีมักกะสันครับอันนี้ก็รอผลตรวจเช่นเดียวกันก็ตอนนี้ชัดแล้วว่าคนขับรถไฟใบขับขี่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นทางการแล้วสามารถขับรถไฟได้แล้วแล้วก็ยังมีการตรวจสอบพบสารแอมเฟตามีนและกัญชาในร่างกายอีกคุณเก
0: ๋
1: นี่คือระบบที่จะต้องตรวจสอบเข้มข้นให้เหมือนกับกรมขนส่งทางบกใช่ไหมที่เขาตรวจเข้มมากๆเลยคนขับรถบัสรถไกลๆรถทัวร์ใช่ป่ะ
0: นะคะเรื่องของการตรวจสารเสพติดนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูว่าต่างประเทศเองเนี่ยจริงๆเขาก็มีเรื่องของระบบทางรางเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบริหารจัดการยังไงแล้วเขามีระบบความปลอดภัยอย่างไรนะคะน่าสนใจเหมือนกันนะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีแนวคิดนะคุณผู้ฟังคือเป็นแนวคิดของทางญี่ปุ่นเขานะคะก็คือต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนเขาพยายามที่จะให้ความสำคัญกับระบบรางแล้วก็ที่สำคัญมันไม่ได้อยู่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างพนักงานขับรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะยึดหลักแบบนี้ค่ะคือต้องสงสัยไว้ก่อนว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วพอเจอสิ่งผิดปกติเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นสัญญาณผิดปกติระบบเตือนทำงานมีผู้กดปุ่มฉุกเฉินมีสิ่งกีดขวางเขาบอกว่าพนักงานเนี่ย ขาจะหยุดรถทันทีเลยนะตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตจากศูนย์ควบคุมก่อนการ

0: เดินรถต่อด้วยคือจะไม่ยอมรับความเสี่ยงแม้ว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเพียงเล็กน้อยคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้มองข้ามประเด็นเหล่านี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าวินัยการจราจรของคนที่ใช้ถนนในญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากๆนะคะคือถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยรถทุกคันจะต้องหยุดสนิทก่อนข้ามทางรถไฟแล้วหันมาดูบ้านเราเป็นไงคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยเขาบอกว่าค่าปรับสูงมาก
1: ครับ
0: กระบวนการในการสอบใบขับขี่ก็ยากการเคารพกฎอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขากลัวเรื่องของผลทางกฎหมายเขาไม่ได้กลัวเพียงแค่ตำรวจนะเขากลัวเรื่องของผลทางกฎหมายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ารถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีปุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นปุ่มหยุดรถฉุกเฉิน เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น emergency bottom อะค่ะคือเหมือนกับว่าตามทางตัดรถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีปุ่มสีแดงขนาดใหญ่ติดตั้งชัดเจนบริเวณเสาทางตัดนะแล้วพอเกิดเหตุอย่างเช่นสมมุติว่ามีรถติดบนรางมีรถเสียมีสิ่งกีดขวาง มีคนติดอยู่ในจุดตัดเนี่ยประชาชนหรือคนที่ขับขี่ที่อยู่บริเวณนั้นนะคะสามารถที่จะวิ่งไปกดปุ่มตรงนั้นนะคะได้ทันทีเลยคือแจ้งเลยนะคะแจ้งเลยทำให้พอระบบทำงานปุ๊บเนี่ยก็คือสัญญาณเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่ศูนย์ควบคุมทันทีเลยค่ะศูนย์ควบคุมการเดินรถเนี่ยก็จะรับรู้เหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบเป็นสีแดงค่ะคุณผู้ฟังเพื่อแจ้งเตือนพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นสัญญาณนี้เนี่ยได้ไกลประมาณ800เมตรแล้วก็ทำให้มีระยะเบรกเพียงพอที่จะหยุดรถได้ก่อนชนด้วยคือเนี่ยแหละค่ะเขาก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
1: ค
0: ือไม่ได้มีแค่ปุ่มกดอย่างเดียวเขายังบอกนะคะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยตามรายงานเนี่ยเขามีระบบหลายชั้นมากที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ตัวจับสิ่งกีดขวางการใช้เทคโนโลยีโอ้นี่เขาล้ำมากนะคุณผู้ฟัง มีเลเซอร์มีอินฟราเรดมีอัลตราโซนิกมีลูปแม่เหล็กฝังพื้นแบบนี้ค่ะคือเหมือนกับตรวจสอบเลยว่ารถเนี่ยมันมีอะไรที่ค้างอยู่บนรางหรือเปล่า มีกล้อง AI แบบ3มิติด้วยนะ
1: oh.
0: แล้วที่สำคัญไม่ใช่กล้อง AI 3มิติติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียวนะเขาบอกว่ากล้อง AI ตัวนี้เนี่ยมีมากกว่า 8,000 จุดทั่วประเทศ ทำหน้าที่อะไรบ้างสแกนพื้นที่ทางตัดแบบ3มิติตรวจจับสิ่งกีดขวางส่งข้อมูลเตือนแบบเรียลไทม์แล้วสมมุติว่าทั้งหมดทั้งมวลเทคโนโลยีมีก็จริงแต่คนขับไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนจะเป็นยังไงนะคะก็เขาก็บอกว่ามันจะมีเรื่องของระบบเบรกอัตโนมัติที่ซ้อนเข้าไปอีกโอ้โหคุณผู้ฟัง
1: มากๆเลยนะ
0: มันจะมีระบบที่เหมือนกับเป็นการคำนวณว่าจะเสี่ยงชนแล้วนะจะเสี่ยงชนแล้วนะแล้วอ้าวแล้วคนขับไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนทั้งหมดเหรอเบรกอัตโนมัติทันทีเลยเพื่อลดเรื่องของ human error
1: โอ
0: ้โหล้ำมากเลยคุณผู้ฟังอ่านแล้วก็แบบบ้านเรามีก็ดีเหมือนกันนะแบบเนี้ย
1: ครับก็เรียกว่าเป็นแนวทางแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะก็ต้องผสมผสานกันระหว่างบูรณาการหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันด้วยก็นี่คือแนวทางส่วนความคืบหน้าของคดีก็อย่างที่ทราบว่ามีการนำตัวคนขับรถไฟและก็คนโบกธงแดงไปฝากขังก็เห็นว่าล่าสุดตำรวจค้านการประกันตัวนะครับหวั่นว่าคนขับรถไฟกับคนโบกธงแดงจะหลบหนีซึ่งก็รอดูนะครับว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่แต่เห็นนายสยมพรคนขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนคนที่โบกธงแดงก็มีการยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวก็เห็นว่าศาลอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งแน่นอนข้อหาก็เป็นข้อหาค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับคุณเก๋สำหรับข้อหาที่ตำรวจได้มีการแจ้งทั้งสองคน มันเป็นคือตำรวจบอกว่าพิจารณาแล้วอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนายสยมพรคนขับรถไฟกับนายอุเทนคนโบกธงแดงก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็นี่คือประมวลกฎหมายมาตรา592 9130กับ3

0: 90ก็ประมาณ4กระทงด้วยกันครับคุณเก๋
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนนี้การสอบสวนก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าตำรวจยังต้องตรวจสอบพยานอีกประมาณ30ปากแล้วก็ตรวจลายนิ้วมือแล้วก็ประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาด้วยก็เดี๋ยวรอดูแล้วครับว่าที่สุดแล้วศาลจะให้ประกันตัวคนขับรถไฟด้วยหรือไม่ครับ
1: นะคะส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรต่างๆนะคะวันนี้ทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะคะพลตำรวจตรีวิรุธนะคะสุภสิงห์สิริปรีชาเนี่ยท่านก็บอกว่าจนถึงณขณะนี้นะคะก็มีครอบครัวของผู้สูญหายเดินทางเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วประมาณ7ครอบครัวแล้วก็แบ่งเป็นครอบครัวคนไทยประมาณ6ครอบครัวนะคะแล้วมีชาวเมียนมาอีก1ครอบครัวก็ยังเหลืออีก1ครอบครัวที่อยู่ระหว่างการประสานเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับร่างผู้เสียชีวิตโดยผลการตรวจนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้คาดว่าอย่างเร็วสุดก็จะช่วงเย็นของวันนี้ละค่ะหรืออย่างช้าสุดก็น่าจะภายในวันที่19พฤษภาคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลตรวจก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเอาไปเทียบเคียงกับข้อมูลผู้สูญหายที่ได้มีการแจ้งความเอาไว้ก่อนที่จะมีการยืนยันเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือจะดำเนินการในการออกเอกสารทางกฎหมายต่างๆด้วยเมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จนะคะญาติก็ถึงจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ค่ะก็คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการเนี่ยไม่พุธก็พฤหัสนะคะก็น่าจะภายในสัปดาห์นี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยค่อนข้างทำได้ยากมันจะมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าสภาพเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงลายนิ้วมือถูกไฟทำลายฟันได้รับความเสียหายสภาพก็ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวบุคคลได้นะคะก็จะใช้วิธีในการเทียบเคียงเรื่องของการเก็บตัวอย่างของญาติก็คือเลือดแล้วก็กระดูกของผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาไปเทียบกันว่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ท่านยังชี้แจงด้วยนะคะเพราะว่าอย่างข่าวที่ออกมาว่าเหมือนกับไปเจอชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์เพิ่มเติมอีก1ชิ้นส่วนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่8รายหรือเปล่าหรือมันจะมีรายที่9
0: ครับ
1: ท่านก็บอกว่าชิ้นส่วนที่ตรวจพบเนี่ยคือที่เจอมาอีก1ชิ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคนที่เสียชีวิต8รายนั่นแหละไม่ได้แปลว่าเพิ่มเติมเป็นรายที่9เพราะว่าลักษณะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่เหมือนแบบเป็นขนาดเล็กแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปเก็บนะคะตัวอย่างแล้วก็ตรวจ DNA ชิ้นส่วนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยืนยันแหละว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดรายหนึ่งแน่นอนนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์การเทียบ DNA แล้วก็การร่วมตรวจสอบของทางพนักงานสอบสวนด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะจะต้องมีการประสานญาติผู้ที่สูญหายด้วยนะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเก็บตัวอย่างทั้งหมดเลยนะคะก็เห็นว่าประกาศขอความร่วมมือไปยังอีกหนึ่งครอบครัวที่อาจจะยังมีญาติสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นะคะก็อยากจะให้เดินทางเข้ามาด้วยนะคะ
0: ครับก็รอการยืนยันนะครับทั้งในส่วนของความชัดเจนทั้งคดีแล้วก็ความคืบหน้าในส่วนของผู้ที่สูญเสียนั่นเองแต่ว่าที่ยืนยันแล้วครับคุณเก๋นั่นก็คือกรณีที่ส.ส.ของพรรคประชาชนและก็ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เรียกว่าส้มจับมือกับฟ้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่รัฐบาลคุณอนุทินกู้เงิน 400,000 ล้านว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม
1: ่
0: วันนี้ล่าสุดเห็นศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการประสานการทำงานของส.ส.ฝ่ายค้านส้มกับฟ้าที่ได้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ก่อนครับให้วินิจฉัยเรื่องของการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพราะทั้งสองพรรคมองว่าการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายมีความจำเป็นเร่งด่วนก็เลยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสด็จน้ำแน่นอนว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องแล้วนะครับก็จะให้เวลาในการชี้แจงสำหรับในส่วนของข้อมูลโดยจะให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงภายใน7วันด้วยนะครับก็อันนี้คือขั้นตอนที่ศาลท่านจะต้อง ไปดำเนินการตามกระบวนการนั่นก็คือเมื่อมีการรับคำร้อง

0: วินิจฉัยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนที่จะให้ทั้งผู้ร้องก็คือตัวแทนของพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงรัฐบาลกระทรวงการคลังนะครับก็มาชี้แจงเข้าสู่กระบวนการสู้คดีซึ่งแน่นอนว่าจากนี้ทั้งสองฝั่งก็จะต้องงัดข้อเท็จจริงออกมาข้อกฎหมายมาสู้คดีกันซึ่งแน่นอนว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีการรับเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ต้องติดตามว่าท่านจะมีการไต่สวนจนนัดลงมติและก็อ่านคำวินิจฉัยเมื่อไหร
1: ่
0: ซึ่งดูจากเงื่อนเวลาที่เห็นศาลท่านต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายไม่เกินใน60วันก็คาดว่าน่าจะรู้ผลในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับก็เรียกว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านอย่างที่ทราบว่า 200,000 ล้านแรกก็จะมาช่วยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคุณเก๋เป็นโครงการที่หลายๆคนรอคอยทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการลดค่าครองชีพของประชาชนส่วนอีกก้อน 200,000 ล้านแน่นอนก็เป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนใครอยากกู้ไปซื้อรถไฟฟ้าก็ต้องไปกู้จากก้อนนี้แหละคุณเก๋จะได้สักคันไหมแต่จะต้องกู้นะแต่เขาก็พร้อมเพราะเขาเตรียมเอาไว้แล้ว 200,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับก็นี่รอดูแล้วครับว่าสิ่งที่ศาลท่านรับวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูก็คงจะมีขั้นตอนต่อไปเนาะคุณเก๋เน
1: า
0: ะ
1: นะคะอย่างวันนี้เองทางคุณเอกนิติธันประภาสเองนะคะก็ยังมีการออกมาพูดถึงเรื่องของการรับมือวิกฤตปากท้องแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลก็จะเตรียมเรื่องของการนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัดเข้าสู่การพิจารณาของครม.ด้วยนะก็จะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะของวงเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยมาดำเนินการด้วยนะคะก็โครงการนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารับทราบจะใช้โมเดลในการร่วมจ่ายนะคะสมทบทุน 60% ก็คือรัฐบาลแล้วก็ประชาชนจ่าย 40% นะคะทีนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพอหลังจากนี้นะคะมีขั้นตอนกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรหรือไม่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวค่ะอ่ะส่วนใครกำลังมองหานะคะคอนโดนะคอนโดดีๆมีมาแนะนำค่ะเป็นทำเลดีด้วยนะใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตง่ายๆในคอนโดที่ใช่สำหรับคุณนะคะกับเดอะนะคะ NHAคอนโดประชานิเวศ3ค่ะอย่างที่บอกไปว่าทำเลดีมากนะคะใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกที่สำคัญนะคะใกล้ทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็มีห้องพักหลากหลายรูปแบบด้วยพื้นที่ใช้สอยค่ะก็เรียกได้ว่านะคะโอ้โหน่าอยู่มากๆประมาณ 25.5 ถึง 30 ตารางเมตรนะคะมีการจัดสรรพื้นที่ลงตัวเลยใช้ชีวิตได้สบายในทุกๆวันเลยค่ะราคาเริ่มต้นไม่แพงนะคะ 829,000 บาทจองเพียง 5,000 บาทเท่านั้นค่ะก็เรียกได้ว่านะคะการมีพื้นที่ของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกวันใกล้ครบทั้งการเดินทางกินเที่ยวใช้ชีวิตติดรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีชมพูเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศรมีเดอะมอลล์งามวงวานโลตัสบิ๊กซีพันธิพาซ่าโรงพยาบาลสวงอกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโรงเรียนเบนจมาราชานุสรโอ้โหเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทำเลนะคะ
0: คร
1: บจริงๆนะคะการเดินทางกินเที่ยวใช้ชีวิตนะคะใครสนใจนะคะกำลังมองหาคอนโดอยู่นะคะติดต่อไปได้เลยนะคะติดต่อฝ่ายขายนะคะโทร0910471276นะคะย้ำ0910471276หรือว่าจะเป็น1615ก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาวิเคราะห์ถึงเรื่องของกฎหมายฟ้องปิดปากเอ้ยกฎหมายป้องกันฟ้องร้องการปิดปากสิคุณเก๋เพราะตอนนี้เหมือนจะมีการที่ออกมาขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายนะถ้ายังไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมาก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นล่าสุดจากกรณีที่กกร.ออกมาสะท้อนผลสำรวจเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่สะเทือนกันอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ในมุมมองทางการเมืองกับคุณเทพไทยเสนพงศ์กันบ้างดีกว่าว่าถ้ามีการฟ้องปิดปากมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: แชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางเพจกันบ้างดีกว่าคุณสุภรัตน์ส่งข้อความเข้ามาก็แลกเปลี่ยนความเห็นกับเรื่องของระบบควบคุมการเดินแล้วก็ดูแลรถไฟนะครับเห็นว่าตอนนี้รถไฟไทยกำลังทำอยู่นะครับเพิ่งติดตั้งเลยครับเป็นระบบเดินรถในแบบอัตโนมัติครับเรียกว่า ATC Auto Traffic Control ครับแหมขอบคุณพี่สุภรัตน์เป็นอย่างยิ่งครับก็แจ้งความคืบหน้าเข้ามาว่าเราก็มีระบบที่จะทำกันอยู่แต่ว่ากำลังทำอยู่ใช่ไหมครับคุณพี่ทักทายพี่นพรัตน์ด้วยนะครับมีทั้งพี่สุภรัตน์แล้วก็มีทั้งพี่นพรัตน์ก็พี่สุรพัฒน์นะครับเมื่อสักครู่นี้กราบขออภัยพี่สุรพัฒน์ก็แสดงความเห็นเรื่องของระบบการควบคุมรถไฟเข้ามาส่วนพี่นพรัตน์ครับก็พูดถึงเรื่องของตำรวจในการตรวจสอบความปลอดภัยดูแลชาวบ้านขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับทักทายพี่เสือใบบ้านเหนือด้วยนะครับบอกว่าทางเลยนี่อุบลใช่ไหมพี่ทางเลยสิครับฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้แหมก็เป็นผู้ฟังของเรานะครับ
3: ค่ะนะคะก็เป็นความคิดเห็นนะคะส่งเข้ามาพูดคุยกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะอีกหนึ่งประเด็นร้อนเลยนะคะกับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะนักวิเคราะห์การเมืองนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณเทพไทยครับมองถึงเรื่องกรณีผลสะเทือนจากที่กกร.สถาบันร่วมแล้วก็เพื่อนๆออกมาให้ข้อมูลที่เรียกว่าสะเทือนหลายหน่วยงานแต่ก็เรียกว่ามีทั้งคนให้ดอกไม้แล้วก็ให้ก้อนหินบางหน่วยงานก็เหมือนจะขู่จะฟ้องก็เริ่มมีการพูดถึงการฟ้องปิดปากกันแล้วครับท่านเสนอาเทพไทยครับ
4: คือผมก็ไม่ทราบนะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแค่กกร.เขาออกมาเปิดเผยผลสำรวจแล้วก็มันจะเดือดร้อนไปถึงกรมที่มีรายชื่อตามผลการสำรวจเนี่ยอย่างไร
2: ครับ
4: เพราะว่าการที่กกร.เขาสำรวจเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นองค์กรทางภาคธุรกิจแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวทางการเมืองหรือว่าต้องการจะดิสเครดิตใครนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเขาเรียกว่าถูกพาดพิงก็ควรที่จะน้อมรับเนาะน้อมรับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นกรณีพูดถึงหน่วยงานราชการหรือกรม10กรมตามลำดับเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เขาไปสอบถามมา
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกรมก็ต้องน้อมรับอ่ะผมว่าทางที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคเมื่อมีผลการสำรวจมาเช่นนี้แล้วทางกรมก็รับฟังแล้วก็ทางกรมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็จะไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเอาละในยุคที่ผมเป็นอธิบดีเนี่ยผมจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
2: ครับ
4: คือไม่ใช่ว่าแหมตั้งหน้าตั้งตาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็ถึงขังบอกว่าเข้าไปตรวจสอบจะไปสอบถามว่ากกร.ในใช้มาตรฐานไหนในการตรวจสอบ

0: มีวิธีการหาข้อมูลอย่างไรนะมีข้อเท็จจริงอย่างไรถ้าไม่มีแล้วก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าฟ้องปิดปากนะฟ้องปิดปากซึ่งไอ้อธิบดีมาพูดเนี่ยผมก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเอาละเขาตัวแทนองค์กรเพราะว่าเมื่อพาดพิงไปถึงองค์กรกรมเขาเนี่ยเขาก็อาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้บังคับบัญชานะครับจากรัฐมนตรีอาจจะทำให้เขาเสียหายก็พอเข้าใจได้แต่ว่าไอ้รัฐมนตรีนี่อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเพื่อนผมเนี่ย
1: ครับ
0: เหมือนกับไปให้ท้ายเขาและไปท้าทายไปยุ่งเขา
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเนี้ยผมว่ามันไม่เหมาะไงแล้วก็เท่านั้นไม่พอโหเพื่อนผมอีกคนอีกคุณอนุทิน
1: ครับอ
0: าจารย์วีระกูลอีกก็ออกมาบอกว่าเมื่อปกร.กล้าที่จะระบุว่าหน่วยงานไหนนะครับรับสินบนหรือมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์คุณก็ต้องพร้อมที่จะรับการฟ้องด้วยอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันดูแล้วไม่ดีไงเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลก็ต้องเปิดกว้างว่าอย่างถ้าผมเป็นคุณอนุทินนะผมจะบอกเลยเอาละเมื่อมีเสียงสะท้อนแบบนี้นะครับผลการสำรวจของกกร.ก็เหมือนกระจกเงาบานโตเมื่อสะท้อนมายังรัฐบาลรัฐบาลก็น้อมฟังและผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะกำกับไม่ให้มีการทุจริตในยุคที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดใครมีปัญหามีข้อมูลส่งมายังผมผมจะจัดการเด็ดขาดพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมาะกว่าน่ารักกว่า
2: แล้วก็รับจะเอาข้อมูลที่ได้มาเอาไปตรวจสอบว่าจริงเท็จประการใดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็โอเคผมน้อมรับอะไรเงี้ยมันดูแล้วน่ารักไงผมน้อมรับข้อเสนอแนะหรือว่าผลการสำรวจแต่ผมก็ไปตรวจสอบดูนะครับเผื่อถ้าหากว่าตรงไหนคลาดเคลื่อนยังไงก็จะไปชี้แจงอะไรเงี้ยหรือว่าผมจะเชิญกกร.มาพบที่ทำเนียบเขาก็ถามมาทำไมพบเจ้าสัวได้อะกกร.ก็นักธุรกิจเนี่ยมาเผื่อเขามีปัญหาเรื่องเขาได้รับผลกระทบจากการเรียกสินบนนะอยากผลประโยชน์ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะสะท้อนปัญหานี้กับรัฐบาลไง
2: ค่ะคือค่ะเชิญค่ะคุณเทพไทย
0: คือกกร.เราก็ต้องเข้าใจว่า3องค์กรนี้ทั้งสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและธนาคารสมาคมธนาคารแห่งประเทศธนาคารไทยเนี่ยนะครับ
2: ค
0: ือเขาเนี่ยอยู่ภาคธุรกิจและผมคิดว่าเขาก็คงจะได้รับข้อมูลแบบนี
2: ้
0: มาบ่อยและปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไม่อยากจะเข้ามาเมืองไทยก็เพราะว่าพอเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยมันมีเงินใต้โต๊ะมันมีเบี้ยบ่ายรายทางเยอะแยะไปหมดไงแล้วก็คนภาคส่วน3องค์กรเนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงไงเขาก็อยากจะทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยและเพื่อที่จะมานำเสนอต่อรัฐบาลเราก็จะเห็นเนี่ยหลังจากเขาเผยแพร่ข้อมูลแล้วเขาก็ไปพบคุณประกรณ์นินทพันธ์ล่ะตัวแทนรัฐบาลนะให้ไปแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยเขาสบายใจขึ้นแล้วเขาก็จะได้มาลงทุนในประเทศไทยไงแต่ว่านี่รัฐบาลกลับปิดประตูแล้วก็ไม่ฟังเสียงไม่ฟังนอกจากไม่ฟังแล้วก็ไปท้าทายเขาอีกอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ใครมันจะกล้ามาจะสะท้อนปัญหาล่
2: ะ
0: ผมยังไม่กล้าระบุชื่อด้วยซ้ำไปว่าหน่วยงานไหนกลัวจะถูกฟ้องอีกคน
2: ก็คือค่ะคือถ้าไปดูเรื่องของเจตนาเนี่ยก็คือเหมือนกับทางภาคเอกชนเองหรือหน่วยงานที่เขาเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการทำขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสคือไม่ได้พาดพิงหน่วยงานหรือเน้นไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป้าหมายคือต้องการอยากให้เหมือนรัฐบาลเนี่ยช่วยการผลักดันแก้ไขเพราะว่ามันมีผลต่อภาคเรื่องของการลงทุนอย่างนี้เน
0: า
2: ะคุณเทพไทย
0: ใช่คือเขาไม่ระบุคือถ้าระบุรัฐบาลระบุตัวบุคคลนายนั้นนายนี้นะอธิบดีกรมนั้นกรมนี้รับสินบนไอ้อย่างเงี้ยฟ้องได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องบุคคลแต่เขาพูดภาพรวมพูดถึงองค์กรนะครับพูดถึงองค์กรว่าองค์กรเหล่านี้นะครับนักลงทุนเขาสะท้อนปัญหาแบบนี้มาเราก็ไปบอกรัฐบาลก็ต้องไปบอกกับองค์กรเหล่านี้นะครับคือผมเข้าใจได้นะว่าเขาคงจะสอบถามนักลงทุนนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ3องค์กรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็3องค์กร

0: นักธุรกิจใน3องค์กรนี้ก็แน่นอนที่สุดล่ะเขาก็ต้องทำอะไรอ่ะทำพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะทำอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรเนี่ยมันก็มีผลกระทบหรือว่ามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับกรมควบคุมมลพิษแหละนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าหากว่านะถ้าหากว่าให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งไปทำแบบสอบถามประชาชนทั่วไปทั้งประเทศนะนะ
1: ครับ
0: ผมว่าก็จะได้องค์กรอีกอื่นอีกมาเยอะนะ ไปถามชาวบ้านเนี่ยว่าโอเคหน่วยงานไหนบ้างที่รับเรียกผลประโยชน์หรือชาวบ้านสัมพันธ์สัมผัสแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าจะมีองค์กรอื่นเข้ามาด้วยนะ อันนี้เพียงแต่ว่าโอเคสามองค์กรนี้มันเป็นองค์กรภาคธุรกิจเมื่อเขาไปสอบถามคนในองค์กรนี้มันก็จะได้ตัวเลขจากกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาแหละอันนี้พอเข้าใจได้นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณอนุทินถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตซึ่งคุณอนุทินบ่นมากเลยว่านะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะอยู่ที่ลำดับจะสุดท้ายในอาเซียนแล้วอันดับ8แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออยู่2ประเทศที่เราชนะก็คือกัมพูชากับพม่า
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าคุณอนุทินจะแก้ปัญหาแบบนี้จริงๆเนี่ยคุณอนุทินต้องเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่ให้ทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุณอนุทินก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันขยายตัวมันเพิ่มลำดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าก็ต้องยอมรับความจริงอีกว่าการต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมาจากการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองไง
1: ครับ
0: พอนักการเมืองมันมาจากการซื้อเสียงพอมาจากการซื้อเสียงแน่นอนที่สุดเลยมันก็ถอนทุนคืน บางเขตลงทุนกัน50 ล้าน 100 ล้านพรรคบางพรรคลงทุนกันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเข้ามาเนี่ยพรรคการเมืองไม่ใช่องค์กรกุศลการกุศลนะเข้ามามันก็ต้องถอนทุนคืน
1: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้คุณเทพไทยอย่างกรณีที่เขามีการเสนอในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเนี่ยค่ะมองประเด็นนี้ยังไงคะ
0: ก็ผมต้องตั้งคำถามก่อนเนี่ยผมเห็นทุกรัฐบาลตั้งวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติผมก็ต้องถามว่าชาติไหนอ่ะชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติหน้าตอนบ่ายๆใช่ไหมชาติไหนถ้าคุณไม่แก้ปัญหาการก้าวสู่อำนาจโดยการลงทุนโดยการซื้อเสียงเนี่ยมันจะยากมากนะครับจากการแก้ปัญหาทุจริตมันยากมากเพราะผมเชื่อไงผมนี่เป็นนักการเมืองมาก่อนเนี่ยผมรู้ว่าลงทุนกันเนี่ยมันถอนทุนคืนแล้วยุคหลังๆเนี่ยมันลงทุนกันเยอะมาก
1: ครับ
0: จากเมื่อก่อนทำไมอันดับของการทุจริตของประเทศไทยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเลือกตั้งทุกครั้งการใช้เงินเนี่ยรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งเราก็เห็นเนี่ยจากปี62เราก็คิดว่ามันใช้เงินกันพอสมควรแล้วพอปี66ใช้เงินเยอะกว่าอีกพอปี69เนี่ยโอ้โหมหาศาลเลวร้ายที่สุดในบรรดาการเลือกตั้งเป็นที่รู้กันทั้งประเทศว่าโอ้ใช้เงินกันแหลกลานแต่ว่าก็จับอะไรไม่ได้เลยจับผู้กระทำผิดไม่ได้เลยแล้วคนเหล่านี้พอเข้ามาสู่อำนาจสู่ตำแหน่งมันก็ต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็มองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่อาจจะต้องมีการผลักดันแล้วก็แก้ไขอะเน
1: า
2: ะ
1: ครับแต่ว่าเกมนี้คุณเทพไทยมองอย่างไรครับในเมื่อผู้นำไฟเขียวให้หน่วยงานรัฐจะฟ้องเอกชนได้เอกชนจะสู้หรือจะถอยคุณเทพไทยมองยังไงครับ
0: คือผมว่ากกร.เนี่ยเขาไม่ถอยหรอกนะเขาก็ไม่ถอยหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆเนี่ยคุณอนุทินไม่ควรที่จะไฟเขียวไม่ควรที่จะให้ท้ายนะครับในส่วนราชการให้ฟ้องภาคเอกชนจริงๆควรจะขอบคุณด้วยซ้ำไปที่เขาเป็นกระจกเงาสะท้อนปัญหาให้ฟังนะครับผมก็คิดว่าจริงๆคุณอนุทินควรที่จะเชิญกกร.เนี่ยมาพบแล้วก็มาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็นำข้อมูลจากกกร.เนี่ยนะครับจึงเป็นข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขหรือมาแก้ปัญหาคุณไปท้าทายให้เขาเปิดเนี่ยยิ่งเขาเปิดก็ยิ่งถูกฟ้องหนักกับพี่อีกเลยเพราะแค่เขาเอ่ยชื่อผลกรมต่างๆจัดลำดับกรมต่างๆที่ผลการสำรวจว่าเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยคุณก็เริ่มฟ้องแล้วแต่ถ้าเขาเอาในดีเทลมาพูดโอ้โหคุณก็ฟ้องก็ตายใครจะมาพูดแบบนี้เนี่ยผมว่านะต่อไปก็ไม่มีองค์กรไหนอ่ะที่จะ มาเป็น

0: กระจกเราหรือว่าเสียงสะท้อนให้กับรัฐบาลหรอก
1: ครับ
0: ก็คือตั้งหน้าตั้งตาที่จะฟ้องอย่างเดียวแล้วยิ่งได้ไฟเขียวจากนายกรัฐมนตรีหัวขบวนของรัฐบาลผู้บริหารสูงสุดรัฐบาลให้ท้ายข้าราชการแบบนี้แล้วหน่วยงานไหนมันจะกล้าล่ะ
2: แต่ว่าในแง่มุมของการให้ความเป็นธรรมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเนาะคุณเทพไทยเพราะว่าอย่างที่เขาตั้งคำถามว่าวิธีการสำรวจเนี่ยคุณไปสำรวจยังไงเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเก็บตัวอย่างเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องไปพบสิเขาเรียกไม่ต้องไปขู่เขาฟ้องหรอกเชิญก็มาพบก็ได้หรือว่าก็ไปเลยไปผมขออนุญาตเข้าพบหน่อยนะผมขอดูรายละเอียดของการทำแบบสอบถามหน่อยคือโดยปกติเราก็เห็นเนี่ยเวลาสถาบันการศึกษาต่างๆที่เขาทำโพอ่ะเมื่อก่อนเขาทำโพก็มีฝ่ายการเมืองบางฝ่ายเขาก็เคารพนะการทำงานขององค์กรเขาก็ขอไปพบและขอไปดูรายละเอียดไอ้อย่างเงี้ยได้ไอ
2: ้
0: อย่างนี้แบบขู่เตียกฟ้องก็จะติดปากหรือตั้งตาเป็นศัตรูกันอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่สร้างสรรค์ไง
1: ประเทศไทยเรามีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากไหมครับท่านเทพไทย
0: เนี่ยเขาจะออกเรื่องกฎหมายฟ้องปิดปากอยู่เพราะอะไรเราก็สังเกตดูก็เหมือนกับนักการเมืองเหมือนพรรคการเมืองอ่ะเวลาถูกวิจารณ์มากๆก็ฟ้องปิดปากแต่เพื่อจะให้เจรจาเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระจายข่าวเรื่องของเขาอีกอันนี้ก็เหมือนกันแหละเลยทำให้คนเลยมองว่ารัฐบาลนะครับต้องการฟ้องปิดปากเสียงสะท้อนจากประชาชนแสดงว่าปิดหูปิดตาไม่รับฟังเสียงจากประชาชนอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่มันไม่สร้างสรรค์นะครับ
1: ครับผมครับผมวันนี้ก็เรียกว่าได้ฟังมุมมองของคุณเทพไทยหลากหลายมุมครับทั้งในแง่การเมืองแล้วก็ข้อกฎหมายวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเทพไทยเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับนี่คือคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับนักวิเคราะห์การเมืองของเราก็เรียกว่าออกมาเตือนแล้วครับว่าการฟ้องปิดปากอาจจะไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาเพราะทางที่ดีเอาปัญหามาวางบนโต๊ะใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็คุยกันด้วยความจริงใจยอมรับในข้อมูลของแต่ละฝ่ายแต่ก็น่าสนใจนะครับคุณเก๋ว่าทางกกร.เองจะอธิบายจะบอกกับหน่วยงานที่ยังข้องใจยังไงนะว่าผลสำรวจที่ออกมานั้นมันมีข้อมูลตรงไหนยังไงที่ยืนยันได้ว่ามันมีการเรียกรับผลประโยชน์คือการทุจริตการเรียกสวยเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จใช่ไหมคุณเก
2: ๋
1: มันก็พิสูจน์ได้ยากเหมือนกันนะ
2: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคุณเทพไทยก็มีข้อเสนอนะคะข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทางออกก็บอกว่าเอ๊ะเราควรจะมีการเชิญตัวแทนของกกร.คนทำโพอะไรต่างๆเนี่ยไปพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูด้วยนะคะเพราะว่าทางภาคเอกชนเองเนี่ยจริงๆเขาก็มีการพยายามอยากให้ทางรัฐบาลนะคะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานที่เราคุยกันอะเร
1: ื่อง
2: ของการตั้งบอร์ดคณะกรรมการเรื่องอะไรต่อต้านคอร์รัปชันใช่ไหมคะซึ่งก็เห็นว่าได้นำเสนอไปในส่วนของรัฐบาลเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป้าหมายก็คือเหมือนกับเขาอยากให้เห็นการทำงานในทุกหน่วยงานแล้วก็มีการกำหนดทิศทางไปในแนวทางเดียวกันเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแบบรวมศูนย์นะคะแล้วก็เสนอเนี่ยสิ่งที่เสนอไปก็ชื่อก็คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาตินั่นเองนะคะก็จริงๆเสนอไปไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเห็นทางเอกชนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเรื่องของการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมการผลักดันการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแกนสำคัญก็คือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนั่นเองนะคะที่มีการเสนออยากให้รัฐบาลขับเคลื่อนคือทางภาคเอกชนเนี่ยคือเขามองว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลักษณ์ของไทยเรื่องของการลงทุนในสายตาของต่างชาติด้วยไงมันจะมีผลต่อการลงทุนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเรื่องของสถานการณ์เรื่องของปัญหาคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงรอบหลายๆปีที่ผ่านมาคือทางภาคเอกชนเนี่ยเขามองว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นอุปสรรค
1: ครับ
2: เป็นอุปสรรคสำคัญต่อธุรกิจไทยแล้วก็มันมีแนวโน้มทิศทางที่เหมือนกับเพิ่มขึ้นแบบเนี้ย

0: นะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการต้านเรื่องของทุจริตในหลากหลายมิติจริงๆนะคะก็มีการเข้าพบนอกจากเข้าพบรัฐบาลแล้วนะคะเห็นว่าเดี๋ยวทางเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าพบปปทแล้วก็ปปชด้วยเพื่อหารือนะคะก็จะเสนอแนวทางอย่างที่เมื่อวานคุยกันใช่ไหมคะบอกว่าแนวทางอย่างเช่นลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ใช่เลย
0: คร
1: ับอัน
0: น
1: ี้
0: เป็นส
1: ิ่
0: งสำคัญมากแล้วอยากให้ลดตรงนี้ไปแล้วไปเพิ่มเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็มีการกำหนดกติกาอะไรต่างๆเพื่อเป้าหมายก็ให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เห็นว่าทั้งปปทแล้วก็ปปชเองก็ขันรับกับแนวทางของเอกชนเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องเลยก็เรียกว่าเรื่องของกระแสการที่กกร.ออกมาเผยผลสำรวจในครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตัวให้กับวงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งล่าสุดวันนี้ที่โรงแรม The Traveler แถวแถวรัชดาภิเษกมีผู้แทนจาก3องค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเรียกว่าเป็นผู้แทนจาก3มูลนิธิหลักนำโดยมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของดร.มานะน
0: ิ
1: มิตมงคลรวมถึงมีอาจารย์วิชามหาคุณจากประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและยังมีพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ประธานมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับก็วันนี้เองมาประชุมกันร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันขับเคลื่อนแนวความคิดต้านทุจริตที่ชื่อว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกหลังจากที่เหมือนท่านนายกจะไฟเขียวให้หน่วยงานรัฐสามารถฟ้องร้องเอกชนได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นแนวทางที่วันนี้เองได้มาประชุมหารือกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นผลมาจากการเปิดโปงข้อมูลการจ่ายสินบนแต่ว่าถูกหน่วยงานรัฐขู่จะฟ้องปิดปากนั่นเองแน่นอนว่าครั้งนี้3หน่วยงานก็แสดงจุดยืนครับคุณเก
0: ๋
1: ไม่ยอมต่อการข่มขู่ของภาครัฐและเรียกร้องให้ปราบปรามคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังก็อย่างน้อยถ้าไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าตอนบ่ายๆแบบคุณเทพไทยบอกก็ได้นะคุณเก๋อันนี้คือสิ่งที่ในส่วนของหน่วยงานที่ทำงานด้านองค์กรต่อต้านทุจริตออกมาแท็กทีมกันบอกว่าทนไม่ไหวแล้วที่อยากจะส่งเสียงดังๆไม่ยอมต่อการข่มขู่ของภาครัฐที่อยากจะให้ฟ้องปิดปากเอกชนนะครับเช่นเดียวกับอาจารย์สมชัยศรีสุนาครัวอดีตกกต.วันนี้ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันในหัวข้อฟ้องมาฟ้องกลับครับคุณเก๋ดูสิแนวความคิดนี้มันมายังไงกันแน่เนี่ยก็เริ่มจะขยายไปแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้ในมุมการเมืองครับคุณเก๋
0: ค่ะเมื่อกี้นามสกุลอาจารย์ผิดหรือเปล่าคะ
1: ครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับกราบขออภัยอันนั้นนักข่าวในตำนานครับกราบขออภัยสมชัยเหมือนกันอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.ก็บอกว่าอะไรเนี่ยขานรับแนวความคิดของท่านนายกวันพุธที่จะถึงนี้10โมงจะไปกองปราบไปทำการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาอะไรกับใครก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบางหน่วยซึ่งอาจารย์สมชัยบอกว่าที่จะไปนั้นคือขออนุญาตใช้แนวคิดของท่านนายกบ้างครับนั่นฟ้องมาฟ้องกลับเขาว่าอย่างนั้นนะคุณเก
0: ๋ปิดท้ายด้วยข่าวของคุณชัชชาติแล้วกันนะคะก็วันนี้นะคะ 17:00 นะคะคุณชัชชาติก็บอกว่านะคะจะประกาศนะคะก็เรียกได้ว่าลาออกจากการเป็นผู้ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะต่ออีกสมัยหนึ่งในการลงสมัครแน่นอนนะคะก็เรียกได้ว่าขอทำงานจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็หลัง5โมงเย็นในวันนี้นะคะก็จะเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วก็ยืนยันว่าจะลงแข่งสมัยหน้านะคะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยข่าว
0: น
1: ี
0: ้ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเห็นว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศนะไปร่วมพิธีรับปริญญาของลูกชายก็คือ
1: น้องแซนดี้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็กลับมาก็เตรียมตัวลงสนามชิงชัยผู้ว่ากทมได้เลยนะครับ
0: เห็นบอกว่าไม่กังวลเรื่องของคู่แข่งแต่อย่างใดเพราะว่าการลงสมัครผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่การต่อยมวยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันดูแลประชาชนนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นได้เสมอค่ะปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะติ้งหนุ่ยเก๋แล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟัง ังไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

16นาฬิกาค่ะวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวันนอพบทูตวัฒนธรรมอิหร่านเผยอิหร่านรับปากเร่งอำนวยความสะดวกเรือไทยผ่านฮอร์มูซในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายมาดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณที่ตนและผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านและขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็นมิตรที่ดีต่ออิหร่านและให้กำลังใจในการที่อิหร่านเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ตนได้เน้นย้ำต่ออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดและหวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วในวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรือสินค้าไทยว่ามีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีก2ลำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตนฝากฝังทางอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วซึ่งอุปทูตอิหร่านบอกว่าสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาแต่รับปากว่าจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่ได้กลับมาโดยเร็วส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้จุลพันธ์รับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายหวังคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเข้าถึงสิทธิประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์มที่นำสมาชิกกว่า30คนขอให้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียมมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเรือเอกสาโรจน์กรมข่ายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมนายสุรศิษย์ศรีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมหารือนายจุรพันธ์กล่าวว่าตนได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายผลักดันให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งต้องดูว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา33ได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดูว่าจะปรับแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ได้หาแนวทางที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จไม่เกิน1ปีสมาคมประมงจงรัฐใช้งบกู้400ล้านเยียวยาน้ำมันแพงเสริมสภาพคล่องภาคประมงนายตรายฤกษ์มือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้ระบบรายงานเข้าและออกจากท่าเรือเพื่อตรวจสอบจำนวนเรือที่ยังออกทำการประมงซึ่งจะนำมาประเมินผลกระทบด้านต้นทุนก่อนเสนอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือทางนี้สมาคมได้หารือกับนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องภาคประมงโดยเสนอให้นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลมาเยียวยาโดยนายวชรพลพร้อมรับที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและส่งเสริมศักยภาพภาคประมงนายตระเลิกกล่าวว่าแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วน

0: หันมาใช้น้ำมัน B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนวันที่21พฤษภาคมสมาคมเตรียมก้าวหารือกับนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและแนวทางนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิต

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกฟผ.ยืนยันแผ่นดินไหวเมียนมาไม่กระทบเขื่อนใหญ่ทุกแห่งยังคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหววันนี้มีศูนย์กลางบริเวณใกล้ใจฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้รอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G และติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกทม.จับมือศึกษาธิการดันทราฟฟิกฟองดูสู่โรงเรียนสพท.ยกระดับความปลอดภัยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะในการประชุมเตรียมความพร้อมและสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายสำหรับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนำร่องการใช้แอปพลิเคชันทราฟฟิกฟองดูเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาการนำเทคโนโลยีทราฟฟิกฟองดูเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงลดขั้นตอนการทำงานแบบเดิมและทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถเร่งแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันพรดมจิตดอนและวันนี้นะคะเริ่มต้นรายการก็ต้องมาตามติดกันกับความคืบหน้านะคะกับกรณีอุบัติเหตุใหญ่แล้วค่ะที่รถไฟชนกับรถนะคะเมย์จนกระทั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะถึง8รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะกว่า30รายด้วยกันปรากฏว่าวันในความคืบหน้าของวันนี้นะคะผู้ฟังคะก็ทางพนักงานสอบสวนค่ะนะคะที่สน.มักกะสันเนี่ยเขาก็มีการนัดหมายเชิญตัวนะคะผู้ต้องหาทั้ง2รายค่ะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเนี่ยนะคะก็เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วค่ะก็เพื่อที่จะให้สำนวนเนี่ยมีความรัดกุมนั่นเองและก็ยังมีนะคะคุณสมยพรนะคะสมยพรก็เป็นพนักงานขับรถไฟนะคะเรียกว่าพขร.เนี่ยแล้วก็ยังมีนายอุเทนนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้ที่เป็นไม้กั้นนะคะทางรถไฟในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยก็ว่ากันว่าวันนี้ทำการสอบปากคำพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนค่ะก็คุมตัวนะคะผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยไปที่ศาลอาญาค่ะก็เพื่อไปยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นิติกรของการรถไฟเนี่ยไปรอที่ศาลอาญาด้วยก็ระหว่างที่ควบคุมตัวค่ะผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะถามนะคะตัวของนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นนะคะทางรถไฟก็บอกว่าในขณะเกิดเหตุนะคะได้มีการโบกธงแล้วก็กดปุ่มแล้วหรือยังเจ้าตัวก็พยักหน้าเบาๆแล้วค่ะแต่ทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเพราะอะไรนะคะระหว่างโบกธงเนี่ยถึงไม่หันกลับไปมองขบวนรถไฟเลยและเพราะอะไรนะคะถึงลดธงลงแบบเร็วเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะซึ่งไงก็ตามค่ะระหว่างที่ขึ้นรถควบคุมตัวเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าอยากจะกล่าวอะไรหรือว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนายอุเทนก็ตอบสั้นๆนะคะว่าขอโทษค่ะในขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายค่ะคุณฟังคะก็คือนายสยมพรเนี่ยหรือว่าพนักงานขับรถไฟนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามหลายคำถามเลยแต่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่ตอบใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ว่ากันว่านะคะสีหน้าแววตาเนี่ยของนายสยมพรนะคะแดงกล่ำเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สีหน้าสีตาก็เคร่งเครียดด้วยก่อนที่รถนะคะจะควบคุมตัวผู้ต้องหาออกไปที่ศาลทันทีซึ่งนะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพนักงานขับรถเมย์นะคะก็คือตัวของนายลาภิตเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ถูกไฟคลอกก็ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะและทางคุณหมอเองก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวด้วยซึ่งผลการตรวจเนี่ยก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะทางตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็จะต้องรอแล้วค่ะรอให้อาการบาดเจ็บเนี่ยทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้นั่นแหละถึงจะให้เข้ามาสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหากันต่อไปก็คาดว่าเนี่ยนะคะตัวของนายลาภิตเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็คงจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกันกับนะคะนายสยมพรแล้วค่ะก็คือพขร.เนี่ยในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นนั้นเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของการรถไฟเองค่ะคุณผู้ฟังคะทางตัวของคุณอนันต์โพนิ่มแดงค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยถึงกรณีผลตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟนะคะก็ได้รับทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่าปกติแล้วเนี่ยทางการรถไฟนะคะจะตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่ค่ะแล้วก็ทำการบันทึกผลตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดเนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินการเป็นประจำและยังไงก็ตามนะคะหลังจากที่เกิดเหตุทางกรมการขนส่งทางรางนะคะก็สั่งการเลยค่ะให้การรถไฟเนี่ยเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมซึ่งทางนะคะรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าที่ผ่านมาทางการรถไฟนะคะมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานนะคะขับรถไฟรายนี้คุณผู้ฟังเพิ่มจะเริ่มนะคะปฏิบัติงานได้ตอนช่วงปี66หรือว่าประมาณ3ปีมาละซึ่งก่อนเกิดเหตุนะคะในวันที่15พฤษภาคมเนี่ยก็ได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์และก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถ

ไฟนะคะทางรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟเนี่ยก็ชี้แจงค่ะว่าเดิมนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้พนักงานเนี่ยขับรถเองแต่ทีเนี้ยหลังจากนะคะหลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางเนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27 มีนาคมได้มีการกำหนดแล้วค่ะให้พนักงานขับรถเนี่ยต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางการรถไฟก็เลยมีการส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดนะคะเพื่อไป

นการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยนะคะผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางซึ่งข้อมูลนะคะจากกล่องบันทึกความเร็วเนี่ยก็จะพบเนี่ยนะคะว่าตัวของพนักงานพขร.เนี่ยนะคะในกล่องดำเนี่ยมันจะระบุเอาไว้ชัดเจนซึ่งระบบเนี้ยนะคะบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วเนี่ยนะคะผู้ฟังครับก็พบว่าขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันนะคะใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรทีนี้พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะรถไฟเนี่ยใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะเบรกแบบฉุกเฉินค่ะในระยะประมาณ100เมตรนะคะก่อนถึงจุดที่ชนกันกับรถเมล์ซึ่งทางรักษาการผู้ว่าการการรถไฟเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าระยะเบรกเนี่ยปกติแล้วรถไฟเนี่ยนะคะคือถ้ารวมระยะตัดสินใจแล้วก็การเบรกแบบปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุดประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าใช้ความเร็วต่ำลงเนี่ยระยะเบรกมันก็จะสั้นลงนะคะตามความเร็วแล้วก็น้ำหนักของขบวนรถผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีข้อสงสัยนะคะว่าถ้าหากพนักงานขับรถเนี่ยมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้เนี่ยจะสามารถหยุดรถได้ทันหรือเปล่าทางรักษาการผู้ว่าการการรถไฟก็บอกว่าปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังพนักงานขับรถเนี่ยเขาจะมองเห็นสัญญาณในระยะประมาณ 300-500 เมตรในขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 500-600 เมตรค่ะในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุดนะคะแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกันกับสภาพการเดินรถค่ะแล้วก็น้ำหนักของขบวนด้วยซึ่งแม้รถไฟเนี่ยนะคะจะใช้ความเร็วไม่สูงมากเนี่ยแต่ว่าตามหลักปฏิบัตินะคะจะพบว่าเครื่องกั้นถนนเนี่ยมันยังปิดไม่เรียบร้อยหรือว่าสัญญาณไฟอนุญาตก็ยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถก็เลยจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าค่ะพร้อมกับเตรียมหยุดรถและก็เฝ้าสังเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยถ้าหากว่าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นมายังไงก็ตามเนี่ยตามระเบียบนะคะของการเดินรถเนี่ยพนักงานขับรถไฟต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักค่ะซึ่งกรณีเครื่องกั้นถนนนะคะถ้าหากว่าระบบเนี่ยมันทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟเนี่ยผ่านได้แต่ถ้าหากว่าเครื่องกั้นเนี่ยยังปิดครบทั้งไม่ครบเนี่ยนะคะปิดไม่ครบทั้งสองด้านเนี่ยสัญญาณไฟเนี่ยจะไม่แสดงผลค่ะซึ่งพนักงานขับรถจะต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนก็คล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรนั่นแหละเมื่อไฟจราจรขัดข้องวันนั้นจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็พบเลยค่ะว่าขณะที่เกิดเหตุเครื่องกั้นถนนเนี่ยยังไม่ได้ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนก็ส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตเนี่ยไม่แสดงผลแน่นอนพนักงานขับรถก็เลยจำเป็นเนี่ยนะคะต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีภาพนะคะวงจรปิดที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ธงแดงส่งสัญญาณทางรักษาการผู้ว่าการรถไฟก็ชี้แจงแล้วค่ะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและก็สัญญาณไฟซึ่งลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนนะคะพร้อมกับถือธงซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถเนี่ยวิ่งผ่านซึ่งทางรักษาการผู้ว่าการการรถไฟยอมรับเลยนะคะว่าการที่พนักงานขับรถไฟเนี่ยไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ถือว่าไม่ปกติละแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะเนื่องจากว่าตามระเบียบแล้วเนี่ยนะคะจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบในขณะที่ปฏิบัติงานส่วนนะคะโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรเนี่ยปรากฏว่านอกเหนือจากพนักงานขับรถแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจะต้องมีช่างเครื่องด้วยต้องมีช่างเครื่องอีกคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆปรากฏว่าวันเกิดเหตุช่างเครื่องอยู่ในขบวนด้วยนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟแล้วก็ตำรวจค่ะยังไงก็ตามเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังคะทางการรถไฟเตรียมพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกนะคะหลังจากที่พบผลตรวจสารเสพติดเบื้องต้นซึ่งเนี่ยนะคะพบว่ามีทั้งกัญชาแล้วก็ยาบ้าค่ะแต่ว่ายังคงต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางโรงพยาบาลอีกครั้งนึงก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไปเนี่ยนะคะและยังไงก็ตามค่ะทางคนขับรถไฟเนี่ยตอนนี้ยอมรับแล้วนะคะว่าตัวเองนั้นเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเนี่ยเป็นประจำโอ้เรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเปิดเผยเอาไว้บอกว่าคนขับรถไฟเนี่ยอ้างว่าเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดด้วยคุณผู้ฟังเสพครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ10วันก่อนที่จะเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยยังพบอีกว่าผู้ต้องหานะคะเคยถูกดำเนินคดีค่ะในคดีเสพยาเสพติดมาแล้วเมื่อปี2562ในพื้นที่สป

พทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในส่วนของทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรเนี่ยเปิดเผยหลังจากที่วันนี้มีการประชุมคดีรถไฟชนรถเมย์ค่ะว่าที่ประชุมนะคะได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบสวนสืบสวนแบ่งหน้าที่การทำงานกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมย์ไปแล้วในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายส่วนคนขับรถไฟแล้วก็คนโบกธงให้สัญญาณก็แจ้งข้อหาค่ะว่ากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสซึ่งคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณเนี่ยก็ให้การขัดแย้งกันนะคะโดยคนโบกธงให้สัญญาณในยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่ว่าคนขับรถไฟในให้การว่าคนโบกธงเนี่ยไม่ได้ให้สัญญาณถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาและไงก็ตามนะคะหลังจากเนี้ยคณะทำงานค่ะจะมีการแบ่งความรับผิดชอบกันไปโดยจะตรวจสอบทุกจุดตัดแยกนะคะที่รถไฟขบวนเนี้ยวิ่งผ่านค่ะเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการใช้ความเร็วในขณะที่ผ่านแยกเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบนะคะว่าควรโบกธงให้สัญญาณในแต่ละจุดนั้นที่เป็นจุดตัดแยกน่ะนะคะมีการให้สัญญาณชัดเจนไหมซึ่งตอนเนี้ยทางคณะทำงานส่งหนังสือไปแล้วค่ะไปที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเข้าไปจำลองเหตุการณ์นะคะเพื่อดูมุมมองการขับรถนะคะก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำและพร้อมกันนี้ก็จะมีการเรียกนิติกรนะคะของการรถไฟเนี่ยมาสอบถามด้วยล่ะค่ะว่าใช้ระเบียบหรือว่ามาตรฐานอะไรในการออกระเบียบการเดินรถอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีพนักงานคนขับรถไฟคนไหนมีใบอนุญาตขับขี่อ่ะนี่ล่ะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังครับตอนนี้ทางตำรวจเองเขาก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็มีความคืบหน้ากันออกมาอย่างที่บอกนั่นแหละว่าไปมาล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลออกมายืนยันผลตรวจแล้วนั่นนะคะว่าคนขับรถไฟเนี่ยคุณผู้ฟังคือในสยมพรเนี่ยนะคะผลจากการตรวจปัสสาวะเนี่ยพบสารเสพติดในร่างกายค่ะคือแอมเฟตามีนและกัญชาส่วนผลการตรวจแอลกอฮอล์นะคะจากกระแสเลือดเนี่ยรอผลอีก 2-3 วันส่วนในด้านของคนขับรถเมย์เนี่ยนะคะไม่พบสารเสพติดในร่างกายค่ะส่วนผลการตรวจแอลกอฮอล์จากกระแสเลือดเนี่ยรอผลอีก 2-3 วันแล้วก็ในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลตำรวจค่ะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานกั้นถนนประจำสถานีมักกะสันนะคะก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของตำรวจเองค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังคะก็เตรียมที่จะยกเครื่องระบบป้องกันความปลอดภัยถนนจุดตัดผ่านรถไฟก็เร่งนะคะสืบสวนดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายค่ะก็เป็นการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะจากพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในขณะที่การดำเนินคดีก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ขับขี่รถไฟเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะคะและยังไงก็ตามช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเพิ่มเติมด้วยและขณะเดียวกันกับทางตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ฟังก็รับเป็นเจ้าภาพเลยค่ะในการยกเครื่องระบบป้องกันจุดตัดที่เป็นจุดตัดผ่านทางรถไฟหลังจากที่เกิดเหตุนะคะชนรถเมล์ก็ย้ำเลยนะคะว่าจะไม่มีการปล่อยให้เหตุการณ์เนี้ยเป็นเพียงอุบัติเหตุก็กำลังเร่งสืบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายค่ะเรียกว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดนะคะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกับหน่วยงานต้นสังกัดค่ะของพนักงานขับรถไฟและนอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันซึ่งก็อาจจะมีการยกระดับความปลอดภัยในจุดตัดผ่านทางรถไฟด้วยก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ให้เป็นแค่เพียงอุบัติเหตุและไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีเท่านั้นแต่ว่านะคะจะต้องนำไปสู่การจัดการเชิงป้องกันและการเยียวยาในระดับประเทศด้วยโดยอย่างที่บอกเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเนี่ยนะคะจะได้เป็นเจ้าภาพค่ะในการหารือในเรื่องของระบบทั้งด้านวิศวกรรมการจราจรการป้องกันเหตุรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกและหากว่ามีพยานเชื่อมโยงนะคะว่าเป็นการกระทำหรือว่าละเว้นการกระทำทั้งนั้นที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะคะก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนั่นนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่และคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าวันนี้มีความคืบหน้ากันออกมาค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตามการสั่งการของนายกแล้วค่ะที่มอบหมายให้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อม

รัฐมนตรีพลังงานนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์และก็ผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังและกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็เป็นการเปิดเผยผลสอบในกรณีของการกักตุนน้ำมันก็พบว่าเนี่ยนะคะปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากการประวิงเวลาของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่เพื่อฉวยโอกาสในการทำกำไรนั่นเองโดยในการแถลงข่าวครั้งนี้คุณผู้ฟังคะได้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา701แล้วนะคะที่มีสถานีน้ำมันของตัวเองโดยพบว่ามีการประวิงเวลาในการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันแล้วก็ฉวยโอกาสเก็งกำไรค่ะราคาในช่วงราคาน้ำมันที่มันขึ้นแบบต่อเนื่องน่ะนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เกิดภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการสู้รบกันในตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งทางผบ.ตร.น่ะนะคะก็ในฐานะที่เป็นคณะทำงานตามคำสั่งนายกน่ะนะคะก็ได้สั่งเร่งรัดเลยค่ะเร่งรัดการตรวจสอบนะคะแล้วก็การสืบสวนในอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่นำความเดือดร้อนเนี่ยมาให้กับประชาชนเป็นอย่างมากก็มอบหมายค่ะให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรนะคะรองผบ.ตร.ในฐานะนะคะผอ.สปนม.ตร.เนี่ยร่วมกันกับกรมธุรกิจพลังงานกรมสรรพสามิตกรมการค้าภายในกรมการปกครองแล้วก็ DSI ตรวจสอบเลยค่ะจนไปพบเนี่ยคุณผู้ฟังว่าสาเหตุที่น้ำมันมันขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะกับน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเกิดมาจากการประวิงเวลาค่ะในการจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันแล้วไม่ยอมจ่ายน้ำมันนะคะออกไปยังสถานีบริการน้ำมันในช่วงปิดช่องแคบพอมูสในระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมคือถึงแม้ว่าจะมีน้ำมันอยู่ในคลังน้ำมันอย่างเพียงพอเนี่ยนะคะจนทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่ายโดยปริมาณน้ำมันดีเซลนะคะช่วงหลังจากการปิดช่องแคบพอมูสเนี่ยน้ำมันดีเซลคุณผู้ฟังมันหายไปจากระบบสะสมเนี่ยรวมแล้วกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็น 20.2% ด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยนะคะผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ค่ะยังมีการนำน้ำมันไปกักตุนในการขนส่งทางเรือแล้วก็ทางรถโดยใช้การประวิงเวลาค่ะเพื่อน้ำมันเนี่ยไปถึงคลังน้ำมันในช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากการเก็งกำไรราคาน้ำมันโดยพบเนี่ยนะคะเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน23เที่ยวประวิงเวลาค่ะเพื่อกักตุนน้ำมันบนเรือจำนวน 50.8 ล้านลิตรแล้วก็ประวิงเวลาทางรถซึ่งพบว่าไม่มีการระบุปลายทางนะคะจำนวน662เที่ยวด้วยกันเป็นจำนวนน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรค่ะก็เชื่อว่ามีพฤติกรรมในการกักตุนน้ำมันเอาไว้บนรถหรือในสถานที่กักเก็บน้ำมันอื่นที่มีใช้ของสถานีบริการน้ำมันนั่นเองก็ยังไงก็ตามก็คงจะได้มีการสืบสวนนะคะขยายผลกันต่อไปซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจโทรุตพลเนี่ยบอกเลยว่าผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะคะส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันค่ะที่มีการกระทำที่ผิดเบือนกลไกตลาดเนี่ยโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังแล้วก็ในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสแหละค่ะฉวยโอกาสในการทำกำไรให้กับธุรกิจของตัวเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายด้วยนี่แหละมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษค่ะกับพนักงานสอบสวนในข้อหาประวิงการจำหน่ายในมาตรา30ของพ.ร.บ.ที่ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีอัตราโทษนะคะจำคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะและอีกข้อหาหนึ่งผู้ฟังก็คือใบกำกับการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามประกาศที่กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดเอาไว้ในมาตรา30ตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะปีพ.ศ.2543อันนี้มีอัตราโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับล่ะค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยว่ากันว่ามีการแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะกับกลุ่มคลังน้ำมันตามมาตรา7แล้วก็กลุ่มเรือขนส่งน้ำมันในจำนวน23เที่ยวด้วยกันในข้อหาประวิงการจำหน่ายตามมาตรา30ของพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยนะคะซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 140,000 บาทและทั้งจำทั้งปรับและก็ในส่วนของกลุ่มขนส่งในข้อหาใบกำกับการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามประกาศที่กรมธุรกิจพลังงานเขากำหนดเอาไว้ก็ตามมาตรา30นี่แหละค่ะในพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับน่ะนะคะซึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะทาง DSI เนี่ยเขายังตรวจพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือจำนวน99เที่ยวด้วยนะจากภาคตะวันออกไปอย่างภาคใต้ค่ะซึ่งก็พบการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานถึง166รายการด้วยกันซึ่งว่ากันว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กรม

0: ธุรกิจพลังงานเองเขาก็จะได้เข้าไปแจ้งความเอาผิดแล้วค่ะกับ6โรงกลั่นทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังและในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในคณะทำงานมีทางปปง.อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบว่าเป็นความผิดมูลฐานข้อหาฟอกเงินแต่ถ้าหากว่าสอบไปแล้วเนี่ยแล้วพบนะคะว่ามีพฤติการเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแล้วก็จะมีการยึดทรัพย์ด้วยทันทีค่ะส่วนกลุ่มการเมืองตอนนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบนะคะว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเห็นบอกทางกระทรวงพลังงานเองเขาก็เตรียมรวบรวมข้อมูลผู้ค้าน้ำมันและผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหรือว่าประวิงเวลาจำหน่ายน้ำมันเนี่ยเพื่อพิจารณาเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะอ่ะว่ากันได้เท่านี้แหละคุณผู้ฟังคะสำหรับในเบรกแรกนะครับวันนี้ก็ เห็นข่าวเงียบๆเนี่ยนะแต่ว่ามีหลายประเด็นหลายข่าวที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อเบรกหน้านะคะคุณผู้ฟังคะได้เวลาต้องพักกันแล้วพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2แล้วค่ะอ่ะเบรกนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะก่อนที่จะตามประเด็นข่าวต่างๆกันต่อนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยที่ดินคุณออด59นะคะคุณติ๋วค่ะที่ทักทายเด้งกับเล็กเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณชิคเก้นที่ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมค่ะแดดร้อนแรงแสงส่องมองสว่างฟ้ากระจ่างไม่ห่างชั่วโมงข่าว Exclusive ดีเด่นเน้นเรื่องราวอยู่ยืนยาวเล็กเด้งเก่งคุยข่าวค่ะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะมาที่คุณทิมมี่คุณทิมมี่เนี่ยนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กการรถไฟเนี่ยควรจะได้รับการรื้อและปฏิรูปองค์กรครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคนขับไม่มีใบอนุญาตแถมยังฉี่ม่วงอีกองค์กรเนี้ยในกระทรวงคมนาคมเหมือนจะเป็นองค์กรที่อ่อนแอที่สุดเลยระบบอุปถัมภ์ก็ยังมีมากอยู่ในองค์กรนะคะมาต่อที่คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะพูดถึง8ประโยชน์ของลูกเกดองุ่นแห้งค่ะที่มันดีต่อร่างกายดียังไงก็ช่วยย่อยอาหารมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคโลหิตจางป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็ยังบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันดูแลสุขภาพผิวแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจอีกด้วยอันนี้เป็นประโยชน์ของลูกเกดนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วยังมีคุณมะลิวันค่ะคุณมะลิวันจันทาก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะคุณบิ๊กจอนค่ะจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถบัสเสร็จตำรวจ

จรก็มีส่วนเพราะแยกอโศกเนี่ยที่แยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยนะคะบริหารการจัดการจราจรได้แย่มากคนใช้รถไม่มีวินัยด้วยคุณเลิศนะคะคุณเลิศค่ะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าทำต่างระดับก็คงยากแนะนำเร่งด่วนใช้ไฟเขียวแดงก่อนอะไรเนี่ยจัดแบ่งการเดินรถทางตรงกับโลคอลรถแล้วก็รถไฟค่ะส่วนคุณใบเตยคุณใบเตยเนี่ยนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณแจ็คจากัวค่ะคุณแจ็คจากัวบอกว่าพี่เด้งพี่เล็กครับแล้วเรื่องคานที่ถล่มใส่รถไฟคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยจันต่างชาติ number 10สรุปแล้วโนมินีไหมครับคืออะไรคะคุณแจ็คจากัวเอาให้มันชัดๆหน่อยที่ส่งเข้ามาคืออะไรเนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคุณผู้ฟังนะยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางคุณพระดอนปิศนันนันตกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะในหมวด 15/1แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญตามประชามติของประชาชนค่ะหลังจากที่ได้ลงประชามติกันไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ว่ากันว่าเนี่ยนะคะพรรคภูมิใจไทยเขาจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่นั้นเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้มีการเคาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ก่อนยื่นสภาค่ะในวันที่20พฤษภาคมซึ่งเนี่ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพระดอนบอกว่าก็จะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามเสียงประชามติ 21.6 ล้านเสียงที่เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองโดยถ้าว่าพรรคเห็นชอบเนี่ยนะคะในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ก็จะมีการยื่นต่อประธานรัฐสภาส่วนจะใช้นะคะร่างไหนเป็นร่างหลักเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐสภาค่ะส่วนทีนี้กับร่างเนี่ยนะคะที่มีการพูดคุยกันกับสวหรือว่ามีการพูดคุยกันไหมเนี่ยคุณพระดอนบอกว่าสวครั้งที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอำนาจ1ใน3ของสวในการที่จะลงมติเห็นชอบกับร่างที่สสรเนี่ยจัดทำขึ้นมาอันนี้หลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีการจัดตั้งสสรก่อนไปจัดทำประชามติซึ่งสวเนี่ยเขายังมีเสียง1ใน3ในการเห็นชอบผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นข้อวิตกกังวลนะคะของสวเนี่ยอันนั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็จะหารือในประเด็นนี้นะคะว่าจะมีการดำเนินการกันยังไงถ้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก็กังวลในประเด็นนี้นะคะก็รอในที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยว่าจะว่ากันอย่างไรส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยนะคะเขาจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเองจะมีการพูดคุยกันก่อนไหมคุณพระดอนก็บอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคค่ะแต่ทั้งนี้ประชาชนเองก็ลงประชามติ 21.6 ล้านเสียงมาละซึ่งก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พรรคภูมิใจไทยเองก็เป็นหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยและเห็นถึงความสำคัญของเสียงประชามติก็เลยเสนอแนะให้ประกาศตัวเป็นพรรคแรกเลยว่าจะดำเนินการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเพิ่มหมวด 15/1 หลังจากที่รัฐบาลไม่ได้มีการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองก็เดินหน้ากันต่อค่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะในอีกประเด็นที่คุณพระดอนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็คือกรณีที่พลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์เตมยเวทนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยจะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้ทำการวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคะในเรื่องที่ดินเขากระโดงอันนี้เนี่ยนะคะคุณพระดอนเองก็ชี้เลยว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์นะคะของพลตำรวจเอกสรีพิสุทธิ์ค่ะที่จะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อให้สอบคุณสมบัติด้านจริยธรรมของนายกและก็คุณชัยชนกละค่ะนะคะก็เป็นสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ที่อาจจะว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยนะคะส่วนจะมีผลกระทบอะไรกับนายกไหมเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางคุณพระดอนเองก็บอกว่าท่านก็สามารถนะคะทำได้ตามที่กำหนดเอาไว้แบบไหนยังไงก็สามารถทำได้แล้วก็ดำเนินการได้ค่ะแล้วก็มากันที่นั่นนะคะท่านนายกค่ะที่เตรียมจะเปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะนั่งเป็นประธานเวิร์กช็อปใหญ่ในวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะผู้ฟังคะเพื่อระดมพลผู้ว่าแล้วก็ผู้การตำรวจเนี่ย76จังหวัดผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อน3แนวทางความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นชายแดนอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็บูรณาการข้อมูลรัฐค่ะ
เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ปราบปรามปัญหายาเสพติด

เป็นรูปธรรมนั่นเองโดยวันนี้นะคะท่านนายกก็เตรียมเป็นประธานค่ะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดการนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยในกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานนะคะด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐและก็จะต่อด้วยผบ.ตร.แหละค่ะที่จะกล่าวรายงานเกี่ยวกับบทบาทนะคะบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลและก็จะเป็นการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคงใน3แนวทางก่อนที่ท่านนายกเนี่ยนะคะจะได้มอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลและนอกจากนี้ว่ากันว่าก็จะมีการแบ่งกลุ่มแล้วค่ะเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและก็กำหนดแนวทางค่ะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยของสังคมค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับนะคะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและนะคะแนวทางที่3ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐค่ะเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่หารือก็จะมีการเชื่อมโยงบูรณาการระบบฐานข้อมูลดิจิทัลภาครัฐด้านความมั่นคงให้มีมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะคะก็รอติดตามดูความเคลื่อนไหวที่จะมีการประชุมเวิร์กช็อปกันในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ส่วนเรื่องของการลาออกของท่านผู้ว่านะคะคุณชัชชาติเนี่ยตกลงก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าวันนี้ 5:00 น.ค่ะ 5:00 น.วันนี้นะคะทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็จะได้ส่งใบลาออกจากตำแหน่งแล้วก็จะมีผลนะคะตอนช่วง 5:00 น.วันนี้ซึ่งวันนี้นะคะทางคุณชัชชาติค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวต้มเป็ดอ้วนเจ้าเก่าในซอยสำราญราษฎร์ข้างๆสารวัตรการกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายแหละก่อนที่ใบลาออกจากตำแหน่งมันจะมีผลตอนช่วง 5:00 น.วันนี้ก็เป็นการทานข้าวมื้อสุดท้ายร่วมกันกับทีมงานนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้ก็ทางท่านผู้ว่าก็จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปงานรับปริญญาลูกชายแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพด้วยเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันกับคุณเล็กวาสนานาน่วมแหละคุณผู้ฟังคะเพราะว่าวันนี้กองทัพไทยเขามีการประชุมนะคะของบรรดาผบ.เหล่าทัพเพื่อว่ากันว่าเนี่ยนะจะเป็นการปูแผนรบยุค AI ค่ะในการดันระบบอัตโนมัติเพื่อเสริมศักยภาพความมั่นคงในทุกมิตินะคะซึ่งก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งหน่วยบัญชาการรบร่วมใน4มิติในงบประมาณปี2570นะคะเพื่อผลักดันระบบอัตโนมัติเรือไร้คนขับโดรนยานยนต์และการตรวจจับภัยคุกคามค่ะโดยทางเหล่าทัพเนี่ยเขาก็วางแผนจัดซื้อและการใช้งานร่วมได้จริงทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะคะแล้วก็กองบัญชาการทหารสูงสุดหรือว่ากองบัญชาการกองทัพไทยและรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยโอ้โหก็ลงรายละเอียดกันแบบเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวได้พูดคุยกับคุณเล็กวาสนานานุ่มแน่ๆในประเด็นนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ยังมีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะคุณผู้ฟังคะโอ้โหแผ่นดินไหวค่ะที่เมียนมาแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะไกลมาถึงกรุงเทพก็ทำเอานะคะบรรดาชาวออฟฟิศที่อยู่กันบนตึกสูงๆเนี่ยนะคะหลายแห่งเลยรับรู้ได้นะคะถึงอากาศตัวอาคารเนี่ยนะคะที่มันโยกอย่างชัดเจนค่ะโดยเนี่ยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสัก 9:05 นาทีค่ะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 นะคะแมกนิจูดโดยมีจุดศูนย์กลางนะคะอยู่ลึกลงไปใต้ดินเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรค่ะบริเวณใกล้ๆกันกับทางชายฝั่งนะคะทางตอนใต้ของเมียนมาพิกัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะคะก็อยู่ห่างจากไทยไปประมาณ247กิโลเมตรแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้ก็เรียกว่าส่งผลนะคะส่งผลให้มีการอพยพคนบนตึกสูงแล้วค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเพราะว่าในกรุงเทพเองเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ว่านี้และไม่ได้เกิดเฉพาะที่เมียนมาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าที่จีนค่ะที่จีนเองก็มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเหมือนกันก็มีความ

0: รุนแรงประมาณ 5.2 เมกนิจูดนะคะก็ทำเอามณฑลกวางสีของจีนต้องทำการอพยพผู้คนกันเป็นการด่วนเลยนะคะก็มีการอพยพผู้คนประมาณ 7,000 คนค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไป2รายด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวเรื่องของคุณยงยุติติยภัยรัตน์ค่ะพาลูกสาวซึ่งเป็นน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคือคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะไปพบกับท่านนายกบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางลดความชื้นของข้าวนาปลังเพื่อช่วยบรรดาเกษตรกรโอ้หารือกันนานเลยคุณผู้ฟังครับประมาณ2ชั่วโมงเห็นจะได้เนื้อหาการหารือก็เป็นไปเกี่ยวกับการสนับสนุนการลดความชื้นของข้าวนาปลังนี่แหละค่ะให้กับบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังที่จะสามารถเก็บข้าวได้นานขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเกษตรกรเองเขากำลังเผชิญกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำเนื่องจากมีความชื้นสูงผู้สื่อข่าวเองก็ได้โทรศัพท์นะคะไปพูดคุยกันกับทางคุณยงยุทธนะคะคุณยงยุทธเองก็เปิดใจเลยค่ะว่าเป็นการปิดห้องคุยกับนายกเนี่ยไม่มีเรื่องของการเมืองใดๆทั้งสิ้นก็แค่เพียงขอลดค่าใช้จ่ายสหกรณ์เพราะห่วงงบกลางเนี่ยนะคะที่มันเหลืออยู่แค่เพียง 20,000 ล้านละค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะยังมีข่าวความคืบหน้าค่ะเป็นข่าวความคืบหน้าเนี่ยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกับ4ดาบตำรวจละค่ะก็กรณีที่มีการรวบตำรวจนอกรีดนะคะโดยสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนี่ยแหละที่เขารวบ4ดาบตำรวจเนี่ยนะคะที่จับกลุ่มคนจีนเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นบอกว่า4ดาบตำรวจเนี่ยมีการซัดทอดร้อยตำรวจเอกนะคะร่วมกวนในการไถเงิน5คนจีนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะเขมรไม่หนาววันนี้จะไปหนาววันไหน
0: ทำไมมีอะไร
2: ไม่ใช่ก็แหม
0: ที่ประชุมผบ.เหล่าทัพป่ะ
2: ใช่พี่เราก็เห็นว่าในห้วงเนี้ยเขมรเขาก็แบบโอ้แอคชั่นนะดูใช่ไหมเขาโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินเขาเรียกอะไรนะไอ้รถ PHL อะไรตรวจที่เขามีแล้วเขาได้มาใหม่เนี่ยเขาก็จะโชว์เต็มไปหมดเลยเหมือนแบบอ่ะเหมือนแสดงว่าฉันพร้อมรบฉันไม่ได้งอนะฉันพร้อมสู้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยก็มีการเหมือนส่งสัญญาณผ่านไปทางผู้นำกัมพูชาเช่นกันนะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่มาพร้อมไม่มีใครขาดเลยนะผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แบบมาพร้อมแล้วมีการอะไรแบบพี่ก
0: ็
2: คือมีการเขาเรียกว่าอะไรนะแสดงความพร้อมอ่ะคือผบ.เหล่าทัพเนี่ยก็เดินเรียกว่าอะไรนะเดินถ่ายรูปให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความรวมกันเป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของทางกองทัพเนี่ยวันนี้ที่เขาแถลงเนี่ยอุ้ยเขามีอะไรเนี่ยเขาโทรพวกทีมโคศกโทรกันมาเต็มเลยมีอะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงวางหูไปก่อน
0: อะไร
2: เ นี่ยสายซ้อน3สายอะไรวะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงตึ๊ดนิดนึงก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เหมือนเราก็ส่งสัญญาณไปที่ฝั่งกัมพูชานะว่ากองทัพเนี่ยโหต้องบอกวันนี้นักข่าวเราปรับสมองนิดนึงนะพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของศัพท์เทคนิคเยอะมากนะเพราะว่ากองทัพเนี่ยมีการเขาเรียกว่าใช้คือเราเป็นพวกระบบสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่ของความทันสมัยก็คือโหวันนี้คำที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นแต่มันเป็นคำปกติทั่วไปนะก็คือ autonomous system ก็คืออีกหน่อยกองทัพเราเนี่ยก็คือจะต้องทันสมัยก็คือเอา AI เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบโดรนไร้คนขับเรือในอนาคตก็จะเป็นเรือไร้คนขับคืออันนี้คือแผนที่เราจะต้องวางไว้เพราะฉะนั้นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรือใดๆของเหล่าทัพเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันพี่เด้งต่อไปไม่ใช่ว่าแต่ละเหล่าทัพเนี่ยอยากซื้อแบบไหนก็ซื้อซื้อแบบไหนก็ซื้อแต่ต่อจากเนี้ยซื้อแบบไหนเนี่ยก็ต้องคุยกันนะเหมือนอย่างที่เล็กไปที่เกาหลีเนี่ยไปเรื่องของเรือฟริเกตใช่ไหมแต่พอไปนั่งคุยแล้วก็กี้ได้คุยกับทางทหารเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าคือการที่กองอย่างกองทัพเรือจะซื้อฟริเกตอะต้องคุยกับกองทัพอากาศนะว่าเรือฟริเกตที่เราจะซื้อหรือเราจะต่ออ่ะต ้องคุยกับเครื่องบินรบของกองทัพอากาศได
0: ้
2: ต้องผ่านลิงก์แล้วก็ต้องใช้เช่นการจะ

0: องของระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องลิงก์กันได้ไม่ใช่ว่ากองทัพเรืออ่ะฉันจะซื้อแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราลบร่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของการจัดตั้งหน่วยบัญชาการรบ4เหล่าทัพ4มิติหรือว่า JCC ของกองทัพไทยเนี่ยก็คืออนุมัติมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าในห่วงเมื่อตุลาเมื่อเมษาที่ผ่านมาผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยได้มีคำสั่งเป็นการภายในว่าให้เริ่มใช้เหมือนทดลองใช้ไปพลางก่อนคือการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถแบบ all domain operation ก็คือลบร่วม4เหล่าทัพแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะทุกโดเมนน่ะทั้งบกเรืออากาศน้ำไซเบอร์อวกาศอะไรเงี้ยคือมันเป็นต่อไปเนี่ยมันคือความทันสมัยล้วนๆค่ะพี่เด
1: ้
0: การใช้เทคโนโลยีล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่เราเห็นก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการปรับตัวหลังจากที่เรารบกับทางเขมร1อันที่2คือที่เราปรับตัวก็คือผลจากการรบระหว่างอิสราเอลสหรัฐและอิหร่านซึ่งต้องบอกนะว่าการปรับโครงสร้างกองทัพการจัดหายุทโธปกรณ์เนี่ยเราเนี่ยอิงหลักทั้งเรื่องของบทเรียนจากการสู้รบกับเขมรแล้วก็บทเรียนในระดับโลกนะเพราะฉะนั้นการจัดซื้อยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่กองทัพเราจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นในแง่ของสากลเลยแต่โอเคไอ้เรื่องงบประมาณเนี่ยจะมีแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเป็นในยุคของคุณอนุทินเนี่ยซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักอ่ะก็กองทัพเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังว่าเวลาของงบประมาณไปซึ่งมันก็เป็นงบในส่วนของกองทัพเองเนี่ยน่าจะเรียบร้อยเขาเรียกว่าอะไรน่าจะผ่านได้เพราะว่ากองทัพเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผบ.ทอ.เนี่ยนะพี่อย่างวันนี้เนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยผบ.ทอ.เขาไปสวีเดนมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วเขาก็ได้โมเดลทางสวีเดนเนี่ยเขาให้โมเดลมาก็เป็นโมเดลเครื่องบิน EFE อ่ะที่เราซื้อแล้วเขาก็ติดพวกกระหลงจรวดเมเตอร์จรวดไอริสซีซึ่งเราจะมีติดในอนาคตเนี่ยมาให้ด้วยแต่อันนี้มันเป็นโมเดลนะพี
1: ่
0: ก็เหมือนจะเพราะว่าทางโฆษกกองทัพอากาศเนี่ยบอกเลยว่าผบ.ทอ.เนี่ยอยากให้เห็นโมเดลนี้ซึ่งโมเดลนี้เนี่ยพี่โอ้โหลูกจรวดเนี่ยติดมาเต็มท้องเลยอ่ะก็เหมือนกับต้องการจะสื่อไปว่าคืออาจจะเรียกว่าเราก็สื่อไปถึงกัมพูชาว่าเราพร้อมนะถ้าคุณพร้อมเช่นมาคุณมาตอดมายั่วยุมาอะไรแบบเนี้ยกองทัพอากาศตอนเนี้ยพวกอะไรที่เราสั่งเนี่ยทยอยมาแล้วพี่เด้งเพราะฉะนั้นเรื่องความพร้อมรบเนี่ยนะโฆษกกองทัพอากาศพลอากาศโทจักรีบอกเลยว่าต่อให้อนาคตเนี่ยเขมรน่ะมีเครื่องบินรบใน 5-10 ปีอ่ะเราก็บ่ยั่นนะพี่เด้งเพราะว่าการจะสร้างนักบินรบที่มีความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่5ปีมันอย่างน้อยก็10ปีนะแล้วเครื่องบินกริปเป้นเนี่ยก็คือ4เครื่องแรกตอนนี้ลำแรกเขาเริ่มผลิตแล้วใช่ไหมลำแรกเนี่ยจะส่งเข้าประจำการในปี72ก็ไปอยู่ที่กองบิน1โคราชเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีการสู้รบในห้วงนี้แล้วในอนาคตมีการสู้รบเนี่ยกำลังหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นกริปเพนเพราะว่า F-16 เนี่ยทยอยปลดประจำการแล้วพี่แดงนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเตรียมพร้อมของกองทัพในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะรองรับปัญหาในอนาคตก็เหมือนกันนะพี่แดงคืออันนี้เราต้องชื่นชมพวก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคพลอากาศเอกประพันธ์ภูปัตเตมีเลยนะที่มีเขาเรียกวิสัยทัศน์ในการซื้อ F-16 เมื่อ40ปีที่แล้วพี่คิดดูเด็ดถ้าเราไม่ซื้อวันนั้นเนี่ยกว่าเราจะพร้อมลบและลบได้เมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะมันก็คงจะอีกนานอ่ะใช่ไหมกว่าที่นักบินเราจะโขเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเราเนี่ยมาก่อนการคือเตรียมความพร้อมมองอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศในอดีตเนี่ยมองความพร้อมแล้วว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องมีเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยจัดซื้อ F-16 เมื่อ40ปีที่แล้วนะแล้วตอนนี้เราก็มาซื้อกริปเพนซึ่งมันมีความทันสมัยเมื่อ15ปีที่แล้วฝูงแรกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าวันนี้เนี่ยกองทัพอากาศต้องการแสดงความมั่นใจว่าไม่ว่าจะใครจะเขมรจะอะไรยังไงเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยพร้อมที่จะรับมือเลยนะพี่แดงค
1: ่
0: ะวันนี้เนี่ยก็คือ2ประเด็นก็คือเรื่องออโตโนมัสซิสเต็มนะคือต่อไปเนี่ยเราจะใช้แบบไฮเทคหมดทุกอย่างพี่แอบคิดนะพี่แดงว่าอุ้ยเขมรนี่โชคดีเนาะพี่แดง
1: ทำไม
0: ก็คือเราอะลงทุนเราใช้ของดีไงเราใช้ของที่ทันสมัยมันแน่นไงมันไม่เหมือนของเขมรที่เขา

0: แบบสเปะสปะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือจะไม่ดีคือมันไม่ดีสำหรับเราเพราะเขมรเขามีอะไรเขาก็ยิงมาใช่ไห
1: ม
0: แต่ของเราเนี่ยเราต้องยิงและทำลายเฉพาะที่เป็นฝ่ายทหารเท่านั้นเราจะไม่ทำร้ายประชาชนชาวเขมรไงนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องมีการลงทุนในการจัดซื้อพวกจรวดนำวิถีหรืออะไรแบบนี้นะคะพี่แดงนี่แหละเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงจากระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยนะว่าเราพร้อมแล้วก็มันเป็นการสะท้อนถึงอะไรพี่อย่างหนึ่งมันทำให้เห็นว่ากองทัพเราทันสมัยว่ะพี่คือแค่แนวคิดในการพัฒนาแบบคือจะว่าฝรั่งก็ฝรั่งแต่ว่ามันเป็นสากลที่ประเทศกองทัพที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้แนวทางแบบที่กองทัพไทยเนี่ยได้กำลังพิจารณาในห่วงนี้แหละนะส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้เซลเซตอสหรือเวลาเท่าไหร่อ่ะ
1: ทำไม
0: คือช่วงที่ผ่านมาเซตอสเขาก็โดนทัวลงไปเรื่องอะไรอ่ะที่ลุงหาอึ่งเรื่องเขตแดนไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็โดนอีกเล็กน้อยนะเพราะว่าแต่พลตรีวินไทยเขาก็ต้องตอบตามข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ที่สระแก้วที่มีเรื่องกันที่ทหารเอที่ชาวเขมรมาไถเอารถไถมาแล้วทหารเราต้องไปไล
1: ่
0: วันนี้เสตอเขาก็บอกว่าตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันยังแบ่งปันไม่ชัดเจนมันยังไม่รู้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ใครแล้วมันก็คือตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้มงวดมาก่อนหน้านี้ในเรื่องการใช้พื้นที่ทำกินของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยใช้วิธีว่าก็ให้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ต้องเข้าไปโอ้เนี่ยก็แต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบเรียกว่าอะไรไม่ค่อยแฮปปี้หรือยังไงเพราะว่าชาวบ้านเขายืนยันไงว่าเป็นของฝั่งไทยแล้วเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคหนึ่งกองกำลังบูรพาเขาก็ยืนยันว่าเป็นของฝั่งไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางทบเนี่ยคือเหมือนต้องการจะดึงไว้นิดนึงว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังปักปันไม่เสร็จเนี่ยคือมุมนึงก็เข้าใจได้นะพี่เด้งว่าคนไทยก็มั่นใจแหละว่าเป็นของไทยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งการปักปันมันยังไม่เสร็จสิ้นไงทางทบก็เลยเหมือนกับว่าให้เผื่อใจไว้สักนิดนึงเพราะมันต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรคือบางส่วนเนี่ยเป็นเขตเราแน่นอนแต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเขตเขมรอย่างนี้หรือเปล่านะพี่แดงนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในห่วงนี้แต่ต้องบอกนะพี่แดงว่าผบ.เหล่าทัพเนี่ยหน้าตาเขาไม่ค่อยยิ้มกันเลยนะเข้าใจแหละว่าสถานการณ์ภัยด้านความมั่นคงมันเยอะคือวันนี้เราเห็นแบบมาประชุมดูมันมีแบบมันมีกลิ่นอายของความเครียดคือแม้ว่าบางทีนักข่าวเราสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ้มแต่ว่าโดยในยะเราความรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างจะเครียดคือเข้าใจว่าสถานการณ์รอบบ้านมันโดยเฉพาะเรื่องของกัมพูชาเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนใช่ไหมแล้วไหนจะภัยความมั่นคงเรื่องอื่นเรื่องชายแดนใต้เรื่องปัญหาภายในเรื่องอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ฝ่ายความมั่นคงทำงานหนักจริงๆพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นไว้รอดูนะว่าจะมีการปรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรบอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยจะไปบินเครื่องบินรบนะของ F-16 แล้วก็ไปตรวจความพร้อมรบของกองบิน4ที่นครสวรรค์ด้วยนะคะพี่เด้ง
1: อ่ะว่าเท่านี้แล้วเล็กนะ
0: ค่ะพี่ค่ะ
1: หมดเวลาละลาคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งตีรูปขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีไม่รอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าได้มีการตีรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ล่าสุดปรากฏภาพของนายอนุทินถูกนำมาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งไม่รอให้พ้นนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อเป็นการถือเคล็ดปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทแจ้งที่มาไม่ได้ส่งสารดีการนักการเมืองฝันยึดทรัพย์นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า107ล้านบาทก็ได้จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18มกราคม2555ถึง30มิถุนายน2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน8หมื่นบาทคู่สมรสมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายงานธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งรวมกว่า107ล้านบาทซึ่งไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินสุริยะชลชงครม.งบ 6.5 พันล้านแจกปุ๋ยชี้ไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ชะลอเรื่องการเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายสุริยะกล่าวว่าเดิมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์มากขึ้นภายหลังราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่

0: ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกสม.ออกแถลงการแสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางเรียกร้องรัฐบาลสอบสวนหาสาเหตุเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนจากเหตุรถไฟสินค้าชนรถประจำทางบริเวณทางตัดใกล้สถานีแอร์พอร์ตเดียวริงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยในร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องอย่างจริงจังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระบบคมนาคมสาธารณะสะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานความปลอดภัยยังคงบกพร่องหลายด้านจึงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและผู้รับผิดชอบอย่างโปร่งใสเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวางมาตรการป้องกันครอบคลุมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุแผนรับมือเหตุฉุกเฉินและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เดินทางอย่างปลอดภัยและนั่นคือความรับผิดชอบที่รัฐจะละเลยไม่ได้ภาวะจับมือ3โรงเรียนเอกชนชั้นนำพลิกโฉมยกระดับห้องเรียนหนุนสร้างนิสัยการคิดเด็กไทยดร.ศักดิ์สินโรสดานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ3โรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการกลางของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนแบบท่องจำสู่การสร้างนิสัยการคิดผ่านการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS 5 Stepsเป็นกลไกหลักในการพัฒนาครูและผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงส่งเสริมความหลากหลายตามพหุปัญญาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้านดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย้ำว่านโยบายการศึกษาระดับชาติคือการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบสิ่งที่โรงเรียนต้องมอบให้ผู้เรียนไม่ใช่แค่คำตอบแต่คือทักษะการคิดและนิสัยการคิดที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต GPS 5 Steps เป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการสังเกตวิเคราะห์วางแผนและการกำกับตนเองความร่วมมือนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้แม่ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
1: เด้งพบกันช่วงเย็นวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้มีแต่ข่าวสารใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้ว

0: ก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่ควบคุมกันมาได้สำหรับการรถไฟบ้านเราอย่างที่เด้งรายงานข่าวไปเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะมีการต่อเนื่องไปเด้งแต่ขอรายงานข่าวด่วนหน่อยครับเรื่องของฟุตบอลโลกครับสงสัยปีนี้นะครับคนไทยเราคงจะแห้วไม่ได้ดูละครับราคาสูงเหลือเกินเด้งฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นข่าวสารนะครับที่เป็นแหล่งข่าวจากกสทช.แจ้งออกมาแล้วครับการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะครับปีนี้แนวโน้มการซื้อนะครับเพื่อเผยแพร่มาในประเทศไทย
1: ม
0: ีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์หรอครับเนื่องจากว่าราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์เสนออยู่ในระดับที่สูงมากเลยต่อรองราคาแล้วแต่เขาไม่ยอมลดให้เลยน
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับช่วงเวลาการแข่งขันในเวลาประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วก็โอกาสไปหารายได้จากโฆษณาครับโดยรัฐบาลไทยพยายามเจรจาต่อรองโดยยึดกรอบวงเงินใกล้เคียงกับที่สำนักงานกสทช.เคยสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก600ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามครับการเจรจานั้นกลับไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ครับเนื่องจากว่าราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์คาดหวังยังสูงเกินกว่ากรอบที่ไทยจะสามารถรับได
1: ้
0: ขณะเดียวกันครับทางเอกชนก็มองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาการเตะไม่สอดคล้องกับเวลาที่คนไทยจะรับชมอย่างสะดวกเลยเด้งน
1: ะ
0: การไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถือว่าไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ความสำคัญนะครับกับฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้
0: แต่ต้องพิจารณาการคุ้มค่าด้วยนะครับการในช็อปประมาณอย่างรอบคอบด้วยซึ่งระยะการแข่งขันนะครับมีเพียงประมาณสัก1เดือนขณะที่ต้นทุนลิขสิทธิ์อยู่ในระดับที่สูงมากหากจะนำเงินงบประมาณดังกล่าวนั้นไปใช้ภารกิจอื่นอาจจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างมากกว่ายกตัวอย่างก็ได้เด้งนะนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจัดที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเรื่องเวลาครับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกด้วยมีข้อจำกัดด้านเวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยบางคู่เริ่มแข่งประมาณสัก3แล้วก็บางคู่จบใน10โมงเช้าอ่ะเด้งก็พฤติกรรมการรับชมของคนไทยอาจจะไม่คึกคักครับเท่ากับการแข่งขันที่จัดในยุโรปหรือเอเชียอีกทั้งธุรกิจที่เคยได้รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงกิจกรรมการชมฟุตบอลร่วมกันก็อาจจะไม่สามารถใช้โอกาสนี้สร้างรายได้ได้เต็มที่รวมทั้งโฆษณาเชิงพาณิชย์ในการถ่ายทอดสดคราวนี้เด้งก็ยากเหมือนกันครับ
1: ค่ะจากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่แผ่นดินไหวกันนิดนึงนะครับปรากฏว่าทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาออกมาแจกแจงถึงสาเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วนะซึ่งก็เกิดขึ้นที่เมียนมาเนี่ยนะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่ 5.3 เมกนิจูดปรากฏว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรอยเลื่อนสกายมาจากการเคลื่อนตัวนะของรอยเลื่อนสกายเนี่ยนะคะในเมียนมาค่ะมันจะเป็นไปตามแนวระนาบแบบเหลื่อมขวาหมูฟังซึ่งมีอัตราการเคลื่อนตัวเนี่ยประมาณ2เซนติเมตรต่อปีซึ่งสำหรับรอยเลื่อนนี้เนี่ยนะเคยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในอดีตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นปี2473น่ะนะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย500รายแล้วก็เมื่อวันที่28มีนาคมก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ซึ่งหลายคนจะจำกันได้อ่ะนะคือในเมียนมาเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตถึง 5,000 รายเนี่ยนะคะแล้วก็ในบ้านเราเองหลายพื้นที่เนี่ยก็สามารถรับรู้นะคะถึงแรงสั่นสะเทือนที่ว่านี้ได้ซึ่งไงก็ตามนะสำหรับแรงสั่นสะเทือนงวดนี้นะนะม
0: ัน
1: มี after shock เกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ในกรุงเทพในนนทบุรีเชียงใหม่ลำปางเนี่ยรับรู้ค่ะถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะแต่ก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยโอ้โหต้องลงมาจากตึกสูงอะ
0: ซ้อมใหญ่เด้งนะปปงเห็นไหมออมสินอย่างเงี้ยโอ้ยลงมาหมดเลยนะครับนี่นะทำคนไปฝากเงินแล้วก็พนักงานด้วยนี่นะเอจะถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะครับก็ว่าได้แต่เราไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเด้งไงเราไม่รู้เรื่องเลย
1: ใช่ไม่รู้เรื่องเลย
0: รู้เฉพาะ
1: เขาไม่ได้อยู่ตึกสูงอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดอยู่ตึกสูงเนี่ยคงจะรับรู้ได้
0: ถูกต้องครับตึกสูงที่ว่านี่คือต้องเกิน15ชั้นไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นลำปางเชียงใหม่เด้งเนี่ยที่ตึกสูงนะครับไปถึง15ชั้นแล้วฝั่งนู้นเขาก็รู้สึกสั่นสะเทือนได
1: ้
0: นะครับแต่กรุงเทพมหานครมันเป็นแผ่นดินอ่อนใช่ไหมเด้งน
1: ะ
0: มันไม่เหมือนกับ 8.3 เมื่อ28มีนาค
1: ม
0: ปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นแรงมาก
0: โอ้โหอันนั้นก็คือว่ารอยเลื่อนสกายเหมือนกันแต่ถามว่าอันนั้นใหญ่ใช่ไหมครับตอนนั้นเราตื่นตัวกันเยอะเด้งใช่ไหมนะครับต้องถอดบทเรียนต้องเอาหลักสูตรการศึกษานะครับไปเพิ่มเติมให้เด็กเราได้เรียนรู
1: ้
0: ต้องมีการซ้อมหนี

0: ภัยแผ่นดินไหวอย่างไรก็แล้วแต่โอ้ยตื่นตัวกันเป็นวาระแห่งชาติ
1: ก็ตอนนี้เขาถึงบอกไงบอกว่าเขาไม่ได้มีการแจ้งเตือนเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่อยู่ในระดับของการแจ้งเตือ นหลายคนบอกทำไมออกมาโวยวายว่าทำไมไม่แจ้งเตือ นเขาก็เลยแจ้งเลยบอกว่าในเมื่อระดับความรุนแรงมันไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องแจ้งเขาก็จะไม่แจ้ง
0: นะที่ผมปรารภตรงนี้นะครับก็คือว่าเราซ้อมใหญ่กันเราถอดบทเรียนกัน

0: 1,200 กว่ากิโลใช่ไหมเด้งแต่คราวนี้มันไม่ถึงนะครับก็คือมาถึงกรุงเทพก็คือแผ่นดินอ่อนมันก็เลยรู้สึกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะครับสกายที่ว่านี้นักวิชาการบางท่านบอกว่าโล่งอกเด้งนะเพราะมันเกิดครั้งใหญ่มาแล้วปีที่แล้วครั้งนี้ก็คือว่ามันเบาๆเหมือนกับเราบิดขี้เกียจนี่ครับนี่นะพอบิดขี้เกียจอึดอัดมันก็สบายหน่อยมันอาจจะไม่เกิดอีกก็ได้นะครับในช่วงประมาณสัก10ปีหรือบางท่านบอกว่าเป็น100ปีแต่เราไม่ประมาทดีกว่านะเด้งนะธรรมชาติใช่ไหมอย่างจีนเป็นไงบ้างอะวันนี้โอ้
1: วันนี้ก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกันที่จีนมีคนตายด้วย
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยตายบาดไปเยอะครับนี่นะบาดเจ็บด้วยครับเยอะบาดเจ็บตั้ง 2,000 กว่านี่นะเด้งนะ
1: ก็ต้องอพยพผู้คนก็หลักพันนะกับมือนะ
0: ใช่
1: วันนี้ยังมีข่าวเศร้าด้วยนะพี่สุวิทย
0: ์
1: ตอนแรกเนี่ยเอ๊ะก็อยากรู้เหมือนกันน้องเขาเสียชีวิตได้ยังไงอ่ะที่เป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้อ่ะน
0: ้
1: องแทนชนกชนน่ะวิธีมีการแจ้งข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่มีการระบุชัดเจนนะว
0: ่
1: าน้องเนี่ยเสียชีวิตด้วยอะไรปรากฏว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตแบบปุบปับมากอ่ะก็เรียกว่าทำเอาหลายๆคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันกับการเสียชีวิตเพราะว่าน้องนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่อนาคตไกลเลยทีเดียวแล้วก็มีบทบาทอย่างสูงสำหรับในกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยอ่ะก็สำหรับนะคะในข่าวๆนี้คุณผู้ฟังคะก็ต้องถือว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันมากๆเลยนะคะตามรายงานเนี่ยระบุเอาไว้ว่าสำหรับน้องแทนเนี่ยนะคะได้เดินทางขับรถค่ะจากจังหวัดชุมพรเนี่ยเข้ามากรุงเทพแล้วก็กลับไปพักที่บ้านพักในย่านบางบัวทองจนกระทั่งนะประมาณสัก 3:00 ค่ะมาตี 3:00 ของวันที่16พฤษภาคมเนี่ยเจ้าตัวเริ่มมีอาการไข้สูงก่อนจะรับประทานยาและอาการก็ดีขึ้นนะในช่วงตอนเช้าแต่ว่าคือแม้ว่าอาการมันจะยังไม่หายเป็นปกตินะพอช่วงเช้าเนี่ยแทนเขาก็ไปต่อคิวซื้อนาฬิกาที่ห้างวันแบงคอกอ่ะสวอชอ่ะที่เป็นที่ก็บอกว่าเป็นไวรัลกันไปทั่วโลกเลยแล้วก็บ้านเราเองก็คนแห่กันไปซื
0: ้
1: อต่อคิวกันยาวไปหมดเลยนี่แหละค่ะน้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไปต่อแถวกับเขาด้วยเพื่อซื้อนาฬิกาสวอชก่อนที่อาการเนี่ยจะเริ่มสุดหนักค่ะระหว่างเดินทางกลับบ้านก็เลยต้องรีบนะนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะเพื่อเข้ารับการรักษากันเป็นการด่วนและพอช่วงเช้านะของเมื่อวานนี้ประมาณสัก8โมงเช้าค่ะ อาการของแทนเนี่ยทรุดลงอย่างหนักจนหัวใจเนี่ยหยุดเต้นทางทีมคุณหมอเนี่ยก็พยายามปั๊มหัวใจนะครับเพื่อยื้อชีวิตอย่างเต็มที่อยู่นานหลายชั่วโมงเลยแต่สุดท้ายค่ะไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้แล้วก็เสียชีวิตลงนะคะตอนเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งคุณหมอระบุสาเหตุค่ะว่าเกิดมาจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือ ดก็หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในการชันสูตรนะคะร่างของน้องแทนเนี่ยก็ว่ากันว่าน้องแทนเองจะถูกนำร่างนะคะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต
0: ์
1: ที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ทำเอาโอ้เพื่อนๆนักกีฬานะคะแล้วก็คนที่รู้จักมาคุณแล้วก็รวมไปถึงครอบคร
0: ั
1: วก็เสียใจกันไปตามๆกันนะคะเพราะว่าน้องแทนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเลยนะคะของทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยเพราะว่าน้องแทนเนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในศึก4เกมเนี่ย2019ในขณะที่อายุแค่เพียง20ปีแล้วก็ลงรับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึง4เกมเมื่อปีที่แล้ว2025ที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะก็เป็นตำแหน่งกองหน้าสำหรับทีมเล่นไอซ์ฮอกกี้ค่ะ
0: โอ้เสียดายนะครับเด็กอายุก็ยังน้อย20ปีนะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งที่กีฬาก็เป็นยาพิเศษนะพูดถึงกีฬาไปป๊าบนะครับนี่เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเด้งผมมีโอกาสนะครับได้ไปช
1: ม
0: แบดมินตันครับโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026นะครับที่นี่มีบทนะครับสนามนี่มีบทเนี่ยเด้งนะโอ้โหไม่เคยไปดูแบบนี้มาก่อนเลยเด้งนะ
1: แล้วนึกไงไปดูอ่ะ
0: ครับนึกยังไงไปดูเพราะว่าหลานนะครับชวนไปดูเพราะว่าหลานผมนะครับเป็นนักแบดด้วยเด้งเนาะผมปลื้มใจมากครับเด้งที่ได้เห็นเยาวชนแล้วก็คนไทยตื่นตัวครับไปอยู่เต็มสนามนี่มีหมดเลยเด้งนะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับพระท่านองคมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศทั้งสองท่านเลยครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ท่านในเกียรติไปร่วมพิธีปิดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นี้และก็เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันทุกคู่เลยครับนับเป็นเกียรติกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับและก็นักกีฬาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับท่านนายกสมาคมพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนะครับเด้งนะแล้วก็นะครับยิ้มแล้วก็มีความสุขมากเลยผมไปดูการแข่งขันเด้งนะโอ้ยหัวใจจะวายครับ

0: เนื่องจากว่าเชียร์ครับส่งเสียงเชียร์ไม่ว่าจะเป็นนะครับวิวอย่างเงี้ยมือหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมเด้งนะโอ้โหจะปรากฏว่าเมื่อวานนี้แพ้เด้งนี่นะแพ้แบบเฉียวครับกับฝรั่งนี่นะแอนทอมเซนครับก่อนหน้านี้ครับโอ้โหใจจะวายเหมือนกันเด้งประเภทที่คู่นะที่บอกว่าคู่ก็มีเดียวก็มีนะครับอย่างพิงนะครับเด้งนะครับนักตบลูกขนไก่นะครับสวยอายุ20กว่าปีเด้งนะเป็นชาวของเชียงใหม่นี่นะตบเก่งมากดีมากนะครับแต่โอเคแพ้นิดหน่อยนะวิวอย่างนี้เหมือนกันนะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็เอาชนะมาได้หรือแม้กระทั่งคู่ครับบาสเฟนอย่างเงี้ยโอ้โหผมดูแล้วต้องบอกว่าไอ้คำว่าสนามแตกอะเด้งนะเพิ่งเคยเห็นแล้วก็จริงๆครับแตกจริงๆชาวต่างชาติไทยไปคือคนไต้หวันคนจีนคนญี่ปุ่นคนฝรั่งต่างชาตินะครับเนเธอร์แลนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับมาเชียร์กันเยอะมากเลยเด้งนะมาเชียร์คนแต่ละชาติละชาตินะครับผมปลื้มใจที่ว่านี้คือคนรักกีฬาแล้วก็รักสุขภาพครับเด้งนะมีแต่ความสุขครับไม่ได้มาทะเลาะกันออกมาถนนนนทานะโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเด้งนะนั่นแหละครับเป็นเรื่องดีๆนะครับผมว่าต้องยกย่องเลยนะครับผู้จัดงานพลอากาศเอกมณฑลทัตตุก่อนนะครับที่โอ้อย่างเยี่ยมเลยครับอ้าวให้กำลังใจนะครับนักกีฬาต่อไปครับ
1: มาเรื่องของตำรวจกันนิดนึงนะโอ้โหเพราะว่าเป็นเรื่องเฉาโฉกันมากเลยเรื่องของ4ดาบตำรวจเนี่ยแล้วไปมาเนี่ยมันโยงไปถึงร้อยตำรวจเอกด้วยที่อยู่ในกวนไปไถเงินน่ะ5คนจีนเนี่ยเพื่อแลกกับการปล่อยตัวโอ้โหกลายเป็นเรื่องราวเลยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่ทางสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนี่ยเขาสามารถรวบตัวเนี่ยนะคะ4ดาบตำรวจค่ะที่จับคนจีนต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยนะใส่กุญแจมือแล้วก็ไปขังไว้ในบ้านหลังนึงคือแทนที่จะเอาเข้าสู่กระบวนการเนี่ยไม่หรอกคือจับมาขังเอาไว้ซะอย่างนั้นแล้วก็ไถเงินคนละ 300,000 เพื่อแลกกับการปล่อยตัวนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะที่ทำให้พลตำรวจตรีถาวรดุลวิทย์เนี่ยนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็เลยมีคำสั่งดำเนินการทางวินัยนะคะกับตำรวจที่ถูกกล่าวหาค่ะแล้วก็ยืนยันเลยนะว่าจะมีการสอบสวนอย่างรอบด้านปรากฏว่านะกลุ่มผู้กระทำผิดผู้ฟังได้มีการซัดทอดนะครับไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งนายซึ่งคนนี้รอดไม่ได้โดนจับกับเขาด้วยก็คือร้อยตำรวจเอกประยูนค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชัดเจนนะว่าสังกัดอะไรกันแน่ก็ว่ากันว่าสำหรับตัวร้อยตำรวจเอกคนนี้มีส่วนร่วมนะคะในการปฏิบัติการด้วยแต่ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวเนี่ยปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกคนนี้ออกไปซื้อข้
0: า
1: วแล้วก็ไปซื้อเครื่องดื่มก็เลยไม่ถูกควบคุมตัวตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวเนี่ยมาสอบสวนเพื่อขยายผลกันต
0: ่อ
1: ยังไงก็ตามนะคะทางพลตำรวจตรีถาวรเนี่ยก็ได้สั่งการให้ดำเนินการทางวินัยเด็ดขาดแล้วนะแล้วก็ยืนยันว่าจะทำการสอบสวนอย่างรอบด้านนะคะทั้งในแง่ของพยานผู้เสียหายแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะคือถ้าพบว่าตำรวจมีความผิดจริงก็จะดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็วินัยไม่มีละเว้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจในอย่างรุนแรงเลยเพราะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้เห็นบอกว่าทางผบ.ตร.เองก็สั่งการมาโดยตรงเลยผู
0: ้
1: ต้องหาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังให้การปฏิเสธอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างทำสำนวนแล้วก็สอบปากคำอยู่นะคะรวมทั้งเนี่ยวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.วังสมบูรณ์นะคะก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปฝากขังค่ะกับศาลจังหวัดสระแก้วทางนี้ทางนั้นก็เป็นเพราะว่าครบกำหนดเวลาในการควบคุมตัวแล้วส่วนกรณีที่มีข้อมูลนะคะว่ามีนายตำรวจร่วมด้วยอีกหนึ่งนายในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าว่ามีจริงพลตำรวจตรีถาวรบอกว่าก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายละค่ะ
0: ตำรวจก็มีข่าวไม่ดีนะครับแบบทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเด้งนี่นะเรื่องของรถไฟได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเด้งบ้าไปแล้วแต่ผมรายงานข่าวความคืบหน้าหน่อยนะครับน
1: ะ
0: เรื่องของช่างเครื่องรถไฟนะเด้งนะไปให้ปากคำแล้วนะ
1: ไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้วไปแล้ว
1: ครับบอกว่าเนี่ยต้องสอบปากคำด้วยเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนรถไฟ
0: เด้ง
1: เหมือนเป็นผู้ช่วยอ่ะ
0: เออครับเนี่ยพูดถึงเรื่องของการขับรถไฟนะครับเด้งเนี่ยเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะผมเพิ่งไปนั่งรถไฟมานะครับเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะเด้งน
1: ะ
0: ไปที่อยุธยาแล้วก็ต่อไปจะเชิงเซานะครับก็ไปหาความรู้ครับรถไฟนะครับปกติแล้วก็มีโชเฟอร์ใช่ไหมเด้งพอขอรอแล้วก็มีผู้ช่วยช่างเครื่องนะครับหรือเป็นพูดง่ายๆเป็นโชเฟอร์มือสองอะ
1: ฮะ
0: แล้วคนที่นั่งตรงข้ามนะครับกับพอขอรอนี่นะก็จะเป็นช่างให้สัญญาณนะเด้งนะคือจะติดต่อนะครับล่วงหน้าว่าอะไรยังไงบ้างนะครับนี่นะเขาก็จะเป็นทำงานควบคู่กันครับปรากฏว่านะครับช่างเครื่องหรือผู้ช่วยคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุนะครับได้เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สภ.มักกะสันเพื่อปากคำเรียบร้อยเด้ง

0: อย่างแล้วก็ตามนะครับช่างเครื่องนี้ได้สวมหมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะไม่ให้คำตอบใดๆแล้วครับกับสื่อมวลชนโดยมีเจ้าหน้าที่สวมใส่เสื้อรอฟอร์มอเป็นสัญลักษณ
1: ์
0: พาเดินเข้าไปห้องสอบสวนทันทีนะครับตำรวจได้เตรียมประเด็นสอบปากคำก็คือว่าข้อเท็จจริงวันที่เกิดเหตุนะครับว่าช่างเครื่องนี้อยู่บริเวณจุดใดลักษณะหน้าที่ในการทำงานของช่างเครื่องนะครับทำอะไรบ้างก่อนเกิดเหตุคนขับรถไฟไม่อยู่จริงหรือไม
1: ่
0: แล้วไปอยู่จุดใดครับหลังภาพจากกล้องวงจรปิดบางตัวรวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆเกี่ยวข้องมันอึ้งหมดละครับพูดเรื่องรถไฟนะเด้งนะอึ้งตั้งแต่นะครับว่าพครเนี่ยเสพยาเสพติดนะครับฉี่สีม่วงไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือแม้กระทั่งกัญชาถูกดำเนินคดีมาก่อนแล้วครับคือค้ายาเสพติดนะครับอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะเด้ง
1: ที่นคร
0: ที่นครนะครับก็มาแล้ว
1: เขาเรียกเขาล้อเลียนกันเลยนะบอกว่าไปมากลายเป็นรถไฟสายสีม่วง
0: เอออ๋อเหรออย่างนั้นในสารเสพติดเนี่ยเด้งนะเอ๊ะอย่างนั้นจะรับผิดชอบได้ยังไงครับนี่นะแล้วก็กล้องวงจรปิดออกมานะครับบอกว่าพขร.ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
1: ไม่คือ
0: ไม่ได้อยู่ที่ตรงที่นั่งอ่ะ
1: คุมอ่ะเออไม่ได้คุมรถไฟอ่ะ
0: แบบอึ้งสุดแบบสุดช็อกของโลกเลยเด้งนะอ
1: ยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเนี่ยสอบช่างเนี่ยสอบช่างเครื่องคงจะรู้ไงว่าตกลงเน
0: ี่
1: ยคนขับไปอยู่ไหนกันแน่
0: มันเหมือนกับแอมพรางนะครับขณะที่บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วปรากฏว่าผมยาวๆว่างั้นนะแล้วก็ใส่เสื้อยืด
1: ก็คือไม่ใส่เครื่องแบบ
0: ไม่ใส่เครื่องแบบเด้งนะแล้วสุดท้ายนะครับกลายเป็นผมสั้นหนึ่งนะเพราะว่ามีคนไปตัดให้ไว้อย่างนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยไอ้คนโบกสัญญาณนะครับสีแดงๆโบกธงสีแดงอ่ะเด้งดูภาพข่าวใช่ไหมครับผมก็ดูเหมือนกันตอนแรกว่าโอ้ยนายคนนี้นะครับก็คือว่าถูกตั้งข้อหาด้วยนะประมาททำให้คนอื่นนะครับถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายเหมือนกับว่าสามคนไม่ว่าจะเป็นขสมกนะเด้งนะพขร.นะครับพนักงานขับรถนะครับคือสามคนเนี่ยคนโบกธงแล้วก็คนขับรถไฟนะครับถูกตั้งข้อหาเดียวกันเอ๊ะแต่เพราะว่าคนโบกธงเอ๊ะมันจะถูกตั้งข้อหาได้อย่างไรเอ๊ะดูภาพดูไปดูมาแล้วมันสมควรแม่เด้งเด้งว่าไหมมันสมควรไม่เด้งคนโบกธงแดงอ่ะ
1: ที่เห็นคลิปคุณผู้ฟังคือเชื่อแน่ว่าหลายๆคนคงจะเห็นคลิปนะเพราะมันจะมีคลิปแบบหลากหลายเหตุการณ์มากเรื่องนี้มันก็จะเป็นคลิปหนึ่งนะคะที่คนโบกธงเนี่ยเพราะที่ความที่ไอ้เครื่องกันมันไม่สามารถออกมาได้ใช่ไหมเขาก็ต้องใช้วิธีโบกสัญญาณคือโบกธงแดงให้รถไฟในหยุดแต่ปรากฏว่ารถไฟเนี่ยคือช่วงที่เขาโบกเนี่ยนะรถไฟมันจะห่างหน่อยนะแต
0: ่
1: พอรถไฟกำลังจะเข้าใกล้มาเนี่ยซึ่งว่าไปเนี่ยเขาเองนะเขาเป็นพนักงานโบกธงเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วนะชีวิตเขาอยู่กับช่วงกับความรับผิดชอบในช่วงนั้นน่ะปรากฏว่าเขาว่าโบกธงอยู่ประเดี๋ยวประดาวอ่ะแล้วก็หันหลังกลับแบบ
0: คือชงลงเลยหันหลังกลับเลย
1: ไม่ใส่ใจเหมือนไม่ใส่ใจในการทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะแล้วก็พอเกิดเหตุป
0: ุ๊บ
1: คือคนอื่นเขาก็เห็นวิ่งกวีกว่าขนาดชาวบงชาวบ้านเหม
0: ือ
1: นจะเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยแต่เห็นเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็เฉย
0: ยืนเฉยเลยยืนหันหลังเฉยเลยเด้งนะคนอื่นนะครับวิ่งไปช่วยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับรถไฟไหม
1: ้ตกใจเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเด้งนี่นะถือว่าไม่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: หรือละเลยหรืออะไรหรือผีเข้าโดยกระทันหันก็ไม่ทราบได้หรือตกใจมันก็ต้องกวีกว่าจะไม่ได้นะมันเป็นหน้าที่ใช่ไหมครับนี่นะแต่ยืนเฉย
1: เด้งเองแล้วก็รู้สึกว่าหรือว่าเขาช็อกแต่ดูท่าทางเขาเฉยเฉยเนาะ
0: อยู่เฉยเฉยเด้งนะยืนเดินเฉยเห็นข้างๆนะขณะที่คนอื่นนะครับตื่นหมดแล้วตกใจวิ่งกันหมดแล้วนี่นะ
1: แต่ละคนเนี่ยคือหน้าตาตื่นกันหมดเลยอ่ะ
0: แล้วอันนึงนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเด้งเขาบอกว่ามีการส่งสัญญาณไปแล้วใช่ไหมครับระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับตรงที่บอกว่าส่งสัญญาณเนี่ยแจ้งให้ทางพขร.นะครับทราบแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ข้างหน้า
1: แต่คนนั้นก็บอกเขาไม่เห็น
0: เขาไม่เห็นเขาบอกเขาเบรกแล้วร้อยเมตรจะอยู่ได้ยังไงนะครับโอ้โหนะครับรถไฟมันหนักขนาดนี้แล้วก็เหล็กเบียดเหล็กมันจะอยู่ได้ยังไงครับขนาดที่บอกว่าเราขับรถจนนะครับมันกระชั้นชิดเรายังเบรกไม่อยู่เลยขนาดที่ว่าเป็นยางนะเด้งนะอันนี้เหล็กต่อเหล็กครับมันเสียดกันนะเด้งนะมันจะเบรกอยู่ง่ายๆได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะสมมติว่าวันนั้นนะครับที่มันเกิดเหตุนะเด้งนะเขาโบกแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วเอ้ารถไฟมาไม่ถึงเราโบกธงแดงลงแล้วก็เดินไปเฉยแต่ถ้าเป็นเรานะครับเด้งนะผมว่านะมันต้องกวีกวาดมากกว่านั้นมันต้องโบกมันต้องสะบัดมือหรือมันต้องวิ่งออกไปหน้ารางให้โบกเลยจะไม่เด้งนี่นะแต่นายคนนี้เอามือลงแล้วก็เดินหันไปเลยนี่นะนี่แหละครับมันก็เลยว่าหลักฐานมันฟ้องจากกล้องวงจรปิด
1: แต่บริเวณจุดนั้นเนี่ยคือเท่าที่ฟังคอมเมนต์เนี่ยอ่านตามคอมเมนต์เนี่ยของแต่ละคนที่ผ่านจุดนั้นเนี่ยเป็นประจำเนี่ยคือจะรับรู้ได้เลยว่าเป็นจุดที่มั่วมากในแง่ของการจราจร
0: เขาเรียกว่านรกถ้าไปติดตรงนี้ได้นะที่ตะวันรถไฟจังๆๆๆมานี่คือนร

0: กกับเด้งเนี่ยนะนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณไฟด้วยแล้วก็ช่องทางการจราจรตรงนั้นนะครับคือทั้ง AirPods Link แล้วอโศกข้างหน้าทั้งไฟเขียวไฟแดง4ด้านด้วยนะครับแล้วตรงบริเวณจุดตัดเด้งนะลงจะขึ้นทางด่วนด้วยโอ้โหเค้าเรียกว่านรกตรงนั้นน่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยจะได้ผ่านเส้นทางนั้นจะไม่รับรู้เนาะว่ามันมีทางรถไฟเพราะมันเหมือนกับไม่มีเลยและอีกอย่างนึงเนี่ยเค้าทำไอ้ตารางเหลืองเอาไว้เนี่ยคือหลายคนคงไม่ค่อยสังเกตอ่ะซึ่งจริงตามกฎจราจรเนี่ยคือเขาจะห้ามจอดคือถ้าเกิดว่าโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณจะต้องห้ามจอดในบริเวณนั้นแต่ว่าโอ้โหไม่ต้องพูดเลยสำหรับการจราจรในบ้านเรา
0: ขนาดไม้กั้นลงเรียบร้อยเห็นไหมนะครับมอเตอร์ไซค์ยังไปฝ่าขนาดนะครับนี่นะโอ้โหไม้กั้นนะครับขาดคอเนี่ยเกี่ยวตรงบริเวณไอ้ใต้ไหปลาเด้งนะยังทุรนทุรายจะไปต่อให้ได้อีกนึงนะบางคันนะครับรถไฟยังไม่ถึงนี่ช่องว่างๆนี่ครับวืดไปเลย
1: ไม่ต้องอะไรอ่ะพอเห็นว่า
0: ที่มีบินไหนคนไทย
1: บ่ะบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุไปแค่เพียงวันเดียวอ่ะที่รถไฟชนกับรถเมย์ยังมีรถเมย์จอดคล่อมรางอยู่เลย
0: นะบ้านเราอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมติว่าวินัยนะครับถ้าได้ทำผิดนี่นะมันมีความสุขผมว่านั้นเด้งนะนะครับไฟแดงเลี้ยวผ่านอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับรถถนนมีไว้ย้อนสอนเนี้ย
1: บ้านเราคือเหมือนว่าเราพวกเราไม่ได้รับการปลูกฝังอ่ะ
0: ครับใช่
1: ในเรื่องของวินัย
0: บ้านเราก็เห็นแล้วนะครับว่ารถไฟชนรถเมย์สหรัฐอเมริกาแล้วก็เห็นภาพวันนี้เช่นเดียวกันนะครับรถไฟชนเหมือนกันเด้งนะชนรถดูดซ่วมอ่ะเห็นภาพไปเด้ง
1: ไม่ต้องอ่ะขนาดรถขนาดเครื่องบินเนี่ยเขายังชนกันกลางอากาศเลยเห็นปะ
0: ใช่นะชนกลางอากาศนะครับไม่เป็นอะไรเลยนักบินดีตัวออกมาได้หนังยังสร้างไม่ได้ขนาดนี้เด้งนะเครื่องบินนะครับหัวดิ่งลงมาโอ้ยแล้วก็นักบินนะครับดีตัวไปกลางร่มสวยมากนะครับนี่นะแล้วสุดท้ายนะครับข้างล่างนี่ไม่เป็นจุลไฟลุกโหมขึ้นมา
1: ไม่รู้หลังเท่าไหร่นั่น
0: อ่ะแล้วก็4คนนะครับลงมาตรงที่เบนนะครับที่บอกว่านั้นโอ้โหภาพมันสวยมากอะเด้งนะนะครับเราเห็นภาพข่าวนี้ก็คือว่าเรื่องร้ายแต่เป็นเรื่องดีของเขาคือเขาสุดยอดขบวนนี่คือการฝึกนี่คือระบบความปลอดภัยของเครื่องบินนี่คือความเชี่ยวชาญของนักบินที่เขาฝึกอยู่ว่าเอาตัวรอดได้ยังไงขณะที่เกิดเหตุการณ์ขับขันทั้งที่บินโชว
1: ์นะพอพูดถึงเรื่องนี้นะช่วงที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปเยือนจีนนะปรากฏว่าน้ำตรีคลังเขาจะเข้าไปในห้องประชุมอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของจีนค่ะเห็นว่าน้ำตรีคนนี้ไม่ติดบัตร
0: ครับเป็นไง
1: ไม่ติดบัตรแสดงตนเขาไม่ให้เข้า
0: น่าเห็นไหม
1: เป็นบ้านเราเหร
0: อโอ้รัฐมนตรีโอ้ฉันเถินกับท่านเชิญกับท่านเชิญกับท่านเชิญกับท่านเด้ง
1: คือทุกอย่างต้องเป็นกฎและเป็นระเบียบ
0: ใช่ครับวินัยครับเขาถึงเจริญพัฒนานะเด้งครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: ค่ะ 17:35 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะเข้ามาในเบรกนี้นะคะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะ เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่ทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งเข้ามา
3: ครับ
2: แล้วก็มีคุณคุณแสงวันเหรอใช่ไหมคุณแสงวันเนี่ยบอกอะไรคะเรียนผู้ประกาศข่าวกรุณาช่วยประกาศใกล้ๆไมค์หน่อยนะครับเพราะรับฟังอยู่ทางเชียงรายเสียงพูดเบามาก
3: อ๋อเหรอครับ
2: เวลาเปิดสปอตเสียงดังครับขอบคุณครับ
3: อ๋อเหรอปากผมก็จะจ่อไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับเด้งนี่นะ
2: เสียงบุรดม
3: เ
2: บาเหรอ
3: เสียงเด้งนี่เจ๋วเจ๋วเจ๋ว
2: ไม่เบานะ
3: ครับ
2: แล้วก็สวัสดีวันจันทร์เข้ามาด้วยนะคะแสงวันเลยเนี่ยคุณเทียนท่าฉลอมค่ะป่าววิจิตแจ่มใสไม่ไกลสาวไม่มีหนาวแต่ร้อนในตอนเย็นคุยขโมงโล่งสมองมองโดดเด่นไม่ซ่อนเร้นเห็นข่าวกล่าวกันดี
3: คุณเทียนท่าฉลอมนะคะขอบคุณครับพี่เทียน
2: มาต่อที่คุณใบเตยคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณยุทธค่ะคุณยุทธบอกอะไรเนี่ยอึ้งไปอีกกล้องวงจรปิดแฉคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถก่อนเกิดเหตุชนรถเมล์มีแต่ช่างเครื่องเท่านั้นเดี๋ยวก็คงได้รู้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเข้าๆนะที่พิสวิตรายงานเข้าไปสอบปากคำกับทางพนักงานสอบสวนละมาคุณบักหำน้อยบอกอะไรเนี่ยเกือบได้ไปอยู่บ้านนอกแล้ว
3: ทำ
2: ไมอ่ะ
3: ทำไม
2: อะไรยังไม่เข้าใจคืออะไรคะมาคุณ1,000ช่างค่ะคุณ1,000ช่างบอกว่ากรณีอุบัติเหตุรถไฟแบบนี้ต้องออกกฎครับ
3: ครับ
2: เหยียบเส้นเหลืองถูกปรับ 2,000 ด้วยกล้องวงจรจับภาพไม่ต้องทำทางลอดเปลืองงบเนาะเดี๋ยวติดกันอีกแค่ตรงนั้นก็ติดนรกอยู่แล้ว ทำทางเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเนาะ
3: ครับนายกก็บอกว่าต้องทำรถไฟใต้ดินโอ้แต่ปรากฏว่ารถไฟใต้ดินนะครับแผนนั้นตั้งแต่ปี59แล้วเด้งนะคือทางสร้างทางใต้ดินนะครับทางลอดตั้งแต่ปี59นะครับแต่วันนี้เห็นทางอธิบดีกรมรางนะครับท่านก็บอกอยู่เหมือนกันว่านะครับทำไมอ่ะยังตอนนี้ยังไม่ได้สร้างเลยทั้งที่ปี59ครม.ก็อนุมัติไปแล้วครับเนื่องจากว่าประเทศไทยทำอะไรต้องกระบวนการเยอะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องรับฟัง NGO ต้องรับฟังสภาพแวดล้อมต้องรับฟังอะไรก็แล้วแต่สารพัดรวมทั้งนะครับว่าเรื่องของประมูลในการที่จะสร้างเด้งเนี่ยมันก็เลยว่าไม่ไปไหนไง
2: และอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้หลายจุดมากเลยนะ
3: จุดตัดโอ้โห
2: ไม่ที่ทางรถไม่ทางรถไฟฟ้าตอนนี้ที่ทำทางอะเต็มไปหมดเลยพี่สวิตกลางเมืองอะ
3: ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปกลางเมืองเราจะเห็นเลยนะว่าเขาทำเนี่ยโอ้โหรถไฟฟ้าไม่ต้องอะไรตรงทางด่วนจุดแดงนะแถวอะไรอะ
3: แถว
2: ถ
3: นนพิศนุโลก
2: เพชรบุรี
3: เพชรบุรีตัดใหม่นะครับนี่นะออกไปโน่นครับถึงราชดำเนินนะเด้งนะก่อนถึงสนามหลวงโน่น
2: ใช่ใช่ใช่รถไฟฟ้า
3: สนามหลวงนะ
2: เพราะนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือในกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดใครเผลอนะลืมนะโอ้เข้าไปทีเดียวคุณเอ้ยติดที
3: ่
2: งานสันตโลเลยคุณเล็กเก้ค่ะคุณเล็กเก้บอกว่าเรื่องของรถไฟเนี่ยเชื่อเลยว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมใช่
3: ถูกต้องครับ
2: ดูอย่างเรื่องคนโดนรถชนตรงทางม้าลายสิขับรถย้อนสอนอีกไม่ใส่หมวกกันน็อกอีก
3: หมอกระต่ายหมอกระต่ายจำได้
2: แล้วก็ไฟไหม้เหมือนเดิมนี่แหละสะท้อนคุณภาพของคนไทย
3: ครับทำอะไรตามใจคือไทยแท้นี่ครับคนไทย
2: นี่แหละเป็นการสะท้อนคุณภาพอย่างนี้คุณเล็กเก้ก็ย้ำมาที่คุณดินเอ็นเคทีค่ะคุณดินเอ็นเคทีนะบอกว่าไม่จำเป็นอย่าผ่านแถวแยกการเรือนโรงพยาบาลวชิระค่ะรถติดมากนี่แสงว่ายังไม่เสร็จเลยใช่ไหมทาง
3: เนี่ยอ๋อหลุมมันเหรอครับโอ้ครับเสร็จปีหน้าแน่เลยเนี่ย
2: คุณ1,000ช่างบอกว่ากรณีอุบัติเหตุรถไฟแบบเนี้ยต้องออกกฎครับ
3: เ
2: ออเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมเหยียบเส้นพระบุรดมอ่านซ้ำได้ไงเนี่ย
3: ครับ
2: แล้วมาต่อที่คุณเจริญค่ะคุณเจริญบอกว่าขอย้ำสปอตของ 100.5 ดังหนวกหูมาก
3: เหรอครับระบบชูเสียง
2: ว่าไปเวลาเราฟังเราก็ไม่เห็นจะดังเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช
2: ่เราฟังนี่เราก็ไม่ดังวะ
3: ครับ
2: อ๋อคุณบักหำน้อยบอกว่า

0: เกือบถูกรางวัลที่หนึ่งบอกว่ามีงั้นนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็กลับบ้านไปแล้ว
1: แหม อยากจะมีอารมณ์แบบนี้บ้างเหมือนกันนะ
0: คุณเกียรติ USA ค่ะเอาตรงๆนะคนไทยไม่มีความใส่ใจอะไรเลยแถมเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจในหน้าที่ของตัวเองเหมือนมีกฎหมายเอาไว้ขู่มาถ้าเป็นอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยโดนหนักไปแล้วไอ้เรื่องตารางสีเหลืองเนี่ยก่อนทางรถไฟเนี่ยทุกคนใช้ถนนรู
1: ้
0: เพราะเวลาไปสอบใบขับขี่ก็ต้องรู้ว่าเครื่องหมายน่ะมันคืออะไรจะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยบอกเลยถูกจับแล้วก็ยึดไปกับขี่ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ไม่มาปล่อยให้มองซ้ายมองขวาแบบนี้หรอกแล้วจะมาอ้างว่าตำรวจอะไรเนี่ยไม่คนตำรวจคุณไม่พอแบบนั้นแน่ก็ใช้ระบบของอเมริกาสิใครจับคนผิดกฎจราจรได้เงินค่าปรับครึ่งหนึ่งเข้าสู่สน.
1: ครับ
0: ถ้าทำแบบนี้ได้คิดคลานจะมีแต่คนสมัครเป็นตำรวจจราจรในโรงพัก
1: ครับทุกอย่างมันอยู่ที่คนเนี่ยครับ อยู่ที่วินัยของคนเนี่ยครับ
0: คุณมยุรีนะคะก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์เนาะแล้วก็บอกว่าท่านผอ.คุณเด้งดีเด่นค่ะก็เข้ามาสวัสดีนั่นแหละแล้วก็ทักทายพี่สุดกับเด้งนะคะคุณหนึ่งพันช่างอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะหูตึงนะที่บอกว่าพี่เด้งเสียงเบา
1: อ้าวเลยครับ
0: อันนี้ว่าวันเด็กเส
1: ีย
0: งแปดหลอดหรือเปล่า
1: เอ๊นี่คุณวาทีทองคำคงแก้วก็ส่งข่าวมาให้ทราบเป็นการได้เนี่ยฟัง FM 100.5 เราอยู่นะครับว่าฟังในรถครับแถวนี้มิดไปตอนนี้รถติดครับว่าอย่างนั้นนี่นะอยากจะฟังเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าที่ไหนติดบ้างเพราะว่าอะไรครับ
0: วันนี้
1: เปิดเทอมแต่ยังไม่เต็มที่นะครับไม่เปิดเทอมครบทุกเรียนนะพวกตระกูลสาธิตยังไม่ได้เปิดอะเด้งนะ
0: ใช่ใช่สาธิตเขายังไม่เปิดเลยปกติเนี่ย
1: สาธิต
0: ก
1: ็
0: จะเปิดประมาณมิถุนา
1: เขาจะเปิด25
0: ปกติอ่ะ
1: ครับเอาแจ้งข่าวกันหน่อยครับ
0: อันนี้นายกมาให้สัมภาษณ์เรื่องบอลละ
1: เอาเหรอครับ
0: ผมลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอ่ะเชื่อแน่ว่าพวกบรรดาคอบอลเด็กก็สนใจบอกว่าคนไทยยังมีลุ้นนายกบอกแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้นะเริ่มมีข่าวออกมาใช่ไหมคุณผู้ฟังว่ากระแสข่าวเนี่ยคือทางรัฐบาลเตรียมจะถอยนะเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะที่เขาจะแข่งกันช่วงวันที่11มิถุนาไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกนี่ก็เป็นเจ้าภาพเนี่ยทางนายกค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยประสานงานอย่างสุดความสามารถนะคะแล้วก็พยายามหาหนทางและช่องทางทุกอย่างเพราะถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ย
1: อ
0: ันนี้นายกก็บอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินค่ะระวังเงินงบประมาณแต่ว่ารัฐบาลเราประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพราะถามว่าคนไทยยังมีโอกาสใช่ไหมในการรับชมฟุตบอลโลกเนี่ยนายกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าจะพยายามให้ดีที่สุด
1: ยังมีความหวังยังไม่ดับฝันซะทีเดียวนะเด้งนะดูข่าวความคืบหน้านะครับนายหมิงเฉินซันหน่อยครับอาการล่าสุดตอนนี้รู้สึกตัวดีนะเด้งนะออกจาก ICU แต่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่ในโรงพยาบาลนะครับอ๋อ
0: เหรอนึกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้ว
1: ยังนะอยู่ในเรือนจำอยู่เด้งนี่นะเป็นการเปิดเผยท่านของท่านโฆษกกรมราชทัณฑ์นะครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นี่แหละคุณยุทธนานาคเรืองศรีครับบอกว่าอาการล่าสุดของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีนะครับสัญชาติจีนเนี่ยนะตอนนี้นะครับการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังได้รับการประเมินอนุญาตให้ออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตคือ ICU เรียบร้อยแล้วครับปัจจุบันนั้นนอนรักษาตัวอยู่ที่วอร์ดผู้ป่วยค่อนข้างมีความมั่นคงสูงด้วยซึ่งยังคงมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนกำลังจากเจ้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงนะครับไม่ว่าจะเป็นนปภ.ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งตำรวจภาค2ก็เด้งนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนการเยี่ยมของญาตินะครับยังไม่อนุญาตเพราะว่าผู้ต้องขังยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับท่านโฆษกบอกด้วยนะครับว่าอาการล่าสุดดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัวแข็งแรงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้พบว่านายคนนี้ยังทานอาหารไม่ได้นั้นแต่หลังจากนี้เชื่อว่าจะเริ่มทานอาหารได้เล็กน้อยส่วนนายคนนี้มีอาการชักเกรงหมดสติในวันเกิดเหตุคาดมาจากการทานยาประจำตัวเกินขนาดในระหว่างที่จะถูกควบคุมตัวมายังเรือนจำครับซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการใช้สารเสพติดทั้งนี้ผู้ต้องขังมีประวัติแจ้งว่ารักษาอาการซึมเศร้าอีกด้วยแต่ก็เป็นเรื่องของแพทย์ที่จะให้การวินิจฉัยตามขั้นตอนซึ่งเรื่องผลการตรวจเลือดต่างๆนะครับอย่างเป็นทางการจะเป็นส่วนของแพทย์และก็ที่เจ้าของสำนวนจะ

0: รับผิดชอบต่อไปนี่นะส่วนความวิตกกังวลหรือความเครียดสูงผิดปกติของนายคนนี้นะครับระหว่างการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่น่าเป็นกังวลมากนักว่าอย่างนั้นนะเด้งนะ
1: มาต่อกันกับนะข่าวโอ้โหที่วันนี้เนี่ยเป็นประเด็นกันไม่น้อยเลยนั่นก็คือเรื่องของแก๊งวัยรุ่นเมียนมา
0: เอามาทำอะไร
1: ที ่รุมกระทืบเด็กไทยอ่ะคือเรื่องของเรื่องนะครับผู้ฟังการเรื่องนี้มันมาจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเขาโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพนะน้องชายของเขาเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งคาดว่าเป็นชาวเมียนมาเกือบ10คนค่ะก่อเหต
0: ุ
1: รุมทำร้ายแถมยังปล้นรองเท้าไปคู่หนึ่งด้วยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทนะคะหน้าวัดช่องลมค่ะที่แถวๆอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของวันที่16พฤษภาคมโดยผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความเลยนะบอกว่าแก๊งแรงงานต่างด้าวสมัยเนี้ยมันเก่าเกินจริง
0: ๆ
1: รวมกลุ่มกันนะเป็นแก๊งขี่รถอัด3 อัด4ไล่กระทืบคนไทย10รุม1แล้วก็ทุบรถแล้วก็ขโมยรองเท้าไปอีกด้วยแล้วก็ดึงเสื้อแขนยาวน้องเนี่ยไปแล้วก็ยังไปถุยน้ำลายใส
0: ่
1: คือยามกันแบบสุดๆคงคิดว่ากฎหมายไทยเนี่ยเอาผิดหรือว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเข้ามาทำงานในเมืองไทยเนี่ยแบบอะไรแอบสงสัยตอนนี้ว่าได้แจ้งความไปแล้วแต่กลัวเรื่องจะไม่คืบหน้าฝากช่วยแชร์ให้หน่อยค่ะรีบๆมามอบนะเนี่ยคงใส่ก็คือจะให้จัดการกับพวกแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้าไปแชร์ข้อความนี้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็พร้อมใจกันประกาศตามหากลุ่มวัยรุ่นต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยนะคะรวมไปถึงเนี่ยโอ้โหบรรดาอินฟลูทั้งหลายแหละก็เข้ามาช่วยเลยล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บางละมุงเอาไว้แล้วความคืบหน้าเนี่ยนะทางกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยเขานัดรวมพลเลยอ่ะ
0: เ
1: พื่อลุยพื้นที่เมืองพัทยาค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของชาวเมียนมาเนี่ยแหละค่ะกระทืบหนุ่มอายุ16คนไทยเนี่ยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยในโซเชียลมีเดียก็เลยทำเอาคนพัทยาเนี่ยนะคะแชร์เรื่องราวนี้ไปยังกลุ่มคนไทยไม่ทนให้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยก็ปรากฏว่าบรรดาทีมงานในคนลงพื้นที่เลยโดยประสานไปที่คนพัทยาเนี่ยแหละค่ะให้ช่วยกันติดตามข่าวก็มีกระแสนะว่าแถวแถวบริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮเนี่ยจุดเนี้ยจะมีกลุ่มทั้งคนไทยแล้วก็กลุ่มชาวเมียนมาค่ะที่เข้าไปนั่งเล่นรับลมกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าจากการตรวจสอบจุดเนี้ยไม่พบนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมารวมตัวกันแต่ว่าตอนนี้เขาพวกที่เขาหาตัวเนี่ยเขายังไม่ย่อท้อนะก็พยายามในการค้นหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะก็ตอนนี้ยังไม่เจอตัวค่ะก็จากการตามล่าครั้งนี้จากภาพที่กลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาเนี่ยยืนถ่ายรูปกันที่บริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮผู้เสียหายเนี่ยมีการชี้ยืนยันแล้วนะว่าไม่ใช่นอกจากนี้เจ้าตัวก็ตามภาพนะบอกว่า อยู่กลุ่มเดียวกันจริงแต่ไม่ได้รวมกันก่อเหตุแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ก็เนี่ยกำลังเป็นประเด็นกันอยู่ที่พัทยาไม่น้อยเลยค
0: ่
1: ะ
0: เยอะตอนนี้นะครับเด้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรงงานอย่างเขมรอย่างเงี้ยยังมาไม่ได้ใช่ไหม
1: ต่างด้าวเนี่ยตอนนี้กำลังถูกพูดถึงกันเยอะมาก
0: ใช่นี่นะนี่ที่เมืองการครับปรากฏว่าไปรวบ2แรงงานเถื่อนชาวเขมรน่ะเด้งหลังจากที่บริษัทเอกชนส่งตัวมาทำงานที่การเนี่ยครับค่าจ้างวันละ500บาททั้งที่วีซ่านี่หมดอายุไปแล้วครับเนี่ยตำรวจทางเมืองการแล้วครับวันนี้ได้ไปตรวจพบรถอีซูซูนะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับขับมาจากทางแยกแต่งเซียนที่มุ่งหน้าไปทางแยกสารพีที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจยังไม่เด้งโอ้นั่งแอร์อัดกันมาเลยครับ5คนนะครับสงสัยว่าเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายนะครับเอาลงมาดูแล้วครับโอ้ปรากฏว่าเอาเป็นคนไทยนะครับ2แรงงานกัมพูชา2เป็นชาย1หญิง1ครับไม่ต้องบอกชื่อกันแล้วกันนะอายุผู้หญิงนะครับ39ผู้ชายก็36ครับ2คนแรงงานชาวเมียนมานะชาวกัมพูชาบอกว่านะใบแรงงานอนุญาตทำงานที่สุดลงครับไม่สามารถอาศัยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยต่อได
1: ้
0: นะจะต้องถูกส่งตัวกลับนะครับแต่จากการสอบปากคำคนไทยบริษัทรับเหมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับได้ส่งแรงงานทั้งชาวไทยแล้วก็กัมพูชานะครับมาทำงานปรับปรุงตะแกรงกันนกพิราบที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองการครับตั้งแต่วันที่10โน่นครับ10พ.ค.ที่ผ่านมาครับจนกระทั่งแล้วเสร็จแล้วบริษัทนะครับจึงให้คนขับรถบิ๊กอัพคันนี้เป็นผู้หญิงเหรอครับมารับเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรีครับ ทั้งหมดก็

0: ได้ค่าแรงวันละ500บาทเด้งนะระหว่างจะกลับนนทบุรีนะครับมาถูกจับกลุ่มซะก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปอ้าวก็ต้องส่งกลับทางกัมพูชาเด้งเพราะว่าหมดอายุหนังสือคนเข้าเมืองแล้ว
1: ครับตอนนี้เยอะนี่ค่ะมีเห็นว่ามีจับคาด่านที่ภูเก็ตก็มีนะเป็นหนุ่มรัสเซียที่อยู่แบบเกินกำหนดอ่ะโอเวอร์สเตย์อ่ะแล้วแถมนะคือโอเวอร์สเตย์ไม่พอนะยังขนยาเสพติดอีกเพียบเลยทั้งยาไอซ์ยาเคยาอีเฮโรอีนโอ้โหคือประวัติเดินทางเข้าออกชายแดนเนี่ยหลายครั้งเป็นว่าเล่นเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็ในที่สุดก็โดนจับกันไปอ่ะมาต่อกันกับอีกข่าวนึงโอ้โหอันนี้ก็เป็นข่าวนะว่าไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกค่ะที่เขาออกมาพูดถึงเรื่องของโรคติดต่ออีโบลาตอนนี้โอ้โหอย่างที่คองโกที่ยูกันดา
0: ครับ
1: คือตอนนี้มันกำลังระบาดเลยสำหรับอีโบลาเนี่ยนะคะมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกันไปหลายรายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวังว่าตอนนี้โรคอีโบลาเนี่ยนะคะถือว่าอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะกำลังระบาดหนักในคองโกแล้วก็อยู่กันด้าค่ะอ่ะก็ตามกันเอาไว้หน่อยนึงแล้วกันเพราะอะไรที่มันเริ่มระบาดเนี่ยมันก็ไม่น่าไว้วางใจทั้งสิ้นเนาะ
0: อ๋อนี่นะเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล
1: ์
0: ที่อโศกดินแดงนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครับได้ออกแถลงการณ์นะเด้ง
1: ค่ะ
0: ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต8รายครับเป็นผู้บริสุทธิ์หมดแล้วครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนจากเหตุการณ์นะครับรถไฟที่ว่านี้ครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับคณะกรรมการสิทธินะคำนึงถึงเรื่องของสิทธิในชีวิตและก็ความปลอดภัยในร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องอย่างจริงจังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระบบคมนาคมสาธารณะสะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานความปลอดภัยยังคงบกพร่องในหลายด้านครับกรรมการสิทธิ์นะครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร่งด่วนดังนี้ครับคือสอบสวนหาสาเหตุและก็ผู้รับผิดชอบอย่างโปร่งใสเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมครับวางมาตรการป้องกันและก็ครอบคลุมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุแผนรับมือฉุกเฉินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบด้วยซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการเดินทางอย่างปลอดภัยและนั่นคือความรับผิดชอบที่รัฐจะละเลยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ว่าบาดเจ็บนะครับ30กว่าคนนะเด้งนะนะครับทำยังไงการรักษาพยาบาลเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือว่ามีการประสานงานกันครับว่าทุกคนนั้นจะต้องได้รับค่ารักษานะครับพยาบาลฟรีทั้งหมดโดยจะต้องมีครับคนรับผิดชอบให้หน่วยงานการรถไฟเป็นงานเป็นหน่วยงานหลักก็ได้นะอย่างอื่นเดี๋ยวก็ว่ากันตามมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตทำไงครับอยู่ๆก็ต้องตายไปเลยเงี้ยโอ้โหถ้าเขาอยู่นะครับเขาทำอะไรอีกได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่จะตายฟรีหรือตายแบบคุ้มค่าไหมนี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ครับการสิทธิ์หรือคนไทยทุกคนล่ะครับมีความเป็นห่วงครับ
1: ค่ะมาเรื่องที่ดังแล้วก็ช็อกวงการไม่น้อยเลยในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
0: คือ
1: ในเพจนึงเนี่ยคือเพจซอเป่าเนี่ยเขาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนดังอ่ะ
0: เ
1: ป็นผู้หญิงคนดังคือถ้าหากว่าเอ่ยชื่อขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนในสังคมเนี่ยต้องร้องว่าเฮ้ยจริงสิคือผู้หญิงคนนี้การทำการพรากผู้เยาว์เป็นเด็กผู้ชายอายุ17ปีซึ่งตามรายงานเขาระบุเหมือนกันว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันแต่ด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเป็นเด็กอ่ะ อายุยังน้อยยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วทางพ่อแม่ผู้ปกครองเขาไม่ยอมไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะซึ่งโอ้โหเขาบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้พ่อแม่ของเด็กอายุ17เนี่ยเขาเตรียมเอาเรื่องคนดังคนนี้ให้ถึงที่สุดหลังจากพาลูกชายของเขาเนี่ยไปหลับนอนที่บ้านแม้ว่าอีกฝ่ายนึงจะบอกว่าลูกของแม่เนี่ยยินยอมเองแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่โอเคและเร็วๆนี้อาจจะเห็นข่าวคนดังคนนี้โดนแจ้งความในคดีพรากผู้เยาว์ค่ะซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้มีหลักฐานชัดเจนแบบครบมากมันก็เลยกลายเป็นประเด็น Talk of the Town กันมาซึ่งก็บอกว่าผู้หญิงรู้สึกจะเป็นดาราด้วยนะ
0: อ้าว
1: เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: อ้าวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเปลือกทุเรียนอาจจะเป็น

0: อาวุธได้เด้ง
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ย
1: เอาไปตบเหรอ
0: เอาไปฟาดหน้าเลย
1: เออก็แบบเหมือนเวลาตอนนี้เวลาอะไรนะพวกดาราที่เขาเล่นเลยว่าเขาจะกลัวปึกทุเรียนมาก
0: น้ำแหลมคมอย่างงี้เด้งนะผู้เสียหายนะครับชื่อว่าเอาเป็นนางสาวบีก็แล้วกันครับอายุ48ปีนี่นะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าวันนี้มาร้องกับผู้สื่อข่าวนะครับนำใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะครับพร้อมกับใบหน้านะที่บอกว่าโดนหนามทุเรียนฟาดเด้งทำร้ายร่างกายด้วยครับบริเวณลานวิ่งหน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนนี้ครับ3ทุ่มเหมือนกันนะเด้งนะใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่ของเธอนะครับรอยแดงนะครับคล้ายๆกับถูกของกระแทกรวมถึงมีรอยขีดข่วนหลายแห่งขีดข่วนที่ว่านี่คือเป็นหนามทุเรียนครับนะครับผู้เสียหายบอกว่าไอ้3ทุ่มเมื่อคืนนี่ครับไปเดินออกกำลังกายกับสามีนะนะครับบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทราโอ้สถานที่ราชการด้วยครับเพิ่งออกมาออกกำลังกายสถานที่แห่งนี้ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วครับช่วงเกิดเหตุก็สามีวิ่งนำหน้าไปก่อนครับตัวเองวิ่งตามไม่ทันใช่ไหมจึงเปลี่ยนมาเดินรอบลานวิ่งแทนเด้งนะพอมาถึงบริเวณที่จุดรถจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่บริเวณด้านลานออกกำลังกายได้เด้งนะพบผู้ชายสวมเสื้อสีขาวครับยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ชายอีกคนเดิมตามมาด้านหลังครับแล้วก็มันดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกเนี่ยออกกำลังกายนะครับของตนเองขึ้นคลุมหัวจนเห็นแผ่นหลังแล้วก็ชุดชั้นในโผล่ออกมาครับโอ้ก่อนจะใช้เปลือกทุเรียนนะครับของชายคนที่ว่านี่เตรียมมานะครับฟาดเขาที่ใบหน้าด้านซ้ายของเธอหลายครั้งขณะที่ชายที่สวมเสื้อสีขาวอีกคนก็เข้ามารุมชกต่อยซ้ำอีกด้วยครับจนล้มลงครับโชคดีมีชาวบ้านแถวๆนั้นเห็นแล้วตะโกนห้ามทำให้ชายสองคนนะครับวิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับรถขับหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งเธอบอกว่าไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะเป็นการเข้าใจผิดมาทำร้ายคนผิดคนหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ส่วนเรื่องส่วนตัวหรือจะพยายามหวังต่อทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าเธอบอกว่าไม่เคยมีปัญหาหรือไปทะเลาะอะไรกับใครมาก่อนเลย
1: อ
0: ีกทางผู้ก่อเหตุนะครับยังไม่พูดอะไรระหว่างลงมือก่อเหตุครับจู่ๆก็มาเลยอย่างนี้ได้นะ
1: อ
0: ้าวขอให้ตำรวจนะครับตามตัวสงสัยดูสงสัยนะครับผิดคนนะเด้งนะ
1: เอ
0: าตายแล้วซวยอะไรแบบเนี้ยครับ
1: หมดเวลาแล้วพี่สวีท
0: ครับลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวในการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: แหมเปิดรายการมาเสียงค่อนข้างจะเศร้าซ้อยหน่อยพี่ไพศาลฮะฟุตบอลโลกเรามีแววว่าจะไม่ได้ชมกันแล้วฮะ
3: รัฐบาลสู้ไม่ไหว
2: สู้ไม่ไหวค่าลิขสิทธิ์แพงเกินนะฮะ 3,000 กว่า100ล้านนะฮะ 1,300 กว่าล้านนะฮะค่าดำเนินการเนี่ยเดินเรื่องอะไรต่างๆประมาณสัก100ล้านมีภาษีมาอีกอ่ะครับก็ไป 1,700-1,800 อ่ะประมาณนี้ครับ
3: ครับก็รัฐบาลเขาไม่ออกเองอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เขาก็หวังว่ากสทช.จะช่วยออก
2: ครับ
3: แต่กรณีที่รัฐบาลรายงานข่าวว่าแสดงท่าทีว่าคงจะถอยแล้วล่ะ
2: อ
3: ันนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากว่ากสทช.เนี่ยเขาคงจะสรุปแจ้งรัฐบาลละ
2: ครับ
3: ว่าเขาแบกไม่ไหว
2: ครับ
3: ลิขสิทธิ์บอลโลกประมาณ 1,700 ล้าน
2: อ่าฮะกสทช.บอกมัน
3: ไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่า
2: ครับ
3: มันไม่คุ้มค่าเขาไม่ได้บอกคุ้มค่าอะไรนะแต่ผมเดาว่าไม่คุ้มค่ากับติดตารางถูกฟ้องรอบ
2: 4ปีที่ผ่านมาคดียังไม่จบไม่สิ้นเงี้ยใช่ไหม
3: ไอ้600นั่นก็ยังไม่จบเลยก็ยังฟ้องอยู่นัวเนียอยู
2: ่ครับ
3: เที่ยวนี้1,700ก็นัวเหนื่อยเป็นคดีความเป็นอะไรไม่คุ้มเนี่ยคือเสี่ยงมากจะติดคุกเอานะก็ที่พูดแล้วทำให้ถูกตีความว่าน่าจะถอยก็คือคุณพราดรใช่ไหม
2: ครับใช่ครับคุณพราดรปริศนานัทกุลวันนี้ที่ออกมาอธิบายนะครับก็นอกเหนือจากคุณพราดรเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาล
3: อ๋อนายกก็พูดแล้วด้วย
2: ฟังนายกหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเดี๋ยวจะพยายามฮะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงจริงๆนะครับนายกบอกอย่างนี้ฮะว่า เรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเขาจะแข่งกัน11มิถุนายนนี้จนถึง19กรกฎาคมใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลประสานอย่างสุดความสามารถ

0: าจแล้วก็ได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลเอามาดูแลฟุตบอลไทยแทนดีกว่าไหมนะฮะที่จะไปซื้อเนี่ยอีก1,700เนี่ยเอางบตรงนี้มาดูแลฟุตบอลไทยดีกว่าไหมนะครับนายกมองยังไงนายกอนุทินบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่างบประมาณนะครับแต่ว่ารัฐบาลประสานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสที่ชมฟุตบอลโลกอยู่ใช่หรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพยายามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดที่มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.แล้วก็ข่าวตามกระแสที่ออกมาว่ากสทช.เนี่ยเห็นว่ามันไม่คุ้มเนี่ยนะครับจะเอาเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
1: ก็ล่าสุดบอกว่าอะไรจะพยายาม
0: จะพยายามครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกว่าเอาเขาได้ดูกันเขาได้ดูกัน
0: ต้องได้ดูใช่ไหม
1: เขาได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วของผมจะไม่ได้ดูได้ยังไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมให้ความมั่นใจสูงมากสูงปรี๊ด
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจย
0: ัง
1: ให้ความมั่นใจอยู่แต่ว่าก็เริ่มลิบหลีแล้ว
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็โอเคก็ได้ดูถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือคงขอโทษแล้วมั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพราดอนก็บอกว่าก็เอกชนถ้าเขาสนใจก็ว่าได้นะม
0: ี
1: ปัญหานะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะว่ายังไงคือถ้าเอกชนคิดว่ามีกำลังก็เดินหน้าไปได้เลย อะไรทำนองนั้น
0: คุณพราดอนบอกว่าจริงๆข่าวที่ออกไปเนี่ยมันรัฐบาลไม่ได้ถอยนะแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรด้วยพี่ไพศาลครับเพราะนายกให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านว่าจะพยายามแล้วก็จะหาแนวทางเต็มที่นะฮะก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.นะครับเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เนี่ยเห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันต้องใช้เงิน1,300นะฮะรวมค่าภาษีประมาณ300ล้านค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านรวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยนะหามาจ่ายนะประสานมาเนี่ยแล้วก็หามาจ่าย 1,700 ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาเลยที่คุณพลดอนบอกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะครับที่จะไปประสานเอกชนแล้วก็เอกชนสนใจมันช่วงเวลาด้วยไหมพี่ไพศาลครับเพราะว่า
1: ก็มันก็กระชั้นแล้วด้วย
0: ครับ
1: คือเอกชนเขาลงทุนไปก็จริงเขาก็ควรจะต้องมีเวลาใน
0: การทำการตลาดใช่ไหมฮะ
1: ทำการตลาดอะไรของเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะต้องเอามาใส่ลงฟรีทีวี
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าซื้อมาแล้วลงแพลตฟอร์มตอนนี้มันก็จะเปิดรับสมาชิกอะไรมันก็ไม่ทันแล้วนี่
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเขาซื้อมาเขาก็ควรจะต้องมีเวลาที่จะมาโปรโมทให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเขา
0: ครับ
1: มันจะได้คุ้มค่า
0: ครับ
1: เงินที่ลงทุนไป
0: ฮะ
1: ก็ใช้คำว่าคิดหนักรัฐบาลไทยคงต้องคิดหนัก
0: ครับ
1: กับค่าลิขสิทธิ์ถึง 1,700 ล้านบาท
0: ครับ
1: ประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันก็เป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงต้องทบทวนให้ดี
0: ก็คู่แรก
1: คุ้มไม่คุ้มยังไงในนี้ผมว่าในหน้าธุรกิจมันคนที่เขาคือมันโอ้โหมันต้องประเภทอดหลับอดนอนได้อะถึงจะมาเป็นลูกค้าติดตามชมอ่ะ
0: คู่แรกเนี่ยหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะเสร็จคู่แรกก็ปาเข้าไปตีสองกว่าเริ่มคู่สองเนี่ยตีสองขึ้นเกือบตีสามนะฮะกว่าจะจบคู่สองเนี่ยมันก็เกือบเช้าแล้วครับครึ่งเอาเฉพาะคู่แรกนะอาจจะยังมีโอกาสได้ชมนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังเปิดให้บริการอยู่ยังจัดกิจกรรมนะฮะในการที่จะเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ว่าเรามีบอลให้ชมนะนะฮะจบครึ่งแรกมาเนี่ยต้องปิดร้านเช็คบิลแล้วนะครับพี่ไพศาลฮะครึ่งหลังเดี๋ยวตำรวจมาเปิดไฟนะฮะบอกว่าคุณต้องหยุดให้บริการเช็คบิลได้แล้วคู่2คู่3ไม่ต้องพูดถึงเลย นอนกันหมดแล้ว
1: ก็รอบแบ่งกลุ่มก็อาจจะได้ดูบ้าง
0: ห้าทุ่มห้าทุ่ม
1: แต่

0: พอเข้ารอบลึกแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้ว
1: ครับ
0: พอถึงรอบ16ทีมรอบ8ทีมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปดึงมาแล้ว
1: คู่แล้ว
0: ไปแบบนู่นแล้วใกล้ๆสว่างอะไรเงี้ย
1: ครับโอ้โห
0: ก็ทำการตลาดยาก
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ดูก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะก็ติดตามฟังข่าวเอาฟังวิทยุของเราเราก็จะรายงานผลให
1: ้ครับ
0: ว่าใครชนะเท่าไหร่อะไรยังไง
1: โอ้แล้วลิขสิทธิ์เขาเข้มข้นมากนะครับภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากอีกอ่ะละเมิดอีกอ่ะ
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็มาเล่าไง
1: ครับ
0: เล่าแบบไฮไลท์เลยแบบฉายไฮไลท
1: ์
0: ภาคให้เห็นภาพเลย
1: ครับ
0: ใจศิลปะหน่อย
1: แต่เชื่อฮะฝีไม้ฝีมือคนไทยเนี่ยได้ดูนะครับมีวิธีดูฮะวิเบสานครับ
0: ไม่ต้องผมก็มาคงคิดว่างั้นฮะที่บอกว่าให้ตัดใจไปผมรู้ว่าเขารู้เขามีวิธีกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: โอ้คุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านก็ตัดใจได้นะฮะอย่างพี่วิชัยบอกผมไม่ชอบดูบอลโลกหรอกครับผมชอบดูมวยอย่างเดียวนะฮะคือสไตล์กีฬาหลายคนชอบกันหลากหลายประเภทที่ถ้าหลายคนบอกว่าเอาเงิน1,300ไปซื้อสิเงินรัฐบาลก็มีอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคนชอบปิงปองคนชอบมวยคนชอบวอลเลย์บอลทำไง
0: เงิน1,300เงินอะไร
1: ที่จะบอกว่าเอาเงินของรัฐไปซื้อสิประมาณเนี้ยแล้วนายกบอกว่าไม่ได้หรอกเงินรัฐบาลจะออกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องไปขอความร่วมมือเอกชนดูพรุ่งนี้ครับครม.ที่ก็จะมีการคุยกันเนี่ยนะฮะถ้ายังคงเดินหน้าว่าคนไทยต้องได้ดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอดูภาคเอกชนฮะมีใครเดินคอเคล็ดแล้วเอาเฟือกอ่อนมาใส่คอบ้างหรือเปล่าฮะ
0: ก็เหลือทางเดียวอ่ะเอกชนต้องช่วยกันลงขัน
1: ครับ
0: นะแต่ลงขันมามันจะพอไหมพันกว่าล้านมันต้องคนละไม้คนละมืออย่างมากมายเลยนะ
1: ไอ้4ปีที่แล้วนี่ก็แทบจะหลังพิงฝาเลยไหมฮะกว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ได้ครับ
0: ก็นัดเกือบจะนัดทีสุดท้ายแล้วเจอโก่งราคาเลยไง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ดูแล้วไงเขาก็แบบไม่ลดราคาเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าตัดสินใจซื้อไปก่อนหน้านั้นจะถูกลงกว่าไอ้ราคา
1: แทบจะสุดท้ายใช่ไหมครับ
0: ซึ่งมันตรงกันข้ามกับไอ้นั่นนะ
1: ครับ
0: โปรไฟไหม้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ปกติแล้วเวลามันจวนเจียนอย่างนี้มันก็จะโปรไฟไหม้ใช่ไหมมันต้องถูกลง
1: ครับ
0: แต่นี่เขารู้ไงเขาติดตามข่าวอยู่ว่าประชาชนด่าอยู
1: ่ครับ
0: แล้วรัฐบาลกสชยังไงก็ต้องยอม
1: ฮะ
0: ต้องไปหาเงินมาซื้อ
1: เขาอัพราคาเลย
0: เขาอัพราคาเลย
1: ครับ
0: เขาบอกมาตัดสินใจช้าดีนะนะเกี่ยวนี้แล้วก็โดนไปพันกว่าล้าน
1: ไม่

ลองคุยดูก่อนละฮะเนี่ยพอไปดูข่าวเนี่ยประเทศอื่นๆเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยที่ประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยโอ้เขาก็ขอลดราคาได้ตั้งหลายร้อยล้านนะครับพี่ไพศาลฮะไปดูจีนนะ

0: 1,700ใช่ไหมครับของเขา 2,000 ประชากรเขาเป็นพันล้านของเราแค่ไม่กี่สิบล้านเองอะ70กว่าล้านคนเองอะครับ
1: อ
0: ู้ทำไมราคามันใกล้กันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ใช่ต้องไปต่อลงให้เยอะนี
0: ้ต้องไปคุยก่อนนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ก็ถ้าคุยกันในครม.แล้วไม่จบก็ถือว่าจบนะ
0: ครับ
1: คือจบก็คืออดดู
0: มันไม่ทันเวลาแล้วล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วมีข้อสรุปเดินหน้าได้ก็ได้ดู
0: ครับ
1: แต่ถ้าเลยจาก19พรุ่งนี้ไปแล้วก็คงไม่ได้ดูแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะมีการอธิบายอะไรยังไงให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งสำหรับเขาอันนั้นก็ว่ากันไป
0: ครับครับ
1: เขาจะยกเหตุนู้นเหตุนี้อะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดถือว่าเป็นวันที่ผ่านไปเป็นเส้นตายอ่ะ
0: ต้องมีคำตอบให้ดีๆฮะประมาณนั้นนะคร
1: ับ ครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องอุบัติเหตุผมมองว่าในขณะนี้มันทุกอย่างมันจะลงไปที่คนขับรถไฟนะ
0: โอ้โหก็ออกมาแต่ละเรื่องนะพี่พิสารฮะวันนี้มีอะไรบ้างอะครับเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่หลุดออกมาว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วฉี่ม่วงยอมรับเลยว่าเสพยาบ้ามาแต่ว่าโอ้ก็ยังเขาเรียกว่าแถหรือเปล่าฮะผมเสพมาตั้ง10วันแล้วนะฮะตอนขับเนี่ยไม่ได้เสพเลยนะครับแต่ที่มันยังม่วงอยู่นะฮะแล้วภาพวงจรปิดที่ออกมาดูเหมือนว่าตอนที่กำลังจะชนไม่อยู่ในห้องโดยห้องพลขับด้วยนะพี่ไพศาลอาจจะวิ่งหลบไปข้างหลังแล้วด้วยนะครับ
1: ก็ไปดึงไปเข้าไปอะไรเขาเปิดไอ้เบรกอัตโนมัติใช่ไหม emergency brake อะไร
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ครับพอเปิดเสร็จแล้ว
1: ตาม
0: ไม่อยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: กลัวเรื่องว่าไง
0: ก็กลัวการ
1: ปะทะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ได
0: ้หลบออกจากไอ้ที่คุมพวงมาลัยอยู่ครับ
1: คือชนแล้วก็รู้ว่าจะชนแน่ก็รีบออกเลย
0: ออกเลยใช่ครับ
1: เพราะดูแล้วไม่บาดเจ็บแม่อะไรเลยนี
0: ่ครับใช่ฮะ
1: ลงมาก็เห็นมีช่างภาพเขาเก็บภาพได
0: ้ครับ
1: ผมเผ่ากระเซิงเลยนะใส่เสื้อยืดคอกลมใส่กางเกงยืด
0: ครับ
1: รองเท้าผ้าใบ
0: ครับ
1: มันไม่ได้มีเครื่องแบบอะไรเลย
0: แต่วันนี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วฮะ
1: เห็นว่าหัวหน้าส่งช่างไปตัดถึงเตียง
0: เป็นเพราะอะไรครับ
1: ก็คงสีโกจะเสียภาพพจน์อ่ะแล้วไอ้นอกควบคุมเครื่องแบบไปให
0: ้ครับนอนป่วยนอนเจ็บก็ต้องใส่เครื่องแบบให้เต็มยศเลยงั้น
1: แหละนอนเช็คร่างกาย
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าส่งช่างส่งไปตัดผมถึงเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คงจะคิดถัดยอกอะไรบ้างก็ต้องนอนโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: ครับ
1: ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เป็นผู้ต้องหาผู้กำกับผู้การนอนหนึ่งพลตรีวรศักดิ์นะวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนขับรถไฟคนนี้ให้การอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดยาบ้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื
0: ่อครับ
1: เพราะ10วันนี้มันตรวจปัสสาวะมันไม่น่าจะเจออ
0: ่าฮะ
1: แต่นี่ยังเจอใช่ไหมว่าฉี่ม่วงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยถูกจับเสพนะ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพนักงานรถไฟด้วยนะครับ
1: เป็นนะ
0: ไม่ยังเป็นยังไม่เป็นฮะหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีถึงจะมาเป็นพนักงานของการรถไฟฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสอบประวัติอะไรกันยังไงหรือเปล่าไง
1: ต้องคดียาเสพติดเคยเสพติดแต่ว่าเป็นคดีเสพ
0: ครับ
1: หรือยังไงก็ไม่รู้
0: ฮะ
1: แต่ว่ารถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนฝากนะ
0: ครับ
1: เขาจะมีญาติพี่น้องอะไรเป็นลำดับมาเขาจะรับรองมาเป็นทอดๆอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ถ้าสายช่างเนี่ยเขาก็ช่างกันไปสายคนขับเนี่ยเขาจะมาสายคนขับพ่อขับต่อลูกขับต่อเขาจะมีอย่างนี้กันอยู
0: ่นี่ฮะ
1: มันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
0: เพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อขับรถไฟอยู่ แล้วคุณลูกพอเรียนจบมาก็เป็นพนักงานของการรถไฟ

0: ด้วยเหมือนกัน
1: เขาจะมีโควต้าเขาจะมีธรรมเนียมอะไรอย่างนี้กันอยู
0: ่ครับ
1: ครับก็จำได้ไหมที่ก่อคดีข่มขืนแล้วก็โยน
0: น้อง14ลงจากรถไฟ
1: น้องอายุ14นะครับ
0: ครับ
1: อันนั้นที่เข้าไปได้ก็เพราะมีญาติ
0: อ๋อนั่นก็เสพยาเหมือนกัน
1: อันนั้นก็เสพยา
0: ครับ
1: เสพยาแล้วก็มีญาติเนี่ยญาติเขาฝากทั้งจริงๆแล้วเคยมีคดีนะ
0: คร
1: ับ เช็คประวัติแล้วก็มีคดีแต่ก็มีญาติฝากเข้าไป
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นเรื่องที่พูดกันที่ภาควิจารณ์การรถไฟอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าการใช้เส้นสายเครือญาติอะไรต่างๆแล้วทำให้หย่อนยานในการตรวจสอบแล้วก็มีการทดสอบความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่ทำอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็รู้สึกว่าอาการรถไฟเขาก็แสดงอาการเหมือนว่าเขาจะพยายามเข้มงวดอะไรต่างๆให้เปิดให้มีการสอบ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจะต้องมีผ่านการทดสอบอะไรเขาอยู่อ่ะมีการคัดเลือกพูดง่ายมีการคัดเลือก
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็แล้วก็รู้สึกข้อมูลวงในเนี่ยเขาบอกว่าเสพหนักด้วยนะคนรถไฟคนนี
0: ้ครับ
1: ข้อมูลที่ก็มีการสื่อคงจะไปถามบรรดาพวกคนที่พอจะ
0: รู้จัก
1: ให้ข้อมูลเลยได้นี่นะบอกว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดหนัก
0: ครับ
1: เสพโดยว่ายาบ้า
0: ฮ
1: นะก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องว่าคนนะ
0: ครับระบบนะฮะ
1: ผมมองว่าองค์กรคือดูวันที่เกิดเหตุก็เครื่องแบบก็ไม่แต่ง
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ผมไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือสาหรอกไอ้อาจจะเป็นอะไรของเขาแต่ว่าถึงแต่ผู้บังคับบัญชามาส่งช่างมาตัดให้ก็แสดงว่าผู้บังคับบัญชาก็กลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ว่าคนจะมองว่าไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานอะไรต่างดูแล้วมัน
0: ไม่เรียบร้อยเลย
1: เออทำไมมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรจังเลย
0: โอ้โห
1: ก็เลยมาตัดผมให้ดูเรียบร้อยหน่อย
0: เอาปกติวิสัยประจำวันนะพี่เวสารฮะที่เราขึ้นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยรถเมล์นะเขาแต่งของเขาอยู่แล้วนะฮะเต็มยศของเขาอยู่แล้วแท็กซี่เนี่ยนะถ้าไม่ใส่เสื้อที่กรมการขนส่งทางบกเขาออกแบบมาว่าต้องเสื้อประเภทนี้กางเกงประเภทนี้ต้องมีเข็มขัดต้องใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยถูกปรับจับนะครับ
1: แต่ว่าก็ได้ยินอยู่ว่าตำรวจเขามองรอบคันแล้วไม่เจออะไรผิดเลยเขาอ้าว
0: เอาเครื่องแต่งกาย
1: ไม่แต่งเครื่องแบบ
0: ใช่ครับ
1: ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยโดน
0: ไม่แน่ใจว่าทางกรมขนส่งทางรางมีตรวจลักษณะนี้กับ ระบบรางด้วยหรือเปล่าไง
1: ครับก็ปรับซะให้เข็ด100-200อะไรอย่างเง
0: ี้ยให้หลับจำ
1: แต่ไม่ต้องเขียนใบสั่งแต่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องออกตั๋ว
0: ครับเป็นคำเตือนฮะเป็นคำเตือนการให้การของเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เอาทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้อมตรงนั้นนะพี่ไพศาลที่คุณเป็นคนโบกธงอ่ะกับคนขับรถไฟเอามาสอบปากคำปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอกว่าย
1: ังการขัดกัน
0: ให้การขัดกันครับพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟบอกว่าเฮ้ยผมส่งสัญญาณไปแล้วนะฮะขณะที่คนขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณเลยนะฮะพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรทั้งสัญญาณธงวิทยุสื่อสารแล้วก็จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเหล่านี้แหละฮะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเรื่องของความเร็วของรถไฟที่ผ่านจุดต่างๆก่อนจะนำข้อมูลต่างๆมาประกอบสำนวนคดีถ้าภาพวงจรปิดนะพี่เบสารพนักงานธงอ่ะที่ประจำจุดตัดเนี่ยถามว่าเขาโบกธงไหมเขาโบกธงแดงอยู่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วหรืออาจจะไวแล้วก็เก็บธงเนี่ยแต่เขาโบกแล้วฮะพอโบกเสร็จไม่ประมาณสักไม่ถึง1นาทีเนี่ยเขาเก็บธงแล้วก็หันหลังเดินก็คงจะเป็นวิถีประจำวันของเขาว่าเจออย่างเงี้ยทุกเที่ยวรถไฟฮะเขาโบกแล้วถ้าเกิดว่าเขียวคุณมาได้ถ้าแดงคุณเห็นธงแล้วคุณต้องหยุดเพราะนอกเหนือจากสัญญาณมือครับพี่เวสารของรถไฟพอจะผ่านจุดตัดรถไฟเนี่ยมันจะมีสัญญาณอัตโนมัติเป็นสัญญาณไฟเพื่อจะส่องสว่างให้คนขับรถไฟที่เห็นเลยว่าสัญญาณเนี้ยเราไปได้หรือไม่ได้ยังไงสัญญาณเนี้ยปกติไม่ได้เสียหายเลยนะฮะก็ขึ้นชัดเจนว่าคุณอย่าเพิ่งมามีรถขวางทางรถไฟอยู่นะฮะอันนี้ก็มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบมือของเจ้าหน้าที่

0: แต่นี่แหละฮะคนขับรถไฟเขาสติสัมปชัญญะคุมไม่ครบอะฮะก็พอเจ้าหน้าที่เอาเก็บธงแดงเสร็จก็หันหลังเดินก็คิดว่ารถไฟจะหยุดเปล่าฮะรถไฟไม่ได้หยุดวิ่งผ่านเขาไปเลยครับแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
1: แล้วรถไฟบรรทุกไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มาโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
0: เป็นพันพันตันครับ
1: แล้วพนักงานมีคนเดียวเนี่ย
0: จุดตัดใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้คนคือตรงหัวรถจักรเนี่ยมันควรจะมีหลายตาถูกไหม
0: จะมีถ้าเป็นระเบียบของการรถไฟนะพี่เบสารพนักงานพอขอรอคือขับรถเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมรถถ้าเป็นรถเราก็คือควบคุมพวงมาลัยนี่แหละคันเร่งเนี่ยครับและจะมีช่างเครื่องประจำอยู่อีกข้างหนึ่งช่วยกันมองช่วยกันสอดส่องฮะจะมี
1: อันนั้นสิก็ผมต้องบอกว่ามันโบกธงเนี่ยมันต้องถึงระยะที่มันต้องมองธงแล้วก็ต้องดูละ
0: ครับ
1: สัญญาณธงมันสีอะไร
0: ครับ
1: สัญญาณอะไรต่างๆที่เขาแจ้งมามันยังไงใช่ไห
0: ม
1: ดูคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยดูหรือมันจะมากกี่คนก็ได้เพราะว่ามันถ้าไปเปรียบเป็นเรือเนี่ยอันนี้มันกำลังแล่นผ่านหินโสโครก
0: ครับ
1: สะพานเดินเรือเนี่ยมันผมเห็นผมดูเนี่ยมันต้องโอ้โหมันช่วยกันดูเต็มที่เลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันเป็นจุดที่ต้องระแวงระวังสูงมากชั้นใดชั้นนั้นอันนี้มันคือต้องผ่านจุดตัดถนนในเมือง
0: ครับ
1: ถูกไหมมันการฝึกมันควรจะต้องมีคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันมีอยู่2คน3คนในนั้นน่ะมันต้องตื่นตัวหมดแล้ว
0: ครับ
1: เพราะแต่ละจุดนี่
0: ใช่ครับ
1: โอกาสที่มันจะ
0: เกิดอุบัติเหตุคาดฝันเนี่ย
1: มันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่ๆครับ
1: อันนี้มันดูแล้วมันแบบผมดูแล้วมันโอ้โหมัน
0: นี่แหละ
1: มันแบบมันหย่อนยานมัน
0: ไอ้ที่เขาบอกว่า
1: ตามบุญตามกรรมกันจริง
0: ๆจิ๊กซอที่หายไปก่อนจะมาจุดเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยนะฮะอโศกเพชรตรงเนี้ยนะฮะเข้าผ่านจุดตัดมาแล้วจุดหนึ่งห่างกัน1กิโลครับอันนั้นผ่านมาได้โดยปลอดภัยพี่ไพศาล
1: ก็นี่ไงไอ้ถนนที่ออกจากไอ้อสมทแล้วตรงไปเรื่อยน่ะ
0: ครับครับ
1: อันนั้นมันห่างกันผมคิดว่าไม่ถึง2กิโลหรอก
0: ฮะ
1: นึกออกไหมถนนที่แบบรถไปถึงแล้วต้องเลี้ยวซ้ายออกเพชรบุรีอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ตรงอะไรตรงวัดอุทัยอ่ะ
0: ฮะ
1: ถ้าเราไม่เลี้ยวเพชรบุรีเราเลี้ยวก่อนเนี่ยทางไอ้กำแพงเพชร7ก็ไปวัดอุทัย
0: นั่นแหละครับ
1: นั่นแหละเส้นเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คือมันต้องผ่านตรงนี้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือ
0: จะมีเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกันเลย
1: ตรงเนี้ยเรียบร้อยไม่ชนแม่อะไรแสดงว่าไม้กั้นลงได้เรียบร้อย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ควรจะมีความเร็วสูงมากนะผ่านตรงนั้นแล้วนะ
0: เขาบอกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: มันไม่ควรเลยเพราะว่าจุดต่อไปมันก็ห่างกันไม่มากแล้ว
0: ใช่ครับแล้วอธิบดีกรมขนส่งทางรางเนี่ยอธิบายบอกว่าที่ไปดูกล่องดำแล้วก็ได้ตีเป็นค่าเลขไมล์ออกมาเนี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปเหยียบเบรกก็คือไปกระตุกไอ้
1: 100เมตรสุดท้าย
0: 100เมตรสุดท้ายเอาไม่
1: ทันแล้วใช่ไหมแรงเฉื่อย
0: มัน
1: แรงเฉื่อยมันหนักมาก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตามกฎของนิวตันคุณนับดูตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร
0: ่พันกว่
1: าตันแต่ละตู้เป็นโอ้โหเป็นหนักๆทั้งนั้น
0: ครับ
1: เฉพาะตู้โดยสารก็เบากว่าตู้บรรทุกสินค้านะ
0: ครับ
1: ก็ยังโอเคอาจจะพอไหว
0: ครับ
1: เอาสัก500เมตรครึ่งกิโลนึงอะไรเงี้ยพอเอาอยู
0: ่ครับ
1: แต่เนี่ยต้อง2กิโลนะว่านะ
0: ครับซึ่งมาในเมืองเนี่ยคุณต้องช้าๆเลยอ่ะนะฮะแต่35กิโลถึงมันก็ถือไวพอสมควรนะรถหนักขนาดนี้ครับ
1: 35กิโลมันก็ระดับเกียร์2เกียร์3แล้วรถอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือมันกะแทบจะไม่ต้องเบรกกันแล้วมั้ง35กิโลเนี่ยกะผ่านฉลุยอ่ะ
0: ก็กะว่าสะดวกโยธินไม้กั้นลงรถไม่ข้ามมาทางรถไฟประมาณเนี้ยถ้าไม้กั้นมันลงครบนะฮะรถไม่มาขวางเขาก็คงผ่านไปได้ครับเขาก็คงคิดอย่างเงี้ยก็เลยความประมาทมันก็เลยบังเกิดขึ้นครับ
1: ครับคือพบความช่วยความแบบไม่เป็นมืออาชีพทุกมิติเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องตัวคนนะ
0: ครับ
1: ผมดูแล้วองค์กรอย่างรถไฟเนี่ยมันต้องยกเครื่องกันอย่างขนาดใหญ่จริงคือถึงขั้นว่าจะต้องแปรรูปจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคิดได้แล้ว
0: ครับ
1: คือถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยนะมันไม่หมด

0: ไม่จบหรอกนี่มันก็โหติดๆกันมาใช่ไหม
1: ต้นปีเนี่ย
0: ผู้รับเหมาผู้รับเหมาอันนั้นก็เกี่ยวกับผู้รับเหมาแต่ว่าจะบอกรถไฟไม่เกี่ยวก็คงไม่ได
1: ้รถ
0: ไ
1: ฟจริง
0: คุณต้องมีระบบที่มันจะต้องคอนโทรลร่วมกับทางผู้รับเหมา
1: เราจะผ่านในเส้นทางนี้แล้วนะคุณต้องหยุดก่อสร้างก่อน
0: มันต้องมีการมันต้องระบบมันควรไม่ควรจะไม่ควรจะต่างคนต่างเราก็วิ่งคุณก็ทำไม่ได
1: ้โอ้แล้วพี่ไพศาลเหตุต้นปีเนี่ย30กว่ารายนะครับถ้าย้อนคดีของการรถไฟที่เกิดเหตุแบบเนี้ย6หัวขบวนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปชนหัวลำโพงพี่ไพศาลยังจำภาพนั้นได้อยู่ไหม
0: จำได
1: ้นะไม่มีคนขับรถนะฮะบนหัวขบวนรถจักรทั้ง6หัวเนี่ยนะฮะเหตุเกิดจากพนักงานที่ฝ่ายซ่อมบำรุงสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ใส่เกียร์นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องมันไว้ฮะแล้วก็จะมีระบบเบรกอะไรคงอัตโนมัติเนี่ยนะ
0: แต่แบบนี้ก็ยังตีว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหม
1: ครับพอเครื่องยนต์มาได้รอบเนี่ยปรากฏว่ามันเดินหน้าครับพอเดินหน้าไปมันก็ดันไอ้หัวรถจักรอีก5หัวที่มาอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนะฮะค่อยๆเคลื่อนขบวนไปเป็นแถวเลยนะฮะมุ่งตรงสู่หัวลำโพงผ่านไม่รู้จักกี่สถานีนะฮะชนรถแท็กซี่กระจายไปทั้งหลายคันนะฮะกว่าจะมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงเจ้าหน้าที่เองพยายามจะวอเตือนแจ้งเตือนประกาศไมโครโฟนเตือนผู้โดยสารที่อยู่ในหัวลำโพงคนแออัดมากตอนนั้นหัวลำโพงยังใช้อยู่ฮะก็หลบกันได้ทันพอสมควรแต่ว่าก็เสียหายไปเยอะเลยคราวนั้นมีคนเสียชีวิตไป4คนนะแล้วก็กล่าวขานก็ว่าเนี่ยรถจักรผีสิงไม่มีคนขับวิ่งเข้ามาชนหัวลำโพงแต่สรุปสุดท้ายก็คือไปสตาร์ทเครื่องไว
0: ้
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลฮะมาคุยกัน
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณกมลเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกครับที่เสพวันเว้นวันเนี่ยแล้วก็วันเว้น10วันเนี่ยถ้าคนติดจริงๆมันเสพทุกวันแหละครับพี
0: ่ก็คงจะกลัวความผิดอ่ะก็ยอมรับอันนี้ก็เรียกภาคเสพใช่ไหม
1: ครับภาคเสพ
0: ก็เรียกว่าให้การภาคเสพก็คือว่าโอเคผมเสพแต่ว่าครั้งสุดท้ายนี่ก็10วันแล้วให้รู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับไอเหตุที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าผมกำลังเมายาหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็เป็นการเซฟตัวเองไปแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเงินเละเทะอยู่ดี
1: ครับโอ้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดนะครับถ้าเรื่องของการประสานเรื่องของระบบนะฮะมันทำโดยชนิดที่ว่าทุกอย่างทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันมีกำหนดไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าไปประมาทอย่าไปชะล่าใจนะฮะอันนี้เขาคงทำลักษณะนี้แล้วมันไม่เกิดเหตุไงพี่ไพศาลและหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้จุดตัดมันก็ต้องให้มันลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลยจะเป็นสิ่งที่ดีมากลองไปคิดดูจะเป็นมุดใต้ดินเป็นอุโมงค์นะฮะหรือจะขึ้นเป็นทางด่วนยกระดับให้ไม่ต้องมาเจอจุดตัดแบบนี้ให้ไปคิดกันมาโอ้โหในเมืองแออัดอย่างนี้มันทำยากนะครับงบประมาณมันสูงด้วยนะ
0: ก็นายกก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ไปพูดถึงเรื่องขององค์กรทั้งขสมกทั้งรถไฟ
1: ครับ
0: ก็ไปพูดถึงเรื่องไอ้ประเด็นทาง

0: ทางในสภาพของ
1: ของเมืองใหญ่ๆ
0: ของพื้นที
1: ่
0: มันมีจุดตัดมันมีก็เกิดอุบัติเหตุได
1: ้ครับ
0: ทางจริงๆเราก็เห็นแล้วมันเป็น human error นะ
1: ครับใช่ครับ
0: เขาก็วางระบบเขาก็วางอะไรไว้ว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้มีการปฏิบัติกัน
1: เพราะว่า
0: ขับใช้ก็ลำบาก
1: โอ้โหสัญญาณของรถไฟนะพี่เพศานถ้ารถวิ่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาจะขึ้นไฟเลยนะคนขับรถจะเห็นแบบชนิดว่าแสบตาเลยฮะว่าสัญญาณมันขึ้นว่าให้เราผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ฮะอันนี้คืออัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยนะฮะมันยังไม่ทำงานอีกซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบก็เสถียรแล้วตอนนี้นะฮะก็ยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดตัดทั่วประเทศเลยนะฮะจุดตัดเล็กจุดตัดน้อยเราจะเห็นเจ้าหน้าที่มาโบกธงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็คอยดูไม้กั้นตลอดเวลาเนี่ย2มาตรฐานความปลอดภัยเขา2ชั้นด้วยนะครับแต่มันก็ยังเกิดเหตุได้เห็นไหมฮะ
0: คือรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยผมก็เห็นพอไอ้ไม้กั้นมันไม่ลงมันก็ต้องจุดหยุด
1: ครับ
0: รถไฟก็ชะลอมันก็มาจอดรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วกว่าคราวนี้มันพอถ้ารถไฟจอดชะลอเมื่อไหร่นะคราวนี้ยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมกว่าจะเคลียร์รถปิดถนนเสร็จ
1: ครับ
0: รถไฟกว่าจะออกตัวมันมีแรงเฉื่อย
1: ใช่ครับ
0: มาเร็วหยุดไม่ทันอันนี้ก็แรงเฉื่อย
1: ครับจอดนิ่ง
0: หยุดแล้วเวลาจะไปเนี่ยก็โอ้โหแรงเฉื่อยมันดึงนะ
1: ครับ
0: กว่าจะมันเสียงเครื่องมันเห็นไหมโอ้โหกว่ามันจะดึงออกแรงดึงออกไปได
1: ้กว่าจะลากเป็นพันตันขึ้นไปอ่ะ
0: ใช
1: ่ให้มันหมุนได้อ่ะฮะให้ล้อมันเคลื่อนนะครับ
0: แต่ว่ามันพิสูจน์ยืนยันได้อย่างนึงว่าปกติแล้วรถไฟเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการส่งสัญญาณดีๆหยุดได้หมด
1: ใช่ครับใช่
0: ก็มาจอดรอทุกท่าน
1: ครับ
0: เขาเคลียร์ไม้กงแม้กั้นเอาลงได้ครบเรียบร้อย
1: ครับ
0: ระหว่างที่กำลังออกตัวเสียงเครื่องคำรามอยู่ผมยังเห็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยัง
1: เฉียว
0: ก้มหัวเฉียวโยกซ้ายโยกขวาไปกันอยู่เพราะคิดว่าทันไง
1: ครับ
0: มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ภาพมันชินตาอยู่
1: จุดตัดเนี่ยจริงๆกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางรางเขาก็ทำต่อเนื่องนะพี่เบสารเห็นได้จากหนึ่งตอนเนี้ยนะฮะสถานีรถไฟหลวงโพงแทบจะไม่มีให้บริการอยู่แล้วนะฮะเหลือไม่กี่ขบวนเท่านั้นเองอาจจะเป็นขบวนท่องเที่ยวหรือขบวนท้องถิ่นนะครับวันละไม่กี่ขบวนคนน้อยมาก
0: ในอนาคตก็ต้องเลิกไป
1: ใช่ครับผมเพิ่งไปกับการรถไฟไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่เบสาร
0: เพราะว่าจากไอ้กรุงเทพพิวัตรมันลอยขึ้นไปบนหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับพอออกจากสถานีกรุงเทพไปพิวัตรเนี่ยยกระดับขึ้นไปเลยครับอยู่ระดับเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยฮะ
0: อ
1: ๋อแล้วออกนอกเมือง
0: แล้วไปลงอีกทีก็นู่นรังสิต
1: เลยรังสิตไปนู่นครับจึงลงมาพื้นราบฮะเพราะฉะนั้นแจ้งวัฒนะหลักสี่ดอน
0: เมือง
1: ไม่จอดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีจุดตัดแล้วนะครับก็รถวิ่งได้สบายเลยฮะข้างล่างพอรถไฟไปอยู่ข้างบนแล้วนะฮะก็ขึ้นไปในระดับเดียวกับดอนเมือง
0: รถไฟฟ้าสายสีแดง
1: สายสีแดงเลยนะฮะใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าระหว่างสถานีกลางบางซื่อจนถึงหัวลำโพงเนี่ยสายขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็สายท่องเที่ยวยังใช้บริการข้างล่างอยู่ฮะแต่มันน้อยมาก
0: มันยังมีเลยว่าไอ้รถขนสินค้าจากแหลมฉบังไง
1: ครับ
0: สินค้าส่งมาที่แหลมฉบังแล้วก็ต้องกระจายไปภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมาจากแหลมฉบังแล้วไปถ่ายกันที่บางซื่ออ
1: ่าฮะ
0: แล้วก็บางซื่อจัดสรรไป
1: ครับ
0: จะไปสายเหนือกี่ขบวนไปสายจะไปสายเหนือกี่โบกี้ไปสายใต้กี่โบกี้ไปสายอีสานกี่โบกี้เองว่าไปรวมกันอยู่ที่บางซื่อ
1: ครับ
0: มันเลยจำเป็นไงที่สายตอนออกแล้วมันมีขบวนผู้โดยสารฉะเชิงเทราสระแก้วอะไรพวกนี
1: ้มีท้องถิ่นมีอยู่ครับมีอยู่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปอะไรผมยังจำได้เลยสถานีประจันตคามไปสุดนู่นเลยอรัญญประเทศ
1: โอ้ก็ผมเคยไปมากับการรถไฟเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่เบสารบางสถานีเล็กๆเนี่ยกลายเป็นสถานีร้างไปเลยนะคนไม่ค่อยใช้บริการโดยเฉพาะบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นขนส่งสินค้านะฮะออกจากสถานีกลางหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อไปอยุธยาเลี้ยวขวาไปสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีกฮะไปถึงปราจีนออกฉะเชิงเทราครับแล้วก็วนกลับมาที่ลาดกระบังแล้วก็เข้ามาที่หัวลำโพง จะเป็นเส้นวง

0: ผมการรถไฟเขาทำสายท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยเส้นเนี้ยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มจากมักกะสัน
0: ครับ
1: สถานีมักกะสันเขาไม่ได้ไปถึงหัวลำโพงเลยนะเขามาเขาเริ่มจากมักกะสันแล้วก็ออกไป
0: คนทำงานนิสิตนักศึกษาเนี่ยขึ้นเนี่ย
1: จะไปขึ้นที่มักกะสัน
0: ใช่ครับ
1: ผมเคยนั่งครั้งหนึ่งผมไปอรัญญประเทศผมก็ไปขึ้นที่มักกะสันกลับก็มาลงที่มักกะสัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ยังมีไหม
0: มีฮะ
1: สถานีมักกะสันยัง
0: มีอยู่ครับยังใช้บริการกันได้อยู่ฮะ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีขบวนจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กนักศึกษาที่เรียนอะไร
0: ลาดกระบังเนี่ย
1: ที่ลาดกระบังอ่ะ
0: ครับ
1: ลาดกระบังก็ไปนั่งไปลงที่ไอ้หัวตะเข้กันอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นักศึกษาลงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าพอก่อนจะถึงหัวตะเข้ชะลอเนี่ยก็โดดลงละ ไม่ต้องไปรอถึงหัวตะเข
0: ้ครับ
1: มันแล้วถ้ามันโดดลงก็บริเวณมหาวิทยาลัย
0: เอ้าถ้าดูภาพยนตร์เรื่องโกหังอ่ะนะฮะถ่ายทำนี่เลยสถานีนี้เลยที่พี่พิ
1: ธ
0: า
1: บอก
0: หัวตะเข้เลยนะฮะก็สถานีรถไฟเสร็จก็เป็นชุมชนหอพักนักศึกษาตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินไปเรียนกันเนี่ยฮะตรงนั้นเลยนะครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละเด็กลาดกระบังก็จะรู้จักดีสถานีรถไฟหัวตะเข้
0: จบปริญญาถ่ายชุดคลุยสวมชุดสวยๆสีแดงของเขาเนี่ยนะฮะโลเคชั่นดีสุดก็บนรางรถไฟเนี่ยครับ
1: ก็เพราะนั้นทุกคนก็ผ่านในพวกนี้อย่างนี้หมดละ
0: ครับ
1: ไอเส้นตัดทั้งหลายเนี่ยตัดแยกอโศกวัดอุทัยอะไรเงี้ยนะผ่านมาหมดแล้วคลองตันใช่ไหม
0: ครับ
1: เลยจากคลองตันไปก็เริ่มโล่งหน่อยแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยววันที่20เนี่ยครับทางสภาเขาตั้งกระทู้ด่วนเรื่องนี้เลยพี่ไพศาลครับสภาจะถกยติด่วนล้อมข้อนะ
1: ทั้งสองสภาเลยหรือว่าเฉพาะของวุฒิเขา
0: ทางประธานวิปรัฐบาลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันที่20เนี้ยจะเป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่จะมีการหยิบยกเรื่องเนี้ยไปคุยกันที่สภานะครับก็น่าจะเป็นสสหรือเปล่าพี่เพศาลสวด้วยเหรอครับสวตั้ง
1: สวก็เห็นด้วยใช่ไหมคุณวุฒิชาติเลยเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาจะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตร
0: อดีตผู้จัดการบคสนะครับเนี่ย
1: บคสแล้วเขาเคยเป็นผู้ว่าการรถไฟด้วย
0: ถ้าจำได้ใช่ครับ
1: ก็คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาวิ่งอยู่หลายรัฐวิสาหกิจอยู
0: ่ครับ
1: เป็นที่ไว้วางใจ
0: ฮะ
1: ครับ
0: มาเป็นผู้บริหารบคสไปเป็นผู้บริหารการรถไฟ
1: ใช
0: ่ครับ
1: เคยอยู่การรถไฟด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่อยู่บคสอย่างเดียวครับ
0: นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบยกไปคุยกันนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะเอากฎหมายเรื่องของการเงินพรก.กู้400,000 ล้านด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ร้อนๆเลยก็คือรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะฮะก็คงตั้งกระทู้แล้วก็ให้รัฐมนตรีไปชี้แจงกันนะครับว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาล้อมคอกอะไรกันยังไงดีครับ
1: ก็ดีฮะเปิดสภาคุยกัน
0: ครับ
1: นะฮะรัฐบาลโดยเพราะผมคิดว่าคนที่รับหน้าเสืออยู่ขนาดนี้ก็เป็นคุณนั่นใช่ไหมอดีตโฆษกอ่ะ
0: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
1: คุณสิริพงษ
0: ์ครับ
1: เพราะคุณสิริพงษ์เขาคุมกรม
0: กรมรางเหรอ
1: กรมรางอยู่ด้วย
0: ครับครับ
1: อืม
0: ก็ตอนนี้นะฮะสอบไปแล้วเนี่ยก็คือคนขับรถไฟนะฮะช่างเครื่องนะฮะมาให้การเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพนักงานขับรถของขสมกท่านเจ็บหนักเลยนะครับอยู่ที่คม
1: เรียนโดนไฟคลอก
0: โดนไฟคลอก
1: ช่วงล่างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับกระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสาหัสโดนไฟคลอกไปครึ่งตัวพี่เบสานครับ
1: กระเป๋ารถเมย์ด้วย
0: กระเป๋ารถเมย์ด้วยนะครับแล้วจะสอบใครต่อนะฮะที่จะต้องสอบเพิ่มก็คือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบเรื่องมาตรการควบคุมการเดินรถระบบอนัตสัญญาณหน้าที่ของและตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครทำอะไรนะฮะตอนรถจะมาเนี่ยนะฮะขั้นตอนการแจ้งเตือนเมื่อรถติดค้างคารางนะฮะขั้นตอนการรับมือเหตุผิดปกติเนี่ยตำรวจเตรียมจะจำลองเหตุการณ์จริงตรวจสอบว่ามองเห็นสัญญาณได้ไกลแค่ไหนผ่านจุดตัดกี่จุดคนขับควรรับรู้ความผิดปกติเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ย

0: ที่ถูกต้องควรทำยังไงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณทำครบไหมสอบไปแล้วเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์จริงๆเลยครับส่วนตอนนี้นะฮะแปดร่างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเห็นว่าตรวจ DNA ญาติมาแล้วเนี่ย7ร่างครับพี่ไพศาล
1: ครับครับ
0: ก็เดี๋ยวจะดูว่ารายละเอียดตรงกันไหมถ้าตรงกันเนี่ยไม่วันพุธก็พฤหัสเดี๋ยวจะให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีของแต่ละศาสนาต่อไปยังเหลืออีก1ร่างฮะที่ยังตรวจอัตลักษณ์ไม่ได้ยังไม่มีญาติมาครับแม้ซึ่งก็น่าคิดไงพี่ไพศาลถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาอยู่หอพักอยู่คนเดียวญาติไม่ทราบหรอครับว่าเราอยู่บนรถเมย์206ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเช่นอย่างกัมพูชาหรือว่าเป็นเมียนมาอย่างเงี้ยที่ก็เสียชีวิตไปด้วยนี่นะครับ
1: น่าจะต้องมียิ่งต้องมีญาติมีเพื่อนเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าญาติของเราเนี่ยจะนั่งรถเมย์206หรือเปล่ามีพระเอี้ยงคนหนึ่งอ่ะพี่ไพศาลพระเอี้ยงเนี่ยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับคือญาติๆเขาดูข่าวนะฮะแล้วเห็นคนที่นั่งอยู่หน้าต่างคนแรกไงพี่ไพศาลได้เห็นคลิปไหม
1: กล้องวงจรปิดจับได้
0: ที่จับได้ครับแล้วเขาบอกว่าไอ้หน้าตาเหมือนญาติเราเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าติดต่อญาติเราไม่ได้ด้วยครับแล้วย้อนกลับไปดูตอนออกจากซอยออกจากบ้านมาเนี่ยเดินออกมาจากซอยวันเกิดเหตุคือวันที่16เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล้วใส่เสื้อผ้าน่าจะชุดเดียวพอดี
0: ชุดเดียวพอดีเลยลูกชายรู้เรื่องนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยอ่ะครับ
1: อาชีพเป็นอะไรเห็นว่าเป็นแม่บ้าน
0: เป็นแม่บ้านครับใช่ครับ
1: จะไปทำงานนะ
0: ครับ
1: นั่งรถเมย์จะไปทำงาน
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณนิดหน่อยคุยเข้ามานะพี่ไปสารตอนนี้ดอนเมืองหลักสี่ไม่มีสถานีแล้วเหรอคะมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่บนชั้น2แล้วฮะคือรถไฟเนี่ยก็ไปให้บริการชั้นบนแล้วครับเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้าสายสีแดงครับพี่ไปสารยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาไม่บริการพื้นราบแล้วครับ
3: ครับแล้วก็ ต้องดูด้วยนะว่าขบวนไหนจอดนะ
2: ครับ
3: ใช่ครับคงไม่จอดทุกกระบวนหรอก
2: รถเร็วไม่จอดฮะประมาณนั้นครับ
3: ครับมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนขับรถไฟนะ
2: ครับ
3: ชื่อคุณอันนี้ฮะจะใช้เฟซบุ๊กว่าสุระเสียงพระพลาสวรรค์เขาใช้เฟซบุ๊กของเขานะ
2: ครับ
3: บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ประเด็นคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับเถื่อน
2: ครับ
3: ผู้ใช้เฟซบุ๊กสุระเสียงพระพลาสวรรค์พนักงานขับรถจักรสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถไฟไทยได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
2: ครับ
3: ข้อเท็จจริงคือพนักงานขับรถไฟหรือพครเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พรบการรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน120วันหลังพรบ.กรมการขนส่งทางรางเพื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม69เพื่อจัด

0: ทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม
1: ่
0: ให้เหมือนกันทั้งประเทศก็คือทั้งคนขับรถไฟของรฟท.ทั้งคนขับรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: BTS MRT
1: ครับ
0: เนี่ยเขาจะมีการออกใบอนุญาตใหม่หมด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ในระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกใบอนุญาตใหม่ให้จนครบพนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การลักลอบขับเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
1: น่าล่ะใช่ครับเพราะว่าน
0: ี่ก
1: ็ผู้บริหารของการรถไฟก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับพี่ไพศาลคือเดิมปกติการรถไฟแล้วก็จะมีพรบรถไฟของเขาและคนออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟก็คือการรถไฟเป็นคนออกใบอนุญาตนี้ให้ครับพอออกใบอนุญาตแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นพลขับพลพขรเนี่ยเขามีใบอนุญาตขับขี่หมดครับแต่พอกรมขนส่งทางรางมามีอำนาจมีกฎหมายของตัวเองก็คลุมสำหรับระบบรางทั้งหมดเลยว่าคุณต้องขอใบอนุญาตใหม่มาที่กรมการขนส่งทางรางการรถไฟ BTS รฟม.นะฮะสายสีเหลืองสายสีชมพูนะฮะสายสีม่วงก็รวบรวมพนักงานขับรถของตัวเองเนี่ย
0: อันนี้มันจะอัตโนมัติหรือว่าเขาต้องเอาไปทดสอบอีก
1: อัตโนมัติฮะเขาบอกว่าจะพิจารณาให้ทางออนไลน์แล้วก็จะส่งเป็นล็อตๆมาให้กับทางการรถไฟแต่ว่าล็อต
0: ที่เป็นเรื่องแค่ธุรการเฉยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับออกใบอนุญาตให้ใหม่นะฮะว่า
0: ไม่ใช่ว่าเขาต้องเอาจับมาสอบอีกรอบนะกรมเขา
1: ครับคือตอนนี้
0: ผมคิดว่าควรทำ
1: ต้องอบรมไงใช่ไหมฮะ
0: มาดูใหม
1: ่ครับ
0: เพราะว่าตอนกรมเนี่ยคุณสุรเสียงเขาลงรูปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนขับนี่แต่งเครื่องแบบสีน้ำเงินอะไรนะติดเครื่องมงส่งหมายเต็มบาร์เลย
1: ครับ
0: คือดูแล้วแบบแต่งครบอ่ะแต่รู้สึกพี่พอขอรอคันที่เกิดเหตุนี่ลงมานี่
1: เธอยืด
0: อีกคนละเรื่องเลยนะ
1: กางเกงขายาวผมยาวด้วยนะฮะ
0: ก็ผมทรงผมเขาก็ไม่ใช่ตัดสั้นเรียบแบบที่เราเห็นดูเรียบร้อยมากอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พนักงานขับรถดูแล้วโอ้โหเป็นแต่งเครื่องบ่งรูปแบบนะ
1: ครับ
0: ของต่างประเทศเขาก็ใส่เครื่องแบบนะ
1: ใช่ฮะ
0: ใส่เครื่องแบบ
1: ครับครับ
0: คือมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ไหม
1: ก็คุณขับรถขนส่งสาธารณะนะฮะหนึ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารมันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของพขรเนี่ยโอ้มันต้องยกระดับนะฮะพี่ไพศาลอย่างน้อง
0: คือมันสะท้อนความมีวินัย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าความมีวินัยคุณมีวินัยแม้กระทั่งตัวคุณเอง
1: ครับ
0: ดูแลตัวเองแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยตามกฎระเบียบเพราะเมื่อคุณมีวินัยเนี่ยมันก็สองแสดงว่าเวลาปฏิบัติอะไรเนี่ยคุณก็จะมีหลัก
1: ครับ
0: คุณก็จะยึดในเรื่องของหลักแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเคร่งครัด
1: อย่างพี่ๆแท็กซี่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยนะฮะกางเกงหลุดลุ่ยรองเท้าแตะเงี้ยเราจะมั่นใจไหมในการไปใช้บริการเนี่ยเขาจะมียูนิฟอร์มของเขานะฮะเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผมก็เราก็คิดเอ๊ะพี่เมื่อคืนนี้ไปกงที่ไหนมาแล้วก็รีบตื่นมาแล้วก็มาย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: ทันแต่งตัวเลยมาถึงยังกระเซิงกระเซิงอยู่แล้วพี่ก็ขับมาให้ผมเนี่ยนะ
1: ครับนั่นนะ
0: คนก็รู้สึกเอ๊ะ
1: ความเชื่อถือความเชื่อมั่นอ
0: าจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ามันทำให้คนเขาม
1: องได้ใช่ครับ
0: เรื่อง
1: เขาเลยมีระเบียบออกมากำกับ
0: เอ๊ะดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนขับเลยนะ
1: ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่เวสารฮะเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนอย่างที่เวสารบอกเนี่ยอดไม้กั้นมันลงแล้วเนี่ยก็ยังเอียงซ้ายเอียงขวามุดไปมุดมาเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุด
1: ครับคือหลายคนเขาพี่ผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายเราเอาไม่จริงคนเลยไม่กลัวกฎหมายแล้วมันก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของเนี่ยอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยนะฮะรถไฟจะมาแล้วก็ยังโอ้ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราแว้นปั๊บเดียวข้ามรางเรียบร้อยแล้วสะดวกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยมันอันตรายนะครับ
0: แล้วเหตุเพิ่งเกิดหลัดๆเลยก็เห็นเขาไปก็ไม่ก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดไป
1: ครับ
0: แต่ชีวิตประจำวันมันก็ยังต้องปฏิบัติกันไปตามวิถีทางของผู้ที่เขาคุ้นชิน
1: สิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ด้วย

0: อิปิสารไม่เกิน200เมตรเราเจอไฟแดงไงตรงแยกอโศกเพชรอ่ะมันจะมีไฟแดงอยู่อ่ะพอมีไฟแดงเสร็จเนี่ยมันไฟเขียวเราก็เคลื่อนกันไปฮะพอเคลื่อนกันไปเนี่ยปรากฏว่าแป๊บเดียวไฟแดงยังขยับได้ไม่พ้นหางเลยนะฮะมันก็มีบางคันที่ไปคากลางรางอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้จะทำยังไงฮะ
1: แต่เมื่อเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน
0: วันดีคืนดีถ้าเกิดมันมีลักษณะทุกวันที่มองสัญญาณเลยเนี่ยผมก็ขับผ่านมาสำหรับรถไฟเงี้ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมได้อีกนะครับ อันนี้ก็ต้องไปจัดปัญหาว่ามันควรจะทำยังไงเช่นโลเคอลโรดตัดจะมาถึงเนี่ยเพื่อจะไปแย่งกันถนนหลักที่จะไป อโศกเพชรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะฮะ
1: คือบนท้องถนนที่ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในกรณีแบบเนี้ยที่ไปจอดคล่อมรางเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันมีทั้งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
0: ครับ
1: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนะกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได
0: ้ไหลกันมาเรื่อยๆจะเอาเขาหยุดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมขยับซ้ายขวาไม่ได้
1: ไม่ได้คิดว่าอยากจะละเมิดยังไม่ได้คิดว่า
0: ครับ
1: อยากจะทำให้มันผิดกฎกติกาเลยหรอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษากฎได้เพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขที่จะทำขับตามกันมาเนี่ยรถมันขยับก็คิดว่ามันก็น่าจะพ้นไง
0: ครับ
1: นี่พอเห็นเส้นเหลืองปั๊บกูลงเบรกดูสิแล้วให้รถหน้าผ่านไปดิ
0: ข้างหลังบีบ
1: ไม่บีบ
0: แต่ครับประมาณนั้นเลย
1: หรือไม่ก็มันก็ปาดลงมาเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันมีหลายองค์ประกอบ
0: โอ้แล้วตรงเนี้ยพี่ไพศาลสับสนวุ่นวายจริงๆทุกวันนะครับยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยไม่รู้จะจัดการจราจรยังไงเลยนะฮะโลโคลรถก็มาเต็มถนนนะฮะถนนที่จะไปทางอโศกก็เต็มถนนเท่าไหร่กี่เลนนะ4เลน5เลนมันเต็มหมดเลยฮะโลโคลรถก็เต็มแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบกันแล้วถ้าเกิดเส้นโลคอลโรดเนี่ยเพื่อจะมาแล้วอยากจะไปประตูน้ำเนี่ยคุณต้องแหวกวงมานะครับพี่ไพศาลแหวกวงข้าม3เลนมาเพื่อจะไปอยู่เลนขวาสุดให้ได้เพื่อคุณจะเจอไฟแดงแล้วคุณจะเลี้ยวขวาคิดดูสิครับมันทรมานมันลำบากแล้วก็มันต้องแย่งกันขนาดไหนฮะแต่ละวันเป็นแบบนี้ครับ
1: ผมเคยใช้ผมเคยใช้เส้นนี้อยู
0: ่
1: เคยมีที่ทำงานอยู่ในถนนโศก
0: ครับ
1: บางทีจอรออยู่นะอยู่คันหน้าสุดของไฟแดงนะยังไปไม่ได้เลยเพราะที่จะตรงไปเนี่ยมันล้นมาจนกระทั่งไอ้รถที่ขึ้นสะพานนะไอ้เห็นอยู่บนยอดสะพานไหลลงมาสมัยก่อนเป็นไอ้สถานทูตญี่ปุ่นนะ
0: ครับครับ
1: แต่ตอนหลังเขาขายให้สิงห์ใช่ไหมสิงห์เขาสร้างมันตึกสูงๆอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เดิมเป็นสถานทูตมีแต่เห็นแต่กำแพงสถานทูตญี่ปุ่นโอ้โหนั่นรถมันติดยาวมาจนกระทั่งถึงไฟเขียวไปไม่ได้ยันอยู่รถมีไปติดอยู่ในอโศกอยู่ติดไปถึงสุขุมวิทนู่นฮะ
0: ย้อยหางมาถึงแยกไฟแดงเลยนี่นะฮะ
1: ถึงแยกไฟแดงเลยอาจจะมีนิดนึงพอไปถึงปั๊บรถเราไปถึงก็ข้างหลังนี่ก็ติดยาวมาไอ้ติดถนน
0: โอ
1: ้ด้านล่างของสะพานละสะพานในที่ข้ามของเพชรบุรี
0: ครับ
1: โอ้โกลาหลมากตรงนั้นวันข้างหลังมันก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาขยับมาก็ต้องไปคล่อมอยู่เวลานั่นแหละ
0: เราจะมาบอกว่าให้เลยเส้นเหลืองไป5เมตรเนี่ยนะฮะหยุดรอหูยากฮะถนนแบบนี้แล้วก็จุดตัดแบบเนี้ย
1: จะตื่นเต้นอีกทีก็คือตอนเสียงมันมาติ้งติ้งติ้งติ้งแล้วเราเรียงคล่อมรางอยู่ แล้วไอ้ไม้กั้นมันก็ลงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อันนั้นเราเลิกลากมองซ้ายมองขวาร
0: ถไฟจะมาได้ไหมนะประมาณนี้
1: ใช่มองซ้ายมองขวาแล้วก็หาทางที่จะขยับออกให้ได
0: ้ครับ
1: มีที่จะขยับก็ขยับไปรางไอไม้กั้นก็จะได้ลงมา
0: เนี่ยปัญหามันเป็นลักษณะนี้ฮะทางกายภาพมันเป็นแบบนี้ลองคิดดูกันฮะในส่วนของตำรวจคมนาคมหรือว่ารัฐบาลจะขยับปรับแก้กันยังไงนะพี่เพศานเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
1: จ้ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง รู้ทุก

0: สิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสรุปว่ารับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อกันนะ
1: ครับ
2: ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม
1: ่ครับ
2: ก็รับคำร้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สั่งให้รัฐบาลทำคำชี้แจงมาภายใน7 วันนะครับ
1: ครับหลายคนก็ตั้งคำถามไงพี่ไพศาลฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วก็รัฐบาลต้องทำชี้แจง7 วันเนี่ยนะครับแล้วโครงการ25เนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์คือต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็จะไปใช้
2: เงิน
1: ว
2: ัน
1: ที่1 มิถุนายนเนี่ยจะคงเดินหน้าตามไทม์ไลน์นี้อยู่หรือเปล่า
2: ก็วันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถทำคู่ขนานกันไปก็คือศาลก็พิจารณาไป
1: ครับ
2: รัฐบาลก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว
1: ้ครับ
2: ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลแล้วความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือส่วนจะมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการชี้แจงนายกบอกว่าก็เรื่องนี้ก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่ชะลอพระราชกำหนดนี้หรือไม่คุณทินบอกว่าได้ออกพระราชกำหนดนี้มาแล้วและประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งถือเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญและโครงการไทยช่วยไทยก็จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนด
1: ครับ
2: โดยรายละเอียดได้สอบถามกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะ
1: ครับ
2: ก็สรุปว่าเดินหน้าพรุ่งนี้ก็เข้าครม.ครม.เห็นชอบปั๊บก็เคาะออกมาก็ลงทะเบียน25อย่างที่ว่านะครับ
1: ครับก็มีความเห็นนะฮะมาจากทั้งคุณพลดรทั้งคุณกลวีเลยนะฮะสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอย่างคุณพลดรปริศนานัทกุลเนี่ยที่ดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงใน7 วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรื

0: คณะกรรมการดำเนินการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อไปเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการตรงนี้เองหรือไม่คุณพระดอนก็ย้ำว่าศาลไม่ได้สั่งก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงใน7วันนี้นะครับทางนี้ตนยังไม่ได้เจอคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถ้าเจอเนี่ยจะถามเมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้หรือไม่คุณพลดอนก็บอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐกำหนดไว้25พฤษภาคมนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเช่นเดียวกับคุณกรวีปริศนันทกุลครับประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่น่ากังวลใดๆครับศาลรับคำร้องก็อยู่ที่ขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรภายในเวลา60วันซึ่งสภาเนี่ยจะพิจารณาได้เนี่ยต้องรอหลังศาลมีคำวินิจฉัยออกมาสภาผู้แทนราษฎรได้ระงับแล้วก็รอการพิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้อยู่แล้วส่วนหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นจะต้องดูในข้อกฎหมายว่าศาลมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับยืนยันว่าระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขณะนี้รัฐบาลมีอำนาจเต็มเพราะพ.ร.ก.กู้เงินออกมาเนี่ยถือเป็นกฎหมายแล้วนะครับซึ่งครม.หรือว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการกู้เงินและก็สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยชอบนะก็คือเดินหน้าต่อไปผลของศาลออกมาถ้าเป็นบวกก็ไม่มีปัญหาโครงการก็ยังคงลุดหน้าต่อไปถ้าเป็นลบแล้วพี่ไพศาล
1: ทำไมนะ
0: ถ้าผลวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบแล้วทำยังไง
1: ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าต้องฟังว่าศาลนั้นบอกว่ายังไงหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าศาลท่านตัดสินไปว่าพ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: ณวันที่ท่านมีคำสั่งเนี่ยเชื่อว่าท่านก็คงทราบแล้วว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไปแล้ว
0: ครับครับ
1: ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็จะบอกว่า
0: ต้องทำยังไง
1: ถ้าหากมีการเดินหน้าไปแล้วจะต้องทำยังไง
0: เดี๋ยวรอฟังทางท่านนะฮะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็60วันนะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะศาลท่านจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ว่าถ้าดูจากที่เคยเป็นกรณีคล้ายๆกันในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ
0: ์ครับ
1: คราวนั้นเนี่ยศาลใช้เวลา45วัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศาลก็จะคงจะใช้เวลาไม่ถึง60วันก็เป็นไปได้นะ
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามฮะแต่ว่าอย่างพี่ไพศาลยังมั่นใจอยู่ไหมฮะถ้าเกิดมองหน้าโง่เฮงคุณอนุทินหรือว่าครม.ชุดนี้ยัง
1: ก็ถึงนาทีนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้า
0: ครับ
1: แต่ของจริงก็คือพรุ่งนี้ไงถ้าพรุ่งนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าก็เป็นไปตามที่ท่านได้ยืนยัน
0: เคาะโครงการผ่านโครงการ
1: เคาะโครงการเพราะโครงการนี้มันสุดท้ายเลยมันต้องไปเคาะที่ครม.
0: ครับ
1: นะครับว่าตกลงเนี่ยให้พันหนึ่งของแท้นะพันหนึ่งสี่เดือนเดือนละพันเดือนละพันและในหนึ่งพันเนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได
0: ้ครับ
1: ร
0: ายละเอียดมันต้องมาแล้วพรุ่งนี้
1: เขาต้องมีรายละเอียด
0: ครับ
1: คุณสมบัติเบื้องต้นต้องมาแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นเรามาเปิดวันที่25แล้วประชาชนทุกคนยกเว้นผู้จัดรายการสอบมุมข่าวเราจะรู้ว่าเราไม่ได้สิทธิ์ซึ่งคงไม่ใช
0: ่ครับ
1: เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เกิดไม่เข้าครม.ก็แสดงว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านได้พูดไป
0: ฮะความมั่นใจหดหายไปทันทีแล้ว
1: นาทีสุดท้ายท่านก็รอไว้ก่อน
0: รอศาลครับ
1: คุณอภิสิทธิ์รอนะ
0: ครับ
1: สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์รอ45วันรอจนศาลวินิจฉัย
0: ครับ
1: แล้วจึงค่อยเดินหน้า
0: เอ้ยเดี๋ยวยุคคุณอภิสิทธิ์2,000ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นอะไรอ่ะ
0: ได้คนละ2,000ไหม
1: ไทยช่วยไทยหรืออะไร
0: ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาให้นั่นนี่ผู้ที่ประกันตนเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ผู้ที่มีพูดเป็นผู้ประกันตนถึงจะได้ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
0: ผมก็จำไม่ได้ฮะลางๆนะฮะ
1: ก็คือพูดง่ายว่ากลุ่มที่มีประกันสังคมอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงจะได้ ข้าราชการเลยไม่ได้ด้วยซ้ำไปตอนนั้น

0: ใช่ไหมไทยช่วยไทยตอนนั้นแหละ
1: ครับผมดูข้อมูลหน่อยนะฮะเช็คช่วยชาติ 2,000 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 52 สมัยคุณอภิสิทธิ์ครับจากให้กับผู้ประกันตนและข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
0: ต่อเดือนอาจารย์ 15,000
1: เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกฮะนะฮะรูปแบบการแจก
0: ผู้ประกันตนได้ทุกคนเพราะผู้ประกันตนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แจ้งเงินเดือนไม่เคยไม่มีใครเกิน 15,000
1: ครับ
0: เพราะว่าเสีย700ไงล็อกไว้ที่แล้วนั้น
1: ครับ
0: ผมเงินเดือนไปเป็นแสนแล้วก็ยังต้องจ่ายแค่15,700
1: ได้ทุกคน
0: ตามกฎหมายได้ควรจะต้องได้ทุกคนแต่ตอนนั้นรู้สึกผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
1: ครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
0: ตอนปีอะไรนะ
1: ปี52ครับ
0: 52น่าจะออกจากประกันสังคมไปแล้วล่ะน่าจะพ้นจากประกันสังคมไปแล้วคร
1: ับครับก็มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ได้ทุกคนนะฮะรูปแบบการจ่ายก็คือจ่ายเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 2,000 บาทผู้ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารหรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ร่วมโครงการเช็คมีอายุการใช้งาน6เดือนนะฮะ
0: เช็คช่วยชาติใช่ไหม
1: เช็คช่วยชาติครับยุคของคุณอภิสิทธ
0: ิ์ยุคนั้นยังเป็นเช็คยุคนั้นยังเป็นเช็คอยู่นะ
1: ครับ
0: ยังไม่เป็นดิจิตอลนะ
1: ปัจจุบันนี้โอนเข้ามาเลยใช้จ่ายสะดวกคล่อง
0: เ
1: ลยนะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วใช้ผ่านแอปเอิบอย่างเดียวนะ
1: โอ้แล้วสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลแล้วนะพี่ไพศาลฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีโอ้โหหลายเดือนไม่เคยได้จับธนบัตรหรือว่าเหรียญเลยนะฮะโอนจ่ายกันอย่างเดียวเลยปัจจุบันมันคล่องมือมากเลยนะครับ
0: ใช่ยกเว้นผมนี่แหละ
1: ยังใช้เงินสด
0: ต้องยังต้องไปใช้ต้องใช้บัตร ATM ไปกดเงินเอาเงินมาใส่กระเป๋าวะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีแอปอย่างนี้เลยเหรอพี่ไพศาล
0: ไม่มีไม่มี
1: ก
0: ินกาแฟยุ่งที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าร้านกาแฟดังเขาไม่รับเงินสด
1: อ้าวเหรอฮะตอนนี้อ๋อร้านดังร้านหนึ่งใช่
0: ร้านดังร้านดังไม่รับเงินสด
1: ครับ
0: ถ้าจะผมไปกินกาแฟเนี่ยผมต้องรูดการ์ด
1: ครับ
0: เพราะผมสแกนจ่ายไม่ได้ผมไม่มีสแกนจ่ายผมไม่เคยผูกบัญชีที่สแกนจ่ายไว้เลย
1: ครับ
0: ใช้แต่เงินสดซึ่งมันทำก็ดีเหมือนกันทำให้ผมประหยัดไปเยอะเพราะมันไม่มีความสะดวกสำหรับผมในยุคปัจจุบันจะซื้อหาอะไรก็ต้องถามว่ารับเงินสดไหมอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่รับเงินเสร็จเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จำเป็นจริง
0: เคยมีไปจะไปกินในอะไรไอ้ร้านอะไรที่เขาทำไม่พวกอะไรนะแซนวงแซนด์วิชอะไรอะเขาบอกเขาไม่รับเงินสดสแกนบัตรผมก็โอ้โหซื้อมา100กว่าบาทสแกนบัตรไม่ไหวมั้งสงสารเขาอ่ะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยไม่ได้กิน
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณอิสระชนถามมานะครับพี่ไพศาลฮะพอเงินหมด 4,000 แล้วเอาไงต่อครับท่านนายกนะฮะคือรัฐบาลเขาก็หวังฮะแต่และเดือนให้เดือนละ 1,000 4เดือนเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจมันพอขยับขยื่นได้นะพี่ไพศาลฮะ
0: คือ 4,000 หมดก็นั่นนึงฮะรวยไม่ไหวแล้วว่าแค่นี้ก็รวยกันไม่ไหวแล้ว
1: ก็ดูทิศทางว่าตะวันออกกลางเขาจะจบลงหรือไม่อย่างไรฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเห็นทรัมป์เองไปหาลือกับเนทันยาฮูต่อนะฮะว่าจะเอายังไงจะถล่มอิหร่านอีกสักรอบไหมเนี่ยนะ
0: เอ้ยน้ำมันมันขึ้นไป110กว่าแล้วใช่ไหมทะลุ110
1: ก็เนี่ยก็ทำไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวผมดูเรียลไทม์เลยนะ
1: ครับ
0: น้ำมันย่อลงมานิดนึงตอนนี้เหลือ109เบรนท์นะ
1: ฮะ
0: WTI ก็105
1: ครับ
0: WTI 105.20 105.20 ส่วนเบนซ์นี่109.21 เซนต์ก็มาช้านี่ขึ้นถึง110เลย
1: ครับ
0: ที่ทำบอกรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบอารมณ์แล้วนะ
1: นั่นแหละ
0: อะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เนี่ยข่าวมา

อันนี้นะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะต่อสายตรงหารือร่วมกันนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะ17พฤษภาคมหารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดฉากสู้รบกับอิหร่านอีกครั้งนี่นะฮะโอ้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็โอ้โหวิตกกังวลมันจะไปยังไงกันต่อเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์คาน

0: จ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนนะฮะในวันดังกล่าวบอกว่าเนทันยาฮูได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวรบต่างๆที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่รอบด้านความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยสรุปข่าวเที่ยงทั้มยังบอกเลยว่าคุณควรจะตัดสินใจได้แล้วนะฮะในข้อเสนอที่สหรัฐยื่นไปนะฮะเรื่องของปฏิญญาปฏิกรสงครามที่อิหร่านเรียกร้องใช่ไหมครับเงินต่างๆที่อเมริกาได้อายัดของอิหร่านเอาไว้นะครับเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านนะครับคุณจะต้องส่งไอ้ที่คุณเสริมสมรรถนะไปแล้วเนี่ยให้กับอเมริกาดูแลเนี่ยอันเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยคุณจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยนะฮะเวลาของคุณกำลังจะหมดนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในที่สุดแล้วมันจะยังไงนะ
0: ครับเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอดเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอดอยู่เงี้ยครับ
1: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปขนาดนี้มีโอกาสที่บ้านเราราคาน้ำมันจะขยับขึ้นไปอีกนะเนี่ยเพราะว่าราคาสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เข้าใจว่าเบรนท์เนี่ยไปอยู่ที่105ตอนนี้ปัจจัย110นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขายปลีกมีโอกาสขยับขึ้นอีก
0: เราต้องดูคืนนี้นะฮะ2:30นี่สิครับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ตอนเปิดมาวันจันทร์ก็ดู2:30นี้เลย
0: ครับ
1: มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้น80 70 80สตางค์อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ที่ต้องขยับขึ้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ประเด็นอื่นบ้างครับพี่ไพศาลครับเรื่องของคุณบุญทรงเตรุยาพิรมนะฮะ
1: เห็นว่าจะยึดทรัพย์อีกอ่ะ
0: ใช่ครับจะโดนยึดทรัพย์อีก100 กว่าล้านนะครับ
1: 107 ล้านนะ
0: ครับเพราะว่าชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปของทรัพย์นี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยในฐานะโฆษกของปปช.เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการปปช.ครับมีมติชี้มูลความผิดกรณีคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตรุยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้น107,028,330 บาทนะครับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อ18 มกราคม 55จนถึง30 มิถุนายน 56ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งว่าการพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินรวมนะครับ 2,83,320 บาทคู่สมรสมีรายได้ค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายการธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสและบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งและมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินครับโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนต่อมาปรากฏข้อที่จริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามคดีดำนะฮะแล้วก็คดีหมายเลขแดงนะครับเมื่อ25 สิงหาคม 60และ28 พฤษภาคม 62ประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำและก็คดีหมายเลขแดงเมื่อวันที่6 กันยายน 62ว่านายบุญทรงนะครับเรื่องของนายบุญทรงซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเนี่ยได้กระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่รั่วไหลไปเป็นจำนวนมากครับทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและในบุคคลที่ใกล้ชิดระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกฮะ107,028,330 บาทไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกตินะครับจึงต้องยึดฮะนั่นแหละครับ
1: ก็ไปตามหาเอา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คำว่ายึดเนี่ยคือต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
0: ยังมีให้ยึดอยู่หรือเปล่างี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งไหมฮะ

0: ไหม
1: เราพักเราพักไปแล้วครับพี่ไพศาลเดี๋ยวพักอีกทีหนึ่ง1930เลย
0: โอเคโอเค
1: ครับ
0: วันนี้มีการหารือกันของผู้ว่าการท่องเที่ยวนะ
1: ครับ
0: คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ได้แถลงถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวภายใต้ไอ้เรื่องของสถานการณ์วิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: ถึงตอนนี้ยังไม่ลบกันถึงตอนนี้ไม่ลบกันแต่ว่ามันก็ยังคุมเชิงกันอยู
1: ่ขู่ก็อยู่อย่างเงี้ยครับ
0: ครับคุณถาปณีบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านซัพพลายนะซัพพลายไซด์และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขนาดเดียวกันบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ wait and see นะนักท่องเที่ยวมีความระแวดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศหากพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผินจะพบว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษา69เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากสหรัฐและยุโรปยังคงมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี68และยังเติบโตได้เล็กน้อยแม้สถานการณ์ความตึงเครียดจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นะมีดังนี้1ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนักท่องเที่ยวยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทางด้านคุณค่าประสบการณ์และความคุ้มค่าหลายคนปรับเส้นทางการบินนะรูรีรูติ้งผ่านหับอื่นแทนตะวันออกกลางแม้จะมีบางส่วนเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางก็ตามสองในมุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่สงบมีบรรยากาศเหมาะสมกับการพักผ่อนและเป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดนะหรือว่า holiday destination ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง3ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทท.การท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงจากทั้งอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านหับสำคัญในยุโรปและอเมริกาประสงผลในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีทางเลือกและความคล่องตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินการยกเลิกเที่ยวบินและข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยกลุ่มเดินทางพักผ่อนหย่อนใจชะลอหรือยกเลิกการเดินทางขณะที่กลุ่มอัลตร้าลักชัวรี่กับเรื่องเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบนั่นก็บอกว่าช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นตามธรรมชาติของตลาดยุโรปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางภายในภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจส่งผลให้หลายสายการบินลดจำนวนเที่ยวบินลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้จำนวนรองรับได้เข้าสู่ประเทศไทยลดลงตามไปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความผิดแต่เป็นการปรับตัวตามบริบทโลกในปัจจุบันคือประเทศแถบที่ตอนบนๆน่ะ
1: ครับ
0: มันก็หิมะละลายไปแล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ต้นหญ้าก็เริ่มเขียวขจีนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่เขาเรียกว่าขับรถท่องเที่ยวกันละเป็น driving season
1: ครับ
0: อย่างพวกคนอเมริกันอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น driving season แต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะคึกคักไหมนะเพราะน้ำมันมันแพง
1: โอ้ของเขาก็พอยิ่งกว่าเราอีกมั้งฮะใช่ไหมคร
0: ับใช่ใช่เพราะปกติ driving season เนี่ยมันโอ้โหซัดขับรถกินน้ำมันกันหนักๆนะ
1: ข้ามรัฐกันเลยหรือเปล่าฮะ
0: ข้ามรัฐเลยเป็นช่วงเพราะว่าสภาพมันจะเขียวขจีสวยงาม
1: ครับครับ
0: ยิ่งทำยุโรปอย่างเงี้ยนะกรีนแอนด์โก
1: โอ้แล้วเป็นรถบ้าน
0: ดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองท
1: ุ่
0: งหญ้าสีเขียว
1: ครับไปตั้งแคมป์กันอย่างนี้แหละ
0: ก

0: ก็ไปเที่ยวไปนอนรีสอร์ทไปอะไรต่างๆเพราะว่าเมืองที่มันหนาวมันมีหิมะมาได้เห็นอะไรเขียวๆก็สดชื่น
1: ถ้ายังหนาวอยู่ก็จะหนีหนาวมาบ้านเรา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มาเที่ยว
1: ไม่มาเที่ยว
0: ประเทศเมืองร้อนเนี่ยบ้านเรา
1: ครับครับแต่บ้านเราพรุ่งนี้เนี่ยครม.ก็ต้องรอวีซ่าฟรีหรือเปล่าพี่ไพศาลเข้าครม.พรุ่งนี้ไหมฮะ
0: เขาจะทบทวนใช่ไหม
1: เขาจะทบทวน60วันเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วฮะเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก30วันก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ15วัน
0: ก็ทั่วไปก็ให้30วันทั่วไป
1: ครับ
0: เราไปต่างประเทศเขาให้เราประมาณนั้นครับ
1: ครับก็ทั้งหมดที่เราอนุญาตไปเนี่ยนะฮะวีซ่าฟรี60วันเนี่ย93ประเทศนะฮะสัปดาห์นี้ก็คงจะเข้านะครับก็คือจะมากลับใช้วีซ่า30วันนะฮะที่มีอยู่เดิมเนี่ย57ประเทศนะครับเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับบางประเทศไม่ได้อยู่ใน30วันเนี่ยก็จะมีการทบทวนที่สอดคล้องกับการทำตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ฮะคุณเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วนะครับเห็นว่าวีซ่ามันมีหลายประเภทนะครับโดยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ระยะเวลา60วันมันอาจจะมากไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าอาศัยเข้ามาจากวีซ่าตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ยาวมาทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมาที่เราไม่พึงประสงค์อะนะฮะจึงจะต้องดูแลให้รัดกุมครับกระทรวงท่องเที่ยวเห็นพ้องฮะให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศจะชงครม.ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลของอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเลือกตั้งจึงเลื่อนออกมาและขณะนี้ต้องเร่งเสนอครับโดยกระบวนการทางสำนักเลขาที่การครม.ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศไหนแต่ดูที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยโดยจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวฮะไม่น่าจะเกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ครับถ้า30วันก็คงจะไม่กระทบเท่าไหร่แล้วถ้าคุณตั้งใจจะมาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยอู้30วันก็ยาวนานพอสมควรนะนะพี่ไพศาล
0: มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าวันนี้ตำรวจพาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเส้นทาง
1: คนบกทงฮะ
0: คนโบกธงอ่ะ
1: ครับ
0: ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวขออำนาจศาลฝากขัง
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขังโดยใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันผู้บังคับบัญชาเข้ามาหัวหน้างานน่ะเข้ามาเป็นนายประกันให
1: ้ครับ
0: ศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
1: ครับ
0: ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะทั้งผลจากรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากกรณียังไม่มีหลักฐานสอดแสดงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนโดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการใดอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนหากผิดสัญญาประกันให้ปรับ 150,000 บาทและให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้งทำสัญญาประกันให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดกับแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนปล่อยตัวด้วย
1: ครับ
0: สำหรับนายสยมพรเนี่ยคนขับเนี่ยศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมในคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาทผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะทั้งผลการรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเช่นกันทั้งคนตีธงแล้วก็นายสยองพร
1: คนขับรถไฟ
0: คนขับรถทั้งสองคน
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นกันครับ
2: 100.5 100.5 คืบหน้า

0: ข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บางเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตคุณได้เราไม่ได้อ่านแต่เราจะพาคุณไปฟังแก่นความคิดจากหนังสือหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สอนชีวิตจากปรัชญาหรือเรื่องตลกลี้ลับนวนิยายขายดีในทุกๆวันกับรายการสวนอักษร7วัน7แนวติดตามสวนอักษร4-5พร้อมเรื่องเล่าดีๆให้คุณทุกวันทาง Mcord News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้ดูเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดครับตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณนรงค์และคุณไพศาลครับ
7: ครับก็วันนี้ก็แกว่งตัวลบสลับบวกกันนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าดีกว่าภูมิภาคใช่ไหม
8: ก็นิดหน่อยนะฮะเพราะจริงๆเราจะพูดแบบตรงๆก็คงไม่ถึงเพราะว่าภูมิภาคก็ตัดเขาตอนช่วงนี้เขาขึ้นได้แรงกว่านะฮะนั้นพอเวลาเขาเหวี่ยงลงมันก็จะเหวี่ยงแบบมีระยะนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงแล้วบางตลาดก็ยังปรับตัวบวกได้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะวันนี้บ้านเราก็เลยแกว่งตัวในขอบแคบๆพยายามบวกอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้านไม่ค่อยไหวนะครับนะแต่อย่างเห็นอย่างว่าตลาดบ้านเราจริงวันนี้ถ้ามองตามตรงตลาดเนี่ยผมว่ามันก็ยังดูเป็นบวกนะครับนะเพราะว่าหนึ่งก็คือแม้ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาคาดว่าหุ้นน่าดูซึมๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการอ่อนลงเพราะว่าตัวดอกกลางนี่ยังคงตึงเครียดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การซับบิ๊กกันระหว่างนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาทางจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับทางตัวดอกกลางที่ดูชัดเจนขึ้นนะครับนะมีแต่เรื่องของการขายระหว่างจีนกับอเมริกาแต่อย่างน้อยมันก็เป็นปัจจัยบวกนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเรื่องของสงครามราคาเกิดขึ้นสงครามการค้าได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับนะแต่มันทำให้ภาคต่างก็ยังพอก้องเต้นได้อยู่แล้วก็บ้านเราวันนี้เองมันมีตัวเลข GDP ออกมานะครับนะก็ถือว่ายังโตฮะ 2.8 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรบวกอย่างหนึ่งแล้วก็ต่างชาติก็ซื้อนิดหน่อยซื้อเข้ามาพันกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ที่สำคัญคือวันนี้เราได้ตัวกลุ่มแบงก์กับกลุ่มพลังงานขึ้นมาช่วยค้ำเอาไว้เซ็ตมันเลยสุดท้ายเลยลบไปนิดหน่อยคือแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จริงแล้วผมว่าเซ็ตพยายามจะบวกอยู่นะครับนะซึ่งตรงอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นปัจจัยบวกตลาดนะเพราะว่าจริงถ้าเรามองเงินแง่ของปัจจัยที่จะมีความต่อเนื่องอะไรช่วงนี้เราไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับนะดังนั้นการที่ตลาดยืนได้เงี้ยผมว่าน่าจะมีสัญญาณบวกแล้วแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นที่จะพลิกเล่นรีบาร์ได้อยู่เหมือนกันสำหรับตัวเซตในวันพรุ่งนี้นะครับ
7: มีโอกาสพรุ่งนี้จะขึ้นไปเล่นในแดนบวกได้นะ
8: ยังมีอยู่นะเพราะเราอย่างที่บอกคือเราไม่มีปัจจัยอะไรนะครับปัจจัยลบเราก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับนะแต่วันพรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะเดี๋ยวเราดูว่าจริงๆมาตรการอะไรออกมาที่มันจับต้องได้ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมาลุ้นกันนะครับ
7: ครับฮะก็เรื่อง GDP ที่ประกาศมานี่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกได้พอสมควรใช่ไหม
8: แต่มันก็ไม่ถึงกับมากมายนะเพราะดูจากตลาดเห็นว่ามันก็เล่นอยู่พักเดียวแล้วก็ดูซาซาไปนะครับนะแต่ก็จริงก็เรารู้กันอยู่อย่างว่าถ้าสถานการณ์น้ำมันเนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยเช่นวันนี้ราคาน้ำมันดิบขึ้นเนี่ยก็ถือ

0: เป็นตัวถ่วงอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าน้ำมันยังไม่ยอมลงมาเนี่ยมันก็สุดท้ายก็ต้องมากลับมองเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ดีแหละนะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับผมครับสุภาพบุรีครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็วันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็ปิดที่ 1517.74 จุดนะ
2: ครับ
1: ลงมาลดลง 0.21 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือ 0.01 เปอร์เซ็นต์นะลงมานิดเดียว
2: ครับ
1: เกือบจะบวกได้อยู่ละมาลงมาตอนท้ายๆด้วยนะมูลค่าการซื้อขายก็ 56,000 ล้านต่างชาติก็ซื้อสุทธิ 1,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ไฮไลท์ก็อยู่ประมาณนี้คราวนี้มาดูทองฮะ
2: โอ้ทองวันนี้ซื้อขายไป31ครั้งครับพี่เพศานฮะปิดตลาดเนี่ยโกสปอตอยู่ที่ 4,544 นะครับค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.65 สตางค์ครับวันนี้เบ็ดเสร็จโดยรวมแล้วนะฮะลดลงไป150บาทครับ
1: 150นี่โชคดีนะ
2: ครับ
1: แล้วทองยังลดเอช่วงของการล่วงลงไป
2: นะฮะ
1: ผมดูตอนเช้าเนี่ยจะหลุด 4,500 เหรียญแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: 4,503 เหรียญ 4 เหรียญกำลังจะหลุดอยู
2: ่ครับ
1: อันนี้ยังขึ้นมาเป็น 4,540 กว่า30กว่าอย่างงี้ใช่มั้ย
2: ครับ
1: ยังขยับกลับขึ้นไปได้ทำให้ลดลงมาแค่150
2: ครับ
1: นะฮะจากที่ควรจะลดมากกว่านี
2: ้
1: ไปยังถือว่ายัง
2: ทรงๆอยู
1: ่ยังทรงๆได้อยู่ครับ
2: ครับครับ
1: ก็จะเหลือเท่าไหร่ทองคำแท่งเนี่ยขายออก 70,000 แล้วนะ
2: ครับ
1: 72,500ละ
2: ครับก็ทองคำแท่งนะฮะ70,050บาทขายออกนะฮะ72,050รูปพรรณครับรับซื้อเนี่ย 68,644.48 ขายออก 71,050 บาทครับ
1: ครับ
2: มีเรื่องอื่นๆนะครับพี่เพศาลฮะโอ้โหประเด็นของคุณอนุทินนะครับวันนี้นะฮะหลายเรื่องเลยที่นายกรัฐมนตรีได้อธิบายไว้นะครับแล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่นายกรัฐมนตรีพี่เพศาลต้องพ้นความเป็นนายกก่อนจึงจะมีรูปไปติดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นอดีตนายกคนที่เท่าไหร่โอ้คุณอนุทินไม่ยั่นฮะบอกให้เอาไปติดเลยนะแก้เคล็ดนะครับ
1: ไม่ใช่คุณอนุทินก็เป็นรอบสอง
2: อ๋อเอาไปติดก็คือนายกสมัยหนึ่งไง
1: ใช่เขาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่เนี่ยเขาเป็นแต่คราวที่แล้ว
2: อ๋อ
1: เที่ยวเนี้ยเขายังเป็นนายกลำดับเดิมอ่ะ
2: ครับ
1: พอลำดับเนี่ยคุณเป็นกี่ครั้งคุณก็ได้ลำดับที่คุณเป็นครั้งแรก
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณจะเป็นครั้งอีก10ปีคุณกลับมาเป็นอีก
2: คือ
1: ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้นับใหม่เพราะนับเก่าแล้วล่ะที่คุณเคยเป็น
2: เป็นนายกคนที่32เป็นสมัยที่2อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาติดในฐานะที่ก็เป็นนายกคนที่32
2: วาระหนึ่ง
1: แล้วก็ครบไปแล้วพ้นไปแล้ว
2: พ้นไปแล้ว
1: มันก็เรื่องพอเข้าใจได้ผมก็ยังงงๆว่าทำไมจะต้องไปตีวงตีความอะไรมาก
2: ครับ
1: โอ้นี่เขาเป็นมารอบแล้วเขาจบไปแล้ว
2: อ๋อสื่อเนี่ยเล่นทุกฉบับเลยนะฮะแล้วก็มีภาพไปถ่ายด้วยนะฮะโอ้โหทำเนียบรัฐบาลทำเนียบของนายกรัฐมนตรี
1: ตามระบบก็คือว่าเขาจะให้เขาจะติดกับคนที่พ้นไปแล้ว
2: ครับ
1: ของคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นแล้วก็พ้นไปแล้ว
2: พ้นไปแล้วหนึ่งสมัย
1: เพียงแต่ว่าพอมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเขากลับมา
2: ครับ
1: ก็มาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่32ใช่ไหม
2: 32ครับ
1: สมัยที่2ก็ไม่ต้องไปติดรูปไปแล้วครับรูปก็รูปเก่านั่นแหละ
2: ครับครับครับแล้วก็จะลงเขียนข้างล่างว่าเป็นสมัยแรกปีไหนถึงปีไหนปีสมัยที่2เป็นปีไหนถึงปีไหนอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เขาจะเติมข้างล่างมาให้ว่าสมัยแรกจากวัน
2: ที่เท่าไหร่
1: วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ปีไหนแล้วก็สมัยที่2อะไรเงี้ย
2: อ๋องั้นก็ต้องจับตาดูผู้ว่ากทมสิฮะ
1: ถ้าใช้หลักการเดียวกันแล้วก็ถ้าคุณชัดชาติมาอีกรอบนึงก็ติดรูปเดียว
2: เป็นผู้ว่าคนที่17อย่างงี้ใช่ไหมดูว่าจะเป็นผู้ว่าคนที่17เป็นท่านเดิมอ๋อท่านผู้ว่าชัดชาตินี่17แล้วมันต้อง18สิฮะท่านผู้ว่ากทมคนที่18จะเป็นใครใช่ไหมฮะ
1: หรือว่ายังจะเป็นท่านที่17
2: สมัย2อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: สมัย2
2: แล้ว วิธีการเขาพิจารณาคนนับกันอย่างนี้ถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็น
1: ตัวบุคคล
2: ถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนที่18 ถ้าเป็นคุณชัดชาติเหมือนเดิมก็จะเป็นคนที่17สมัย2

0: นายกรัฐมนตรีคนที
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมสมัยที่เท่าไหร่ก็ว่าไป
1: อ๋อฮะเข้าใจ
0: นายกรัฐมนตรีคนที่20สมัยที่1สมัยที่2สมัยที่3ว่าไป
1: โอ้วันนี้สื่อก็คิดว่าโอ้โหนายกเอาไปติดอย่างนั้นไม่กลัวเหรอเนี่ยมันจะเป็นเคราะห์นะ
0: ถึงเคล็ดนะ
1: ถึงเคล็ดใช่ไหม
0: น
1: ะ
0: ฮะก็เคลียร์มันก็เคล็ดนะฮะเคล็ดขัดยอกไปครับ
1: ครับก็อ่ะนี่คือประเด็นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชัชชาติ5โมงเย็นที่ผ่านมาครับพี่เบสารฮะ
0: เอ้นายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ซัดคุณเสรีพิสุทธิ์ซัดหนักเลย
1: ก็คุณ
0: เออคุณเสรีพิสุทธิ์แกก็
1: ไปยื่นร้องศาลเนี่ยฮะ
0: เปิดยื่นร้องศาลใช่ไหม
1: ครับครับประเด็นเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีกรณีเรื่องของเขากระโดงฮะนะฮะวันละวึงละเว้นอะไรหรือไม่ยังไงเนี่ยนะก็เอาคุณพระดอนก่อนวันนี้ตอนกลางวันสื่อไปถามคุณพระดอนไงก็บอกเป็นสิทธิ์ถ้าท่านเห็นว่ามีสิทธิ์ยื่นได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายฮะนายกรัฐมนตรีก็นี่แหละฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะที่พี่ไพศาลบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็แม้ว่าเป็นสิทธิ์แต่ก็ขอรัฐบาลทำงานหน่อยได้ไหมนะฮะนอกจากคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วเนี่ยฝ่ายค้านด้วยนะครับที่อาจจะมีการท้วงติงในหลายเรื่องเนี่ยขอช่วยประชาชนก่อนนายกบอกอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีการตั้งบอร์ดคอตอทอต้องจำใหม่อีกแล้วนะพี่พิสาร
0: บอร์ดทำอะไรบอร์ดอันนี้
1: เป็นบอร์ดต้านทุจริตฮะน่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากที่กกล.เขาเปิดเผยผลสำรวจมาหรือเปล่านะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ลงนามฮะคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่174/2569ครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะครับสาระสำคัญนะครับพี่ไพศาลฮะก็คือตามที่ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อ4เมษายนว่าจะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจกฎหมายและวิธีการทำงานของระบบราชการไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นี่นะครับให้ทันภายในปี71ซึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันก็คือการต่อต้านการทุจริตและก็การสร้างความซื่อตรงขึ้นทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนประกอบกับนี่แหละฮะกกร.ครับคณะกรรมการร่วม3สถาบันเอกชนนะฮะโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และก็เพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติมีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเพื่อความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตใช้เทคโนโลยีในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนรวมทั้งแก้กฎหมายลำดับรองเพื่อความโปร่งใสลดขั้นตอนและก็ดุลพินิจโดยไม่จำเป็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปิดกั้นและลดทอนการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยพิจารณามาแล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลครับสมควรให้มีคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อมาผลักดันข้อเสนอต่างๆให้เป็นรูปธรรมก็เลยลงนามตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาครับนะฮะชื่อว่าคอตอทอนะฮะ
0: ให้คุณประกรณ์เป็นประธานป่ะ
1: ครับครับใช่ฮะคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะฮะนายกเป็นประธานคุณประกรณ์เนี่ยนะฮะเป็นรองประธานลำตียุติธรรมเป็นรองประธานครับพี่ไพศาลฮะกรรมการก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละฮะอัยการสูงสุดกฤษฎีกาเลขาปปงปปชเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วยครับ
0: ก็วันนี้ก็ให้คุณประกรณ์มาแถลงนะ
1: ครับ
0: แถลงก็บอกว่าที่กกล.เขามีการไปทำสำรวจแล้วก็เปิดข้อมูลมาว่ามีหน่วยราชการนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วในการที่จะกวาดล้างในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี
1: ้ครับ
0: สื่อก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะแต่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกสนับสนุนให้หน่วยงานเขาไปฟ้องเฟิร์มนะถูกกล่าวหาว่าฟ้องปิดปากอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: อุปกรณ์บอกว่าไอ้ที่ผมแถลงเนี่ยท่านนายกก็ฝากมาให้แถลงให้บอกด้วยว่าเรามีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนนะพร้อมร่วมมือเอกชนในการที่จะกวาดล้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นการที่จะเปิด

0: โตงหรือขุดคุยแล้วเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลสับสนทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้ก็แถลงนะก็คงจะดูแล้วนายกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักนะ
1: ครับ
0: ที่ไปให้สัมภาษณ์ดังกล่าว
1: ใช่ฮะ
0: เหมือนกับว่าฟังดูแล้วเหมือนกับไปปกป้องหน่วยราชการ
1: ฟ้องปิดปากประชาชนหรือเปล่าที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล
0: ก็เลยนี่ออกมาในแนวว่ารัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยสอบเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการเรียกรับสินบนอะไรต่างๆเลย
1: ครับแล้วก็ย้อนมานิดนึงพี่เบสารมันมีเรื่องของข่าวต่างประเทศเนี่ยฮะกรณีที่วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาตั้งโต๊ะแถลงโดยโฆษกเนี่ยฮะบอกว่าไอ้เรื่องรถไฟชนกับรถขสมกแล้วปรากฏว่าเป็นเพราะเรื่องของวินัยจราจรหย่อนยานเนี่ยเดี๋ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยกระดับนะครับควบคุมวินัยจราจรมาเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกไฟแดงก็ต้องติดไฟแดงเรื่องของทางข้ามทางแยกนะฮะโดยเฉพาะจุดตัดคุณก็ต้องเคารพกฎจราจรด้วยหลังจากนี้ตำรวจจราจรเอาจริงจะทำยังไงนี่ให้ไปดูอินเดียครับพี่เบสารฮะอินเดียเขาใช้ระบบกล้อง AI จับคนแหกกฎตอนนี้นะตามข่าวที่ออกมาก็คือแจกใบสั่งไปแล้วกว่า2ล้านใบครับมันมีภาพไม่เห็นเลยนะขับตามเส้นทึบขับปาดไปปาดมากล้องจับปั๊บๆๆๆแล้วจำทะเบียนได้ส่งใบสั่งไปถึงบ้านเลย2ล้านกว่าใบแล้วนะครับอินเดียเขาบอกว่าเป็นประเทศที่การจราจรโกลาหลไม่ต่างจากไทยครับตอนนี้เขากำลังหันมาใช้กล้อง AI อัจฉริยะจับผู้แหกกฎครับตอนนี้ออกใบสั่งไปแล้วกว่า2ล้านใบส.ส.ก็ไม่รอดครับแล้วเขาบอกว่าพอเอา AI มาจับนะครับแหกกฎได้ถ้าไม่ถูกจับเนี่ยนะฮะก็เทคโนโลยีมีคุณประโยชน์สามารถส่งใบสั่งไปถึงบ้านคุณเขาบอกว่าตอนนี้ครับอินเดียนะครับสถิติอุบัติเหตุลดลงไปเกือบครึ่งครับพี่ไพศาลฮะลดทั้งอุบัติเหตุลดผู้เสียชีวิตได้จริงกว่า 50% สิ่งนี้ชี้ว่าการทำให้ผู้คนเคารพกฎอาจไม่ใช่การรณรงค์ครับแต่มันคือการทำให้คนรู้ว่าถ้าคุณแหกกฎแล้วคุณจะถูกลงโทษแน่นอนอันนี้เขาบอกมันปราบได้ผลชังงัดเลยบ้านเราเนี่ย1ชั่วโมงเราจะมีคนเสียจากอุบัติเหตุ2รายนะพี่เมษานอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าสถิติบ้านเขานะครับต่อวันเนี่ยมีคนเสียชีวิต485คนนะผ่านไป24ชั่วโมงเนี่ยเกือบ500คนต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรนะ
0: ครับ
1: ก็ควรจะเอามาใช้ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางกทมกับกองบังคับการตำรวจจราจรเริ่มใช้แล้วนั่นก็คือ AI ในการควบคุมสัญญาณไฟจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือว่าใช้ดุลพินิจแล้วพี่เวสารแยกนี้หางแถวยาวอาจจะไฟเขียวนานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าหางแถวสั้นหมดรถแล้วเนี่ยไฟขึ้นแดงทันทีเพื่อให้ช่องทางอื่นได้มีโอกาสได้ไป
0: มันต้องใช้ AI อะไรต่างๆมาช่วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เปิดไฟเขียวนะตัวนั้นรถหมด
1: ไฟเข
0: ียวที่ติดไอ้รถที่ติดอยู่ก็มองตาปิดๆเพราะมันแหละมันจะหายเขียวทันทีมันจะได้ฝั่งเราเขียวบ้าง
1: ไฟเขียว3นาทีอย่างเงี้ยนะฮะรถไม่มีแล้วก็ยังเขียวอยู่นั่นแหละไอ้คนที่รอไฟแดงอยู่อ่ะคุณน่าจะกดไปแล้วนะเห็นกับเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะแต่ว่าเขาใช้ระบบอัตโนมัติเมื่อก่อนนี้ไงฮะตอนนี้ใช้ AI แล้วครับ
0: มันใช้ตั้งเวลากันไว้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้นายกปลื้มนะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสภาพัฒน์แถลงวันนี้นะครับไตรมาสแรกเนี่ยปรากฏว่าโตได้ถึง 2.8% สะท้อนรากฐานความรากฐานประเทศมีความมั่นคงนายกก็รู้สึกปราบปลื้มนะ
1: ครับ
0: โดยบอกว่าสภาตามที่สภาพัฒน์ได้แถลงนะว่า GDP ไตรมาส169เนี่ยขยายตัวได้ถึง 2.8 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้จะเป็นโอกาสที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปอย่างไรนั้นเนี่ยนายกเห็นว่า รากฐานที่ประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแกร่งขอบคุณพี่น้อง

0: ชาวไทยที่ร่วมมือกันทั้งที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่เป็นใจเรายังช่วยกันร่วมมือค้ำยันผลักดันให้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลหวังว่าต้องการให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยจะใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้นะโอเค
1: ครับ
0: นี่เรื่องเศรษฐกิจนะเห็นว่าจากตัวเลขไตรมาสแรกที่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยทำให้เริ่มมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะ
1: เดิม 1.5 ใช่ไหมครับ
0: 1.5 เพราะตอนนี้ปรับประมาณการใหม่ขึ้นมาเป็นประมาณ2เลยใช่ไหมทันทีเลยที่เห็นตัวเลขไตรมาสแรกขึ้นมาอย่างนี้ครับ
1: ครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของพลังงานนะฮะจากเราไม่อยากใช้เรื่องของรถสันดาปเนี่ยนะฮะอยากจะมาเปลี่ยนใช้พลังงานที่มันสะอาดขึ้นนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการติดโซล่านะฮะจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านอย่างเงี้ยพี่เบสารครับวันนี้ความคืบหน้านะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าปัจจุบันครับการติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเนี่ยถือเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดครับรัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยจะปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตครับจากเดิมในที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนให้เหลือการติดต่อผ่านจุดเดียวนะฮะคือที่การไฟฟ้าครับจะเป็น one stop service และก็ต้องดำเนินการให้เร็วขึ้นตั้งเป้านะครับให้การขออนุญาตสำหรับประชาชนทั่วไปในใช้เวลาไม่เกิน7 วันครับจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน1 เดือนหากประชาชนติดโซล่านะฮะมีภาระภาษีจะต้องสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนได้ด้วยฮะอันนี้จูงใจขนาดนั้นเลยนะครับขณะเดียวกันหากประชาชนไม่ต้องการจ่ายเงินก้อนในการติดตั้งสามารถใช้วิธีผ่อนชำระได้โดยรัฐบาลจะหารือกับธนาคารนะครับเพื่อช่วยลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเรื่องเงินดาวอาจทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนตั้งแต่ต้นหรืออาจจะผ่อนเพียง 10-20% อาจใช้รูปแบบเงินกู้ย้ำนะครับว่าเงินต้องถึงมือประชาชนโดยตรงไม่ผ่านบุคคลอื่นครับจะไปเลือกซื้อเจ้าไหนเป็นเรื่องของผู้ติดตั้งไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่ลดให้ถ้าไปดาวดอกเบี้ยลดให้ไปเลือกซื้อเองเงินถึงมือประชาชนครับอาจจะออกมาในรูปแบบของแคชแบ็กเลยก็ได้เพราะไม่ต้องการให้เงินผ่านมือใครผมไว้ใจใครแต่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับนอกจากประชาชนอันนี้คุณเอกนัทบอกวันนี้นะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะพยายามนำระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจสนับสนุนด้วยเนื่องจากการติดตั้งโซล่าเพื่อใช้ไฟฟ้าช่วงกลางคืนเนี่ยจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงกลางวันแต่อย่างไรก็ตามการติดตั้งแบตเตอรี่จะเพิ่มต้นทุนอีกประมาณ 60-70% เช่นหากเดิมติดตั้งระบบโซล่าเนี่ย100,000 บาทอาจจะเพิ่มเป็น106-107นะหรือหากเดิมอยู่ที่105ก็อาจจะเพิ่มเป็นประมาณสัก250,000เพื่อให้มีแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงกลางวันเอาไว้ใช้ช่วงกลางคืนครับ
0: ครับ
1: โอ้มันก็ต้องลงทุนสูงอยู่พอสมควรนะถ้าไม่มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่ามีระบบผ่อนชำระมันหนักอยู่เหมือนกัน
0: ก็จะไม่จูงใจ
1: มันไม่จูงใจครับ
0: คนก็จะไม่ก็จะคิดมากหน่อย
1: ครับครับ
0: ไอ้กรมพัฒนาธุรกิจก็สแกนแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกมองว่ามันมีการต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรกันมากมายไปหมดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กรมพัฒนาธุรกิจเขาส่องกล้องดูเนี่ยเขาพบพิรุธเป็นพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 ราย
1: ครับ
0: ก็เตรียมขยายผลดำเนินคดีเชิงลึกและเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณภูนพงษ์นายนาภากรที่บริกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายหลังร่วมลงพื้นที่เกาะพงันสุราษฎร์ธานีกับคณะนายกเพื่อร่วมปฏิบัติการปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินี
1: ครับ
0: นะเป็นการกวาดล้างเครือข่ายชาวต่างชาติที่ลักลอบประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายไทยก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าปัจจุบันมีการจดทะเบียนบริษัทจำกัดบนเกาะพังงานจำนวน 3,754 รายมีชาวต่าง

0: ชาติร่วมถือหุ้น 2,381 รายเกาะสมุย 12,050 รายมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 8,213 รายจังหวัดภูเก็ตเนี่ย 29,646 รายมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 11,626 ราย
1: ครับ
0: จังหวัดพังงา 1,685 รายมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 346 รายกระบี่ 3,587 รายมีชาวต่างชาติถือหุ้น 749 รายที่บางละมุงพัทยาเนี่ย 33,314 รายมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 19,910 รายหัวหิน 4,061 รายมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 2,081 รายและที่ปายนะ
1: ครับ
0: ภาคเหนือนะ
1: ครับ
0: จำนวน139รายมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น50รายโดยกรมจะเร่งตรวจสอบในกลุ่มที่มีพฤติการเข้าข่ายนอมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามกฎหมายกำหนดแต่กลับให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีที่พบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทอันผิดปกติวิสัยซึ่งอาจเป็นการอำพรางหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะก็บอกว่าเนี่ยรวมๆแล้วตัวเลขที่ตั้งข้อสงสัยไว้เนี่ยว่าน่าจะเป็นเรื่องของบริษัทของคนต่างชาติแล้วคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย
1: โอ้โหแล้วเกิดปัญหาเข้าประเทศไหมครับเนี่ยคนเฮโลมาท่องเที่ยวเหยียบกันชนิดที่ไม่มีที่ยืนบนชายหาดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนอนพักค้างแรมกินอาหารอยู่โรงแรมไม่ใช่ของคนไทยฮะ
0: อืมก็กลายเป็นเงินรายได้ก็ไปเข้ากระเป๋ากำไรก็ไปเข้ากระเป๋า
1: ถูกต้องครับแล้วก
0: ็
1: พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามมันไม่ใช่ของเราฮะอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปแล้วก็ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปสอบนะฮะไปถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่อ่ะพี่เพศาลเขาอ้างว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องนะฮะแต่ว่าผู้ที่เขาบอกอยู่ในพื้นที่เขาตั้งคนสังเกตคุณมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเอามายืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้และคุณไปปล่อยเช่าแล้วก็ไปทำการก่อสร้างอาคารที่มันมั่นคงถาวรโดยเป็นอาคารเถื่อนไม่ได้มีการขออนุญาตมันปกติวิสัยคนที่เป็นเจ้าของที่ดินทำอย่างนั้นได้หรือฮะแล้วทำไมไม่ขออนุญาตล่ะเพราะว่าทำเลของคุณเนี่ยมันติดหาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจำนวนท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลขนาดนั้นมันแปลกไหมล่ะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามไงฮะ
0: ครับ
1: ครับเวลาหมดครับพี่ไพศาลครับ
0: พรุ่งนี้พบกันครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าโน้งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัดโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณส

ุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์ไมเออร์ไลนิตเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative Very Emancipation Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปทั้งบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์และดาวอังคาร

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิลกพระดอนรับรัฐบาลคิดหนักทุ่มซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 1,700 ล้านบาทต้องประเมินความคุ้มค่านายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจริงๆไม่ได้ถอยและไม่ได้เดินหน้าอะไรเพราะนายกรัฐมนตรีให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะพยายามหาแนวทางอย่างเต็มที่โดยให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกสทช.เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้คนไทยได้รับชมอย่างไรก็ตามจากการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้เงินถึง 1,300 ล้านบาทค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทรวมถึงค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านบาทรวมเป็นเงินที่รัฐบาลไทยต้องหาทั้งสิ้นกว่า 1,700 ล้านบาทอีกมุมได้

0: ยินเสียงสะท้อนจากสังคมว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกด้วยเงินถึง 1,700 ล้านบาทสามารถสร้างความยั่งยืนให้วงการฟุตบอลได้มากน้อยแค่ไหนขณะนี้จึงอยู่ในช่วงของการหารือเพราะเงิน 1,700 ล้านบาทเป็นเงินภาษีของประชาชนไม่ว่าจะนำมาจากแหล่งไหนคิดว่ารัฐบาลไทยคงต้องคิดหนักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างส่วนการนำงบประมาณจะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างส่วนคนไทยยังมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจะพยายามให้ดีที่สุดชัชชาติอำลาตำแหน่งผู้ว่ากทม.เผยลงสมัครสมัย2แรงบันดาลใจมาจากประชาชนและลูกชายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16:50 นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมผู้บริหารกทม.เดินออกมาจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครภายหลังการยื่นลาออกมีผลอย่างเป็นทางการวันนี้เวลา 17:00 นนายชัชชาติกล่าวว่าการทำงานย่อมมีวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายซึ่งถือเป็นเรื่องปกติวันนี้จากไปด้วยความสุข4ปีที่ผ่านมาเป็น4ปีที่สนุกเวลาผ่านไปไวมากสิ่งที่ทำไปทุกอย่างจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยหลังจากวันนี้จะเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วคืนนี้จะเดินทางไปงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศและไม่นานจะกลับมานายชัชชาติได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้สื่อข่าวและข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่มายืนรอส่งและปรบมือให้จำนวนมากจากนั้นได้เดินไปสแกนเพื่อปั่นจักรยานสาธารณะที่มีให้บริการหน้าศาลาว่าการกทม.ออกไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านโดยโบกมือให้สื่อมวลชนนักข่าวตะโกนถามว่าเศร้าไหมนายชัชชาติตอบว่าไม่เศร้าชีวิตต้องสนุกลุยต่อและชูมือขวาขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงบ่ายในชาติชาติพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารได้ไหว้สักการะกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม.พร้อมตอบคำถามถึงแรงบันดาลใจในการลงสมัครสมัยที่2ว่าแรงบันดาลใจสำคัญมาจากประชาชนการได้เห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือแรงผลักดันสำคัญและอีกหนึ่งแรงบันดาลใจคือแสนดีลูกชายบอกให้สมัครต่อก่อนหัวเราะพร้อมกล่าวว่าต้องเชื่อลูกคมนาคมเตรียมงดวิ่งรถไฟขนส่งสินค้าเข้ากทม.ช่วงกลางวันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยและนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมแถลงชี้แจงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวนายพิพัฒน์เปิดเผยแผนระยะสั้นว่าจะให้รถไฟขนส่งสินค้าหยุดวิ่งช่วงกลางวันโดยจะให้ไปวิ่งช่วง 22:00 นถึง 4:00 นของทุกวันสามารถลดขบวนสินค้าได้10ขบวนต่อวันส่วนแผนระยะยาวให้การรถไฟไปศึกษาจุดตัดต่างๆของรถไฟสายตะวันออก16แห่งสายใต้และสายตะวันตก3แห่งและสายเหนืออีก8แห่งรวม27จุดตัดว่าจะแก้ปัญหาด้วยอุโมงค์หรือสะพานข้ามทางให้เวลาศึกษา3เดือนและให้รายงานกลับมานอกจากนี้ขสมกยังได้จัดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่จุดตัดที่สำคัญอีกด้วยสำหรับเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับรายละ 2,390,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเริ่มทันที 130,000 บาทไปจนถึงบาดเจ็บรุนแรงจะได้สูงถึง1ล้านบาทนายอนันต์กล่าวถึงกรณีพนักงานขับรถไฟไม่ได้อยู่ในจุดควบคุมรถว่ากำลังสอบสวนรอผลสอบพรุ่งนี้ผลสอบล่าสุดมีสารแอมเฟตามีนและสารกัญชาจึงให้ออกจากงานไว้ก่อนยืนยันดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุมังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า รู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3

0: 3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569วันเปิดเทอมนะคะวันนี้รถติดกันหลายพื้นที่เลยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะทักทายกันเหมือนเดิมนะคะคุณดำรงพุทธานพิพิสมัยพิมพ์วิสัทคุณแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมยุดากรและก็คุณพิสมัยจากอเมริกานิวยอร์กครับ
1: ค่ะ
2: ก็เช้าวันนี้ผมก็ออกจากบ้าน7 โมงกว่าจะข้ามสะพานสังฮีไปได้จนกระทั่งถึงช่อง5ก็ใช้เวลารถติดมากเลยครับโรงเรียนเปิดเทอมรถติดครับ
1: ใช่วันนี้รถติดนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็บ่นเข้ามาเหมือนกัน
2: ผมมีอะไรจะเล่าให้คุณอ้อมและคุณผู้ฟังฟังก็คือเมื่อวานวันอาทิตย์ผมก็ไปโรงละครแห่งชาติไปดูละครร้องละครรำเรื่องผู้ชนะ10 ทิศของกรมศิลปากรเนี่ยก็น่าดูน่าฟังนะฮะเขาก็มี2 รอบรอบเช้า10 โมงหรือยังไงเนี่ยนะครับแต่ก็มาชนรอบที่ผมไปดูคือบ่าย2 โมงก็ไปถึงโรงละครแห่งชาติที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้านะฮะก็ไปถึงก็พอดีไอ้รอบเช้าเขาเลิกคนก็ออกมาจากโรงแล้วก็มีดาราผู้แสดงเป็นผู้ชนะ10 ทิศเป็นจดิตถึงเลยก็มาที่ประตูที่หน้าโรงก็มีแฟนๆผู้ชมเนี่ยไปขอถ่ายรูปกันเต็มเลยครับนี่ผมก็เดินผ่านไปตรงนั้นเพราะว่าผมก็จะเข้าโรงแล้วปรากฏว่าก็มีแฟนๆมาขอผมถ่ายรูปคือแฟนที่ไปดูละครเนี่ยก็คนรุ่นเดียวกับผมอายุไล่เลี่ยกับผมเช็คกันแล้วบางคนก็ปีเดียวกันนะฮะก็ไปดูกันเยอะพวกนี้จะรู้จักรายการ20 คำถามที่ผมออกตั้งแต่แรกๆในชีวิตรู้จักรายการสุขสันต์วันเสาร์รู้จักรายการคู่สร้างคู่สมที่เป็นโทรทัศน์นะคะเจาะจงเจาะใจอะไรเนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปมันก็มีตลกดีครับคือบางคนถ่ายรูปเสร็จไปแล้วผมก็ชวนคุยว่ามาจากไหนเนี่ยครับคือบางคนก็มาจากนู่นนะฮะจังหวัดไกลๆนครสวรรค์อะไรแฟนของกรุงศรีเยอะนะฮะ

0: ค่ะผม
1: นี่มาจากไหนครับแต่เช้าอ้าวนี่คุณดำรงเนี่ยผมนึกจะใช้มาขอผมถ่ายรูปไปแล้วแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นดำรงมันก็ตลก

0: แย่งซีนถ่ายรูปขมุดแต่ความจริงไม่ได้ไปแย่งเลยผมเดินผ่านที่ผมจะไปเข้าโรงเนี่ยนะครับเขาก็ขอถ่ายเราก็ถ่ายก็มีคู่หนึ่งเขาถ่ายเสร็จเขาก็ไปยืนคนอื่นเข้ามาถ่ายเขาก็ไปยืนนินทาผมอยู่ก็ห่างจากผมสัก10-20เมตรอะไรเนี่ยประมาณ10กว่าเมตรนะครับอันนี้เขาพูดกันว่ายังไงรู้ไหมคุณอ้อมเขาบอกว่าดูยังแข็งแรงนะอายุก็มากแล้วนะคุณดำรงเนี่ยแต่ว่าเขาหน้าตาดีนะเขาหล่อนะเดี๋ยวก่อนแต่ไม่ใช่ผมได้ยินนะครับแล้วก็อีกคนใช่สิหล่อสิถึงมีเมียหลายคนคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยเป็นคุณชานดาภริยาผมเองเขาได้ยินเขามาเล่าให้ผมฟังเขาก็เล่าให้ผมหลังจากที่ผมสดเสร็จการถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าแหมนึกอยากจะบอกเขาบอกมีเมียหลายคนนึกอยากจะบอกเนี่ยยืนอยู่เนี่ยคือหนึ่งในหลายคนในครอบครัวก็ผมก็นึกก็ก็ขำดีเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะระยะเผาขนเลยนะเขาบอกนินทาระยะเผาขน
0: ระยะเผาขนเลยครับระยะเผาขนผมไม่ได้ยินผมฟังรายงานจากคุณกันดาครับคราวนี้อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังที่เคารพและคุณอ้อมครับผมเนี่ยพยายามหาเนื้อหาที่จะมาชวนคุยมาเล่าอะไรให้ฟังที่มันถ้ามันสะท้อนอะไรกับสังคมไทยเราก็จะพูดจะคุยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องในต่างประเทศมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาในฟิลิปปินส์ก็อยู่ในอาเซียนเราเนี่ยนะครับเขาก็มีวุฒิสภาเหมือนเรามีสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพุธที่ผ่านมาที่13พฤษภาคมนะครับที่เขามีการประชุมวุฒิสภากันที่วุฒิสภาของฟิลิปปินส์ก็คงที่มะนิลานะฮะก็มีการไล่จับได้ยิงปืนกันดังปั้งปั้งปั้งประมาณ10นัดครับปรากฏว่าก็มีคนที่วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะฮะชื่อนายเดลาโรซานายเดลาโรซาเนี่ยครับคุณอ้อมครับเขาเป็นสวของฟิลิปปินส
1: ์
0: วิ่งหนีเปิดประตูเข้าไปในวุฒิสภาเลยทำไมล่ะครับเขาวิ่งหนีใครเขาวิ่งหนีเจ้าหน้าที่จากศาลอาญาระหว่างประเทศฟังให้ดีนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ใช่ศาลอาญาของประเทศฟิลิปปินส์ศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า ICC International Criminal Court นะครับแล้วก็จากศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมาจากกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นู่นฮะเขาจะจับในเดล่าโรซาทำไมจะจับทำไมครับเขาจะจับเพราะว่านายเดล่าโรซาสมัยที่เป็นใครๆอธิบดีกรมตำรวจของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนั้นแกก่อคดีที่เรียกว่าอะไรล่ะครับที่ฆ่าผู้ค
1: ้าย
0: าเสพวิสามันจะเชื่อในวิสามันเขาเพื่อจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดซึ่งสมัยนั้นเนี่ยประธานาธิบดีก็คือนายดูเตอร์เต้นะครับประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้นี่แกก็เอาจริงเอาจังนะผมแต่จริงผมชอบแกนะแกพูดจาอะไรไม่กลัวใครแกก็ต้องการจะปราบยาเสพติดให้หมดโอ้โหมันหนักมากที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะก็คงจะวิสามันไปเยอะแต่นี้ทางสากลโลกก็ยอมไม่ได้พวกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเวลานี้เขาจับเอาอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ไปอยู่ที่กรุงเฮกแล้วนะครับรอขึ้นศาลรอตัดสินคดีแล้วก็จะมาเอาเนี่ยท่านสว.เดลาโรซาไปด้วยก็ปรากฏว่าที่ต้องน่าชื่นชมก็คือตอนหลังมีการล็อกดาวน์พื้นที่รอบวุฒิสภาเลยนะครับเข้มงวด

0: เรื่องของเรื่องก็คือประธานสภาวุฒิสภาชื่อปีเตอร์ซาเยตาโน
1: ่
0: ท่านก็บอกกับคนที่จะไปเอาตัวสว.มาจากวุฒิสภาเนี่ยท่านบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเราให้ตัวสว.ไปไม่ได้ถ้าเป็นคำสั่งศาลอาญาของฟิลิปปินส์เนี่ยเราอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์แต่ว่ามาศาลอาญาระหว่างประเทศนี่จะเข้ามานี่มันล้ำมันเข้ามามีอิทธิเดชในประเทศเราได้ยังไงผมก็มานั่งคิดเดี๋ยวนี้นะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันดีคืนดีแกก็ไปเวเนซุเอลาไปบุกจับเข้ามาผู้นำเข้ามาที่ก็จะลุยทางประเทศประเทศอะไรล่ะครับที่อยู่ติดกับอเมริกานะฮะที่ทำซิก้าขายอ่ะนะครับจะไปลุยเขาอีกแล้วและก็เอาตัวสว.เดลาโรโรซาไปไม่ได้แต่เวลานี้แกก็ปักหลักหรือหนีการจับกุมแกก็อยู่ในวุฒิสภาแกอยู่มาตั้งแต่วันที่11นะฮะแล้วก็จะไปจับแกวันพุธที่13ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยที่ผมเอามาคุยเนี่ยก็คือผมก็อยากจะชื่นชมแล้วก็ขอชื่นชมประธานวุฒิสภาของฟิลิปปินส์แล้วก็เลยมานึกถึงประเทศเราก็มีประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภามันก็คงเหมือนกันนี่แหละครับจะมาเอาตัวสสสวไปโดยใช้พละกำลังใช้อาวุธมาจับไปแล้วก็ไม่ได้เป็นศาลของประเทศนั้นด้วย มาจากประเทศอื่นเนี่ยมาจากศาลที่ใช้คำเป็นภาษาอังกฤษว่า international ก็บอกแล้วของนานาชาติไม่ใช่ของฟิลิปปินส์นะครับ
1: อ
0: ันนี้คนที่อาจจะเสียหายอาจจะโดนตำหนิก็คือท่านประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์นี่แหละประชาชนเขาก็อาจจะสงสัยอาจจะโวยวายว่าเอ๊ะในเมื่อประธานาธิบดีปกครองประเทศเนี่ยแล้วปล่อยให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามามีอำนาจบาดใหญ่จะมาจับเอาสมาชิกวุฒิสภาของประเทศเราของฟิลิปปินส์ไปได้ยังไงครับผมก็ถือว่าสภาไม่ใช่สภาสมาชิกรัฐสภาเนี่ยผมเองก็เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามันมีเอกสิทธิ์ทางด้านกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยนะครับทำผิดอะไรก็ตำรวจจะจับไม่ได้ตำรวจต้องมาทำเรื่องถึงศาลเอ้ยขอโทษถึงสภาแล้วสภาก็ต้องประชุมมีมติว่าจะอนุมัติให้จับสว.ดำรงไปจากวุฒิสภาได้หรือไม
1: ่
0: ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้แหละครับ
1: ก็ทางที่คุณดำรงเล่ามานะมันก็เรื่องนี้มันสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์เหมือนกันรวมถึงกระบวนการยุติธรรมภายในว่าเขาจะสามารถดำเนินการกับบุคคลระดับสูงที่ถูกกล่าวหาในคดีสิทธิมนุษยชนได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วการหลบหนีของนายโรซาเนี่ยสร้างคำถามต่อสังคมฟิลิปปินส์ทั้งเรื่องความโปร่งใสการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็บทบาทของผู้มีอำนาจทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะคะคุณดำรงหลบหนีแบบนะ
0: คร
1: ับ ค่ะคุณดำรงคะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
0: ก็นึกออกแล้วครับไอ้ประเทศที่นายทรัมป์ทำท่าจะไปบุกเขาอีกก็คือคิวบา
1: ค่ะ
0: ก็ผมก็หมดแล้วครับ
1: ได้ค่ะฝากอะไรไว้อีกนิดไหมคะหรือจะคุยกันต่อพรุ่งนี้เลยค่ะคุณดำรง
0: เอาอย่างนี้ครับใครที่ชอบดูผมออกทีวีนะฮะเดี๋ยว 3:30 ดูที่ช่อง5ครับชื่อรายการตัวต่อตัว
1: ค
0: ่ะฮะ 3:30 ผมออกช่อง5ชื่อรายการตัวต่อตัวนะครับ
1: ค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณครับคุณดำรงค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ใหม่ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินคุณอ้อมอยู่ไกลสิวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ

0: ีไหมก็ที่คุณดำรงเล่ามาเนาะสวฟิลิปปินส์ก็มันสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลเหมือนกันนะหลบซ่อนตัวการหลบซ่อนตัวของเขาด้วยนะคะอยู่ในอาคารวุฒิสภาด้วยนะพี่ไหม
1: โอ้มันไม่ได้ตามข่าวนี้เลยค่ะคุณอ้อมนายดูตาเต้นี่เหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะนายโรนันเดราโรซาค่ะเป็นสวฟิลิปปินส์
1: คนที่ถูกจับโอเคเข้าใจค
0: ่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณดำรงก็จะมาคุยกับเราอย่างต่อเนื่องหลายๆเรื่องเลยนะคะค่ะค่ะ
1: วันนี้ใหม่ก็มีเรื่องก็ท่านทรัมป์ท่านไปหาท่านสีจิ้นผิงใช่ไหม
0: ใช่
1: ใหม่ก็จำได้ว่าเราเนี่ยมีคอลัมน์เกี่ยวกับเมืองจีนแล้วเราก็ควรจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนอีกเยอะแยะนะค่ะวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเล่าตอนนี้สองทุ่มเท่าไหร่แล้วคะคุณอ้อม
0: สองทุ่ม27 นาที
1: อ๋อ27 นาทีขอเป็นคุณอ้อมก่อนได้ไหมคะของใหม่เดี๋ยวขอเตรียมตัวอีกสักนิดนึงค่ะคุณอ้อมค
0: ่
1: ะ
0: ก็พี่ใหม่ช่วงนี้หน้าทุเรียนเนาะมันก็มีทุเรียนออกก็อยากคนชอบกินทุเรียนก็จะแฮปปี้สนุกสนานได้กินทุเรียนปีนี้ก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะพี่ใหม่อืมพี่ใหม่ได้กินทุเรียนไปยังครับปีนี้พี่ใหม่คะพี่ใหม่ปิดไมค์ไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ต่อนะคะเดี๋ยวเราพักกลางชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันดีกว่านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคู่สร้างคู่สม on radio 2:29 นาทีเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ
1: เปิดไมค์ได้ยินเลยนะคะคุณอ้อมค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะกำลังทักทายคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนะคะ
1: ทักก่อนเลยค่ะได้เลยค่ะ
0: พี่ใหม่คะเสียงดีเลย์หรือเปล่าคะ
1: ดีเลย์ไหมล่ะคุณอ้อมเสียงใหม่อะดีเลยปะ
0: ก็อาจจะนิดหน่อยเพราะมีการพูดสวนกันขึ้นมาค่ะน่าจะดีเลยนิดหน่อยค่ะเป็นไรค่ะก็วันนี้พี่ใหม่เตรียมเรื่องที่จะคุยให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนเนาะพี่ใหม่ค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องก็มันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากท่านสีจิ้นผิงอ่ะท่านเพิ่งไปเมืองจีนมาใช่ไหมคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: คนไทยเราเนี่ยแม้ว่าจะค้าขายอยู่กับจีนแต่ถามจริงๆเถอะเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องจีนทั้งหมดนะคุณอ้อมนะในคู่สร้างเนี่ยเราเคยเขียนเสมัยไม่ดีเลยแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ได้ยินแล้ว
0: ไม่ดีเลย
1: ค่ะค่ะเขาไอ้เวลานักเขียนเราเนี่ยนะคะไปเมืองจีนไปทำงานอยู่นานเนี่ยคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากเลยเขาชื่อคุณสสิมีนาสำราญสวัสดนะหรือน้องนาเนี่ยนะน้องนาของเราเนี่ยที่เป็นนักเขียนเนี่ยนะคะเธอเดี๋ยวอยู่ประเทศนั้นอยู่ประเทศนี้แล้วเธอก็อยู่จีนอยู่นานเลยเธอก็บอกว่าเวลาที่เธอไปทำงานครั้งแรกเนี่ยนะเธออยู่ในประเทศเซี่ยงไฮ้นานเนี่ยนะอู้หลายปีเลยล่ะนะคะกลับไทยครั้งใดเนี่ยนะคนก็มักจะถามอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องห้องน้ำ
0: จริง
1: จริงใช่ไหมคุณอ้อม
0: หมายถึง
1: ตัวที่สุดก็คือเรื่องห้องน้ำนะแต่ดีนี้เขาก็ดีขึ้นนะพูดตรงๆนะแล้วก็อีกเรื่องที่ถูกถามคือเรื่องลูกหลานจีนแล้วก็เราก็จะรู้ว่านโยบายลูกคนเดียวของจีนเนี่ยมันโด่งดังเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเรื่องนโยบายที่เขาบังคับเลยนะต้องเรียกว่าอย่างนั้นให้มีลูกคนเดียวของประเทศใดมีประเทศเดียวในโลกที่จะบังคับได้ประเทศอื่นเนี่ยไม่บังคับอเมริกาสิไม่มีทางหรอกโดนฟ้องแน่เลยถูกไหมคะนั่นแหละนะคะ ทีนี้เขาคุณ

0: เขาก็เล่านักเขียนของเราคุณศศิมีนาสำราญสวัสดิ์ก็บอกว่าเมื่อตอนที่เธอไปทำงานที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนเธองงมากเพราะคนจีนเนี่ยนะหรือคนอื่นๆเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนเธอที่เขาเป็นชาติอื่นเนี่ยนะเขาจะเตือนเธอว่าไงรู้ไหมคุณออฟเขาบอกว่าไปอยู่จีนนะอย่างหนึ่งนะที่เธอเนี่ยเป็นคนชอบพูดชอบถามช่างซักก็เหมือนนักข่าวเนี่ยนะสิ่งเดียวที่เธอห้ามทำก็คืออย่าไปเตือนหรือไปห้ามก็คืออย่าไปวิจารณ์ตำหนิติเตียนลูกหลานคนจีนหรือทายาทคนจีนเขาเป็นนักข่าวเลยนะถ้าไม่อยากโดนเขาเกลียดหรือโดนเขาตำหนิเอาอะขนาดนั้นอ้อมเธองงมากอะไรอะลูกอะไรจะเป็นเทวดาขนาดนั้นจริงๆแล้วองค์หญิงเล็กองค์ชายน้อยที่เป็นลูกเทวดายังมีอยู่ในจีนจริงๆค่ะคุณอ้อมเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยก็โอเคเหมือนพ่อแม่ชาติอื่นนั่นแหละรักลูกมากแต่คนจีนเนี่ยเนื่องจากเขาถูกบังคับให้มีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะรักลูกเป็นดวงใจค่ะเป็นความหวังเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีสำหรับพ่อแม่เลยทีเดียวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยประคบประงมเลี้ยงลูกแบบเทิดทูนแล้วก็มีอะไรกับทุ่มเทให้ลูกคนเดียวนะคะที่จริงมันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกับพ่อแม่ไทยหรอกไม่เห็นมีสองชาตินะที่หมายรู้จักตอนนั้นหมายมีก็ยังไม่รู้จักตื้นลึกหนาบางของคนจีนมีแม่สองชาติก็คือไทยกับอิตาลีคุณอ้อมโอ้ยอิตาลีเป็นยุโรปนะแต่รักลูกนะรักลูกแบบรักตามใจลูกมากเลยไม่รู้เป็นแม่ไทยหรือเปล่านะแม่ฝรั่งจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะว่าคุณนายเขาเล่าต่อไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ดูละครไทยที่นำมาฉายในประเทศจีนนะกับครอบครัวคนจีนในครอบครัวหนึ่งเป็นฉากที่ครอบครัวมาพร้อมหน้ากันพ่อแม่แล้วก็ลูกๆนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะละครไทยนะผู้เป็นแม่ก็เริ่มต้นตักข้าวให้พ่อและลูกลำดับต่อมาคนจีนที่ดูอยู่นะคนจีนนี่เขาก็ติดละครไทยนะคุณอ้อมเขาวิจารณ์ทันทีเลยนะแปลกทำไมตักให้สามีก่อนทำไมไม่ตักให้ลูกก่อนคุณนายแกงงเลยตอนดูละครเนี่ยแกก็บอกว่าไม่ได้สะดุดใจอะไรแต่พอถูกถามก็เลยได้คิดที่จริงอ่ะแกก็มีคำตอบให้กับคนจีนแล้วล่ะว่าทำไมภรรยาเขาต้องตักให้สามีก่อนเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยเขาจะรักจะเราจะถูกสอนให้รักขอโทษต้องใช้คำนี้คุณอ้อมรักผัวมากกว่ารักลูกกลัวผัวไม่รักมากกว่าลูกไม่รักไงบอกว่าถ้าคำพูดที่ว่าดูหนังดูละครแล้วสะท้อนดูตนและวัฒนธรรมนะเป็นคำพูดที่ถูกก็คงจะต้องได้อายแน่ๆเพราะละครไทยที่มาฉายเนี่ยที่มาฉายในจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ฉายที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องคุณอ้อมก็รู้มาถามคุณอ้อมไหนละครไทยนะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องแหละพระเอกนางเอกอ่ะ
1: ก็เรื่องผัวเมียแฟนอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหม
0: ่ถูกต้องแล้วก็ผู้ชายเนี่ยนะก็จะต้องแบบว่าพระเอกนี่นั่นหล่อมากแต่งู
1: ใช่ใช่มันจะมีคอนเซปต์อย่างนั้นอยู่ยิ่งถ้านางเอกเนี่ยปลอมตัวจากผู้หญิงเป็นผู้ชายเขาจะดูไม่ออกเลย
0: แต่เจ้าฮาเนี่ยแหละ
1: คนดูนี่แบบว่าโอ้ยตายแล้วทำไมดูไม่ออกเขาดูออกกันทั้งประเทศนะคะ
0: ดูออกกันทั้งโลกใครดูกันก็รู้นะเออน้องพูดมาแบบนี้ออกเลย
1: พระเอกกับบ้านพระเอกอย่างเดียวที่ด
0: ูออกแล้วนี่นะคนจีนเนี่ยนะเขาก็วิจารณ์จะต้องอย่าไปโกรธกันนะเขาวิจารณ์อย่างนี้จริงๆชายไทยนี่นะคะจะเป็นสุภาพบุรุษก็อีตอนอ้อมไปเปิดประตูรถให้นางเอกเท่านั้นแหละนอกนั้นไม่แสดงออกเลยว่าเป็นสุภาพบุรุษเอาเปรียบนางเอกบ้างเจ้าชู้สารพัดอะไรเนี่ยโอ้ยเขาว่ากันไปนะคะเขาบอกว่าคุณนาก็พูดต่ออ่ะก็เขียนต่อว่าหากดิฉันไม่ใช่เหตุผลดราม่าจากข้อมูลที่บอกมานะคะแต่มองด้วยตาจากภาพที่เห็นได้ทั่วไปเป็นเวลา5ปีดิฉันก็คงจะเห็นด้วยกับคำบอกเล่าของคนจีนเนี่ยว่าที่เขารักลูกมากจริงๆไม่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเห็นคนจีนอุ้มลูกจุงหลานไปด้วยตลอดในห้างไปกินข้าวไปนู่นไปนี่แล้วไม่ธรรมดาเขาพเนาพนอลูกแล้วก็ตามใจลูกมากนะคะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กในประเทศจีนเนี่ยมันจะราคาแพงสุดๆคุณอ้อมพ่อแม่จะไม่ปฏิเสธเลยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยมีการแข่งขันกันมากๆๆๆเลยมันมีข่าวเมื่อนานมาแล้วไม่รู้จะจำได้กันหรือเปล่านะคะก็คือมันเป็นข่าวอย่างนี้คนจีนมันมีพ่อค้าจีนค่ะโดนประหารชีวิตคุณอ้อมเรื่องก็คือเขาเป็นพ่อค้าขายนมเมลามีนโดนประหารชีวิตเหตุผลก็คือการกระทำผิดของเขาเนี่ยมันกระทบกับเด็กค่ะเขาไม่ได้ติดคุก5ปี10ปีหรือโดนทั้งจำทั้งปรับนะประหารชีวิตเลยเนี่ยระบบ

อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นผลกระทบกับทายาทของประเทศชาติเขาค่ะคุณอ้อมเขาโทษฐานนี่เลยพวกแล้วก็มันก็เสียหายในวงกว้างเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราคอร์รัปชันนมเด็กที่ในโรงเรียนละเราจะโดนอะไรนานไปก็ลืมกันแล้วถูกไหมคุณอ้อมที่เราเคยได้ยินข่าวกันเนี่ยเขาบอกว่าข้อหาเนี่ยที่ทำกับเด็กนั่นก็อนาคตของชาติเนี่ยย่อมผ่อนปลนไม่ได้หรือให้อภัยไม่ได้นะคะอย่างคุณศศิมีนาแกก็เล่าว่าในที่ทำงานแกเนี่ยสังเกตได้อย่างนี้แกบอกว่าดิฉันจะได้เห็นใบลางานบ่อยๆจากพนักงานหญิงหากเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับลูกนะบุตรหลานนี่นะจะไม่มีวันเลยที่จะมีผู้จัดการคนใดเนี่ยปฏิเสธใบลาทุกปีที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือบริษัทเริ่มส่งสัญญาณที่อาจแปลได้ว่าอาจมีการลดพนักงานดิฉันจะเริ่มเห็นผู้หญิงจีนน่ะปล่อยตั้งท้องกันตามๆมาเพราะตามกฎหมายแรงงานของจีนแล้วนะคะบริษัทใดก็ตามไล่พนักงานที่ท้องออกถือเป็นความผิดค่ะนี่เขามีกฎหมายอย่างนี้ด้วยนะคุณอ้อมนะเขาก็เลยแบบว่าใช้ช่องว่างของกฎหมายท้องเลยเพราะว่าจะไม่ได้โดนไล่ออกเพราะว่าแม้เศรษฐกิจจะแย่ขนาดไหนฉันท้องอ่ะฉันไม่มีวันจะถูกไล่ออกแน่กฎหมายเขาเข้มแข็งขนาดนั้นน่ะนะคะเพื่อนร่วมงานชาวเยอรมันคนหนึ่งก็บอกกับคุณศศิมีนาว่าฉันไม่เห็นด้วยเลยกับการรักลูกอย่างไม่มีขีดจำกัดแบบคนจีนฉันเห็นเป็นประจำเลยที่มีเด็กเล็กๆเอาแต่ใจแล้วคิดไม่พอใจลูกจีนเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอ้อมแต่เด็กไทยก็มีแต่มันก็ไม่มากใช่ไหมคะมีบ้างแต่ไม่มากแต่เด็กจีนเนี่ยถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดจะรู้ว่าเขารักลูกแล้วก็ตามใจขั้นสุดๆนะคะเขาบอกว่าเห็นเด็ก 4-5 ขวบเนี่ยไปต่อยพ่อแม่มาโดนขัดใจพ่อแม่ก็ไม่ห้ามไม่ทำอะไรเลยนะไม่ดุไม่ว่าด้วยปล่อยให้ลูกทำไปอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตามใจลูกไงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่านโยบายลูกคนเดียวที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี1980ก็คือพ.ศ. 2523ใช่คุณอ้อมใช่นะคะที่มาจากตอนนั้นที่เขาเรียกว่ายุคเจ้าหญิงเจ้าชายพ่อแม่จะตามใจเนี่ยนะคะทูลถวายทุกอย่างให้เนี่ยต้องมีลูกคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อนร่วมงานของคุณนาเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเพื่อนร่วมงานของดิฉันคนหนึ่งอ่ะเคยมาปรึกษาเรื่องซื้อรถดิฉันก็แปลกใจว่าซื้อทำไมอ่ะเพราะที่บริษัทก็มีสวัสดิการรถรับส่งของคนจีนเขาดีไงคุณอ้อมสะดวกมากกับเธอแล้วเธอก็ขับรถไม่เป็นแต่เธอพูดเบาๆด้วยเหตุผลที่งงมากเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีลูกนะเขาบอกก็ปีนี้ลูกสาวฉันจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ววันที่พาไปสมัครเพื่อนๆของลูกกว่าครึ่งพ่อแม่เขาขับรถมาส่งฉันก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยนะอายพ่อแม่คนอื่นเขาอายเพื่อนคนอื่นขนาดนั้นเลยนะคนจีนเนี่ยนะผู้อ่านรู้ไหมคะผู้ฟังรู้ไหมคะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูของชาวจีนโดยเฉพาะในเมืองเซี่ยงไฮ้คุณอ้อมก็เคยไปแล้วเป็นเมืองที่มันค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่าโมเดิร์นแล้วก็ไฮโซเมืองนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าเลี้ยงลูกเนี่ยแพงมากค่าเทอมแพงมากเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยนะคุณนาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่3ขวบลูกก็ต้องเรียนบัลเล่เรียนเปียโนและอื่นนอกเหนือจากค่าเรียนอนุบาลค่าเรียนเดือนละ800ถึง 1,000 หยวนสำหรับอนุบาลของรัฐแต่อนุบาลเอกชนค่าเรียน 3,000 ถึง 10,000 หยวนต่อเดือนก็คือ 50,000 ต่อเดือนนะคุณอ้อมไม่ใช่ต่อเทอมนะคะแล้วก็คล้ายๆกับเมืองไทยระดับอนุบาลเนี่ยนะเอกชนก็จะได้รับการยอมรับมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าโอเคถ้าเกิดว่าใครพอมีฐานะหรือไม่มีฐานะก็จะพยายามให้ลูกมันได้เรียนมากกว่าคนอื่นนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะคนจีนเนี่ยนะคะดังนั้นเมื่อการแข่งขันสูงมันก็ตกเป็นภาระของพ่อแม่ที่ต้องเตรียมความพร้อมของลูกตั้งแต่มันเริ่มพูดได้กันเลยทีเดียวนะมีโรงเรียนเตรียมอนุบาลเปิดเตรียมความพร้อมให้ลูกเนี่ยก็เขาต้องเรียกว่าต้องกำหนดการท้องกันเลยเพราะว่าลูกจะโทรมากี่ขวบแล้วจะต้องไปเรียนกี่ขวบต้องกำหนดแต่งงานอาจจะไม่ได้กำหนดแต่กำหนดการท้องเลยคุณอ้อมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าโรงเรียนอนุบาลที่ไม่ดีไม่ได้มันต้องเข้าดีๆเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยนะก่อนลูกมันจะเข้าอนุบาลเนี่ยนะต้องหาเส้นสายไปก่อนพวกคนจีนจะเป็นอย่างนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าต้องมีเพื่อนกับไปหาทางเป็นเพื่อนกับคนมีอำนาจมีบารมีเริ่มตั้งแต่วัยอนุบาลกันเลยทีเดียว
พ่อแม่ต้องรู้จักให้สินน้ำใจแก่ครูที่สอนลูกๆของตนเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เมตตาลูกของตนเป็นพิเศษแล้วก็อาชีพครูเนี่ยนะแล้วก็ที่นู่นเนี่ย

0: อาชีพครูเขาจะได้เงินเดือนที่ไม่น้อยทีเดียวเลยนะเขาได้เงินเดือนที่เยอะทีเดียวนะคะก็เรียกว่าครูอยู่ได้เลยสบายนะคะทีนี้กลับมาที่นโยบายลูกคนเดียวเพื่อนคนไทยหลายคนก็มักถามว่าหากคนจีนบังเอิญเขามีลูกแฝดล่ะถ้าในกรณีกฎหมายเขาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณอ้อในกรณีที่มีลูกแฝดนะในธรรมชาตินะจะได้รับการยกเว้นค่ะแต่หากมีการทำพิษหรือว่ามีความผิด อะไรที่ไปทำให้มันมีลูกคนที่สองมาเนี่ยนะคะโดยไม่ได้นั่นเนี่ยจะถือว่าเป็นความผิดถ้าเกิดอุลตราซาวเพื่อดูลูกว่าดูเพศของลูกก็ผิดกฎหมายในจีนเช่นโอ้อุลตราซาวเอ้ามันเป็นผู้หญิงฉันไม่เอาลูกคนนี้ดีกว่าฉันไหนๆก็มีลูกคนเดียวฉันเอาผู้ชายไม่ได้ไงคะมันทำงี้ไม่ได้มีสตรีคนหนึ่งคุณอ้อมอาจจะเคยรู้จักจางอี้โหมที่เขามันเคยมีโอลิมปิกหรืออะไรที่จางอี้โหมเขาเป็นคนจัดการทำพิธีเปิดแล้วเขาเก่งมากเขาเป็นผู้อำนวยการการผลิตภาพยนตร์คนดังคนหนึ่งอะคุณอ้อมจางอี้หมนเขาถูกจับได้ว่ามีลูกคนที่สองโดยไม่ถูกต้องค่ะโดนค่าปรับไป 1,000 ล้านบาทเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นถ้าสำหรับคนรวยเนี่ยเขายอมเขาจะยอมให้เสียค่าปรับแต่เขาอยากจะมีลูกคนที่สองสำหรับคนรวยก็ได้สิไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวในจีนเท่ากับว่าไหมเอามาเล่าให้ฟังจะได้รู้จักคนจีนเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้มันมีนโยบายคุณอ้อมก็คงได้ยินตั้งแต่สักปีที่แล้วไหมคุณอ้อมคะปีหรือเปล่าสองปีที่แล้วใช่ไหมที่บอกเริ่มให้มีลูกได้สองคนแล้วอะ
1: ใช่
0: ไหมคะใช่ไหมคะถ้าเราจำไม่ถูกนะคะนี่แหละเราก็เอามาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องของคนจีนคุณอ้อ
1: ค่ะคือความน่ารักของคนจีนก็มีหลายมุมแต่ความไม่น่ารักที่เราเจอในประเทศไทยมันก็มีหลายสิ่งอยู่เนาะแต่จริงแล้วก็เพื่อนบ้านกันทั้งนั้นนะพี่ใหม่คนไทย
0: แสดงว่าคุณอ้อมเยอะโทษค่ะคุณแสดงว่าคุณอ้อมต้องไปเจออะไรไม่ดีมาแน่ๆเลยใช่ไหม
1: ก็มีบ้างนะพี่ไหมเพราะว่าย่าที่อ้อมอยู
0: ่ย่าที่อ้อมโอ้
1: ย่าที่อ้อมอยู่เนี่ยมีคนจีนอยู่ไงมันก็เจออะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจีนยุคใหม่อ่ะปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยนะพี่ไหม
0: ค่ะ
1: ดีขึ้นเยอะนะคะไม่ได้เหมือนคนจีนยุคเก่าๆแล้วนะคะคนจีนยุคเก่าๆถ้าเรายังไปเมืองที่มีคนจีนยุคเก่าอยู่ก็ยังจะคงเห็นสภาพห้องน้ำอะไรที่ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นจีนยุคใหม่มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะพี่ใหม่ตอนนี้นะคะ
0: คุณอ้อมขออนุญาตนิดนึงค่ะไม่เพียงแต่เราจะกลัวห้องน้ำนะหมายจำได้ละไม่เพียงแต่เราจะกลัวเรื่องอะไรต่างๆที่คนจีนเขาไม่นั่นอีกอย่างที่เรากลัวมากที่สุดคืออะไรพฤติกรรมการคักถุยท่านผมเซ
1: นในที่สุดไม่ค่อยเห็นแล้วนะ
0: ใช่ไงหมายถึงใช่เดี๋ยวนี้ดีขึ้น
1: ดีขึ้นดีขึ้นจีนยุคใหม่ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงคือสูบบุหรี่นะคะในบ้านเราเขาก็เคารพกฎในบ้านเราเยอะนะเพราะเราก็ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะพี่ใหม่เนาะก็ไม่เห็นเขาสูบแล้วนะแต่บางคนก็ยังสูบให้เห็นอยู
0: ่แต่ปริมาณของคนสูบบุหรี่ยังเยอะอยู่นะคุณอ้อมจริงที่จีนด้วยคนไทยเอ้ยที่จีนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยที่คุณอ้อมเห็นก็คงจะเจอบ่อยๆเจอคนจีนที่ไหนยืนจับกลุ่มกันเกิน3คนขึ้นไปเนาะโอ้โหกลิ่นบุหรี่คลุ้งมากจ้ะ
1: เป็นโรงสีเลยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: วันนี้ที่จะคุยกับพี่ใหม่อะค่ะก็เป็นเรื่องในประเทศเรานี้แหละนะคะที่จะคุยเรื่องทุเรียนเรื่องเปลือกทุเรียนพี่ใหม่สมัยก่อนเราก็มีการพูดคุยกันตลกๆเนาะว่าคนที่เป็นตัวอิจฉาในละครไทยเนี่ยจะไปเดินตลาดหน้าทุเรียนไม่ได้ก็จะโดนเปลือกทุเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมาแล้วแต่นี่เขาไม่ได้เป็นตัวอิจฉาในละครพี่ใหม่เขาแค่ไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีๆก็ถูกชายวัยรุ่นเนี่ยใช้เปลือกทุเรียนฟาดหน้าจนเลือดโชกเลยค่ะพี่ใหม
0: ่ขอโทษนี่เกิดในเมืองไทยใช่ไหมคะ
1: ในเมืองไทยค่ะจะเล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อที่จะคุณผู้ฟังระวังไม่ได้ระวังแค่เรื่องเปลือกทุเรียนแต่ระวังเรื่องของการออกกำลังกายเพราะเขาโดนตอนกลางคืนค่ะพี่ไหมก็คุณเอนามสมมุติก็แล้วกันเนาะอายุ48เขาเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบแจ้งความแล้วก็บาดแผลเนี่ยนะคะมาให้นักข่าวดูภายหลังที่ถูกชายวัยรุ่น2คนใช้เปลือกทุเรียนฟาดหน้าค่ะในลานวิ่งหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อช่วงค่ำวันที่17พฤษภาคมจากการตรวจสอบก็ไปพบว่าบริเวณหน้าด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่เองมีรอยแดงจากการถูกของแข็งกระแทกแล้วก็มีรอยขีดข่วนอยู่หลายแห่งด้วย

0: ยนะคะคุณเอเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ3 ทุ่มค่ะพี่ใหม่เขาไปวิ่งออกกำลังกายกับสามีอันนี้ขณะไปกับสามีนะไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งคุณเอเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาออกกำลังกายที่นี่ได้ประมาณ1 สัปดาห์เท่านั้นเองช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีเขาวิ่งนำหน้าไปก่อนค่ะแล้วก็คุณเอก็วิ่งตามไม่ทันก็เลยเปลี่ยนมาเดินรอบลานวิ่งแทนจนกระทั่งมาถึงจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ด้านอยู่ด้านข้างลานออกกำลังกายค่ะก็ไปเจอผู้ชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ผู้ชายอีกคนที่เดินตามมาด้านหลังเนี่ยจะเข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของตัวเองขึ้นคลุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ออกมาก่อนจะใช้เปลือกทุเรียนนะคะที่เตรียมมาเนี่ยฟาดเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายหลายครั้งเลยขณะที่ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีขาวอีกคนเนี่ยเข้ามารุมชกต่อยซ้ำจนล้มลงโชคดีนะที่มีประชาชนบริเวณดังกล่าวเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนห้ามทำให้ชายวัยรุ่นทั้งสองคนวิ่งหลบหนีไปแล้วก็ทิ้งเปลือกทุเรียนไว้ในจุดเกิดเหตุก่อนที่จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วนะคะพี่ไหมพี่ไหมถ้าเกิดเป็นเราก็จะคิดว่าเขาไม่มีเรื่องกับใครแน่ๆเลยเนาะ
1: พี่ไหมคิดอย่างนั้นเลยอ่ะมาลุมสกรัมแบบนี้
0: ใช่มายืนจ้องเหมือนกับแบบคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการเลยนะคะแต่ว่าคุณเอบอกว่าไม่ทราบสาเหตุที่ถูกทำร้ายค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดเรื่องส่วนตัวผิดตัวหรือเปล่านะคะหรือพยายามจะแบบจะเอาทรัพย์สินหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอบอกว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกับใครมาก่อนแล้วคนก่อเหตุก็ไม่พูดอะไรด้วยระหว่างลงมือนะคะหลังเกิดเหตุก็เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายก็อยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่ามาทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเนื่องจากเขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่มาออกกำลังกายตามปกติเท่านั้นเองค่ะพี่มัง
1: โอ้
0: เป็นหน้าแปลกเนาะแต่อาวุธที่เขาใช้เนี่ยคือเปลือกทุเรียนดูดิ
1: โอ้มันเปลือกทุเรียนนี่มันอันตรายมากนะคุณอ้อมเราปอกทุเรีย
0: น
1: ธรรมดาเนี่ยนะยังได้แผลทุกครั้งเลยเพราะว่ามันหนามมันแหลมมากๆนะคะ
0: ค่ะ
1: โอ้อันตรายจริงๆเป็นไหมนะจะทำไงดีล่ะเราถ้าตำรวจไม่ตามให้นี่เราต้องจ้างเอกชนสืบเลยนะว่ามาทำร้ายเราทำไมแล้วใช้ทุเรียนเนี่ยโอ้โหมันใจร้ายมากเลยนะคุณอ้อมนะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยก็ต้องนำมาเตือนนำมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันก็มีอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันได้และการออกกำลังกายตอนกลางคืนตามที่สาธารณะอยากให้ระวังตัวกันด้วยนะพี่ใหม่เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะให้เกินสักทุ่ม2 ทุ่มมันก็มืดแล้วนะ
1: จริงจริง
0: ค่ะ
1: นี่ใช่เราอยู่ตอนนี้2:49นี่เราก็มืดจะแย่อยู่แล้ว2:50แล้วเนี่ย3 ทุ่มนี่เรียกว่ามืดมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ
0: ใช่นี่เขาก็ยังงงอยู่ว่าเขาทำอะไรผิดหรือโดนอะไร
1: ขนาดไปกับสามีนะคุณอ้อมนะ
0: ใช่ค่ะไปกับสามีด้วยนะคะก็ต้องแจ้งเตือนคุณผู้ฟังให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะพี่ใหม่แล้วก็เหตุการณ์ที่เราก็เห็นข่าวอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุเศร้าสลดแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนาะเรื่องรถไฟชนรถเมล์นี่แหละพี่ไหมนะ
1: คุณอ้อมไหมจะบอกว่าไหมรอดไปได้ผ่านตรงนั้นเนี่ยเพราะไหมต้องผ่านประจำอยู่แล้วใช่ไหมคุณอ้อมไหมผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันก็เกิดเหตุอ่ะโอ้ไม่เกิด
0: เล
1: ยไม่ผ่านประจำคุณอ้อมไหมแต่ไหมนิสัยไหมจะไม่มีวันเอารถจะไปค้างหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านคาอยู่บนรางรถไฟเนี่ย
0: ทำ
1: ด
0: ัง
1: ไม่ทำไปกลัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่มีข่าวว่าคนขับนี่เขาก็มีสารเสพติดหรือเปล่าคะใช่ไหมคะ
0: ใช่คนขับรถไฟค่ะมีสารเสพติดอยู่นะคะ
1: ก็ดูจากคลิปไม่เห็นชะลอเลยอ่ะไม่เห็นชะลอเลยอ่ะแม้แต่สักนิดเดียวหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ติดตามข่าวกันเนาะก็จะได้รู้ความจริงแล้วก็รู้สาเหตุกันในความคืบหน้าในแต่ละวันนะคะพี่ใบ
1: ใช่ค
0: ่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะเขาแจกถุงของขวัญให้พนักงานนะคะพี่ไหมถ้าเราได้ถุงของขวัญแล้วเอ๊หัวหน้าเป็นอะไรทำไมใจดีหรือบริษัท อยากจะให้โบนัสอะไรกับเขาหรือเปล่านะคะ ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังอันนี้น่าจะเป็นในต่างประเทศนะคะก็ พนักงานก็ช็อกค่ะเพราะว่าเขาแชร์ประสบการณ์บอกว่าบริษัทเนี่ยแจกถุงของขวัญราคาถูกแทนการขึ้นเงินเดือนสิ้นปีเปิดดูข้างในยิ่งทำผิดหวังหนักกว่าเดิมไหนๆก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้แล้วนะอะไรที่จะให้ควรจะให้ดีๆหน่อยแกะออกมานะพี่ไหมดูจากภาพนะถุงของขวัญน่ะเป็นน้ำเหมือนถุงยางชีพอะค่ะเวลา

0: คือรถทัวร์มีน้ำมีลูกอม1เม็ดมีปากกามีแครกเกอร์อยู่3อันแล้วก็อะไรไม่รู้อีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็รอคือรออะไรรอการขึ้นเงินเดือนจากที่ทำงานถึงแม้จะเล็กน้อยก็ยังถือเป็นกำลังใจสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ค่ะพนักงานรายหนึ่งเนี่ยออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้หลายคนอึ้งค่ะหลังจากเธอเนี่ยได้รับถุงของขวัญราคาถูกใช้คำนี้เลยนะจากบริษัทแทนการปรับเงินเดือนช่วงสิ้นปีเรื่องนี้ถูกโพสต์นะคะโดยเจ้าของโพสต์เนี่ยได้แนบภาพถุงของขวัญที่ได้รับซึ่งดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับของแจกทั่วไปแต่เปิดดูภายในเนี่ยโหเขาผิดหวังมากเลยค่ะในถุงก็จะมีที่บอกนะขวดน้ำปากกาลูกกวาดนะคะ1เม็ดแล้วก็แครกเกอร์และของชิ้นเล็กที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นของเล่นหรืออุปกรณ์คล้ายตลับสายวัดซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความผิดหวังนะคะเขาก็คงไปเดินสำรวจที่สำเพ็งมาแล้วนะพี่ใหม่เราเข้าของเหล่านี้แหละเจ้าของโพสต์นะคะเขียนข้อความใต้ภาพว่าใช่นี่คือทั้งหมดที่อยู่ในถุงนี้ซึ่งยิ่งตอกย้ำความรู้สึกชวนผิดหวังและกลายเป็นประโยคที่ชาวเน็ตเอาไปพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะคะถึงแม้จะไม่มีการระบุชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนมองว่าเป็นการให้รางวัลที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังโพสต์ถูกแพร่ภาพออกไปเนี่ยก็มีคนมาเข้ามาแสดงความเห็นเกือบ300คอมเมนต์ค่ะส่วนใหญ่ก็ล้อเลียนแล้วก็แชร์ประสบการณ์คล้ายกันบางรายถึงกับบอกว่าถ้าจะให้แบบนี้เนี่ยก็อย่าไปให้เลยดีกว่านะคะขนาดอีกข้อความหนึ่งก็อาจจะคิดมาเล่นๆว่าเนี่ยเหมือนของเด็กอนุบาลเลยนะคะแล้วก็บางคนก็เห็นใจนะคะผู้จัดการที่ต้องเป็นคนแจกของนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าจากผู้ชายอีกรายที่บอกว่าเคยทำงานในบริษัทที่แจกของขวัญลักษณะคล้ายกันในช่วงคริสต์มาสค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เคยได้รับคุกกี้1ชิ้นแทนการรับโบนัสเช่นเดียวกันแต่พี่ไหมถ้าเขาจะให้เนี่ยมันก็ควรจะให้อะไรที่เป็นกำลังใจมากกว่านี้นะเราไม่ได้หมายความว่าต้องให้อะไรเลิศหรูนะแต่ถ้าให้แบบเนี้ยเอาจริงๆไม่ให้ดีกว่านะพี่ไหม
1: ถ้าเป็น
0: มันคืออะไร
1: คุณถ้าเป็นคุณอ้อมจะเลือกใช้วิธีใด
0: ก็คงจะต้องบอกความจริงอะค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงให้แบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะพี่ไหมเอาจริง
1: ใช่
0: มันไม่มีประโยชน์อะ
1: คิดตรงกันเลยเราพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเรามาดีกว่านะแล้วก็บอกว่าลองดูอีกปีนะอดทนกันอีกหน่อยในสภาพเศรษฐกิจนี้นะคะสิ่งที่เราจะให้ตอนนี้ก็คือน้ำใจเรายังไม่สามารถที่จะให้เป็นเงินเป็นทองได้มาให้อย่างนี้มันบั่นทอนกำลังใจกันเปล่าๆพูดกันด้วยความจริงดีกว่าว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงอดทนกันอีกนิดปีหน้าอาจจะได้สองเท่านะถ้าเกิดว่าอะไรมันดีขึ้นหรือยอดขายมันเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย
0: มันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะพี่ใหม
1: ่ใหม่ไม่รับนะคุกกี้อะไรก็ไม่ต้อง
0: เอาปากกาด้วยเนี่ยขวดน้ำเนี่ยเอามาทำอะไรมันก็เป็นอะไรที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาทำคอนเทนต์ไงไม่แน่เหมือนกันนะบริษัทก็อาจจะอยากจะทำคอนเทนต์ก็ได้แต่คอนเทนต์แบบนี้ดิสเครดิตบริษัทตัวเองจริงๆนะเนี่ย
1: ไม่ใช่เลยว่าจะมีแบบนี้ด้วยนะ
0: ค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เราเห็นแล้วเราก็เอามาเผยแพร่นะแล้วก็ให้เขาคิดด้วยนะพี่ใหม่
1: แชร์เป็นประสบการณ์ว่ามันมีแบบนี้ด้วยแล้วก็บอกด้วยว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าได้ไปปฏิบัติเลยนะคะพูดคุยแสดงความจริงใจกันดีกว่า
0: ป้อมก็พยายามจะหาข่าวแปลกๆแล้วก็ข่าวที่มันสะท้อนถึงอะไรหลายๆอย่างมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังหลายคนอาจจะบอกว่าเอาข่าวอะไรมาเล่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพี่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ช่วงนี้มันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นตามสถานการณ์เหมือนกันนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเวลาที่เรากินอาหารหรือว่าทำอาหารเนี่ยพี่ไหมอย่างสมมติว่าปลาเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมในการแกะก้างปลาออกมาใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราเจียวไข่เราก็หรือว่าทำไข่พะโล้เอาไข่พะโล้ก็ต้องปอกเปลือกอยู่ดีนะเปลือกไข่เนี่ยพี่ไหมมันสามารถที่จะเอาไปเป็นแหล่งรายได้ใหม่ๆได้นะคะแล้วก็ก้างปลาทูก็เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยขยะอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มมูลค่าได้ค่ะโดยสมาคมจะ

0: การธุรกิจเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การลดขยะแต่มันพลิกของเหลือสู่รายได้ใหม่นะคะเขาเพิ่งมีการจัดงานไปแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะเศษอาหารต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นก้างปลาทูนะคะหรือว่าเปลือกไข่เอาไปทำรายได้ได้ด้วยนะคะพี่ใหม่เคยเห็นไหมเขาเอาเปลือกไข่เนี่ยขยี้แล้วเอาไปโปรยเป็นเหมือนปุ๋ยอะใส่กระถางต้นไม้อะ
1: เคยเห็นแต่แค่นั้นล่ะค่ะแล้วก็มันเอาไปทำอะไรได้อะเปลือกไข่ยังพอนึกได้แกะสวยๆเอาไปวาดรูปไปใส่ต้นไม้เล็กๆหรือยังไงเป็นของที่ระลึกหรือไปแจกไปขายแต่ก้านปลาทูนี่ไม่นึกไม่ออกเลย จะทำ อะไรได้นะ
0: เขาบอกว่าเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้พี่ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลงรายละเอียดกันเนาะว่าทำอะไรได้บ้างเนาะว่าถ้ามีเวลาเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่แสดงความเห็นเข้ามามีท่านหนึ่งบอกว่าเหมาะสมรายการนี้นะคะเนื้อหาเหมาะสมกับวัยจริงๆนะคะพี่ใหม่ผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะ
1: แล้วก็
0: ขอบคุณพี่ขวัญรัตน์พี่สักการินพี่สุภชัยนะคะพี่กนกรัตดาที่ติดตามฟังมาตลอดแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามฟังรายการค่ะวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะพี่ใหม่คุณผู้ฟัง
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัตย์ศรีธรกวังคดีโลกอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตระดมหน่วยงานรัฐเอกชนเดินหน้าต่อต้านการทุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันคือการต่อต้านทุจริตและการสร้างความซื่อตรงทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยคณะทำงานและซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเรียกโดยย่อว่าคตท.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินทรประพันธ์เป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซายสกอตเปิดใจใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเผยเรื่องราวที่ถูกกระทำเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสมุดซิรณัสสกอต

0: ชายสกอตนักอนุรักษ์ชื่อดังเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองปมถูกพี่ชายกระทำและถูกมารดาฟ้องร้องเรื่องที่ดินพร้อมยอมรับว่าการออกมาพูดครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีต้องการให้เรื่องของตนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้เพราะยังมีเด็กและคนอีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันซาย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะหากเด็กคนหนึ่งกล้าออกมาพูดแสดงว่าคนในบ้านไม่สามารถปกป้องได้แล้วและสังคมควรช่วยกันรับฟังและแก้ปัญหาไม่ใช่ผลักให้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะเป็นช่วงที่พร้อมและกล่าวว่าไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ถูกกระทำถือว่าตนตายมาหลายรอบแล้วสิ่งที่ทำให้ยังคงยืนอยู่ได้คือกำลังใจจากประชาชนในส่วนคดีความได้ขึ้นศาลไปแล้ว1ครั้งแต่ฝ่ายมารดาไม่มาศาลและมีการใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานในคดีโดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่ายังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรวมทั้งคลิปเสียงความยาว20นาทีที่อาจถูกเปิดเผยในอนาคตนอกจากนี้ศาลยังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมุทรโดยจะใช้ชื่อว่าสายสมุทรผู้ว่ากระบี่เผยยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบเหตุเรือคยักล่มเมื่อวันที่16พฤษภาคมหวังปาฏิหาริย์อาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและรอดชีวิตนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายอังคูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มในขณะพายเรือชมทะเลเส้นทางเกาะประดะหาดไร่เรจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวก็ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยจนขณะนี้หน่วยงานทั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และชมรมผู้ประกอบการเรือประมงกระบี่ได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังกล่าวด้วยว่ากองศูนย์เนเธอร์แลนด์ประจำภูเก็ตได้โทรสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนได้รายงานไปว่าจังหวัดกระบี่ยังคงระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบยังหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์จึงสั่งการให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินเท้าสำรวจชายฝั่งควบคู่กับการค้นหาทางทะเลเพราะนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากให้ผู้ประกอบการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเล่นในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยและห้ามลงเล่นน้ำช่วง 18-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง 2-3 เมตรนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวัส

0: สนาแล้วก็พี่เด้งบุญอดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังกันสดๆได้เลยนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ Mcord News FM 100.5 ไลฟ์สดแป๊บๆสดอยู่ณขณะนี้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดรายการของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @Mcord News นะครับพูดคุยมาได้ครับและฝากไว้กับ Mcord Connect นะครับเชื่อมทุกสื่อของอสมทนะครับทุกสาระของอสมทรวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียว Mcord Connect นะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เก็บตกมาจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับเมื่อภาคเอกชนนะครับเรียกว่าเป็นผลสำรวจแล้วก็การออกมาพูดถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐนะฮะในฐานะที่เรียกว่าเป็นเอกชนกับภาครัฐกองต้องทำงานร่วมกันแต่ทีนี้ประเด็นนี้ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่าประเด็นนี้จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขนาดไหนครับกับเรื่องนี้ครับเอกชนไม่ทนเปิดโผหน่วยงานรัฐรับสินบนจุกๆนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุยกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโลครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ก็ตั้งแต่เปิดเรื่องนี้มานะครับสำหรับกกร.นะฮะ
4: ก็
3: อาจารย์ก็เรียกได้ว่าเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่เลยนะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายาวมาจนถึงวันนี้เลยนะอาจารย์ก็ข้อมูลเรื่องนี้อาจารย์มองเห็นอะไรบ้างครับ
4: คือจริงๆเรื่องของไอ้คอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันในผมตามมาตลอดนะ
3: ครับอาจารย์ฮะ
4: แล้วเราก็พูดผมก็พูดมาหลายครั้งนะฮะโดยยิ่งทุกแทบจะทุกครั้งที่เปิดการเปิดก็เรียกว่า CPI อะนะฮะ Corruption Perception Index ดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันของโลกวันนี้นะเพราะจริงๆไอ้เรื่องของการให้สินบนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกประเมินกันทั่วโลกนะฮะแล้วทุกคนที่เข้าเรื่องนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะที่ทำให้เขาเรียกว่าเกิดต้นทุนของการดำเนินธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรื่องของคอร์รัปชันถูกไหมครับ
3: ครับ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมองแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการลงทุน
3: ครับชัดเจน
4: นะของต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศที่เขามีบริษัทหรือก็มีหน่วยงานที่จะลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้นะว่าเวลาไปลงทุนประเทศไหนที่ใดอย่างไรเนี่ยแล้วประเทศนั้นที่นั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าที่ไหนมีคอร์รัปชันมากก็แสดงว่ามันก่อให้เกิดต้นทุนเยอะนะฮะ
3: ก็ดูไม่น่าลงทุนใช่ไหมอาจารย์
4: มันก็ดูไม่น่าลงทุนแล้วมันเป็นต้นทุนแฝงนะเป็นต้นทุนที่ไม่ปรากฏออกมานะฮะในแง่ที่ว่าจะเอาไปรับรู้เอาไปเป็นบัญชีมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันไม่ใช่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกตามมาตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเราก็จะสังเกตดูก็จะมีหน่วยงานจะมีอะไรต่างๆเข้ามาพูดแล้วก็ย้ำว่าเราก็ยังเอาจริงเอาจัง แล้วก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เราก็จะเห็นเขาเรียกว่า

0: พยายามบุกเรื่องนี้ตลอดก็คือแอคนะฮะเขาเรียกองค์การต่อต้านนะฮะเป็นเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็นองค์กรที่รวมตัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้งวดเนี้ยที่มันมีเสียงดังขึ้นมานะฮะที่คุณนกบอกมาเนี่ยก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็นการผนึกกำลังกันของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งความจริงก็คือก็เรียกว่าเป็นองค์กรที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2520แล้ว
1: ครับ
0: มาถึงวันนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย49ปีแล้วเกือบ50ปีแล้วนะถือว่าเป็นองค์กรที่มี
1: แข็งแกร่งมาก
0: มีความน่าเชื่อถือแข็งแกร่งแล้วก็มีส่วนสำคัญในภาคเอกชนเลยนะนั่นก็คือกกร.ก็ประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพอพูดถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราก็รู้แล้วล่ะก็คือบริษัทที่ค้าขายทั้งหลายนี่แหละถูกไหม
1: ครับ
0: เขาก็มีสมาชิกเขาก็มีสภานี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นหลักเป็นฐานมากนะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสองก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอันนี้ก็มีความหนักแน่นมากนะมีฝ่ายมีหน่วยงานต่างๆที่เขารับผิดชอบมันเยอะมากเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีอุตสาหกรรมอยู่เยอะมากถูกไหมฮะและสามก็คือสมาคมธนาคารไทยอันนี้ก็มีความเข้มแข็งที่ชัดเจนอีกเช่นกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าธนาคารของเราที่หลักๆไม่มี16 17ธนาคารเนี่ยแต่ว่าก็จะมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งทั้ง3นะทั้ง3องค์กรเนี่ยก็มารวมตัวกันก็เลยเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะให้คำเสนอแนะมีส่วนผลักดันเรื่องราวต่างๆกับทางภาครัฐบาลเนี่ยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่รัฐบาลใหม่เข้ามาหรือคนจะหาเสียงก็สังเกตดูไหมครับเขาก็จะเข้ามาที่กกร.นี่แหละถูกไหมฮะ
1: รับฟังความเห็น
0: มารับฟังความเห็นว่าในภาคเอกชนต้องการอะไรถูกไหมครับ
1: คร
0: ับอย่างสมมติว่าจะปรับเรื่องของภาษีจะปรับเรื่องอะไรต่อมีอะไรเขาก็ต้องมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกรรมการร่วมภาคเอกชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีถูกไหมฮะเสร็จแล้วทางภาคเอกชนเวลามีปัญหาอะไรเขาก็สะท้อนกลับเข้าไปให้ดีทางรัฐบาลเช่นกันนะฮะแล้วเรื่องนี้เราจะเห็นว่าแอคเองเนี่ยก็มานะมีบทบาทเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนอยู่พอสมควรนะก็ผมก็คิดว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกเกริ่นถูกพูดกันมานานนะฮะว่ามันเป็นต้นทุนจริงๆคนที่จะมาค้าขายคนที่ประกอบธุรกิจคนในภาคเอกชนเนี่ยต้องพบว่ามันมีสัดส่วนเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ของการที่จะต้องจ่ายเนี่ยมากขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: เราก็จะได้ยินจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรจ่ายอยู่ 10% 20% จนกระทั่งมาเป็น 30% วันนี้ก็บอกว่าเลยเถิดไปถึง 40% บางหน่วยงานบอกว่าบางที่บอกว่าปลาเข้าไปจาก 50% อยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ความหมายก็คือมันต้องจ่ายให้กับใครล่ะถูกไหมจ่ายให้กับใครแล้วก็เป็นงานอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันถูกพูดมาแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานอะไรถูกไหมฮะครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนโดยไม่ยิ่งกกร.นี่ได้เพื่อในกำลังในการทำสำรวจแล้วก็มีข้อมูลที่มีน้ำหนักนะแล้วก็เชื่อถือได้ก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยไปเลยว่าหน่วยงานรับที่ว่านั้นคืออะไรถูกไหมครับแน่นอนนะครับเพราะหน่วยงานรับนี่ก็คือผู้ที่มีโอกาสในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด
1: ครับ
0: ก็จะพบว่าเรามีหน่วยงานที่จะจัดการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของภาครัฐอยู่เนี่ยหลายหน่วยด้วยกันนะ
1: ครับ
0: คุณโอ๊คท่านผู้ฟังก็คงจะรู้ดีอย่างยกตัวอย่างเช่นปปช.นี่ถือว่าหลักเลยตัวหลักเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วเราก็มีก็เรียกว่าปปท.นะอันนี้ก็ดูในเรื่องของการทุจริตในหน่วยงานราชการตรงๆเลยล่ะถูกไหมครับแล้วก็จะมีตำรวจปปไปทำหน้าที่ในการจับทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่นะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นช่องทางที่ต้องยอมรับว่ามีโอกาสในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากแล้วเราก็จะเห็นว่าปปช.ที่ทำหน้าที่ในการที่เป็นคณะกรรมการในการป้องกันและปราบปรามด้วยไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวแต่ต้องปราบปรามและต้องจัดการเรื่องนี้เพื่อจะดำเนินคดีให้ได้เนี่ยนะสำหรับการกรณีที่คอร์รัปชันก็จะพบว่ามีหน่วยงานราชการเยอะมากซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นรวมถึงอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งหนึ่งที่ทางภาคเอกชนโดยกกร.ได้เปิดรายชื่อออกมา
1: คร
0: ับโดยพิยิ่งกับการทำงานในคณะที่เขาเรียกว่าซีโร่คอร์รัปชันก็คือพูดง่ายๆว่าต้องการให้คอร์รัปชันเป็นศูนย์

0: เนี่ยนะเหมือนที่เราต้องการให้มันเป็นอะไรอะไอการปลดปล่อยคาร์บอนคาร์บอนกบนี่แล้วเป็นศูนย์ระหว่างซีโร่คอร์รัปชันกับไอทำให้คาร์บอนที่ปลดปล่อยไปเป็นศูนย์นี่คุณโลกว่าอะไรยากกว่ากันนะฮะถูกไหมครับผมยังมีความรู้สึกว่าทำไปทำมาดูเหมือนว่าไอ
1: คาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนจะดีกว่าจะไวกว่า
0: คาร์บอนนี่ยังมี

0: เป็นศูนย์แล้วขอโทษนะคุณรกได้ยินเรื่องซีโร่คอร์รัปชันไหมครับว่ามีเป้าหมายว่าจะเป็นจริงในปีไหนมีไหมฮะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าบางทีนี่ก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ติดแล้วก็นับวันแต่ถอยหลังแล้วก็แย่ลงไปจนกระทั่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นชุดซีโร่คอร์รัปชันและเพื่อนไม่ทน
1: เพื่อนไม่ทน
0: ความหมายว่าจะไม่ทนแล้วเขาเรียกว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนไม่ทนเนี่ยจริงๆมันมีภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่าซีโร่โทเลอรันซ์นะฮะ
1: คร
0: ับ มันขอโทษนะบางทีผมต้องแทรกภาษาอังกฤษเพราะบางเรื่องในบางทีเวลามันสื่อออกไปในเวลาออกไปในที่อื่นเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นศัพท์ที่ต่างประเทศก็ใช้เหมือนกันนะซีโร่โทเลอรันซ์ก็คือว่าไม่ทนนะก็จะต้องลุกมาพูดไปใช่ว่าปล่อยเขาจะโกงเขาจะกินเขาจะทำอะไรก็ปล่อยไปแล้วกันไปแล้วก็จ่ายไปให้เราได้งานมากก็ไม่เป็นไรไงนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องพูดออกมาต้องตะโกนออกมาต้องส่งเสียงออกมานะครับเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญและนี่ล่าสุดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็พบว่าเนี่ยมูลนิธิแอคที่ผมบอกในองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับมูลนิธิป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะร่วมกับกกต.เนี่ยจะทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดว่าคนไม่ไหวแล้วโว้ยนะ
1: ก็คือพร้อมกับวลีเด็ดของท่านนายกเนี่ย
0: รวยไม่ไหวแล้วโว้ยเนี่ยนะนะพูดง่ายๆว่าเขาทนกันไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทนอย่างนี้ต่อไปมันก็โอ้โหมันคิดดูสิเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะในที่สุดก็เลยตัดสินใจทำการสำรวจนะครับภาคธุรกิจเลยเจาะจงไปเลยทั่วประเทศ401ตัวอย่างก็คือ401ตัวอย่างนะฮะก็พบว่า 89.1% นี่มองว่าคอร์รัปชันมันเป็นอุปสรรคธุรกิจนะพร้อมนะครับมีการก็เรียกอะไรเปิดมาเลยว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่เรียกสินบนถูกไหมครับ
1: ครับจากอันดับออกมาด้วย
0: คุณรบจริงๆไอ้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะมันไม่ได้มีรูปแบบของสินบนอย่างเดียวมันมีเยอะมากนะมันมีหลายแบบนะครับ
1: ครับ
0: สินบนนี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปชันถูกไหมครับการเล่นสินบนบางคนก็จะเรียกว่าอะไรเงินใต้โต๊ะบางคนก็เรียกว่าเงินทอนถูกไหมครับ
1: ทอนครับ
0: บางคนก็มักจะเรียกว่าอะไรไอ้ค่าน้ำร้อนน้ำชาใช่ไหมบางคนนะ
1: คำให้หลีกเลี่ยงในการสื่อสารตรง
0: นะฮะบางคนก็ค่าอำนวยความสะดวกถูกไหมจะเรียกไปแต่บางคนนี่ก็เรียกว่าสวยเลยแหละบางทีนะนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่เขาจะเรียกรวมๆแล้วกันเพราะไม่งั้นพอพูดหลายอันเนี่ยบางคนก็จะงงก็เรียกว่าเอามาดูแบบที่ว่าสินบนนะครับแล้วพบว่าอันนี้มันก็ไม่น่าเซอร์ไพรส์นะพบว่าตำรวจทางหลวงจราจรนะฮะกระบวนการยุติธรรมอบต.และกรมเจ้าท่าเนี่ยติดกลุ่มถูกเสนอผลตอบแทนสูงสุดนะฮะส่วนกรมควบคุมมลพิษนี่ครองอันดับนะครับมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดนะครับนะคือกว่า 100,000 บาทต่อครั้งก็เป็นครั้งแรกที่กกต.เปิดเผยชื่อหน่วยงานออกมาเลยถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยในเราในฐานะภาคประชาชนเราอาจจะไม่ได้อยู่เป็นเราไม่ได้เป็นสมาชิกของกกต.แต่ถามว่ามีบางอย่างนี่เราก็จะนึกภาพออกแล้วก็มันเป็นเขาเรียกอะไรเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะทุกคนพูดกันมานานแล้วว่าเนี่ยจะทำธุรกิจก็ต้องเจอพวกนี้แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆด้วยนะฮะลองดูว่ามันมีใครบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าจากการพบว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างแรงที่จะมาบั่นทอนเลยนะก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะเขาบอกว่าอะไรนะผลสรุปครั้งนี้ที่เปิดเผยข้อมูลมาเนี่ยพบว่าโดยการตรวจสอบนี้เลยนะอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อความหมายก็คือสมมติว่าถ้าต้องไปติดต่อหน่วยราชการในสักกี่ครั้งแล้วต้องหยอดน้ำร้อนน้ำน้ำชาหยอดไอค่าอำนวยความสะดวกหรือต้องติดสินบนเนี่ยกี่ครั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็คิดมาเรื่องของมูลค่านะครับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งมาด้วยคือในทำแล้วก็ให้เขาตอบคำถามมาแบบเป๊ะๆเลยอย่างนี้นะตอบมาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ออกมาตัวเลขมันก็ออกมาปรากฏชัดเจนแล้วก็สามารถสรุปออกมาได้เนี่ยนะก็พบว่าพูดง่ายว่า10หน่วยงานที่เสนอให้ส่งค่าตอบแทนสูงสุดก็คือเรียกค่าตอบแทนเนี่ยนะ อันดับหนึ่งเลยก็คือตำรวจทาง

0: งและจราจรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราก็พอเดาได้เลยถูกไหมฮะคุณนกว่าอะไรนะฮะรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเสียไหมครับถูกไหมฮะไอที่ขนส่งอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราได้ยินเรื่องสวย
1: สติ๊กเกอร์สมัยก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ปีก่อนจนถึงวันนี้เราเห็นได้การปราบไอเดี๋ยวมีหลายเรื่องที่เราจะมาทวนดูนะไอ้ที่พูดว่าจะจัดการเรื่องนั้นจริงจังวันนี้มันเป็นยังไงปรากฏว่าทุกครั้งนี่ผลออกมาที่สำรวจออกมาก็คือทุกครั้งที่ไปติดต่อต้องให้ค่าตอบแทนส่งค่าตอบแทนให้ทุกครั้ง
1: ค
0: ือติดต่อเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ 1.69 ครั้งแต่ต้องจ่ายทั้ง 100% นะพูดง่ายๆทุกครั้งที่ไปก็ต้องเสียนะ
1: อ
0: ันนี้อันดับ1เลยนะครับ
1: ครับ
0: สองก็คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนี้เขายกเว้นศาลเอาไว้นะครับติดต่อเฉลี่ยเนี่ยต่อปีเนี่ย 1.06 ครั้งก็ส่งต้องให้ค่าตอบแทนประมาณ 94% คือก็เกือบร้อยละพูดง่ายๆนะก็ถือว่าสูงนะนะฮะทีนี้กระบวนการยุติธรรมมันก็มีหลายแบบมีอะไรบ้างล่ะมีเยอะแยะถูกไหมครับมันก็เริ่มจากตำรวจนี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ตำรวจนี่เป็นยุติธรรมเบื้องต้นนะถูกไหมฮะถัดไปก็เรื่องอะไรบ้างล่ะมีอัยการมีอะไรเนี่ยนะว่าไปใช่ไหมฮะ
1: กรมต่างๆนะอาจารย
0: ์นะอันนี้พูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่มีร้องความเป็นธรรมเนี่ยนะครับนะฮะสามก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเราเรียกอบต.ถูกไหมครับ
1: อบต.
0: อบต.นี่ก็มีคนแปลอยู่แล้วว่ามันอะไรทุกบาททุกสตางค์อ่ะนะถูกไหมฮะก็พบว่าติดต่อเฉลี่ย 1.09 ครั้งเนี่ยก็มีมาเสนอส่งค่าตอบแทนหนึ่งครั้งก็คือคิดเป็น 91-92% น่ะ
1: ทุกครั้ง
0: ก็เสียแค่นั้นแหละถูกไหมครับ
1: จะต้อง
0: ม
1: ีติด
0: ปลายรวมต้องมีอะไรต่างไปให้ถูกไหมครับกรมเจ้าท่าซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่แน่นอนนะกรมเจ้าท่านี่ผลที่ขนส่งทางเรือทางอะไรต่างๆต้องใช้หมดแหละถูกไหมครับก็พบว่าต้องให้ค่าตอบแทนประมาณ 90%
1: ครับ
0: กรมทางหลวงนี่ก็ไม่รอดอีกเช่นกัน
1: แน่นอน
0: อันนี้ก็ต้องจ่าย
1: ที่เป็นลายเซ็นไม่ใช่
0: ไม่รู้แหละนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ต้องประมาณ 82% ไอ้ข้อ6เนี่ยคือก็รู้สึกพยายามออกมาปฏิเสธโดยสัมไปเนี่ยนะว่าเขาไม่มีอะไรกรมโยธาธิการหรือผังเมืองนะฮะแล้วเขาจะเรียกสั้นๆไอ้เพิ่นชื่อกรมโยธาธิการแต่จริงมันจะมีโยธาธิการอำเภอโยธาธิการจังหวัดในกรุงเทพเราก็จะมีโยธาเขตอะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ค
0: ือมันกระจายไปหมดถูกไหมครับและเราจะพบว่าพวกงานก่อสร้างคันทำแบบทางอะไรต่าง
1: การขอใบอนุญาต
0: มีใครไม่เสียเงินบ้างฮะถูกไหมครับถูกไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าเอาเข้าจริงๆอันนี้แหละคือในแง่ของภาคเอกชนหรือว่าพวกธุรกิจการค้าทางด้านอะไรอ่ะภาคอุตสาหกรรมอะไรพวกนั้นเขาขอไปเรื่องไปราวแต่ชาวบ้านเนี่ยที่ไปปลูกอาคารไปทางอะไรทั้งหลายเนี่ย
1: ต่อเติม
0: ไม่รอดอ่ะ
1: อะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยนะ
0: ต่อเติมอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยนะถูกไหมฮะคือถ้าให้เขาเขียนแบบนี้ก็ผ่านสบายถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วแบบมันเขียนฟรีที่ไหนล่ะครับ
1: มีค่าแบบ
0: อย่างนี้ไปต้นนะพูดง่ายๆว่าทำอะไรก็เสร็จนะหรือว่าคุณทำอะไรไว้เขามาดูแล้วก็จากนั้นถ้าคุณแก้ไขไม่ได้คุณก็ต้องจ่ายค่าผิดแบบไว้เนี่ยไปเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็หนักอันที่เจ็ดก็คือตำรวจท้องที่นี่ก็ถึงพื้นที่เลยก็ต้องรับรู้แหละว่าใครต้องมาแสดงตัวมากเวลาผู้กำกับย้ายมีอะไรต่างนี่นะนะคนใหม่มาก็ต้องเข้าไปเสนอตัวแล้วถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็เฉลี่ยแล้ว 77% กรมทรัพย์สินทางปัญญานะก็คงจะเกี่ยวกับไอ้พวกอะไรลิขสิทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
1: การยื่นจดลิขสิทธิ์การตรวจสอบลิขสิทธิ์ต่าง
0: ๆครับอันนี้ก็ 76% สรรพากรอันนี้ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าสรรพากรมันก็คงต้องติดต่อแหละถูกไหมเพราะคุณต้องยื่นภาษีแน่นอนคนที่ทำธุรกิจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้คุณจะยื่นแบบให้ตรวจละเอียดหรือยื่นแบบเหมาจ้ะถูกไหม
1: ตรวจไม่เหมือนกันเหรออาจารย
0: ์
1: เขาตรวจไม่เหมือนกันเนี่ย
0: คือถ้าเหมาอันนี้ก็จบไปไม่ต้องมาดูรายละเอียดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณจะให้เราดูรายละเอียดก็ได้นะแต่มันเกิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะยี่สิบต้นเนี่ยนะครับถ้ามันติดจบไปได้ก็โอเคไหมล่ะถูกไหมครับนะ
1: ได้ทำอย่างอื่นต่อ
0: จะได้ทำอย่างอื่นต่อถึงแม้งวดนี้คุณจะบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่คุณก็ต้องมีบ้างนะถูกไหมครับนะหรือเปล่า

0: ังไงผมไม่รู้นะ
1: ครับ
0: คิดดูแล้วกันกรมการขนส่งทางบกอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะเรื่องใบอนุญาตไอ้รถปลาอะไรทั้งหลายตรงนี้เป็นต้นนะครับ
1: ต่อมาสี่
0: เพราะฉะนั้นนี่สิบเจ้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถูกเปิดเผยมาเราไม่ได้ทำงานบริษัทไอ้พวกการค้าโดยตรงแต่สั่งชื่อแล้วก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: แต่ที่บันทึกฮาที่สุดก็คือพูดถึงมูลค่าสินบนออกมาไงฮะว่าใครในบรรดาผู้ให้สินบนเนี่ยอันสิบอันดับแรกคือใคร
1: ใครได้จำนวนตัวเลขออกมา
0: ไปลงที่กรมมลพิษควบคุมมลพิษ
1: ครับ
0: ทำไมมากสุดโอ้โหทีนี้เขาเรียกอะไรอ่ะระเบิดออกมาเลยนะออกจากกรมเนี่ยนะฮะ
1: ก็ออกมาปฏิเสธเลยท่านอธิบดี
0: มาแบบอย่างเสียงดังเลยแล้วประกาศให้รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะจำได้ไหมเป็นด็อกเตอร์เลยนะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าโอ้เนี่ยอธิบดีเป็นด็อกเตอร์นะโอเคเราต้องบอกว่าการจะเป็นด็อกเตอร์นี่แสดงว่าผ่านแล้วทำงานวิจัยมาด้วยก็มีอะไรก็คือไม่รับอันนี้แต่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นกรมที่ไม่มีทุจริตแน่นอนไปกรมวิชาการ
1: ฮะ
0: ผมก็ไม่รู้เลยนะแต่ว่ามันสามารถตรวจสอบอะไรได้หมดแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะไอ้พวกยานพาหนะพวกอะไรพวกนี้ได้หมดแหละถูกไหมครับ
1: อืม
0: คือไม่ต้องออกใบอนุญาตแต่มันตรวจได้ไงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้สินะนี่เขาคงมีเขาคงมีความเดือดร้อนไม่งั้นอยู่จะไปปรากฏชื่อนี้ออกมาได้ยังไงล่ะครับ
1: ตรวจโรงงานเวลามีรับแจ้งอะไรอย่างนี้แม่จ้าไปกับกรมโรงงานตรวจเรื่องของมลพิษต่างๆ
0: ใช่ผมก็พูดอยู่เรื่อยว่ากรมนี้เนี่ยว่าก็ว่านะชื่อเต็มๆของกรมนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจริงๆชื่อเต็มๆคือกรมควบคุมมลพิษไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่มี
0: มันไม่ได้คุมอะไรฮะก็ทำหน้าที่รายงานอย่างเดียวไปตรวจ
1: มีเก็บข้อมูลอย่างเดียวแจ้งมาก็เก็บแล้วก็ส่งต่อหน่วยงานที่เรียกว่ามีบทลงโทษ
0: แล้วผมถามนะทุกวันนี้ PM 2.5 กรมทำอะไรนะถูกไหมฮะไปไล่ตรวจไล่แจ้งออกมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เท่านั้นเองใช่ไหมเนี่ยเรารอกฎหมายที่มันจับออกมาดังนี้ดีกว่าพ.ร.บ.อาคารสะอาดเนี่ยนะที่ยังไม่ออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าถูกไหมครับกรมนี้ก็ไม่รู้สินะสุดท้ายก็ออกมาโวยมากแล้วก
1: ็
0: รู้สึกทำให้เป็นที่ทุกคนมองกันมากโอ้โหนี่เอาจริงเอาจังขึงแข็งขืนอย่างเต็มที่เลยไม่ได้รับเลยว่าตัวเองจะเข้าไปตรวจสอบดูอะไรก่อนเนี่ยนะก็แปลกดีน
1: ะ
0: ปรากฏออกมาแสดงอาการอย่างนี้นะฮะโดยได้รับสัญญาณมาจากรัฐมนตรีพูดง่ายๆรัฐมนตรีส่งบอกเอาไปอย่างนี้เลยลุยเลย
1: คุณสุชาติคำกิน
0: กรมเจ้าท่านี่เป็นอันดับ2ที่มูลค่าอันดับ2ที่ต้องจ่าย
1: 100,000 บาทต่อครั้ง
0: กรมสรรพสามิตนี่ก็เป็นอันดับ3ใช่ไหม
1: 94,600 กว่าบาทต่อครั้ง
0: สรรพสามิตที่มันก็จะเกี่ยวกับภาษีเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า excise tax
1: ครับ
0: เป็นภาษีที่แทรกอยู่ในพวกนี้อะไรนะพวกสุราพวกนะ
1: สแตมบุหรี่
0: น้ำมันบุหรี่แล้วก็เหล้าใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใครรู้ไหมรถยนต์นี่ก็ใช่นะฮะ
1: ภาษีสรรพสามิต
0: ภาษีสรรพสามิตนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอี่ยวอยู่หลายที่เลยแหละนะนี
1: ่ก็จะเรียกว่ามันมีปัจจัยเอื้อเหลือเกิน
0: ใช่ใช่สรรพากรนี่ก็ชัดเจนแหละนะ
1: ครับอาจารย์เกินไปแล้วว่าเวลาภาษีแต่ละครั้ง
0: ชัดเจนกระบวนการยุติธรรมนี่ก็ผมว่ามันก็แง่แล้วนะเวลามีเรื่องนี่ก็ต้องเคลียร์นะ
1: จับ
0: สำนักงานโอ้โหอย.นี่ชัดเจนเลยอาหารและยาถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็ได้ยินชื่อมาตลอดว่ามันกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยไม่งั้นมาทำธุรกิจไม่ได้ใช่ไหมไม่มีออย
1: ไม่ผ่านออยก็มีปัญหาติดขัดใช่ไหมผลิตออกมาแล้วสต็อกมาแล้วจะวางขายอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ผ่านออยก็ผิดกฎหมายอยู่ด
0: ีสองปีสามปียังไม่ได้เลยเงี้ยนะ
1: ครับ
0: กรมทางหลวงนี่ก็เข้าใจได้แหละไม่งั้นคุณจะผ่านยังไงอะถูกไหมทางกรมโยธาธิการในนี้ยิ่งชัดเลยนะถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เราก็นึกอยู่ว่าคงไม่พลาดแหละ
1: มีการก่อสร้าง
0: แห่งชาติสัตว์ป่าและ
1: ฮะกับอาจารย์
0: และพันธุ์พืชแต่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องไอ้การท่องเที่ยวแหละถูกไหมฮะ
1: อุทยานแนวเขตป่าอนุรักษ
0: ์
1: การเข้าไปพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานทางทะเลอันนี้เคยเป็นข่าวมาก่อนนะอาจารย
0: ์ใช่

0: การเก็บเรื่องของค่าเข้าค่าเข้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มันก็มีหลายยุคหลายสมัยนะที่โอ้โหพยายามจัดการปัญหานี้กันอาจารย
1: ์เราก็ได้ยินมาเรื่อยว่าเขาจะทำเป็นอีติเกตนะ
0: ครับอีติเกต
1: เลี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดแล้วมันไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งมันพลุบไปที่ไหนก็ไม่รู้นะที
0: ่
1: เก็บไปเนี่ยมันเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
0: กรมป่าไม้อ
1: ยู่ในอันดับที่10
0: ก็อยู่พื้นที่เดียวกัน
1: เหล่านี้พอถูกชื่อขึ้นมาก็เต้นกันผางเลยถูกไหม
0: แน่นอนอยู่ไม่ได
1: ้ปรากฏว่ามันคือมันแทนที่ว่าทางผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะออกมาประกาศขอบคุณกกร.ที่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาแล้วก็จะต้องเข้าไปเขาเรียกอะไรชำระสาสางไปล้างถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ฮะกับประกาศออกมาจะเรียกว่าอะไรนะจะส่งให้ส่งหลักฐานมาเขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือส่งใบเสร็จมานะแสดงใบเสร็จมาให้ดูสิภายใน7วันกำหนดเดดไลน์แล้วนะไม่อย่างนั้นจะดำเนินการก็คือเหมือนจะฟ้องอะไรเงี้ยนะก็ออกมาชนิดว่าเป็นขิงเป็นขังเลยทีเดียวมาที่ครั้งนี้กกร.ยังเปิดเผยชื่อไปทั้งหมดใน26แห่งยังมีหน่วยงานอื่นอีกนะ
0: ยังมีอีกครับล่าสุด
1: เ
0: ปิดมา
1: สิบหกแห่งชื่อแล้วก็คุณทางนั้นหน่อยว่าจะเป็นกรมที่ดินกรมศุลกากรกรมทรัพยากรธรณีการไฟฟ้ากรมทรัพย์สินทรัพย์ปัญญาอบจ.การประปากรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมการขนส่งทางบกกรมปศุสัตว์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานตำรวจท้องที่กรมชนประทานอบต.แล้วก็ตำรวจทางหลวงและการจราจรพวกนี้มันก็ชื่อมันนี้ก็ใช่มันก็มีคำถามอย่างเงี้ยคุณโอ๊คมีหน่วยงานไหนบางที่เราไม่ต้องเสียทุน
0: ไม
1: ่ที่เปิดชื่อออกมาแล้วมีหน่วยงานไหนที่เป็นโรงงานสีขาว
0: เรียกอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เรียกว่ามันมีข้อครหาออกมาอยู่ปีเกือบทุกปีเอางี้ดีกว่ามันทำให้แบบเกิดการตั้งคำถามขึ้นมานะแล้วก็ยิ่งมันกระทบต่อภาคเอกชนเขาก็ถึงเวลาเขาก็อยู่ไม่ไหวอ่ะมันต้องที
1: ่
0: อาจารย์บอกมันเพิ่มขึ้น
1: มาถูกไหมครับ
0: พ
1: อพูดออกมาก็ขู่จะฟ้องเขาแบบเอาหลักฐานคือไอ้พวกที่จะอย่างนี้มันใครจะให้ใบเสร็จอ่ะถูกไหมฮะ
0: ทีนี้คือต้องไปหาละว่ามันจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนละผมว่านะจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าจะร่วมมือกันในการแบบไปหาจุดอ่อนกันดีกว่าเนี่ยมีอยู่นะแต่ว่าไทยตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันหลักฐานมันไม่ถึง
1: คือมันจะเอาอย่างนี้เอาว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องมีล่อซื้อถูกไหมครับถึงจะได้หลักฐานมาแล้วก็จะเห็นเป็นระยะเนี่ยกรมอุทยานก็โดนเรื่องล่อซื้อถูกไหมครับ
0: ครับ
1: บางตำรวจทางหลวงอะไรบางทีก็โดนล่อซื้อถูกไหม
0: ครับ
1: พวกนี้พูดง่ายว่าต้องล่อซื้อนะ
0: มามันไม่มีใครมาทำจงแจ้งหรอกเพราะรู้ว่ามันถ้ามีจงแจ้งก็ไปเข้าตาใครบางคนนี่ก็เรียบร้อย
1: ใช่แล้วก็ไอ้บางงานเนี่ยมันมีเรื่องใบอนุญาตถูกไหมคร
0: ับ
1: ใบอนุญาตนี่ก็ตัวสำคัญถูกไหมฮะ
0: อันนี้
1: เพราะเขามีใบอนุญาตปั๊บเนี่ยนะครับเขาเข้าไปตรวจใบอนุญาตแล้วก็ต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ในตลอดนะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายไปยังไงถ้าจะต่อใบอนุญาตคุณก็ต้องมีอะไรหรือเปล่าถูกไหมครับนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าภาครัฐตัดสินใจที่จะใช้เป็นเขาเรียกฟ้องปิดปากอะนะฮะ
0: ครับ
1: ฟ้องปิดปากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่านี่มันไม่ได้แก้เรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะไม่ได้แก้ไขนะฮะ
0: คร
1: ับ จะปกป้องตัวเองอะนะพูดง่ายๆนะครับแล้วกับการที่บางทีผู้บริหารระดับสูงมีการพูดให้ท้ายด้วย
0: ครับ
1: เป็นการพูดให้ท้ายในทํานองว่าอะไรนะถ้าคุณกล้าจะเปิดเผยคุณก็ต้องกล้าที่จะถูกฟ้องนะพูดง่ายๆนะอย่างนี้ก็อย่างนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณให้กับหน่วยงานเหล่านี้ได
0: ้
1: ฟ้องได้สุดท้ายวันนี้เลยนะครับตัวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะฮะ
0: ครับ
1: คุณประกรณ์ก็ได้พบกับกกร.ถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ได้คุยอะไรดีก็ประกาศเป็นความร่วมมือร่วมกันนะว่าจะทำให้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการรับมือกับพวกสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับแล้วก็ประกาศว่าทางรัฐบาลจะไม่มีเรื่องของการฟ้องถูกไหมครับ
0: ครับ
1: จะไม่ส่งเสริมในเรื่องของการฟ้องปิดปากหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสแลปอ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันถนัดกันเหลือเกินเพราะการเมืองเนี่ยฟ้องปิดปากกันนะพูดง่ายๆพอฟ้องปั๊บแล้วไปยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วถูกไหมฮะ

0: แล้วก็ฟ้องสมัยนี้มันฟ้องหลายที่ไงมันไม่ฟ้องที่เดียวอ่ะฟ้องที่ไกลๆไปกันยากมาก
1: ครับ
0: นะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการพบกันของทางกกร.ซีโร่คอร์รัปชันเพื่อนไม่ทนนะก็ได้เจอกันแล้วสุดท้ายก็เอาออกมาคือก็คุยกันเป็นกิจจากลักษณะและประเทศไทยเราเนี่ยอย่างได้เคยบอกแล้วนโยบายรัฐบาลเราบอกว่าประเทศไทยเรากำลังเสนอตัวขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD นะฮะเป็น organization นะครับ for economic นะ cooperation and development ก็เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะฮะและการพัฒนาเนี่ยนะซึ่งอันนี้มันถือว่าสำคัญมากเพราะถ้าเราจะเข้าไปได้เนี่ยไอ้เรื่องคอร์
1: ร
0: ัปชันนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะที่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันแล้วอันดับเราเนี่ยที่เขาจัดอันดับเนี่ยตอนนี้ล่าสุดในปี2025คือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราอยู่อันดับที่116จาก182ประเทศทั่วโลกตกต่ำลงไปอย่างมากคะแนนเต็มร้อยนี่เราได้33คะแนนถูกไหมถือว่าตกสารวันเตี้ยลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ที่เขาเรียกอะไรประเมินมาเนี่ยนะครับไม่เคยมีเกิน40เลยสำหรับประเทศไทยและครั้งนี้เป็นอันดับที่ต่ำที่สุด
1: ครับ
0: ปรากฏว่าท่านนายกก็บ่นว่ามันเหมือนคล้ายๆมันต้องรับเคราะห์ใช่ไหมรับภาระที่เขาทำเก่าๆมาไว้มาถึงวันนี้อย่างเงี้ยนะพูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่หลงมาถึงวันนี้นะฮะก็พูดง่ายว่ารัฐบาลเก่าๆทำมาไว้อ่ะ
1: ครับ
0: แต่มีบางคนก็ไปดูอ้าวนี่ท่านก็อยู่เกือบรัฐบาลที่
1: ผมกำลังจะพูดเลยอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นก็เลยเอ๊ะมันยังไงเขาเรียกอะไรอีกและเจ็บเนื้อนะภาษาไทยนะ
1: โอ้ครับอาจารย
0: ์ถูกไหมฮะมันก็อยู่ในเนื้อนาเดียวกันแหละถูกไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ขึงขังไม่ได้เอาจริงเอาจัง
1: ผ่านหูผ่านตามาบ้างนะ
0: ผมมาเป็นอย่างนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสมันถูกปลุกขึ้นมาอย่างนี้ผมเชียร์นะเชียร์รัฐบาลเอาจริงเรื่องนี้นะว่าต้องเอาจริงนะไม่ใช่ว่าทำพอเป็นอีเวนต์ทำให้มันเป็นอะไรนะวิธีขึ้นมาโอ้เราเอาจริงแล้วก็ไปยืนร่วมมือกันแล้วก็เอามือกากบาทเราจะต่อต้านคอ
1: ร
0: ์รัปชันแล้วถึงเวลาจริงก็เปิดให้เป็นยุบหยับยุบหยับยุบหยับทั่วไปหมดพอก็เปิดหน่วยขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านต้องลงไปเอาลึกต้องตรวจสอบถูกไหมครับ ต้องตรวจสอบแล้วต้องป้องกันเพราะว่าไอ้เรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องป้องกันแล้วก็ปราบปรามควบคู่กันไปด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: องค์กรปปช.เป็นองค์กรของการตรวจสอบเนี่ยพูดง่ายๆว่าวันนี้มันต้นทุนความน่าเชื่อถือมันลดลงไปอย่างมากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะคนก็มีความรู้สึกไม่น่าเชื่อถือเพราะแต่ละเรื่องที่ปปช.ทำอันนี้ทุกคนมีคำถามเลยตอนหลังเนี่ยนะกรณีอะไรต่างๆที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ฟ้องยกเรื่องไปต่างๆนี่มันทุกคนตั้งคำถามมากเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กับปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังอะไรกับเขาบ้างถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กรณีตึกสตง.ถล่มเนี่ยมันทุจริตที่มีความชัดเจนไม่มีความเคลื่อนไหวเลยไม่มีการเคลือบหน้าเลย
1: ครับ
0: องค์กรตำรวจซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องสวยเรื่องอะไรต่างๆที่มันมีอะไรต่างๆนะฮะที่พัวพันไปถึงเรื่องเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ระดับหัวรองลงมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้รับการดูแลจัดการให้เรียบร้อยถูกไหมครับนะฮะไอ้ที่เสนอเงิน40ล้านบอกนะให้เกียร์ว่างการจับสแกมเมอร์เรื่องก็เงียบป้อยไปเลยไหมครับ ไอ้โม่งที่ฟาดน้ำมันกันพุงกลางไปหมดเรียบร้อยมาถึงวันนี้ไอ้โม่งไปไหนครับ
1: ไม่รู้ไอ้โม่งไปไหนแต่วันนี้น้ำมันขึ้นพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอยู่แล้วอาจารย
0: ์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่ค้างคาเยอะเลยนี่ตอนนี้ยังไม่อยากจะขุดออกมามากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้มันยกขึ้นมาระดับขึ้นมาความน่าสนใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี
1: ้
0: แสดงมาเถอะครับนะเอาจริงกันนะครับกับหน่วยงานเนี่ยจะสกัดอย่าใช้เพียงแค่คำพูดเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อยากให้เห็นถึงการกระทำผมทราบว่ารัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วตอนนี้นะฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่คือความชำนาญของรัฐบาลอย่างหนึ่งเวลามีเรื่องเขาจะพร้อมจะตั้งกรรมการขึ้นมาทันทีนะครับ
1: เพราะว่ามีทีมงานพร้อม
0: แล้วจากนั้นก็กรรมการก็ทำไปนะฮะมีแบทแลนด์บิกก็ทำไปมีกรรมการนี่ก็กรรมการจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันก็คงทำไปนะแล้วมันทำอะไรนะฮะผมอยากเห็น
1: ตัววัดเมื่อไรตัวชี้วัดที่อาจารย์พูดบ่อยนะตัวชี้วัดเนี่ยเมื่อไรกำหนดระยะเวลาไหมอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่นะตอนนี้ตั้งออกมาแล้วนี่นะฮะ

0: ก็รับผิดชอบหน่อยก็ดีนะครับนะทำให้มันมีความชัดเจนออกมาเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตหรือคอตอท
1: อชื่ อหลายหน่วยออกมาจับไม่ได้เลย
0: แล้วมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเองนะมีตัวแทนภาคเอกชนมีหอการค้าสอทอธนาคารไทยร่วมกับเป็นกรรมการผลักดันการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
1: ครับ
0: อย่างนั้นแหละนะโอเค
1: ก็ถือว่ามันถูกเปิดเผยออกมาด้วยคนที่ได้มีผลได้ผลเสียกับการบริการการรับบริการการขอเข้าไปอยู่ในกติกาแต่ว่าเมื่อมันบางอย่างในส่วนของหน่วยงานที่ตั้งกติกาขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดช่องโหว่ช่องว่างอย่างนี้โอเคละมันมีแน่ๆผมว่าผมเชื่อว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้เรารู้กันพูดมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนนะอาจารย์เพียงแต่ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นเชิงระบบหรือว่าอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยนะฮะโอเคแหละทุกที่มันมีจุดว่างจุดบอดจุดโบแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะปิดจุดนั้นอย่างไรใครทำได้ก็ถือว่าทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็น่าจะมีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไปเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่ง impact นะหนึ่งผลกระทบที่ทำให้เราเห็นแรงกระเพื่อมบางอย่างแล้วก็แน่นอนว่ามันจะรัดตีข้อรัดกุมเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งไหมอาจารย
0: ์ผมก็อยากจะเห็นว่าเอาให้มันจริงรัฐธรรมนูญบอกจะแก้โกงจนวันนี้คนหันไปว่าแก้รัฐธรรมนูญดีกว่าตอนนี้นะผมว่ายังไม่เห็นทำนะ
1: หลายครั้งนะอาจารย์แบบเกิดแบบนี้ก็คือมันจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะแบบมีเรื่องอื่นเข้ามาทบมันก็จะลืมเรื่องแบบนี้ไปก่อน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวค่อยต้องตามนะเรื่องนี้
1: ใช่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาตีวงอีกหลายๆรอบเพราะว่ามันมีเวลาตีวงอีกเยอะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับขอบคุณนะอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: โดยความยินดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังผู้นี้พบกันครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดในวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับประเด็นในวันนี้นะครับเอกชนไม่ทนครับเปิดโผหน่วยงานรัฐรับสินบนจุกนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งบทเรียนบทเรื่องราวสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังและก็จริงใจนะครับจะเป็นอย่างไรจะได้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันต่อนะครับสำหรับใครที่กำลังหาตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับมอทอร์ไรน้ำมันคาชีว่ารุ่น KW 811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจนะครับใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อนี่เคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดมากครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้อกอประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณครับกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีว่ารุ่น KW 811ครับโทร021143990ครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ช่วงที่2นะครับกับไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และ

0: ศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องนี้โอ้โหเรื่องว่าเป็นประเด็นเผ็ดร้อนในแวดวงของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐมาเรียกว่ามาไฟนะ การเปิดเผยข้อมูลแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็คุยอาจารย์เสน่ห์ไปนิดหน่อยว่ามันในทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญหรือว่ามีผลทางจิตวิทยาอย่างไรไหมฮะอาจารย์ฝน
1: ค่ะคืออันดับแรกเลยต้องถามว่าการที่เขาเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยความจริงที่มีอยู่จริงที่ทุกคนรับรู้รับทราบเนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนไปถูกไหมฮะความจริงมันมีอยู่
0: จำจริงมีอยู
1: ่แต่ว่าเอามาพูดให้มันอย่างเป็นทางการออกมาเป็นรายงานที่ชัดเจนหรือไม่เป็นรายงานนะพอไม่เป็นรายงานเนี่ยถามว่าต่อให้ไม่รายงานเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมคุณโอ๊
0: คครับ
1: สถานบริการเนี่ยนะฮะสถานบริการเนี่ยแถวย่านรัชดาเนี่ย
0: ไม่คุ้นไม่ผมไม่รู้จักเลยจ้ะ
1: ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมฮะไม่มีใครรู้เลยนะ
0: ครับ
1: ทุกคนรู้แต่ตำรวจไม่รู้อะไรอย่างนี้แหละฮะร้านนวดเนี่ยร้านนวดที่มีบริการแฝงเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะรีวิวกันในเนี่ยในเน็ตในโซเชียลมีเดียรีวิวกันที่ขึ้นเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้เลยเนาะไม่มีใครรู้เลยอะไรเงี้ยนะและอื่นๆอีกเยอะนะฮะที่ผมว่าเวลาคงไม่พอถ้ามาพูดกันว่ามันมีรูปแบบอะไรกันอยู่บ้างใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ือมันก็มีของมันอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้บอกว่ามีเอกชนเนี่ยรวมตัวแล้วก็แบบมีการรายงานออกมาให้ชัดเจนเนี่ยคือมันแปลว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ไหวที่จะทนที่จะเห็นประเทศมันอยู่อย่างนี้ต่อไปผมว่า
0: ค
1: ือไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันซึมเขาเรียกว่าลากลึกแล้วอ่ะนะองค์กรไหนไม่มีช่วยยกมือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเราเครื่องแบบนั้นนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะฮะเท่าที่คุยมาหลายคนบอกเอ้ายังไงคุณไม่ชอบแล้วคุณทำไงอ่ะคุณแก้อะไรได้เปล่าคุณเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่ามันเลยกลายเป็นเหมือนว่าคือคนทำธุรกิจอ่ะถ้าจะขายงานก็ต้องยอมรับมันไปโดยดุษฎีนะแต่จะเรียกว่าค่าอะไรก็สักค่าหนึ่งนะที่อาจารย์เสน่ห์ท่านกรุณาเรียกไปหลาย
0: เยอะนะอาจารย์เสน่ห์โอ้โหขุดมาบางอันนี่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
1: มันเป็นศัพท์เทคนิคนะศัพท์เทคนิคแล้วแต่วิธีการจ่ายอยู่แล้วก็เยอะแยะมากมายคือประเด็นก็คือว่าพอมันจำเป็นที่มันจะต้องพูดกันออกมาแล้วแปลว่ามันถึงความคับข้องใจความคับแค้นใจมันจนถึงขีดสุดแล้วอ่ะนะที่เขาไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปและอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย
0: ่
1: างจริงจังเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาก็คือว่ามันขาดความเชื่อในกระบวนการและระบบหรือว่าองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันอะว่ามันทำอะไรไม่ได
0: ้
1: พอมันทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมาอาศัยภาคประชาชนภาคการประชาสัมพันธ์ภาคแบบให้สังคมได้รับรู้มากขึ้นและอาศัยคาดว่าจะหวังอาศัยความคิดเห็นหรือพฤติกรรมสังคมเนี่ยนะพฤติกรรมหมู่เนี่ยนะช่วยกันกดดันให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะฮะแล้วอะไรอย่างนั้นแต่ก็เจอเบรกบอกว่ากล้าอะไรนะกล้าเปิดเผย
0: ต้อง
1: กล้า
0: ร้อง
1: อะไรผมว่าแม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาทกรรมเรียกแขกนะผมว่าจริงความเห็นตัวแล้วกันนะโอ้คิดว่าท่านไม่น่าจะพูดแบบนั้นเพราะถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงจะบอกว่าถ้ามีหลักฐานก็เปิดเผยมานะเราในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนเรื่องของการทุจริตคอร์
0: ร
1: ัปชันก็จะได้ดำเนินการตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเน
0: า
1: ะ
0: วิธีการ
1: อธิบายปล่อยยิ่งกลายเป็นเรียกแขก
0: เข้าใจได้เลยเข้าใจได้เลยเพราะมันมีผลทางการตอบคำบางอย่างมันกับอีกบางแบบที่มันได้ความหมายเท่ากันมันแต
1: ่
0: การฟังมันคนละอย่างตีความหมายคนละอย่างนะจ๊ะนะ
1: ใช่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิกิริยาทางอารมณ์เนี่ยอันนี้สำคัญใช่ไหมฮะเพราะบางทีแฟกเดียวกันเนาะแฟกเดียวกันแต่ใช้วิธีการพูดหรือการร้อยเรียงคำพูดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีผลกระทบต่ออารมณ์นะที่แตกต่างกันออกไปเลยกลายเป็นยิ่งว่าทีนี้คนที่ฝั่งที่จะเปิดเผยก็เลยเปิดเผยใหญ่เลยเดี๋ยวมีข้อมูลสนับสนุนเต็มเลยทีนี
0: ้ผมว่ามันก็เป็นผลผลที่ภาคเอกชนเองเขาก็โอเคละในฐานะประชาชนเราไม่ได้ยื่นเรื่องหรือว่ายื่นการประกอบกิจการต่างๆแบบภาคเอกชนแต่แท้จริงแล้วเราก็ได้รับผลกระทบในบางอย่างซึ่งมันมีอยู่สม่ำเสมอ
1: กระทบกระทบ
0: นะ
1: กระทบโดยตรงหรือกระทบโดยอ้อมเรียกว่าอย่างนี้ครับโน๊ก ือกระทบโดยตรงเนี่ยก็

0: าจจะมีอาจจะน้อยหน่อยใช่ไหมแต่ว่ากระทบโดยอ้อมเนี่ยก็คือว่าอะไรฮะก็คือภาษีของพวกคุณเนี่ยถูกนำไปใช้จ่ายในอะไรที่มันไม่ได้กลับมาเป็นประโยชน
1: ์
0: ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยตรงใช่ไหม
1: คือ
0: ภาษีร้อยนึงเนี่ยนะฮะมันกลับมาทำงานให้คุณจริงๆเนี่ยทำงานให้ประเทศชาติ
1: ครึ่งเดียว
0: 30% เองนะ
1: เออครับครับ
0: 70หายไปไหนนะมันเหมือนประตูเงินประตูทองเลยครับ
1: แ
0: บบม
1: ั่
0: น
1: ค
0: งใช่ไหม
1: เหมือนผม
0: ทีนี้ประตูนึงเหมือนอีกก็อีกประตูนึงอะไรอย่าง
1: เงี้ยเหมือนผมเคยได้ยินใช่ไหมอาจารย์ฝนเคยแบบว่าไม่ได้หมายถึงหน่วยงานไหนนะฮะแต่ว่าเวลาทำทางหรืออะไรแบบเนี้ยทำถนนอะไรเงี้ยในหมู่บ้านเนี่ยบางที่อ่ะสเปคมันต้องมีสเปคของเขาอ่ะแต่มันพอทำจริงๆมันลดสเปคไปครึ่งนึงอะไรเงี้ย
0: คือถ้าไม่ลดสเปคก็ไม่มีกำไรนะมันไม่เหลือนะครับเพราะมันโดนทอนไปกว่าครึ่งอะฮะ
1: นั่นนะสินะ
0: คือโอเคทอน20-30ยังพอรับได้นะแบบเท่าที่ผมได้ยินมามันทอน50-60-70อย่างเงี้ยเหลือให้ทำงานจริงจริง20-30เนี่ยแล้วเหล็กเส้นมันจะเต็มเส้นได้ไงฮะเนื้อปูนกับทรายมันก็ต้องเป็นทรายเยอะหน่อยไหมล่ะฮะไม่งั้นกำไรจะไว้ได้มาจากไหนนะฮะ
1: ครับมันมีอีกคำถามหนึ่งที่มันน่าสนใจเหมือนกันอาจารย์ฝนว่าก็ผลบนมันเกิดได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเอกชนเองนั่นแหละต้องการความสะดวกไม่ใช่หรอคุณเลยไปเสนอให้เขา
0: ก็ทำไงได้ล่ะฮะก็ถ้าไม่ให้เขาเนี่ยสมมุติว่าภาครัฐเนี่ยมีกระบวนการอยู่บอกว่าไอ้กระบวนขั้นตอนนี้นะไม่เกิน60 วันถ้าคุณเสียค่าทางด่วนไอ้60 วันก็อาจจะเหลือ7 วัน 15 วันแต่ถ้าคุณไม่จ่ายก็60 วันเต็มแม็กก็คุณรอได้ไหมล่ะคุณรอได้ก็รอไปไม่เป็นไรดีไม่ดี60 วันเข้าดูอ้าวเอกสารหายอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือมันมีหลายมุกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บางคนก็เลยโอ้ขี้เกียจปวดหัวแต่พวกนี้ก็ยอมจ่ายไปงานมันจะได้จบงานมันจะได้เดินจะได้ส่งงานได้จะได้ตรวจงานเสร็จอะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: มันทุกขั้นตอนเลยอ่ะนะอันนี้เท่าที่ทราบมาเนาะก็ไม่ได้ว่าหน่วยงานไหนนะแต
1: ่
0: ว่าก็โดยทั่วไปที่เขาจะเล่ากันมาเขาก็จะประมาณแบบนี้กันแล้วก็เลยคือเหมือนจำยอมเพื่อที่จะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้คืออย่างงานบางอย่างเนี่ยมันเป็นเงินหมุนใช่ไหมคนทำธุรกิจเนี่ยมันมีเงินหมุนถ้าเกิดส่งงานไม่ทันส่งมอบไม่ได้โดนดึงเชงไปอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบต่อแคชโฟลว์นะกระแสเงินสดไม่ได้จ่ายลูกน้องไม่ทันเงินเข้ามาไม่ทันก็ธุรกิจเสียหายแต่เขาก็จึงจำยอมในสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันบีบคั้นก็ต้องเขาจำเป็นที่จะต้องทำไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้ธุรกิจมันต้องอยู่ได้ไงฮะบางทีก็เลยต้องจำใจที่จะยอมไปครับ
1: จำใจที่ยอมมันก็ซึ่งนำมาซึ่งวงจรนะวัฏจักรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดว่าไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้ามีการแบบเก็บหลักฐานให้ดีแล้วก็มาแบ็กเมลกันเนี่ยมาฟ้องกันอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้มันก็คนก็กลัวว่าไอฟ้องไปได้ที่กลับมาถาตัวเองอีกก็ไม่ฟ้องดีกว่าจบไอ้งานมันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็น normal ไปนะเป็นไม่ใช่ new normal อันนี้มันเป็น old school normal มันไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะฮะมันก็ไม่เปลี่ยนนะฮะ
1: เข้าใจเลยเห็นภาพแล้วก็ถามต่อว่าหากเจ้าสินบนหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าการทุจริตแบบเนี้ยมันยังอยู่ในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับชั้นเจรจาปฏิบัติงานไปจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงเลยเนี่ยความน่ากลัวที่มองไม่เห็นจริงๆแล้วมันคืออะไรอาจารย์ฝน
0: มันผมเรียกว่ามันเป็นปลวกฮะเป็นปลวกมันเป็นปลวกที่กินบ้านกัดกินประเทศไทยอยู่ฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะมันกำลังจะคอลแลปแต่มันคอลแลปมานานแล้วนะมันค่อยพังทีละเนี่ยค่อยๆพังลงรถก็มาจะถึงห้องนอนใหญ่อยู่แล้วตอนนี้นะ
1: ครับ
0: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามันผลกระทบมันก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เขาบอกหลายคนเขาพูดว่าประเทศไทยนี่ถ้าไม่มีทุเรียนคอร์รัปชันนี่ถนนปูด้วยทองคำแล
1: ้
0: วก็เป็นคำที่เขาพูดกันแบบยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพนะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่บอกงบประมาณ101ได้มาทำงานจริงๆมันแบบ30-40เนี่ยไอ้60-70หายไปไหนจะถึงถ้ามันได้เอามาลงทำในงานจริงๆอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยได้ทำโครงการจริงๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะดีกว่านี้ถูกไหมอะไรมันก็จะเจริญกว่านี้อะไรมันก็จะพัฒนากว่านี้ถนนมันก็ทำได้มากกว่านี้ตึกก็จะอาจจะไม่ต้องถล่มอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างมันมีหลักฐานมันก็เรียกอะไรปอมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเห็นซึ่งไปไล่ดูฮะ

0: ชิ้นทุกอันที่มันเป็นปัญหาและสร้างความเสียหายบางอย่างเสียหายถึงชีวิตและทรัพย์สินของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยสุดท้ายต้นตอคือคอร์รัปชันทั้งนั้น
1: คร
0: ับดังนั้นก็เป็นรุ่นใหญ่ฮะที่มันต้องปราบปรามอย่างจริงจังฮะจริงจังแล้วก็จริงใจนะ
1: จริงใจ
0: ที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานที่ตั้งมาเพื่อที่ปราบเนี่ยตัวแสบเลยเลยกลายเป็นหน่วยงานที่ตั้งมาแทนที่จะไปปราบเขากลายเป็นหน่วยงานเคลียร์อย่างคุณโอ๊กเนี่ยคุณโอ๊กโดนมีแบบเขาเรียกอะไรมีชี้มูลนะคุณโอ๊กทุจริตเงี้ยมาแจ้งผมสมมติผมเป็นหน่วยที่จะต้องไปปราบเนี่ยผมว่าคุณโอ๊กเคลียร์ไหมก็เป็นอย่างนี้ซะนะ
1: ครับ
0: โอเคมาก็โอเคก็ดึงเชงไปเรื่อยๆนะคนเงียบไปเดี๋ยวคนก็ลืมนะลืมไปเดี๋ยวก็หมดอายุความอ่ะโอเคจบแต่คุณโอ๊ไม่เคลียร์คุณโอ๊ก็โดนอะไรมันเลยกลายเป็นอย่างนี้ถามนะครับก็ไม่อยากพูดเยอะนะ อันนี้ได้ยินเขามาได้ยินเขามา
1: ได้ยินมาเปิดเจอในเน็ต
0: เจอในเน็ต
1: ครับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันผุดออกมาแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในแตกประเด็นออกไปเพิ่มเติมด้วยกันนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ฝนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒนกุลนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับเสือโอ๊คชุชนะตันตยานนท์ลาผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะน้องแพตตี้ค่ะ
7: สวัสดีทักทายกัน
6: ใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN อยู่กับเรา2คนค่ะ
7: ค่ะแพตตี้อนันยพัฒน์ค่ะ
6: ค่ะและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานค่ะ
7: ใช่ค่ะซึ่งก็แน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมีข่าวคราวมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะรอบโลกอาเซียนรอบโลก Stay Tune อยู่ด้วยกันได้เลยยาวๆจนถึง 7:30 ค่ะ
6: ใช่
7: ซึ่งวันนี้นะคะนอกจากพวกเราสองคนแล้วค่ะ
6: ยังมีคุณลีน่านะคะผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นค่ะจะมาเล่า2เรื่องนะคะน่าสนใจทั้ง2เรื่องเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้ยินไปบ้างแล้วในรายการนี้นะคะเพราะว่าคุณบอลนี่อาเซียนก็รายงานไปแล้วล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าคาลบี้ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะจะเปลี่ยนสีแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะเป็นสีโมโนโครมขาวดำนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดกันอย่างชัดๆจากคุณลีน่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันแม่ของญี่ปุ่นวันแม่ของญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นวันเดียวกันกับวันแม่ของไทยนะคะเป็นวันที่เท่าไรเดือนอะไรนะคะและคนญี่ปุ่นเขาเตรียมการนะคะที่จะมีแผนสำหรับวันแม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
7: แล้วก็เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:15 ค่ะได้รับเกียรติจากคุณภากรกัจฉลีนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะวันนี้จะพาพวกเราไปติดตามไปเก็บปกการประชุมสุดยอดนะคะทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิง
6: ค่ะ
7: นะคะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
7: ว่าจะมีประเด็นอะไร
6: มีประเด็นอะไรนอกกรอบนะตกหล่นน่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่ง

0: เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเรามาติดตามสถานการณ์รอบบ้านรอบโลกกันก่อนนะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนตื่นตระหนกตกใจนะคะกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาจากหนึ่งทั้งความประมาทนะคะสองต้องเรียกว่าเป็นความมักง่ายหรือเปล่านะไอ้จะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะไม่ได้ล่ะนะคะเพราะว่าการเอารถไปจอดคร่อมบนทางรถไฟเนี่ยมันไม่มีใครเขาทำกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงทางรถไฟมันมีเส้นเหลืองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่บอกว่าโอ้ยก็การจราจรมันติดขัดขนาดนั้นบางทีเคลื่อนตัวไปแล้วแต่ว่าไฟมาแดงเอาตอนที่รถฉันอยู่ตรงคร่อมทางรถไฟพอดีอันนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่นะคะแต่ที่สำคัญค่ะมีคือพี่เจก็ไปหาข้อมูลมานะคะว่าเอแล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยค่ะเขามีวิธีอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึงกว่า 1,400 ล้านคนเนาะแล้วก็บ้านเขาเนี่ยแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณจุดตัดของเครือข่ายการจราจรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถบัสรถเมย์แต่อย่างใดเลยนะคะก็ได้ข้อมูลมานะคะจากเว็บไซต์ของทางการด้านการจราจรนะฮะของจีนเขาซึ่งก็ได้พบนะคะว่าทางการจีนนะคะตั้งแต่พ.ศ.ตั้งแต่คริสต์ศักราช2013เป็นต้นมาเนี่ยทางการจีนนะคะได้ดำเนินความพยายามอย่างยิ่งค่ะที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ปฏิรูประบบรักษาความปลอดภัยนะคะการจราจรการสัญจรนะคะซึ่งเขาก็มีการใช้มาตรการหลักๆนะคะหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะก็คือมีการบริหารความเสี่ยงพื้นที่เฉพาะนะคะก็คือเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดการความเสี่ยงบริเวณลาดชันของภูเขาสะพานข้ามทางน้ำบริเวณจุดตัดเสมอระดับนะคะแล้วก็ควบคุมพื้นที่เชิงวิศวกรรมก็คือกำหนดเขตห้ามและเขตจำกัดการขุดเจาะน้ำบาดาลตลอดแนวเส้นทางรถไฟเพื่อป้องกันปัญหาดินทรุดตัวมีการกำจัดวัตถุแปลกปลอมนะคะไม่ให้ติดตั้งนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่จะเป็นการกีดขวางวิสัยทัศน
1: ์ค่ะ
0: ทัศนวิสัยนะคะทั้งของผู้ขับรถไฟนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณนั้นนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเขามีการเพิ่มความเข้มงวดในระบบปิดนะคะนั่นก็คือว่ายกระดับป้องกันและจัดการทางรถไฟแบบระบบปิดให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยทุกอย่างเนี่ยจะควบคุมจากศูนย์กลางนะคะและที่สำคัญค่ะตรงบริเวณที่เป็นจุดตัดนะของเส้นทางรถไฟนะคะแล้วก็ทางวิ่งของรถเนี่ยค่ะเขาจะมีมาตรการอย่างเข้มงวดเลยนะคะก็คือจะไม่ให้มียานพาหนะใดๆนะคะล้ำเส้นเข้าไปในส่วนที่เป็นทางรถไฟเป็นอันขาดหลานท่านอาจจะได้เห็นนะคะคลิปวิดีโอนะคะในช่วงหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการใช้เส้นทางรถไฟนะคะซึ่งเป็นเส้นทางร่วมกับรถยนต์รถบัสเนี่ยนะคะพอถึงกำหนดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไม้กั้นน่ะแต่ว่าเป็นไม้กั้นที่มันจะเลื่อนมาเป็นอัตโนมัตินะคะไม้กั้นนั้นด้านล่างจะมีล้อนะแล้วก็เลื่อนเพื่อจะปิดเส้นทางรถไฟไม่ให้รถข้ามได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นได้ค่ะว่าทางการจีนเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเขาจึงสามารถป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอันตรายได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและการเฝ้าระวังค่ะมีการนำระบบ AI Big Datagล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวลมแรงฝนตกหนักและรวมไปถึงระบบติดตามพฤติกรรมคนขับรถประจำทางและคนขับรถไฟผ่าน GPS แบบ real time นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากอันนี้ที่พูดว่าใหญ่เนี่ยคือใหญ่ในแง่ของจำนวนประชากรนะ 1,400 กว่าล้านคนเนี่ยเขาสามารถควบคุมแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยโครงข่ายระบบรถไฟและรถประจำทางที่มีเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ใหญ
0: ่
1: ที่น่าจะเป็น listen learn ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรให้เกิดนั่นแหละนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะแพทคิดว่าไม้กั้นบ้านเราอ่ะมันอันจิ๋วเกินไป เหมือนมันแบบเหมือนไม่แข็งแรงและไม่
0: ได้มาตรฐาน
1: เพียงพอที่จะแบบเอ๊ะแบบไม่กันอะไรได้
0: ใช
1: ่
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะก็มีการรายงานคำบอกเล่าของพี่วินแถวๆนั้นนะคะที่บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟก็หยุดให้นะเวลาที่รถเข้าไปคล่อมเส้นทางรถไฟรางรถไฟแต่วันนี้รถไฟไม่หยุด
1: ได้เขามีการตรวจหรอ
0: ใช่ใช่ล่าสุดก็พบว่ามีสารเสพติดนะคะอยู่ในเลือดด้วยนะคะทั้งแอมเฟตามีนแล้วก็สารกัญชาด้วยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปละค่ะว่าจะมีการดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดอย่างไรและโดยเฉพาะในอนาคตนะคะจะมีการวาง
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยวางมาตรการเพิ่มขึ้นอย่างไรเราไม่อยากให้เป็นแบบบัวหายล้อมคอกนะ
1: ใช่แล้วก็จากข่าวนี้คนที่ขับขี่ท้องถนนขับรถก็ต้องระวังแหละว่าอย่าไปเชื่อตอนนี้ก็คือเราอย่าไปเชื่ออย่างอื่นต้องเชื่อตัวเองว่าเมื่อเจอจุดตรงนั้นอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องไม่เหยียบเข้าไปอ่
0: ะ
1: ก็คือต้องเว้นระยะนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเอาละค่ะจากข่าวอัปเดตล่าสุดจากพี่เจเจนะคะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะคะสุดยอด2วันที่จบไปแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเขาได้ไปเจอกันนะคะซึ่งประเด็นใหญ่นอกเหนือจากเดียวกันค่ะก็คือเรื่องของไต้หวันนั่นเองค่ะที่จีนเนี่ยเขาก็ได้เตือนสหรัฐเนาะชัดเจนนะคะตอนประชุมว่าแบบอย่ามาก้าวล้ำเรื่องไต้หวันนี้นะนะคะซึ่งสิ่งที่สีเจิ้นผิงเนี่ยเขาเน้นย้ำหนักแน่นนะคะก็คือความสัมพันธ์สหรัฐและจีนนะคะก็คือคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เตือนว่าหากจัดการเรื่องนี้ผิดพลาดอาจบานปลายจนนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เชื่อว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นเพราะว่าสีเจิ้นผิงเองเนี่ยก็ไม่ต้องการสงครามเช่นกันแม้จะมีการพูดคุยกันเรื่องไต้หวันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบอย่างชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยจะส่งทหารไปป้องกันไต้หวันหรือไม่โดยระบุเพียงว่าเขาต้องการให้ทั้งสองฝ่ายในใจเย็นลงแล้วก็ย้ำว่านโยบายของสหรัฐยังคงเหมือนเดิ
0: ม
1: ทรัมป์แล้วก็สีได้หารือกันในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจขายอาวุธมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันที่ประกาศไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนดีลนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากซึ่งทรัมป์ก็ออกตัวนะว่าการตัดสินใจยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ว่าจะเดินหน้าจะขายต่อหรือไม่ขายต่อหรือจะแช่แข็งเอาไว้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันค่ะซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดสีจิ้นผิงเส้นสุดลงนะคะก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนเนาะไต้หวันว่าไม่ให้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการและระบุว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆแก่ไต้หวันซึ่งทรัมป์ก็แสดงท่าทีที่แน่นอนไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งโดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการเดินทางไกลถึง 9,500 ไมล์เพื่อไปทำสงครามและต้องการให้จีนแล้วก็ไต้หวันลดความร้อนแรงลงนะคะซึ่งจุดยืนของสหรัฐในปัจจุบันก็คือไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันและการคงความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับรัฐบาลจีนเดียวอยู่แล้วแหละนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นใครประกาศเอกราชเพียงเพราะว่ามีสหรัฐคอยหนุนหลังและเชื่อว่าหากไต้หวันรักษาสถานะเดิมสเตตัสโคไว้เนี่ยจีนก็จะรับได้นะซึ่งทรัมป์นะคะก็เปิดเผยว่าเขาอาจจะต้องพูดคุยกับประธานาธิบดีไต้หวันเพิ่มเติมแล้วล่ะหลังจากนี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้นะคะไต้หวันก็ไม่อยู่เฉยนะคะก็ได้มีการแถลงการวันเสาร์เลยยืนยันว่าตนเองเนี่ยเป็นประเทศเอกราชเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์ได้ออกมาเตือนนะคะว่าไม่ให้ประกาศเอกราชนะกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ออกแถลงการนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยที่เป็นอิสระและไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อย้ำชัดนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นชาติที่มีอำนาจอธิปไตยไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหรอกและจะไม่รวมกับชาติจีนแล้วก็แน่นอนก็จะคงสถานะเดิมเอาไว้นั่นแหละ
0: ค่ะสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะก็คือหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะอย่างที่เรียกกันได้ว่าเป็น constructive นะคะก็คืออย่างสร้างสรรค์นั่นนะคะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้เปิดเผยนะคะบอกว่าในเร็วๆนี้จะตัดสินใจนะคะว่าจะอนุมัติแพ็กเกจขายอาวุธให้แก่ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่าทรัมป์เนี่ย
1: เริ่ม
0: จะ เริ่ม
1: แบบเดี๋ยวฉันก็ไปปรึกษาใครก่อนหรือว่าตีปากตัวเองก่อนเนาะว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปตอนนี
0: ้น่าติดตามอย่างยิ่ง
1: น่า
0: ติ ดตามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคือ แม้กระทั่งภาคีของสหประชาชาตินะคะก็เคยให้การยอมรับนะคะแนวความคิดของจีน

0: แผ่นดินใหญ่ไปแล้วนะคะว่าทั่วโลกวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่จีนเดียวเท่านั้นก็คือ One China Policy นะคะแต่อะไรก็ตามค่ะไต้หวันก็ยังคงประกาศและยืนยันในอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไต้หวันก็ประกาศด้วยซ้ำว่าไต้หวันไม่จำเป็นที่จะต้องไปดีแคลร์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีเอกราชอย่างเป็นทางการเพราะว่า it already sees itself as a sovereign nation นะคะก็คือก็ไม่จำเป็นต้องประกาศเพราะไต้หวันเป็นประเทศที่มีอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะมีอธิปไตยเป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งมันก็ขัดแย้งกันนะคะกับสิ่งที่จีนได้รับการยอมรับจากภาคีของสหประชาชาติค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันแล้วตอนนี้ก็มีสหรัฐเข้ามาเป็น
1: ตัว เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่
0: อ
1: นไม่รู้จะในแง่ดีหรือแง่ลบนะคะ
0: ใช่ค่ะมาต่อกันนะคะไหนๆอยู่ที่เรื่องสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเห็นข่าวนี้แล้วก็น่าตกอกตกใจมากนะคะ CNN รายงานแบบนี้ค่ะAs global crisis multiply, scores of U.S. diplomats says they have been so forced out นะฮะก็คือในท่ามกลางสถานการณ์โลกนะฮะที่ปั่นป่วนยุ่งเหยิงอย่างมากแล้วก็ทวีความปั่นป่วนขึ้นทุกขณะเนี่ยปรากฏว่าบรรดานักการทูตจำนวนมากค่ะของสหรัฐนะคะเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยถูกบีบให้ออกจากงานนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำนักข่าว CNN นะคะรายงานเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคะสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่ะกำลังปรับลดกำลังคนนะคะหรือที่เรียกกันว่า reduction in force นะอย่างหนักเลยทีเดียวภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและการบริหารงานของรัฐมนตรีมาโกริบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศและมาโกริบิโอเนี่ยกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายในเวทีโลกนะคะทั้งความพยายามที่จะยุติสงครามกับอิหร่านและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่บีบให้ข้าราชการระดับสูงหรือว่าราชการระดับอื่นๆของกระทรวงการต่างประเทศลาออกเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งนี่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะและความมั่นคงของสหรัฐในระยะยาวได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทูตอาวุโสนะคะที่มีประสบการณ์สูงสามารถที่จะช่วยงานรัฐได้เยอะเนี่ยปรากฏว่าตัดสินใจไขก๊อกกันไปแถบเลยทีเดียวนะคะก่อนกำหนดเนี่ยโดยสมาคมบริการต่างประเทศแห่งอเมริกาประเมินว่ามีเจ้าหน้าที่ลาออกในปีที่ผ่านมาเนี่ยราวๆ 2,000 คนไปแล้วเพราะไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพภายใต้ระบบที่เรียกกันว่า up or out นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องออกจากราชการใช่ค่ะ
1: ไม่มี career path ที่ดีเลื่อนตำแหน่งไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูอีกหนึ่งดีลที่เป็นดีลระดับโลกที่ควรจะเกิดนะคะแต่ว่าไม่เกิดหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไปเยือนจีนนั่นก็คือจีนปฏิเสธชิปปัญญาประดิษฐ์ระดับตัวท็อปนะคะ NVIDIA H200 นั่นเองแม้สหรัฐเนี่ยเขาจะไฟเขียวอนุมัติการส่งออกให้บริษัทเทคโนโลยีจีนแล้วก็ตามค่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้อนุมัตินะคะให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนประมาณ10แห่งเนี่ยสามารถสั่งซื้อชิปAI รุ่น H200 ของ NVIDIA ซึ่งเป็นชิปที่ทรงพลังเป็นอันดับที่2ของบริษัท NVIDIA ได้สำเร็จนะคะคือก่อนหน้านี้ก่อนจะบินไปเขาก็มีการอนุมัติแล้วล่ะแต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งออกชิปนะคะเนื่องจากรัฐบาลจีนได้เข้ามาสกัดกั้นคำสั่งซื้อดังกล่าวของคนในประเทศตัวเองเพื่อมุ่งจะผลักดันนะคะอุตสาหกรรมชิปภายในประเทศแทนซึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้อนุมัติคำขอให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนะอย่างพวกอาลีบาบา Tencent นะคะByDance JD.com เนี่ยบอกว่าโอเคต่อไปนี้คุณสั่งซื้อชิปตัวแรงตัวนี้ได้แล้วนะนะคะแต่ว่าผู้จำหน่ายใหญ่อย่าง Lenovo Foxconn เนี่ยก็ได้รับการอนุมัติว่าโอเคต่อไปนี้ขายได้แล้วนะให้กับลูกค้าชาวจีนแต่ว่าการอนุมัติแต่ละรายการในการสั่งซื้อชิปเนี่ยจำกัดสูงสุดให้บริษัทได้ละ 75,000 ชิ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้ซื้อชาวจีนจะต้องแสดงขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแล้วก็ต้องรับประกันด้วยนะว่าจะไม่นำเอาชิปเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารนะคะซึ่งแน่นอนในเมื่อตอนที่ประกาศออกมาก่อนหน้าที่จะบินไปเยือนจีนกันเนี่ยก็คือไม่มีการสั่งซื้อเลย

นะคะความพยายามทางการทูตของ CEO Nvidia จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะพยายามคลี่คลายสถานการณ์นี้นะคะเจนเซ่นหวงเนี่ย CEO ของ Nvidia เนี่ยก็ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะให้เข้าร่วมคณะเดินทางการยืนจีนนี้แบบกระทันหันเห็นเขาบอกว่ามีการไปแวะรับระหว่างทางที่อลาสก้าเพื่อหวังว่าเจนเซ่นหวงเนี่ยจะไปช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ไปปลดล็อกการค้าที่มันหยุดชะงักนี้ลงได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแน่นอน

0: ไปซื้ออนุมัตินะคะไม่เลือกที่จะไม่อนุมัติการซื้อชิปนะคะเนื่องจากแน่นอนจีนตอนนี้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีชิปของตนเองค่ะโดยเฉพาะสนับสนุนพวกชิปอย่าง Ascent ของ Huawei DeepSeek รวมถึงการผลิตผ่านโรงงานผลิตชิปนะคะอย่าง SMIC ของตัวเองที่ตอนนี้เนี่ยชิปของประเทศจีนเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไปถึงระดับ7นาโนแล้วก็พยายามไล่ไต่ไปที่5นาโนอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยชิปของเขาเนี่ยจะยังไม่แรงเท่า Nvidia แต่ก็ดีพอสำหรับการใช้งานในประเทศและที่สำคัญก็คือจะสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเมื่อมีดีลไม่เกิดเนี่ยก็แน่นอนทำให้ตลาดสะดุดทันทีผลลัพธ์เกิดขึ้นเร็วมากก็คือหุ้น Nvidia นะคะร่วงกว่า 4% ภายในวันเดียวค่ะก็ทำให้มูลค่าตลาดหายไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องดีลล่มธรรมดาแต่ว่ามันคือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเขาก็มองกันว่ามันคือจุดเปลี่ยนเกมสำคัญนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจีนนะคะต้องเผชิญแรงกดดันจากการคว่ำบาตรด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยแบนหัวเว่ยไปจนถึงจำกัดการขนส่งออกชิปขั้นสูงซึ่งบทเรียนที่จีนเขาได้รับก็คือพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติเท่ากับความเสี่ยงระดับชาติเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะแต่มันคืออธิปไตยทางเทคโนโลยีดังนั้นจีนก็เลยยอมนะคะที่จะด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ยอมถูกควบคุมจากภายนอกซึ่งก็กลายเป็นทางเลือกที่จีนจะต้องยอมจ่ายเขาก็เลยจะพัฒนาของตัวเองแล้วก็เน้นใช้ของประเทศตัวเองดีกว่าจะแบบถึงอนาคตเดี๋ยวเธอมาสั่งห้ามไม่ให้ส่งออกอีกนะคะทำให้เห็นว่าภาพใหญ่ตอนนี้โลกกำลังแยกเป็น2ระบบเทคโนโลยีก็คือฝั่งนึงก็คือมีอีโคซิสเต็มของสหรัฐมี Nvidia เป็นศูนย์กลางอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีโคซิสเต็มของจีนแล้วก็มี Huawei เป็นตัวหลักนั่นเองค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าทั้ง2ฝั่งเขาเริ่มไม่พึ่งพากันแล้วนะซึ่งในมุมมองของ Nvidia ก็แน่นอนเสียลูกค้ารายใหญ่แล้วก็เป็นการสูญเสียระยะยาวซะด้วยเพราะว่าจีนเมื่อก่อนก็คือออเดอร์เยอะนะคะซึ่งเขาบอกว่าออเดอร์เนี่ยเมื่อก่อนจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนถึง 20-25% ของรายได้แล้วก็เป็นตลาดที่คาดว่าน่าจะเติบโตเร็วที่สุดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนในระยะสั้นนะคะ Nvidia ตอนนี้ยังจะแข็งแกร่งแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีจีนเป็นลูกค้าแต่ว่าดันมีจีนเป็นคู่แข่งก็เสียวๆเหมือนกันนะคะก็จะทำให้เห็นแหละว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเขาก็บอกว่าโลกจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเทคโนโลยีเนชั่นแนลลิซึมนะก็จะต้องมาแข่งขันกันทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจีนเนี่ยจะไล่ทัน Nvidia ได้เร็วแค่ไหนนะคะก็เป็นดีลไม่เกิดแต่มันก็กระทบระบบทั้งโลกที่เราต้องติดตามต่อไปในอนาคต
1: นี่ขนาดแจ็คสันหวงเดินทางไปพร้อมกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงประเทศจีนแล้วก็พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะคะต่างฝ่ายต่างก็มีไพ่เด็ดอยู่ในมือเป็นของตัวเองนะสหรัฐเขาก็มีเทคโนโลยีม
0: ี
1: เทคโนโลยีชิปปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้ส่วนจีนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีสูงเท่าสหรัฐแต่ก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่นี่นะก็มีไพ่เด็ดที่ถืออยู่ในมือไพ่ตายก็คือมีแร่หายากนะคะที่มีปริมาณมากถึง 90% ของโลกถ้าหากว่า2ประเทศยังคงเป็นแบบนี้นะคะก็คงจะได้เห็นสิ่งที่น้องแพตตี้พูดอยู่นะคะว่าเราจะได้เห็น2ระบบนะในอนาคตอันใกล้นะคะเมื่อพูดถึงจีนค่ะก็มีข่าวดีสำหรับคนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยนะคะข่าวดีนี่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนแห่กลับมาเที่ยวไทยแล้วค่ะนะคะก็จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะหลังจากที่ตลาดตะวันออกกลางซึ่งเคยเป็นตลาดที่กำลังบูมนะคะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนทางชาวจีนเนี่ยซบเซาเพราะว่าเกิดวิกฤตความขัดแย้งนะคะตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังได้รับอานิสงส์ใหญ่ค่ะจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทำให้เราได้เห็นสถิตินะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นค่ะที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยเดินหน้าสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นระหว่าง2ประเทศจากสถิตินะคะมีรายงานค่ะบอกว่าในช่วงปี2569นี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยพุ่งขึ้นเกือบ 30% ค่ะอันนี้เป็นการรายงานจากนักข่าวผู้สื่อข่าวของ CGTN ซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนสื่อนึงนะคะตัวเลขในช่วงวันสัปดาห์วันแรงงานเราก็จะเห็นได้นะคะว่าสัปดาห์วันแรงงานซึ่งก็คือวันที่1พฤษภาคมเนี่ย ที่ประเทศจีนนอกจากจะมีการเดินทางหลั่งไหลไปท่องเที่ยวกันภายในประเทศแล้วนะคะยังถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คนจีน

0: เนี่ยออกมาเดินทางต่างประเทศกันด้วยนะคะข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน FSS Investment Securities นะฮะระบุว่าในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยมากถึง 135,000 คนถ้าคิดเป็นต่อวันก็คือเฉลี่ยมากกว่าวันละ 19,000 คนเลยทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากถึง 28% ค่ะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน5ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 แล้วอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยน่าจะกระเตื้องมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะคะปัจจัยเกื้อหนุนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมองได้ว่าตลาดจีนยังคงเติบโตอย่างโดดเด่นนะคะสมาคมโรงแรมไทยยืนยันค่ะว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะก็คือปัจจัยที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหนีจากตลาดตะวันออกกลางมาท่องเที่ยวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยพยุงธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างทันเวลาเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะอันนี้ก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะเคยได้แถลงข่าวนะต่อบรรดาผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนะคะถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทุกระดับแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็เตรียมตัวดีใจด้วยนะคะหลายๆธุรกิจก็จะได้กระเตื้องขึ้นเพราะว่ามีหลายธุรกิจก็ซุบเซาเพราะคนจีนไม่มาเที่ยวนะคะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะจากญี่ปุ่นคุณลีนาพร้อมแล้วนะคะที่จะพาเราไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นค่ะไปคุยกับเธอกันค่ะ
3: Good Morning World
1: Hello
0: Ohayou gozaimasu
4: Ohayou gozaimasu Good morning
1: Morning
0: Good morning
1: Welcome to the show
4: Hi but I cannot see your face
1: Okay maybe we figureOkay, but you can listening our voice yes. clearly, right?
4: Yes.
1: Okay.
0: How's the weather today?
4: It is really good. It's like 30 degrees. The hottest temperature, it's going to be like 30 degrees. So in Japan, it is really hot. But maybe compared to Thailand, it's not that hot.
0: It's still spring, right?
4: It is still spring, so we are really afraid of summer.
0: So, God bless you.
1: Yeah.
4: Thank you.
1: Did you have a good week? Golden Week just wrap up.
4: Yes, we did. But I did not have my day off, though.
1: Oh.
4: I just kept working. Yeah, busy
1: just like
4: girl.
1: Us. No day off.
4: No day off.
1: Yeah.
0: Your two topics quite...interesting. So, let's start from the Calbee.
4: Okay. Calbee to sell potato chips in monocolor packaging due to naphtha shortage. Japan's leading potato chip maker, Calbee, will start selling some of its potato chip products in black and white packaging due to a tighter supply of oil-derived naphtha stemming from the Middle East conflict, put sources familiar with the matter said last Monday.Naphtha is commonly used as a printing ink solvent. The company has already notified retailers of the change, other sources in the retail industry said. The bicolor packaging will be used for its main products, including potato chips lightly salted and consommé punch, to be shipped from late May, the source said. According to a survey released in late April by an association representing industries and consumer groups,More than 70% of some 100 companies that responded said they will likely raise prices if naphtha supply concerns persist. Thank you.
0: So when it's going to be started?
4: So they said that they will be shipping
1: this month?
4: Yeah, this month, but late May. So I actually have never seen

0: that in the store.
1: Okay, so okay. It's gonna be a rare item, huh?
2: Yeah.
0: It's gonna be a rare item.
2: Yes, in monochrome, limited edition. Mm.
0: Limited edition.
2: Yeah. For a while.
1: Uh-huh. And all slot will be exported to foreign country.
0: We have no idea yet.
1: Oh, I see. Okay. So how about the second story?
0: Okay. Over 60% of people in Japan have plans for a Mother's Day, survey finds. According to a survey, 60% of people in Japan was planning to do something for their mother or mother-in-law for Mother's Day this year. Asked about their plans, 21.2%, the biggest proportion, said to give confectionaries. Those who chose flowers came next at 17.6%, while 14.4% said to express their gratitude by saying thank you. Mm-hmm. Meanwhile, the survey highlighted differences in expectations between mothers and their children by asking mothers what they would be happy to receive for Mother's Day. Among some 1,300 mothers surveyed, the largest group at 31.7% said that they would be happy if they receive words of gratitude. Meanwhile, 31.1% said they would appreciate confectionaries, followed by 23.2% who preferred spending time together as a family, such as having meals. Amid the persisting inflation, other in-page surveys conducted this year, including those of spending for cherry blossom viewing gatherings, have shown a decline in budgets for such occasions. Still, the average budget for those planning to do something for Mother's Day stood at 5,102 yen, little change from last year's average spending of 5,063 yen, reported by about 2,000 respondents. In fact, this year's Mother's Day was right after Japan's Golden Week, which is a long holiday. Despite rising prices, about 70% maintained the same budget as last year. Besides the traditional flowers, practical items showing concern for health were also popular. On Mother's Day, the price range for gifts and other items tends to be relatively fixed. The results may reflect the fact that the occasion is a once-year event that plays an important role in parent-child relationships. Mm-hmm. Thank you.
1: Mm-hmm. Thank you very much. And when is Mother's Day in Japan?
0: That was May 10th, I believe. That was Sunday. May 10th.
1: May 10th. It's already passed.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. And do you have like a what kind of flower for Japanese?
0: Usually pink or red are popular color, but we do not have something like you have to give them yellow or you have to give them white. But red and pink are popular.
2: Mm-hmm. Just the color.
1: Just the color.
0: Just the
1: not
0: color.
1: A certain flower.
0: No.
2: But in Thailand, we have Mother's Day is a deeply tied to jasmine flowers. Yeah, yeah.
1: Jasmine flower.
0: Oh, okay.
1: Mm-hmm. So thank you very much, Lina.
0: Thank you for having me.
1: Your interesting topics today.
0: See you next month.
2: Okay.
1: Okay. Bye. Bye.
0: Have a nice day.
1: คุณลีน่านะคะผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นนะคะนานๆพี่เจเจจะได้เจอเธอสักครั้งหนึ่งแต่ก็เต็มไปด้วยวายที
2: ่สดใส
1: สดใส
2: เป็นแฟชั่นนิสต้า
1: ใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะที่เธอหยิบมาเล่านะคะก็คือประเด็นที่หลายท่านอาจจะได้ยินไปบ้างแล้วนะคะจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะนั่นก็คือคาวบี้นะคะประกาศว่าจะเปลี่ยนสีแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นแพ็กเกจจิ้งเป็นถุงที่บรรจุโพเตโต้ชิปอาหารหรือว่าแผ่น
2: ขนมข้าวเกลียบข้าวเกลียบมันฝรั่งของเขา
1: ใช่ค่ะจากเดิมก็จะแบบเป็นมีสีสันใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่นอนนะคะว่าจะออกตลาดออกสู่ตลาดวันไหนเนี่ยถุงข้าวถุงขนมของบริษัทคาร์บี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีสันมาเป็นสีขาวดำนั่นก็เป็นเพราะว่าขาด วัตถุดิบตัวนึงนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการเป็นตัวทำละลายนะคะนั่นก็คือน้ำมันนาฟตานะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะที่ทำให้บริษัทเนี่ยต้องรีบปรับเปลี่ยน

0: รูปลักษณ์นะคะของแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ประกาศไปยังบริษัทคู่ค้าแล้วนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เมื่อสักครู่นี้เจเจถามว่าการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะคะจะหมายความว่าประเทศอื่นๆเนี่ยต่างประเทศตลาดต่างประเทศจะได้เห็นแพ็กเกจจิ้งในรูปแบบใหม่นี้หรือไม่นะเป็นโมโนโครมแบบนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยนะคะก็น่าจะเป็นแรร์ไอเทมเน
1: า
0: ะ
1: จริงนะเพราะไอ้เจ้าสารเนฟตาเนี่ยก็คือเหมือนมีผลต่อการเอามาผลิตน้ำหมึกมันก็เลยขัดแคลนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้แพทมองคิดว่าถ้าเกิดว่าไทยก็อาจจะมีบ้างคือเหมือนกับถ้าเกิดนำเข้าอ่ะร้านขนมที่เป็นนำเข้าจากของญี่ปุ่นก็ไม่แน่อาจจะเห็นแต่ที่บ้านเราผลิตเองได้เป็นมาแบบซื้อลิขสิทธิ์ก็คงจะยังไม่ใช่ขาวดำหรือว่าเราจะขาดแคลนหรือเปล่าอาจจะยังไม่รู้ลดต้นทุน
0: ที่แน่นะคะก็นั้นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าผลกระทบจากสงครามหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะเศรษฐกิจทั่วโลกภาวะช็อกน้ำมันทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีน้ำมันปิโตรเลียมเป็นสารตั้งต้น
1: ค่ะใครจะคิดตอนนี้มาถึงสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่คุณลีนาอัปเดตกับเรื่องของแผนฉลองวันแม่นะคะเขาก็มีการสำรวจแหละไปพบกันนะคะว่า 60% เนี่ยของชาวญี่ปุ่นนะคะก็ 60% มีแผนที่จะทำสิ่งพิเศษให้แม่นะคะในวันแม่ปีนี้นะคะกลุ่มใหญ่ที่สุดเขาไปทำสำรวจ 21% เนี่ยเลือกที่จะมอบขนมหวานตามมาด้วยคนที่เลือกดอกไม้อีก 17.6% นะคะแล้วก็อีก 14.4% บอกว่าจะบอกรักไม่ใช่จะขอบคุณด้วยคำพูดนะคะ
0: เขาก็มีการสำรวจไปสำรวจความคิดเห็นของคุณแม่บ้างนะคะว่าเอวันแม่อยากได้อะไรนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่ของคุณแม่นะคะที่ตอบแบบสอบถามนะคะก็คือมากถึง 31.7% นะคะบอกว่าแค่ลูกมาบอกขอบคุณหรือว่ามาแสดงความรักผ่านคำพูดเนี่ยแค่นี้แม่ก็พอใจละนะคะรองลงมาก็คือจะดีใจมากเลยถ้าลูกแบบว่ามีขนมมีของหวาน
1: เล
0: ็กๆน้อยๆมาให้นะคะแล้วก็อีก20%กว่าค่ะบอกว่าในวันแม่เนี่ยสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดก็คือการที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าในแง่ของงบประมาณเขาก็สักเรื่องอะไรนะสำรวจลึกเหมือนกันนะคะงบประมาณเนี่ยในการใช้จ่ายก็ยังคงเดิมแม้ว่าตอนนี้จะภาวะเงินเฟ้อนะคะเฉลี่ยนะคะเขาก็บอกว่าประมาณเฉลี่ยของผู้ที่เหมือนเตรียมแผนฉลองวันแม่เนี่ยนะคะก็จะใช้บัดเจ็ตอยู่ที่ประมาณ 5,000 เยนนะหรือประมาณอัน 1,100 บาทก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วโดย 70% นะคะของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยก็บอกว่าจะรักษางบประมาณไว้เท่าเดิมค่ะซึ่งวันแม่ปีนี้ของเขาก็คือตรงกับช่วง Golden Week
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้คุณลีน่าบอก12เมษ
0: าย
1: นนะคะ
0: ใ
1: ช่มั้ยคะใช
0: ่ 10... วันที่10
1: วันที่1010เมษายนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าของประเทศเขาก็เหมือนมีให้ดอกไม้แบบดั้งเดิมแต่ว่าจะไม่ได้มีดอกไม้เฉพาะพิเศษเหมือนบ้านเราที่เป็นดอกมะลิแต่จะเน้นเป็นสี
0: สีที่ส่วนใหญ่เขาจะมอบให้ในวันแม่นะคะให้กับคุณแม่ก็คือสีขาวและสีชมพูนะคะแต่ว่าไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นดอกอะไรนะคะแล้วก็ถ้าถามไปถึงเรื่องงบประมาณนะคะที่ลูกแต่ละคนเนี่ยค่ะใช้จ่ายไปในวันแม่นะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ 5,102 เยนนะคะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 1,000 บาทใช่ค่ะ 1,100 บาทแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เขาพูดถึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือช่วงวันแม่ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังพอได้เห็นยังพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่เรียกว่าฮานามินะคะก็คือไปดูดอกซากุระบานใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่างบประมาณในการที่จะไปทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็ลดลงด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยที่คนญี่ปุ่นนิยมนะก็คือไปดูฮานามิแล้วก็มีการรับประทานอาหารปิกนิกนะคะใต้ต้นซากุระกันด้วยนะตอนนี้งบประมาณในส่วนเนี้ยก็ลดลงนะคะจากการสำรวจก็พบว่ามันลดลงและรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดหาของขวัญให้คุณแม่เนี่ยก็อยู่ในวงที่จำกัดมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะไฮไลท์ก็คือแต่ไฮไลท์ก็คือคุณแม่เนี่ยลูกคิดว่าแม่อยากได้ของขวัญแต่จริงๆแล้วแม่อยากได้แค่คำขอบคุณเท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ค่ะที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแหละที่บอกว่า 31.7% นะคะอยากได้คำ

0: พูดนะคะจากลูกๆนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง 23.2% เนี่ยบอกว่าอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุดอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะ
1: ค่ะก็เป็น2ข่าวนะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้นั่นเองคุณลิน่าสายตรงมาเลยค่ะ
0: ค่ะมาที่ยังมีเวลานะคะพาไปดูข่าวในอาเซียนกันบ้างนะคะน้องแพตตี้คุณผู้ฟังคะการเมืองมาเลเซียค่ะก็ตอนนี้กำลังร้อนแรงแล้วก็เข้มข้นอย่างมากนะคะถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยถึงกับขู่เลยนะว่าพร้อมที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะหรือที่เรียกกันว่า snap election นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดรอยร้าวขึ้นค่ะในฝั่งของรัฐบาลนะคะเรียกได้ว่าขาดเอกภาพละในช่วงนี้นะหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีส.ส.นะฮะในกลุ่มพรรคอัมโนเนี่ยประกาศถอนการสนับสนุนนะฮะมุขมนตรีแห่งรัฐนะคะและคือสองคนเนี่ยประกาศถอนตัวเลยนะคะก็ทำให้นายกอันวาอิบราฮิมเนี่ยต้องออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าวนะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ค่ะนายกอันวาอิบราฮิมนะคะประกาศว่าพร้อมที่จะทูลเกล้าขอรับพระบรมราชานุญาตยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดถ้าหากว่าเกิดรอยร้าวจนไม่สามารถที่จะรักษาข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพเอาไว้ได้นะคะอันนี้เนี่ยอันวาบอกว่าถ้ามีการละเมิดข้อตกลงที่เคยทำไว้ร่วมกันการเลือกตั้งใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ในรัฐยะโฮหรือว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้นแต่จะครอบคลุมไปถึงรัฐสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นในกรีเซมบิรันนะคะสลังงอปะหังและปีหนังค่ะนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลจะไม่ยอมจำนนต่อคำขู่บังคับจากขั้วการเมืองหรือว่ามุ้งใดๆ แต่ถ้าว่าเป็นการเจรจาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อหาทางออกร่วมกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังค่ะอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีส.ส. 2คนนะคะจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะฮารัปปันเนี่ยค่ะประกาศยุติการให้การสนับสนุนมุขมนตรีแห่งรัฐนะที่เขาเนี่ยสังกัดอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS กันหน่อยดีกว่าค่ะที่จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะปิดฉากลงไปเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแต่กลับไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้ค่ะทำไมถึงจบลงแบบไม่มีแถลงการร่วมนะคะสาเหตุหลักก็คือมาจากความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในอิหร่านนั่นเองค่
0: ะ
1: โดยอิหร่านต้องการให้กลุ่ม BRICS เนี่ยประณามสงครามของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลที่กระทำต่ออิหร่านนะคะพร้อมทั้งกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการปฏิบัติการต่างๆด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีการมีประเทศสมาชิกรายหนึ่งได้ขัดขวางเนื้อหาบางส่วนของการออกแถลงการซึ่งความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิกที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้นี้ค่ะทำให้ท้ายที่สุดแล้วค่ะอินเดียในฐานะเจ้าภาพต้องออกเอกสารเป็นเพียงแถลงการสรุปจากประธานการประชุมหรือว่า share statement แทนนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่มันแตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยอิหร่านเขายังระบุค่ะว่าการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีในดินแดน UAE นั้นเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของทหารอเมริกันเท่านั้นไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหากับ UAE แต่ในขณะที่ UAE นะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่แบบบอกเขาว่าเหมือนเขาร่วมปฏิบัติการอะไรต่างๆแล้วก็ประณามเหตุการณ์นะคะที่มุ่งไปที่พลเรือนแล้วก็การทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ย้ำนะคะว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถเต็มที่ในการปกป้องนะคะพื้นที่ของตนเองถ้ามีการรุกรานเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยมันตกลงกันไม่ได้แล้วก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ขนาดการประชุมมันก็ยังไปต่อไม่ได้เลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทางการอิหร่านโดยนายรัฐมนตรีนะคะคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังประกาศด้วยซ้ำนะคะว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติการตอบโต้อย่างถึงที่สุดนะคะถ้าหากว่าสหรัฐยังไม่สามารถที่จะยุติเหตุ
1: ค่ะ
0: รุนแรงที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่โต๊ะการเจรจากันได
1: ้ค่ะก็สหรัฐก็คงอยากจะเร่งเจรจาให้จบแหละแต่มันไม่จบเนี่ยสินะคะ
0: เพราะว่าตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะก็คือชาวบ้านนะทั้งคนอเมริกันแล้วก็พลเมืองโลกนั่นแหละค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้นะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าค่ะ

0: ข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุดานและ
2: แพตตี้อนันยภัทรค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นสองผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจอะคะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเผื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเอื้อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเผื่อสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดก่อนอย่างเผื่อไต้หวันเนา
1: ะ
4: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเผื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนา
1: ะ
4: นะครับดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมาอย่างสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือบไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เคยกล่าวไปตรงนี้แล้วอีกอันนึงที่หลายคนก็นะเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับพูลซิตี้ดิสนะอันนี้นะคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนะ 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีจิ้นผิงก็เตือนนะครับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะเขื่อนซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรั
1: ม
4: ป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
4: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนักผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับสิบนะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะรัฐบาลนะจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับซีโอนะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์

0: นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่โต๊ะรองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะกลุ่มบางเหียนแล้วนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ 2-3 ปีมานี้นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดิวการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือแล้วฮือฮาด้วยกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลูบิโอนะครับโดนเผื่อคว่ำบาตรในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรัฐจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโครลูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะครับพูดของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างลูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนัดเจรจาได้จริงๆเหมือนที่จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานปลายควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเถื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี้นะครับว่าเนี่ยโดนนับเสียงผิงให้ความสำคัญกับทำอย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนับเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่สามเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้นะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองนะให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่งเทสลานะครับทิมคุกแห่งแอปเปิลนะครับเจนเซนหัวของ NVIDIA และอันหนึ่งที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเฟยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบางเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนส์แล้วเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นำในส่วนของทางด้านนะครับการบินเลนเนี่ยนะครับเนี่ยที่สิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาก็เรียงลำดับว่าอะไรสำคัญกับจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลยอาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลี่ยมผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็มีอะไรครับเผื่อเปิดกินเขายานะเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นเผื่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับเผื่อสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้นผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนับสไตล์นะหัวหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนน่าทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควรอันนี้ก็ต้องตรงนี้และแต่ในมุมของ

0: ผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้นผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสติ๊กนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้นผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้นผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะครับ15ที่สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับชวนโดนแล้วทำนะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับเสียงถึงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะมีเกือบมีปูตินเนี่ยอะไรเงี้ยนะเสียงถึงเกือบบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาเผื่อไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนด้วยเหมือนกันครับนะคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตนเองนะครับได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงนะครับตาที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ
1: ์
0: นะครับนะแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยแล้วส่งทรพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนักชิงหัวที่สีนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขานะพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดยทางนับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดีลกับจีนให้จีนนะซื้อสินค้าจากอเมริกานะครับนะครับคือไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะต่อไปได้นะครับอย่าง Nvidia ดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชานิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยังนะครับมานะครับสานมิตรกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือนัมเบอร์วันอันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีที่แล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะโน่นนี่นั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือนจากที่อาจารย์ได้เห็นการประชุมสุดยอดตอนจบอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ใครจะดีลต่างๆใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะไหมคะ
0: โอเคคือบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามความจริงนะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะดูได้หรอกนะครับว่าใครแพ้ใครนะครับชนะนะครับแบบชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือว่าสิ่งที่ผิงก็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะครับคือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องมาดีลด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับชนะได้นะชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการนะแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดีลด้วยเนี่ยคือดีลนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเร่งนะครับทำให้นะสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ใน

0: ส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบในยะนะครับในเชิงทางการนะครับพูดแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนะตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับท่านก็เป็นตัวกลางของโลกจริงนะนะครับพอแม้แต่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับท่านไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมในการทำให้นะเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะแต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาประเด็นมันตรงครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่สองต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี้ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการด้านเป็นอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่ติดนิดนะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานแล้วจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: นั่นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัตทรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M Court News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์คลื่นวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณสุภพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่รถไฟชนกับรถเมล์ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแล้วก็อุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะคะมันอยู่ที่การออกแบบเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของพฤติกรรมนะคะอุบัติเหตุที่เรามักจะเรียกเป็นอุบัติเหตุแต่จริงๆ เป็นความประมาทที่เกิดขึ้นกลางจุดตัดตรงแยกอโศกเพชรบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิตถึง8คนบาดเจ็บกว่า30คนนะคะอันนี้เนี่ยเป็น เหตุที่เกิดขึ้นที่เราต้องมาทบทวนระบบเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณจุดที่มีการเชื่อมหรือว่าเรียกว่าต่อเส้นทางรถไฟแล้วก็รถทุกประเภทที่มีช่องทางมากกว่าหนึ่งนะคะคือช่องทางมากกว่าหนึ่งหมายถึงว่ามันมีหลายแยกแล้วก็การจัดการจราจรนี่มันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ดูกังวลกับจุดที่มันเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้จริงๆก็เคยเกิดนะแต่ว่าเวลาเกิดแต่ละครั้งมันไม่รุนแรงแล้วก็หนักขนาดนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าข้อมูลต่างๆที่ได้เพิ่มเติมในช่วงหลังจากที่มีการลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็พบเรื่องราวที่น่าตกใจหลายอย่างคือปกติเวลามันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเหตุ

0: ผลแล้วก็เกิดขึ้นมันมักจะรวมความประมาทหลายๆประเภทหรือว่าของหลายๆบุคคลหรือหลายๆหน้าที่ด้วยกันนะแล้วมันทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อมันมีหนึ่งจุดที่บกพร่องมันจะยังไม่ค่อยเกิดเรื่องแต่พอมันมีจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะคะบางคนบอกดวงด้วยก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เลยทำให้เกิดความสูญเสียจริงๆนี่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเจอเนี่ยเราก็เจอกันหลายครั้งบางคนก็บอกว่าอย่างเครื่องบินชนกับรถยนต์ใช่ไหมอันนั้นเกิดในท่าอากาศยานแล้วก็รถรางรถบนรางที่เราก่อสร้างนะรถไฟความเร็วสูงจำได้ไหมที่โคราช
1: ใช่
0: ลนลงมาชิ้นส่วนทับรถไฟธรรมดาซึ่งปกติมันไม่ควรจะเจอกัน
1: ใช่
0: หรือว่ากรณีอย่างนี
1: ้ครับ
0: ธรรมดา
1: ว่าเรื่องเกิดเหตุนี่แบบตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์คือเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมครับ ที่เกิดเหตุขึ้นมาเมื่อสักการช่วงบ่ายสามโมงกว่าเกือบจะสี่โมงแล้วก็เกิดเหตุแต่เมื่อเช้านี่ครับผมต้องเรียนถามคุณสุพรด้วยใจจริงและคุณผู้ฟังเลยว่าได้รับการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวกันบ้างไหมฮะเขาได้ข่าวเมื่อเช้าน
0: ี
1: ้เหตุแผ่นดินไหวใช่ใช่เพราะว่าหลายตึกเขาก็มีอาการโครงเครงพอสมควรนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเมื่อเช้าเนี่ยตอน9นาฬิกานะครับก็บอกว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะครับ
0: ซึ่งความแรงไม่มากนะ
1: ก็ประมาณ 5.3 ริกเตอร์นะครับก็เลยรอพอไม่แรงมากก็เลยไม่ต้องแจ้งเตือนใช่ไหมพอเห็นระบบว่าเรามีระบบเตือนภัยถ้าหากเกิดเหตุก็ทำไมผมไม่ได้รับเมสเสจในโทรศัพท์เลยว่าจะมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็แต่ว่าก็มีผลกระทบพอสมควรนะครับทำให้ประชาชนที่เขาทำงานหรืออยู่ในตึกสูงของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เขาบอกว่าบางพื้นที่อาการเขาตึกเนี่ยมีการไหวเล็กน้อยบางที่ก็บอกว่าน้ำในสระเหมือนที่เราเคยเห็นมาก่อนนะปีที่แล้วมีการอาการน้ำกระชอก
0: โยก
1: เล็กน้อยก็หลายพื้นที่ก็มีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขารายงานมากันมาก็คือแถวเขตบางรักอะไรกันบ้างนะครับเขตธนบุรีเขตทุ่งครุนะฮะก็ได้รับผลกระทบไปว่าอาคารสูงๆอย่างในเมืองเนี่ยก็บอกที่เขตพญาไทเขตห้วยขวางเขตปทุมวันเขตจตุจักรและเขตดอนเมืองนี้ว่าตึกก็มีอาการสั่นไหวมีแรงสะเทือนแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ก็ทำให้ประชาชนที่ทำงานอยู่บนตึกสูงหรือว่ามีบ้านพักอาศัยอยู่ที่สูงก็ได้รับแรงกระทบได้รับทราบถึงแรงสั่นสะเทือนซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดเพียง 5.3 ริกเตอร์ก็ตามนะครับแต่ก็ทำให้ได้รับผลกระทบมาถึงประเทศไทยพอสมควรครับครับ
0: สำหรับเรื่องของแผ่นดินไหวนี่บางท่านบอกว่าเราจะบอกว่ามันเบาเลยไม่แจ้งเตือนเนี่ยคงไม่ได้มีคนละเรื่องกับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่า
1: ผมเลยสงสัยว่าไม่ได้รับ
0: ไงไม่ได้รับ
1: ก็เลยเรียนถามคุณสุรพรว่าเอ๊ะทำไมเมื่อเช้าเราไม่ได้รับแจ้งเตือนว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะครับ
0: ค่ะคือของเราคุยกันหลายครั้งมากเลยเนาะนะคะคือเราต้องเปิดเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เขามีการกำหนดไว้เลยมันถึงจะชัวร์นะคะเกณฑ์แผ่นดินไหวขนาดใดถึงจะส่งข้อความเตือนประชาชนนะคะอันนี้ตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นปี25นะคะตอนนั้นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเคยให้ข้อมูลเกณฑ์ประเมินแผ่นดินไหวและการแจ้งเตือนซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะแต่ความ คือบางครั้งมีขนาดเท่ากันแต่ความลึกแตกต่างกันจะส่งผลต่อความรุนแรงต่างกันเกณฑ์มีดังนี้ค่ะ 1. ถ้าเกิดแผ่นดินไหวน้อยกว่า 2.5 อยู่ในเกณฑ์ไม่มีผลกระทบเรียกว่าเป็นสีเขียวจะแจ้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยา 2. ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.5 ถึง 3.9 จะอยู่ในเกณฑ์ผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจะเป็นระดับสีเหลืองต้องเฝ้าระวังและเพิ่มช่องทางแจ้งเตือนเมื่อข้อที่1คือสีเขียวเนี่ยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียของกรมใช่ไหมแต่พอขยับขึ้นมาเป็น 2.5 ถึง 3.9 จะเริ่มแพลตฟอร์มอื่นเช่นส่ง SMS ไปกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งคนที่อาจได้รับความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบต่อและแจ้งผ่าน LINE application fax ของหน่วยงาน fax เดี๋ยวนี้ไม่ทราบยังมีอยู่ป่ะอย่างกรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดกระบี่ ประเด็นที่3ก็คือถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 4.0 จะอยู่ในเกณฑ์ผลกระทบปานกลางถึงรุนแรงคือสีจะเริ่มเป็นสีแดงนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพิ่มการแจ้งเตือนไปถึงผู้บริหารหน่วยงานแล้วก็ออกประกาศอย่างเป็นทางการนะอันนี้มันก็จะเป็นระดับของการแจ้งเตือนภัยนะคะแล้วก็การส่งข้อมูลต่างๆทีนี้5กว่าก็เยอะนะ
1: ครับแต่ 5.3 ก็ถือว่าเยอะนะไอ้ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนเข้ามาในเซลล์บอร์ดคลาสซึ่งแหมเราก็ใช้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีการทดสอบม
0: ี
1: การ
0: ทดสอบ
1: ใช่ที่ไอ้พอวันนี้เกิดเหตุจริงๆทำไม 5.3 นี่มันน้อยหรือยังไงฮะ 5.3 ริกเตอร์เนี่ยผมก็ว่าไม่น้อยนะก็น่าควรจะมีแจ้งข้อความเข้ามาสักหน่อยนะครับ
0: หรือแจ้งแล้วไม่
1: ได้รับทราบจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับผมก็ไม่ได้รับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนก็เลยต้องถามคุณสุภพรว่าเขามีหลักเกณฑ์หรือว่ามีมาตรการยังไงว่าการจะแจ้งเตือนเนี่ยมันต้องไหวขนาดไหนถึงจะมีการแจ้งเข้ามาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ
0: พอดีฉันเป็นนักข่าวไม่ใช่นักกรมอุตุคุณมาถามดิฉันก็ต้องขอพลิกข้อมูลดูจากครั้งก่อนๆที่เราเคยคุยกันประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีเกณฑ์ต่างๆที่เรามีการแจ้งเตือนแบบเป็นข้อความใช่ไหมที่เราเรียกร้องกันแล้วก็เทสกันบ่อยๆนะคะทีนี้ Excel Broadcast เนี่ยก็ต้องไปถามให้เขารอเขาประกาศไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเขตคนแทนไม่กล้าอธิบายแทน
1: 5.3 นี่มันตกลงมันสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีเขียวจะได้รับรู้ว่าออกถ้าเปลี่ยนขนาดนี้เขาก็ไม่แจ้งเตือนจะได้รับทราบไว้ว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์การต้องแจ้งหรือเปล่านะครับ
0: อันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอเขาเหมือนกันแต่ดิฉันไม่ได้รับเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้รับเหมือนกัน
1: มาข่าวก่อนแล้วก็เคยพูดคุยกับคุณรณรงค์ใช่ไหมที่บอกว่าอยู่ในศาลาเดียวกัน
0: ในศาลาเดียวกัน
1: ข้างๆได้รับแจ้งทำไมของคุณรณรงค์ไม่ได้รับแจ้งก
0: ็
1: เลยสงสัยว่า อยู่พื้นที่เดียวกันอยู่ในวัดในนั่นด้วยกันไอ้คนได้รับแจ้งคนอยู่ใกล้ๆอย่างคุณรณรงค์บอกไม่ได้รับแจ้งเลยว่าจะเกิดเหตุแม้จะเป็นการทดสอบก็ตามนะก
0: ็
1: เลยเอ๊ะมันยังไม่ทั่วถึงหรืออย่างไรเป็นเพราะเหตุใดสงสัยตั้งข้อสงสัยเท่านั้นแหละ
0: อันนี้บางคน
1: แฟนรายการเราได้รับทราบหรือบางคนได้รับก็จะได้แจ้งว่าเออของฉันดิฉันได้รับนะครับวันเช้านี้อะไรเงี้ยไม่ได้รู้ว่ามีการแจ้งจริงแต่บางคนอาจจะได้รับบางคนอาจจะไม่รับเพราะอาจอยู่นอกพื้นที่อะไรหรือเปล่าก็จะได้รับทราบเอาไว้เท่านั้นเอง
0: โทรศัพท์ไม่ดีหรือเปล่าบังเอิญดันไปขึ้นที่เครื่องคนอื่นที่อยู่ข้างๆคุณรณรงค์ทำให้คุณรณรงค์โวยวายขึ้นมาแต่ก็คือบังรอเขาประกาศว่าอธิบายว่าตกลงมันยังไงกันเขาประกาศยังเนี่ยยังเนาะ
1: ยังเลยยังไม่ประกาศก็เดี๋ยวมาเป็นข่าวจากผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าเกิดเหตุแล้วก็มีตึกอาคารสูงๆบางแห่งเนี่ยประชาชนที่เขาทำงานอยู่อะไรอยู่เขาต้องลงจากตึกมาอยู่ข้างล่างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าอยู่ตึกสูงๆกัน
0: เหมือนเราต้องตามล้างตามเช็ดหลายงานอยู่เหมือนกันนะสำหรับนักข่าวทั้งหลายย้อนกลับมานิดนึงเพราะอันนั้นมันยังไม่ได้มีความเสียหายก็เดี๋ยว
1: ไปเรื่องความเสียหายเมื่อวันเสาร์และการจะลงไปงานรถเมย์ทำไมถึงรถไฟไปชนกับรถเมย์ได้และแยกนี้ผมบอกตรงๆนะผมก็เชื่อว่าโอกาสจะเกิดเหตุแบบนี้มี
0: มาก
1: เพราะคนเคยติดชั่วโมงรถต้องแยกเนี้ยแยกเส้นนี้ประมาณเกือบชั่วโมงก
0: ็
1: จะข้ามสี่แยกไปถนนเพชรบุรีได้ผมก็ยังงงโอ้โหไฟแดงที่นี่รวดเร็วแล้วก็ติดนานเพราะรถมันเยอะการจราจรมันหนาแน่นจริงๆผมยอมรับเลยว่าแน่นจริง
0: ๆคือดิฉันเดินทางผ่านเส้นทางนี้บ่อยสมัยก่อนแล้วก็
1: ค
0: ือในช่วงที่ผ่านก็มีทั้งอยู่บนรถแล้วก็อยู่คือเดินถนนน่ะไปต่อรถนะเดินทางจากรถนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ไปต่อรถอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันกลัวมากการข้ามถนนแถวเนี้ยคือจริงมีหลายจุดที่จะคล้ายๆกันแถวราชปรารภของมักกะสันนั้นก็ปรับเสียงอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ปรับเสียงเพราะว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางที่สำคัญน่ะก็คือจุดที่มันเรียกว่าซ้ายผ่านตลอดอ
1: ่
0: ะรถก็จะไหลตลอด
1: รถซ้ายมันก็จะออกตลอดรถทางตรงก็พยายามไม่อยากจะ
0: จะไม่ให้ไป
1: มันก็มาบีบไปอีกช่องนึงอะไรเงี้ยว่าช่องกับรถท้ายติดกันไปทั้งถนนเลยคำนองนี้ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็บางที

0: ป็นช่วงที่รถไฟกำลังจะมาใช่ไหมคะมันก็จะมีม
1: ัน
0: เหม
1: ือ
0: นกลายเป็นเหมือนจุดตัดอีกจุดหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดตัดแต่ว่ามันทำให้เหมือนมีจุดตัดเพิ่มขึ้นเหมือนกลายเป็นเหมือนไหลไหลประมาณสี่แยกเออเหมือนประมาณสามสี่แยกต้องมองซ้ายมองขวามองตรงมองนู่นนี่นั่นแล้วก็ไอตอนข้ามถนนเนี่ยยากสุดเพราะว่ามันเผลอนิดหนึ่งมองข้างหน้าปั๊บใกล้ตัว
1: ระวังทางไหนก่อนดีมันแยกมันเยอะ
0: มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยนอกจากคนขับรถนี่จะระวังเราเพราะว่าคนขับรถบางทีเขาจะชำนาญใช่ไหมไอ้คนข้ามถนนเนี่ยโดยเฉพาะพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้โดยเฉพาะกำแพงเพชรเจ็ดตรงนั้นเป็นกำแพงเพชรเจ็ดมันจะไหลผ่านตลอดแล้วก็คนที่ผ่านจุดที่การจราจรติดขัดหนักๆในเส้นบริเวณนี้ถ้าใครชะลอหรือว่าเว้นช่องว่างข้างหน้าเยอะเหมือนเวลาที่เราขับรถแล้วมันกดจราจรเนาะจะต้องทิ้งช่วงหรือว่าเห็นรางรถไฟให้จอดหลังส่วนใหญ่มันจะเร่งเครื่องเพื่อจะให้ไปก่อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามุดหรือบางทีเนี่ยเหมือนสู้กันระหว่างรถเล็กกับรถกลางรถใหญ่นะคะแล้วก็บางทีไปแล้วมันไปไม่พ้นมันคาอยู่คาอยู่ก็คือคร่อมรางรถไฟซึ่งเราเคยเจอหลายๆครั้งนะบางทีไม้กั้นลงมาแล้วแต่รถคือส่วนใหญ่ที่เราเจอมักจะเป็นรถขนาดเล็กใหญ่สุดก็กระบะจะไม่ค่อยเจอรถเมล์เพราะรถเมล์เขาสูงแล้วก็ช่วงเขาใหญ่ตัวมันโตอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเคลื่อนเนี่ยเขาจะระวังมากกว่าแต่ในครั้งนี้
1: มันจะไงไปรู้ไปคาง
0: ไม่
1: คร
0: ่
1: อมรางรถไฟได้นะครับขนาดไม้กั้นเขากำลังจะลงนะแตงลงมาเลย
0: มันจะ
1: ลงไม่ได้เพราะมันรถมันติดอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องเขาก็เตือนกันอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะครับท่านก็บอกว่าจากการที่ท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารถเมล์นั้นจอดคล่อมรางรถไฟทำให้ไม้กั้นนะไม่สามารถปิดลงไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าผู้ขับขี่ควรที่จะต้องเว้นระยะจากแนวรางรถไฟตามที่กฎหมายกำหนดมีกฎหมายอยู่แล้วคุณจุฬาภรณ
0: ์มีอยู่แล้ว
1: การกั้นเนี่ยทำให้ชี้ได้ว่าประชาชนอาจจะเกิดความประมาทนะครับไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่ว่าห้ามเข้าใกล้รางรถไฟในระยะ5เมตรนะครับ
0: นี่ใครพูดนะ
1: เรื่องของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: ท่าน
1: บอกว่ามันมีระเบียบมันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟเนี่ยเป็นระยะทาง5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะมิฉะนั้นก็จะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับท่านก็บอกว่าก็อยากให้ทุกคนตระหนักนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแบบนิดนิดหน่อยเดี๋ยวไปได้เรื่องอะไรสมองเนี่ยมันเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาก็เกิดความสูญเสียใช่ไหมมีผู้เสียชีวิตถึง8รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า30คนซึ่งก็มีทั้งอยู่ที่บนรถเมล์แล้วก็อยู่รถข้างเคียงรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นนะครับ
0: ค่ะก็โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยหลักการหลับตาก็พูดเลยมันก็เป็นลักษณะเนี้ย
1: ใช่คุณจุวันจัดการจราจรมาก็จะรู้เลยว่ากฎระเบียบก็มีอยู่นะแต่อย่างว่าล่ะผู้ขับขี่บางคนนะบางคนที่ก็ทางทางจะประมาทแล้วคิดว่าอุ้ยนี่เป็นนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยก็อาจจะมีวิธีคล่อมไปแล้วก็วิ่งลักไก่ไปก็เห็นก็อยู่มีภาพหลายภาพบางทีขนาดไม้กั้นลงมา
0: แล้วตีหัวแล้วเนี่ย
1: ไม่ยอมถอยยนต์มันยังหลบยังไม่ยอมถอยยังโอ้ขอไปอีกนิดอะไรเงี้ยก็เป็นความประมาทที่เกิดขึ้นใช่ไหม
0: แต่ว่าจริงๆแล้วโดยหลักการก็คือมันไม่ควรเจอกันคือวิธีที่จะปลอดภัยแบบ 100% คือมันต้องไม่เจอกันถ้าเป็นกรณีคืออันนี้เนี่ยสมัยก่อนรถไฟเราก็ไปทั่วราชอาณาจักรเนาะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในภายหลังก็มีถนนที่ตัดผ่านมากมายแล้วก็หลังๆเขาก็มีหลายจุดที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักเวลาที่คนก็ด่ารถไฟว่ารถไฟมันช้านะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาวิ่งบนรางแล้วก็วิ่งมาก่อนตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าพอมีถนนมีอะไรต่างๆมีทางแยกมากๆมันทำให้การจราจรติดขัดหนักๆเพราะว่าระดับความเร็วของรถแต่ละประเภทมันไม่เท่ากันนะคะอย่างไรก็ตามตอนหลังๆที่เกิดเหตุการณ์การจราจรติดขัดยังไงเขาก็มีความแล้วเขาก็คือรถไฟก็เป็นจำเลยนั่นแหละของสังคมว่าเนี่ยเพราะว่ารถไฟมันตัดผ่านเส้นทางในเมืองเยอะมันก็เลยทำให้เกิดการจราจรติดขัดหนักๆที่เด็ดสุดก็อย่างเช่นแถว

0: ยมราชนะ
1: พี่ยมราชนี่ก็สมัยก่อนผมผ่านนี่โอ้โห
0: บ้านฉันเอง
1: แล้วจอดรถเนี่ยจอดนานมาก10นาทีขึ้นน่ะกว่ารางรถไฟที่กั้นรถไฟจะเปิดให้วิ่งได้ใช่ๆๆ
0: แล้วก็ตบตีกันแบบนี้มานานจนภายหลังก็ต้องสร้างเส้นทางต่างๆหรือว่าพยายามหลบหรือหลีกเลี่ยงคือถ้าไม่มุดลงสร้างเป็นอุโมงค์ก็ต้องยกเป็นสะพานข้ามแต่บางจุดมันไม่สามารถทำได้คือ

0: พอข้างบนเนี่ยวิ่งได้แต่ว่าข้างล่างมันก็วิ่งด้วยเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าข้างจะไม่วิ่ง
1: ช่องค่ะ
0: ดอกตะกี้สวัสดีค่ะ
1: ยังมีแล่นอยู่รถไฟก็ยังมีมาอยู่นะครับก็กรมยมราชก็แค่ตอนนี้บรรเทาไปได้ส่วนหนึ่งคือรถขบวนยาวๆเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งเข้ามาที่สถานีหัวลำโพง
0: ค
1: ือหยุดแค่สถานีรถไฟบางซื่อไม่ต้องเข้ามาก็ทำให้ขบวนรถที่เคยวิ่งมาก่อนนี่วันๆหนึ่งเป็นร้อยขบวนก็อาจจะลดลงไปกว่าครึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ทำให้ขบวนรถไฟที่เข้ามาในเมืองนี่น้อยลงแยกยมราชก็บรรเทาลงไปได้บ้างแต่ยังไม่หมดครับ
0: ก็คือโดยหลักการคือมันต้องไม่เจอกันถ้ามันเจอกันก็หลบเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการขุดอุโมงค์หรือว่ายกระดับนะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: แล้วสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: แล้วก็คุยปรับทุกข์กันเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่ชนกับรถเมล์เกิดไฟลุกท่วมทําให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนนะคะว่าโดยหลักการเนี่ยคือมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอะมันป้องกันได้
2: ไม่ใช่แน่นอน
0: เนาะแล้วโดยหลักการมันถ้ามันไม่เจอกันมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นถ้าเจอกันแล้วก็ขุดอุโมงค์หรือยกสะพานข้ามไปแต่บางจุดนั้นมันยังไม่สามารถทำได้หรือว่ามันยังต้องใช้เส้นทางร่วมกันอยู่แล้วก็จุดที่เกิดปัญหาเนี่ยในต่างประเทศก็มีจุดตัดทางรถไฟเหมือนกันนะแต่ที่ฉันเห็นนะอย่างบางประเทศเหล็กเนี่ยมันมาเป็นแผงแบบเป็นแบบอัตโนมัติอะมันล้วนมาเนี่ยไม่มีใครสามารถอย่างจีน
2: ไม่มี
0: เนาะไม่มีใครสามารถผ่านได
1: ้
0: มันเหมือนกำแพงเมืองจีนอ่ะ
1: ใ
0: หญ่มากแล้วก็อย่างรัสเซียนะที่ฉันเคยเห็นนะมันเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหล็กม้วนของบ้านตึกแถวอ่ะแต่มันจากข้างล่างมันโผล่ขึ้นมามันงัดขึ้นมามันโชว์ขึ้นมาเหมือนเวลายกสะพานอ่ะมันยกขึ้นมาเลยนะมันเป็นแผ่นเหล็กคุณไม่สามารถผ่านได้แม้กระทั่งคนอยากมุดก็มุดไม่ได้มันต้องอยู่ระดับนั้น
2: ทำอะไรก็ไม่ได้ปีนก็ไม่ได้
0: คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างจุดที่จะหลบเช่นยกไปให้หมดให้ขึ้นสะพานให้หมดหรือมุดลงข้างล่างได้เป็นสะพานหรือว่าทางอุโมงค์แบบนี้แล้วก็จะใช้ไอ้ระบบนี้ต่อมันจะมีอยู่เหลือน้อยนะไม่กี่จุดหานครที่ตัดเส้นแบบนี้มันจะต้องใช้วิธีการที่เข้มข้นกว่านี
2: ้ใช
0: ่
2: ค่ะก็ในฐานะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุในรอบนี้มันเป็นกึ่งกลางระหว่างเรานะคะคุณจักรพันธ
0: ์บ้านคุณกับบ้านดิฉัน
2: ใช่ถ้าตรงมาก็เป็นที่ทำงาน
0: ที่ทำงานคุณ
2: มสวนะคะถ้าย้อนกลับไปทางฝั่งมสมทก็เป็น
0: ที่ทำงาน
2: ที่เราจัดวิทยุที่ทำงานเราดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยรู้สึกแบบเป็นพิเศษนะคะ
0: ใกล้ชิดเป็นพิเศษ
2: มันไม่น่าเกิด
1: เล
0: ยแถวนั้นอะแถวบ้านดิฉันผ่านบ่อยแล้วก็ดิฉันก็เดินข้ามถนนด้วยแล้วก็ขับรถผ่านแถวนั้นด้วยมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้รอดเว้ยทุกครั้งอะเพราะว่าเราไม่เก่งไงเราไม่ค่อยเก่งไงแต่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้จุดเนี้ยโหคนขับเนี้ยมันต้องเซียนมาก
1: ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าผมเคยจะผ่านแยกเนี้ยจากอสมทเนี่ยจะไปตึกแกรมมี่เนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้ว
1: 55นาทีแค่ติดไฟแดงตรงนี้ก็จะร่วมชั่วโมงแล้วติดไฟแดงนานมากรถมันเยอะแล้วก็เข้าใจนะว่ารถมันเยอะ
0: ไอ้ที่สำคัญคือถ้าคุณเนี่ยทิ้งช่วงข้างหน้าเนี่ยเยอะเนี่ยข้างหลังคุณด่าคุณนะ
1: ข้างหลังก็โอ้ยบีบแตะไล่เลยถ้าเราไปรักษาระเบียบไอ้ช่องสีเหลืองที่ก็ห้ามจอดห้ามคว่ำไปใช่ไหมเราไปจอดทางหน่อยเนี่ยข้างหน้าอยู่เยอะข้างหลังก็บีบแตะแล้วแหมมันทำไมกล้าไม่ใจไม่ถึงอะไรทำนองนี
0: ้ถูกด่าชาวบ้านก็แบบรวมรถทัวลง
1: เออบอกแค่นี้มันแหมกลัวไปได้
0: ไปช่วยอะไร
1: เงี้ย
0: แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือ
1: รถมันติด
0: มันมีปัญหาก
1: ฎจราจรใช่ไหมคุณจักรพงศ
0: ์ทีนี
1: ้อธิบายเลย
0: ก็ย้อนกลับมาเรื่องของกฎหมายหลังจากที่เราฟัดกันอยู่เนี่ยเขาจะตั้งคำแรกเลยใครประมาททีนี
1: ้
0: ในครั้งนี้มันมีความเห็นหลายด้านอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ามันหลายครั้งที่รถชนกันแบบนี้รถไฟกับรถประเภทอื่นเขาก็จะบอกว่ารถไฟมันวิ่งอยู่บนรางคุณไปขับทับรางเขาแล้วคุณก็ไปคล่อมรางเขานะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าอันนี้รถไฟเนี่ยคือปลอดภัย 100% หมายถึงว่าอันนี้ใหญ่ไปบางกรณีเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันมันมีความประมาทของรถไฟได้ด้วยเหมือนกันที่อย่างกรณีนี้เนี่ยเราไม่รู้นะแยกไม่ออกต้องถามดร.กิฟส่วนหนึ่งแล้วบางคนก็เพิ่มเติมอีกว่าเฮ้ย

0: คนขับเนี่ยฝ่ายไหนเป็นคนที่มีปัญหาไหมโดนมันจะโดนจับเช็คปัสสาวะกันช่วงอย่างเงี้ยแปลกมากเพราะว่าอย่างบางกรณีเนี่ยไอ้ที่เขาทำงานประจำเช่นของหน่วยงานภาครัฐนะอย่างการรถไฟรถสมกรซึ่งขับรถสาธารณะเนี่ยมันจะต้องมีรอบการตรวจคนขับเนี่ยที่เป็นเรื่องของสารเสพติดเนี่ยเป็นประจำหรือเปล่าถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ถ้าเกิดว่ามีการเสพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือเปล่ามันทำให้ความสามารถในการขับขี่เนี่ยลดลงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่เขาเจอมาตอนหลังสุดไม่มีใบอนุญาตหลายคนก็ถามต่อตกลงมันจะเริ่มต้นที่ไหนต้องถามแบบตะกี้
1: ค่ะจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยค่ะมีหลายเรื่องที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างในอดีตเองเนี่ยอย่างเช่นถนัดในการวิเคราะห์เรื่องของกฎหมายละเมิดเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วหนีไม่พ้นก็คือเรื่องอาญามันมีอยู่แล้วแหละประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
2: เป็นเหตุให้ผู้อื่น
1: บาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะมันรวมๆอยู่แบบคล้ายๆกับรวมอยู่ด้วยกันนะจนกระทั่งวันนี้มันก็มีข่าวมาเรื่องของการตรวจสารเสพติดขึ้นมานะคะมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยมึนงงเข้าไปอีกค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะมั่นใจในความปลอดภัยของเราได้อย่างไรในเมื่อขนส่งสาธารณะเนี่ยจริงๆควรจะต้องเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยของทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณสุพรทราบดีเ
0: พราะคุณช้าถูกด่าได
1: ้การจราจร
0: ช้าถูกด่าได้แต่ว่าปลอดภัยเนี่ยต้องชัวร์ถูกไหม
1: แน่นอนนะคะคุณจักรพันธ์ก็อยู่ในแวดวงสื่อมานานเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยปละละเลยได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีโศกนาฏกรรมแบบนี้อยู่กลางเมืองปั๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สื่อในประเทศเท่านั้นแล้วนะคะที่เห็นถึงความสำคัญจะเห็นได้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะสื่อหัวนอกสื่อต่างประเทศเนี่ย
0: โอ้ถล่ม
1: รายงานข่าวเรื่องนี้เต็มไปหมดนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไง
0: ถูกแล้วบางประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมาเที่ยวบ้านเราเยอะ
1: ถูกต้องมาเที่ยวบ้านเราทุกคนต่างเช็คหมดแล้วนะคะว่ามันมีผลกระทบและความเสียหายต่ออะไรบ้างคือดังนั้นวันนี้อยากจะพูดให้ฟังคำหนึ่งว่าอย่าไปแยกเป็นส่วนๆค่ะเพราะถ้าแยกเป็นส่วนๆเนี่ยแต่จริงแยกเป็นส่วนก็ไม่ถูกสักส่วนเหมือนกันนะคุณแต่ว่า
0: แต่ว่าม
1: ันก็ดูประมาทไปหมดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะดูแบบเดี๋ยวนี้เขามีทฤษฎีกฎหมายละเมิดอันหนึ่งที่เรียกว่า systemic risk หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงในเชิงระบบสมัยก่อนเนี่ยนายกฟ้องนายขอใช่ไหมคุณสุพรแบบนั้นแต่ปัจจุบันเองเนี่ยถ้าวิเคราะห์จากเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันมากกว่ากและขอน
0: ะ
1: ถูกไหมมันมีโอ้โหนายเอนายบีอะไรเต็มไปหมดสถาบันนั่นนี่บริษัทนั่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วทางออกเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางแก้มาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนเกิดเหตุนี่แยกนี้นี่ติดมานานแล้วนะคุณอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราผ่านอยู่ตลอดดิฉันอย่างเงี้ยใช้เส้นทางนี้บ่อยมากเพราะว่าโลโคโรดมาตัดหรือแม้กระทั่งลงทางด่วนจากทางฝั่งอสมทแล้วติดขวามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันเห็นหมดเลยจนกระทั่งเนี่ย
0: ภาพออก
1: เคยเจอเหตุการณ์แบบที่คุณสมพรคุณสมพันธ์เจอค่ะประเภทว่าบีบแต่เดินก็ไม่ไปนะคือ อยากแซงคุณไปก่อนเลยถูกไหมถ้าคุณอยากไปคุณก็ไปก่อนเลยเราก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะแล้วดังนั้นไม่รู้เกิดคือพอเห็นแยกนั้นทีไรรู้สึกว่าสักวันมันต้องมีอะไรสักอย่างนึง
0: ทุกคนคิดอย่างนี้แหละ
1: ใช่ต้อง
0: นั้นต้องรีบผ่านให้ไว
1: โอ้โหต้องแบบเขาเรียกว่าในการหายใจฮึบหนึ่งอ่ะโอ้แล้วก็แบบไปแล้วสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะคะคือคดีแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่คดีแบบอุ๊ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเหตุนี้ไปเจอผลนี้ไม่ใช่นะคะเพราะมันมีปัจจัยร่วมเยอะมาก
0: ฮึบก่อน59ละ59 20ละฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมา
1: ได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเราแป๊บนึง
2: คุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: แบกนะคะในช่วงหลายปีมานี้ที่เรามีเหตุการณ์ใหญ่ๆในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าปัญหาเรื่องของพึ่งดลกลไกเนี่ยเยอะนะในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่วิศวกรในบ้านเรานี่เฟื่อง

0: ฟูมากเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นวิศวกรเก่านะจบวิศวะนะเรามีผู้ว่ากทมจบวิศวะเหมือนกันเป็นอาจารย์สอนวิศวะเรามีผู้นำฝ่ายค้านก็วิศวะเหมือนกันนะถึงแม้จะคนละสาขานะถ้าเป็นวิศวกรรมสายหลักต้องถือว่าท่านผู้ว่าชัดชาติจบสายหลักเป็นวิศวกรรมโยธานะแล้วก็สองท่านก็คือท่านนายกนะคะกับคุณเท้งอาจารย์ชัดชาติเนี่ยโยธาใช่ไหมส่วนคุณอนุทินอนุทินนี่ก็เรียกว่าวิศวะอุตสาหการ industrial engineering อันนี้เขาถือว่าเป็นเทรนใหม่ของสาขาเทคโนโลยีของคุณเท้งเนี่ยจบคอมนะคะก็เป็นเทรนใหม่ของสาขาเทคโนโลยีเหมือนกันไม่ใช่เป็นสายหลักเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องกลโยธาไฟฟ้าเคมีอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าล้วนรอบไปด้วยวิศวกรในสาขาที่มีความแตกต่างแล้วก็เป็นหลักของสายบริหารของบ้านเมืองในขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกใหญ่นายกเล็กก็คือท่านชัชชาติใช่ไหม
1: ชัชชาติท่านชัชชาติก็เย็นนี้ท่านละออกนะม
0: ี
1: ผล5โมงเย็นวันนี้ละออกวันนี้ก็มีผล5โมงเย็นบอกแต่หลังจาก5โมงเย็นท่านก็จะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเป็นอดีตผู้ราชการ
0: ท่านเป็นรักษาการ
1: ไม่รักษาการละออกไม่รักษาการ
0: ละออกแล้วนะย้อนกลับมาย้อนกลับมา
1: ครับ
2: ท่านประหลัดท่านประหลัดรักษาการ
1: ประหลัดรักษาการแต่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ย้อนกลับมา
2: ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมคือด้านไหนคิดว่าเรื่องที่เราต้องคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องบุคคลก็ด้วยล่ะค่ะประเด็นนึงแต่สิ่งที่สำคัญกว่าว่ากรณีแบบเนี้ยคนนี้ทำแบบนี้ในชีวิตประจำวันแล้วมันผิดแล้วมันประมาทเนาะอีกเรื่องที่อยากจะให้ไหนๆก็คุยกัน
0: แต่ความรู้นะ
2: นะคะ
0: ที่เราก็เชิงระบบ
2: ค่ะเป็นเรื่องเชิงระบบนะคะแล้วการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไว้ขนาดแค่เรา3คนนะที่ทำงานอยู่ละแวกนี้ค่ะเรายังรู้สึกว่ามันควรจะแก้ตั้งนานแล้วถูกไหมคะแก้ด้วยวิธีการไหนมันมีบางช่วงนะคะก็ตรง local road อ่ะคุณตอนจากพันธุ์นึงนะ
0: ดิฉันก็กลัวตัวตรงนั้น
2: มันเวียนหัวไปหมดนะคะเดี๋ยวจะซ้ายเดี๋ยวจะขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีบางช่วงของวันนะคะคือเนี่ยขับไปบางครั้งก็เจอว่าเขามีไฟแดงไฟเขียวนะคะก็คือตรงโลโก้รถเองถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะก็ต้องรอไฟแดงไฟเข
0: ีย
2: วส่วนใหญ่ไม่มีคือ
0: เหมือนจะ
2: บางครั้งไปก็วัดใจจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นการประชาชนก็จะตกอยู่บนความเสี่ยงเพราะถ้าเราวัดใจแบบนี้ไปเนี่ยเหตุการณ์แบบ
0: คนเก่งไม่เท่ากันอะ
2: เกิดในครั้งนี้อะค่ะ
0: ใ
2: ช่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะคุณน
0: ะ
2: คะก็ขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการสักหน่อยหนึ่งนะคะคือตัวนั้นเองเนี่ยคิดว่านะคะประเด็นที่เราต้องคุยกันแบบลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเราต้องคุยกันมากกว่าปกติที่ว่าคนขับคนนี้น่ะเสพสารเสพติดนะคะคนนี้บกพร่องไม่เรียบร้อยคนนี้ไปจอดบนรางแสดงว่ามันต้องไปมากกว่านั้นนะคะ
0: คือมีความบกพร่องหลายๆจุดใช่ไหม
2: ใช่บกพร่องหลายๆจุดอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของแนวคิดนะกฎหมายละเมิดในสมัยใหม่มากๆพอเรื่องนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วปั๊บก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับเวลามันเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นายกกับนายขอสองคนเท่านั้นแล้วนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้ความเสี่ยงเชิงระบบเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละแต่พอย้อนกลับไปอ่ะคุณเหมือนคุณคล้ายๆกับนั่งทำแมชชีนกลับไปอ่ะค่ะเป็นในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้พลาดจากคนคนเดียวนะคุณ
0: มันมีจุดที่มีปัญหาหลายๆจุดแล้วรวมเป็นจุดบกพร่องใหญ่ใช่ไหม
2: ถูกต้องนะคะหลายจุดที่มันเหมือนกับอ่อนแอค่ะแล้วสุดท้ายมันมาปังทีนึงอ่ะทุกคนก็จะเห็นโอ้อันนี้นี่แหละนะคะแต่พอย้อนกลับไปเนี่ยหลายจุดในระบบเนี่ยมันผิดพลาดจริงๆนะคะตัวอย่างเช่นนะอันนี้เนี่ยนะคล้ายๆบูลเลตพอยต์ออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านไหนที่คิดว่ามันมีมากกว่านี้เนี่ย
0: ไป
2: เติมได้เลยนะโอ้นะคะจุดตัดทางรถไฟอันตรายไหมเดี๋ยวอันนี้เอา question mark นะคะระบบเตือนเพียงพอเปล่าหรือยังต้องใช้เจ้าพนักงานนะคะ
0: ยังต้องใช้ธงโบกไม้กั้นเสียง
2: ถ้าคุณไม้กั้นคุณไม่มีประสิทธิภาพคุณก็ไปกั้นแบบเมืองจีเลยถูกไหมคะรถโดยสารสาธารณะมีมาตรฐานหรือเปล่านะคะการตรวจยาเสพ

0: ของพนักงานขับขี่สาธารณะมีมาตรฐานไหม
1: ค่ะ
0: การกำกับเดินบริษัทเดินรถอะไรต่างๆมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะคนขับเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: นะคะ
1: เวลาทำงาน
0: ความเสี่ยงของสังคมมีไหมวัฒนธรรมต่างๆโอ้ไม่เป็นไรหรอกบีบแตรไปเถอะให้มันไปคาอยู่บนรางนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: มีไหม
2: ค่
0: ะหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ถ้า
1: ลดทุนอะไรเปล่า
0: ที่ละตำแหน่งดิฉันเนี่ยนะคะยังไม่ได้ถูกแก้ไขเลยอ่ะเนี่ยเดือนเอาแค่
1: นั้นได้เกือบสิบแล้วเนี่ย
0: โอ้นั่นแปลว่าถ้าเกิดมันส่วนใหญ่ติ๊กถูกว่าเออใช่นะใช่นะแปลว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแต่คนคนเดียวแล้วค่ะมันคือระบบนะคะอันนี้มันคือปรากฏการณ์ที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเชิงระบบแล้วค่ะหมายละเมิดยุคใหม่ในประเทศไหนก็ตามจึงไม่ได้พิจารณาแค่ว่าใครผิดนะคะเขาพิจารณาว่าถ้ามันปิดกั้นความเสี่ยงบางอย่างได้เชิงระบบเนี่ยความผิดแบบนี้หรือความเสียหายแบบนี้มันจะเกิดอีกไหมแนวคิดแบบนี้มีเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ public safety เอาอากาศการเดินอากาศเห็นไหมคุณสมพรสำคัญถ้าเกิดเครื่องบินสมมตินะคะเครื่องบินสองลำชนกันมันต้องเกิดจากความผิดพลาดอะไรสักอย่างนึงถูกไหมคะหรือแม้กระทั่ง railway safety lawก็คือไอ้กฎหมายอย่างที่เรายกตัวอย่างแหละประเทศอื่นเขาก็มีนะรถไฟก็คือรถที่เดินด้วยรางนะคะโอ้ตัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดในกลางเมืองเลยก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมปัญญาประดิษฐ์การดูแลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เรื่อง corporate negligence หรือว่าความประมาทเลินเล่อที่เกิดจากบริษัทสถาบันหรือองค์กรนี่แหละคือปัจจุบันน่ะมันเปลี่ยนจากในยุคอดีตที่เป็นเรื่องนี่ระหว่างบุคคลหรือหน้าที่ระหว่างบุคคลเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดกรณีคือมันไม่เกิดบ่อยแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะนะเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดมันตกหรือมันอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาจะไม่สรุปทันทีนะคะว่านักบินผิดเพราะว่ามันไม่เหมือนในอดีตแล้ว
1: มันถึงต้องไปดูกล่องดำใช่ไหม
0: แมนนวลถูกไหม
1: คะ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณมีทั้ง AI คือความเสี่ยงมันลดลงอย่างมากแล้วนะคะ
1: ตะกี้ก็มีเครื่องบินชนกันนะที่ไอเดโฮ
0: ไม่มีใช่แล้วคุณคิดดูนะว่าบางคือเราใช้สายการบินบางสายการบินเนี่ยเก่งกระทั่งถึงขนาดว่าอีก5นาทีเรากำลังจะเข้าสู่turbulence แล้วนะให้ทุกคนต้องระมัดระวังไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยคุณคิดดูมันเก่งขนาด
1: เก่งขนาดเนี้ย
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่โอ้โหได้คุยกับเพื่อนนั้นในครอบครัวอย่างเงี้ยคิดว่ายุคนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบที่เกิดที่กรุงเทพรถไฟชนรถเมล์ไม่น่าจะเกิด
1: ไม่น่าจะเกิดแล้ว
0: นะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเชิงระบบดังนั้นถ้าจะจัดการเชิงระบบมันก็ต้องมีความรับผิดเชิงระบบซึ่งจะไม่เหมือนความรับผิดที่เป็นรายคนในอดีตแล้วดิฉันเนี่ยพยายามจะปรับ mindset ของลูกศิษย์ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยไปว่าปัจจุบันน่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเราเอากฎหมาย100ปีที่แล้วมาปรับใช้กับปัจจุบันน่ะมันไม่มีทางที่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของความยุติธรรมสำหรับทุกคนหรอกค่ะนะคะบางคนก็บอกอันนี้ค่ะบอกว่ามันมีข้อมูลเรื่องนี้ออกมานะตรวจน่ะฉี่แล้วเนี่ยไปพบสีม่วงนะคะ
2: สาร
0: ก็ไม่รู้หรอกบอกว่าเนี่ยตื่นมาถึงไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยแม่รู้ไหมตรวจฉี่แล้วเห็นว่าเป็นสีม่วงคือเด็กๆอ่ะเนาะเขาก็ไม่เข้าใจแต่คือมันก็คือสารเสพติดที่เป็นเมทแอมเฟตามีนนะคะทีนี้กรณีแบบนี้ผิดกฎหมายอะไรมันก็เป็นเรื่องกฎหมายยาเสพติดอยู่แล้วแหละนะคะอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องของการขับรถขณะเสพยาถูกไหมคะอันนี้โดยหลักการมันไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะอยู่แล้วมันคล้ายๆกับกรณีเมาแล้วขับนั่นแหละขับในขณะที่มีการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถูกไหมคะอันนี้พฤติการเนี้ยสะท้อนให้เห็นอะไรนี่คือประมาทเลินเล่อแบบไหนธรรมดาหรอหรือว่าร้ายแรง
1: ร้ายแรง
0: ถูกไหมนะคะหรือแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยถ้ากรณีแบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าไปถึงเรื่องของการจงใจได้เพราะตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็ยังฝืนทำนะคะอันนี้เดินพูดเฉพาะเรื่องละเมิดนะเพราะว่าอาญามันคงต้องมีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานในการพิสูจน์ที่มันเข้มข้นกว่านี้นะคะแล้วบางกรณีก็ยังอยู่ในกรอบนะเรื่องของอาประมาทเลิกกันไปนะคะแต่ต้องบอกว่ามันคือประมาทเลิกระดับร้ายแรงแบบใกล้กับจงใจมากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะด้วยความที่คุณลองเปรียบเทียบดูนะถ้าเป็นรถที่เป็นรถยนต์ขับส่วนบุคคลกับรถสาธารณะระดับของความร้ายแรงจะไม่เท่ากันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่รถส่วนบุคคลธรรมดานี่คือผู้ควบคุมระบบขนส่งสาธารณะเหมือนกับใครคะ

0: บินถูกไหมหมอผู้ควบคุมโรงงานที่มันมีสารอันตรายต่างๆคนคนนี้จำความ
1: ชีวิตของคนอื่น
0: ชีวิตของคนอื่นเลยนะคะดังนั้นความคาดหวังในแง่มาตรฐานของการทำงานมากกว่าม
1: ันต้องสูงกว่า
0: เรื่องถามไปใช่สูงกว่าอยู่แล้วเรื่องถามไปแบบย้ำเลยนะในเมื่ออยากจะปฏิรูปกันก็อยากให้เห็นเลยว่าดังนั้นผู้ที่เลือกคนเหล่านี้หรือเจ้าพนักงานเหล่านี้ที่มาขับรถสาธารณะแล้วต้องมีความปลอดภัยสูงมากองค์กรเองเลือกคนแบบไหนมามันก็ต้องเข้ามามีความรับผิดชอบให้มันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็เลยดันมองแบบนี้ถ้ารวมทั้งหมดแล้วอ่ะถ้าถามว่าใครผิดบ้างเนี่ยมันเยอะเลยนะคุณสมรสาวพัน
1: ค
0: ือผิดในลักษณะไม่ใช่กฎหมายอาญาแต่เป็นผิดเชิงระบบ
1: ที่
0: ว่าทำไมถึงไม
1: ่เลือก
0: ให้มาตรฐานเราแค่มาตรฐานนะ
1: ตั้งแต่
2: อย่างนี้เราต้องมาถอดบทเรียนกันอีกไหมฮะเห็นก็ชอบสังคมไทยเนี่ยพอไปมาเกิดเหตุเดี๋ยวเราต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้ไม่เกิดซ้ำขึ้นมาอีกถอดบทเรียนเต็มห้องสมุดแล้วตอนนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง
0: แล้วก็คือนั่นน่ะไหนๆถ้ามีเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คืออันนี้เป็นบทความที่ส่วนตัวแบบตอนนั้นผัดอั้นตันใจเรื่องอะไรไม่รู้นะสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเคยเขียนเรื่องนี้นะคะแล้ววันนี้มันมาถึงมันก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเหมือนเดจาวูอ่ะมาอีกแล้วนะคะในประเทศที่เป็นระบบคอมมอนลอว์ค่ะมันจะมีคล้ายๆกับหลักคิดที่เรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษนะคุณสุพรสัมพันธ์เมื่อสักครู่นั้นเปรียบเทียบให้ฟังว่าในกอที่เป็นคนขับรถส่วนบุคคลนะอย่างเราขับรถทั่วๆไปอย่างเงี้ยในกอขับรถไปชนรถในขออย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบนึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นขนส่งสาธารณะเนี่ยเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้โดยสารนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ในกฎหมายประเทศอื่นนะถามว่าความสัมพันธ์พิเศษอย่างไรความสัมพันธ์ในลักษณะว่ามันมีความคาดหวังในมาตรฐานของการให้การปฏิบัติในแง่ของการรักษาความปลอดภัยให้กับคนที่ใช้หรือว่าผู้โดยสารสาธารณะดังกล่าวหลักการเนี้ยผู้ประกอบการที่เป็นขนส่งมวลชนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นขนส่งด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นะอากาศบนบกบนรางบน
1: ในน้ำ
0: ก็แล้วแต่นะคะทั้งหมดเลยดังนั้นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับขนส่งมวลชนเนี่ยมีหน้าที่เป็นพิเศษนะคะพิเศษอะไรบ้างเส้นทางระบบสัญญาณเครื่องจักรอุปกรณ์ความเร็วการจัดตารางเดินรถการอบรมเจ้าหน้าที่มาตรฐานความปลอดภัยถูกไห
1: มมันต้องให้อยู่ระดับเดียวกันแบบเดียวกันใช่ไหม
0: แน่นอนต้องอยู่ในระดับที่ทุกคนคาดหมายได้ว่าเขาขึ้นไปอยู่บนรถโดยสารคันนี้แล้วเขาจะปลอดภัย
1: โอ้โหชีวิตคนเนี่ย100คนแบบเนี้ยถ้าอยู่บนเครื่องบินก็หลายร้อยคนอยู่ในเรือก็เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยเหมือนกัน
0: ถูกต้องแล้วคุณจะพอจากพันอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นแฟมิลี่ครอบครัวของคนเหล่านี้ที่อยู่ชีวิตเขาอยู่ในกำมือเนี่ย
1: ยังบางทีก็บอกอยู่ใต้ฝ่าเท้า
0: ถูกต้องไหมคะอย่างประภาพรขับรถเองสมมติว่าดิฉันเลือกแล้วจะขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอ่ะฝ่าไฟแดงนั่นนี่มันก็อาจจะเดือดร้อน
1: พาชาวบ้านไปตายได
0: ้เออพาคนอื่นก็อาจจะเดือดร้อนอ่ะระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ทำประภาพรเป็นคนขับรถสาธารณะมันจะไม่เหมือนขับรถตัวเองแล้วนะคุณสมวันกับพัน
1: ค่ะ
0: เรามีคนที่อยู่ในรถที่เราต้องดูแลเขาอีกอะเยอะมากดิฉันก็เล่าแล้วเล่าอีก
1: มันเหมือนมันมีต้องมีเขาเรียกอะไรเอติกจริยธรรมที่สูงกว่า
0: แล้วก็มี
1: คนขับทั่วไป
0: มืออาชีพ
1: มีความเป็นมืออาชีพกว่า
0: จะมาเมาแล้วขับ
1: ต้องเก่งกว่า
0: ใช่คือคุณ
1: อายุมากกว่าเหมือนเวลาขับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไปสอบวุฒิภาวะแล้วก็สอบใบขี่แบบสาธารณะที่มีระดับขั้น
0: อ
1: ่ะต้องเก่งขนาดไหนอายุขนาดไหนมีความสามารถมากกว่าธรรมดา
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะน่ากลัวแล้วแต่ไอ้ที่บอกว่าคนขับรถสาธารณะหรือรางสาธารณะเนี่ยใช้สารเสพติดอ่ะเรื่องว่าน่ากลัวกว่าอีกคือหมายถึงว่ามันน่ากลัวในลักษณะว่าเราทุกคนอยู่บนความเสี่ยงทั้งหมดนะคะลูกหลานแฟมิลี่ของเราทั้งหลายอย่างเงี้ย
1: สารเสพติดนี่เป็นชั่วเป็นรายบุคคลแต่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ย
0: โอ้หนักเลย
1: แปลกใจมาก
0: เลย
1: แปลกใจมากเพราะว่ามันมาจากระบบอะว่าค
0: ุ
1: ณต้องมีการคัดเลือกมา
2: อาจจะล่าช้ามันจะอะไรเพราะเมื่อก่อนในสมัยก่อนเข้าใจว่าการรถไฟจะเป็นคนออกใบขับขี่ให้คนขับรถไฟแต่ตอนนี้มันมีกรมเพิ่มขึ้นมาคือกรมการขนส่งทางรางเขาจะเป็นคนออกใบอนุญาตที่ให
1: ้โดยไม่รู้ว่า
2: ราชาน
1: วิธีการ
2: ของระบบ
1: ว่าต้องเป็นแบบฝึกหัดเฉพาะของเขาหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ไหน

0: มันต้องมีแบบเป็นมือหนึ่งมือสองอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี
1: ้แต่อย่างไรก็ตามถึงเราจะไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทุกคนน่ะรู้เชิงประจักษ์ก็คือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องผิดพลาดจากจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดรวมๆกันถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเอามาคุยกันแบบไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าเหนียมอายอ่ะนะ เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอ่ะฉันก็เชื่อว่าทุกฝ่ายอ่ะควรจะต้องพร้อมในการปฏิรูปแบบในทางบูรณาการไปด้วยกัน นะคะเราจะบอกไปบอกว่าเอ้ยคนนี้ผิดคนนั้นถูกมันไม่ได้แล้วพอฟังเนี่ยมัน
0: แก้ทั้งระบบ
1: ค่ะคุณ
0: คือต้องแก้ตั้งแต่วิธีคิด
1: มันต้องแก้ทั้งระบบถูกต้องใช่ใช่ค่ะดังนั้นไอ้ที่เราบอกวิธีคิดหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเราทำได้ในฐานะประชาชนน่ะมันก็ทำได้ในลักษณะสร้างมาตรฐานของตัวเองอะเนาะอย่างเดียวนะก็ตั้งใจเลยบอกว่าอุ้ยต่อไปนี้นะฉันจะตั้งใจขับให้มันไม่เร็วอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่หลายเรื่องเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อย
0: ู่ในตัวเรา
1: โอ้ถูกต้อง
0: แต่ว่ามันอยู่ในอำนาจรัฐนะคือถ้าเราวางระบบดีมีหลักการที่ถูกต้องมันก็จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ยาก
1: ใช่ถูกต้องค่ะคือประเด็นตรงนี้อยากจะให้ฉุกคิดกันนะเนาะคือการที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วจะไปนั่งโทษอันนั้นอันนี้อันนู้นเนี่ยแปลว่าเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าถ้าเหตุการณ์เสียหายเกิดขึ้นแล้วอะมันย้อนคืนกลับมาไม่ได้นะคะ
0: มันต้อง
1: ทุกท่านที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บไปอ่
0: ะ
1: ครอบครัวของเขาไม่ได้คนเหล่านี้กลับคืนมานะอย่าลืมนะคะแต่สิ่งที่มันจะเป็นคุณูปการต่อไปได้อ่ะมันคือการออกมายอมรับกันก่อนค่ะว่ามันมีจุดบกพร่องจริง
0: ๆ
1: ยอมรับมันเป็นแบบสมัยก่อนเรียกว่าแบบ gentleman
0: น
1: ะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณจะ gentleman gentlewoman นั้นรับ
0: คุณต้องมีหลักฐาน
1: ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
0: คุณต้องมีหลักฐานไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องได้
1: แต่คุณความสำคัญอย่าลืมนะว่าหลายๆครั้งอะค่ะเหตุการณ์มันบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณปฏิบัติหน้าที่ของคุณตรงตามมาตรฐานแล้วอะ
0: มันไม่เกิด
1: เหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาดคุณเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเราพูดไปก็เหมือนเบลนแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเดือนก็ยังมีความเชื่อว่าเราทุกคนน่ะในประเทศนี้เนาะเอาแค่นี้ละกันไม่ไปไกลมากนะคะก็ยังอยากเห็นสิ่งที่เรียกว่ามันพัฒนา
0: สิ่งที่ดี
1: สิ่งที่มันดีขึ้น
0: ทุกคนพูด
1: เราจะทำอะไรได้
0: ทุกคนบอกว่า
1: อยากจะช่วย
0: ทุกคนบอกว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วทุกคนอยากจะมีบริการขนส่งสาธารณะที่ดีเราอยากจะมีคนที่มีทั้งความซื่อสัตย์มีความสามารถเนาะมันต้องแก้ต้องพร้อมใจกันแก้
1: ใช่แล้วก่อนแก้เดนนั่นมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราอ่ะจะเริ่มต้นในการแก้ไขได้อ่ะต้องยอมรับก่อนนะว่าม
0: ันไม่ถูกจริง
1: ใช่ค่ะโดยที่แบบไม่ต้องคือยอมรับโดยไม่ต้องโบยใครเลยนะ ใช่เราผิดไม่จุดใดก็จุดหนึ่งเนี่ยแหละเราผิด
0: ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันต้องโยงไปจนถึงผู้บริหารที่อยู่สูงสุดหรือเปล่า
2: ก็คือป่ะ
0: ผู้บริหารที่อยู่สูงสุด
1: คือคุณสำคัญสำคัญเราอะนะเอาแค่3คนนะเราผ่านแยกนั้นกันมา
0: ทุกคน
1: อ
0: ะ3คนเนี้ย
1: แก้ให้ตายนะเราก็ไม่มีอำนาจ
0: ใน
1: หน้าที่แก้ถูกไหมแต่ถามว่าเราเจอไหมปัญหา
0: เอ
1: าให้ท่าน
0: เห็นทุกวัน
1: ดูสิท่านก็เห็นเหมือนเรานั่นแหละถูกไหมคะคือจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดท่านโดยตรงอ่ะก็เข้าใจได้
0: แต่ถ้า
1: ท่านจะ
0: อำนาจ
1: เพราะแม้มีอำนาจท่านมาจัดการเรื่องนี้แล้ว
0: มัน
1: ก็เป็นคุณอุปการกับประเทศนะคุณ
0: แล้วก็เหมือนที่ดิฉันบอกอะว่าเรามีโอกาสที่เรามีตั้งแต่นายกเล็กนายกใหญ่มีทั้งฝ่าย
2: สาขาวิศวะก
0: ัน วิศวะทั้งนั้นเลยไม่ใช่จะคุยกันรู้เรื่องนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งไม่ว่าจะเป็นตึกท่าลมรถไฟหล่นลงมาล่วงลงมาหรือคือมันวางระบบได้มันเป็นปัญหาทางระบบทั้งหมดเลยไม่ใช่การ
1: จุดจุดใดจุดหนึ่งง่ายที่สุดนะคุณยังไม่ต้องขุดอะไรนะคุณเอาไฟแดงไฟเขียวมาตั้งแล้วให้เขาขับตามสัญญาณไฟให้ได้ก่อน
2: เดี๋ยวก็จะมาโทษว่าก็คนขับขี่น่ะไม่ค่อยเคารพกฎจราจรขนาดที่กั้นจะลงแล้วก็ยังฝ่ายังซิกแซกออกไปแบบคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไร
0: ก็
2: จะไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่าหาคนที่รับผิดชอบที่ง่ายที่สุดละ
1: ใช่ถามว่าเราก็เผชิญนั้นเราก็ยอมรับว่าอันนี้ก็เรื่องจริงเพราะเดินหน้าผ่านแยกนั้นทีไรก็รู้สึกอยู่ดีว่าทุกคนก็ดูเร่งรีบไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแบบนั้นนะคะแต่เดินก็ยังมีความเชื่ออย่างนึงว่า

0: เกิดบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพอะเหตุการณ์แบบนี้จะลดน้อยลง
1: ค่ะ
0: ประเทศอื่นเขาก็จัดเต็มเลยนะเขาแขวนเลยคุณก็ไม่ต้องขับขี
1: ่
0: ไม่ต้องขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราทำแบบนั้นได้ไหมอะหรือจริงๆแล้วลงไปลึกกว่านั้นมันมีปัญหาอื่นอีก
2: ตรงเส้นนี้เคยเห็นเรื่องบาคงเจอคนวิ่งมาจากกำแพงเพชรเนี่ยแทนที่จะเลี้ยวซ้ายนะคือเข้าเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วจากฝั่งนั้นแบบข้ามาอีกฝั่งนึงเลย
1: มัน
2: จะมาเข้าเส้นออกไป
1: น
2: ี
1: ่เออแบบ
2: โอ้โหเก่งมากใจกล้าหาญมากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต
1: ์มันขึ้นอยู่กับความชั่วอะไรบุคคล
0: อย่าว่าอะไรเลยนะคุณแต่ว่าสำคัญวันนั้นที่เกิดเหตุอ่ะแล้วนั่นมีงานศพตอนเย็นใช่ไหมคะเออเราก็ว่าเราเลิกค่ำแล้วนะก็ขับกลับบ้านสองไฟแดงบอกก็ได้ว่าแยกไหนแยกตรง UN นะคะตรงสหประชาชาติ สองไฟแดงนั้นน่ะดิฉันก็ยังเจอคนที่ฝ่าไฟแดงทั้งสองแยกเลยเห็นแล้วแบบโอ้ยตายแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็เราอยู่หน้าเขาเรายังหยุดเลยเพราะว่าคนเข้าใจผิดไงไฟแดงแบบ
1: ดูผิด
0: เหมือนกับว่าเออ
1: คิดในทางที่ดีดูผิด
0: ใช
2: ่ไฟแดงมองไปสีส้ม
1: ไม่แล้วบางที
2: ไปก็ได้ไปก็ได้อะไรเงี้ย
1: ไอ้ตรงตึก UN เนี่ยบางทีซ้ายขวาเนี่ยบางทีมัน
0: ไม่รู้เลย
1: ดูยากถ้าคนไม่ได้ขับบ่อยเนี่ยบางทีนานๆไปทีเผลอพอรู้ตัวไว้มันจะเกินแยกต้องพยายามจะหลบแล้วพยายามจะให้มันหลุดโค้งไปได้ให้ได้หลุดไปได้
0: ใช่ใช่แล้วเล่าให้คุณสุพรตะควันฟังอีกเรื่องหนึ่งด้วยก
3: ็
0: คือนั่นน่ะเห็นบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะเป็นจักรยานยนต์ก็ได้แต่เชื่อมั่นว่ารถส่วนบุคคลก็มี
1: ค่ะ
0: เล่นมือถือไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วย
1: อันนี้ที่ฉันเห็นบ่อยมากโอ้ยังนึกในใจว่าเฮ้ยเขามีความสามารถพิเศษ
0: พิเศษมากเลยแต่มันก็ทำให
1: ้
0: เราตระหนักถึงว่ามันอันตรายไง
1: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วเล่นมือถือไปด้วยเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยมันเซียนจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ดูข้างหน้าข้างหลังหรือไงมันให้คนอื่นก็ดูตัวเองมันไม่ดูคนอื่นหรือไงแล้วในนี้ส่วนใหญ่เขาจะปักล่มเล็กๆนะแต่ส่วนใหญ่คือคนที่ทำงานแบบส่งอาหารส่งของ
2: บาง
1: ท
2: ี
1: เขาดูไงแต่ว่า
2: ขาดรถมากลางวัน
1: เออแต่บางทีไอ้พวกเล่น
2: อ่ะมองไม่เห็น
1: ไอ้พวกเล่น
0: อ
1: ่ะมันเอาล้มเล็กๆเหมือนก
2: ันจะไปบอกเขาบอกว่าไม่ได้เล่นผมดูเส้นทาง
1: ดูเส้นทาง
2: GPS เพื่อจะไปทางไหนจะไปส่งของจะไปยังไง
1: มันควรจะต้องดูก่อนนะเนี่ยหรือไม่ต้อง
2: จอดดูนานไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ
0: คือทั้งหมดอ่ะเรื่องพวกเนี้ยค่ะก็คืออันนี้ไม่ได้ว่าขายของนะตัวเองอ่ะก็พอดีสนใจเรื่องละเมิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำใจเล็กๆของตัวเองกำลังจะเสร็จละฉบับหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แหละว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีคนที่แบบใช้มือถือแล้วก็เดินไปด้วยขับรถไปด้วยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันอ่ะพฤติกรรมแบบนั้นมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าไอ้ที่ text กับ walking เนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณ
1: โดนชนนะ
0: คุณคือก็ประมาทเลอด้วยนะคะ
1: เออมั่วมีคนมีชื่อเสียงหลายคนที่ถูกชนเสียชีวิตก็มีแล้วก็บาดเจ็บก็เยอะ
0: ถามว่าปัจจุบันน่ะแค่ว่าเราคิดแบบไม่ต้องทำอะไรนะคะนั่งขับรถแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีนะมันก็คือการเสียสมาธิไปแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยคือเสียไปเลยนะเพราะว่าต้องมาจดจ่ออยู่ที่โทรศัพท์ตัวเอง
1: แล้วอันนั้นน่ะมันจดจ่อมากกว่าข้างหน้าซะอีกเพราะมันต้องจ้อง
0: จริงหนักเลยค่ะหนักเลยก็ฝากไว้แล้วกันไหนๆถ้าบางอย่างเราก็ทำเองได้นะคะก็อาจจะลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่คือเราอ่ะอาจจะมองว่ามันคือประมาทเลิกคือเป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่นะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัวคนอื่นเขาก็ได้นะคะคือไอ้ที่มันไม่เกิดเนี่ยมันก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเนี่ยมันชนะเรื่องของมาตรฐานในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยดีกว่านะคะ
1: แล้วเริ่มที่ตัวเรานะ
0: ถ้าเราเริ่มได้เราก็เริ่มที่เราก่อนละกันค่ะ
1: ค่ะเราคอยติดตามเรื่องราวของบ้านเมืองว่าเขาจะปรับระบบหรือว่าแก้อะไรกันบ้างนะคะช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ก็หลังจากที่มีการตั้งข้อหาไปแล้วนะคะตอนนี้เขาควบ

0: คุมตัวคนขับแล้วก็เข้าใจว่าจะค้านประกันนะคัดค้านการประกันตัว
1: ครับคนขับทั้งคนขับรถไฟและก็คนขับรถเมล์ใช่ไหมฮะ
0: นะครับก็ในกรณีที่เกิดขึ้นนี่จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะแต่ว่าในเรื่องของความประมาทที่เป็นรายบุคคลเนี่ยก็คงจะเจอก่อนละที่ดิฉันติดตามข่าวมานี่ศาลอาญารัชดานะครับก็รับแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและคนที่คุมไม้กั้นไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นคัดค้านการประกันตัวนะคะคดีนี้นะคะจริงวันนี้เนี่ยมีเรื่องราว
1: จริงมีเรื่องไว้ที่แหมแล้วเจ้าพระพรมีติดธุระอยากจะคุยเรื่องรถเมย์ที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านล้มไปบนรถเมย์แล้วหัวไปฟาดกระจกรถเมย์
0: ที่แรก
1: นี่เป็นเรื่องที่ใช่
0: แล้วบอกหัวฟาดกระจกแล้วหัว
1: แล้วบอกหัวกระจกเจ้าหัวจะแตกเลยหัวโนครับ
0: ได
1: ้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับเขาบอกหญิงรายนี้ได้ล้มหัวฟาดกระจกรถเมย์จนหัวแตกได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าโอ้ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันมากเพราะว่าครอบครัวเขาก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในออนไลน์นะครับเพราะว่าแล้วก็มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถเมย์มาให้ดูด้วยว่าหญิงรายหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นยืนเตรียมตัวที่จะลงจากรถใช่ใช่แต่ก็บอกว่าเป็นจังหวะที่รถเมย์กำลังเลี้ยวเข้าโค้งพอดีทำให้เสียหลักเสียหลักเนี่ยก็คือเลยเซไปกระแทกกระขอบที่นั่งแล้วก็หัวเนี่ยไปชนกับกระจกข้างรถอย่างแรงจนกระจกแตกร้าวแล้วรูปร่างเขาก็เขียวช้ำไปทั้งตัวนะครับปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ออกมาโพสต์นะครับเนื่องจากสาเหตุที่ถ้าโดนกระจกอะไรอย่างนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ปรากฏว่ากระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเนี่ยพาผู้หญิงท่านนี้ไปที่อู่รถแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายจากการที่ทำกระจกแตกบอกว่าตอนแรกจะเรียก4,300 บาท
0: ม
1: าซ่อมกระจกแต่บอกว่าคุณบาดเจ็บก็คงยังมึนๆงงๆก็เลยเรียกครอบครัวให้มาช่วยพูดคุยไปที่อู่ก็เลยต้องไปที่โรงพักก็เรียกค่าเสียหายก็พูดคุยกันปรากฏว่าตกลงกันได้พอสมควรแต่ก็ยังไม่ถูกใจญาติกันฮะเพราะว่าเจ้าคนขับรถเมล์เนี่ยบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้ออกคนละครึ่งเพราะว่ากระจกมันเป็นกระจกของรถเมล์ของหลวงนะ 4,300 ก็ออกแค่คนละ 2,000 อะไรเงี้ยครอบครัวก็เลยงงๆว่า
0: ฉันสงสัย
1: ว่าฉันนั่งยืนเฉยๆแล้วรถ
0: เขาต้องจ่ายค่าเสียหายค่าบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลให้คนนั่งหรือเปล่า
1: และข้อสำคัญคือข้อสำคัญผู้หญิงคนนี้เขาได้รับบาดเจ็บนะหัวไปกระแทกเนี่ยแล้วเขาสูงอายุแล้วเนี่ยมันอาจจะมึนงงอะไรเขาก็ยังงงๆอะไรเงี้ยควรจะต้องพาไปรักษาตัวก่อนไหมแทนที่จะมาเรียกพูดคุยกันเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดที่แถวสถานหมอชิดใช่ไหมฮะปรากฏว่าต้องขับรถเพราะรถคันนี้อู่มันอยู่แถวๆน่าจะบางประกอบนะฮะก็ว่าอย่างนั้นนะลาบก็ต้องไปไกลมากเลย
0: เป็นสายไกล
1: สายก็ไปไกลมากปรากฏไปตกลงกันไม่ได้แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องถ้าเสียหายอะไรเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอีกทีก็ขอพาญาติเขาเนี่ยไปพบหมอก่อนเพราะว่าถ้าทางจะอาการจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามึนเวียนศีรษะแล้วก็ยังมีอาการอาเจียนออกมาด้วยก็แต่ปรากฏว่าไอ้อู่รถเนี่ยก็บอกว่าไปก็ต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลบางประกอบเนอะเพราะว่าม
0: ีด
1: ี
0: ลก
1: ัน
0: อยู
1: ่ดีลกับอู่อยู่แทนที่เขาจะอาจจะกลับบ้านเขาอาจจะอยู่วังเขนเขาควรจะไปเข้าแถวนู้น
0: ก็ต้องมาที่นี่
1: บางประกอบเนี่ยต้องมาเข้าที่นี่ต่อไปก็ยังเป็นเรื่องที่ผมเอ๊ะในว่าสถานรถเจ้าพ่อว่าเอ๊ะลักษณะอย่างเนี้ยมาเรียกค่าเสียหายกับการที่คุณขับรถทำให้เขาเวียนเขาเนี่ยไปกระทั่งบาดเจ็บเนี่ยจะต้องมาจ่ายค่ากระจก
0: หัวเป็นโขกกระจกทำกระจกดีนะหัวเขาไม่แตก
1: แต่ภายในเราไม่
0: ร
1: ู้ที่หัวไม่แตกผมว่าหัวไม่แตกเนี่ยนะ
0: แต่ว่ามันก็ต้องกระเทือนนะ
1: เพราะหัวไม่แตกเนี่ยถ้าหัวแตกเนี่ยมันเห็นเลือดเห็นอะไรก
0: ็ภายใน
1: แรงง่ายมันเห็นบาดเจ็บแต่ภายในเนี่ยสิมันอาจจะกระทบกระเทือนวันนี้3วันนี้ยังไม่เห็นผลไปอีก7วันเดือนนึงมันอาจจะมีผลต่อเนื่องไปก็ได้เราก็ยังไม่รู้นะครับก็เนี่ยแล้วก็สงสัยอยากจะทำอย่างเงี้ยมาเรียกค่าเสียหายกับเขาได้เขาควรจะเรียกค่าเสียหายจากทางคนขับรถเมล์ด้วยซ้ำไปเพราะทำให้เขาหัวไปกระแทกกระจกจนเขามีอาการบาดเจ็บใช่ไหม
0: ค่ะมีเพื่อนที่มานั่งเมาส์กันหลายท่านนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากทุกสื่อเลยเวลาไม่ทันนะคะดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโจทินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับ

0: เอา3คนลาไปก่อนครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: 14:10 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์ล่อข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์18 พฤษภาคม 2569นะคะวันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง FM 100.5 คืบหน้าข่าวของเรารวมทั้งทุกช่องทางออนไลน์กันด้วยวันนี้ทุกคนไหวกันไหมขนาดแผ่นดินยังไหวชีวิตเราก็ต้องไหวนะสู้กันต่อไปเอ๊ะคุณเก๋รู้สึกบ้านหมุนบ้างไหมครับช่วงที่เกิดเหตุการณ
1: ์ไม่รู้สึกเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแผ่นดินไหวนะคะสักพักก็มีเตรียมข้อมูลนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อ้าวแผ่นดินไหวหรอทำไมเราเองเราไม่รู้สึกแล้วก็ไปดูนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะของ X เนี่ยโอ้โหก็มีหลายพื้นที่เลยนะที่อยู่ตึกสูงๆนะคะเขาก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องของแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีการวิ่งลงมาจากตึกด้วยนะ
3: ก็ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอาคารที่สูงประมาณ9ชั้นขึ้นไปจะรู้สึกว่าอาคารสั่นไหวโคมไฟโยกใช่ไหมโคมไฟก็แกว่งไปแกว่งมาบางคนอาจจะนั่งอยู่บนอาคารสูงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้โยกบ้างก็มีนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่ชายฝั่งตอนใต้ของเมียนมาก็ใกล้กับเมืองย่างกุ้งก็ส่งผลกระทบมาไกลถึงกทม.เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนก็เป็นห่วงว่าโอ้โหไหวที่นู่นสั่นมาถึงนี่เลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนว่ากทม.เป็นชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่านักวิชาการด้านวิศวกรรมอย่างศาสตราจารย์อมรก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้กทม.เราสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติไปแล้วครับคุณเก๋
1: ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะหลายคนถามว่าวันนี้แผ่นดินไหวนะคะแม้ว่าจะเกิดที่ทางเมียนมาแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวในทะเลใช่ไหมคะขนาด 5.3 เนี่ยแต่ทำไมประเทศไทยถึงรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แล้วอย่างนี้เนี่ยเซลล์บอร์ดแคสต์ทำไมเราไม่ได้รับเลยทำไมไม่มีการส่งเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งปภ.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะลองไปดูในมุมของทางปภ.กันบ้างนะคะเหตุที่ไม่ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มีหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะต
3: ่
1: างจังหวัดก็มีรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะก็เรียกได้ว่าไม่มีใครได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์เลยทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวแต่ว่าประชาชนในหลายพื้นที่เขาบอกว่าเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะคือทางปภ.ก่อนอื่นต้องยืนยันว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการรายงานความเสียหายนะคะจากในพื้นที่ใดๆเลยแล้วตำแหน่งที่เกิดเนี่ยก็คือบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23 กิโลเมตรนี่เป็นรอยเลื่อนเดิมเลยนะแล้วก็เป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากๆนะคะเวลาเขาปล่อยพลังทีจำได้ไหมคะที่ตึกสตง.นู่นนะคะห่างกันแบบ เป็นหลายร้อยกิโลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็

0: ได้ว่าทำให้ตึกถล่มได้เลยนะคะด้วยความที่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งเชียงใหม่นะอำเภอเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ได้รับนะคะได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็รับรู้ได้มีลำปางด้วยมีนนทบุรีด้วยมีกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพักขนงพญาไทหลักสี่ภาษีเจริญคุณผู้ฟังขาโอ้โหใครอยู่ในเขตเหล่านี้เนี่ยได้รับแรงสั่นสะเทือนในช่วงเช้าในช่วงประมาณสัก 9:05 นาทีเนี่ยส่งข้อความมาได้นะแชร์กันนะคะแต่ทีนี้มาถึงจุดสำคัญว่าทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าหน่วยงานแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนเนี่ยต้องเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะ
1: ครับ
0: คือถ้าไล่ในขั้นตอนก็จะไล่ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นขั้นตอนแรกรองลงมาก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีหน้าที่ในการแจ้งเรื่องของการปฏิบัติด้านความปลอดภัยประสานจังหวัดติดตามผลกระทบให้ความช่วยเหลือหากเกิดความเสียหายแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังเซลบอร์ดแคสต์ก็เลยไม่สามารถที่จะส่งแจ้งเตือนได้เกณฑ์เป็นอย่างไรอันนี้สำคัญนะคะคือทางปภ.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าเกณฑ์อย่างเป็นทางการถ้าสมมติจะต้องมีการแจ้งเตือนและส่งข้อความเป็นเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยมันจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างในกรณีแผ่นดินไหวบนบกในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีขนาด 4.0 ขึ้นไปแล้วในกรณีที่แผ่นดินไหวบนบกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะต้องมีตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแล้วในกรณีที่แผ่นดินไหวในทะเลอันนี้ก็จะต้องมีขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่แจ้งเตือนเพราะว่าเกิดในทะเลใกล้เมียนมาขนาด 5.3 แล้วก็อยู่ห่างจากประเทศไทยเนี่ย200กว่ากิโลเลยฉะนั้นเองไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งเซลบอร์ดแคสต์ก็ไม่มีการส่งข้อความเตือนประชาชนผ่านระบบดังกล่าวนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าชัชชาติสุทธิพันธ์ซึ่งวันนี้ก็ทำงานในฐานะผู้ว่ากทม.เป็นวันสุดท้ายแล้วก็วอนคนกรุงอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามาตึกที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ก็ยังไม่พบปัญหานะครับแต่คนอาจจะรู้สึกได้ที่ 1.5 ลิตรอาจจะมีบางคนรู้สึกว่าไวต่อการโยกอันนี้ก็อาจจะตื่นตระหนกได้แต่ท่านก็ขอว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเพราะว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของ after shock เข้ามาด้วยนะครับเช่นเดียวกับท่านรองผู้ว่ากทม.คุณทวิดากมลเวชก็บอกว่าตอน 9:00 ช้ากว่าก็เป็นเวลาที่หลายคนรู้สึกว่ามีการสั่นไหวก็อยากให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็จะรู้สึกค่อนข้างเล็กน้อยท่านว่าอย่างนั้นนะครับเครื่องวัดแรงสะเทือนของอาคารที่มีอยู่ก็รายงานผลอย่างรวดเร็วซึ่งก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรต้องน่าตระหนกในส่วนของโรงพยาบาลก็ยังทำงานตามปกติด้วยครับคุณเก
0: ๋ค่ะมาฟังคำอธิบายของทางกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นขนาดลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองจะต้องจับตามากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะท่านณัฐวุฒิแดนดีเนี่ยก็บอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขนาดประมาณ 5.3 ก็ถือว่าเป็นขนาดปานกลางนะไม่ได้มีผลกระทบด้านความเสียหายต่อประเทศไทยแล้วก็คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพได้เพราะว่าอย่างที่มีการบอกนะคะทางวิศวกรรมใช่ไหมคะบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีสภาพดินเป็นพื้นที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นด
1: ิน
0: อ่
1: อ
0: น
1: แต่ไม่กระทบโครงสร้างหลักๆใหญ่ๆ
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือรอยเลื่อนสกายเนี่ยมันเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่แล้วพอเวลาเขาปลดปล่อยพลังงานสูงเนี่ยมันก็จะมีนัยยะสำคัญลักษณะแบบเนี้ยนะคะทีนี้ถามว่าอย่างประเด็นเรื่องของ after shock เนี่ยมันจะมีตามมาอีกไหมแล้วจะรุนแรงหรือจะลดระดับนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงว่าอย่างเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังคือ after shock เนี่ยอาจจะมีตามมาได้แต่ว่าระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะลดลงคือตามหลักวิชาการเนี่ยความแรงจะลดลงประมาณ 1-1.2 หน่วยนะคะแล้วก็บอกว่าระดับดังกล่าวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายนะคะก็คือ after shock เนี่ยมันเป็นกลไกเหมือนกับค่อยๆระบาย

0: พลังงานของเปลือกโลกแบบนี้นะคะท่านก็อธิบายส่วนเรื่องของแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็กลัวเพราะว่ามันเป็นแนวเดียวกันเลยนะแนวเดียวกับที่ตอนนั้นหลายคนยังจำภาพได้แล้วก็ยังหวาดผวากันอยู่ก็คือรอยเลื่อนสกายถือว่าเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ในเมียนมาเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายบอกว่ารอยเลื่อนนี้เนี่ยมันมีความยาวหลายกิโลเมตรมากนะคุณผู้ฟังแล้วแผ่นดินไหวที่ครั้งใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปเกิดทางตอนบนของแนวรอยเลื่อนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวตอนบนมันเป็นตอนล่างที่ห่างจากศูนย์กลางเดิมประมาณ500ถึง600กิโลเมตรนะคะก็ทำให้พลังงานที่ส่งมายังประเทศไทยเนี่ยมันเลยลดลงมากความรุนแรงมันก็เลยต่ำกว่าครั้งก่อนอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็ท่านก็บอกว่าแต่ทุกครั้งที่เวลาลอยเลื่อนสกายเนี่ยมันมีการขยับตัวเพื่อที่จะระบายพลังงานเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหลายแบบเป็น10ปีหลักร้อยปีเลยที่เขาไปสะสมพลังงานแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาขยับตัวนิดเดียวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสั่นสะเทือน
1: oh.
0: เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ชี้แจงเหมือนกันว่าเหตุผลที่เซลล์บอร์ดแคสต์ไม่แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้ปอพอก็อย่างที่อธิบายไปว่ามันไม่เข้าเกณฑ์นั่นเอง
1: ครับก็ยังถือว่าห่างไกลและยังไม่มีอะไรน่ากังวลในชั้นต้นณขณะนี้เดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับสำหรับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นห่วงที่เกิดเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างไปประมาณ247กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ายังห่างไกลไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรู้สึกได้สำหรับคนที่ไวต่อการโยกสั่นครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเราก็เองเราก็ไม่ได้รู้สึกนะแต่ทีนี้เนี่ยไปตามต่อประเด็นใหญ่กันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของรถไฟชนรถเมย์วันนี้ก็มีความคืบหน้าเยอะเหมือนกันนะคะ
1: โดยเฉพาะการตรวจสอบของตำรวจครับที่เรียกว่าไปพบภาพวงจรปิดที่ทำให้ตำรวจอึ้งไปเลยทีเดียวครับว่าห่วงเวลาที่รถไฟชนรถเมย์ไม่ปรากฏภาพคนขับนั่งควบคุมรถไฟครับคุณเก๋อันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดสำหรับความคืบหน้าจากการที่เจ้าหน้าที่นะครับมีการเปิดภาพนายสยมพรอายุ46ปีซึ่งเป็นคนขับรถไฟขบวนที่ชนกับรถเมย์นั่นแหละครับก็เรียกว่าตอนควบคุมตัวเนี่ยพบว่าไม่ได้แต่งชุดยูนิฟอร์มนะไม่ว่าตอนนี้จะไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ก็ตามนะครับก็จากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยคือนายสยมพรใส่แต่เสื้อยืดกางเกงผ้าขายาวกางเกงขายาวนะครับแล้วก็สวมรองเท้าหนังนี่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับสำหรับการแต่งตัวแล้วก็หลังจากนายสยมพรคมขับรถไฟเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็พบว่าสยมพรมีท่าทีที่เปลี่ยนไปก็คือจากที่ผมยาวก็ผมสั้นลง
0: ค่ะ
1: เออมีเวลาไปตัดผมด้วยเหรอคุณเก๋ส่วนแนวทางการสอบสวนกล้องวงจรปิดนะครับทางตำรวจที่ตรวจสอบเหตุการณ์ณขณะนี้ก็บอกว่ากล้องบางตัวจับภาพขณะรถไฟเคลื่อนตัวอยู่โดยก่อนที่จะเกิดเหตุเห็นว่าวงจรปิดบางตัวนั้นสามารถจับภาพห้องคนขับเอาไว้ได้ครับแต่ที่น่าตกใจก็คือว่านายสยมพรคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมครับซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งจะเรียกตัวช่างเครื่องแล้วก็ผู้ช่วยคนขับรถไฟซึ่งเป็นพนักงานบัดดี้ที่มาในขบวนเดียวกันกับคนขับคนนี้มาให้ปากคำในช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณเก๋โอ
0: ้
1: โหดูแล้วนี่ไปมาทางรถไฟนี่น่าจะมีปัญหาทั้งคนขับใช่ไหมรวมถึงยังมีปัญหาของคนที่ถือธง
0: คนโบกธง
1: คนดูแลไม้กั้นด้วยใช่ป่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของคดีเองเนี่ยอย่างวันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะพลตำรวจตรีวรศักดิ์นะคะพิสิทธิ์บรรณกรเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะหลังจากมีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกรณีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยส่วนคนขับรถประจำทางเนี่ยก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

0: ถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟเนี่ยให้การไม่ตรงกันนะในบางประการ
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องมีการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยคนโบกธงเนี่ยยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่ว่าคนขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณ
1: อ้าว
0: อ้าว
1: โยนกันไปอีกโยนกันมาอีกแล้ว
0: ตำรวจบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมเรื่องของหลักฐานเรื่องกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงจุดเกิดเหตุเลยแล้วก็ตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยที่เป็นจุดตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นรถไฟเนี่ยมีการโบกธงถูกต้องครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่รวมไปถึงการให้อานัตสัญญาณการให้สัญญาณธงการติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารตลอดจนความเร็วขนาดผ่านแยกหรือจุดตัดว่าใช้ความเร็วคงที่หรือไม่แล้วก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุในการในตอนที่มีเหตุเนี่ยได้ลดความเร็วหรือไม่นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกช่างเครื่องผู้ช่วยคนขับรถไฟมาสอบปากคำแล้วก็จะเน้นไปที่หน้าที่ในการปฏิบัติว่าณวันนั้นเนี่ยแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่แล้วมีการประสานยังไงหรือไม่ประสานไปยังทางการรถไฟส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเดินรถทั้งหมดเนี่ยว่าขั้นตอนการผ่านจุดตัดแต่ละคนเขามีหน้าที่อย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่าซึ่งขณะนี้เนี่ยทางคณะทำงานเนี่ยได้ส่งหนังสือไปที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเข้าไปจำลองเหตุการณ
1: ์
0: ดูมุมมองการขับรถไฟว่าคนขับรถไฟเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดเพราะว่าตามกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นคนโบกธงที่ถือธงสีแดง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะก็ต้องไปจำลองดูว่าคนขับรถไฟเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะขอเข้าไปจำลองตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าอย่างเร็วสุดเนี่ยก็อาจจะภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลขอเอกสารกล่องดำเรียกนิติกรของการรถไฟมาสอบถามว่าใช้ระเบียบหรือมาตรฐานอะไรในการออกระเบียบในการเดินรถการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนื่องจากพนักงานขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีการออกใบอนุญาตและเพิ่งจะมีผลนะคะมีเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยในปี69ตำรวจเนี่ยก็จะสอบสวนทั้งหมดเลยที่พูดมาให้สิ้นข้อสงสัยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญยังให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าในส่วนของพนักงานคนขับรถไฟเนี่ยที่มีกระแสข่าวนะคะที่ตรวจเรื่องการเจอสารเสพติดเนี่ยท่าน
1: ฉี่ม่วง
0: ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าอันนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเลยนะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเสพมาก่อนขับประมาณ10วันแล้วก็ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ปักใจเชื่อตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาเมื่อปี62ด้วย
1: โอ้สยมพรคนขับรถไฟคนนี้เนี่ยนะ
0: ใช่ๆๆใช่ค่ะเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็เห็นว่าพบสารเสพติดนะคะเป็นในส่วนของกัญชาแล้วก็ยาบ้า
1: ก็เรียกว่าเจอจังๆแล้วนะครับสำหรับการรถไฟก็ตรวจสอบพบคนขับรถไฟไม่ธรรมดาครับไม่มีใบขับขี่และก็ยังมีประวัติเสพสารเสพติดอีกคุณเก
0: ๋
1: นี่คือข้อมูลที่เพิ่งจะรู้กันนะครับว่าการรถไฟก็ต้องเข้มกับการที่จะให้คนมาขับด้วยเหมือนกันนะ
0: เ
1: พราะว่าตอนชนก็ไม่อยู่กล้องไม่เห็นอีกเดี๋ยวรอความคืบหน้าจากตำรวจนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกแล้วว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังไงก็ผิดเต็
0: ม
1: ๆทั้งไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไปเสพสารเสพติดด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่การรถไฟทั้งระบบจากเดิมเนี่ยไม่ตรวจสอบสารเสพติดต้องจับตรวจให้หมดอ้าวที่ผ่านมานี่ไม่มีสอบยังไม่เข้มพอใช่ไหมคุณเก
0: ๋คือลักษณะในการตรวจเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยอย่างทางเรื่องนี้เองเนี่ยท่านรักษาการราชการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างคุณอนันต์โพนิ่มแดงเนี่ยท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคือเรื่องของมาตรฐาน

ในการตรวจสุขภาพตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องมีเป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีการบันทึกผลตรวจทุกครั้งแต่ว่าอย่างเรื่องของการตรวจสารเสพติดเนี่ยคือไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำคือที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีการในการสุ่มตรวจเฉพาะเช่นจะตรวจตอนไหนตรวจตอนช่วงตรวจสุขภาพประจำปีหรือตอนที่เข้า

0: เห็นตำรวจไปตรวจฉี่คนขับรถไฟเจ้าหน้าที่รฟท.คนขับรถเมย์บขส.ด้วยก็ได้นะเพราะก็เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยกับรถทั้งสองแบบเลยนะครับก็เรียกว่าทุกหน่วยแหละครับที่มีการขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งในอดีตถามว่าเคยมีไหมเหตุการณ์ตรวจเจอคนขับรถไฟฉี่ม่วงแล้วก็มาทำให้คนเสียชีวิตแบบนี้คุณสิริพงศ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนจะมีนะใช่ไหมมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ว่ารฟท.สมัยนั้นเนี่ยถูกปลดไปด้วยซึ่งคุณสิริพงศ์บอกว่าตามเอกสารในพ.ร.บ.รางฉบับใหม่เมื่อ16มีนาคม69ที่ผ่านมาครับมีการประกาศให้ตรวจสารเสพติดและยืนยันตัวตนคนขับรถไฟโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้บังคับบัญชา1ขั้นต้องทำการรับรองผลนั้นด้วยเพื่อยืนยันว่าผู้รับรองนั้นได้รับรองแล้วและจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนส่วนการปลดตำแหน่งผู้ว่ารฟท.เนื่องจากปัจจุบันเป็นตำแหน่งรักษาการแต่จะต้องไปดูรายละเอียดกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง อันนี้คือแนวทางการจะลงโทษคนในการรถไฟนะครับ
1: เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาละค่ะ 14:37 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกันต่อเนี่ยละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานะคะเรื่องของจุดตัดทางรถไฟระบบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการปรับปรุงหลังจากนี้นะคะว่ามีอะไรจะต้องทบทวนกันบ้าง
0: มาติดตามกันถึงปมลึกเบื้องหลังครับที่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าเรื่องรถไฟชนรถเมย
1: ์
0: ส่วนหนึ่งคนขับรถไฟก็ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนทุกชนิดถ้าดูแบบที่เราเห็นข่าวล่าสุดรวมถึงยังมีเรื่องสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคุณเก๋
1: ค
0: ่ะแต่เรื่องของไม้กั้นและสัญญาณไฟอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าระบบอนัสัญญาณใช่ไหมที่เราได้เห็นหลายประเทศบางประเทศอย่างรัสเซียนี่เขาเป็นแผงเหล็กขึ้นมากั้นเลยรถผ่านไม่ได้เลยก็มีนะครับส่วนประเทศจีนนี่เขาก็มีการโชว์คลิปเหมือนกันว่าแผงกั้นเขานี่โอ้โหก็เรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะมุดไปได้เหมือนบ้านเรานะครับ
1: คือกั้นค่อนข้างที่จะมิดชิดแล้วก็ทำเป็นชั้น2ชั้นเลยทีเดียวแล้วก็มีการเลื่อนไม่ให้คนเนี่ยลอดไปได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันไม่ใช่แค่จุดเดียวมันเหมือนกับว่ามีช่องโหว่ช่องว่างรูรั่วเนี่ยหลายจุดแล้วมันมาประจวบเหมาะตรงกันพอดีหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณนิกรจำนงประธานมูลนิธินะคะประชาปลอดภัยแล้วก็เป็นกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมด้วยนะคะตอนนี้คุณนิกรอยู่ในสายแล้วสวัสดี
0: ครับ
3: สวัสดีครับคุณจุฬาลักษณ์ครับคุณจักรเพชรคร
0: ับ
3: ครับ
0: ครับท่านนิกรมองอย่างไรครับกับปัญหาเรื่องรถไฟชนรถเมย์ถ้าจะพูดถึงเฉพาะเรื่องไม้กั้นและก็สัญญาณหรือระบบอานัสสัญญาณรถไฟบ้านเราก่อนครับอันนี้มันสะท้อนถึงปัญหาความปลอดภัยยังไงกันบ้างครับ
3: พูดจากอีเวนเดนจากหลักการที่เคยศึกษามาเมื่อสภาชุดที่5เนี่ยทางสภาโดยกรรมาธิการการคมนาคมโดยตอนนั้นท่านประธานโสพลเป็นประธานกรรมาธิการได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม
0: คร
3: ับ แล้วเราศึกษาไปถึงเรื่องปัญหารถไฟชนกับที่ทางตัดทางแยกหรือว่าทั้งหมดของรถไฟนี่นะครับข้อสรุปเนี่ยมันมาชี้ประเด็นได้ก็คือว่ามันจะมีปัญหาเราเช็คย้อนหลัง5ปีครับปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเรามาดูค่าเฉลี่ยก่อนว่าค่าเฉลี่ยที่มีเนี่ยประมาณสัก48รายต่อปีครับในเรื่องเสียชีวิตแต่ที่ผมไปพูดว่าผมรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าในกรณีนี้มันจะเกิดในชนในบทครับแล้วก็เกิดทางผ่านเป็นหลักทางผ่านก็คือว่าชุมชนเนี่ยเขาไปแอบข้ามเอาเองนะครับไม่มีไม้กั้นไม่มีอะไรแล้วก็พอคนจากข้างนอกมาข้ามเนี่ยไม่รู้รถไฟมากี่โมงคนในหมู่บ้านนั้นรู้ก็มีเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแต่ว่าที่เราพบเนี่ย ในการเช็ค5

0: ีย้อนหลังเนี่ยในเขตกทม.ไม่มี
1: ค่ะ
0: มีก็มอเตอร์ไซค์ถูกเฉียวบ้างเล็กน้อยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าในกทม.เองเนี่ยถ้าเราดูทั้งระบบเนี่ยมันรถติดนะครับพอรถติดแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะของการจัดการกับไม้กั้นอะไรเนี่ยเราจะมีไม้กั้นอยู่เกือบทุกแห่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการจัดการกันได้ดีอยู่แล้วก็เคยคุยกันอย่างนี้ครับคุณจักรเพชรครับเคยคุยกันว่าเอ๊ะไอ้เรื่องรถไฟตัดถนนในเขตเมืองหลวงเนี่ยมันจะทำให้รถติดเยอะเหมือนกันก็เลยคิดกันว่าจะยกระดับขึ้นยกรอยขึ้นไปเลยจะได้มาคอสกันนะครับหรือไม่ก็กดลงใต้ดินยกสูงขึ้นไปค่าใช้จ่ายจะสูงเพราะมันรถเนี่ยมันจะเทคตัวขึ้นไปมันใช้กำลังเยอะนึกออกไหมเพราะว่ามันโค้งมันเหมือนรถเนี่ยยนต์เนี่ยมันเป็นรถไฟมันหนักนะครับหรือถ้าลงใต้ดินก็ไปมีปัญหากับน้ำท่วมอยู่บ้างอีกเพราะน้ำท่วมบ่อยมันมีประเด็นซับซ้อนอยู่ก็เลยเสนอขึ้นมาทีนี้ที่เราเสนอขึ้นมาในสภาชุดนั้นนะครับเสนอไปยังรัฐบาลคือมีสองเรื่องก็คือว่าหนึ่งให้มีการติดตั้งนี่เสนอไปก่อนแล้วนะตั้งหลายปีแล้วนะครับให้มีการติดตั้งไอ้กล้อง CCTV เพื่อดูแลที่จุดตัดนะครับที่จุดตัดว่าถ้าเราต้องการจะกำกับเรื่องการข้ามเส้นอะไรพวกนี้ที่แบบไว้ลงแล้วคุณยังไม่ยอมหยุดมันก็สามารถจะบันทึกแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายการจราจรทางบกได้ถูกไหมฮะอย่างนั้นแล้วก็ลองดูด้วยทีนี้ที่เราเสนอไปด้วยเนี่ยก็คือให้เชื่อมสัญญาณโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบที่มันแอดวานซ์นิดหนึ่งก็ไปเชื่อมกับตัวรถไฟรถไฟเราเสนอให้ใช้GPS จับว่ามาถึงนี่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วใช้ระบบคือเราเสนอเป็นแบบเซฟซิสเต็มคุณจักรเพชรครับคือเราจะอาศัยคนตีธงอาศัยปคร.อาศัยคนขับรถเมย
1: ์
0: อย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมถ้ามันเกิดผิดพลาดแล้วมันจะรุนแรงมากแล้วเหตุการณ์นี้ผมถึงบอกรับไม่ได้เพราะว่ามันเกิดน้อยมากแล้วมันเกิดยังไงที่ผมก็สงสัยอยู่แล้วทีนี้พอไปเจอว่าปคร.เองก็มีปัญหาเรื่องสารเสพติดในร่างกายที่ตรวจสอบแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นก็คือว่าเรื่องใบอนุญาตขับ
2: มันคือใบขับขี
0: ่ใบอนุญาตขับเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยการรถไฟเป็นคนออกแต่ว่าเมื่อปีไม่มันไม่นานเนี่ยเราออกกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยมีเลกูเลเตอร์ก็คือกรมรางเข้ามาเดิมไม่มีนะเดิมการรถไฟเป็นคนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับรถระบบรางทุกคนตอนนี้ต้องขออนุญาตใบขับขี่หรือว่าใบควบคุมรถเนี่ยจากกรมรางเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับก็เป็นปัญหาอยู่จำกัดดังนั้นผมตอบคำถามของคุณจักรเพชรว่าประเด็นนี้ไม่ว่ายังไงผมก็รับไม่ได้ในฐานะที่ศึกษาแล้วก็เราเห็นอยู่แล้วมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ครั้งใหญ่แล้วก็ต่อจากนี้ภาพพจน์ของปทม.เนี่ยมันทั้งสองภาพไม่ปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็คนก็บอกแล้วเอ๊ะคนที่ไม่เข้าใจทำไมแบบนี่เป็นทางห้ามข้ามเนี่ยเรารถไฟมาแล้วทำไมข้ามกันเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับมันก็เป็นภาพปรากฏอีกแบบว่าเราไม่เคารพกฎจราจรกันเลยหรือยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปถึงตัวคุณจักรเพชรกับ
1: คุ
0: ณเก๋ก็คงเคยขับรถผ่านทางตัดอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้เราจะมีความปลอดภัยที่ไหนอ่ะ
1: ค
0: ือเราอาศัยโชคอย่างเดียวแต่มันโชคของเราก็คือว่าคนยกไม้ต้องทำถูกคนตีตรงต้องตีถูกคนขับรถไฟก็ต้องไม่อยู่ในสภาพแบบนี้เราอาศัยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่านี้ครับ
1: ค่ะก็คือมาตรการในการป้องกันเนี่ยก็คือเรื่องของhuman error เนี่ยคือมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องเสริมเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดความสูญเสียใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนมีการตั้งคำถามเหมือนกันคุณนิกรอย่างเรื่องของการทบทวนการเรื่องของการระบายรถเนี่ยค่ะแล้วก็เชื่อมโยงประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟตรงนี้เราทำได้ไหมคะเพราะว่าอย่างที่รถมันไปคาไปคล่อมอยู่ตรงทางรถไฟเนี่ยค่ะ
0: มันทำจริงไงมันทำไม่ได้นะครับอย่างวันที่เกิดเป็นวันอย่างวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยลูกผมเคยบอกว่าวันธรรมดาเป็นวันที่รถติดยาวเย็น
2: ครับ
0: แต่วันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่รถติดทั้งวันใช่ไหมก็คือมือมันปัญหาเรื่องรถติดมันเป็นปัญหาของเมืองหลวงเพราะว่าระบบการถนนเนี่ยมีคนก็บอกว่าเอาเส้นทางรถไฟออกไปผมก็แย้งว่ารถไฟมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าถูกไหมไอ้ถนนนี่เพิ่งมาทีนี้ไอ้การจัดการตรงนี้จัดการในที่ท่านนายกเสนอว่าทำทางคล่อมทางข้ามเลยก็เป็นทางหนึ่งแต่ว่ามันใช้งบมหาศาลนะครับก็คงใช้เวลากันพอสมควรดังนั้นจุดที่

0: ต้องเคลียร์เรื่องนี้ก็คือว่าหนึ่งมันก็เรื่องระบบอะระบบกันต้องทักกันแล้วรถอาจจะต้องมีระบบไอทีเข้ามาช่วยเราเคยเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะครับ
1: ค
0: ืออย่างที่บอกแล้วผมไปประชุมที่สต็อกโฮล์มไปประชุมที่มาเมืองมาลาเกสเนี่ยก็สรุปของระบบของโลกเกี่ยวเรื่องรถเซฟตี้ก็คือว่าใช้นะครับใช้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเซฟซิสเต็มหมายความว่าถ้าเรามีปัญหาตรงนี้นะครับเราก็สามารถมีระบบอื่นมาช่วยสมมติว่าพอขอรอมีปัญหาระบบเบรกอัตโนมัติช่วยได้หรือ ถ้าคนตีธงมีปัญหาไอ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะร้องสนั่นหวั่นไหวเลยคือมันต้องมีระบบอื่นมาเราอาศัยแบบคน 2-3 คนต่อระบบแล้วกับคนชีวิต คนมากมายบนถนนไม่ได้เพราะฉะนั้นเซฟซิสเต็มเนี่ยต้องเข้ามาช่วยผมเสนอแล้วก็เสนอไปทางรัฐสภาแล้วก็จะให้มาดูแลเรื่องนี้กันเราคือคนเนี่ยผิดพลาดได้ระบบของโลกยอมรับว่าคนผิดพลาดได้แต่ว่าคนผิดพลาดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปยังคนอื่นๆรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนระบบ
1: แต่ว่ามันติดขัดตรงไหนคะในเมื่อถ้าเรามองว่าเราเห็นว่าเราควรจะใช้มาตรการอะไรต่างๆที่เข้ามาเพื่อลดความสูญเสียแต่ว่ามันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะคุณนิกร
0: คือผมอธิบายอย่างนี้อธิบายในเชิงระบบเลยว่าที่เสนอเซฟซิสเต็มคืออะไรเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามีพลาดนี้มันจะมีผู้กรองมีเซฟตี้อีกชั้นรองรับนึกออกไหมพลาดจากตรงนี้สมมติว่าในเคสนี้เนี่ยอ้าวเกิดรถผ่านไม่ได้ไปค้างอยู่รถเสียหรืออะไรพวกนี้ไอ้รถที่มาเนี่ยนะครับสมมติว่าเอาคนตีธงเนี่ยผิดพลาดนะครับสมมติว่ามันจะมีระบบของมันเองสุดท้ายมันต้องเบรกเองได้ถูกไหม
2: ครับ
0: หรือว่ามีการเตือนอย่างไอ้นั่นต้องเบรกก่อนเป็น1,000 เมตรเป็น1กิโลเพราะเป็นรถหนักนะครับอะไรแบบนี้มันระบบมันต้องจัดการได้เพราะว่าเวลาสูญเสียเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วเราสุดท้ายเราไปอาศัยพึ่งหลวงปู่ทวดอย่างเดียวได้คล้องคออยู่มันไม่ได้หรอกนะครับมันต้องมีระบบที่มาจัดการเรื่องนี้ได้นะครับพึ่งเด็กคนไม่ได้ไอ้ของเราเนี่ยคล้ายๆว่ารอดจากแบบที่หนึ่งไปตายด้วยแบบที่สองหรือรอดจากแบบที่สองไปตายมันกลับด้านกันไอ้ระบบเซฟซิสเต็มเนี่ยปิดพลาด1-2มารองรับอีกด้าน2-3มารองรับเลยเซฟตี้มันกลับด้านกันนะคุณดิงหนกนะคร
2: ับ
0: กลับด้านกันมาก
2: ต้องทำเหมือนกับประเทศจีนรัสเซียเลยไหมครับท่านนิกรที่เอาแผงเหล็กมากั้นเต็มถนนหรือว่าทำเป็นรั้วอัตโนมัติขึ้นมาเลย
0: บางทีก็น่าจะดีเหมือนกัน อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพราะว่าหยุดตัดมันน้อยลงเนี่ยอย่างรถไฟเข้าหัวลำโพงตอนนี้เราก็ตัดออกแล้วใช่ไหมฮะในศูนย์กลางเนี่ยมันลดลงแล้วเพื่อปัญหานี้แหละปัญหาที่ว่านี่แหละก็มาอยู่ที่สถานีใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ลดลงตามสมควรแล้วนั้นเรื่องนี้ต้องมาดูแต่ผมยืนยันว่าเราอย่าไปหวังเรื่องมิดเทคนะครับเออร์ของฮิวแมนเออร์เรอร
1: ์
0: มันเกิดขึ้นแล้วมันสูญเสียเยอะแล้วก็อย่างเราจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องโทษแบบความเคยชินเหมือนกันเราก็ไหลไปเรื่อยนะไปกลายว่าเส้นเหลืองเส้นแดงเราไม่เกี่ยวก็ไปข้างหน้าก่อนแล้วไปข้างหน้าก่อนแล้วก็มันไม่ปลอดภัยจริงๆก็ต้องทำทั้งสองอย่างทั้งคนที่คล่อมทางทั้งรถที่กำลังมาและทั้งที่สำคัญก็คือระบบการควบคุมตรงนี้ครับต้องทำให้ครบหมดเพื่อให้มันมีตาข่ายตักทอหลายชั้นหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วเวลาสูญเสียก็มาเสียใจกันทีเพราะบางกองใหญ่ไหม้ไปก็เดี๋ยวก็กลับมาที่เดิมอีก
1: มันต้องมีแบบเป็นกล้องตรวจจับรถค้างบนรางแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เราเสนออย่างนั้นเราเสนออย่างนั้น
1: แล้วก็
0: มีระบบ
1: แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แล้วก็เป็นศูนย์ควบคุมที่ประสานงานกันได้ทุกฝ่ายจริงๆใช่ไหมคะ
0: คือให้มันเป็นระบบแบบไอทีหรืออะไรพวกนี้มันทำได้แหละตอนนี้คือไม่ใช่ว่าไปอาศัยแบบคนตีธงอยู่อย่างเดียวมันไม่ได้ถ้าเกิดผิดพลาดแบบนี้นี่เหตุการณ์ที่เกิดจะไม่เคยเกิดเป็น10ปีแล้วอ่ะแล้วพอเกิดทีก็เสียหายต่อภาพพจน์ประเทศก็เสียหายมากเรื่องนี้ครับก็เป็นความไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยบอกรับไม่ได้แล้วก็วันพุธคือวันมะรืนนี้ก็กรรมาธิการการคมนาคมก็จะนำเรื่องนี้เข้าแล้วไปดูว่าจะเสนอต่อรัฐบาลว่าอย่างไรครับ
2: ครับก็จากเหตุการณ์รถไฟไทยของเราในครั้งนี้ก็ถือว่าชนครบทุกประเภทแล้วนะครับไม่มีอะไรที่รถไฟไทยเราไม่ชนแม้แต่ที่สีคิ้วเอง จากบริเวณตรงนั้นถึงวันนี้เองครับท่านนิกรมองการจะ

0: มีหน่วยงานกลางที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นระบบอย่างไรครับเพราะว่ามีนักวิชาการเรียกร้องเหลือเกิน
1: ผมยังหวังอยู่ว่าตอนนี้เรามีกรมรางเดิมเนี่ยการรถไฟดูแลตัวเอง
2: คร
0: ับ
1: ตอนนี้เรามีกรมรางกรมรางเนี่ยเป็นกฎหมายใหม่เพิ่งออกเมื่อปีนี้นะครับเป็นเลกูเลเตอร์เป็นคนคุมอีกทีอย่างเช่นเดิมเนี่ยการรถไฟจะเป็นคนออกใบอนุญาตขับปกร.เองแต่ป
0: ั
1: จจุบันนี้จะต้องออกโดยกรมขนส่งทางรางแล้วการดูแลตรงนี้มีการควบคุมแล้วตอนนี้เพิ่งพูดก็พูดเถอะเพิ่งมาตรวจสอบกันสารเสพติดกันนะใช่ไหมแล้วก็มันกลายเป็นที่เขาว่ากันว่าไฟไม่ฟางมันก็บางทีก็จริงอ่
0: ะ
1: ทีนี้อยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราระบบยังไงผมเคยดูแลกรมขนส่งเนี่ยแล้วก็ขสมก.เนี่ยเวลาเทศกาลเนี่ยแอลกอฮอล์ซึ่งกฎหมายรับได้ 50% ใช่ไหมแต่ว่าในผู้ควบคุมรถโดยสารคือคุณไม่ได้ดูแลชีวิตเดียวคุณดูแลคนแบบทั้งคันกัน 40-50 คนในรถบขส.เนี่ยคุณต้องแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ถ้าเจอปั๊บเนี่ยให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เลยไม่ใช่ 55% ตามกฎหมายกำหนดเราไม่เอาต้องเป็นศูนย์คือมันจัดการได้แต่ระบบการตรวจสอบมันคืออะไรมันมีการสุ่มตรวจไหมนี่เท่าที่ทราบเนี่ยอกรอคนนี้ไปตรวจสอบตอนครบปีละครั้ง
2: ค่ะ
1: คือพอไปตรวจเสร็จหลังจากนั้นมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงมันยุ่งยากไปหมดครับครับก็ต้องจัดลำดับกันพอสมควร
0: ครับสุดท้ายท่านนิกรช่วยฝากถึงจอมเมื่อก่อนมีจอมปาดจอมอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นจอมคล่อมจอมขวางแล้วครับท่านนิกรฮะเรื่องของระเบียบการจราจรกฎขับขี่ครับที่มีพฤติกรรมแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับจะทำไงให้ลดลงได้ครับ
1: ผมพูดไปในเชิงระบบแต่สุดท้ายเนี่ยระบบเนี่ยมันสู้คนไม่ได
0: ้ครับ
1: คือระบบมีแต่ว่าคนที่ทำลายระบบก็คือมนุษย์นี่แหละคนนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำไปรวมระบบก็ต้องจัดให้ดีแล้วก็วินัยเนี่ยก็ต้องจัดให้ดีเราเพิ่มโทษเนี่ยนะครับไปเยอะแล้วไอ้พรบจราจรทางบกเนี่ยเพิ่มเป็น4 เท่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์เหมือนที่เราเสนอกันว่าใช้ CCTV แล้วสแกนนู่นเลยป้ายทะเบียนแล้วส่งใบสั่งไว้ที่บ้านเลยมันต้องแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยทุกคนคนล้นทำได้ทีนี้พอทำได้สักคนนึงเนี่ยก็ทุกคนก็ทำตามแล้วก็คนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำตกลงกฎมันมาลายหายไปแล้วทุกคนก็ไม่เคารพกฎมันจะกลายเป็นสังคมไทยทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้มันไม่ได้หรอกมันต้องมีวินัยมันต้องมีระเบียบกันพอสมควรเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันกระทบกระเทือนคนอื่นมันทำให้ความสูญเสียไปตกอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องฝากว่าช่วยผมพูดเสมอว่าช่วยกันดูแลตนเองอย่าให้เกิดภัยบนถนนช่วยกันดูแลครอบครัวตัวเองนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าให้ตัวเองไปสร้างปัญหาหรือสร้างอันตรายกับคนอื่นเลยนะครับต้องช่วยกันหมดนะครับ
2: ก็ต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เน้นประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือว่าได้เมื่อกี้ก็เจอกับท่านประธานโสภณที่เราเสนอเรื่องนี้ท่านประธานโสภณเป็นกรรมธิการการคมนาคมอยู่ท่านก็ส่งเรื่องแล้วก็สภาชุดนั้นพิจารณาเห็นชอบส่งรัฐบาลแล้วเมื่อกี้ก็คุยท่านโสภณว่าคือผมเนี่ยไปเสนอระบบใหม่ระบบขึ้นมาเอาแบบอย่างอังกฤษนะครับก็คือเป็นของอังกฤษก็มีแพ็คของเราก็จะเป็นแพ็คที่แพ็คไทยแลนด์นะครับก
0: ็
1: คือว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบของสภามารวมกันก็เอากรรมาธิการมาแล้วก็ส่งความเห็นไปยังรัฐบาลนะครับตอนนี้เสนอหนังสือไปแล้วเพราะว่าเราตั้งมาได้แล้ว2 ปีสมัยท่านบรรณาตอนนี้เราจะทำต่อแล้วตรงนี้มันจะไปขายที่จะมาช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นของรัฐสภาครับเดี๋ยวรอดูกันแล้ว
0: ครับ
2: นะคะก็คงจะได้เห็นเรื่องของการขยับนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิกรมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณอย่างสูง
1: ครับขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้ด้วยนะครับก็ยังพอมีแนวทางนะคุณเก๋นะแต่รอการหยิบยกเอาไปใช้แล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยใช่ปะ
2: ใช่ค่ะอย่างวันนี้เองนะคะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันอย่างเรื่องของการทบทวนความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงนะคะก็บอกว่าได้สั่งให้สำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งนะคะตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมดเครื่องหมายจราจรจริงๆมันก็มีอยู่แล้วนะเครื่องหมายจราจรเส้นทแยง

0: เหลืองสัญญาณไฟจราจรรูปแบบการจัดช่องทางเดินรถการไหลของการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะคะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับมีความซับซ้อนสูงในเชิงโครงสร้างด้านการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางการจราจรที่มีรถหนาแน่นด้วยนะคะลักษณะปัญหาเนี่ยก็คือท่านก็พยายามที่จะชี้นะว่าจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันคือในแง่มุมของเชิงกายภาพเนี่ยเป็นถนนคู่ขนานรถมันต้องทะลุข้ามไปอีกฝั่งมีการเปลี่ยนเลนจากซ้ายไปขวาอย่างกระทันหันการจราจรหนาแน่นแล้วก็มีรถไฟตัดผ่านเรื่องของกลางระบบถนนเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาสะสมหนาแน่นแล้วก็การควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำไม่ง่ายนะและที่สำคัญเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายจราจรการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลระบบจุดตัดสัญญาณโครงสร้างรางสำนักงานจราจรแล้วก็ขนส่งปรับปรุงผิวจราจรเครื่องหมายจราจรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องเอาเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดความสูญเสียนะคะทุกคนเห็นตรงกันว่าเรื่องของ human error เนี่ยบางทีมันจะไปพึ่งสักทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องก็เป็นการควบคุมรถไฟแบบอัตโนมัติหากเครื่องกั้นไม่ทำงานก็จะมีอะไรต่อมีอะไรตามมาก็ว่ากันไปนะครับรวมถึง CCTV ที่คอยจับคนที่เป็นไอ้เค้กขวางคลองชอบคล่อมชอบขวางอย่าลืมว่าการขวางหรือว่าการขยับของท่านที่ล้ำไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นเลยสักนิดแผ่เหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้บางคนยังเขินๆอยู่เลยนะล้ำมาอยู่คนเดียวแล้วก็ฝั่งข้างๆก็วิ่งกันแบบหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ
0: ใช่ค่ะโครงสร้างระยะยาวก็ต้องคุยกันต่อเรื่องของยกระดับทางรถไฟลดจุดตัดในเมืองเรื่องของอุโมงค์ทางลอดอะไรแบบนี้
1: ใช่ใช่เห็นท่านผู้ว่าท่านอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะคุณเก๋เห็นว่าเตรียมที่จะเอารถไฟสายสีแดงลงดินให้หมดเลยอันนี้คือแนวทางในอนาคตครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: นาฬิกา 35 นาทีช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางเพจกันบ้างดีกว่าคุณสุภรัตน์ส่งข้อความเข้ามาก็แลกเปลี่ยนความเห็นกับเรื่องของระบบควบคุมการเดินแล้วก็ดูแลรถไฟนะครับเห็นว่าตอนนี้รถไฟไทยกำลังทำอยู่นะครับเพิ่งติดตั้งเลยครับเป็นระบบเดินรถในแบบอัตโนมัติครับเรียกว่า ATC Auto Traffic Control ครับแหมขอบคุณพี่สุภรัตน์เป็นอย่างยิ่งครับก็แจ้งความคืบหน้าเข้ามาว่าเราก็มีระบบที่จะทำกันอยู่แต่ว่ากำลังทำอยู่ใช่ไหมครับคุณพี่ทักทายพี่นพรัตน์ด้วยนะครับมีทั้งพี่สุภรัตน์แล้วก็มีทั้งพี่นพรัตน์ก็พี่สุรพัฒน์นะครับเมื่อสักครู่นี้กราบขออภัยพี่สุรพัฒน์ก็แสดงความเห็นเรื่องของระบบการควบคุมรถไฟเข้ามาส่วนพี่นพรัตน์ครับก็พูดถึงเรื่องของตำรวจในการตรวจสอบความปลอดภัยดูแลชาวบ้านขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับทักทายพี่เสือใบบ้านเหนือด้วยนะครับบอกว่าทางเลยนี่อุบลใช่ไหมพี่ทางเลยสิครับฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้แม่ก็เป็นผู้ฟังของเรานะครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นความคิดเห็นนะคะส่งเข้ามาพูดคุยกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะอีกหนึ่งประเด็นร้อนเลยนะคะกับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะนักวิเคราะห์การเมืองนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับคุณเทพไทยครับมองถึงเรื่องกรณีผลสะเทือนจากที่กกร.สถาบันร่วมแล้วก็เพื่อนๆออกมาให้ข้อมูลที่เรียกว่าสะเทือนหลายหน่วยงานแต่ก็เรียกว่ามีทั้งคนให้ดอกไม้แล้วก็ให้ก้อนหินบางหน่วยงานก็เหมือนจะขู่จะฟ้องก็เริ่มมีการพูดถึงการฟ้องปิดปากกันแล้วครับท่านเสนอาเทพไทยครับ
3: คือผมก็ไม่ทราบนะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแค่กกร.เขาออกมาเปิดเผยผลสำรวจแล้วก็มันจะเดือดร้อนไปถึงกรมที่มีรายชื่อตามผลการสำรวจเนี่ยอย่างไร
1: ครับ
3: เพราะว่าการที่

0: กร.เขาสำรวจเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นองค์กรทางภาคธุรกิจแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวทางการเมืองหรือว่าต้องการจะดิสเครดิตใครนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเขาเรียกว่าถูกพาดพิงก็ควรที่จะน้อมรับเนาะน้อมรับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นกรณีพูดถึงหน่วยงานราชการหรือกรมสิบกรมตามลำดับเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เขาไปสอบถามมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกรมก็ต้องน้อมรับอ่ะผมว่าทางที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคเมื่อมีผลการสำรวจมาเช่นนี้แล้วทางกรมก็รับฟังแล้วก็ทางกรมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็จะไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเอาละในยุคที่ผมเป็นอธิบดีเนี่ยผมจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าแหมตั้งหน้าตั้งตาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็ขึงขังบอกว่าเข้าไปตรวจสอบจะไปสอบถามว่ากกร.ในใช้มาตรฐานไหนในการตรวจสอบมีวิธีการหาข้อมูลอย่างไรนะมีข้อเท็จจริงอย่างไรถ้าไม่มีแล้วก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าฟ้องปิดปากใช่ไหมฟ้องปิดปากซึ่งไอ้อธิบดีมาพูดเนี่ยผมก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเอาละเขาตัวแทนองค์กรเพราะว่าเมื่อพาดพิงไปถึงองค์กรกรมเขาเนี่ยเขาก็อาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้บังคับบัญชานะครับจากรัฐมนตรีอาจจะทำให้เขาเสียหายก็พอเข้าใจได้แต่ว่าไอ้รัฐมนตรีนี่อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเพื่อนผมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับไปให้ท้ายเขาแล้วไปท้าทายไปยุเขา
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเนี้ยผมว่ามันไม่เหมาะไงแล้วก็เท่านั้นไม่พอโอ้โหเพื่อนผมอีกคนอีกคุณอนุทิน
1: อ
0: าจารย์วีระกูลอีกก็ออกมาบอกว่าเมื่อกกร.กล้าที่จะระบุว่าหน่วยงานไหนนะครับรับสินบนหรือมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์คุณก็ต้องพร้อมที่จะรับการฟ้องด้วยอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันดูแล้วไม่ดีไงเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลก็ต้องเปิดกว้างว่าอย่างถ้าผมเป็นคุณอนุทินนะผมจะบอกเลยเอาละเมื่อมีเสียงสะท้อนแบบนี้นะครับผลการสำรวจของกกร.ก็เหมือนกระจกเงาบานโตเมื่อสะท้อนมายังรัฐบาลรัฐบาลก็น้อมฟังและผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะกำกับไม่ให้มีการทุจริตในยุคที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดใครมีปัญหามีข้อมูลส่งมายังผมจะจัดการในการพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมาะกว่าน่ารักกว่า
2: แล้วก็รับจะเอาข้อมูลที่ได้มาเอาไปตรวจสอบว่าจริงเท็จประการใดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็โอเคผมน้อมรับอะไรเงี้ยมันดูแล้วน่ารักไงผมน้อมรับข้อเสนอแนะหรือว่าผลการสำรวจแต่ผมก็ไปตรวจสอบดูนะครับเผื่อถ้าหากว่าตรงไหนคลาดเคลื่อนยังไงก็จะไปชี้แจงอะไรเงี้ยหรือว่าผมจะเชิญกกร.มาพบที่ทำเนียบเขาก็ถามว่าทำไมพบเจ้าสัวได้
1: อ
0: ะกกร.ก็นักธุรกิจเนี่ยมาเผื่อเขามีปัญหาเรื่องเขาได้รับผลกระทบจากการเรียกสินบนนะจากผลประโยชน์ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะสะท้อนปัญหานี้กับรัฐบาลไง
2: ค่ะคือค่ะเชิญค่ะคุณเทพไทย
0: คือกกร.เราก็ต้องเข้าใจว่า3องค์กรนี้ทั้งสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและธนาคารสมาคมธนาคารแห่งประเทศธนาคารไทยเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
0: คือเขาเนี่ยอยู่ภาคธุรกิจและผมคิดว่าเขาก็คงจะได้รับข้อมูลแบบนี
2: ้
0: มาบ่อยและปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไม่อยากจะเข้ามาเมืองไทยก็เพราะว่าพอเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยมันมีเงินใต้โต๊ะมันมีเบี้ยบ้ายรายทางเยอะแยะไปหมดไง
1: คร
0: ับ แล้วก็คนภาคส่วน3องค์กรเนี้ยในภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงไงเขาก็อยากจะทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยและเพื่อที่จะมานำเสนอต่อรัฐบาลเราก็จะเห็นเนี่ยหลังจากเขาเผยแพร่ข้อมูลแล้วเขาก็ไปพบคุณประกรณ์นินทพันธ์อ่ะตัวแทนรัฐบาลนะฮะให้ไปแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยเขาสบายใจขึ้นแล้วเขาก็จะได้มาลงทุนในประเทศไทยไงแต่ว่านี่รัฐบาลกลับปิดประตูแล้วก็

0: ไม่ฟังเสียงไม่ฟังนอกจากไม่ฟังแล้วก็ไปโอ้ไปท้าทายเขาอีกอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ใครมันจะกล้ามาจะสารปัญหาล่
1: ะ
0: ผมยังไม่กล้าระบุชื่อด้วยซ้ำไปว่าหน่วยงานไหนกลัวจะถูกฟ้องอีกคน
1: ก็คือคือถ้าไปดูเรื่องของเจตนาเนี่ยก็คือเหมือนกับทางภาคเอกชนเองหรือหน่วยงานที่เขาเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการทำขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสคือไม่ได้พาดพิงหน่วยงานหรือเน้นไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป้าหมายคือต้องการอยากให้เหมือนรัฐบาลเนี่ยช่วยการผลักดันแก้ไขเพราะว่ามันมีผลต่อภาคเรื่องของการลงทุนอย่างนี้เน
0: า
1: ะคุณเทพไทย
0: ใช
1: ่
0: คือเขาไม่ระบุคือถ้าระบุรัฐบาลระบุตัวบุคคลนายนั้นนายนี้นะอธิบดีกรมนั้นกรมนี้รับสินบนไอ้อย่างเงี้ยฟ้องได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องบุคคลแต่เขาพูดภาพรวมพูดถึงองค์กรนะครับพูดถึงองค์กรว่าองค์กรเหล่านี้นะครับนักลงทุนเขาสะท้อนปัญหาแบบนี้มาเราก็ไปบอกรัฐบาลก็ต้องไปบอกกับองค์กรเหล่านี้นะครับคือผมเข้าใจได้นะว่าเขาคงจะสอบถามนักลงทุนนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสามองค์กรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็3องค์กรนักธุรกิจใน3องค์กรนี้ก็แน่นอนที่สุดล่ะเขาก็ต้องทำอะไรอ่ะทำพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะทำอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรเนี่ยมันก็มีผลกระทบหรือว่ามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับกรมควบคุมมลพิษแหละนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งไปทำแบบสอบถามประชาชนทั่วไปทั้งประเทศนะ
2: ครับ
0: ผมว่าก็จะได้องค์กรอีกอื่นอีกมาเยอะนะ ไปถามชาวบ้านเนี่ยว่าโอเคหน่วยงานไหนบ้างที่รับเรียกผลประโยชน์หรือชาวบ้านสัมผัสแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าจะมีองค์กรอื่นเข้ามาด้วยนะ อันนี้เพียงแต่ว่าโอเคสามองค์กรนี้มันเป็นองค์กรภาคธุรกิจเมื่อเขาไปสอบถามคนในองค์กรนี้มันก็จะได้ตัวเลขจากกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาแหละอันนี้พอเข้าใจได้
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นคุณอนุทินถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตซึ่งคุณอนุทินบ่นมากเลยว่านะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ลำดับจะสุดท้ายในอาเซียนแล้วอันดับ8แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออยู่2ประเทศที่เราชนะก็คือกัมพูชากับพม่า
2: ครับ
0: ถ้าหากว่าคุณอนุทินจะแก้ปัญหาแบบนี้จริงๆเนี่ยคุณอนุทินต้องเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่ให้ทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุณอนุทินก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันขยายตัวมันเพิ่มลำดับสูงขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะว่าก็ต้องยอมรับความจริงอีกว่าการต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมาจากการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองไง
2: ครับ
0: พอนักการเมืองมันมาจากการซื้อเสียงพอมาจากการซื้อเสียงแน่นอนที่สุดเลยมันก็ถอนทุนคืน บางเขตลงทุนกันห้าหกสิบล้านร้อยล้าน พักบางพักลงทุนกันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน มาเนี่ยพักการเมืองไม่ใช่องค์กรกุศลการกุศลนะเข้ามามันก็ต้องถอนทุนคืน
2: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้คุณเทพไทยอย่างกรณีที่เขามีการเสนอในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเนี่ยค่ะมองประเด็นนี้ยังไงคะ
0: ก็ผมต้องตั้งคำถามก็ก่อนเนี่ยผมเห็นทุกรัฐบาลตั้งวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติผมก็ต้องถามว่าชาติไหนอ่ะชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติหน้าตอนบ่ายๆใช่ไหมชาติไหนถ้าคุณไม่แก้ปัญหาการก้าวสู่อำนาจโดยการลงทุนโดยการซื้อเสียงเนี่ยมันจะยากมากนะครับจากการแก้ปัญหาทุจริตมันยากมากเพราะผมเชื่อไงผมนี่เป็นนักการเมืองมาก่อนเนี่ยผมรู้ว่าลงทุนกันเนี่ยมันถอนทุนคืนและยุคหลังๆเนี่ยมันลงทุนกันเยอะมาก
2: ครับ
0: จากเมื่อก่อนทำไมอันดับของการทุจริตของประเทศไทยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเลือกตั้งทุกครั้งการใช้เงินเนี่ยรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งเราก็เห็นเนี่ยจากปี62เราก็คิดว่ามันใช้เงินกันพอสมควรแล้วพอปี66ใช้เงินเยอะกว่าอีกพอปี69เนี่ยโอ้โหมหาศาลเลวร้ายที่สุดในบรรดาการเลือกตั้งเป็นที่รู้กันทั้งประเทศว่าโอ้ใช้เงินกันแหลกลานแต่ว่าก็จับอะไรไม่ได้เลยจับผู้กระทำผิดไม่ได้เลยแล้วคนเหล่านี้พอเข้ามาสู่อำนาจสู่ตำแหน่งมันก็ต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
2: ครับ
1: ก็มองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่อาจจะต้องมีการผลักดันแล้วก็แก้ไข

0: ไหวอะเนาะ
1: ครับแต่ว่าเกมนี้กรุงเทพไทยมองอย่างไรครับในเมื่อผู้นำไฟเขียวให้หน่วยงานรัฐจะฟ้องเอกชนได้เอกชนจะสู้หรือจะถอยกรุงเทพไทยมองยังไงครับ
2: คือผมว่ากกร.เนี่ยเขาไม่ถอยหรอกนะเขาก็ไม่ถอยหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆเนี่ยคุณอนุทินไม่ควรที่จะไฟเขียวไม่ควรที่จะให้ทายนะครับส่วนราชการให้ฟ้องภาคเอกชนจริงๆควรจะขอบคุณด้วยซ้ำไปที่เขาเป็นกระจกเงาราสะท้อนปัญหาให้ฟังนะครับผมก็คิดว่าจริงๆคุณอนุทินควรที่จะเชิญกกร.เนี่ยมาพบแล้วก็มาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็นำข้อมูลจากกกร.เนี่ยนะครับที่เป็นข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขหรือมาแก้ปัญหาคุณไปท้าทายให้เขาเปิดเนี่ยยิ่งเขาเปิดเขายิ่งถูกฟ้องหนักกับพี่กันเลยเพราะแค่เขาเอ่ยชื่อผลกรมต่างๆจัดลำดับกรมต่างๆที่ผลการสำรวจว่าเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยคุณก็เริ่มฟ้องแล้วแต่ถ้าเขาเอาในดีเทลมาพูดโอ้โหคุณก็ฟ้องก็ตายใครจะมาพูดแบบนี้เนี่ยผมว่านะต่อไปก็ไม่มีองค์กรไหนอ่ะที่จะมาเป็นกระจกเราหรือว่าเสียงสะท้อนให้กับรัฐบาลหรอกก
1: ็คุ
2: ณตั้งหน้าตั้งตาที่จะฟ้องอย่างเดียวแล้วยิ่งได้ไฟเขียวจากนายกรัฐมนตรีหัวขบวนของรัฐบาลผู้บริหารสูงสุดรัฐบาลให้ท้ายข้าราชการแบบนี้แล้วหน่วยงานไหนมันจะกล้าล่ะ
0: แต่ว่าในแง่มุมของการให้ความเป็นธรรมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเนาะคุณเทพไทยเพราะว่าอย่างที่เขาตั้งคำถามว่าวิธีการสำรวจเนี่ยคุณไปสำรวจยังไงเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเก็บตัวอย่างเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปพบสิเขาเรียกไม่ต้องไปขู่เขาฟ้องหรอกเชิญก็มาพบก็ได้หรือไม่ก็ไปเลยไปผมขออนุญาตเข้าพบหน่อยนะผมขอดูรายละเอียดของการทำแบบสอบถามหน่อยคือโดยปกติเราก็เห็นเนี่ยเวลาสถาบันการศึกษาต่างๆที่เขาทำโพอ่ะเมื่อก่อนเขาทำโพก็มีฝ่ายการเมืองบางคนบางฝ่ายเขาก็เคารพนะการทำงานขององค์กรเขาก็ขอไปพบและขอไปดูรายละเอียดไอ้อย่างเงี้ยได้ไอ้อย่างงี้แบบขู่เตรียมฟ้องก็จะปิดปากเลยตั้งตาเป็นศัตรูกันอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่สร้างสรรค์ไง
1: เออประเทศไทยเรามีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากไหมครับท่านเทพไทย
2: เนี่ยเขาจะออกเรื่องกฎหมายฟ้องปิดปากอยู่เนี่ยเพราะอะไรเราก็สังเกตดูก็เหมือนกับนักการเมืองเหมือนพรรคการเมืองอ่ะเวลาถูกวิจารณ์มากๆก็ฟ้องปิดปากเพื่อจะให้เจรจาเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระจายข่าวเรื่องของเขาอีกอันนี้ก็เหมือนกันแหละเลยทำให้คนเลยมองว่ารัฐบาลนะครับต้องการฟ้องปิดปากเสียงสะท้อนจากประชาชนแสดงว่าปิดหูปิดตาไม่รับฟังเสียงจากประชาชนไอ้อย่างเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่มันไม่สร้างสรรค์นะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็เรียกว่าได้ฟังมุมมองของคุณเทพไทยหลากหลายมุมครับทั้งในแง่การเมืองแล้วก็ข้อกฎหมายวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเทพไทยเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะติ้งหนุ่ยเก๋แล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econews Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า

0: นี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับถึงเวลาถึงความสำราญของท่านผู้ฟังแล้วนะครับในลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งผมดุษฎีคำสุดีจะเป็นผู้นำเสนอแล้วก็นำสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับบทเพลงทั้งไทยเดิมและเป็นไทยสากลรวมทั้งจัดสรรค้นหาเพลงมาให้ท่านฟังได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเพลงลึกเพลงเก่าขนาดไหนนะครับวันนี้ยังอยู่กับวงสุนทราภรณ์นะครับยังไม่หนีไปไหนกันเพราะว่าเราทิ้งครูเอื้อมาตั้ง2สัปดาห์แล้วนะครับทำให้ผู้ฟังนี่เกิดความน้อยอกน้อยใจเพราะนั้นในช่วงนี้ผมจะนำเสนอบทเพลงของวงสุนทราภรณ์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับเมื่อตอนต้นผมก็นำเสนอในเรื่องของเพลงประสานเสียงเพื่อจะเรียนแบบวงของสุนทราภรณ์เพราะว่าเวลาที่เขาเปิดวงหรือว่าลาวงก็จะใช้การขับร้องหมู่เป็นทุกครั้งนะครับผมก็เลยเปิดรายการเมื่อหลายวันก่อนนี้ด้วยการขับร้องหมู่ประสานเสียงแล้วก็เริ่มเรียงร้อยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่นักร้องยุคเก่าๆทั้งหญิงและชายเพลงคู่บ้างเพลงเดี่ยวบ้างพอมาถึงวันนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นบทเพลงซึ่งอยู่ในแนวซึ่งรายการของเรามีเจตนาที่จะจัดเลยนะครับนั่นคือลำนำสยามร่วมสมัยเป็นการรวบรวมเรียงร้อยความเป็นไทยเดิมและไทยสากลเข้าไว้ด้วยกันครับเพราะนั้นเพลงของวงสุนทราภรณ์คืนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่อยู่ในแนวสังขีตสัมพันธ์คือทุกเพลงเป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังนี่จะเพลิดเพลินมากในคืนวันนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับฟังเพลงไทยสากลแล้วได้ฟังเพลงไทยเดิมไปทีเดียวด้วยเลยครับขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงไทยเดิมแท้ๆก่อนนะครับตามหลักของรายการของเรานะครับธรรมเนียมของเราเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นลำนำของชาติไทยเราก่อนขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงเขมรพวงเถานะครับเพลงนี้ก็เปิดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะในสมัยเมื่อ60ปีก่อนเพลงนี้ถือว่าเป็นยอดเพลงเลยนะครับเรียกว่าวงดนตรีไทยในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นวงปี่พาดวงเครื่องสายมโหรีซึ่งสมัยก่อนนี่มีจะเรียกว่าจะเป็นร้อยวงเลยตามสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ที่ทุกสถานีนี่พอตกค่ำเนี่ยจะมีแต่รายการดนตรีไทยเยอะมากซึ่งเดี๋ยวนี้หาฟังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาก่อนนี่เพลงเขมรพวงจะถูกหยิบยกมาขับร้องบรรเลงกันมากไม่ว่าจะเป็นเพลง2ชั้นหรือว่าเพลงเถาผมขอนำเสนอบทเพลงเขมรพวงเถาเป็นเพลงแรกนะครับบทเพลงเถาของเขมรพวงนี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลง2ชั้นนะครับบทเพลงเขมรพวง2ชั้นเรียกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระปฐุมเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์ครูสอนศิลปบรรเลงได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2459โดยท่านได้แต่งให้เป็นทำนองทางกลองเพื่อจะให้มีเกิดเสียงยาวแล้วก็มีความหวานมากขึ้นซึ่งทางกลอเนี่ยก็เป็นทางระนาดซึ่งเป็นทางประจำตัวของท่านครูหลวงปิติไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นมาหลังจากยุคท่านแล้วก็มีแต่การดำเนินทำนองทางกลอเป็นที่นิยมมาจนถึงวันนี้ก็ในปีแล้วท่านก็ได้แต่งเพลงในทำนองชั้นเดียวในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนะครับในปีพ.ศ. 2464ในหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยพลินได้แต่งตัดในตราชั้นเดียวเป็นทำนองที่แตกต่างไปจากทางของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงนะครับส่วนทำนองร้องชั้นเดียวนั้นครูเหมือนบุญยประกิจเป็นผู้แต่งนอกจากนั้นเมื่อราวปีพ.ศ. 2462สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระน

พระสวรรค์วรพินิจก็ยังได้ทรงนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นทางหนึ่งแล้วก็โปรดให้จางวางทั่วพาทเทศกศลซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีวางบังพรมนะครับแต่งตัดในตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเผาอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าเพลงเขมรพวงนี่มีหลายทางเลยนะครับทั้งทางไทยทั้งทางสากลเรียกว่าทางโยธวาทิตนั่นแหละครับบทเพลงเขมรพวงเถาวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงนะครับร้องโดยวงดนตรีไทยของกรมศิลปากรครับขับร้องโดยอาจารย์นำพรแดงวิจิตรครับก็จะรับฟังเป็นเพลงแรกสำหรับคืนวันนี้ครับ

บทเพลงเขมรพวงเถากับร้องโดยอาจารย์อัมพรในวิจิตรจากกรมศิลปากรจะจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงไทยเดิมที่ยอดนิยมมากอีกเพลงหนึ่งนะครับ

ไปก็ถึงบทบาทของเพลงในชุดสันติสัมพันธ์หรือว่าเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับก็เคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งแล้วว่าเกิดขึ้นมายุคสมัยกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ในยุคแรกนะครับก็ผ่านเวลามาเกือบ60ปีแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านพลโทหม่อมหลวงขาคุณจรท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของดนตรีไทยและท่านก็มีคณะละครของท่านด้วยนะครับแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์ด้วยในสมัย

เล็งเห็นว่าดนตรีไทยเดิมกับดนตรีไทยดนตรีสากลนี้น่าจะบรรเลงร่วมกันได้เพราะท่านเห็นตอนเย็นๆเนี่ยแต่ละห้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับห้องนี้ดนตรีไทยแผนกดนตรีไทยดุริยางค์ไทยห้องนี้แผนกดุริยางค์สากลก็ต่างคนต่างฝึกซ้อมกันท่านก็ฟังแล้วมีความรู้สึกน่าจะจับมารวมกันได้ก็เลยเรียกครูที่เป็นหัวหน้าตอนนั้นมานะครับซึ่งในฝ่ายของดนตรีไทยก็มีครูคงศักดิ์คำสิริเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าแผนกแล้วก็มีครูพุ่มบาปุญวาทเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นมือสองส่วนทางฝั่งสากลก็มีครูเวชสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงแล้วก็มีครูเวชสุนทรจามรเป็นมือสองเป็นผู้ช่วยเก่งมากนะครับแต่ท่านก็ปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยก็เลยคิดจัดทำขึ้นมาโดยครูพุ่มนี่รับศึกหนักหน่อยเพราะว่าดนตรีสากลเนี่ยเขาปรับไม่ได้แล้วเพราะว่าโดยเฉพาะเครื่องทองเหลืองแต่ดนตรีไทยเราปรับได้นะครับปุยปีนี่ก็ยังปรับลิ้นได้แล้วนายคล้องก็ยังปรับตั้งเสียงได้นะครับทวงเสียงแก้เสียงซะตัวครูพุ่มท่านก็บางบอกว่าบางชิ้นตั้งเป็นวันๆในสปาเสียงจะเข้ากันได้แต่ก็คิดเพลงออกมาได้มากเกือบจะร้อยกว่าเพลงทีเดียวนะครับทางฝ่ายดนตรีไทยก็มีหน้าที่คิดทำนองเพลงไทยเดิมขึ้นมาว่าทำนองเพลงไทยเดิมสองชั้นชั้นเดียวเพลงไหนซึ่งเหมาะสมจะมาทำเป็นเพลงไทยสากลนะครับฝั่งครูเอื้อก็หานักประพันธ์ว่าจะเป็นครูศิษย์วัดพิจิตรวรการครูแก้วอธิเรศคุณครูทาตรีครูสุรัตน์และอีกหลายๆท่านมาช่วยกันแต่งเนื้อร้องให้ตรงกับทำนองเพลงไทยแล้วก็เวลาบรรเลงก็จะบรรเลงรวมกันทั้งนักดนตรีสากลและนักดนตรีไทยนะครับและส่วนมากก็จะเป็นคล้ายเนื้อเต็มคือเป็นทำนองเต็มทั้งหมดไม่เหมือนสังคีตประยุกต์ของครูสมานการจะรับเรียนซึ่งมักจะตัดท่อนมันสลับท่อนมาหรือว่านำเพลงนี้กับเพลงนี้มาต่อเนื่องกันในเพลงเดียวกันแต่ในแนวของสังคีตสัมพันธ์นี่ก็ใช้ทำนองเพลงไหนก็ทำนองเพลงนั้นทั้งเพลงเลยครับและการที่บรรเลงกันออกมาได้ไพเราะเพราะพลิ้งมากเนี่ยสาเหตุเพราะว่าครูเอื้อสุนทรสนานได้เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะว่านักดนตรีในวงของท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีความเป็นดนตรีไทยอยู่ในหัวใจแทบทั้งนั้นครับก็จะเป็นครูเอื้อครูแก้วครูสิริยงยุทธครูเวชสุนทรจามรครูวิชัยโกลกิรกนิษฐ์ครูสมพงศ์ทิพยกลินครูทรงอยู่ปิยสกุลครูธนิตผลประเสริฐครูอาทึกนิรจันทร์แต่ละท่านก็ผ่านความเป็นดนตรีไทยมาบ้างแล้วทั้งนั้นก่อนจะมาเล่นดนตรีสากลอย่างเช่นครูเอื้อเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีพื้นฐานดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆจากบ้านที่อัมพวามาแล้วตอนถึงมาเรียนดนตรีสากลกลับมาท่านครูพระเจนบุรียางในภายหลังนะครับครูแก้วอัจฉริกุลก็เป็นนักประพันธ์บทร้องที่เก่งมากนะครับรู้เรื่องทั้งดนตรีไทยทั้งเพลงสากลครูสิริยงยุทธนี่ก็เคยจดบันทึกเพลงไทยจากระนาดทุ่มเป็นโน้ตสากลก็เลยเป็นทั้งสากลทั้งไทยส่วนครูเวชสุนทรจามรก็เก่งมากทั้งไทยทั้งสากลนะครับอย่างครูสมพงศ์ทิพยกลิ่นก็เคยจดบันทึกเพลงไทยจากเพลงปีเป็นโน้ตสากลครูธนิตผลประเสริฐที่เคยเป็นคนระนาดเอกในวงบ้านพระประแดงแล้วเป็นศิษย์ของผู้เฉลิมบัวทั้งแล้วก็ย้ายมาเป็นดนตรีสากลภายหลังนะครับเรียกว่าแต่ละท่านนี่มีความเป็นดนตรีไทยอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะนั้นในการที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลเนี่ยเรียกว่าวงเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์เนี่ยทำให้มีความสนิทสนมแนบเนียนไม่มีความขัดแย้งกันเลยระหว่างเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีไทยสังเกตได้ว่าเวลาที่บรรเลงนี่เขาจะล้อลักกันได้สอดผสมผสานกันได้อย่างไพเราะทีเดียวครับก็นี่คือวันนี้ผมก็นำเสนอบทเพลงต่างๆเหล่านั้นมาเสนอให้ฟังสองเพลงแรกครับจากเสียงร้องของคุณวินัยจุลุมสปะและคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชื่อว่าเพลงปฐุมมารนะครับคือสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงเขมรพวงเถาซึ่งผมนำเสนอในเพลงแต่เดิมซึ่งอาจารย์นภพรแดงวิจิตรขับร้องไว้เมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นสองเพลงนี้ผมจะขอนำเสนอในเพลงเขมรพวงทั้งสองชั้นและสามชั้นเลยนะครับเพลงแรกชื่อว่าปฐุมมารเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานบรรจุทำนองครูเอื้อก็นำทำนองเพลงเขมรพระปฐุมหรือเขมรพวงสองชั้นเนี่ยมาบรรจุใส่ให้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องส่วนเพลงที่สองชื่อว่าพุ่มพวงดวงใจเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพานนท์แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐบรรจุทำนองครูชนิดผลประเสริฐก็นำทำนองเพลงเขมรพวงสามชั้นของครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อนเนี่ยมาบรรจุใส่และให้คุณวินัยจุลสปะกับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์เห็นไหมครับท่านจะได้ฟังทั้งเขมรพวงสองชั้นและเขมรพวงสามชั้นในเพลงไทยสากลหรือเพลงสังคีตสัมพันธ์นะครับขอเชิญรับฟังปฐุมมารและพุ่มพวงดวงใจครับ

ปทุมมาลย์และพุ่มพวงดวงใจก็ผ่านไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงหวานจากการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์ของกรมสรรพันธ์หรือว่าวงสุนทราภรณ์เพลงแรกคุณวินัยขับร้องท่านเดียวเพลงที่สองคุณวินัยขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์โดยปทุมมาลย์นั้นเพลงแรกนะครับนำทำนองเพลงเขมรพวงสองชั้นมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่สองพุ่มพวงดวงใจนั้นนำทำนองเพลงเขมรพวงสามชั้นของเทคโนโลยีประดิษฐ์ไพเราะมาบรรจุใส่นะครับก็เรียกว่านำมาค่อนเถาแล้วนะครับก็ยังขาดเขมรพวงชั้นเดียวยังไม่ทราบว่านำไปใช้เป็นเพลงอะไรต่อไปอีก2บทเพลงครับนางครวญและพี่รักจริงบทเพลงนางครวญนี่เป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากของวงการเพลงไทยเดิมนะครับคือเดิมทีเดียวนางครวญ3ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่มีมาแต่สมัยโบราณเข้าใจว่ามีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์มีคู่กันมากับเพลงสุดสงวนนะครับสุดสงวน3ชั้นกับนางครวญ3ชั้นนี่เป็นเพลงที่คู่กันมาแต่ว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าฉงนเล็กน้อยเพราะว่าเพลงที่ดังขนาดนี้นิยมกันมากขนาดนี้แต่ไม่ทราบเขาโครงที่มาผิดกับบางเพลงซึ่งเป็นเพลงง่ายๆเพลง2ชั้นนี่กับมีบันทึกกันมาตลอดและนางครวญนั้นสุดสงวนนั่นเองเมื่อมาถึงยุคสมัยของนิยมการจัดทำเป็นเพลงเถานางครวญ3ชั้นครูมนตรีธราโมทก็นำมาประพันธ์เป็นเถานะครับโดยนำมาแต่งตัดเป็นนางครวญ2ชั้นและก็ชั้นเดียวนะครับครบเป็นเพลงเถาครูแก้วอัจฉริคุณเป็นผู้แต่งเพลงนางครวญในชุดสังคีตสัมพันธ์นี่นะครับแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนามเป็นผู้บรรจุทำนองและครูเอื้อก็นำทำนองเพลงนางครวญสองชั้นของครูมนตรีนี่นะครับที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เนี่ยแต่งทำนองขึ้นใหม่มาบรรจุใส่แล้วเขาใช้ชื่อว่านางครวญทับชื่อเดิมไปเลยครูอนุรุตอารีเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่สองที่รักจริงนี่เป็นทำนองที่หวานสนุกนะครับเป็นการขับร้องคู่คุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้บรรจุเนื้อร้องเพลงนี้นะครับเพลงถ้าเป็นเพลงคู่แบบมีการกระเย้ากระเงากระงอบมีหยอกล้อกันเนี่ยคุณสมศักดิ์จะถนัดนักแล้วก็คุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งทำนองคุณธนิตนี่ก็เป็นผู้ที่มีความเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอยู่ในชุดสังคีตสัมพันธ์อยู่ด้วยเพราะว่าคุณธนิตนี่ท่านเก่งทั้งเรื่องไทยเดิมและก็ไทยสากลคือเก่งขึ้นดนตรีทั้งสากลทั้งไทยเดิมและรู้จักเพลงไทยเดิมเยอะคุณธนิตก็ไปคว้าเพลงตะลุ่มโป่งชั้นเดียวที่จางวันพั่วพาดที่กุศลแต่งไว้มาบรรจุใส่ถ้าผู้ที่ติดพันนาชอบดูลิเกชมลิเกมาตั้งแต่อดีตเนี่ยจะจำเพลงนี้ได้เลยเพราะเพลงนี้ถูกใช้ในการแสดงลิเกมากที่สุดเลยนะครับตะลุ่มโป่งชั้นเดียวนี่พี่รักจริงซึ่งเป็นทำนองเพลงตะลุ่มโป่งชั้นเดียวนี่เป็นการขับร้องคู่นะครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องคู่กับคุณมาริสาอมาตยกุลครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับนางครวญจากคุณวรนุชอารีในทำนองเพลงนางครวญ2ชั้นและพี่รักจริงจากทำนองเพลงตะลุ่มโป่งชั้นเดียวคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องคู่กับคุณมาริสาอมาตย์ตยคุณครับ

บทเพลงจากชุดสันที่สัมพันธ์ก็ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับนางครวญและพี่รักจริงนางครวญนั้นมาจากทำนองเพลงนางครวญ2ชั้นของครูมนตรีตราโมทและพี่รักจริงนั้นนำทำนองเพลงตะลุ่มโปงชั้นเดียวของท่านจังหวังคั่วมาบรรจุใส่เมื่อกี้นี้เปิดเพลงนางครวญในทำนองเพลงไทยสากลไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาฟังบทเพลงนางครวญในแนวของไทยเดิมบ้างเมื่อกี้ก็เรียนให้ทราบเล่าให้ฟังกันแล้วนะครับว่าครูมนตรีตราโมทนั้นเป็นผู้นำเพลงนางครวญ3ชั้นมาตัดทอนลงเป็น2ชั้นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาวันนี้เราให้ฟังเพลงนางครวญซึ่งเป็นการเดี่ยวขิมโดยทายาทของครูมนตรีตราโมทนะครับนั่นคืออาจารย์ศิลปีตราโมทครับก็ขอเชิญรับฟังครับการเดี่ยวขิมในเพลงนางครวญครับ

บทเพลงนางครวญจากการเดี่ยวขิมของอาจารย์ศิลปีตราโมทก็จบแล้วนะครับท่านก็เป็นทายาทของครูมนตรีตราโมทคุณพ่อของท่านก็แต่งเพลงนางครวญไว้ท่านจะนำเพลงนางครวญมาเดี่ยวขิมให้เราฟังไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวสมัยก่อนมีครูมนตรีตราโมทก็ถือว่าเป็นบุคคลยุคต้นๆแรกๆเลยนะครับที่เป็นผู้ที่เดี่ยวขิมในประเทศไทยในสมัยก่อนในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยครูมนตรีตราโมทเนี่ยต้องเข้าไปเดี่ยวขิมให้ท่านถวายนะครับเวลาที่ทรงพระบรรทมนะครับและในตอนที่ทรงพระประชวรในตอนหลังๆนี่ครูมนตรีตราโมทก็เข้าไปเดี่ยวขิมกล่อมพระบรรทมก็ยังต้องใช้ผ้าขาวบางหุ้มขิมคิดที่ว่ายากขนาดไหนนะครับขิมที่ปกติก็มีหลายเส้นนะครับเสียงเดียวก็มีถึง3เส้นอยู่แล้วตีพลาดนิดเดียวเปลี่ยนไปติดเสียงเนื้อเพี้ยนไปเลยทีนี้เอาผ้าขาวบางคลุมเพื่อไม่ให้เสียงดังเกินไปนะครับแต่ให้ความไพเราะลุ่มหูแล้วเมื่อเอาผ้าขาวบางคลุมแล้วจะเห็นสายไม่ชัดเลยฝีมือครูดนตรีนี้ยอดเยี่ยมมากทีเดียวท่านเป็นผู้ที่ได้รับการบันทึกเสียงรู้สึกจะเป็นท่านที่สองนะครับลงเป็นเสียงเพลงคลั่งในเพลงลาวแพนท่านที่สองในประเทศไทยวันนี้เราก็ฟังการบรรเลงโดยทายาทของท่านครับอาจารย์ศิลปีตราโมทต่อไปอีก2เพลงครับในแนวสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์และก็วงสุนทราภรณ์นะครับนั่นคือเพลงอ้อยใจและเสียดายเดือนนะครับบทเพลงอ้อยใจกับเสียดายเดือนนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของครูทาตรีโดยครูวิชัยโกกิรกนิษฐ์ทั้ง2เพลงเลยนะครับและครูเอื้อสุนทรสนานก็เป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงอ้อยใจครูเอื้อนำทำนองเพลงช้าแขก2ชั้นมาบรรจุใส่เป็นเพลงโหยๆเศร้าๆนะครับส่วนทำนองเพลงเสียดายเดือนนั้นครูเอื้อนำทำนองเพลงมะลิซ้อน2ชั้นมาบรรจุใส่เสียดายเดือนรู้สึกจะนิยมกันมากทีเดียวนะแม้กระทั่งเพลงลูกนักร้องลูกกรุงช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นคุณชลัมเทพชัยยังนำไปบันทึกเสียงใหม่เลยนะครับเพลงแรกครับอ้อยใจเป็นเพลงคู่นะครับในทำนองเพลงช้าแขก2ชั้นครับร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานกับคุณอ้อยอัชราครับเพลงที่2เสียดายเดือนจากทำนองเพลงมะลิซ้อน2ชั้นครับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

บทเพลงอ้อยใจจากทำนองชาแขก2ชั้นและเสด็จเดือนจากมารีซอน2ชั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับเพลงแรกนะครับร้องคู่โดยสุนทราพรและอ้อยอัชราครับเพลงที่2คุณวินัยร้องคนเดียวนะครับในกลุ่มเพลงสังคีตสัมพันธ์เนี่ยผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สุดก็คือครูพุ่มบาปิยวาทถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในกลุ่มของดนตรีไทยท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของดนตรีไทยนะครับแต่งเพลงเพราะๆไว้มากที่ได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากและในเรื่องของการจัดทำสังคีตสัมพันธ์เนี่ยศึกหนักที่สุดก็คือเรื่องของดนตรีไทยซึ่งจะต้องปรับเสียงให้เข้ากับเสียงของสากลนะครับคือดนตรีไทยเราเนี่ยมี7เสียงนะครับแต่สากลเนี่ยเขามีถึง12เสียงมีครึ่งเสียงมีเสียงแฝดเสียงชาร์ปด้วยเพราะนั้นไอเสียงของระนาดพวกคล้องพวกปีคุยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องปรับหมดยังซอเนี่ยปรับง่ายขิมก็ปรับง่ายนะครับปรับเส้นนั่นเองนะครับบิดลูกบิดให้เปลี่ยนเสียงนั่นเองหรือว่าแต่งนิ้วใหม่นั่นเองแต่พวกระนาดพวกคล้องนี่ครับแต่งยากตั้งยากพอเครื่องดนตรีบางชิ้นบอกครูพุ่มมันต้องตั้งกันเป็นวันๆเลยนะครับและครูพุ่มบาปิยวาทในยุคที่ท่านอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยของครูคงศักดิ์คำสิริตอนนั้นครูคงศักดิ์คำสิรินี่ก็เป็นหัวหน้าแผนกวิทยาไทยนะครับครูพุ่มนั่นได้แต่งเพลงว่าเพลงหนึ่งชื่อว่าทยอยยวนแหมเพลงนี้ดังมากถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลทั้งฝั่งสุนทราพรทั้งฝั่งลูกกรุงบทเพลงทยอยยวน2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้เป็นเพลงท่อนเดียวใช้ประกอบการแสดงโขนละครตัวรานเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกะเหลี่ยงไกวเปในปีพ.ศ. 2498ครูพุ่มบาปิยวาทได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาโดยครูพุ่มได้สอดแทรกลูกเล่นแปลกๆไว้ตามแบบเพลงทยอยนะครับและเพลงทยอยยวน2ชั้นนะครับถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงทีเดียววันนี้อยากให้ฟังเพลงทยอยยวนนะครับในรูปแบบของเพลงไทยร่วมสมัยนะครับเพราะรายการของเราเป็นลำนำสยามร่วมสมัยคือเป็นการบรรเลงผสมผสานกันระหว่างสากลกับไทยเหมือนกับสังคีตสัมพันธ์ที่เดียวกันนะครับโดยฝีมือการจัดทำของกุสมานน้อยนิดนะครับก็มีการบรรเลงร่วมกันระหว่างเปียโนไวโอลินซาอู้ขลุ่ยแล้วก็กลองเพลงชุดนี้เพราะมากครับเป็นชุดเดียวกันกับที่ผมนำมาเสนอในเพลง6บทตอนแต่เต้นรายการนั่นแหละครับขอเชิญรับฟังครับทยอยยวนครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

กับความตั้งใจของท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรมรายการหันกายหันใจโดยเฉพาะท่านผู้ที่มาอยู่วัดปฏิบัติที่ศาลาพระราชทาเป็นความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลที่เรารักนับถือทั้งนี้นั้นถ้าว่าเราได้ฝึกได้ฝนได้ขัดได้กราวมีผลต่อเนื่องกับเราและบุคคลที่ใกล้ชิดถ้าแม้ว่าเราใจดีสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยใจเราดีใกล้ไกลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยตามพระบาลีที่ตรัสไว้ว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาซาเจปทุตเทนะพาสติวาการโรติวาจากกังวะวหาโตพัทันติซึ่งก็สุดที่ใจจะพูดจะทำอะไรก็มีผลจากใจดุดดังเงาตามตัวเราทุกที่แม้ว่าเราจะจำได้หรือไม่ได้หากเราเคยทำเคยพูดเคยคิดจึงนั้นยังตามติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งโดยข้อปฏิบัติซึ่งก็เน้นการดูแลรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องไม่เผลอไม่ขาดสติพยายามที่จะดูแลตนของตนอยู่ตลอดเวลาระวังการกระทำคงไม่ทำอะไรขาดการรอบคอบรัดกุมคงไม่ทำอะไรทรงเดชโดยขาดความเกรงอกเกรงใจคงมีความรู้สึกอันดีงามต่อคนที่เรารักและนับถือไม่เผลอพูดไม่เผลอทำชีวิตของการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะก็จะเป็นศีลเป็นธรรมในภาคปฏิบัติถึงถือว่าท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้เพราะที่ใจเอาใจใส่สนใจต่อตนและคนที่ต่อเนื่องให้มีส่วนรับรู้และมีผลแห่งความดีงามร่วมกันทุกอย่างตั้งใจจงใจกันไว้จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นวันโกนวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์วันอื่นใดเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนต่างก็ท่านไม่ประมาทในวันเวลาที่มีอยู่พยายามที่จะทำวันเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนและสังคมนี้ด้วยข้อปฏิบัติที่พึงทำได้หลากหลายรูปแบบซึ่งก็เน้นที่ใจของเราแต่ละคนถ้าว่าใจนิ่งใจสงบใจเย็นมีผลต่อการรับรู้มีผลต่อการขยายของการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในชีวิตประจำวันถ้าแม่ท่านสนัดอย่างไรสะดวกอย่างไรขอให้เป็นเรื่องตั้งใจจงใจจะงดเว้นด้วยตนของตนเองจะประกาศดังๆด้วยตนของตนเองแม้จะสมาทานจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เป็นเรื่องบุญกุศลเฉพาะแต่ละคนกันนี้นั้นอื่นใดอย่างใดถ้าเราตั้งใจจงใจที่จะรับผิดชอบต่อเนื่องกับหมู่กับคณะคงเป็นเรื่องของการกระทำที่ส่งเสริมสนับสนุนตามกำลังโอกาสสุดที่จะพึงทำได้ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของการบุญกุศลที่สาธุชนจะพึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนดีทั้งหลายนั้นก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีงามเรียกว่าเลิกลดงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันเป็นแนวทางแห่งความดีโดยแท้ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่หลายหลากและหลากหลายรูปแบบเป็นความเหมาะสมของฐานะของตนนั้นๆที่จะพึงทำได้ถนัดอย่างไรสะดวกอย่างไรก็ขอให้ปฏิบัติด้วยอาการด้วยลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นจะท่องบทสาธยายจนขึ้นใจแม้จะดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างสม่ำเสมอที่สุดอาศัยฟังและคิดตามอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นการเกิดขึ้นของปัญญาสมาธิส่งผลต่อการ

ปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนของตนให้ดีได้และมีดีดังที่เข้าใจกันอาศัยว่าความดีงามของท่านทั้งหลายบุญเก่าก็ดีบุญใหม่ก็พร้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นใจเมื่อเข้าใจเช่นนี้จึงไม่ชะล่าใจกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ตายใจกับเรื่องที่มีอยู่รู้และคิดอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เราจะต้องระวังสำรวมก็คงต้องระวังและสำรวมให้มากขึ้นไม่ได้ถึงกระแวงไม่ได้ถึงกับสงสัยหากเป็นการเฝ้าระวังสำรวมอยู่อย่างต่อเนื่องกันไป ถึงแม้ว่าเราได้ระวังสำรวมอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปเช่นนี้ความละเอียดความรัดกุมความรอบคอบก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกรูปแบบพลังแห่งจิตพลังแห่งใจพลังแห่งสมาธิมีผลต่อติดและติดต่ออย่างนี้เสมอไปทำให้หมู่เราเข้าใจในการเพียรเพ่งแผดเผาขัดเกลาตัวเราในรูปแบบนั่งก็ได้เดินก็ดียืนก็ได้นอนก็ดีถือว่าเป็นความตั้งใจของแต่ละคนสำคัญตรงที่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าตัวผู้รู้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะเรียกเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานต่อการรับผิดชอบตนของตนด้วยเหตุผลที่มีอยู่ชีวิตเป็นความดีงามของหมู่คณะก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยกฐานะตนของตนให้ดีได้ได้ความไม่ประมาทในสิ่งละอันพระน้อยว่าเรายังแข็งแรงอยู่เรายังอายุน้อยอยู่คือว่าเราไม่ประมาทกับสิ่งเหล่านี้ต่อเช้าสายบ่ายเย็นเราก็พยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเนื่องกับหมู่กับคณะมีกิริยาที่แสดงออกด้วยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักที่ควรกราบควรไหว้รู้จักที่ควรยกย่องบูชารู้ฐานะอันฐานะแห่งเขาและเราถ้าว่ารู้ฐานะแห่งเขาและเราได้ดีชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นพึงพยายามเข้าใจว่าเขาก็คือเขาเราก็คือเราเขาก็เกิดส่วนหนึ่งต่อเนื่องกันอยู่กับหูหูก็เกิดส่วนหนึ่งต่อเนื่องกับเขาแม้ว่าจะเกิดในพื้นที่ต่อเนื่องกันเขาคงเป็นเขาเราคงเป็นเราดังนั้นจึงไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่วุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่สับสนเพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่วุ่นวายไม่สับสนเพราะเรื่องที่มีอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปฐานะภาวะแห่งความเป็นอยู่ของแต่ละคนอันจะส่งผลต่อการยกระดับฐานะแห่งตนให้ดีและดีได้ดังที่ตั้งใจบนกติกาแห่งความดีงามคือชีวิตนี้ขอให้เป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบรัดกุมต่อการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะตามติดและติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าว่าตามติดติดตามอย่างใกล้ชิดโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากความดีงามของชีวิตก็เป็นอันไม่มีถ้าหัวใจนี้เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเต็มไปด้วยบุญกุศลหัวใจดวงนี้คงรับความสงบรับความสว่างอยู่ตลอดเวลาผู้หวังความเป็นธรรมให้กับใจจึงมองโลกด้วยเหตุและผลจึงมองโลกด้วยความเป็นทิฏฐิเป็นธรรมว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ด้วยเหตุและผลมีอยู่ต่างกรรมต่างวาระและมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่หมดยุคไม่หมดสมัยยังต้องมีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมเป็นกลางพึงรู้และเข้าใจความจริงที่ปรากฏอยู่ต่อตนและหมู่คณะพยายามย้ำให้เห็นจุดหมายปลายทางของการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนอยู่เพื่ออะไรความดีงามของชีวิตก็มีผลต่อติดและติดตามอย่างใกล้ชิดความสมหวังของชีวิตก็จะ

มีอยู่ต่อข้อปฏิบัติของเราแต่ละคนผู้หวังอัดหวังทำหวังเหตุหวังผลจึงพยายามรัดกุมรอบคอบสุขุมกับตนเองให้มากขึ้นตามภาระที่มีอยู่โดยสามีก็ต้องละเอียดกับหน้าที่ของตนโดยภรรยาก็ต้องละเอียดโดยหน้าที่ของตนต่อให้บุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนมิตรสหายขอให้เป็นเรื่องที่ละเอียดต่อภาระหน้าที่ของตนนั้นๆเราก็จะถือว่าบริบูรณ์สมบูรณ์ดังที่ตั้งใจบนกติกาแห่งความดีงามนี้ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนแห่งความหมายที่สำคัญยิ่งที่จริงจังและจริงใจต่อตนและสังคมทุกรูปแบบบนกติกาของการปฏิบัติจึงถือย้ำว่าเราต้องอยู่กันด้วยความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปกรรมจะทำอะไรก็ต้องย้ำคิดย้ำทำจะทำอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดดีต่อแม้จะพูดอะไรก็ยังต้องคิดแล้วคิดดีเพื่อเรานั้นไม่เสียหลักกับเรื่องต้องทำคำต้องพูดให้มีความรู้สึกว่าเหตุมีผลมีบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นมั่นใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดยิ่งแน่ใจว่ากัมมสกามีกรรมเป็นของตัวเองกัมมทายาดาย่อมได้รับผลแห่งกรรมกัมมโยนิเป็นมาแต่เกิดกัมมพันธุต่อเนื่องด้วยเผ่าพันธุ์ต่อเนื่องด้วยญาติโกโหติกากัมมปฏิสรโนเมื่อไรที่ไหนกรรมใครก็คนนั้นก็ต้องรู้แก่ใจดังนั้นอย่างกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาที่ไหนเมื่อไรดีหรือชั่วสุดแท้แต่เหตุปัจจัยกรรมนั้นย่อมไม่พ้นแน่นอนถ้าว่าเราผู้เข้าใจในกฎแห่งกรรมก็จะได้ไม่ปล่อยตัวและปล่อยใจไปตามกระแสความรู้สึกนึกคิดเราทั้งหลายสำนึกและสำเนียกอยู่ในข้อปฏิบัติของตนนี้ว่าตรงไหนอย่างไรให้ดูดีและเหมาะสมอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าน่ารังเกียจหรือไม่น่าคบไม่น่าเสพพยายามทำตนให้เป็นมนุษย์ที่มีใจสูงใจงามใจส่งต่อการรู้และรับผิดชอบสิ่งที่ต่อเนื่องกับตนและหมู่คณะถ้าว่าเรารู้โดยภาระโดยหน้าที่ความดีงามของเราแต่ละคนก็คงได้แสดงออกสุดด้วยความสามารถของตนของตนที่พึงทำได้เมื่อมีความตั้งใจจงใจจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้เป็นเรื่องละเอียดและสุขุมต่อสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นรัดกุมรอบคอบต่อพฤติกรรมคงไม่ทำอะไรทรงเดชคงไม่พูดอะไรทรงเดชคงไม่คิดอะไรทรงเดชรู้อยู่แก่ใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดเป็นไปต่อเนื่องดุจดังเงาตามตัวของแต่ละคนคันเชื่อมั่นด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้จึงพยายามวางกรอบด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาของการอยู่ร่วมกันในสังคมถือว่าชีวิตนี้ต้องอยู่บนกรอบแห่งศีลแห่งธรรมถ้าว่าเราไม่มีกรอบของศีลของธรรมความไม่น่าอยู่ก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกรูปแบบจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล4ขอให้ท่านได้มีโอกาสได้ถือและปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอหากแม้ว่าศีลของเราละเอียดและรอบครอบลงความดีงามของการอยู่ของหมู่ของคณะก็จะดูดีและเหมาะสมดังที่ตั้งใจเพียรพยายามอยู่สม่ำเสมอข้อปฏิบัติของแต่ละคนก็จะเห็นความผิดความถูกความดีความชั่วของตนของตนอะไรต้องงดอะไรต้องเว้นอะไรต้องเลิกอะไรต้องหยุดซึ่งตรงกันข้ามอะไรต้องทำให้เกิดให้มีอะไรต้องเสริมต้องส่งอะไรต้องรักษาเราทั้งหลายต้องเข้าใจในเหตุผลแห่งความดีนั้นๆถือว่ากติกาของสังคมนี้มีอยู่คือศีล5เป็นหลักถ้าว่าเรามีศีล5เป็นหลัก
ชินีก็

ก็จะมีความน่าอยู่ความน่ารักความน่าเอ็นดูมากขึ้นใครเห็นใครดูใครได้อยู่ใกล้จะเป็นที่รักของทุกหมู่เหล่าขอให้ยึดหลักแห่งความมีศีล5เป็นหลักประกันชีวิตของเราแต่ละวันก็จะได้ดูดีมีความหมายมากขึ้นพึงรู้ด้วยความเข้าใจว่าโลภะโทสะโมหะมีหน้าตาอย่างไรถ้าแม้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นภายในจิตในใจของผู้หนึ่งผู้ใดความรู้สึกร้อนนนกวนกวายความรู้สึกกระสับกระส่ายวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะตามมากับทุกคู่ทุกคนผู้ที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้โลภะโทสะโมหะครอบเครือบจิตใจผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเศร้าหมองและขุ่นมัวได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันใดๆถ้าความโลภโกรธหลงฝังอยู่ในใจเชื่อว่าความร้อนรนกระวนกระวายก็มีได้กับทุกหมู่เหล่าพยายามให้ตระหนักระลึกรู้อยู่แก่ใจว่าหิริลายแก่ใจโอตปะเกรงกลัวต่อบาปถ้าแม้เราไม่ลายแก่ใจไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมตัวเรานั้นก็ไม่ได้ต่างจากสัตว์โดยทั่วๆไปถ้าว่าเราจะต่างหรือเกินจากสัตว์โดยทั่วๆไปเพราะเรานั้นมีหิริโอตปะเป็นเครื่องอยู่ของใจไม่ว่าจะเป็นผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าขาดความรู้สึกร้ายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปกรรมเขาผู้นั้นดูต่างจากคนโดยแท้ต่างจากสัตว์โดยแท้และไม่ใช่เรื่องของความเป็นมนุษย์โดยแท้ถ้าขาดฮิริโอตปะในใจแล้วที่สุดก็อาจจะเลวยิ่งกว่าสัตว์สีเทาสัตว์บกสัตว์น้ำซ้ำไปเพราะทำอะไรขาดความรับผิดชอบไม่รับผิดชอบไม่มีกรอบไม่มีกติกาของการอยู่ร่วมกันถ้าแม่ชีวิตนี้เป็นธรรมเป็นวินัยย่อมต้องมีฮิริและโอตปะถึงจะทำให้โลกนี้มีความน่าอยู่มากขึ้นสังคมในยุคโน้นยุคนี้ดูไม่หมดยุคไม่หมดสมัยขอให้เราผู้ฟังทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักความดีงามแห่งการรับผิดชอบตนของตนในการอยู่ร่วมกับคนจำเป็นต้องดูแลตนของตนให้ละเอียดมากขึ้นย้ำว่าอย่าพูดอะไรขาดการรับผิดชอบจะทำอะไรขาดการรับผิดชอบแม้แต่เรื่องความคิดความอ่านใดๆขออย่าได้ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดของตนเสมอไปเราทั้งหลายจะได้ไม่เสียคู่เสียคนชีวิตที่เกิดมาทั้งชาตินี้ขอให้เป็นชาติที่อุดมสมบูรณ์หรือประเสริฐที่สุดดังที่หมู่คณะได้ปฏิญาณตนแล้วว่าชาติการเกิดของเรามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ตั้งหัวใจดังนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าพระองค์ทรงสอนไว้อย่างไรเราก็ต้องรู้อยู่แก่ใจละชั่วทำดีทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์งดและเว้นจากการเบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดและความคิดถ้าเรางดและเว้นได้จากการกระทำคำพูดและความคิดชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เบาและเย็นเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดในชาติการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราทั้งหลายได้มาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติก็ถือเป็นเรื่องของความตั้งใจจงใจที่จะไต่ระดับฐานะจิตใจของตนให้ห่างไกลจากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะในใจของเรารู้เท่ารู้ทันต่อความรู้สึกเหล่านี้ถ้าแม้ว่าเราทั้งหลายรู้เท่ารู้ทันต่อความรู้สึกเหล่านี้ความดีความงามของเราทั้งหลายก็คงต้องอยู่ด้วยเหตุและผลคงต้องอยู่ด้วยศีลเป็นด้วยธรรมของแต่ละคนชีวิตอันดีงามก็จะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ได้ด้วยความเป็นอิสระในสังคมทุกที่ทุกทางถ้าว่าเรา

เราไม่มีแผลเป็นจากที่ไหนเมื่อไรเราก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อยาพิษถ้าจิตใจเราไม่มีพิษมีภัยไม่บกพร่องโดยข้อปฏิบัติแล้วเมื่อไรที่ไหนเราก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนชีวิตจริงต้องเป็นเช่นนี้ที่เราต้องดูที่เราต้องสังเกตในการสั่งสมบุญกุศลบารมีของเราแต่ละคน

ส่วนสองนั้นมีไว้เพื่อขาดเพื่อเหลือถ้าเรามีส่วนสามนั้นก็ต้องมีไว้เพื่อเสียภาษีให้กับสังคมนี้เพื่อจะเป็นการสนับสนุนแห่งการอยู่ร่วมกันให้ดีขึ้นและส่วนสุดท้ายเราก็ปลูกฝังความดีงามไว้ในพระพุทธศาสนาสุดแท้กำลังโอกาสที่เราพึงทำได้ถือว่าเป็นความตั้งใจชาติทั้งชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เชื่อมั่นว่าเรามีเหตุผลในชาติการเกิดการอยู่การไปการมาต่อแม้ให้เราต้องตายจากกันเราก็มีความเชื่อมั่นว่าต้องเกิดต้องตายด้วยอำนาจบุญกุศลด้วยอำนาจความดีของแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไปตรงไหนอย่างไรก็อยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลบารมีของแต่ละคนความต่างของเขาของเราก็ต่างตรงที่บุญกุศลบารมีเท่านั้นที่ได้พยายามสั่งสมอบรมกันทุกรูปแบบถือว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีถ้าทบทวนต่อเดือนต่อปีต่อวันก็คงเห็นความบกพร่องผิดพลาดและความดีงามของตนอยู่บ้างพยายามที่จะตรวจตราความบกพร่องความดีงามความผิดความถูกของตนเองให้จงมากเรียกว่าพยายามเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนฝึกให้ตนสำนึกและสำเนียกในเรื่องที่ดีงามที่มีอยู่หมู่จะได้ไม่คลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมชีวิตแห่งการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปในลักษณะแห่งการหล่อเลี้ยงด้วยอำนาจความดีงามเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่ได้ด้วยลักษณะเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจต่อการฟังต่อการดูต่อการรับรู้ในการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะถ้าแม้ว่าเราเป็นผู้ที่เข้าใจด้วยความดีงามที่มีอยู่เชื่อมั่นใจในพฤติกรรมที่ต้องทำคำที่ต้องพูดต่อแม้เรื่องต้องคิดอย่างเป็นผลเป็นเหตุแห่งความดีงามของแต่ละคนกุศลทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นที่ส่งต่อสารต่อถึงซึ่งกันและกันชีวิตของการอยู่ของแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็จะดูดีมีผลต่อการฝึกการปฏิบัติจงใจตั้งใจจริงใจข้อวัดปฏิบัติของเราแต่ละคนก็จะมีส่วนดีและดีได้ดังที่เข้าใจกันพยายามเดินสวนทางต่อกิเลสเจ้าของให้จงได้เดินสวนทางต่อความรู้สึกของตนให้จงได้ถึงบอกว่าถ้าง่วงก็ยังไม่นอนทันทีถ้าหิวก็ยังไม่นอนยังไม่กินทันทีถ้าง่วงถ้าหิวก็คงไม่แสดงตอบแสดงออกตามความรู้สึกทันทีต้องฝืนต้องข่มแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรการยกระดับจิตใจของเราแต่ละวันนั้นแทบจะบอกว่าย้อนสอนความรู้สึกของตนอยู่ทุกวี่ทุกวันชีวิตนี้นั้นก็จะเป็นชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นในเรื่องของคำว่าเบาบางจืดจางและหมดไปเป็นเรื่องของความเข้าใจและแน่ใจจากสิ่งที่มีอยู่ว่าโทษคืออะไรคุณคืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไรถ้าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเรื่องสิ่งที่จะไปก่อกรรมทำเวรที่จะไปก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมเราทั้งหลายก็ไม่กล้ากระทำชีวิตนี้นั้นจึงเป็นธรรมกับเราทุกรูปแบบอนิจจตาความเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกเวลาทุกขตาความไม่สบายกายไม่สบายใจมีได้ตลอดเวลาเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจปรับไม่ได้ขยับไม่ได้และไม่ได้ดั่งใจทำให้เหล่านั้นเป็นทุกข์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นโดยเฉพาะเรื่องของความอยากพยายามไม่รู้เท่ารู้ทันต่อความอยากของตนว่าอยากอะไรได้อะไรจากสิ่งที่อยากอยากแล้วดีอะไรมีอะไรที่ดีขึ้นในความอยากของเราอยากได้ใครดีอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากอยู่อยากมีอยากเป็นอย่างไรคอยรู้เท่าทันต่อความรู้สึกแห่งความอยากของตนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกามคุณไม่ว่าจะเรื่องอื่นใดมากก็เกี่ยวข้องกับเราคอยเป็นเรื่องของการดูเหตุดูผลรู้เท่าทันต่อความจริงนั้น

านที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับหมู่คณะแล้วเราจะได้ไม่ติดลบกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่งั้นเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปพยายามมองโลกว่ามีอยู่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้มืดก็มีอย่างนี้แจ้งก็มีอย่างนี้หนาวก็อย่างนี้ร้อนก็อย่างนี้ขาวก็อย่างนั้นดำก็อย่างนี้อ้วนก็อย่างนั้นผอมก็อย่างนี้อ้วนผอมจอมตลกสูงต่ำดำขาวก็มีอยู่อย่างนี้ขอให้เราทั้งหลายให้รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่มีอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปชีวิตแห่งการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะมีสาระแห่งความจริงคือชีวิตนี้มากขึ้นมาด้วยกุศลอยู่ด้วยกุศลและจะต้องจากด้วยบุญกุศลเท่านั้นอันที่จะคุ้มต่อชาติการเกิดของเราแต่ละคนเชื่อมั่นด้วยเหตุผลที่มีอยู่ว่าสิ่งลานพระน้อยเป็นส่วนแห่งการหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ได้อยู่ด้วยความไม่ตายใจให้ได้อยู่ด้วยความไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงถ้าว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจอะไรต่ออะไรก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่วุ่นวายเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่กระสับกระส่ายเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องรู้ความหมายรู้ความจริงของชีวิตถ้ารู้โดยความหมายความจริงของชีวิตชีวิตนี้ก็จะดูมีเหตุมีผลชีวิตนี้ก็จะดูเป็นศีลเป็นธรรมกับเราทุกคนเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูรู้เหตุผลของเราที่มีอยู่เป็นอยู่ความดีงามของชีวิตก็จะมีส่วนรู้และได้คิดชีวิตแห่งความเป็นธรรมของเราแต่ละคนจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบเส้นทางของการไปการมาของเราแต่ละคนอิงอาศัยซึ่งกันและกันต่อเนื่องซึ่งกันและกันหากแม่อกเขาอกเราใจเขาใจเราต่างคนต่างระวังต่างคนต่างสำรวมต่างคนต่างสำเนียกสำนึกความดีงามของเราแต่ละคนก็จะมีผลแห่งการอยู่ในสังคมนี้น่าอยู่น่ารักน่าคิดถึงน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนน่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันบนกติกาแห่งความดีงามของชีวิตจึงต้องตามติดและติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเราตามติดติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดชีวิตทั้งชีวิตก็อยู่ด้วยความไม่ประมาททั้งนั้นอยู่ด้วยความไม่ตายใจทั้งนั้นถือว่าเราไม่ตายจากคุณงามความดีเราไม่ตายจากคุณงามความดีทุกวิถีทางเพราะดูก็เข้าใจฟังก็เข้าใจรับรู้ส่วนใดเราก็เข้าใจในส่วนนั้นๆถ้าแม้ว่าเราเข้าใจในส่วนนั้นๆเราจึงต้องอยู่ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืน3วัน7วันหรือมากน้อยกว่านั้นก็เป็นความเข้าใจของแต่ละคนที่มาอยู่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่มาอยู่บวชปฏิบัติเนกขัมมะถือว่าเป็นชีวิตอันสูงสุดถ้าว่าเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นชีวิตอันอุดมอันเป็นมงคลยิ่งต่อชาติการเกิดของเราแต่ละคนส่วนนี้นั้นจะติดสอยห้อยตามเราไปทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยให้มั่นใจในสิ่งที่เรากระทำนี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราแต่ละคนดุจดังเงาตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเราถึงเกินกันตรงนี้เราถึงต่างกันตรงนี้เพราะอำนาจบุญกุศลความดีงามบารมีธรรมที่ตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดจนมีผลต่อเนื่องกับชีวิตของตนและบุคคลให้ดีขึ้นบนพื้นฐานแห่งความอดทนข่มใจฝืนใจอักห้ามความรู้สึกนึกคิดแม้ไม่ได้ดังที่เราต้องการเสมอไปก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถของเราแล้วคงไม่ได้ดีใจก็ไม่ได้เสียใจเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเพราะโดยภาระโดยฐานะโดยภาระโดยหน้าที่เราทั้งหลายได้ทำหน้าที่หนุนเนื่องซึ่งกันและกันต่อวันเราก็ไม่ตายใจต่อสัปดาห์เราก็ไม่ตายใจแม้ต่อเดือนต่อปีเรายังปฏิบัติตนของตนอย่างนี้สม่ำเสมอเพื่อให้การอยู่ของเราแต่ละคนดูมีความหมายมีความหวังมากขึ้นพยายามจริงจังและจริง

จต่อการเลื่อนฐานะของตนด้วยข้อปฏิบัติของเราแต่ละคนว่าเราเกินคนเกินสัตว์เพราะเรามีข้อปฏิบัติอันมีรากฐานย้ำอิริโอตปะเป็นพื้นฐานของชีวิตย้ำต่อชายหลักประกันคือความอดทนเมื่อเราทุกคนมีความอดทนเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วคงไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำคงไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดแม้แต่ความคิดความอ่านเราทั้งหลายก็คงไม่กล้าที่จะเบียดเบียนด้วยสิ่งเหล่านี้ขอให้มีความเข้าใจต่อการฝึกการปฏิบัติในแนวทางแห่งการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะอะไรที่เราบอกว่าให้อภัยได้เราก็ต้องให้อภัยอะไรเพราะยืดหยุ่นได้เราก็ต้องยืดหยุ่นกันไปถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องทำลายชนิดที่ว่าให้ล่มให้จมไปคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝ่ายเราก็คงต้องยอมรับให้โอกาสให้กำลังใจกันการยืนหยัดบนเวทีแห่งความเป็นมนุษย์นี้เป็นการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณงามความดีเราไม่ได้ยืนหยัดเพื่ออื่นใดมากกว่าคุณงามความดีอยู่ก็กินกระทายอยู่ก็เกิดกระตายความหมายก็ต้องรู้อะไรต่อมีอะไรก็ดูเป็นสมบัติผัดกันชมเท่านั้นดูว่าเป็นสมบัติผัดกันชมเท่านั้นไม่ใช่เรื่องพิเศษสุดไม่ใช่เรื่องพิลึกเกืออะไรมากนักขอให้รู้และเข้าใจความจริงถ้ารู้เข้าใจความจริงเหตุผลก็มีอยู่หมู่ก็คงไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องหมู่คงไม่วุ่นวายเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องหมู่คงไม่กระสับกระส่ายเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามดูทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับชีวิตถ้าว่าเราดูทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับชีวิตชีวิตของเราก็จะดูดีและเป็นธรรมกับทุกหมู่เหล่าตั้งใจทำตั้งใจดูตั้งใจรู้ตั้งใจฝึกตั้งใจฝืนตั้งใจข่มความดีความชอบธรรมก็จะมีผลต่อเนื่องกับหมู่คณะให้เห็นเป็นเรื่องมีความหมายต่อชาติการเกิดของแต่ละคนชีวิตนี้ก็จะได้ไม่ล่มไม่จมเพราะเราประคองตนให้อยู่ด้วยหลักแห่งความดีงามที่ได้ฝึกและปฏิบัติด้วยดีตลอดพยายามให้กำหนดรู้เท่าทันต่อรักและชังชอบใจและไม่ชอบใจพอใจและไม่พอใจได้ดังใจและไม่ได้ดังใจก็พยายามดูรู้เท่าทันต่อความรู้สึกเหล่านี้หากแม้ว่าจะได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรหากแม้ว่าจะได้บ้างเสียบ้างก็ยังไม่เป็นไรขอให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบตนของตนอย่างต่อเนื่องและผูกพันกันไปชีวิตนี้ก็จะดูดีมีเหตุมีผลชีวิตนี้ก็จะดูมีบุญกุศลมีบารมีธรรมอันจะส่งผลต่อการยกระดับฐานะแห่งตนนั้นๆให้ดีได้ดังที่ตั้งใจจริงจังและจริงใจจงใจต่อการดูแลรับผิดชอบตนของตนทุกเรื่องทุกอย่างต่อเนื่องกันไปชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ดูดีมีความหมายมากขึ้นพยายามเข้าใจตั้งใจต่อการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะอันจะมีผลต่อการยกระดับฐานะซึ่งกันและกันโดยภาคปฏิบัติดีพึ่งดีดีอาศัยดีสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องอิงอาศัยซึ่งกันและกันความหมายแห่งการให้โอกาสให้กำลังใจให้อภัยเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้นต่อความจริงนี้นั้นได้ทุกรูปแบบยิ่งเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกเวลาชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือก็มีอยู่ทุกเวลาคาดไม่ได้คิดไม่ถึงก็มีอยู่ทุกเวลาถึงได้ยินอยู่เสมอว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดได้ไม่น่าจะมีได้เพราะแต่ละอย่างมีได้เห็นเป็นเรื่องไม่มีถึงบอกว่าความตายมีได้ทุกลมหายใจเข้าออกของเราแต่ละคนสิ่งที่รักต้องจากกันมีได้อยู่ตลอดเวลาถือเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้ำสิ่งที่มีที่เป็นนั้นโอกาสที่จะไม่มีไม่เป็นก็มีอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ประมาทในสิ่งละอันพระน้อยจึงต้องฟังจึงต้องดูจึงต้อง

0: คิดจากส่วนที่ต่อเนื่องกับชีวิตของเราแต่ละคนให้การอยู่การมาการไปแห่งเราทั้งหลายนั้นได้ดูมีเหตุมีผลมีความหมายมากขึ้นต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราแต่ละวันบนพื้นฐานที่ย้ำว่าอกเขาอกเราใจเขาใจเราใจเราเห็นใจเข้าใจความไม่เข้าใจก็คงต้องมีอยู่แต่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วต้องเห็นใจเข้าใจในความไม่เข้าใจในความไม่รู้ที่มีอยู่ของคนอื่นถึงบอกว่าบางทีต้องบอดใบบอดใบเป็นที่ต้องใบต้องบอดต้องหนวกต้องยอมเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างนี้เพราะเราได้ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดใครจะเชิดใครจะแช่งใครจะเบื่อใครจะบ่นก็เป็นเรื่องของเขาเราก็น่าจะไม่ติดใจเพราะแต่ละอย่างได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถอันดีงามของแต่ละคนสุดความสามารถของแต่ละคนที่มีข้อปฏิบัติรับผิดชอบตนของตนทุกวี่ทุกวันว่าถามตัวเองและก็ตอบได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนอยู่เพื่ออะไรจะได้อะไรจากการอยู่ของเราแต่ละคนพยายามตอกย้ำว่าต่อวันต่อเดือนต่อปีถ้าแม้ว่าเราต้องตายจากกันไปมีอะไรที่เหลืออยู่ถ้าแม้เราต้องเกิดใหม่มีอะไรที่ทำให้เราต้องเกิดดีขึ้นอยู่ล่ะเรามีอะไรที่น่ารักอยู่ก็น่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาถ้าแม้ต้องจากกันไปก็น่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาด้วยความจริงแท้เป็นเช่นนี้จึงต้องเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตทุกรูปแบบเพื่อชีวิตทั้งชีวิตนั้นมีเหตุมีผลชีวิตทั้งชีวิตนั้นมีบุญมีกุศลมีบารมีมีความดีที่เราจะพยายามเสริมส่งความตั้งใจดีของตนนั้นๆให้มีผลต่อการยกระดับฐานะจิตใจของเราให้ปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงให้ดีได้ด้วยเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันจากที่เราอยู่อย่างคนที่ยืดหยุ่นกันได้อกเขาอกเราใจเขาใจเราความดีงามจึงปรากฏอยู่อย่างนี้เรามาด้วยความดีเราอยู่ได้ด้วยความดีถ้าแม้เราจะอยู่ต่อไปเราก็อยู่ได้ด้วยความดีต่อให้เราต้องตายเกิดมาใหม่อะไรหรือนอกจากคุณงามความดีจะส่งผลให้การอยู่การมาการไปของเราดีขึ้นสุขโคปุญญาสาวุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เชื่อและมั่นใจอย่างนี้จึงต้องทำทุกรูปแบบเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนเรียกไม่ได้หยุดความตั้งใจรู้ว่าถ้ามีลมอยู่ก็พยายามที่จะทำความดีทุกรูปแบบรู้ว่าเรายังไม่ตายก็พยายามจะทำความดีทุกรูปแบบให้เป็นมากเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลกับเราที่พึงทำได้ย้ำกันตรงนี้เพื่อให้บารมีของเราแต่ละคนได้อยู่ในกติกาแห่งความดีงามเช่นเดียวกันย้ำเป็นเรื่องที่ต้องฟังต้องคิดทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญายังเป็นความเหมาะสมดีงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยยังเป็นความเหมาะสมดีงามอยู่กับทุกคู่ทุกคนถ้าเป็นเรื่องที่น้อมเข้ามาสู่ใจและปฏิบัติให้สอดคล้องตามนั้นชาติการเกิดของเราแต่ละคนก็จะเป็นชาติที่สมบูรณ์ที่สุดของแต่ละคนเชื่อมั่นอย่างนี้จึงต้องพยายามนำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายังท่านผู้ฟังผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมจะได้ปรับปรุงได้แก้ไขข้อบกพร่องของตนจะได้รักษาและส่งเสริมความดีงามของตนให้ยังอยู่คู่กันไปใช้เวลาใช้ความตั้งใจที่มีอยู่ต่อกันอาศัยว่าวันเวลาทางสถานีให้สร้างสถานีให้สิ่งแวดล้อมเป็นใจจึงมีโอกาสนำเสนอได้เช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนถือเป็นภาระทั้งในและต่างแดนได้สื่อโดยโทรทัศน์และวิทยุถ้าแม้ท่านผู้ฟังสนใจก็คงต้องเปิดวิทยุและโทรทัศน์ชมรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรมและรายการหันกายหันใจจากคลื่นที่มีอยู่ FM AM อย่างสม่ำเสมอเพื่อความสบายเพื่อความสะดวกของผู้ที่ใกล้ไกลทั้งในและต่างแดนอยู่ตรงไหนก็รับฟังและสามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน เรียกฟังเพลินดูเพลินคิดเพลินทำความเข้าใจเพลินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของแต่ละคนขอให้อยู่อย่างเป็นบุญกุศลอยู่อย่างเป็นความดีงามของเราแต่ละคนสุดท้ายอราคะโทสะโมหะค่อยจะเบาค่อยจะบางค่อยจะจืดค่อยจะจางไปต่อแม้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงก็จะมีผลต่อที่สุดนั้นหมดไปได้จากใจจากที่ท่านทั้งหลายฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอแน่ใจว่าไม่ยกเว้นผู้ใดใครผู้หนึ่งมั่นใจว่าไม่มีข้อแม้กับผู้ใดใครผู้หนึ่งถึงย้ำว่าถ้าเดินไม่หยุดก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าฟังไม่หยุดก็เข้าใจถ้าหูยังดีถ้าใจยังยอมรับและคิดเชื่อว่าชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบถึงย้ำว่าไม่ได้ยกเว้นกับเราผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่มีข้อแม้ว่าเราเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นมรรคผลนิพพานไม่หมดยุคไม่หมดสมัยมรรคผลนิพพานไม่เคยยกเว้นกับผู้ใดใครผู้หนึ่งขอแต่ว่าตั้งใจที่จะวางรากฐานในความดีงามด้วยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมซึ่งจะส่งผลต่อผู้น้อมนำเข้ามาสู่การปฏิบัติให้ประสบความสุขความสำเร็จดังที่มุ่งหวังแน่ใจเช่นนี้ข้อปฏิบัติของแต่ละท่านผู้ดำเนินอยู่จะถึงที่สุดดังที่ตั้งใจอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อตนและหมู่คณะสุขใดหวังใดที่ตั้งใจขอสุขนั้นหวังนั้นจงสำเร็จได้โดยง่ายดายที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากการเป็นอยู่ของหมู่ของคณะด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิสลาพระราชทามูลนิธิถาวรกิตติถาวโรมลัยสมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัยชมรมรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาและโครงการเมืองสากลเนื่องมาจากพระราชดำริที่สุดท่านผู้ฟังที่สลาพระราชทาถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อำนวยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดนั้นมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติประกอบด้วยปฏิปทาศีลาจารวัดที่เคร่งครัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไปและไพศาลในฐานะพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านกำเนิดในตระกูลแก่นแก้วเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีถิ่นทุรกันดารในภาคอีสานโยมิดามีนามว่าคำด้วงโยมารดามีนามว่าจันสถานที่แห่งนี้คือแหล่งกำเนิดของเด็กชายมั่นนามสกุลแก่น

0: แก้วมีพี่น้องร่วมอุทธรณ์ด้วยกันทั้งหมด9คนท่านเป็นคนโตซึ่งการต่อมาจากเด็กชายชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้านวัตถุได้เจริญในคันลองแห่งพุทธะเป็นพระสุปฏิปันโนที่สมณะและมหาชนอภิวาทวันทาสการะท่านในฐานะมหาครุพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่สร้างคุณูปการแก่ชาวพุทธให้ได้สดับธรรมะพระป่าอมตะธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสงบเย็นเป็นที่สุด
1: คุณสมบัติของท่านน่ะดีจริงพิเศษจริงๆคืออย่างรู้จิตใจของคนอื่นเนี่ยรู้จริงอาจารย์มั่นเนี่ยเด็กประจักษ์ตัวเองมาแล้ววันนั้นไปกราบท่านท่านฉันเสร็จใหม่ๆอันนี้จะเป็นพระหรือเนรก็ไม่ทราบตำหมากแล้วมาถวายท่านแต่ไม่ได้ประเคนวางข้างๆแต่อาจารย์มั่นก็หยิบขึ้นมาฉันแล้วก็เป็นจะเพียงนึกว่าเอ๊ะอาจารย์ฉันหมากไม่ได้รับประเคนพระหรือเนรท่านก็สวนความคิดของเราทันทีว่าเออฉันหมากมันได้รับประเคนหรือพระหรือเนรเนี่ยคุณสมบัติเหล่านี้ประจำตัวท่านอาจารย์มั่น
0: ท่านพระอาจารย์มั่นมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมาแต่ครั้งปฐมวัยรับผิดชอบต่อการงานที่บิดามารดามอบหมายช่วยดูแลน้องๆร่วมอุทธรณ์ด้วยความอารีท่านได้มีโอกาสศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมสนใจในวรรณกรรมอีสานที่มีคติธรรมสอดแทรกอยู่ด้วยความที่มีจิตใจโน้มมาทางพระพุทธศาสนาเมื่อเด็กชายมั่นแก่นแก้วอายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบ้านคำบงมาตุภูมิของท่านด้วยความสนใจศรัทธาในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่านสามารถเรียนสูตรต่างๆในสำนักได้อย่างรวดเร็วครั้นบวชเป็นสามเณรได้2ปีท่านจำต้องศึกออกไปช่วยบิดามารดาตามคำขอร้องแม้ศึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความปรารถนาที่จะบวชอีกด้วยความเลื่อมใสในชีวิตนักบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านจึงลาบิดามารดาเพื่ออุปสมบทท่ามกลางอนุโมทนาสาธุการของบุพการีผู้มีพระคุณท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันได้รับพระราชทานนามเป็นวัดสีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงโดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปชาพระครูศรีทาชัยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลที่วัดเลียบเมืองอุบลราชธานีและได้ไปพำนักที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก
2: ก็หลวงปู่ชิทาก็เป็นเจ้าวาดองค์แรกท่านก็มาสร้างโบสถ์หลังนี้นะกรมหลวงธรรมสิทธิ์หลังที่นั่งทุกเดี๋ยวนี้แหละเป็นโบสถ์เก่าต่อมาก็มีหลวงปู่เสามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ชิทาอยู่ตรงนี้แล้วก็หลวงปู่มั่นมาบวชก็อยากมาศึกษาจากหลวงปู่เสาอีกทีหนึ่งมาปฏิบัติธรรม
0: ในระยะแรกท่านได้ศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยและศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือนั่งสมาธิเดินจงกรมและสมาทานธุดงควัตรปีต่อๆมาท่านได้ออกแสวงหาวิเวก

0: กับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลบำเพ็ญสมณธรรมตามสถานที่อันเป็นสัปปายะในแหล่งต่างๆแต่ยังได้จาริกไปทางฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางประเทศลาวอีกด้วย
1: ตามประวัตินั้นในหนังสือครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัววัดป่าบันตาดท่านก็ได้เขียนชัดเจนมากแต่ท่านเจ้าคุณวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลท่านก็เขียนอีกส่วนหนึ่งประวัติแต่ทีนี้บางอย่างในสถานที่ภูหล่นแห่งนี้บางทีไม่มีในประวัติของครูบาอาจารย์คือสถานที่ปฐมวิปัสสนาไม่มีในประวัติเล่มไหนเขียนมันก็เลยเป็นประวัติที่ตกหล่นรู้เฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในเขตแถวๆอำเภอศรีเมืองใหม่ไปบวชว่าอยู่บวชอยู่ที่วัดศรีบุญบวชก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เสาอยู่ที่วัดเรียบบ้างวัดบุรพาบ้างพอดีท่านบอกว่าท่านเรียนนักธรรมถึงจะทำจินนักธรรมชั้นตรีชั้นโทก็จบแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงปู่เสาฝึกสมาธิภาวนาไปด้วยในขณะนั้นท่านหลวงปู่มั่นฝึกตัวอุกติดมากทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็ได้รับความสงบเกิดนิมิตไม่มีประมาณเลยอยู่ตรงนั้นนิมิตนั้นก็จริงบ้างไม่จริงบ้างท่านทำอยู่นั้นสองพรรษาอย่างยิ่งแต่จิตไม่สงบเพราะเป็นห่วงโยมแม่ผมไม่ใช่ทางเราคงไม่มีบุญมีวาสนาแล้วก็ไปลาหลวงปู่เสาเวลาหลวงปู่เสาว่าจะกลับมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านคำบุงถ้าเธอไปอาจารย์ก็จะไปด้วยไปคำบุงพอดีก็กลับมากลับมาทีนี้พอได้ยินข่าวชาวบ้านได้ยินว่าพระอาจารย์มั่นนี่ออกมาบ้านทั้งเพื่อนเก่าที่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็มาลุมสอบถามวันนั้นวันนี้อึ้งคะนึงกันอยู่สองวันสามคืนมีแต่พูดกันไร้สาระไปอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่เสาเห็นทางไม่ดีแล้วไม่ได้ล่ะคือพูดง่ายๆแล้วภาวนาแล้วจิตเมื่อก่อนหลวงปู่เกิดความฟุ้งซ่านคิดจะท้อแล้วคือจิตจะน้อมออกไปทางลาสิกขานี่ตามเราอยากลาสิกขาแล้วหลวงปู่มั่นก็รู้อ่ะหลวงปู่เสาท่านอาจารย์ก็รู้อย่างนี้ก็ตามหลวงปู่มั่นยิ่งจิตยังคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายก็มาลุมมาตุ้มกันจิตก็ยิ่งตั้งไม่ได้หลวงปู่เสานี่จึงหาอุบายว่าสถานที่ตรงนี้ตรงไหนที่เห็นว่าเป็นสัปปายะที่สงบบ้างพาอาจารย์ไปหลวงปู่มั่นก็ว่าตั้งแต่ไหนแต่เป็นสามเณรเคยมาที่สถานที่ภูหล่นเคยไปทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เป็นอุบายของอุบาอาจารย์คือหลวงปู่เสาก็เลยออกมาเมื่อออกมาแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่นานหลวงปู่มั่นก็เลยจากออกจากหมู่จากญาติจากโยมจากเพื่อนสนิทมิตรสหายออกมานี่ก็มาถึงสถานที่ตรงนี้มันสงบเมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะเสียงอยู่ที่ทุ่งนาที่รถเลี้ยวขวาเข้ามาหน้าวัดนี่มันเป็นดินป่งเป็นบัวกระทิงเป็นกวางเป็นเก้งอะไรลงกินดินป่งเสือจะร้องทั้งคืนอยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เป็นดินป่งพวกเสือจะมารอกัดมารอกินบัวกินเก้งอยู่แถวๆนี้ร้องกันอึ้งคะนึงทั้งกลางคืนบางทีมันก็ดึงบัวดึงอะไรขึ้นมากินอยู่บนตีนเขานี่บนทางขึ้นมานี่ไอ้ชาวบ้านเขาเล่าอย่างนั้นสมัยนั้นเมื่อช้างเข้ามาชาวบ้านเขาจะเอาไม้ขึ้นไปบนยอดไม้สูงๆกลางคืนก็ก่อกองไฟได้นี่นี่ก็ดึงมันก็ดังเล้งปงเล้งลงเล้งกันช้างคือได้ยินเสียงมันก็ไม่เข้ามาแล้วก็ก่อกองไฟมีเวรยามกลางคืนชาวบ้านก็ยังพูดว่าอบอุ่นแต่หลวงปู่มองขึ้นมาบนภูหล่นเห็นแสงเทียนริบดีก็พออุ่นใจบ้างประนมมือขึ้นมาทางนี้อุ่นใจกับหลวงปู่อยู่ท่านก็ลงไปบิณฑบาตก็ข้ามปงนี้ไปก็เลยทีนี้สัตว์ไอ้พวกที่มันไม่รู้ภาษาอย่างยิ่งก็คือหมีตัวเท่าคน มันเข้ามามันไปเ

0: ม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันขึ้นมาบางทีสองสามเดือนก็ขึ้นมาจะขึ้นมาตอนไหนก็ขึ้นก็เลยชวนหลวงปู่เสาก็เลยชักชวนชาวบ้านขอแรงเขาให้มาช่วยทำเอาดินโคลนเนี่ยแทนปูนซีเมนต์มันไม่มีปูนซีเมนต์สมัยนั้นก็เลยมาก่อเป็นถ้ำนี่เอาไว้ก่อเป็นถ้ำดินเอาหินเอาดินโคลนเอาฟางอะไรมาขยำใส่กันแล้วก็ก่อเป็นถ้ำที่เหลืออยู่ทุกวันเนี่ยที่ท่านทำเองกับหลวงปู่มันหลวงปู่เต่าเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าได้บำเพ็ญเกิดความสงบอยู่ในสถานที่ตรงนี้คือไม่เคยเป็นจากที่ไหนมาก่อนคือปฏิบัติมาครั้งไหนๆก็ไม่เคยสงบเกิดปิติขึ้นอย่างนี้เกิดความสว่างสวัยขึ้นในจิตใจจึงได้ไปกราบเรียนหลวงปู่เสาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมเป็นอย่างนี้ผมปรากฏปิติแสงสว่างเกิดขึ้นระลึกเห็นบิดามารดาระลึกเห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระอริยสาวกระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเย็นซ่านไปทั้งตัวสงบซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่คิดจะฝึกอีกแล้วไปเรียนหลวงปู่เสาถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ครูบาอาจารย์เป็นพยานผมจะไว้ชีวิตนี้ต่อผมมาจันทร์ต่อหน้าหลวงปู่เถาท่านปู่เถาก็จึงได้อนุโมทนาโอ้ดีเถอะท่านมาปฏิบัติอยู่นี้ไม่นานท่านก็ได้กำลังจิตกำลังใจเกิดสมาธิอันแน่วแน่เกิดปิติยินดีเป็นสิ่งหาได้ยากดังนั้นเรื่องต่างๆให้ท่านดำเนินข้อวัดรักษาจิตอย่าให้เคลื่อนเป็นเรื่องหน้าที่ของญาติของโยมที่จะมาฟังเทศรับศีลฟังธรรมต่างๆผมจะรับอาสาเองให้ท่านดำเนินของท่านไปนั่นก็จนหลวงปู่มั่นจะว่าหลวงปู่เสาคิดว่าหลวงปู่มั่นนี่แน่วแน่แล้วจนปฏิญาณถวายผมมาจันต่อหน้าอาจารย์แล้วท่านก็คิดว่าคงแน่วแน่แล้วก็เลยให้แต่หลวงปู่มั่นอยู่ท่านก็ไปก็เรื่องว่าได้ว่าบอกว่ามันเป็นปฐมวิปัสสนาของหลวงปู่มั่นก็อยู่ตรงนี้
1: เมื่ออายุพรรษาพอสมควรแล้วมีโอกาสเดินทางมาพำนักและจำพรรษาที่กรุงเทพณวัดปฐุมวนารามหรือวัดสระปฐุมเมื่อปีพุทธศักราช2457ระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทพระเถระนักปราชญ์ที่วัดบรมนิวาสเสมอจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกแสวงหาวิเวกปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรในถิ่นภาคกลางเช่นที่ถ้ำสาริกานครนายกถ้ำไผ่ขวางถ้ำสิงโตเขาพระรามจังหวัดลพบุรีจนได้รับความกระจ่างในพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยลำดับท่านพระอาจารย์มั่นมีความศรัทธาปรารถนาที่จะเผยแผ่พุทธธรรมแก่สหธรรมิกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงได้จาริกไปยังภาคอีสานภาคเหนือฟันฝ่าความยากลำบากด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวโดยมีพระภิกษุสามเณรมาขอศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านเพิ่มมากขึ้นตามกาลโอกาสสหธรรมิกและศิษยานุศิษย์ที่ได้มาฟังธรรมรับการอบรมด้านการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ในกาลสมัยที่ผ่านมามีอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมวัดป่าสารวันนครราชสีมาหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบัวพารามสุรินหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรสกลนครหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโครธารามอุดรธานีหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามสมุทรปราการ

0: พระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ่งเลยหลวงปู่ชอบฐานสมุวัดป่าโคกมนเลยพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีย์สกลนครหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเต้งหนองคายหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไตรวิเวกสุรินทร์พระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนครพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถวัดเจติยาคิรีวิหารภูทอกหนองคายพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วสกลนครหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องเชียงใหม่หลวงปู่แว่นธนปาโลวัดถ้ำพระสบายลำปางหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดภูจ้อก้อมุกดาหารพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมชายทิตตวิริโยวัดเขาสุกิมจันทบุรีพระอาจารย์กิธรรมมุตตโมวัดสนามชัยอุบลราชธานีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิระโตวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูตลอดจนพระเถระสำคัญอีกหลายองค์ที่เป็นสหธรรมิกและสานุศิษย์ของท่านซึ่งต่างก็เป็นกำลังในการขยายกองทัพธรรมพระกรรมฐานให้แผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศ
1: ในคณะที่หลวงตาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกของหลวงตาก่อนความรู้สึกนั้นความหลวงตาว่าสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านไม่เข้าใจรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์นั่นแหละจะไม่มีแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือท่านในความรู้สึกของหลวงตาก็ว่าไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้เป็นความรู้สึกสำหรับหลวงตาในโลกนี้นั้นสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นและสิ่งที่ท่านอยู่ใต้ไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้คือความรู้สึกของหลวงตาที่ได้สัมผัสอยู่กับท่านเป็นเวลา6ปีกิจวัตรประจำวันก็สำหรับสาธารณะทั่วไปนั้นก็พอรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรนั้นก็พากันนำบริขารลงไปสู่ศาลาโรงฉันแต่สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นนั่นน่ะท่านจะยังไม่ออกมาจากกุฏิเพราะว่าท่านจะออกมาตามเวลาคือเวลา6นาฬิกาตรงท่านจึงจะออกมาพอออกมาแล้วท่านทำสรีระกิจเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเดินจงกรมอันนี้เป็นกิจวัตรของท่านพอถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็ขึ้นมาที่ศาลาแล้วก็คล้องผ้าเสร็จแล้วก็นำคณะไปเที่ยวบิณฑบาตตามเวลาปกติวิธีการสอนอบรมของท่านพระอาจารย์มั่นนี่ท่านมุ่งประโยชน์3อย่างคือมุ่งประโยชน์ในปัจจุบันให้คนทุกคนช่วยเหลือตัวเองตัวเองได้ในการครองชีพอันนี้มุ่งกันข้อที่1ส่วนข้อที่2นั้นให้มีศีลธรรมคือให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานแล้วก็ให้รักษาศีลให้จำเริญภาวนาอันนี้เป็นคำสอนของท่านประจำอยู่สำหรับเป็นคำสอนสาธารณะทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปนั้นสำหรับเพื่อภิกษุสมณีนั้นเน้นพิเศษอยู่มีอยู่3หรือ4ข้อนี่ละคือว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดอันนี้ท่านเน้นพิเศษท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์สาวนี่นะเมื่อครั้งท่านอาจารย์มั่นบวชครั้งแรกก็บวชกระเพาะบวชง่ายบวชเพราะท่านอาจารย์สาวนิสัยหรืออัตยาศัยของท่านตรงกันแล้วก็ถูกกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถึง20กว่าปีไม่เคยแยกกันเจริญพรเพิ่งมาแยกที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แยกไปเลยจนกระทั่งต่างคนต่างองค์

0: างก็มรณภาพไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกแต่ว่าการไปมาหาสู่กันนั้นยังไปยังมาได้ยินท่านบอกว่าหลวงปู่เสานั้นท่านมีนิสัยท่านปรารถนาเป็นพระเจกภูมิมาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะนั้นท่านจึงไม่มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนแล้วก็มาในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่ามันเดินช้าท่านก็เลยกลับใหม่แล้วก็ท่านก็เล่นวิปัสสนาท่านก็พอรู้พอเห็นบ้างท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ทำนายว่าเป็นชั้นนั้นท่านนี้ท่านก็ว่าพอรู้พอเห็นแล้วพอเข้าใจบ้างเท่านั้นเองท่านอาจารย์สาวนี่ท่านไม่พูดท่านมีแต่ให้เกียรติว่าท่านให้เกียรติว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านรักและก็ลูกศิษย์ที่ท่านที่มีอุปการะที่มีบุญคุณแก่ท่านมากท่านจะมักจะพูดปรารภถึงว่าถ้าใครอยากจะศึกษาธรรมะธรรมโอหรือก็ให้ปรึกษาไปปรึกษากับครูมั่นท่านเรียกท่านอาจารย์มั่นว่าครูมั่นหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่ได้เดินทุดงได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพอสมควรแล้วท่านก็เล่นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ของท่านคือหมายของว่าคุณธรรมที่ได้รู้ได้เห็นมานั่นยังไม่เพียงพอท่านก็เล่นตัวของท่านให้คุณธรรมนั่นสูงขึ้นแล้วก็เพียงพอขึ้นแล้วก็เร่งอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีศีลมีธรรมให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมด้วยเจริญพร
1: ด้วยความที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากท่านจึงไม่ได้พำนักเป็นหลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียวท่านจาริกไปยังถิ่นฐานต่างๆนำประทีปแห่งพุทธธรรมส่องสว่างทางปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนจากอีสานถิ่นที่ราบสูงสู่ภาคเหนือแม้กระทั่งบนภูผาสูงอันเป็นที่อยู่ของหมู่เซอร์ท่านก็มีเมตตาไปโปรดให้บังเกิดความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีท่านได้ออกทุดงและพำนักจำพรรษาที่เชียงใหม่ระหว่างปีพุทธศักราช2472ถึง2482รวมเวลา11ปีจึงได้กลับมาภาคอีสานเพื่อสงเคราะห์สาธุชนจนถึงปัจฉิมวัย
0: เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในเคร่งอาจารย์มั่นศีลเนี่ยมีด่างพออาจารย์มั่นถ้าเกิดปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลท่านก็เคร่งสมาธิท่านก็สูงปัญญาท่านก็สูงกลางต่อจิตใจท่านสงบนะ
1: พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นของเราชาวพุทธเป็นพระอริยสงฆ์ผู้หมดจดเป็นทักขิไนยบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเป็นสมณะที่ละได้ซึ่งมนทินทั้งปวงเป็นสรณะอันเกษมสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาพระคุณเจ้าด้วยเสียงกล่าว

านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์และคณะศรัทธาที่ได้มีโอกาสรับแสงสว่างทางธรรมจากท่านว่าเป็นพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาเป็นมหาคุรุทางด้านพัฒนาจิตใจคนจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่มีโอกาสฟังธรรมโดยตรงจากท่านจะปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรอยู่ในภูมิธรรมชั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นฐานต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนี้

0: านยังมีสานุศิษย์ทั้งสมณะและชาวบ้านในประเทศลาวและพม่าซึ่งท่านเคยทุดงจาริกไปยังแผ่นดินดังกล่าวเกิดสุบินนิมิตเมื่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตสีโลณวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธในระยะเริ่มต้นยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่มิได้ลดละความเพียรพยายามและในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระเกิดสุบินนิมิตว่าท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยกวากหนามท่านพยายามลั่นร่นจนพ้นจากป่าไปถึงทุ่งกว้างขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติถูกตัดล้มลงขอนจมดินมานานปีท่านพิจารณาและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นมาอีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปขณะยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าตัวหนึ่งเข้ามาเทียบและพาท่านวิ่งไปไกลแสนไกลขณะวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้พระไตรปิฎกที่วิจิตรงดงามจึงรีบตรงไปที่ตู้พระไตรปิฎกเพื่อหวังจะเปิดดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นซะก่อนสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จดังหวังไว้ถ้าไม่ลดละความเพียรซะก่อนจากนั้นท่านได้มุ่งประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจธุดงควัตธุดงควัตที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระปฏิบัติเป็นประจำด้วยความเคร่งครัดตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่รับคหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือ1บิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร1ฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาตรคือมีภาชนะเดียวเป็นวัด1อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างภูเขาบ้างในถ้ำบ้างในเงื้อมผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้า3ผืนได้แก่สังคติจีวรสบง1ธุดงควัตนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วน7ข้อดังกล่าวมานี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากในปัจจุบัน
1: ปกติท่านจะอยู่ในที่เสนาสนะอันสงบสงัดไม่ค่อยจะไปอยู่ที่ตามบ้านตามเมืองเพราะวิสัยของพระนักปฏิบัติชอบสถานที่สงบเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ในสถานที่สงบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ต้องการอยากปฏิบัติธรรมะต้องตั้งใจจริงๆในคราวอาตมาที่บวชใหม่ได้ยินข่าวๆว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนต่อมาเราก็คอยสังเกตเหตุการณ์ที่จะรู้จักจะสืบถามเสาะแสวงหาพระอาจารย์ทั้งสองอยู่ก็ปรากฏมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งที่เคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านหนองผือ

0: ได้ลงไปทางจังหวัดอุบลทางยโสธรพอดีเราไปพบก็ได้ใส่ถามถึงเรื่องการปฏิบัติต่างๆของท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครที่อยู่ของท่านอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ลึกต้องเข้าไปผ่านดงผ่านป่าผ่านภูผ่านเขาจึงจะไปเจอท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะไปปฏิบัติแต่ท่านก็บอกว่าการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นจะต้องฝึกฝนจะต้องอบรมก็ได้กฎกติการะเบียบการปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะไปอยู่กับท่านได้ท่านก็อาศัยเราก็อาศัยขอร้องท่านให้ฝึกฝนการปฏิบัติในการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะตื่นเวลาเท่าไรทำอะไรบ้างท่านก็สอนให้เราฝึกให้เราปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วต่อมาเราก็ได้เวลาก็ออกเดินทางท่านก็เดินทางโดยเท้าเดินทุดงในสมัยก่อนนั้นใช้เวลาถึง15วันเดินบุกป่าผ่าเขามาโดยลำดับจึงไปถึงหลวงปู่ที่อยู่หลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อ จะเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นท่านต้องให้พักอยู่ที่ด่านก่อนเพื่อฝึกฝนเพื่อการแนะนำที่จะเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องทำยังไงปกติหลวงปู่มั่นนั้นท่านจะเด็ดเดี่ยวองอาจกล้าหาญถ้าหากว่าลูกศิษย์คนไหนที่ไป3คน4คนนี่ท่านจะไม่รับท่านจะรับเฉพาะองค์ที่เด็ดเดี่ยวไปองค์เดียวพวกเราทั้งหลายก็ตกลงกันใครจะไปก่อนใครจะไปหลังพอได้ตกลงกันแล้วอาตมาก็ตกลงไปเป็นองค์แรกเดินองค์เดียวไปใช้เวลา1วันจึงไปถึงสถานที่ของหลวงปู่มั่นอยู่ท่านก็มาต้อนรับท่านก็ถามมาจากไหนมาจากจังหวัดอะไรมากี่องค์ท่านก็ถามหมดแล้วเราก็กราบมอบกายถวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของท่านท่านก็นั่งสักครู่หนึ่งพิจารณาควรรับหรือไม่ควรรับอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้เวลาประมาณสัก5นาทีท่านก็บอกว่าพ่อบอกได้สอนได้ท่านขอรับ
1: พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่หลอกแหลกมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายใน
0: หลวงปู่เนี่ยท่านเป็นผู้เคร่งในธรรมวินัยเมื่อถึงป่วยจนถึงกับลุกไม่รอดเราจะเอาต้มข้าวไปให้โดยไม่มีบาตรท่านจะไม่ยอมฉันเลยท่านต้องเทลงใส่บาตรท่านต้องฉันในบาตรตลอดเช้าๆมาในอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกเป็นแล้วว่าดีแล้วเราก็เอาถ้วยไปด้วยว่าจะเทลงใส่ถ้วยเพราะเห็นว่าอายุแกความหวังดีของลูกศิษย์ลูกหาว่าให้หลวงพ่อท่านฉันน้ำบ้างเลยบ้างท่านดาวท่านบอกว่าพวกเราไปทำลายธุดงค์ท่านไปทำลายระเบียบท่านท่านว่าท่านทำมาดีแล้วถ้าฉันทำไม่ดีฉันจะสามารถรู้แจ้งฉันจะสามารถปกครองฉันได้หรือฉันจะสามารถมีความรู้นู้นนี่ดีขึ้นได้หรือฉันได้มาเพราะท่านฉันปฏิบัติอย่างนี้แล้วพวกคุณมาเนี่ยพวกคุณจะมาทำลายของฉันเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกคุณไม่ยินดีคุณก็ไปท่านพูดอย่างนี้นี่เป็นมติของท่านนอกจากนั้นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเนี่ยรู้สึกว่าเรามองดูแล้วอาบัติทุกกฎทุกภาษิตปรากฏว่าท่านเกือบจะไม่มีอย่างพวกพระเนรเราทุกวันเนี่ยดูมันน้อยเหลือเกินพวกอาบัติเล็กๆน้อย

0: ทุกภาษิตทุกกฎทุนใจนี่ปรากฏว่ามันจะมากขึ้นนอกจากนั้นอีกพวกนิสกีปาจิตีนี่ก็จะมากขึ้นแล้วทุกวันเพราะท่านไม่มีหรอกแม้แต่ผิดถ้าทำไม่ได้เล็กน้อยท่านก็รู้แล้วท่านรักษาไว้ได้ดีมาก
1: การเที่ยวแสวงหาวิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆ

0: ผู้มุ่งอัตถธรรมทางใจดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงออกทุดงทุกปีไปตามป่าเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตภาคอีสานเป็นแหล่งที่ท่านทุดงจาริกไปมากกว่าภาคอื่นเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยและข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศลาวกับท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลไปถึงฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางตามป่าเขาประเทศลาวและย้อนลงมาทางเมืองท่าแขกครั้งนั้นท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นต้องอาพาธอย่างหนักด้วยพิษไข้ป่าหรือมาเลเรียท่านได้พิจารณาถึงความตายจนกระทั่งจิตลงสู่ผวังขจัดโรคาพาธไปได้จากนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้จาริกจากจังหวัดนครพนมลงมาทางภาคกลางจำพรรษาที่วัดสระปทุมหรือวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารในปัจจุบันและได้อาศัยเวลาโอกาสนี้ศึกษาอุบายปัญญาเพิ่มเติมจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและท่านทั้งสองต่างก็เป็นคนกำเนิดจากเมืองดอกบัวงามนามอุบลราชธานีเช่นเดียวกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ออกจาริกไปทางจังหวัดลพบุรีพำนักที่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกันได้มีโอกาสเร่งทำความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวรรคขาดตอนและใกล้ๆบริเวณนั้นคือวัดเขาพระงามที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้เมตตาอุปการะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาจากจังหวัดลพบุรีท่านจาริกต่อไปยังจังหวัดนครนายกจุดหมายปลายทางคือถ้ำสาริกาป่าดงพญาเย็นในอดีตที่ถ้ำสาริกานครนายกนี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติก้าวหน้าไปอย่างดียิ่งได้พิสูจน์ความกล้าหาญแห่งจิตใจของพุทธบุตรที่มอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพุทธธรรมอย่างสิ้นสงสัย
1: ที่ท่านมาที่นี่ท่านก็ตั้งใจมาที่นี่นะแต่ท่านมาแล้วก็ท่านไปแวะพักอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์เขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ของวัดตำหนักมันมีพระอยู่องค์สององค์ระยาดโยมเหล่านั้นก็บอกว่าเออท่านมาจากไหนออกมาด้วยมาน่ะแล้วท่านจะไปไหนออกมาถ้ำตรีกลางพวกญาติโยมว่าโอ้ยอย่าขึ้นไปเลยท่านเอ้ยอย่างนั้นนะขี้เกียจไปหามอ่ะท่านว่ามันเป็นยังไงหรือเหมือนกันก็พระขึ้นไปก็ไปตายตั้งหลายองค์แล้วพวกก็ผมนี่แหละไปหามมาไงท่านจะขึ้นไปเลยอยู่ที่เนี่ยข้างล่างนี่เนี่ยที่ก็สนทนาอยู่กับญาติโยมสักพักท่านก็อยากมาแล้วก็ให้โยมพามาก็พากันมาน่ะพาท่านมาแล้วท่านก็มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยสักพักท่านก็บอกเออลูกหลานเลยกลับไปก่อนไปเดี๋ยวถ้าท่าไม่ดีแล้วเย็นๆหลวงปู่ก็จะกลับนะจะลงไปหาถ้ามันสบายใจดีก็จะอยู่ไปก่อนผมโยมก็พากันกลับไปแล้วก็หลายวันอยู่ถึงวันห้าวันหกพวกโยมก็สงสัยเอ๊ยุ่งอีกแล้วพระพวกนี้ห้ามก็ไม่เชื่อไปพวกเราไปเดี๋ยวกันหามพระลงมาอีกลำบากก็พระจริงๆก็พากันมาเห็นท่านนั่งก็โล่งท่านก็เออมาตามแล้วเท่าโยมพวกนั้นจักแปลกใจองค์นี้ไม่ตายเว้ย ไม่ตายก็เลยเออ

0: ตรียมจังหันไว้หลวงปู่จะไปโปรดเนาะญาติโยมก็ไปเตรียมจังหันกันไว้เช้าท่านก็ลงไปโปรดไปโปรดทีนี้ท่านก็ลงไปโปรดทุกวันทีนี้มีบ้านอยู่ตรงนี้เราประมาณสัก 3-4 หลังคาบ้านคนจนๆแล้วก็มีโยมคนเนี้ยโยมเหลือเนี่ยจะมีศรัทธากับพระกับสงฆ์เนี่ยจะมีศรัทธาแล้วก็พ่อแม่ของแกน่ะเค้ามีศรัทธานี่โยมเหลือนั่นแกยังอายุเราประมาณ11ขวบ12ขวบเนี่ยตอนที่หลวงปู่มั่นลงไปบิณฑบาตคือเช้าๆพ่อแม่เค้าก็จัดกระต่ายข้าวให้แต่ก็ตามหลวงปู่มั่นมาที่ตามมาแล้วมันรกขากลับก็กลัวจะลงก็รีรอก็เลยหลวงปู่ท่านก็เลยบอกมันนี่เท่าเองกลัวสิครับแล้วก็เป่าไหว้ทีนะครับไปไม่มีอะไรแล้วล่ะไปเถอะทีนี้ไม่ต้องกลัวนะตั้งแต่นั้นโยมก็ไปได้เรื่อยมาได้เรื่อยเช้าก็ตามหลวงปู่มาก็ต้าเข้าตามมานะเป็นประจำอยู่เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่อยู่ก็อยู่มาหลวงปู่นั้นไม่เกี่ยวกับไอ้ท่านเป็นโรคอยู่เดิมโรคกระเพาะโรคอะไรไม่ทราบนะโรคประจำท้องอ่ะมันถ่ายท้องทีนี้ญาติโยมก็บอกเขาญาติโยมไปรับบิณฑบาตเขาก็หาไอ้ยาแต่ก่อนมันก็เป็นยาโบราณรากไม้อะไรต่ออะไรโยมก็หามาให้ก็มาต้มมันเป็นปิ๊บมันบอกโอ้มันก็ฉันมานานแล้วเท่าเอ้ยมันไม่หายก็ไม่หายหน่อยจะมาเถอะไม่ฉันแล้วทีนี้ไม่ต้องหากันมานะญาติโยมก็เลยเขาก็เลยหยุดนะไม่หามาเพราะหามามันก็ฉันแล้วมันก็ไม่หายท่านมันเป็นโรคประจำสังขารท่านนะท่านหยุดฉันยาเนี่ยก็มาปรองอนิจจังต้องตัวเองนะว่าเราก็ปฏิบัติมานานแล้วมันถึงเวลาละวาระมันจะยังไงก็ช่างมันก็มาทำสมาธิทำสมาธิเข้าฌานเพื่อจะตัดความกังวลว่ามันจะตายก็ตายมันจะอยู่ก็อยู่จะยังไงช่างมันไม่เอาแน่ยังเรื่องยาที่มันฌานแล้วมันก็ไม่หายฌานแล้วมันก็ไม่หายนะแล้วต่อมาไอ้โรคอันนั้นมันก็หายไปไอ้โรคที่ปวดท้องปวดอะไรนี่โรคถ่ายโรคอะไรมันก็เลยหายไปโดยปริยายนะหายโดยปริยาย
1: ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวถือความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมาจนปรากฏกำลังใจมั่นคงได้ระลึกถึงหมู่คณะสหธรรมิกภาคอีสานอยากที่จะช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติให้

พระอาจารย์มั่นจึงจากถ้ำสายกานครนายกกลับสู่แผ่นดินอีสานจาริกไปตามจังหวัดต่างๆตั้งใจสอนสั่งทั้งพระเนนคราวาสญาติโยมทั้งที่เคยให้การอบรมไว้บ้างแล้วและผู้มาใหม่จนบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนธรรมสัมมาปฏิบัติมากขึ้นโดยลำดับพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลถัดต่อมาคือพระอาจารย์เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญมากมายหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่อง

0: ด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมะภายในประหนึ่งมีพระไตรปิฎกประดิษฐานในดวงจิตดวงใจของท่านจริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติการมาอบรมสั่งสอนเผยแผ่ศาสนธรรมครั้งนี้เป็นเวลาหลายปีแต่ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาไม่ซ้ำที่เก่าพอออกพรรษาจะออกทุดงจาริกตามป่าตามเขาไปแบบสุขโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกกับหางบินออกหากินอย่างอิสระปราศจากพันธนาการท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขอิริยาบถทั้งสี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากธรรมะเป็นอารมณ์อันพาให้สบายใจเท่านั้นผู้ที่มีใจเป็นเอกอารมณ์คือมีธรรมะเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างสวยไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัว
1: เมื่อนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมแล้วไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นท่านก็อนุโมทนาสาธุอย่างนี้ที่นักปฏิบัติมันต้องทำให้ถึงที่ถึงทางไม่ใช่มาทำเล่นๆทำเล่นไม่เห็นนะธรรมะเราเนี่ยสลบตายไปถึง3ครั้งท่านบอกว่าสลบตายถึง3ครั้งจึงได้เห็นธรรมะทำเล่นๆนี่ไม่ได้หรอกธรรมะมันอยู่ลึกเพราะว่ากิเลสมันปกปิดจิตใจของเราเราจะต้องตีกิเลสไล่กิเลสทุบกิเลสออกธรรมะจึงจะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติต้องทำให้จริงต้องประพฤติปฏิบัติให้จริงตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลพระนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทำหลวงปู่มั่นย้ำแล้วย้ำอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นจะเทศเรื่องกายกตาสติภาวนาคือการพิจารณากายเพราะท่านบอกว่าคนในโลกนี้หลงกายไม่หลงอะไรหลงร่างกายนี่แหละเพราะฉะนั้นอุปัชฌายะจึงได้สอนกรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจ
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระเนนและประชาชนตลอดมาท่านคือผู้สว่างมาและสว่างไปสมควรเป็นคติตัวอย่างแห่งชีวิตอันมีคุณค่าอนันต์อันดียิ่งที่สาธุชนชาวพุทธควรได้ศึกษาปฏิบัติดำเนินเดินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย์สืบสานจันโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรตราบจิรัตถิติกาล

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นแห่งชีวิตส่วนร่างกายนั้นอุปมาเหมือนอย่างเปลือกกับพี่ของต้นไม้ใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของชีวิตให้ทนุถนอมเอาอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายอันนี้สำคัญกว่าใจแล้วก็ไปทนุถนอมบำรุงแต่ร่างกายจิตนั้นไม่บำรุงไม่รักษา

วันนี้จิตนั้นมันเป็นใหญ่กว่ากายเมื่อกายนี่อาศัยจิตเป็นผู้สร้างถ้าใจดีมันก็ใช้กายนี่ทำดีพูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปนักมวยชั้นเอกบางคนนะบำรุงแต่ร่างกายแข็งแรงโชคชนะเพื่อนมาจนรวยเป็นเศรษฐีไม่ประคับไปครองจิตของตนให้ดีเกิดจิตมันวิปริตไปกลายเป็นคนดุร้ายไปแต่งงานแล้วก็ฝ่ายภรรยาก็ฟ้องหย่าก็ต้องได้ความรับความช้ำใจมีเงินก็มากมายก่ายกองปะนั้นจะมากำจัดกิเลสความชั่วร้ายออกจากหัวใจก็ไม่ได้นั่นให้พากันเข้าใจเงินทองไม่ใช่ทำให้คนดีนะคุณธรรมต่างหากทำอันเป็นบุญเป็นกุศลต่างหากทำให้คนดีคนมีเงินมากๆยิ่งมีทิฏฐิมานะมากถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจคนมีเกียรติมียศสูงขึ้นไปเท่าใดยิ่งเกิดมานะทิฏฐิมากเมื่อไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจทิฏฐิมานะเนี่ยทำให้คนเสียคนทำให้คนกระด้างกระเดืองไม่เคารพนบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพไม่นบน้อมต่อสถานที่ควรเคารพผู้ใดมีกายวาจาแข็งกระด้างกระเดืองนั้นก็ย่อมไม่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปไม่เป็นที่ยำเกรงของคนอื่นเรียกว่าเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายในการปฏิบัติธรรมฝึกใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งในสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นการลดละทิฏฐิมานะลงทำให้คนเรานั้นประพฤติตนให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็นไปเพื่อความไม่ทะเลาะวิวาทกันทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าต่างคนต่างไม่ถือตัวไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้างพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเป็นผู้ละความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่ออกไปจากกิจได้แล้วท่านจึงไม่ถือโน้นถือนี้อะไรเลยนะก็เห็นว่าไม่ใช่ของตัวของตนล่ะก็จะไปถือมันไว้ทำไมอันนี้สำคัญมากให้พึงพากันใส่ใจผู้เริ่มใสในพุทธศาสนานี้นะศาสนาอื่นเขาสอนกันมันมีตัวมีตนอยู่มันมีเขามีเราพวกเขาพวกเราชาติอื่นแล้วก็ชาติเรา

มันสอนให้ถือมั่นในเขาในเราอยู่อย่างนี้ดังนั้นน่ะมันจึงมีตั้งแต่รบราฆ่าฟันกันไม่มีอภัยให้ซึ่งกันและกันกิเลสนี่มันหนาขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งเบียดเบียนกันมากกันขึ้นเท่านั้นนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าคำสอนในลัทธิอื่นนั่นไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหาเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆดังนั้นผู้ใดได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องพิจารณาปรับปรุงใจของตนให้มันตรงไปตามนั้น อย่าไปออกนอกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความคิดความเห็นเนี่ยความประพฤติทางกายวาจาก็เหมือนกันไม่ปฏิบัติอย่างว่านี่ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆคนเราจะบำเพ็ญประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้เองเนี่ยมันคาเขาคาเราท่านเมื่อผู้ใดแสดงอาการไม่พออกพอใจนะครับเกลียดไม่ยอมให้อภัยอย่างนี้แล้วมันจะรวมหมู่รวมคณะได้ยังไงอ่ะเลือกที่รักผักที่ชัง ผู้ที่สามารถรวบรวมคนหมู่มากให้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้นั่นล้วนตั้งแต่ท่านเป็นผู้ละความเห็นว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนเนี่ยออกไปจากกิจใจท่านไม่ถือเพราะฉะนั้นจึงอภัยให้บุคคลผู้ผิดได้ไม่ถือสาหาความนี่คุณธรรมอันดีงามความจริงธรรมของจริงเนี่ยมันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันหมู่มากได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกัน ไอ้มนุษย์ที่มันแตกสามัคคีกันหาความปองดองกันไม่ได้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ในโลกอันนี้มันล้วนตั้งแต่ถือตัวถือตนนี่ทั้งนั้นเลยแหละมันสำคัญว่าตนนั้นดีกว่าผู้อื่น สำคัญว่าผู้อื่นนั้นเลวกว่าตนหรือก็สำคัญผิดว่าคนอื่นเบียดเบียนเราคนนั้นด่าเราคนนั้นติเตียนเราคนนั้นไม่พอใจต่อเราคนนั้นเกลียดเราโกรธเราอะไรทำนองนี้นะก็มันสำคัญในใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องระแวงอยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรพูดอะไรไปก็กลัวแต่ผู้อื่นจะไม่พอใจ กลัวแต่ผู้อื่นจะรังเกียจตนไอ้เช่นนี้มันก็หาความสุขสบายใจไม่ได้เลยไปถือมั่นความคิดความเห็นอย่างว่านี่อยู่ในใจ ความคิดความเห็นอันถูกต้องเนี่ยก็เมื่อเห็นว่าขันธ์ 5นี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วเราก็ประพฤติตนให้ดำเนินตามทางสายกลางอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนี่มันต้องให้เข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาได้จริง

ยิงอ่ะเป็นเครื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้จริงๆเป็นไปเพื่อความสงบระงับจริงๆเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีกันจริงๆลองพิสูจน์ดูนั่นเนี่ยแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยมันอะไรกิเลสนักหนามันอะไรความคิดความเห็นของตัวเองไม่อยากปล่อยทิ้งความคิดที่เคยถือมาตั้งนมนานหลายชาติหลายภพมาแล้ว เสียดายหลายผู้ที่มาเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วเพื่อนก็ไม่อะไรในความเห็นอันนั้นแม้มันจะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างทีแรกมันก็ฝืนนั่นแหละเราก็ข่มใจละมันไปเรื่อยๆ เมื่อมันละได้แล้วมันเบามันไม่ได้ฝืนแล้ววันนี้นะมันเบามันปลอดโปร่ง เมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่เดือดร้อนก็เพราะมันไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาติเตียนเราในใจมันไม่มีอย่างนั้นนี่ความรู้สึกไม่มี เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เดือดร้อนนะไอ้คนที่เดือดร้อนนี่มันก็เพราะเหตุว่ามันไม่ละคำความที่ถือว่าเราว่าเขานั่นน่ะเรื่องมันนะก็มันยังถือมั่นอยู่นี่ว่าเขาด่าเราเขายกโทษติเตียนเราเขาไม่ชอบกับเรา เขาไม่ให้เกียรติต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราสารพัดแต่มันจะวิตกไป แต่เพราะฉะนั้นจึงหาความสบายใจไม่ได้หาความเบิกบานใจไม่ได้ เหมือนอย่างลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองปิดมันไว้นั่นเนี่ยไม่ยอมสังคมกับโลกภายนอกอะไรอะไรก็จำกัดอยู่แต่ในประเทศของตนนั่นแหละมันนี่ทรัพยากรในประเทศของตนมันมีจำกัดสิมันหมดไปน่ะไปคุยเคลียบริโภคตั้งแต่สมบัติอยู่ในประเทศเท่านั้นหมดไปก็เดือดร้อนกันนะเดือดร้อนกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้ใดถือมั่นอยู่แต่ในความคิดความเห็นของตัวเองไม่ยอมฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างอย่างนี้นี่ตนมีความรู้เท่าไรก็ได้อาศัยอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อนอกจากนั้นไปแล้วอาศัยไม่ได้เพราะความรู้อันนั้นมันมีขอบเขตจำกัดหนึ่งไม่กว้างขวางอะไรเลยอย่างนี้ทำกลายเป็นให้คนเป็นคนใจแคบไปอ่ะมันเป็นงั้นคนใจแคบนี่มันก็มีไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำของคนหมู่มากได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตาต้องเจริญเมตตาให้มากๆไม่ว่าใครแหละต้องเจริญเมตตาให้กว้างใหญ่ไพศาลปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกข์ทนหน้ากันเลยคำว่าทุกข์ทนหน้านี่ก็ทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ต้องการให้มีความสุขเหมือนกันหมดเลยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกคนชั้นสูงชั้นต่ำไม่เลือกว่าคนผู้นั้นมีกิริยาหยาบคายคนผู้นี้มีกิริยาละเอียดละมุนละไม

แล้วลำเอียงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะอันนี้เราต้องกระทำในใจต้องมีอุบายแยบคายสอนใจให้ได้อย่าให้มันถือนั่นถือนี้ต้องวางใจลงให้มันสม่ำเสมอไปทั่วไปหมดในบุคคลทุกประเภทนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศถึงความจริงมันต้องพิจารณาให้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วแต่คนเรานั้นไม่ชอบพิจารณาความจริงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยความหมายเนี่ยแล้วก็ไปติดไปคล้องอยู่แต่เรื่องไม่จริงไปถือมั่นอยู่ตั้งแต่เรื่องไม่จริงมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละเช่นไปถือมันอยู่ในความโลภอย่างนี้นะความโลภมันก็พาให้ใจนั้นป่วนปั่นดิ้นรนขวนขวายอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดไปถือมันอยู่ในความโกรธอย่างนี้ความโกรธมันก็ปั่นจิตให้วันไหวไปด้วยความเกลียดความชังความไม่พอใจไปยึดมันอยู่ในความหลงความหลงมันก็พาจิตนั้นให้คิดสร้างไปทั่วพิภพคิดไปเพลินไปเสียใจไปบ้างเศร้าโศกไปบ้างลื่นเลิงไปบ้างเรื่องของความหลงมันเป็นอย่างนั้นแหละทำให้ความคิดความเห็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจนั้นไม่คงที่อยู่ได้พลิกไปพลิกมาเพราะเหตุว่ามันไม่รู้จริงนั่นแหละเรื่องมันน่ะท่านจึงเรียกว่าหลงน่ะหลงความจริงพูดง่ายๆเฮ้ถ้าว่ามันรู้อะไรจริงไปแล้วมันก็ไม่สงสัยในสิ่งนั้นจิตใจมันก็ไม่ไปกังวลไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นๆเพราะมันรู้จริงอันที่ใจมันไปวุ่นวายไปวิตกวิจารอยู่กับเรื่องต่างๆหมดนั่นนะมันล้วนตั้งแต่มันยังไม่รู้จริงในเรื่องนั้นมันถึงไปกังวลมันถึงไปยึดถือเอาไว้อันนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อผู้ใดพิจารณาให้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปละคำว่าเขาว่าเราว่าตัวตนนั้นได้ทันทีหมายความว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นโทษมันนี่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นี่มันให้โทษให้ทุกข์หนอควรละไม่ควรยึดควรถือไว้ก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไป สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเมื่อสอนใจเข้าไปบ่อยๆเข้าใจนี่มันเห็นแจ้งตามปัญญามันก็ปลงลงได้มันก็วางลงได้นี่แหละการที่จิตมันจะละกิเลสแต่ละอย่างนี่นะมันต้องอาศัยปัญญาหาอุบายมาสอนจิตนี้เข้าไป ถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องได้อาศัยอุบายต่างๆแล้วเลื่อนใช้ใครๆมันก็ละกิเลสนี้ได้หมดแหละ คนส่วนหลายก็ผู้ที่หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนานี่ล้วนแต่เห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ทั้งนั้นแหละแต่แล้วทำไมมันถึงละไม่ได้ละไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีอุบายเพียงพอที่จะมาสอนจิตนี้ให้ ปรงให้วางกิเลสตัณหาอันมันมาคุ้มอยู่ในจิตใจนี้ได้ เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากัน

0: อกตั้งใจหาอุบายมาสอนจิตนี้เสมอเสมอการที่มันจะมีอุบายขึ้นมาได้ก็เพราะเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามทำใจสงบลงไปอย่างนี้แหละการทำใจสงบนี้นับว่าเป็นบทบาทอันสำคัญลำพังแต่คนไม่ได้ทำใจให้สงบแล้วมีแต่คิดวิจารณ์ไปธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่มันไม่ได้หรอกจิตใจมันจะไม่ยอมละเพราะว่าเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ความคิดไม่ยืนตัวพลิกไปพลิกมาจับเรื่องนี้มาพิจารณาได้หน่อยเดียวไม่ทันรู้แจ้งอะไรจิตพลิกไปเอาเรื่องอื่นแล้วไปยึดเรื่องอื่นเข้ามาแล้วยึดเรื่องนี้ไว้หน่อยหนึ่งไม่ทันรู้จริงอะไรเอาพลิกไปหาเรื่องอื่นแล้วอยู่อย่างนี้ในจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นนะมันจะไปรู้จริงได้อย่างไรแล้วเป็นงั้นถ้าเมื่อจิตตั้งมั่นลงเวลามีสติควบคุมจิตนั้นอยู่ใกล้ชิดกันเลยสติกับจิตเป็นอันเดียวกันได้เช่นนี้แล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็รู้แจ้งตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายนู่นจนถึงความจริงหมายความว่างั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงความจริงแล้วก็ยังไม่หยุดต้องเพ่งพิจารณาอยู่นั้นจนว่าความจริงนั้นปรากฏขึ้นในใจอ้าวนี่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะเพ่งดูเอาจนว่าเห็นแจ้งขึ้นในใจว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาเลยแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน้าหน่ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดควรถืออะไรแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายขันห้าขันห้าทำไมขันห้ามันจึงได้มาเกิดขันห้าจะมาเกิดได้ก็เพราะมีจิตดวงนี้แหละจิตดวงนี้มันไม่ยอมปล่อยวางขันในอดีตนู่นมันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่เป็นอดีตล่วงแล้วนั่นแหละมันใช้ขันห้านั้นทำบาปบ้างทำบุญบ้าง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจออาตุลมาเร็วกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรค่ะกลับมาพบกับดิฉันดารุณีหลำจันทร์เช่นเคยนะคะเช้ามืดวันอังคารแบบนี้ค่ะกับรายการสวนอักษรซึ่งเป็นความร่วมมือในการผลิตกันขึ้นมาระหว่างอสมทกับมูลนิธิคนตาบอดไทยเราเป็นสื่อกลางไปยังท่านผู้พิการทางสายตาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เรามาเจอกันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะก็เป็นอังคารที่3ของเดือนนี้ที่เรามาเจอกันนะคะเดือนนี้เรามาเจอด้วยกัน4อังคารค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหนังสือที่มีชื่อว่าตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะเรื่องราวเล่มนี้นะคะปมเรื่องคือเกิดเหตุเรือระเบิดค่ะมีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วก็มีสามีของเนลแม็กเดมอตค่ะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเธอเสียใจมากที่บรรยากาศแม้กระทั่งบอกลาเขาขณะเดียวกันก็มีคนตรงเข้ามาหาเนลบอกว่าวิญญาณของสามีเธอติดต่อมาปริศนาเบื้องหลังเหตุสยองค่ะจะเปิดเผยว่าอย่างไรนะคะโดยนักเขียนท่านนี้นะคะแมรี่ฮิกกินส์ค่ะแมรี่ฮิกกินส์คลาร์กเป็นราชินีแห่งอาชญานิยายของอเมริกาที่ผลงานที่อันดับเบสเซลเลอร์แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านเสมอมาแปลโดยเอกชัยวังประภาค่ะเล่มนี้หยิบมาอ่านก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์จำกัดนะคะโดยสำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊กส์ค่ะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเรื่องราวชวนติดตามแบบนี้หนังสือแนวสืบสวนสอบสวนลึกลับตื่นเต้นนะคะก็เป็นแนวทางของวันอังคารที่ดิฉันดารุณีจะมาอ่านกันค่ะก็ขออนุญาตวันนี้มาเพิ่มเติมกันนะคะก็อาจจะขออนุญาตว่าเราเพิ่งเริ่มต้นอ่านกันไปแค่2ตอนนะคะแต่หนังสือนั้นมีความยาว300กว่าหน้านะคะแล้วเราต้องตัดให้จบใน2อังคารนี้นะคะก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าอาจจะอ่านอย่างรวบรัดสักนิดนึงค่ะก็เรื่องราวตามรอยปริศนาก็จะจบลงในเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วดิฉันก็ต้องขออนุญาตบอกกล่าวร่ำลากันไว้ตรงนี้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เป็นแฟนรายการสวนอักษรเสมอมานะคะก็เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะก็เราไปเจอกันทางหน้าจอหรือว่าทางด้านข่าวอื่นๆก็ยังมีภารกิจที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าในส่วนของรายการและการอ่านหนังสือส่วนอักษรก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าภารกิจนี้ก็จะจบลงแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นๆนะคะแล้วก็พูดเสมอมาว่าเป็นรายการที่แบบว่ารักมากเข้ามาอ่านซี

0: เสียงอ่านหนังสือเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยเต็มอิ่มมากๆมีความสุขใจอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ด้วยลักษณะงานต่างๆแต่ละคนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปทำภารกิจอะไรที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์กรนะคะก็เอาเป็นว่ากว่าจะบันทึกเสียงตรงนี้ได้พูดได้แบบนี้นี่ก็ยากมากเลยอะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: เข้าสู่เนื้อหาภายในเล่มกันเลยนะคะไปต่อกันเลยค่ะเรื่องราวของเนลนะคะที่จะมีเรื่องของคนทรงด้วยอะไรด้วยนะคะกับการไม่ได้บอกกล่าวลาสามีที่เสียชีวิตไปบนเรือที่เกิดเหตุระเบิดค่ะขณะที่คนขับรถของเขาขับชวัดเฉวียนฝ่าการจราจรสุดแสนทรมานบนถนนแมดิสันในช่วงเช้าปีเตอร์แลงผู้หงุดหงิดทบทวนวิธีที่จะพูดกับเนลแมดเดอร์มอสอยู่ในใจเกี่ยวกับข้อเสนอที่เขาจะซื้อที่ดินของสามีผู้ล่วงลับไปแล้วของเธอเขารู้ดีว่าต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพราะตอนที่เขาโทรศัพท์ไปนัดเวลาเขาคิดว่าเขาจับได้ถึงความเป็นปรปักษ์ในน้ำเสียงเธอตลกแฮเธอก็ดูเป็นมิตรดีตอนที่ฉันเจอเมื่อสัปดาห์ก่อนเขานึกเนลคุยว่าแอดัมตั้งตารอจะทำโครงการนี้มากแค่ไหนและเขาภูมิใจในงานออกแบบของเขามากเพียงใดถ้าคอลิฟไม่เปิดไม่เคยบอกเธอเรื่องเขาไม่ได้งานก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องให้เธอรู้ตอนนี้แหล่งคิดอย่างใช้เหตุผลฉันจะยื่นข้อเสนอให้เธอมากกว่าราคาตลาดเขาตัดสินใจโดยวิธีนี้เธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่รับมันแต่ขณะพิจารณาทางเลือกอยู่เขาตระหนักว่าไม่มั่นใจในพื้นฐานของทฤษฎีของตัวเองสัญชาตญาณบอกเขาว่าการพบกันครั้งนี้คงจะดำเนินไปไม่ราบรื่นนักรถเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆอย่างเชื่องช้าเขาดูนาฬิกา 10:10 เขาชะโงกไปข้างหน้าแล้วแตะบ่าคนขับรถมีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่าแกถึงตะบี้ตะบานวิ่งอยู่เลนนี้เขาถามเสียงกระด้างขณะเปิดประตูให้ปีเตอร์แลงเนลอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุรถชนรุนแรงแค่ไหนถึงได้ดึงตัวเขาไว้จนไม่ไปประชุมบนเรือของแอดัมที่นำไปสู่ความตายผ่านไปไม่ถึง1สัปดาห์นับแต่เธอเจอเขาแต่เธอไม่เห็นร่องรอยฟกช้ำบนใบหน้าของเขาแล้วแม้กระทั่งริมฝีปากของเขาซึ่งเคยบวมเป่งอย่างหนักก็ดูเหมือนหายดีเป็นปลิดทิ้งเป็นผู้ดีหล่อเหลามาดเนียบมีวิสัยทัศน์ด้านอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นคือถ้อยคำที่ใช้อธิบายแรงในคอลัมน์ซุบซิบและสังคมมีเลือดหยดอยู่รอบตัวเขาแอดัมกำลังพยายามเตือนอะไรคุณสักอย่างจู่ๆคำพูดของคนทรงก็แวบเข้ามาในใจเนลเขาหอมแก้มทักทายผมคิดเรื่องของคุณเยอะเลยนะเนลคุณเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าคงสบายดีอย่างที่คุณคาดเธอตอบน้ำเสียงเย็นชาอย่างเห็นได้ชัดคุณดีได้มากจริงๆเขาพูดพร้อมกับรวบสองมือของเธอจากนั้นก็ยิ้มกลบผมรู้สึกแปลกๆที่พูดแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรเหมือนกับการรักษาภาพลักษณ์จริงไหมคะปีเตอร์เนลโต้ดึงมือกลับแล้วเดินนำเข้าไปในห้องรับแขกโอ้ผมสงสัยว่าคุณเป็นหญิงแกร่งภูมิใจในการรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเขามองไปรอบๆ อพาร์ตเมนต์สวยดีครับคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว11ปีค่ะคำตอบนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติวันเวลาในใจของเธอเหมือนเพิ่งจะเร็วๆนี้เองฉันอายุ21ปีตอนซื้ออพาร์ตเมนต์นี้เนลนึกฉันมีเงินจากทรัสต์ของแม่และเงินประกันชีวิตจากพ่อแม่ฉันอยู่บ้านแม็กมาตลอดช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยแต่พอเรียนจบฉันอยากมีอิสระเล็กน้อยแม็กกล่อมให้ฉันเข้าไปจัดการดูแลสำนักงานเขาที่นิวยอร์กและฉันก็กำลังเริ่มเรียนกฎหมายที่ฟอร์ดแฮมรอภาคค่ำแม็กชักแม่น้ำทั้ง5ไม่ให้ฉันซื้ออพาร์ตเมนต์แต่แม้เขาก็ยังเห็นด้วยว่าฉันได้ราคาต่อรองที่ดี11ปีที่แล้วงั้นหรือแรงพูดตอนนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กตกต่ำจริงๆแต่ตอนนี้ผมแน่ใจว่ามันต้องมีมูลค่าอย่างน้อย3เท่าของราคาที่คุณจ่ายไปมันไม่ได้มีไว้ขายค่ะแรงได้ยินความเย็นชาในน้ำเสียงและสัมผัสได้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะผ่อนไปตามการคุยสเพเหระเนลแอดัมกับผมร่วมธุรกิจการเขาเริ่มพูดฉันรู้ดีค่ะเธอรู้เรื่องมากแค่ไหนแรงนึกสงสัยหยุดพูดไปครู่หนึ่งเขาตัดสินใจลองเสี่ยงดูอย่างที่คุณรู้แอดัมออกแบบอาคารคอมเพล็กซ์ที่เราวางแผนจะสร้างค่ะเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับโครงการนี้มากเนลพูดเงียบๆเราดีใจกับงานเบื้องต้นที่แอดัมทำไว้เขาเป็นสถาปนิกที่สร้างสรรค์และน่าตื่นเต้นเราคงคิดถึงเขามากโชคร้ายตอนนี้เขาไม่อยู่กับเราแล้วผมเกรงว่าเราคงต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถาปนิกคนใหม่คงมีแนวคิดของเขาเองฉันเข้าใจค่ะแสดงว่าแอดัมไม่ได้เล่าให้เธอฟังแรงนึกอย่างมีชัยเขามองเธอซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามและก้มศีรษะต่ำบางทีเขาคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นปรปักษ์บางทีเธออาจจะแค่ระบายความคับข้องใจเท่านั้นผมแน่ใจว่าคุณรู้เรื่องนี้แล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนแอดัมซื้อตึกใจกลางเมืองและที่ดินจากคุณนายแคปแลนงานนี้เขาจ่ายไปเฉียดๆ1 ล้านดอลลาร์มันอยู่ติดกับที่ดินที่ผมซื้อไว้และเป็นส่วนหนึ่งของทุนทรัพย์ที่เขานำมารวมอยู่ในสัญญาก่อสร้างที่เรากำลังดำเนินการอยู่มูลค่าประเมินของ

ของที่ดินนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่$800,000แต่ผมเตรียมที่จะเสนอให้คุณ$3,000,000ผมคิดว่าคุณจะตอบตกลงเพราะมันเป็นผลตอบแทนที่ดีสำหรับการลงทุนเพียงแค่10 เดือนเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งเนลสำรวจใบหน้าของผู้ชายที่นั่งตรงข้ามทำไมคุณถึงยอมจ่ายเงินมากขนาดนั้นเธอถามเพราะถ้าได้ที่ดินนั่นเราก็มีโอกาสทำให้ตัวอาคารดูน่าประทับใจมากขึ้นมันจะช่วยเราเสริมความงามลงไปได้อย่างถนนโค้งและภูมิสถาปัตย์ที่ประณีตมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของการลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้นผมอยากพูดเสริมว่าอาคารของเราหลังจากสร้างเสร็จมันจะตั้งตระหง่านบทบังที่ดินของคุณสมมุติว่าคุณยังเก็บมันไว้อาจทำให้มูลค่าของมันสูญหายไปเลยก็ได้แกมันไอ้จอมโกหกเนลนึกเธอจำได้ว่าแอดัมเคยพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่ดินแคปแลนว่ามันจำเป็นสำหรับแรงหากเขาอยากสร้างอาคารตามที่วางแผนไว้ฉันจะคิดดูค่ะเธอพูดและยิ้มให้เขาเล็กน้อยแรงยิ้มตอบแน่นอนครับผมเข้าใจเห็นได้ชัดว่าคุณคงอยากปรึกษากับปู่ดูก่อนเขาหยุดสักพักก่อนเสริมเนลผมอาจจะก้าวก่ายไม่เหมาะสมไปหน่อยแต่ผมอยากให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันและด้วยเหตุนั้นคุณพูดตรงไปตรงมากับผมได้เลยอย่างที่คุณคงรู้อยู่แล้วมันมีข่าวลือเรื่องของคุณไปทั่วเมืองงั้นเหรอคะข่าวลือประเภทไหนข่าวลือที่ผมได้ยินก็คือคุณคิดจะลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งที่เคยเป็นของปู่คุณและผมหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเนลยืนขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าการพูดคุยจบลงแล้วฉันไม่เคยคุยเรื่องข่าวลือค่ะปีเตอร์เธอบอกไม่แสดงสีหน้าใดๆออกมาซึ่งหมายความว่าถ้าคุณประกาศคุณก็จะเลือกเวลาที่เหมาะสมเองแรงลุกขึ้นตามเธอก่อนที่เนลจะทันหยุดเขาแรงก็คว้ามือเธอไว้เสียแล้วเนลผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ในทุกทางที่จะเป็นไปได้ขอบคุณค่ะเธอดึงมือกลับและแกก็แถไปเรื่อยๆเธอนึกประตูยังไม่ทันปิดสนิทตามหลังแรงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันเป็นสายจากนักสืบสเกลฟันนี่ร้องขอให้เนลยอมให้เขาและนักสืบแบรนแนนคู่หูของเขาเข้าไปที่สำนักงานของแอดัมและอนุญาตพวกเขาตรวจสอบเข้าของที่อยู่ในโต๊ะทำงานของวินิเฟรดรวมทั้งเอกสารต่างๆเราจะขอหมายค้นก็ได้สเกลฟันนี่อธิบายแต่มันคงง่ายกว่ามากถ้าจะใช้วิธีนี้ฉันไม่ว่าอะไรค่ะฉันจะไปพบคุณที่นั่นเนลบอกเขาต่อมาเธอพูดเสริมอย่างระมัดระวังฉันควรบอกคุณว่าด้วยคำขอร้องของแม่วินิเฟรดฉันเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอและค้นดูโต๊ะทำงานเธอไปแล้วเธอขอให้ฉันหากรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อมูลด้านการเงินส่วนตัวอื่นๆเพื่อเป็นหลักประกันด้านการเงินในอนาคตให้แม่ของเธอฉันเองก็ไม่เจออะไรที่เป็นประโยชน์อยู่ที่นั่นฉันเลยคิดว่าบางทีเธออาจจะเก็บเอกสารส่วนตัวไว้ที่สำนักงานนักสืบทั้งสองมาถึงถนนสายที่27ก่อนหน้าเนลไม่กี่นาทีพวกเขายืนอยู่หน้าอาคารสำนักงานและมองสำรวจแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในหน้าต่างโชว์หรูเอาการสติลสเกลฟันนีวิจารณ์นายต้องมีเงินก้อนโตมากๆถึงจะคิดฝันอะไรหรูหราขนาดนี้ได้ถ้าเรื่องที่วอเตอร์พูดเมื่อวานนี้ถูกต้องจอร์จแบรนแนนตอบมันดูดีในสายตาเราแต่ไม่ใช่กับคนที่รู้เรื่องสถาปัตยกรรมตามที่เขาพูดการออกแบบถูกปัดตกไปแล้วเนลก้าวลงจากรถแท็กซี่เดินมาทางด้านหลังนักสืบและได้ยินคำพูดของแบรนแนนอะไรนะเธอร้องถามคุณพูดว่าพวกเขาปฏิเสธงานออกแบบของแอดัมเหรอคะสเกลฟันนีและแบรนแนนหันขวับไปเห็นสีหน้าตกใจของเนลสเกลฟันนีรับรู้ทันทีว่าเธอไม่รู้เรื่องที่สามีถูกเคลียร์ออกจากโครงการคอลิฟเก็บเรื่องนี้ไว้นานแค่ไหนแล้วเขาสงสัยเมื่อวานคุณวอเตอร์ไปให้การที่สำนักงานอัยการเขตครับคุณแม็กเดมอตเขาพูดนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเราสีหน้าของเธอไร้ความรู้สึกฉันคงไม่เชื่ออะไรก็ตามที่คุณวอเตอร์พูดพร้อมกันนั้นเนลหันไปในทันทีเดินตรงไปที่ประตูอาคารแล้วกดกริ่งเรียกพนักงานเฝ้าอาคารฉันไม่มีกุญแจเธอพูดเสียงดังฟังชัดแอดัมคงพกกุญแจติดไปบนเรือด้วยเธอยืนรอหันหลังให้ชายทั้งสองคนเธอพยายามสงบสติตัวเองถ้าเรื่องที่พวกเขาพูดถึงงานออกแบบของแอดัมเป็นเรื่องจริงทำไมก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงปีเตอร์แรงถึงโกหกฉันเธอนึกแคลงใจถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมแอดัมถึงไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังนั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงดูเหมือนยุ่งตลอดใช่ไหมและเป็นเหตุให้เขาดูหัวเสียในสัปดาห์สุดท้ายใช่หรือเปล่าเขาน่าจะบอกฉันฉันอาจจะช่วยเขาได้บ้างเธอนึกฉันคงเข้าใจถึงความผิดหวังของเขาคนเฝ้าอาคารเป็นชายร่างใหญ่วัย50 ปลายปรากฏตัวและเปิดประตูให้พวกเขาเขาพูดแสดงความเห็นใจเนลตามมารยาทและบอกเธอว่ามีคนสนใจถามเรื่องพื้นที่ที่นี่เธอจะปล่อยมันหรือเปล่าเขาสงสัยแจ็คสเกลฟันนีเห็นสีหน้าของคู่หูแล้วเข้าใจได้ว่าจอร์จเบรนแนนมีปฏิกิริยาเดียวกับเขาไม่เห็นสำนักงานของ
แอดัมคอลลิฟมันถูกตกแต่งอย่างดีแต่เล็กจนน่าตกใจอันที่จริงมันประกอบไปด้วยพื้นที่สวนต้อนรับแขกและห้องทำงานส่วนตัวทั้ง2ห้องเป็นห้องใหญ่1ห้องและห้องเล็กอีก1ห้องสำหรับเขาห้องนี้ทำให้รู้สึกเย็นวาบและไม่เป็นส่วนตัวแน่นอนที่มันดูไม่น่าเชิญชวนให้เข้ามาและไม่ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ภาพเพียงภาพ

เดียวบนผนังห้องรับแขกเป็นภาพพิมพ์รูปคฤหาสน์ของจิตรกรคนหนึ่งและในสภาพแวดล้อมนี้แม้แต่มันก็ยังดูส่ำซ่อสามีคุณมีลูกจ้างกี่คนครับสเกลฟันนี่ถามแค่วินิเฟรดค่ะทุกวันนี้งานของสถาปนิกโดยมากจะทำบนคอมพิวเตอร์คุณไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรมากมายตอนเริ่มเปิดธุรกิจตัวเองแอดัมยังมอบหมายงานบางส่วนในโครงการให้คนอื่นทำเช่นวิศวกรโครงสร้างงานสำนักงานก็ปิดตั้งแต่แบรนด์แนนลังเลตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับค่ะเนลตระหนักดีว่าในช่วง10วันที่ผ่านมาเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความพยายามทำให้ตัวเองสงบและควบคุมตัวเองเอาละตอนนี้ความตึงเครียดยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกนั่นคือความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวเธอตลอดคืนและเป็นอีกครั้งที่เธอนอนลืมตาโพลงจนรุ่งสางนับวันก็ยิ่งยากขึ้นในการแสดงท่าทีภายนอกให้ดูว่าเธอสงบเธอนึกสงสัยว่านักสืบพวกนี้จะคิดอย่างไรหากได้ยินคำท้าของลิซ่าไรอันเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์เป็นคำท้าสืบดูว่ามันมาจากไหนและทำไมถึงมีคนบังคับให้สามีฉันต้องรับเงิน $50,000เป็นค่าปิดปากแล้วช่วยฉันหาทางทำมันให้ถูกต้องแล้วฉันจะเริ่มมันยังไงเธอเฝ้าถามตัวเองพวกนักสืบที่เอาจริงและไม่ล้อเล่นจะคิดอย่างไรกับดอนนีวิลสันเธอข้องใจ1ชั่วโมงหลังจากฉันกลับถึงบ้านและเข้าสู่ภาวะปกติฉันก็เริ่มสงสัยทุกเรื่องที่เธอบอกฉันรวมถึงเรื่องที่เธอบอกว่ากำลังคุยกับแอดัมฉันเชื่อจริงๆว่าเธออ่านความคิดฉันออกเนลแน่ใจในอีกแง่หนึ่งฉันแน่ใจว่าไม่ได้คิดเรื่องฉันมาจากมิสซูรีตอนที่บอนนี่พูดถึงมันและฉันก็ไม่เคยบอกใครว่าแอดัมกับฉันทะเลาะกันแล้วเรื่องที่ส่วนหน้าของอาคารบนถนนเล็กซิงตันพังทลายลงมาล่ะพวกเขาจะโทษแอดัมได้หรือเปล่ายังมีคำถามอีกมากหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเธอต้องการเวลาคิดเวลาที่จะปะติดปะต่อเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกันช่วงขณะนั้นเธอไม่รู้จะหันไปทางไหนเธอตระหนักได้ทันทีว่านักสืบทั้งสองกำลังมองด้วยสีหน้าสงสัยใคร่รู้ผสมกับความเป็นห่วงขอโทษค่ะเธอออกตัวไม่มีอะไรแค่คิดฟุ้งซ่านน่ะการมาที่นี่ยากกว่าที่ฉันคิดไว้แน่นอนทูลไม่เท่าทันว่าความเข้าใจและความเห็นใจบนใบหน้าของพวกเขาปกปิดความแน่ใจที่เกิดขึ้นในทันทีเอาไว้เหมือนลิซ่าไรอันเนลแม็กเดอมอตรู้อะไรบางอย่างแต่กลัวที่จะพูดกับพวกเขาโต๊ะทำงานของวินิเฟรดล็อกอยู่แต่จอร์จเบรนแนนดึงพวงกุญแจออกมาและหนึ่งในนั้นเสียบแม่กุญแจได้พอดีตำรวจพบกระเป๋าถือของเธอเขาบอกเนลและมีสิ่งนี้อยู่ข้างในแปลกมากที่กระเป๋าถือไม่มีรอยไหม้นั่นคือสิ่งที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับการระเบิดมีสิ่งที่น่าประหลาดใจมากมายเกิดขึ้นในช่วง10วันที่ผ่านมาเนลกล่าวรวมถึงเรื่องความพยายามของวอเตอร์แอนด์อาร์สเดลที่โยนข้อผิดพลาดในบริษัทให้สามีฉันเมื่อเช้าฉันคุยกับคนทำบัญชีของแอดัมเขายืนยันกับฉันว่าไม่มีอะไรในเรื่องที่เขาทำที่จะไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเราก็หวังอย่างนั้นจอร์จเบรนแนนนึกเพราะมีคนจากวอเตอร์แอนด์ฮาร์เดสที่เคยทำงานใกล้ชิดกับแซมคลาวส์คอนสตรักชั่นกำลังพิจารณาวัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่พวกเขานำมาใช้ก่อสร้างส่วนหน้าของอาคารที่พังลงมาเมื่อวานในเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้คงไม่ใช่แค่ผิดพลาดเท่านั้นต้องมีคนรู้เรื่องและรับเงินสินบนแน่นอนผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาเบรนแนนพูดกับเนลทำไมเราไม่ตรวจดูในโต๊ะทำงานของคุณจอห์นสันเสียเลยแล้วเราทั้งหมดจะได้ไปเสียทีใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็แน่ใจได้ว่าไม่มีอะไรผิดปกติมันเหมือนโต๊ะทำงานที่บ้านของเธอเนลบอกพวกเขาบินใบเสร็จรับเงินและบันทึกต่างๆเว้นแค่ที่นี่เราเจอซองที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและโฉนดหลุมฝังศพของพ่อเธอลิ้นชักสองลิ้นชักด้านบนของตู้เอกสารที่อยู่ติดกับโต๊ะทำงานมีเอกสารเก็บไว้ลิ้นชักล่างสุดมีกล่องเก็บกระดาษถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์กระดาษห่อของสีน้ำตาลแผ่นหนาและเชือกหลายม้วนแจ็คสเกลฟันนีกวาดตาดูเอกสารพวกนั้นจดหมายธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเขาพูดพลางพลิกดูสมุดรายชื่อโทรศัพท์ของวินิเฟรดผ่านคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอยืมนี่หน่อยเขาถามเนลได้ค่ะตามสบายบางทีมันควรจะอยู่กับแม่ของเธอนะคะมันต่างจากโต๊ะทำงานในอพาร์ตเมนต์ของเธออยู่อย่างหนึ่งเนลนึกที่นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่เรโนเลยฉันสงสัยจังว่าเขาเป็นใครเขาอาจช่วยวินิเฟรดให้แม่ของเธอได้อยู่ที่บ้านพักคนชราชั้นดีคุณแมดเดอมอตครับตำรวจเจอกุญแจตู้นิรภัยดอกนี้อยู่ในกระเป๋าถือของคุณจอห์นสันขณะพูดจอร์จเบรนแนนหยิบกุญแจออกจากซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดเล็กแล้ววางลงบนโต๊ะทำงานของวินิเฟรดมันมีเลข332คุณพอจะรู้ไหมว่ามันมาจากที่นี่หรือเปล่าหรือมันเป็นกุญแจส่วนตัวของคุณจอห์นสันครับเนลตรวจดูมันฉันไม่รู้เลยค่ะถ้ามันเป็นของสำนักงานนี้จริงฉันก็ไม่รู้เรื่องเลยฉันมีตู้นิรภัยของตัวเองมาหลายปีและเท่าที่ฉันรู้แอดัมไม่มีตู้นิรภัยทั้งเป็นส่วนตัวหรือที่ใช้สำหรับเรื่องงานทำไมคุณไม่ลองสอบถามทางธนาคารดูล่ะเบรนแนนใส่หน้าโชคร้ายตรงที่กุญแจตู้นิรภัยหน้าตาเหมือนกันหมดไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็น

ของธนาคารไหนส่วนกุญแจรุ่นใหม่ก็จะไม่มีตัวเลขให้เห็นเราคงแกะรอยกุญแจดอกนี้ได้โดยไปที่ธนาคารที่ออกกุญแจนี้เท่านั้นและการจะคิดได้ออกว่าเป็นธนาคารไหนคงต้องใช้เวลาสักพักฟังดูเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะไม่หรอกครับคุณแมดเดอร์มอสแต่มีโอกาสว่ามันจะเป็นของธนาคารสักแห่งในรัศมี10ช่วงถนนจากอพาร์ตเมนต์ของวินนี่เฟรดหรือไม่ก็อาคารสำนักงานนี้ค่ะเนลพูดและหยุดไป

เบนแนนถามอย่างรวดเร็วตอนฉันค้นโต๊ะทำงานของเธอในอพาร์ตเมนต์ในลิ้นชักหนึ่งอัดแน่นไปด้วยกระดาษหลายชนิดเท่าที่คุณจะสรรหาได้ตั้งแต่กระดาษแบบแปลนทางสถาปัตย์จนถึงหลังซองจดหมายกระดาษชำระก็มีเธอเขียนลงบนกระดาษทุกแผ่นว่าวินิเฟรดรักแฮร์รี่เรโนความรู้สึกแรกของฉันตอนเห็นก็คือทั้งหมดนั่นน่าจะถูกเขียนขึ้นโดยเด็กผู้หญิงอายุ15ที่แอบชอบใครสักคนสำหรับผมนั่นฟังดูคล้ายลุ่มหลงมากกว่าชอบนะครับเบนแนนตั้งข้อสังเกตเท่าที่ผมเข้าใจวินิเฟรดจอนสันเป็นผู้หญิงเงียบๆอาศัยอยู่กับแม่มาทั้งชีวิตจนกระทั่งแม่ย้ายเข้าบ้านพักคนชราถูกต้องค่ะไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นผู้หญิงประเภทที่จะตกหลุมรักผู้ชายผิดคนอย่างหัวปักหัวปั๊มเขาเลิกคิ้วเราจะตามหาตัวแฮร์รี่เรโนดูครับเบรนแนนผักลิ้นชักเอกสารปิดอย่างแน่วแน่คุณแมดเดอร์มอสเราเกือบเสร็จงานที่นี่แล้วเราจะไปดื่มกาแฟกันคุณไปด้วยกันไหมครับเนลลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจตอบตกลงด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่อยากอยู่ในสำนักงานนี้ตามลำพังระหว่างที่อยู่ในรถแท็กซี่เธอคิดว่าน่าจะลองค้นโต๊ะทำงานของแอดัมซะหน่อยแต่เมื่อมองไปรอบๆเธอรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าต้องไม่ใช่วันนี้เธอยังรู้สึกว่าการตายของแอดัมไม่ใช่เรื่องจริงโดยเหตุผลบางอย่างที่เธอก็ไม่แน่ใจถ้ามันจะมีเหตุผลอะไรแล้วก็การไปหาบอนนี่วิลสันยิ่งจะทำให้เธอรู้สึกไม่แน่ใจมากขึ้นแทนที่จะลดน้อยลงแอดัมรู้มานานแค่ไหนแล้วว่าพวกนั้นปฏิเสธงานออกแบบแวนเดอร์เมียร์พาวเวอร์เธอสงสัยเธอจำได้ว่าเขามั่นใจมากตอนเล่าให้เธอฟังครั้งแรกเขาพูดว่าปีเตอร์แลงมาหาเขาตอนนั้นแลงซื้อที่ดินของแวนเดอร์เมียร์ไปแล้วและอยากซื้อที่ดินของแคปแลนด์ด้วยแอดัมบอกว่าเขาจะขายให้โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องได้ร่วมงานในฐานะสถาปนิกผู้ลงทุนของแรงมอบหมายให้ผมเตรียมแบบแปลนและแบบจำลองเขาพูดตอนนั้นฉันถามเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่รับการออกแบบของเขาฉันจำคำพูดของเขาได้แม่นยำว่าที่ดินแคปแลนด์เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับอาคารที่แรงอยากจะสร้างพวกเขาจะรับเงื่อนไขขอบคุณค่ะกาแฟก็ดีเหมือนกันเธอบอกเช้านี้ฉันเพิ่งเจอปีเตอร์แรงและฉันอยากเล่าให้พวกคุณฟังพอฉันเล่าจบพวกคุณอาจเข้าใจและอาจร่วมแบ่งปันความรู้สึกของฉันที่ว่าเขาเป็นทั้งคนโกหกและจอมบงการและเขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการตายของสามีฉันอย่างแน่นอนคอนนิเลสแมดเดอร์มอสก็เหมือนหลานสาวเขานอนไม่หลับกว่าเขาจะเข้าสำนักงานในวันอังคารก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงวันและเมื่อมาถึงลิสฮันลี่ถึงกับตกใจที่เห็นผิวพรรณซึ่งปกติอมชมพูกลับกลายเป็นซีเซียวดูไม่สบายไม่นานนักเขาก็อธิบายให้เธอฟังว่าทำไมถึงดูเครียดนักถึงเขาจะพูดอย่างมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าทำไมหลานของเขาถึงตกอยู่ในอันตรายและความเสียหายที่ญาติจะกู้คืนจนอาจทำลายโอกาสลงสมัครเลือกตั้งได้แต่ลิสก็ห่วงใยสุขภาพของเขาจนต้องอไปกับแผนพิสูจน์เนลเห็นว่าคนทรงบอนนี่วิลสันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าพวกกรรมลอโทรนัดเวลาได้เลยเขาบอกเธอใช้ชื่อพี่สาวคุณเผื่อเกิดจะเคยพูดถึงคุณกับยายวิลสันนั่นผมไม่เชื่อใจเธอและผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเธอเสียงเขาตึงเครียดไม่ปกติเอาเลยถ้าฉันโทรไปจากที่นี่และบังเอิญเธอมีเครื่องแสดงหมายเลขเธอก็รู้สึกว่าฉันเป็นใครลิสพูดคิดได้ดีพี่สาวคุณอยู่ที่Big Man Place ใช่ไหมค่ะแวะไปหาเธอตอนนี้เลยแล้วโทรจากที่นั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญบ่าย 3 โมงลิสกลับมาที่สำนักงานอีกครั้งพรุ่งนี้ตอนบ่าย 3 ฉันกับตัวตนใหม่ในฐานะมอยราคาราฮานจะไปพบบอนนี่วิลสันเธอประกาศเยี่ยมตอนนี้ถ้าคุณบังเอิญได้คุยกับเนลหรือเกิดแม็กคุณคงไม่ได้กำลังจะเตือนฉันไม่ให้ปากโป้งนะคงไม่ต้องเขาพูดอย่างละอายใจขอบคุณลิสผมรู้ว่าพึ่งคุณได้วันอังคารลิซ่าไรอันกลับไปทำงานที่ร้านเสริมสวยเธออดทนต่อการแสดงออกที่คาดว่าจะได้เห็นจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้านั่นคือความเห็นใจอย่างแท้จริงผสมกับความอยากรู้อยากเห็นในรายละเอียดของการระเบิดที่ฆ่าชีวิตจิมมี่ไป6โมงเย็นเธอกลับถึงบ้านและพบว่าเบรนด้าเคอร์เรนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอยู่ในห้องครัวกลิ่นไก่อบหอมฟุ้งไปทั่วห้องโต๊ะอาหารจัดไว้6ที่และเอสสามีของเบรนด้ากำลังช่วยดูการบ้านเกรด2ของชาลีอยู่เธอดีเหลือเกินลิซ่าพูดเสียงราบเรียบไม่ต้องมาพูดเลยเบรนด้าพูดอย่างมีชีวิตชีวาเราคิดว่าน่าจะมาอยู่ฉลองการกลับไปทำงานวันแรกของเธอเสียหน่อยใช่ลิซ่าเดินเข้าห้องน้ำแล้ววักน้ำล้างหน้าทั้งวันนี้เธอไม่ได้ร้องไห้เลยเธอดุตัวเองตอนนี้อย่าร้องเชียวระหว่างอาหารค่ำเอ็ดเคอร์เลนพูดถึงเครื่องมือในห้องทำงานจิมมี่ลิซ่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่จิมมี่กำลังทำอยู่ข้างล่างนั่นแต่ผมรู้ว่าเขามีเครื่องมืออย่างดีผมคิดว่าคุณน่าจะขายไปซะไม่งั้นราคาจะตกเร็วเขาเริ่มแล่เนื้อไก่ถ้าคุณต้องการผมยินดีจะไปสำรวจดูห้องทำงานของจิมมี่และจัดเก็บข้าวของที่อยู่ข้างล่างนั่นให้ไม่ได้ลิซ่าโพล่งไม่เห็นสีหน้าของเพื่อนและลูกๆที่นั่งจังงังจ้องมองเธอลิซ่าถึงรู้ตัวว่าคำพูดปฏิเสธของเธอแรงเกินไปกับข้อเสนอที่มีน้ำใจของเพื่อนบ้านฉันขอโทษเธอพูดเพราะคิดเรื่องจะขายข้าวของของจิมมี่ฉันรู้สึกว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วจริงๆฉันแค่ไม่อยากคิดถึงมันตอนนี้เธอมองเห็นสีหน้าเศร้าสร้อยของลูกๆจึงพ
ายามเปลี่ยนให้เป็น

็นเรื่องตลกลูกนึกถึงภาพดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้าพ่อกลับมาบ้านแล้วเห็นว่าห้องทำงานสะอาดโล่งโจ้งไม่เหลืออะไรเลยหลังจากสามีภรรยาเคอร์เรนกลับและแน่ใจว่าลูกๆนอนแล้วเธอค่อยๆย่องลงไปชั้นล่างเปิดลิ้นชักเอกสารและจ้องดูหอเงินมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเธอนึกฉันต้องกำจัดมันไปจากที่นี่แดนไมเนอร์จัดตารางเวลาบ่ายวันอังคารใหม่เพื่อให้มีเวลาเข้าเมืองไปยังสำนักงานติดตามบุคคลสูญหายที่วันโพลิสพลาซ่าซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ NYPD อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องเสียเวลาเขาก็รู้ว่ามันสิ้นหวังแค่ไหนที่จะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับควินนี่จากที่นั่นนักสืบที่เขาคุยด้วยความเห็นใจแต่ก็อธิบายถึงข้อที่จริงได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นจริงผมเสียใจด้วยคุณหมอไมเนอร์แต่คุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าแม่ของคุณอยู่ในนิวยอร์กหรือเปล่าตอนคุณเริ่มต้นสืบหาเธอคุณไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเธอหายตัวไปคุณรู้แค่ไหนว่าหาเธอไม่เจอคุณพอนึกออกไหมทุกปีมีรายงานคนหายสาบสูญในเมืองนี้มากแค่ไหนเขาเดินออกจากอาคารแล้วเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านด้วยความสิ้นหวังสุดขีดเขาแน่ใจว่าโอกาสที่ดีที่สุดคือเดินดูแถวๆถนนสายที่4ตะวันออกเขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นคุยกับพวกไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในตึกร้างอย่างไรดีฉันคงเดินดุยๆเข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เขานึกอย่างมีเหตุผลฉันคงต้องพยายามทำตัวเป็นมิตรกับใครสักคนที่เห็นข้างนอกจากนั้นฉันจะเอ่ยชื่อควินนี่ให้พวกเขาได้และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับลิลลี่การให้ดูรูปถ่ายเก่าสักใบก็ใช้ได้แล้วเขาเตือนตัวเองมั่นใจขึ้นพอสมควรและอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเพื่อนๆเรียกว่าแม่ว่าอะไรเขาเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายสบายๆและรองเท้าผ้าใบทันทีที่ออกจากตัวอาคารเขาบังเอิญเจอเพนนี่เมนาร์ดซึ่งกำลังจะเดินเข้ามาพอดี1 ทุ่มมาดื่มที่ห้องชนะเธอบอกและส่งยิ้มเชื้อเชิญให้เขาเธอช่างน่าดึงดูดใจเมื่อไม่กี่คืนก่อนตอนไปที่ห้องของเธอเขาก็สนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกับเพื่อนบ้านที่ไปดื่มและกินพาสต้าด้วยกันแต่แดนปฏิเสธโดยไม่ลังเลว่าเขามีแผนสำหรับคืนนี้แล้วฉันไม่อยากข้องแวะกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่เขาบอกตัวเองขณะเดินจ้ำพรวดพรวดเข้าเมืองขณะเร่งฝีเท้าใบหน้าของเนลแมดเดอร์มอสลอยผ่านเข้ามาในใจมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งตั้งแต่วันที่เขาบังเอิญเจอเธอในสวนสาธารณะไม่มีชื่อเธออยู่ในสมุดรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์เขารู้เพราะตรวจสอบมันแล้วแต่มีชื่อบริษัทที่ปรึกษาของปู่เธออยู่ในสมุดรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์และเขาเคยคิดจะลองติดต่อเธอผ่านใครสักคนในบริษัทฉันโทรไปถามเบอร์โทรของเธอจากแมดเดอร์มอสได้แดนนึกหรือบางทีอาจจะดูฉลาดกว่าหากแวะไปที่นั่นและเจอเขาด้วยตัวเองฉันเคยพบเขาครั้งหนึ่งที่งานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบขาวอย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นว่าฉันไม่ใช่พวกสะกดรอยตามหรือคนโรแมนติกจอมปลอมความคิดที่ว่าจะได้เจอเนลแมดเดอร์มอสอีกครั้งทำให้แดนเริงร่าระหว่าง2 ชั่วโมงต่อมาขณะเดินจากช่วงตึก1ไปยังอีกช่วงตึกบริเวณถนนสายที่4ตะวันออกเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับควินนี่เขาสำรองเตรียมนำบัตรพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาปึก1และแจกจ่ายให้แทบทุกคนที่ได้คุยด้วย$50สำหรับคนที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับเธอได้เขาให้สัญญาในที่สุดตอน1 ทุ่มเขาก็ยอมแพ้นั่งรถแท็กซี่กลับขึ้นตอนบนของเมืองที่เซ็นทรัลพาร์คและเริ่มวิ่งออกกำลังกายที่ถนนสายที่72เขาบังเอิญเจอเนลอีกครั้งหลังจากแยกกับเนลแมดเดอร์มอสแจ็คสเกลฟันนี่และจอร์จเบรนแนนขับรถตรงกลับสำนักงานใหญ่ทันทีนักสืบทั้งสองเห็นพ้องกันโดยไม่ต้องเอ่ยอะไรที่จะรอจนกระทั่งกลับเข้าห้องทำงานแล้วจึงปรึกษาเรื่องที่เนลเล่าให้ฟังแจ็คนั่งที่โต๊ะทำงานและค้อนิ้วลงบนเท้าแขนของเก้าอี้เท่าที่แมดเดอร์มอสพูดเธอคิดว่าแรงอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการระเบิดบนเรือลำนั้นแต่พอเรามองเขาเรื่องเล่าของเขาเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ดูเหมือนถูกต้องเท่าที่ฉันจำได้เขาอ้างว่ากำลังคุยโทรศัพท์และแดดแยงตาเขาเลยชนรถพ่วงตอนที่เราเจอเขาใบหน้าเขาก็ดูยับเยินทีเดียวก็ใช่แต่เขาเป็นคนที่ชนรถบรรทุกรถบรรทุกไม่ได้ชนเขาเบรนแนนบอกเขาอาจจงใจก็ได้ไม่ว่ายังไงเนลบัตเดอร์มอสก็พูดให้นึกถึงคำถามที่น่าสนใจเยอะเลยเขาดึงกระดาษบันทึกออกมาแล้วเริ่มจดนี่คือความคิดแวบแรกฉันคิดว่าอาจจะคุ้มค่าถ้าลองสืบดูเอาให้แน่ว่าจริงๆแล้วอาคารประเภทไหนที่แรงอยากให้สร้างบนที่ดินแวนเดเมียและที่ดินแคปแลนด์สำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับเขาหากจะไปให้ถึงจุดหมายคำถามนั่นพาไปถึงเหตุจูงใจได้เลยเพิ่มนี่ไปด้วยสเกลฟันนี่พูดแรงบอกคอลิปเมื่อไรว่างานออกแบบของเขาถูกปฏิเสธซึ่งทำให้เกิดคำถามถัดไปว่าทำไมคอลิฟถึงไม่บอกภรรยาว่าเขาถูกแรงเตะส่งแล้วนั่นน่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะทำกันนี่สันนิษฐานว่าพวกเขาเป็นคู่ที่ใกล้ชิดกันพูดถึงความใกล้ชิดนายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแฟนของวินิเฟรดแฮร์รี่เรโนอะไรนั่นสเกลฟันนี่ถามฉันมีความคิดอีกอย่างเบรนแนนกล่าวสืบให้รอบด้านว่าเราจะไม่เจอสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างแรงกับเจตแคปแลนเพื่อนเก่าของเราสเกลฟันนี่พยักหน้าพร้อมกับดันเก้าอี้ไปทางข้างหลังยืนขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าต่างวันนี้อากาศดีค่ะวิจารณ์ภรรยาฉันคิดว่าคงดีถ้าเราจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่บ้านพ่อแม่เธอ

นายเคปเม่แต่ยังไงซะฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่ใช่แน่ๆเบรนแนนยืนยันกับเขาเพราะเราหาเรื่องใส่ตัวไงฉันต้องเพิ่มชื่ออีกหนึ่งชื่อฉันเดาได้ว่าเป็นใครแอดัมคอลลิฟถูกต้องแลนเกลียดเขาโรเบิร์ตวอลเตอร์นายจ้างคนเก่าเกลียดเขาแรงปฏิเสธงานออกแบบของเขาเขาไม่ได้ก้าวขึ้นมาอย่างขาวสะอาดนักฉันสงสัยว่ามีใครอีกบ้างที่อาจคิดว่าคงดีถ้าเรือของเขาไม่ต้องกลับมาจอดที่ท่าอีกเลยโอเคลุยเลยดีกว่าเบรนแนนชวนฉันจะเริ่มค้นประวัติของคอลลิฟ 2-3 ชั่วโมงให้หลังเบรนแนนโผล่หน้าเข้ามาในห้องทำงานของสเกลฟันนี่ได้คำตอบเบื้องต้นมาจากคนในนอร์ทคาโดต้าที่ฉันติดต่อไปประมาณว่าคอลลิฟไม่เป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างคนก่อนพอๆกับพวกมดในงานเลี้ยงของโบสถ์เลยก็ว่าได้นี่คงนำไปสู่อะไรบางอย่างขณะพวกเขาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันไปตามทางในเซนทันพาร์คเนลตระหนักว่าการมีแดนไมเนอร์วิ่งอยู่ข้างๆทำให้รู้สึกสบายใจเขาดูเข้มแข็งมีพละกำลังที่แสดงให้เห็นบนโครงหน้าท่วงท่าเคลื่อนไหวเป็นระเบียบเขาคว้าแขนเธอไว้มั่นตอนเธอสะดุดล้มและเอื้อมมือมาพยุงเธอพวกเขาวิ่งไกลไปทางทิศเหนือจนถึงอ่างเก็บน้ำแล้วกลับมาจนอยู่แถบEast Side บนถนนสายที่72ด้วยการหอบจนตัวโยนเนลหยุดฉันขอแยกตรงนี้เลยนะคะเธอบอกเป็นโชคจริงๆที่บังเอิญเจอเธออีกครั้งแดนตั้งใจจะไม่ปล่อยให้เธอไปจนกว่าจะรู้ที่อยู่และได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอมาก่อนผมจะเดินไปส่งคุณที่บ้านครับเขาพูดทันทีระหว่างทางเขาชวนคุยสบายๆผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเนลแต่ผมเริ่มหิวแล้วล่ะผมยังรู้อีกว่าผมคงดูดีกว่านี้หลังอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณจะลองคิดดูหน่อยไหมครับว่าอีก1ชั่วโมงคุณจะออกไปกินมื้อค่ำกับผมได้หรือเปล่าฉันไม่คิดเขาพูดแทรกเธอคุณมีนัดแล้วเหรอครับไม่ค่ะอย่าลืมสิว่าผมเป็นหมอถึงแม้คุณไม่หิวคุณก็ต้องกินอยู่ดีหลังจากพูดน้อมน้าวอย่างอ่อนโยนไม่กี่นาทีทั้งสองแยกกันและตกลงจะไปเจอกันที่อิลติเนโลบนถนนสายที่56เป็นสักชั่วโมงครึ่งดีกว่าค่ะเนลเสนอนอกจากไฟจราจรจะพร้อมใจกันเขียวหมดตอนมันเห็นคุณกำลังมาช่วงสายของวันนั้นหลังออกจากสำนักงานของแอดัมกลับถึงบ้านเนลใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงคัดแยกและพับเก็บเสื้อผ้าของแอดัมตอนนี้เตียงนอนและเก้าอี้ในห้องรับรองเต็มไปด้วยกองถุงเท้ากางเกงชั้นในและเสื้อกล้ามเธอเก็บเสื้อสูทกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตทั้งหมดไว้ในตู้เสื้อผ้ามันเป็นงานที่ไม่จำเป็นเธอพูดกับตัวเองขณะถือไม้แขวนเสื้อเดินเข้าเดินเข้าเดินออกแต่พอเริ่มเก็บเธอก็อยากทำให้เสร็จไปเมื่อลิ้นชักเสื้อผ้าว่างเปล่าเธอให้คนดูแลอาคารมายกมันลงไปไว้ที่ห้องเก็บของจากนั้นเธอย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนเสียใหม่โดยจัดวางไว้ตำแหน่งเดิมก่อนการแต่งงานตอนนี้เมื่อกลับมาจากสวนสาธารณะแล้วรีบเดินเข้าห้องนอนถอดกางเกงและเสื้อยืดที่ใส่วิ่งออกแล้วเนลจึงรู้สึกว่าห้องดูคุ้นเคยเหมือนเดิมฉันคิดว่าเป็นเพราะเมื่อเห็นตู้เสื้อผ้าของแอดัมแล้วเปิดมันและมองเห็นเสื้อผ้าก็ทำให้ฉันคิดว่าเขาตายยังไงมันช่างกระทันหันเหลือเกินไม่มีโอกาสให้ล่ำลามันยังเตือนให้ฉันนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เราโมโหใส่การก่อนเขาจะหุนหันออกจากบ้านและไปจากชีวิตของฉันตลอดการถึงตอนนี้เมื่อเข้าของที่ทำให้นึกถึงเขาไม่มีแล้วอย่างน้อยเธอก็รู้แล้วว่าเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากมื้อค่ำในที่สุดเธอก็จะนอนหลับเสียทีหลังจากอาบน้ำอย่างรวดเร็วเธอมองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าซึ่งดูโหรงเหรงและตัดสินใจสวมชุดสูทกางเกงผ้าไหมสีน้ำเงินอมม่วงที่ซื้อไว้เมื่อปีที่แล้วตอนลดราคาที่ลืมมันไปเสียสนิทเธอเห็นมันตอนจัดเข้าของในตู้เสื้อผ้าและจำได้ว่าเธอชอบมันแค่ไหนตอนที่ลองสวมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแอดัมซึ่งเป็นคนช่างสังเกตเสื้อผ้าทุกชุดที่เธอสวมใส่ตอนเนลมาถึงที่ร้านแดนไมเนอร์รออยู่ที่ตัวอาหารแล้วแต่เขาจมอยู่ในความคิดและไม่เห็นเธอจนกระทั่งเธอเดินเข้ามาเกือบถึงตัวเขามองมาเหมือนกังวลอะไรสักอย่างเนลนึกแต่เมื่อหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟดึงเก้าอี้ออกให้เธอแดนจึงลุกพรวดขึ้นยืนและยิ้มให้ดูเหมือนไฟจราจรจะพร้อมใจกันไปสีเขียวเพื่อคุณเนลเอ่ยทักก็เกือบละคนดูน่ารักมากขอบคุณที่มาร่วมโต๊ะกับผมผมกลัวว่าจะเป็นการบังคับให้คุณรับปากนั่นคือปัญหาของการเป็นหมอเราคาดหวังว่าคนไข้จะทำตามที่เราบอกอย่างถูกต้องคุณไม่ได้บังคับฉันหรอกค่ะฉันดีใจที่คุณชวนฉันออกมาข้างนอกและจะว่าไปฉันก็หิวจริงๆแหละมันเป็นความจริงกลิ่นอาหารอิตาเลียนสุดแสนวิเศษหอมชวนน้ำลายสอตลบอบอวลไปทั่วภัตตาคารแห่งนั้นและเมื่อกวาดตามองไปรอบๆร้านเนลจึงรู้ว่ามันคือกลิ่นพาสต้าที่ฟุ้งมาจากจานอาหารที่บริกรกำลังยกไปเสิร์ฟให้โต๊ะติดกันเธอหันไปหาแดนแล้วหัวเราะออกมาฉันเกิดชี้ไปที่มันและพูดว่าฉันอยากกินนั่นมั่งระหว่างดื่มไวน์1แก้วทั้งสองรับรู้ว่ามีเพื่อนคนเดียวกันในวอชิงตันระหว่างที่กินโปรสกูโต้กับเมลอนพวกเขาก็คุยกันเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงและรับรู้ว่าพวกเขาจะหักล้างคะแนนเสียงของกันและกันเมื่อ
พาสต้ามาถึงแดนเล่าให้เธอฟังเรื่องที่เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ในนิวยอร์กและเหตุผลเบื้องหลังโรงพยาบาลกำลังจะกลายเป็นศูนย์อภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้ขนาดใหญ่สำหรับเด็กและเนื่องจากนั่นคือสาขาที่ผมเชี่ยวชาญจึงเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมที่ช่วยทำมันให้เกิดขึ้นเขาเล่าให้เธอฟังเรื่องค้นหาแม่ด้วยคุณหมายถึงอยู่ๆเธอแค่หายไปจากชีวิตของคุณ

คะเนลถามเสียงหลงแม่ทรมานด้วยการสะเทือนใจอย่างรุนแรงแม่ติดเหล้าและรู้สึกว่าผมน่าจะอยู่ดีกินดีกว่านี้หากอยู่ตากับตายายเขาลังเลเรื่องมันยาวนะครับเขาออกตัววันหนึ่งถ้าคุณสนใจผมอาจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังท้ายสุดแม่ของผมก็อายุมากแล้วพระเจ้าทรงรู้ร่างกายของแม่ถูกทารุณและถูกละเลยมาตลอดหลายปีนี้การย้ายเข้านิวยอร์กทำให้ผมมีโอกาสมากขึ้นที่จะค้นหาแม่ด้วยตัวผมเองช่วงหนึ่งผมคิดว่ามีเบาะแสของแม่แต่ตอนนี้ผมหาตัวแม่ไม่เจอและตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วก็ไม่มีใครเห็นแม่คุณคิดว่าเธออยากให้คุณหาพบหรือเปล่าคะแม่หนีไปเพราะโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้ผมเกือบตายผมอยากให้แม่รู้ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายซะทีเดียวและที่จริงแล้วมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งมีค่าอันยิ่งใหญ่สำหรับผมเขาเล่าเรื่องที่แวะไปที่หน่วยติดตามบุคคลสูญหายและพูดว่าผมไม่ได้ศรัทธาว่าจะได้เรื่องอะไรจากที่นั่นแม็กอาจจะช่วยคุณได้เนลบอกปู่รู้จักคนเยอะและฉันรู้ว่าพวกเขาจะค้นดูบันทึกต่างๆให้ได้หากปู่โทรศัพท์ซัก 2-3 ครั้งฉันจะคุยกับปู่ให้ค่ะแต่ฉันว่าคุณน่าจะแวะไปที่สำนักงานของปู่ตัวเองด้วยตัวเองฉันจะให้นำบัตรปู่ไว้เมื่อกาแฟหลังอาหารถูกยกมาแดนพูดเนลผมคงเล่าเรื่องตัวเองให้คุณฟังจนหูแฉะแล้วถ้าคุณไม่อยากคุยกันเรื่องนี้แล้วเราเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้ครับแต่ผมต้องถามคุณว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันใช่ไหมคะเนลหย่อนเปลือกมะนาวผ่านบางใส่ถ้วยเอสเปรสโซ่ฉันไม่รู้จะตอบยังไงดีอย่างที่คุณรู้เวลาใครสักคนตายแต่ไม่มีศพไม่มีโลงศพและไม่มีการเคลื่อนขบวนไปที่หลุมฝังศพก็เท่ากับไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการตายมันเกือบเหมือนคนคนนั้นยังอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งถึงแม้คุณจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกและฉันก็เกือบถูกหลอนด้วยความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงฉันบอกตัวเองซ้ำๆว่าแอดัมตายไปแล้วแอดัมตายไปแล้วแต่มันก็ฟังดูคล้ายเป็นคำพูดที่ไร้ความหมายคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าตอนที่พ่อแม่คุณเสียชีวิตไม่ค่ะฉันรู้ว่าพวกท่านจากไปข้อแตกต่างก็คือพวกท่านเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุแอดัมไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันแน่ใจลองคิดดูสิคะมีคนตายบนเรือลำนั้น4คนมีคนต้องการฆ่าคนคนหนึ่งหรืออาจจะทั้ง4คนใครจะรู้ได้ล่ะคนคนนั้นอาจจะยังเดินเตร่สนุกสนานกับชีวิตบางทีอาจจะกำลังกินมื้อดึกอยู่เหมือนพวกเราตอนนี้เธอหยุดพูดมองมือตัวเองแล้วก็เงยหน้ามองเขาแดนคะฉันต้องสืบให้รู้ว่าใครเป็นคนทำฉันไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแม่ไม้ลูก3ลิซ่าไรอันก็ต้องการคำตอบเช่นกันสามีเธอคือ1ใน4คนที่อยู่บนเรือลำนั้นคุณรู้เนลคนที่วางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อเอาชีวิตคน4คนนั้นต้องอันตรายมากเบื้องหน้าเขาใบหน้าของเนลแมดเดอร์มอสบิดเบี้ยวดวงตาเบิกโพลงและเต็มไปด้วยอาการตื่นกลัวแดนตกใจขึ้นมาทันทีเนลเป็นอะไรเธอสายหน้าไม่เป็นอะไรเธอสั่นหัวพูดให้ฟังดูน่าเชื่อถือมากพอสำหรับตัวเธอและเขาไม่เป็นอะไรแน่นะเนลมีอะไรหรือเปล่าชั่วครู่หนึ่งเธอรู้สึกเหมือนช่วงเวลาเลวร้ายตอนที่ติดอยู่ในทริปลิฟท์ไทเธอรู้สึกเหมือนติดกับแม้จะดิ้นรนต่อสู้หายใจหากแต่เวลานี้แทนที่เธอจะพยายามว่ายน้ำเธอกลับดิ้นรนที่จะเปิดประตูบานหนึ่งและแทนที่จะเป็นน้ำหนาวเย็นเธอกลับรู้สึกร้อนความร้อนที่แผดเผาและรับรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ

กลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะพื้นที่ก่อสร้างแวนเดอร์เมียร์เป็นเพียงที่ดินผืนหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาที่ดินของแลงเอ็นเตอร์ไพรส์ปีเตอร์แลงผู้อย่างเย็นชาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รู้สึกยินดีที่เช้าวันพุธนักสืบแจ็คสเกลฟานี่และจอร์จเบรนแนนแวะมาที่ชั้นบนสุดของสำนักงานยกตัวอย่างเช่นเขาพูดต่อโดยลดน้ำเสียงลงเราเป็นเจ้าของอาคารแห่งนี้ผมสามารถขับรถพาคุณไปทั่วแมนฮัตตันและชี้ให้ดูที่ดินอื่นๆที่เราเป็นเจ้าของก็ได้รวมทั้งที่ดินที่เราดูแลในฐานะนายหน้าที่ดินแต่ก่อนที่คุณจะทำให้ผมเสียเวลาไปมากกว่านี้ผมต้องถามพวกคุณสุภาพบุรุษว่าประเด็นของพวกคุณคืออะไรประเด็นของเรานะพวกสเกลฟันนี่นึกคือนาเริ่มดูเหมือนผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆในคดีฆาตกรรม4ศพดังนั้นอย่าทำเป็นอวดรู้นักคุณแรงครับเรารู้ดีว่าคุณยุ่งมากแค่ไหนจอร์จเบรนแนนพูดปลอบแต่ผมแน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความจำเป็นของเราที่ต้องซักถามคุณเมื่อวานคุณไปพบเนลแมดเดอร์มอสใช่ไหมครับแรงเลิกคิ้วครับผมแวะไปมันเกี่ยวอะไรด้วยเขาไม่อยากเอ่ยถึงมันสเกลฟันนี่นึกจนถึงตอนนี้เขายังควบคุมสถานการณ์อยู่และรู้สึกมั่นใจในตัวเองแต่เงินทั้งหมดภาพลักษณ์และประวัติของเขาจะไม่เหลือค่าอะไรถ้าเราแขวนป้ายฆาตกรสี่ศพให้และเจ้าตัวก็รู้ดีจุดประสงค์ที่คุณไปพบคุณแมดเดอร์มอสคืออะไรครับเรื่องธุรกิจล้วนๆแรงพูดพลางมองนาฬิกาข้อมือคุณสุภาพบุรุษผมเกรงว่าต้องขอตัวก่อนผมมีประชุมคุณกำลังประชุมอยู่ครับคุณแรงเบรนแนนเริ่มเสียงเข้มสักสิบกว่าวันที่แล้วตอนที่เราคุยกันกับคุณพูดกับคุณแอดัมคอลลิฟกำลังปรึกษากันเรื่องการร่วมทุนอะไรสักอย่างที่เขาอาจจะได้เป็นสถาปนิกซึ่งก็เป็นความจริงคุณจะช่วยอธิบายเรื่องการร่วมทุนนั่นให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมเชื่อว่าเคยอธิบายมันไปตอนเราพบกันคราวที่แล้วผมกับแอร์ดัมคอลลิฟต่างก็เป็นเจ้าของแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสายที่28เรากำลังพิจารณาว่าจะรวมตัวเข้าด้วยกันเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างอาคารที่จะเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์และสำนักงานคุณคอลลิฟคงเป็นสถาปนิกในโครงการนี้ใช่หรือเปล่าครับแอดัมคอลลิฟได้รับเชิญให้ส่งแบบโครงการคุณปฏิเสธการออกแบบของเขาไปเมื่อไหร่ครับคุณแรงผมคงไม่พูดว่ามันถูกปฏิเสธผมคงพูดว่ามันจำเป็นต้องกลับไปคิดใหม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณบอกภรรยาเขาใช่ไหมครับปีเตอร์แรงลุกขึ้นผมพยายามให้ความร่วมมือแล้วแต่คิดว่าความพยายามนั้นเปล่าประโยชน์และคงเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะคุยกับพวกคุณบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนผมไม่พอใจกับน้ำเสียงและทัศนคติของคุณถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปผมต้องยืนกรานโทรเรียกทนายความของผมคุณแรงครับอีกแค่คำถามเดียวนักสืบสเกลฟันนี่พูดคุณได้ประมูลราคาที่ดินแวนเดอร์เมียร์แบบผูกขาดหลังจากคฤหาสน์นั่นถูกถอดถอนจากการเป็นโบราณสถานไปแล้วใช่ไหมครับทางเทศบาลต้องการที่ดินพื้นอื่นที่ผมจะเป็นเจ้าของผมก็แค่แลกมันมาเทศบาลเองก็ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าขอเวลาอีกนิดแค่เดียวนิดเดียวแค่นั้นครับได้โปรดถ้าคุณไม่ให้แอดัมคอลลิฟร่วมงานในฐานะสถาปนิกในโครงการเขาจะขายที่ดินให้คุณหรือเปล่าครับเขาคงโง่หักมากหากไม่ขายแต่แน่นอนเขาตายก่อนที่การเจรจาค้าขายจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และคาดว่านั่นเป็นสาเหตุที่คุณไปพบภรรยาไม้ของเขาสมมติว่าเนลแมดเดอร์มอสปฏิเสธที่จะขายที่ดินให้คุณล่ะครับเรื่องนั้นต้องเป็นการตัดสินใจของเธอเองปีเตอร์แรงยืนขึ้นคุณสุภาพบุรุษผมต้องขอตัวก่อนถ้าคุณยังมีคำถามอื่นอีกคุณโทรคุยกับทนายของผมได้แรงเปิดเครื่องอินเตอร์คอมคุณเบรนแนนและคุณสเกลฟานีจะไปแล้วเขาบอกเลขาช่วยไปส่งพวกเขาที่ลิฟต์หน่อยเช้าวันพุธเกิดแมดเดอร์มอสโทรหาเนลหนูจะยังอยากอยู่บ้านไหมเธอถามเช้านี้ญาติเล็กทำเค้กครัมไว้และรู้ว่ามันเป็นของโปรดหนูเนลนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหนูเคยชอบแล้วก็ยังชอบอยู่คาย่าเกิดหนูยังอยู่บ้านคาย่ามาได้เลยถ้าตอนนี้หนูยุ่งอยู่หนูเขียนคอลัมน์ค้างอยู่แต่เกือบเสร็จแล้วญาติเล็กคงไปถึงสัก11โมงหนูจะต้มน้ำเตรียมไว้ค่ะ11โมง15นาทีเนลปิดคอมพิวเตอร์คอลัมน์เกือบเรียบร้อยแล้วเธอแน่ใจแต่เธออยากทิ้งมันไว้สักพักก่อนการกล่าวรอบสุดท้ายสนุกกับการเขียนคอลัมน์มาตลอด2ปีเธอนึกขนาดเติมน้ำลง

กาแต่มันได้เวลา9เดือนต่อไปข้างหน้าแล้วแต่น่าจะเป็น9กลับไปมากกว่านะเธอยอมรับกับตัวเองขณะยกกากลับไปยังโลกที่คุ้นเคยค่ำคืนของการรณรงค์หาเสียงและการเลือกตั้งและไปยังรัฐสภาถ้าเธอชนะรวมทั้งการกลับไปหาหลายชั่วโมงอันยาวนานและการเดินทางไปมาระหว่างแมนฮัตตันกับดีซีอย่างน้อยฉันก็รู้ว่ากำลังจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องอะไรถ้าชนะเธอนึกคนอย่างบอมกอแมนรับมือกับมันไม่ไหวหรือแม็กอาจจะพูดถูกกอแมนแค่ใช้ตำแหน่งเพื่อก้าวขึ้นไปสู่สิ่งอื่นตอน 11:00 น.ตรงพนักงานเฝ้าประตูโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่ามิสแม็กเดอมอสกำลังขึ้นไปแม็กสอนชั้นและเกิดให้ตรงต่อเวลาเสมอเนลนึกแต่แอดัมสายเป็นประจำมันเป็นนิสัยที่เคยทำให้แม็กแทบคลั่งเธอรู้สึกแย่ที่จำมันได้หนูดูดีขึ้นนะเป็นคำพูดแรกของเกิดขณะหอมเนลในมือเกิดถือกล่องเค้กช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่หนูหลับเต็มอิ่มเนลบอกมันช่วยได้ค่ะใช่แน่นอนเกิดเห็นด้วยเมื่อคืนย่าเล็กพยายามโทรหาหนูแต่หนูไม่อยู่บอนนี่วิลสันโทรมาถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างเธอน่ารักจังเนลรับเค้กจากย่าเล็กเอาละมาดื่มชากันดีกว่าขณะที่พวกเธอจิบชาเนลสังเกตเห็นมือของเกิดสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนวัยนี้เธอนึกแต่พระเจ้าทรงโปรดฉันไม่อยากให้เธอหรือแม็กเป็นอะไรตราบนานเท่านานเธอจำสิ่งที่แดนไมเนอร์พูดตอนมื้อค่ำได้ดีผมอยากมีพี่น้องบ้างผมไม่มีวันเจอแม่และเมื่อไหร่ที่ตากับยายจากผมไปครอบครัวผมก็คงจบแค่นั้นและผู้เสริมผมไม่นับพ่อโชคร้ายที่เขาเป็นแค่เรื่องบังเอิญในชีวิตเราไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักแล้วจากนั้นเขายิ้มแน่นอนก่อนหน้านี้ผมมีแม่เลี้ยงที่สวยมาก2คนเธอแอบคิดในใจว่าจะโทรหาแม็กและบอกว่าปู่อาจจะได้รับโทรศัพท์จากแดน 11:30 นาทีเกิดลุกขึ้นย่าเล็กต้องไปแล้วล่ะเนลพอดีนึกขึ้นได้หางหนูหดหูและอยากมีเพื่อนคุยหนูรู้นะว่าจะโทรหาใครเนลกอดเธอย่าเล็กคะถูกต้องแล้วก็ฟังนะย่าเล็กหวังว่าหนูยังคิดจะบริจาคเสื้อผ้าของแอดัมอยู่นะบอนนี่คิดว่ามันสำคัญหนูเริ่มเก็บของเขาแล้วค่ะอยากให้ช่วยไหมไม่ต้องหรอกค่ะคนดูแลอาคารกำลังไปเอากล่องมาให้หนูจะขนพวกมันขึ้นรถและส่งไปในเช้าวันเสาร์วันนั้นเขาเปิดรับบริจาคด้วยใช่ไหมคะเปิดสี่แล้ววันเสาร์นี้ย่าเล็กจะไปที่นั่นด้วยมันเป็นวันที่ต้องตรวจรับของที่ได้มาโบสถ์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนถนนสายที่1ตัดกับถนนสายที่85มีร้านขายของบริจาคที่เกิดทำงานเป็นอาสาสมัครและเป็นที่ที่เนลจะขนเสื้อผ้าทั้งหมดไปทิ้งไว้ที่นั่นจะรับแค่เสื้อผ้าที่ใส่อย่างทนุถนอมและขายมันในราคาถูกด้วยอารมณ์ที่เสียแทงหัวใจเนลจำได้ว่าวันเสาร์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าเธอรื้อตู้เสื้อผ้าและเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของทั้งหมดที่ไม่ใช้แล้วต่อมาเธอบังคับให้แอดัมทำอย่างเดียวกันภายหลังทั้งสองห่อของทุกอย่างแล้วขนมันไปที่ร้านขายของบริจาคจากนั้นเมื่อรู้สึกว่าอิ่มบุญจากการทำความดีทั้งสองไปกินมื้อเที่ยงที่ภัตตาคารอาหารไทยเปิดใหม่บนถนนสายที่2ตัดกับถนนสายที่81ระหว่างมื้ออาหารแอดัมยอมรับว่ามันยากแค่ไหนที่เขาต้องบริจาคเสื้อผ้าที่ยังใส่ได้เขาบอกว่าติดมาจากแม่ผู้ไม่เคยทิ้งอะไรเลยและอ้างว่าเก็บไว้สำหรับวันที่ตกทุกข์ได้ยากผมคิดว่าเรื่องนั้นผมก็เหมือนแม่เขายอมรับถ้าคุณไม่รบเร้าผมของพวกนั้นก็จะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าจนกระทั่งไม้แขวนเสื้อพังลงมามันไม่ใช่ความทรงจำที่เนลชอบเลยลิสแฮนลี่เคาะประตูเพียงครั้งเดียวแล้วเปิดประตูห้องทำงานส่วนตัวของคอนเนลิสแมดเดอร์มอสฉันกำลังจะไปแล้วค่ะเธอบอกผมกำลังจะเตือนคุณให้ไปอยู่พอดีนี่สองโมงครึ่งแล้วฉันนัดไว้ตอนสามโมงลิสตอนนี้ผมรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ขอร้องคุณให้ทำอย่างนี้แต่มันเป็นเรื่องสำคัญแม็กถ้าผู้หญิงคนนั้นร่ายเวทมนต์ใส่ฉันแล้วก็มันเป็นความผิดของคุณตรงกลับมาที่นี่ทันทีที่เสร็จธุระกับเธอหรือไม่ก็เธอเสร็จธุระกับฉันลิสให้ที่อยู่ของเวสต์ไซด์อพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่พักของบอนนี่วิลสันกับคนขับรถจากนั้นเอ็นตัวไปข้างหลังและพยายามสงบสติอารมณ์ปัญหาคือเธอยอมรับและเชื่อว่าคนบางคนมีความสามารถทางจิตวิญญาณหรือ ESP หรืออะไรก็ตามที่พวกเขาอยากเรียกเธอเคยเล่าความสงสัยนี้ให้แม็กฟังและเป็นปกติที่เขาจะมีคำตอบให้แม่ของผมไม่คิดว่าตัวเองมีความสามารถทางจิตวิญญาณแต่แม่มั่นใจเหลือเกินว่าอ่านลางบอกเหตุได้เขาบอกเธอไม่ว่าจะเป็นเสียงเคาะประตู3ครั้งตอนกลางคืนหรือถ้ารูปภาพหล่นจากผนังหรือนกพิราบที่บินชนหน้าต่างท่านจะหยิบรูปประคำออกมาท่านสาบานว่าเหตุการณ์หนึ่งในนั้นคือสัญญาณความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเขาหยุดพูดเห็นได้ชัดว่าเพลิดเพลินกับการพูดฝ่ายเดียวถ้า6เดือนให้หลังท่านได้รับจดหมายจากคนที่บ้านเกิดบอกว่าป้าอายุ98ปีได้ตายจากไปท่านจะพูดกับพ่อว่าเห็นไหมแพทริกฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าคืนนั้นที่ฉันได้ยินเสียงเคาะ3ครั้งน่ะนั่นคือเราจะได้รับข่าวร้ายแม็กดูเชื่อมันและเขาทำให้มันฟังดูน่าขันลิสนึกแต่ก็มีกรณีศึกษาอีกเป็นร้อยซึ่งอ้างว่าเมื่อคนตายแล้วพวกเขาจะไปหาคนที่พวกเขารักเพื่อบอกลาหลายปีแล้วมีเรื่องลงใน Reader Digest เป็นเรื่องของอาร์เธอร์ก็อดฟรีย์ดาราจอแก้วยุคเก่าสมัยยังเด็กเขายังอยู่บนเรือรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาฝันเห็นพ่อยืนอยู่ที่ปลายเตียงเช้าวันถัดมาเขารับข่าวร้ายว่าพ่อตายไปแล้วช่วงเวลาเดียวกับที่เขาฝันฉันคงต้องหาเรื่องนั้นให้แม็กอ่านลิสต์นึกอย่างน้อยบางทีก็อาจจะเชื่ออาร์เธอร์ก็อดฟรีย์

เรื่องนั้นก็คงไม่ช่วยอะไรเธอยอมรับเมื่อรถแท็กซี่จอดเทียบขอบทางเท้าแม็กจะหาวิธีฉลาดฉลาดเพื่อเฉยเมยกับสิ่งที่ฉันพูดได้ความรู้สึกแรกที่เธอมีต่อบอนนี่วิลสันคล้ายกับที่เนลเคยเล่าให้ฟังตอนมื้อค่ำที่ร้านเนรีบอนนี่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจนน่าตะลึงและอ่อนไวกว่าที่ลิซคาดไว้อย่างไรก็ตามบรรยากาศในอพาร์ตเมนต์ก็ใกล้เคียงกับที่เธอคาดไว้ห้องโถงอึมครึมแตกต่างกับแสงสว่างยามกลางวันในเดือนมิถุนายนที่อยู่เบื้องหลังจนน่าใจหายแอร์เสียนะคะบอนนี่ขอโทษวิธีเดียวที่ทำให้อพาร์ตเมนต์ไม่ร้อนจนเกินไปก็คือบังแสงแดดจากภายนอกอาคารพวกนี้มีห้องกว้างมากแต่พวกมันก็เก่าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะลิซกำลังจะหลุดปากพูดว่าเธอเองก็อาศัยอยู่ในอาคารที่คล้ายกันนี้บนถนนยอร์กก่อนจำได้ว่าเธอใช้ชื่อมอยราคาลาฮานจากบิ๊กแมนเพรสในการตัดสินครั้งนี้ฉันโกหกไม่เก่งเธอคิดอย่างกระสับกระส่ายและด้วยวัยเกือบ61สายเกินไปแล้วที่จะเริ่มเรียนรู้เธอเดินตามบอนนี่วิลสันไปอย่างง่ายเป็นระยะทางสั้นๆจากห้องโถงไปยังห้องทำงานทางขวาทำไมคุณไม่นั่งที่เก้าอี้ยาวนั่นล่ะคะบอนนี่เอ่ยฉันจะได้ลากเก้าอี้ของฉันออกมาฉันอยากจะขอจับมือคุณไว้สักพักความรู้สึกกระสับกระส่ายเพิ่มขึ้นลิซนั่งลงอย่างว่าง่ายบอนนี่วิลสันหลับตาคุณสวมแหวนแต่งงานแต่ฉันสัมผัสได้ว่าคุณเป็นม่ายมานานแล้วใช่ไหมคะค่ะพระเจ้าช่วยเธอจับมันได้เร็วขนาดนี้จริงๆหรือลิซสงสัยคุณเพิ่งจะผ่านวันที่น่าจะเป็นวันการฉลองครบรอบพิเศษไปฉันเห็นเลข40ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณคิดถึงความหลังเพราะคุณน่าจะได้ฉลองครบรอบวันแต่งงานปีที่40คุณเป็นเจ้าสาวเดือนมิถุนายนเมื่อถูกทำให้ตะลึงงานลิซจึงได้แต่พยักหน้าฉันได้ยินชื่อเชนมีคนชื่อเชนอยู่ในครอบครัวคุณไหมคะฉันไม่คิดว่าเป็นสามีคุณดูเหมือนเป็นพี่ชายหรือน้องชายนี่แหละบอนนี่วิลสันยกมือขึ้นข้างศีรษะฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดรุนแรงที่ตรงนี้เธอพึมพำฉันเข้าใจว่าเชนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาอยู่ในรถใช่ไหมคะเชนแค่17เท่านั้นลิซพูดด้วยเสียงแหบพร่าที่ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกเขาขับรถเร็วเกินกำหนดและเกิดเสียหลักกะโหลกเขาร้าวค่ะเชนอยู่อีกภพหนึ่งพร้อมกับสามีคุณและสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวที่เสียไปเขาอยากให้คุณรู้ว่าพวกเขาทุกคนส่งความรักมาให้คงอีกนานกว่าคุณจะได้ไปอยู่ร่วมกับพวกเขายังไงเสียก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เรารักไม่ได้อยู่ข้างๆเราและไม่ได้คุ้มครองเราขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำตัวให้สบายเถอะค่ะแค่รับรู้ว่ามันคือเรื่องจริงหลังจากนั้นด้วยความที่ยังงงงันไม่หายลิซแฮนลี่เดินตามบอนนี่กลับออกไปบนทางเดินมืดสลัวมีกระจกติดอยู่เหนือโต๊ะที่ตั้งพิงอยู่ที่ผนังไกลออกไปตรงหัวมุมกลับออกสู่ห้องโถงถาดเงินบนโต๊ะมีนามบัตรของบอนนี่ลิซหยุดเดินและหยิบมา1ใบทันใดนั้นเลือดในกายเธอเย็นเฉียบและยืนแข็งทื่ออยู่บนทางเดินเธอกำลังมองกระจกแต่กลับมีใบหน้าคนอื่นอยู่ในนั้นใบหน้าที่อยู่หลังภาพสะท้อนของเธอจ้องกลับมาที่เธอมันเกิดขึ้นเพียงชั่วแวบแน่ละเพียงชั่วเดียวเท่านั้นมันหายวับไปก่อนที่เธอจะเห็นได้ชัดเจนแต่ละวันที่อยู่ในรถแท็กซี่กลับสำนักงานลิซตัวสั่นและสับสนเธอยืนยันกับตัวเองอย่างแน่ใจว่าใบหน้าที่อยู่ในกระจกบานนั้นเป็นใบหน้าของแอร์ดัมคอลลิฟเธอแน่ใจพอๆกับว่าเธอจะไม่มีวันไม่มีทางและไม่อย่างเด็ดขาดที่จะแม้พูดเป็นไหนให้ใครรู้ว่าเธอเห็นผีค่ะคุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบบทสรุปของหนังสือเล่มนี้กันตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye งานแปลของเอกชัยวังประภาและงานเขียนของ Mary Higgins Clark ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าดิฉันดารุณีหลำจันทร์ล้ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2560

0: 9ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
1: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับเช้านี้ก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับทุกช่องทางของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ Mcot News นะครับFM 100.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE Official นะครับที่@mcot news เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือเปล่าแจ้งมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นหรือว่าเล่ากันมาได้นะคะผ่านเพจ mcot news FM 100.5 นะคะหรือว่าทาง LINE ที่ private บอกไปแล้วด้วยแต่ว่าเรา2คน
1: ไม่รู้สึกไม่รู้สึกใดๆเลย
0: เพราะเราอยู่ชั้นเตี้ยชั้นแบบว่าชั้นไม่ถึง12อ่ะพี่อยู่ชั้น6นะคะก็ถือว่าคือช่วง9โมงกว่าๆ 9:05 นาทีเนี่ยนิ่งสงบเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ชั้นสูงตั้งแต่ชั้น12ขึ้นไปหลายๆคนก็แชร์ประสบการณ์มาว่าก็มีความสั่นไหว
1: นะก็รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้นะครับคนที่อยู่ตึกสูงๆหน่อยอ่ะจะรู้สึกนะฮะคุณฟังเป็นยังไงส่งข้อความเข้ามาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์กันเลยครับเช้านี้เริ่มต้นจาก Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยรับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนแพงเกินรับไหวครับรัฐบาลพับแผนถอยไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มองว่าไม่คุ้มค่าต่อรองราคาแล้วฟีฟ่าไม่ลดราคาครับ
0: พาดหัวของมติชนค่ะศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพ.ร.ก.กู้ภารดรมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถูกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญลุ้นพักเคาะส่งสภาทันทีพักประชาชนชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ลาศาลอำลากทม.ค่ะ
1: จ่ายตาย 2.39 ล้านเจ็บ 1.3 แสน 1 ล้านครับสินรถไฟสินค้าวิ่งชนปอประกันพอขอรอโบกธงสยมพรสารภาพสิ้นเสพยาก่อนมาทำงานช็อกซ้ำไร้เงานั่งควบคุมรถไฟครับ
0: เรื่องของมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะชี้ตอนเกิดเหตุไม่อยู่คุมรถไฟลุยสอบคนขับเพิ่มฝากขัง2พนักงานล่าสุดได้ประกันตัวกรรมาธิการถกล้อมคอก20พฤษภาคมนี้ตำรวจเจ้าภาพเคลียร์จุดตัดค่ะ
1: ครับมีภาพนะครับเป็นตำรวจเนี่ยคุมตัวนายสยมพรสวนกูลครับพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนจอมคิรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถหรือว่าคนโบกธงนะครับเอาไปฝากขังศาลอาญารัชดาพิเศษผัดแรกในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีสารเสพติดในร่างกายขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พบเบาะแสสำคัญครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบางตัวเนี่ยคือสามารถจับภาพรถไฟในขณะที่เคลื่อนตัวอยู่บนรางก่อนพุ่งชนรถเมย์ซึ่งไม่มีแม้กระทั่งเงาของพนักงานควบคุมพนักงานขับรถเนี่ยควบคุมรถอยู่นะครับและอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ที่มักกะสันโดยสรุปการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวครับ
0: ค่ะมากันที่เรื่องของการเรื่องเศรษฐกิจบ้างค่ะรัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่งร้อยละ 2.8 ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับฟรีวีซ่าเหลือ15-30วันสุภจีหนุน AI บริหารจัดการข้าวค่ะ
1: บริษัทน้ำมันประวิงเวลาและกักตุนครับ4หน่วยงานชูหลักฐานเงินหมุน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายเอาผิดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรียุติธรรมและก็นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรนะครับรองผบ.ตร.แถลงเอาผิดกลุ่มผู้ค้าตัวการวิกฤตน้ำมันแพงครับ
0: กระทรวงยุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านแถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำขาดแคลนในช่วงวิกฤตค่ะ
1: อิหร่านเมินสหรัฐเงื่อนไขไม่โดนใจบีบรถนิวเคลียร์ริบแร่ยูเรเนียมใกล้หมดเวลาแล้วทรัมป์ขู่อิหร่านรีบ

0: ปิดดีลยุติสงครามก่อนจะไม่เหลืออะไรครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนเขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกกองทัพภาคที่1ส่งทหารเข้าเคลียร์จี้ไทยเร่งตั้งโต๊ะเจรจา GBC ค่ะ
0: ประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับหนูยันไร้ปัญหาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องสั่งครม.แจงใน7วันนายกอนุทินมั่นใจไร้ปัญหาหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพรก.กู้เงินครับ
1: มากันที่เรื่องแรกของเราก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ศาลอาญาก็ให้ประกันตัวคนขับรถไฟกับคนที่โบกธงแดงใช่ไหมรถไฟอะค่ะก็วงเงินประกัน 100,000 บาทโดยที่มีเงื่อนไขติดกำไร EM แล้วก็ห้ามออกนอกประเทศนะคะเมื่อวานนี้นะคะศาลอาญาถนนรัชดาได้มีกระบวนการในการฝากขังนายอุเทนนะคะพนักงานคุมไม้กั้นผู้ต้องหาในคดีที่รถไฟชนรถเมย์ที่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ฝากขังค่ะโดยใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันนะคะโดยที่ศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาแล้วก็พฤติการของคดีนะคะเห็นว่าข้อกล่าวหาแล้วก็คำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทประกอบกับผู้ต้องหาเนี่ยมีหลักแหล่งแล้วก็ประกอบอาชีพที่เป็นกิจการลักษณะที่ชัดเจนค่ะหลังจากผลของการรายงานความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากรวมทั้งยังมีหลักฐานสอดแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะไม่มีเหตุการณ์แห่งการหลบหนีนะคะศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดกำไร EM แล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลการกระทำใดอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการสอบสวนค่ะหากทำผิดสัญญาประกันจะมีการปรับนะคะ 150,000 บาทนอกจากนี้ศาลยังให้ผู้ต้องขังเนี่ยผู้ต้องหานะคะรายงานตัวเดือนละ1ครั้งให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดแล้วก็ให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนปล่อยตัวด้วยค่ะส่วนนายสยมพรนะคะคนขับรถไฟผู้ต้องหาอีกรายศาลก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีพฤติการเดียวกันคือข้อหาเนี่ยมีความผิดโดยประมาทมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ประกอบอาชีพมีกิจการลักษณะที่ชัดเจนประเมินผลความเสี่ยงให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมแห่งการหลบหนีศาลจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวระหว่างการสอบสวนโดยมีการติดกำไร EM แล้วก็วางเงินประกัน 100,000 บาทเช่นเดียวกันหากจะมีการทำผิดสัญญาก็จะถูกปรับ 150,000 บาทนะคะพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขออกห้ามออกนอกประเทศเช่นเดียวกันเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลซึ่งตรงนี้ก่อนหน้านั้นนะคะก็ตำรวจสน.มักกะสันก็ควบคุมตัวทั้งคนขับรถไฟแล้วก็พนักงานกั้นรถไฟเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาตอนช่วงเช้าคนขับรถไฟก็บอกว่ายอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็กัญชามาเป็นประจำโดยกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้แบบอยากกระทำผิดแบบนี้นะคะพนักงานขับรถไฟก็ถูกนำตัวไประหว่างนั้นน่ะก็ไม่ได้พูดอะไรกับนักข่าวแล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะแต่เมื่อถูกถามว่าหลังจากนี้ทั้งสองคนจะถูกพาตัวไปให้ศาลฝากขังเนี่ยตัวของคนที่เป็นคนบกรถไฟนะคะก็มีเหมือนกับว่าแสดงท่าทีความสลดแล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมเขาก็แถลงใหญ่ตอนช่วงเย็นด้วยใช่ไหมคะคุณภูเบศคะ
0: ว่าไปเลยฮะ
1: ค่ะของกระทรวงคมนาคมเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์นะคะก็ตรงนี้นะคะก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็บอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวแล้วก็ผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บอกว่ามาตรการเกี่ยวกับแผนการยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำอีกเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็มีมาตรการเยียวยาแล้วก็การแก้ไขระยะสั้นระยะยาวด้วยนะคะเบื้องต้นจะมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยศึกษาแนวทางการลดการเดินรถไฟในพื้นที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะทางสายตะวันออกแล้วก็สายใต้ตะวันตกนะคะโดยจุดตัดที่รถไฟเนี่ยมีจำนวนมากเพราะว่าในพื้นที่กทมเนี่ยมีจุดตัดรถไฟจำนวนมากคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้3เดือนโดยอาจจะกำหนดให้ขบวนรถไฟที่มาจากสายตะวันออกเนี่ยสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่เมืองด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นะคะแล้วก็แอร์พอร์ตเรียวลิงก์ค่ะแล้วก็มีรถเมล์ขสมกด้วยนะคะขณะที่สายใต้แล้วก็สายตะวันตก

0: เนี่ยอาจจะหยุดที่สถานีตลิ่งชันแล้วก็เชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือว่ารถขนส่งสาธารณะอื่นๆนะคะทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะพิจารณามาตรการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นการช่วยเหลือค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่านโยบายตั๋วร่วมค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะหากสถานการณ์นี้ยังไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าศึกษาเสร็จได้ภายใน3เดือนก็จะพยายามหามาตรการอื่นๆมาบรรเทาปัญหาหรือว่าทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะช่วยถ้าหากว่าลดการเข้ามาของรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในอ่ะก็เชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังระดมงบประมาณในการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 2,390,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมเงินที่จะได้จากสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะขณะที่ค่าทำศพสามารถเบิกได้ตามจริงทั้งหมดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระดับอาการตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาทนะคะหากบุคคลใดนะคะมีอาการหนักผ่าตัดหรือว่าได้รับการช่วยเหลือเนี่ยสูงสุด1ล้านบาทในกรณีที่ทุพพลภาพก็จะมีการพิจารณากันต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะที่จะควบคุมพนักงานขับรถของกระทรวงคมนาคมทั้งรฟท.ขสมก.บขส.ค่ะทุกวันนี้ก็ได้สั่งให้คณะกรรมการเนี่ยตรวจทุกวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับก็มาที่เรื่องของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหลังพบข้อมูลสำคัญว่าช่วงก่อนเกิดเหตุคนขับรถไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ภายในห้องควบคุมขณะที่ภาพจากกล้องก็เผยให้เห็นเพียงแค่ช่างเครื่องอยู่ในจุดควบคุมรถไฟเท่านั้นนะครับมีความคืบหน้านะครับเหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแนวทางในการสืบสวนล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายจุดนะครับตลอดเส้นทางเดินรถก็พบว่าในบางช่วงครับก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏภาพพนักงานขับรถไฟอยู่บริเวณห้องควบคุมในขณะที่ภาพจากกล้องก็สามารถจับภาพช่างเครื่องนะครับหรือว่าผู้ช่วยพนักงานขับรถไฟอยู่ภายในห้องควบคุมเพียงแค่คนเดียวทำให้ตำรวจต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าในขณะนั้นเนี่ยพนักงานขับรถไฟอยู่ไหนและมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่และล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจได้เรียกช่างเครื่องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเดียวกันเข้าให้ปากคำเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รวมถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟอันนี้ก็ยังกลายเป็นข้อถกเถียงนะครับหลังจากอธิบดีกรมขนส่งทางรางบอกว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และมีคำสั่งระงับการปฏิบัติงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสร.รฟท.ก็ออกแถลงการโต้แย้งนะครับบอกว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคาดเคลื่อนว่าพนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่โดยผิดกฎหมายทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568สภาพแรงงานเขาก็ยืนยันครับว่าพนักงานขับรถไฟทุกคนผ่านกระบวนการฝึกอบรมทดสอบและแต่งตั้งตามข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดก่อนที่กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้นอกจากนี้ครับยังชี้แจงประเด็นระยะเบรกของขบวนรถนะครับเขาก็บอกว่าขบวนรถที่เกิดเหตุเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถหยุดรถได้ในระยะประมาณ200เมตรไม่ใช่2กิโลเมตรตามที่มีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้สหภาพแรงงานก็ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีพนักงานขับรถเพียงแค่951คนจากอัตราที่ควรจะมีนะฮะ 1,258 คนก็ส่งผลให้หลายคนเนี่ยต้องทำงานต่อเนื่องแทบจะไม่มีวันหยุดและก็เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเร่งเพิ่มอัตรากำลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ตำรวจยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปครับ
0: ค่ะจากเรื่องของรถเมย์สาย206นะคะมากันที่เรื่องของรถเมย์อีกสายหนึ่งเหมือนกันนะครับ

0: เกิดเหมือนก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าใช่ไหมผู้เบส
1: ใช่ครับก็มีคุณป้าท่านนึงเนี่ยโดยสารรถเมย์นะครับ
0: ใช่อันนี้เขาเขียนว่าสาย 4-3E อันนี้เราอ่านถูกหรือเปล่าคุณผู้ฟังบอกมาด้วยนะคะ
1: ไม่ชัวร์นะว่าเขาอ่านว่ายังไงรถเมย์พอเป็นสายใหม่เหมือนสมัยก่อนเราจะเป็นแบบปอ 104ปอ141อะไรพวกนี
0: ้ใช่เหมือน206เราก็อ่านได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า 4-3E เขาอ่านกันยังไงคุณผู้ฟังใครบอกใครรู้บอกมาด้วยค่
1: ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคุณสุภมาศนะคะสั่งสคบขยายผลเกี่ยวกับรถเมย์สาย 4-3E นะคะที่ผู้โดยสารเนี่ยหัวฟาดกระจกแล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายเนี่ย 4,300 บาทเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปเสียค่ากระจกให้กับฝ่ายของรถเมย์นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะสั่งให้นายณรงค์พูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเนี่ยขยายผลกรณีสายรถเมย์ที่ 4-3E เนี่ยล่ะค่ะก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบในกรณีที่เกิดเหตุสายนี้นะคะที่เป็นสายของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปถึงหมอชิต2เมื่อวันที่เหตุเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพนักงานขับรถด้วยความเร็วแล้วก็เข้าโค้งทําให้ผู้โดยสารผู้หญิงที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่ะล้มแล้วก็ศีรษะกระแทกกระจกแตกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทนะคะก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลเรื่องนี้คุณสุภมาศยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแล้วก็ต้องมีการลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบเนี่ยประสานไปยังขสมกแล้วก็กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรการความปลอดภัยแล้วก็การให้บริการประชาชนที่บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกกับผู้บริโภครายอื่นค่ะโดยทางสคบนะคะชี้แจงว่าเหตุนี้สะท้อนถึงการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคค่ะซึ่งสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยควรจะได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยจากความเสียหายโดยการเรียกเก็บค่าเสียหายจากกรณีกระจกกับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นความประมาทของพนักงานแล้วก็ถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคมีหน้าที่ต้องผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับความผิดชอบความเสียหายอันนี้นะคะที่ตนเองไม่ได้ก่อเหตุขึ้นเรื่องนี้ค่ะคุณสุภมาศก็กล่าวปิดท้ายว่าขอย้ำนะคะสำหรับผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งรัฐและก็เอกชนเมื่อได้รับเงินค่าโดยสารจากผู้โดยสารแล้วหน้าที่แรกก็คือพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามไม่ให้มีการกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเด็ดขาดแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่ายอมจ่ายเงินภายใต้แรงกดดันให้แจ้งความกับตำรวจที่หมายเลข191หรือร้องเรียนสคบก็ได้ค่ะ
1: ก็มาดูที่เรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับใครที่รอคอยอยู่นะก็มีรายงานข่าวมาหลายกระแสมากนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้ล้มแผนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสักทีเดียวนะครับแม้ว่าจะต้องใช้งบรวม 1,700 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายเนี่ยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่านะครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยจากการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ยุติความพยายามนะครับแต่ว่ากำลังพิจารณาแนวทางอย่างรอบคอบหลังจากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับกสทช.เพื่อหาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้กับประชาชนได้รับชมนะฮะซึ่งฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมปีหน้าโดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับเป็นเจ้าภาพ
0: ปีนี้
1: ปีนี้2026ขออภัยฮะก็มีสหรัฐแคนาดานะครับเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมและก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง48ชาติรวมทั้งหมด104นัดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหารือเบื้องต้นก็พบว่าค่าถ่ายทอดสดเนี่ยลิขสิทธิ์นะ 1,300 ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนะภาษีเท่าไหร่รู้ไหม300ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกกว่า100ล้านบาทก็เลยทำให้ไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณเนี่ยกว่า 1,700 ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยมันควรจะถูกนำไปพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในระยะยาวมากกว่าไหมนะทั้งการสนับสนุนเยาวชนพัฒนาสโมสรและก็การสร้างโอกาสให้กับทีมชาติไทยได้ก้าวเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในอนาคตเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเงินที่ใช้ถือนะครับเป็นภาษีของประชาชนจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านแต่ยังไงก็ตามก็มีแหล่งข่าวระดับสูงจากกสทช.เนี่ยบอกว่าการ

0: เจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าฟีฟ่าเองก็ไม่ยอมลดปลาบาศอกเลย ไม่ลดให้เลยนะครับ
1: ยิ่งใกล้ไงยิ่งใกล้การแข่งขันราคามันก็ดีดขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่แล้วยังมีข้อ

0: 2026นะครับและก็นายกย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนต่างๆต้องสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้เหลือเวลาอีก15วันก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะเปิดฉากขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยว่าจะได้ดูทุกแมตช์ไหมนะฮะทุกนัดการแข่งขันจะได้มีการถ่ายทอดสดในประเทศหรือเปล่าครับ
1: ค่ะจากเรื่องฟุตบอลนะคะมากันที่เรื่องตามล่าหาไอ้โมงค่ะเอาผิด6โครงการหลังพบหลักฐานประวิงเวลาแล้วก็กักตุนนะคะเมื่อวานมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รวมถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณยุทธนาพันตำรวจตรียุทธนาแพดำนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามมิตรแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในร่วมแถลงด้วยค่ะโดยผลการตรวจสอบนะคะและการดำเนินคดีกับผู้น้ำมันที่มีสถานีน้ำมันพบว่ามีการประวิงเวลาแล้วก็รวมถึงการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันแล้วก็ฉวยโอกาสในการเก็งกำไรด้วยค่ะสาเหตุที่ช่วงนั้นน้ำมันขาดแคลนนะคะก็พบว่าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยประวิงเวลาในการจำหน่ายน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ค่ะที่มีสถานีบริการน้ำมันไม่จ่ายออกไปแล้วก็รวมถึงนะคะก็พบว่ามีน้ำมันดีเซลเนี่ยหายไปจากระบบกว่า 29.2 ล้านลิตรค่ะหรือว่าคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.2 ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเบื้องต้นจะเตรียมแจ้งความเอาผิดกลุ่มคลังน้ำมันนะคะแล้วก็กลุ่มเรือขนส่งน้ำมันจำนวน23เที่ยวในข้อหาประวิงการจำหน่ายและกลุ่มขนส่งในข้อหาใบกำกับการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามประกาศที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่ะขณะนี้เนี่ย DSI อยู่ระหว่างการดำเนินการในอีก4กรณีค่ะก็คือคดีการกักตุนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันและขยายผลผู้บงการนะคะแล้วก็รวมถึงคดีความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้และคดีสุดท้ายนะคะคือการเข้าตรวจค้นสถานบริการน้ำมันที่จุดการเข้าตรวจค้นสถานประกอบการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงรวม7จุดค่ะอันนี้ก็เป็นคดีที่ DSI ยังคงตรวจสอบอยู่นะคะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งข้อหานะคะเอาผิดกับ6โรงกลั่นทั่วประเทศในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาความผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในคณะทำงานเนี่ยก็มีปปง.เข้าไปด้วยแต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่พบว่ามีฐานความผิดข้อหาฟอกเงินนะคะแต่หากสอบสวนแล้วพบว่ามีพฤติการก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะส่วนกลุ่มนักการเมืองที่จะมีความเกี่ยวข้องเข้ากับขบวนการนี้หรือไม่นะคะตอนนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในการติดตามหาไอ้โมงในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันแพงค่ะ
0: นะครับก็มีความคืบหน้าออกมานะครับแต่ว่าประเด็นที่มันก่อให้เกิดปัญหาทั่วโลกเลยเนี่ยก็มาจากในทั้งอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะครับมีรายงานจากกรุงวอชิงตันของสหรัฐนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social อีกแล้วนะครับบอกว่าพวกเขาควรรีบดำเนินการเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่เหลืออะไรอีกหมายถึงการแสดงท่าทีของอิหร่านในการเจรจาซึ่งหยุดชะงักมานานและย้ำว่าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ออกมาย้ำนะครับว่าข้อเสนอของรัฐบาลเตหะรานนั้นเป็นข้อเสนอที่มีความรับผิดชอบและใจกว้างมากแล้วซึ่งรวมถึงการยุติสงครามในแนวรบทันทีรวมถึงในเลบานอนนะครับการยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรืออิหร่านรับประกันว่าเป็นการรับประกันนะครับว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านอีกและยังมีข้อเรียกร้องเรื่องของการชดเชยความเสียหายจากสงครามและการรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามครับสำนักข่าวฟาสของอิหร่านซึ่งมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสรา Alarm หรือว่า IRGC นะครับก็รายงานครับว่าสหรัฐยังไม่สามารถยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมหรือว่าจับต้องได้และเป็นการตอบกลับครั้งล่าสุดผ่านปากีสถานต่อข้อเสนอของอิหร่านในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายงานบอกว่ารัฐบาลวอชิงตัน

0: ยื่นเงื่อนไขในลักษณะเป็นการรายการ5ข้อนะครับซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องให้อิหร่านยอมเปิดใช้งานโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียงแห่งเดียวเท่านั้นและต้องทำการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดให้แก่สหรัฐนอกจากนี้สหรัฐยังปฏิเสธที่จะยอมยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศแม้เพียง 25% และปฏิเสธที่จะจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหรือว่าค่าชดเชยใดก็ตามสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในและยังกำหนดเงื่อนไขอีกนะครับว่าการยุติการสู้รบในแนวรบทุกแนวรบจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อกระบวนการเจรจาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นด้านสื่อหลายแห่งของสหรัฐก็รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทีมที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงที่ทำเนียบขาวในวันอังคารที่19พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆในการดำเนินการมาตรการต่ออิหร่านนะครับสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธยอมรับเงื่อนไขของกันและกันโดยสหรัฐต้องการให้อิหร่านรื้อถอนคลังสำรองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดและก็สั่งปิดโรงงานนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดให้เหลือแค่แห่งเดียวเพื่อแลกกับการยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลส่วนอิหร่านเองก็ยืนการว่าสหรัฐเนี่ยต้องยุติสงครามในทุกแนวรบทันทีรวมถึงในเลบานอนด้วยการยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรืออิหร่านการรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านอีกและยังมีข้อเรียกร้องให้มีการชดเชยความเสียหายจากสงครามและรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์โมซอย่างไรก็ตามครับยังเกิดเหตุโดรนลำหนึ่งครับหลุดรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เข้าไปตกใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายนอกแนวรั้วชั้นในของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บารากาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบีส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้แต่ทว่าระดับความปลอดภัยทางรังสียังอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกระทรวงกลาโหมของ UAE ก็บอกนะครับว่าระบบป้องกันสามารถสกัดกั้นโดรนได้อีก2ลำและผลการสืบสวนในเบื้องต้นก็พบว่าโดรนเหล่านี้ถูกปล่อยจากชายแดนด้านตะวันตกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาไล่เลี่ยกันกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียก็รายงานว่าสามารถสกัดกั้นโดรน3ลำที่บินเข้ามาจากน่านฟ้าอิรักและก็เตือนว่าจะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้ความพยายามใดก็ตามที่ละเมิดอธิปไตยและก็ความมั่นคงของประเทศครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวของศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้มีข้อความดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญความอัจฉริยะมีถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวแบบด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจในมาตรฐานมอกและรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ990บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้มีของแถม2รายการค่ะก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะใครสนใจโทรไปสอบถามกันได้ค่ะ02 114 3390

0: 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับคุณปุพาสวัสดียามเช้าเข้ามานะครับคุณทัชชัยสวัสดีเข้ามาจากแพร่นะครับตอนนี้26องศานะครับปากพนังตอนนี้นครศรีธรรมราชอากาศดีนะครับคุณสุภชัยก็สวัสดีเข้ามาด้วยนะครับคุณอภิชัยพูดถึงเรื่องทรัมป์นะครับบอกว่าทรัมป์เนี่ยก็คือเปลี่ยนคำพูดไปเรื่อยนะครับคุณสุภชัยนะครับสวัสดีเข้ามาด้วยนะครับคุณสุกรีอรุณสวัสดิ์ครับคุณชุมชนบอกว่าบอลโลกเตะเดือนมิถุนายนค่ะน้องภูเบศนะครับใช่ครับก็อ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะคุณอภิชัยนะครับจิตสำนึกเนี่ยจิตให้สำนักของจิตสำนึกนะฮะคนใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกติกามารยาทกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อวานนี้ตรงแยกอะฮะที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
0: ดีขึ้นใช่ไหม
1: ดีขึ้นอยู่จะใช่ก็ดีขึ้นอยู่นะฮะก็มีจังหวะที่บางคันเนี่ยเขาก็คือแบบเว้นระยะห่างจากตรงแยกนั้น
0: อ
1: ะตร
0: ง
1: ทางรถไฟ5 เมตร
0: โอ้ชัดเจนดีมากค่ะ
1: เว้นแต่ว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่รถติดอ่ะแล้วมันไปค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีบ้าง
0: อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้มีสัญญาณของรถไฟอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้มีสัญญาณรถไฟแล้วก็มันรถติดต่อเนื่องมาจากแยกอโศกอ่ะมันขยับไม่ได้ไง
0: แต่มันรถติดจริงๆแยกเนี้ย
1: ติดมหาศาลติดแบบว่าโหดมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: อ่ะก็หลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาก็สวัสดีด้วยนะครับอาจจะอ่านได้ไม่หมดเนาะนะครับมาติดตามเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยหลังจากส.ส.133คนครับเข้าชื่อยื่นตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญพร้อมกับสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงต่อศาลภายใน7 วันครับศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารแจ้งผลการพิจารณากรณีส.ส.133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้ร้องก็เห็นว่าพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การตราพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนล่าสุดครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานะครับคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบแล้วก็เห็นว่ากรณีนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1เข้าเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมกันนี้ศาลก็อาศัยความตามอำนาจนะครับตามกฎหมายวิธีการพิจารณาของศาลนะครับสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดรวมถึงส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อศาลภายใน7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งสำหรับพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้นะครับเป็นมาตรการให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทเอามาใช้แก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและเอามาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศท่ามกลางข้อตกเถียงเรื่องความจำเป็นและก็ความเร่งด่วนในการออกกฎหมายในรูปแบบพระราชกำหนดทางนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีแนวทางยังไงต่อไปหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยส่งข้อมูลกลับไปให้ศาลครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะก็บอกว่ารัฐบาลจะทำคู่ขนานกันไปโดยมีความมั่นใจว่าการออกพรกเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการค่ะสำหรับรัฐบาลเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุใดก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้นะคะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยที่จะเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยจะต้องเข้าตามกำหนดค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและให้ความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดค่ะ หากมองไม่เห็นเหมือนกันหากมองไม่เหมือนกันนะคะระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลก็ปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนเมื่อถามว่าจะมีผลกระทบกับผู้ให้กู้ที่จะมีความลังเลไม่ให้รัฐบาลกู้หรือเปล่านายกรัฐมนตรีตอบทันทีว่าตอนนี้มีแต่แย่งกันให้กู้ขอโทษทีอันนี้นะคะ

0: ขณะที่เรื่องนี้นะคะนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าตอนนี้ศาลได้วินิจฉัยแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยชี้แจงภายใน7วันแต่ศาลก็ไม่ได้มีคำสั่งว่าให้หยุดไว้ก่อนฉะนั้นกระบวนการต่างๆยังคงดำเนินการต่อไปค่ะแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะเปิดลงทะเบียนวันแรกในวันที่25พฤษภาคมนี้หรือเปล่านายภราดรก็บอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดไว้วันที่25พฤษภาคมนี้จะเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของชายแดนกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทหารพลานทำร้ายร่างกายชายวัย37ปีในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจค้นยาเสพติดก็ยืนยันเหตุเกิดจากการขัดขืนและพยายามหลบหนีพร้อมมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและก็ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่หมดแล้วนะครับมีรายงานนะครับว่ากองทัพภาคที่1ออกเอกสารชี้แจงภายหลังจากมีกลุ่มชาวบ้านบ้านหนองหญ้าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเขารวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายสุรัตน์ชอบสะน้อยอายุ37ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานควบคุมตัวระหว่างการติดตามตรวจค้นคดียาเสพติดเหตุเกิดบริเวณชายแดนบ้านหนองเสม็ดบ้านหนองหญ้าแก้ววันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุครับคืนวันที่10พฤษภาคมเวลา 4:30 น.เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1204ได้จัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและก็พบว่านายสุรัตน์เนี่ยมีพฤติกรรมน่าสงสัยมีพิรุธก็เลยแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่าระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ครับนายสุรัตน์เนี่ยขัดขืนวิ่งหลบหนีอีกทั้งยังถืออาวุธในลักษณะคล้ายๆกับฉมวกแทงกบอยู่ในมือก็ทำให้เกิดการชุลมุนในระหว่างควบคุมตัวจนได้รับบาดเจ็บแล้วจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พบยาบ้า21เม็ดเงินสด 1,300 บาทโดยผู้ถูกควบคุมตัวก็ยอมรับว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นของตัวเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พ่อมารับตัวไปก่อนนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายดำเนินคดีต่อมาครับ14พฤษภาคมครอบครัวเนี่ยก็แจ้งว่านายสุรัตน์มีอาการปวดท้องอาเจียนเป็นเลือดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูงก่อนจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอรัญญประเทศพร้อมกับเข้าแจ้งความตำรวจสภ.โคกสูงโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุล่าสุดกรมทหารพรานที่12ก็มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและตามกฎหมายทันทีด้านกองทัพภาคที่1ก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมอาการของนายสุรัตน์แล้ว2ครั้งพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นขณะที่คดียาเสพติดตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และกองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายใช้กำลังพลนะฮะไม่มีนโยบายที่จะให้กำลังพลเนี่ยไปใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไปครับ
0: ค่ะจากเรื่องชายแดนนะคะมากันที่เรื่องเศรษฐกิจค่ะเอกนิติชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส1ขยายตัวร้อยละ 2.8 ดีกว่าคาดค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เผยว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้แถลงตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ประจำปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 สูงกว่าที่คาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ค่ะโดยมีการลงทุนที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนจากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะโดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ซึ่งการเติบโตในลักษณะ2หลักแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีซึ่งการลงทุนก็เป็นในลักษณะการลงทุนเครื่องยนต์ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ Moody's นะคะทำแรงกิ้งของไทยปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้ดีขึ้นจากระดับติดลบเป็นระดับที่มีเสถียรภาพค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะในการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัดวงเงิน 200,000 ล้านบาทภายใต้กรอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วก็รัฐบาลจะร่วมจ่ายในโครงการนี้ 60%

0: ขณะที่ประชาชนจะจ่าย 40% เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแน่นอนค่ะ
1: อืมนะครับก็รอลุ้นนะครับจากเดิมนี่ก็บอกว่า25พฤษภาคมมีเรื่องของพรก.กู้เงินอีกนะครับจะได้ทันตามกรอบไหมนะครับก็ลุ้นกันครับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ากวาดล้างธุรกิจนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังจากพบเครือข่ายบริษัทต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างด้าวเชื่อมโยงกว่า 50,000 รายแล้วก็มีการเตรียมขยายผลดำเนินคดีเชิงลึกพร้อมกับตรวจเข้มนะครับเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นไทยครับนายพูนพงษ์นายนาภากรครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าภายหลังร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคณะนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือว่าที่เราเรียกว่านอมินีเนี่ยนะครับขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการชี้เป้าและประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสแกนนะครับจากการสแกนเนี่ยข้อมูลนิติบุคคลในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับในทั่วประเทศก็พบจำนวนบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับพบกว่า 29,000 บริษัทอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีกว่า 33,000 บริษัทเกาะสมุยกว่า 12,000 บริษัทและเกาะพะงันกว่า 3,700 บริษัทก็พบว่าหลายแห่งครับมีลักษณะที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนนะครับเช่นคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามกฎหมายที่อนุญาตแต่ก็มีการบริหารและก็ลงนามผูกพันกับบริษัททั้งหมดรวมถึงกรณีคนไทยรายเดียวกันถือหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการในบริษัทหลายบริษัทแบบผิดปกตินะฮะนี่รู้ทำงานทันหรือเปล่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าพฤติกรรมนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับสูงสุด1ล้านบาทครับและล่าสุดทางกรมก็ออกมาตรการเข้มงวดใหม่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากำหนดให้บริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในลักษณะกลุ่มเสี่ยงอันนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงฐานะทางการเงินนะครับหรือว่า Bank Statement ของผู้ถือหุ้นไทยเพื่อตรวจสอบว่ามีการลงทุนจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามยังต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ถือหุ้นไทยมีการร่วมลงทุนจริงและไม่ได้เป็นนอมินีช่วยเหลือคนต่างด้าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าหลังจากใช้มาตรการนี้จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยลดลงไป 75% เลย
0: ค่ะ
1: และจากนี้จะเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นไทยหากพบว่าไม่มีการลงทุนจริงจะปฏิเสธการให้จดทะเบียนทันทีกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะครับว่าการปราบปรามนอมินีเป็นเป้าหมายเพื่อให้สร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบไทยประกอบการไทยป้องกันการถือครองทรัพย์สินโดยอำพรางและรักษาความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทยครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็เปิดเทอมวันแรกแบบเต็มรูปแบบก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีโรงเรียนอื่นๆเปิดเทอมมาก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเปิดเทอมเต็มรูปแบบวันแรกของนักเรียนนะคะเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาให้ความสำคัญค่ะคุณอัครนันท์กันตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการประชุมหารือกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการนำร่องโดยการใช้แอปพลิเคชันฟองดูมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าแอปทัฟฟิกฟองดูเนี่ยเป็นต้นแบบที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องนำมาต่อยอดเพราะว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆหากว่าไม่มีหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะไม่มีคนกล้าเข้ามาแจ้งหากเรื่องที่แจ้งในอดีตอาจจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้ตนเองมาดูแลจึงอยากที่จะทำเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยให้เกิดผลอย่างจริงจังกับนักเรียนแล้วก็ครูค่ะรวมถึงการขับเคลื่อนเรื่องนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ การแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเนี่ยมีกว่า 20,000 แห่งเชื่อว่าข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถใช้แอปพลิเคชัน Traffic Fondo เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อที่จะขอองค์ความรู้เรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้ที่กทม.ใช้ในการแจ้งรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวกทม.เนี่ยมาต่อยอดในมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งเรื่องนี้นะ

0: คะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นการใช้ทราฟฟิกฟองดูในกทมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการทำงานเพราะเป็นผลงานของทุกคนแล้วก็เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้นำไปใช้จะได้มีประโยชน์ไม่น้อยหน้ากว่ากทมอย่างแน่นอนค่ะ
1: ทราฟฟิกฟองดูนะฮะ
0: ทราฟฟิกขออภัยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็ออกอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับผู้ว่าชาติชาตินะครับมีผล 17:00 นะครับก็ย้ำอีกทีนึงเมื่อวานนี้บอกว่าได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานรับปริญญาของลูกชายนะครับและก็ไม่ได้ต้องการใช้เวลาราชการหรือให้มีการรักษาการในช่วงเดินทางยืนยันว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัยโดยนโยบายสำคัญนะครับในครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องของการผลิตภาพหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองนะครับผลิตภาพนะไม่ใช่ผลิตภาพผลิตภาพหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ว่าสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้นผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมืองนายชาติชาติบอกนะครับว่ากรุงเทพมหานครในอนาคตต้องแข่งขันกับเมืองสำคัญทั่วโลกจึงต้องพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมีเป้าหมายหลักสามด้านก็คือความสุขโอกาสและความหวังสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากลาออกก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าข้าราชการและทีมงานยังทำหน้าที่ต่อเนื่องได้ตามปกติแม้จะมีบางโครงการที่ยังเป็นห่วงอยู่อย่างเช่นโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียฝั่งธนบุรีซึ่งได้ฝากให้ปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อพร้อมกับข่าวกล่าวขอบคุณทีมงานข้าราชการและก็ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกคนที่ร่วมกันทำงานตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติบอกติดตลกด้วยว่าหลัง 5:00 น.วันนี้ก็จะกลับบ้านไปเป็นแบบประชาชนเต็มขั้นแล้วก็คงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกตินะครับแต่ทีนี้พูดถึงบรรยากาศการแข่งขันนะครับคุณชาติชาติก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ผู้สมัครหลายคนเสนอตัวเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์และก็บุคคลจากแวดวงอื่นๆก็ย้ำว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่การต่อสู้แบบศัตรูแต่ว่าเป็นการแข่งขันนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนได้ตัดสินใจส่วนกรณีที่คุณอภิสิทธิ์นะครับให้คะแนนผลงานผู้ว่ากทมของคุณชัชชาติเนี่ยเกิน5คะแนนนั้นนะครับคุณชัชชาติก็ขอบคุณและบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องรับฟังทั้งคำติและก็คำชมและพร้อมทำงานร่วมกันกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศเช้านี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
6: วันนี้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะแถวทางด้านภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักได้แต่ก็จะเป็นทางด้านตอนบนค่ะแถวหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะอุดรธานีหนองบัวลำภูค่ะ
1: ครับทางเหนือนี้

0: จังหวัดอะไรบ้างนะครับ
1: ถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือเนี่ยจะมีตอนล่างเนี่ยแถวตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์สุโขทัยจะมีตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ
0: ครับภาคกลางนี้คือไม่หนักใช่ไหมฮะ
1: ภาคกลางเนี่ยมีโอกาสตกหนักได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะการกระจายของฝนมัน160ของพื้นที่โดยภาพรวมของภาคกลางนะคะโอกาสตกหนักก็มีโอกาสได้ทุกจังหวัดค่ะ
0: ทุกจังหวัดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: กรุงเทพล่ะครับเป็นยังไงฮะกรุงเทพปริมณฑลเช้านี้
1: วันนี้ฝน160ของพื้นที่มีโอกาสตกได้ค่ะมีโอกาสตกหนักได้ค่ะ
2: ตกช่วงไหนคะ
1: ช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีแล้วค่ะแต่ว่าในเรดาร์เนี่ยยังมีกลุ่มเล็กๆนะคะอยู่แถวปทุมธานีก็อ่อนกำลังลงไปแล้วค่ะแต่ว่าส่วนมากที่จะมาจะมาบ่ายค่ำค่ะ
0: ฝนเลิกงาน
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใ
1: ช่ค่ะ
2: พื้นที่ภาคตะวันออกแล้วลงไปภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาคตะวันออกเนี่ยก็ถือเป็นด้านรับมรสุมนะคะฝนกระจายดีเช่นกันค่ะ160มีตกหนักทุกจังหวัดค่ะแล้วก็เน้นจันทบุรีกับตราดที่มีโอกาสมีฝนตกหนักมากค่ะค่ะในส่วนของภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังมีฝนกระจายดีนะคะ160-70ของพื้นที่เลยมีโอกาสตกหนักทั้งสองฝั่งเช่นกันแต่ที่โอกาสตกหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งถือเป็นด้านรับมรสุมแถวระนองพังงาค่ะ
0: ครับผมเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะจริงได้ตลอดสัปดาห์เลยแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังมีต่อเนื่องด้วยเช่นกันก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดในระยะนี้นะคะรวมถึงฝนตกสะสมแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะก็หลายพื้นที่
0: ที่สำคัญอย่าลืมพกร่มด้วยนะวันนี้
2: ใช่หมายถึงชาวกทมและปริมณฑลภาคเหนืออีสานก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะก
0: ็มาดูเมื่อวานนี้สักหน่อยนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่เมียนมาซึ่งเราได้บอกตอนต้นชั่วโมงไปแล้วว่าเราไม่ได้รู้สึกใดๆ
2: อ
0: ัน
2: นี้เราอยู่ชั้นแบบเตี้ยหน่อยไงเราอยู่ชั้น5ชั้น6กันแต่คนที่อยู่ชั้นสูงๆ12ขึ้นไปเขาบอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะ
0: ประมาณ 9:05 นาทีนะครับเมื่อวานนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับก็มีรายงานว่านะครับเกิดแผ่นดินไหว อยู่ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของเมียนมาขนาด 5.3 นะครับความลึก10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรครับเบื้องต้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ก็ให้แต่ประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้มีรายงานจากประชาชนในหลายเขตของกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองพญาไทบางรักห้วยขวางปทุมวันคลองเตยและจตุจักรนะครับก็บอกว่ารู้สึกถึงอาการตึกโยกแล้วก็โคมไฟแกว่งนะครับในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็บอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างชัดเจนเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเลยครับแล้วก็มีการตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็ระบบความปลอดภัยในอาคารทันทีส่วนที่เชียงใหม่ก็มีนะครับแล้วก็ในพื้นที่พระประแดงสมุทรปราการรับรู้แรงสั่นสะเทือนเช่นกันบางแห่งมีการอพยพออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากแต่ว่าด้วยลักษณะของชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพมหานครทำให้แรงสั่นสะเทือนนั้นถูกขยายจนประชาชนในอาคารสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนครับ
2: ค่ะจากเรื่องแผ่นดินไหวนะคะมากับที่อย.เขาเตือนอย่าหลงเชื่อเม็ดฟู่คังดองอวดอ้างสรรพคุณว่าแบบแก้ปัญหาเบาหวานได
0: ้
2: ค่ะก็เป็นการขายออนไลน์และหวังเจาะกลุ่มวัยเก่านะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตราคังดองค่ะขายในออนไลน์นะคะอวดอ้างสรรพคุณว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้อย่างรวดเร็วผู้ป่วยมากกว่า1ล้านคนให้ความไว้วางใจป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจากเบาหวานสุขภาพดีในวัยเก่าไม่ต้องพึ่งยาเป็นเม็ดฟู่นะคะยี่ห้อคังดองค่ะก็ สะกดด้วยภาษาอังกฤษนะคะ KANG แล้วก็ DONG ค่ะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่ต้องพึ่งใบแบบใบสั่งยารักษาแบบกินอันเนี้ยแล้วอาการจะดีขึ้นนะคะก็

0: อย.ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวเนี้ยก็คือได้มีมาขอใบอนุญาตแหละแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนะคะสถานะของผลิตภัณฑ์เนี่ยยกเลิกไปแล้วนะคะโดยผู้ประกอบการแล้วก็การโฆษณาคุณสมบัติและก็คุณภาพสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเป็นเท็จนะคะหลอกลวงไม่ให้เกิดแบบหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรจึงขอให้ผู้บริโภคเนี่ยระมัดระวังอย่าหลงเชื่อขณะนี้อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็เฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในท้องตลาดอย่างเข้มข้นค่ะขอเตือนนะคะประชาชนระมัดระวังห้ามซื้อมาบริโภคโดยเด็ดขาดค่ะอันนี้ก็หลายคนที่เข้าไปแจ้งความแจ้งดำเนินคดีกับอย.เนี่ยก็บอกว่าหลงเชื่อเพราะว่าคิดว่าจะรักษาเบาหวานได้ค่ะ
1: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับชาวบ้าน4หมู่บ้านในอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยครับหลังจากคนร้ายลอบตัดสายไฟระบบประปาหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ล่าสุดทางนายกอบต.ตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาทเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุครับ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารเช้าจริงนะพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่

0: กันหรือยังตรงกับวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
1: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้เราทั้งสองคนก็ยังมีข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันจนกระทั่งถึงเวลา 7:30 นเลยนะครับช่วง 6:40 วันนี้นะครับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงนะครับจะมารายงานเรื่องของการที่ Uber เนี่ยปกติแล้วอ่ะเขาก็เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นการบริการแท็กซี่ที่ไม่ได้ถูกกฎหมายในฮ่องกงนะครับตอนนี้ไปดูว่าอัปเดตเนี่ยตกลงแล้วจะทำยังไงกันต่อจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายที่ฮ่องกงเดี๋ยวเป็นยังไงคุณยุ่ยกงจะมาเล่าให้เราฟังนะครับ
0: ค่ะคือปกติแท็กซี่การที่จะขับได้ในฮ่องกงเนี่ยต้องมีใบอนุญาตและก่อนหน้านี
1: ้
0: ใบอนุญาตราคาแพงมากๆเลยนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้พอจะ legalize ก็เลยยังทำไม่ได้เดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันค่ะรวมถึงโอกาสการลงทุนในจีนนะคะทั้งแง่ของความท้าทายและในแง่ของโอกาสที่รออยู่เจาะลึกอาเซียนวันนี้จะคุยเรื่องนี้กับคุณกาดทิติวิวัฒวานนท์นะคะกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่องนักลงทุนจีนใน EEC โอกาสและความท้าทายค่ะ
1: ครับก็เป็นอีก2เรื่องที่ควรจะต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับไปเริ่มกันเลยดีไหมครับในฝั่งทางอเมริกาเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเกี่ยวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์น้องน้ำหวานมีเรื่องของท่านบ้างไหมครับโดนัลด์ทรัมป
0: ์มีเสริมได้พี่ต้นเชิญก่อนเลยค่ะมามุมไหนดีคะเชิญค่ะ
1: มามุมแรกนี่ก็คือ approving นะครับหรือว่าอัตราการยอมรับของประชาชนของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหมมันค่อนข้างจะแบบเรียกว่าควบห้าบดิ่งเหวมากๆเลยทีเดียวนะครับ New York Times เนี่ยนำมาลงพาดเอาไว้นะครับว่า Trump's approval sink amid unpopular war darkening GOP prospects GOP ก็คือ Grand Old Party หรือหมายถึงพรรค Republican นั่นเองนะครับเขาไปทำการสำรวจนะครับประชาชนนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับวิธีการสำรวจของเขาเนี่ยก็คือโยนคำถามไปโดยทั่วไปกับผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาในกลุ่มตัวอย่างที่เขาได้สุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับถามไปเลยว่าถ้าถามว่าการตัดสินใจของท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกๆเรื่องเลยเนี่ยคุณคิดว่าท่านตัดสินใจเป็นยังไงบ้างนะครับ 30% บอกก็โอเคแต่ 64% บอกว่าไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ถ้าเกิดไปจับกลุ่มบรรดาของผู้ที่เขา เป็นผู้ที่ตอบคำถามเหล่านี้ถ้าเป็นคนที่บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตก็จะมีเพียง 5% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการทำงานหรือว่าการตัดสินใจของท่านโดนัลด์ทรัมป์ส่วนอีก 93% บอกรับไม่ได้เลยจริงๆนะครับนอกจากนั้นพอเราไปดูถ้าเกิดว่าคนที่ทั่วไปที่ไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นริพับลิกันหรือเดโมแครต 21% บอกว่าโอเค 73% รับไม่ได้แต่ถ้าไปถามคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตหรือพับลิกันนะครับก็จะบอกว่า 70% เนี่ยโอเคทำงานจะชอบแบบนี้แหละตัดสินใจแบบนี้ชอบแต่ 22% บอกรับไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับถามเป็นประเด็นเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานแบบในหน้าที่ของเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคุณคิดว่าอย่างไร 37% รับได้ 59% รับไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่า net approvingrate หรือว่าอัตราการยอมรับการทำงานของท่านในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยลบติดลบอยู่ที่22จุดนะครับถ้าไปดูในเรื่องของ immigration หรือการควบคุมคนเข้าเมืองนะครับ 41% บอกว่าก็โอเคนะแต่อีก 56% บอกว่ารับไม่ได้นะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกับตรงกลางที่ไม่ได้มีที่หายไปเนี่ยก็คือจำนวนของผู้คนที่ไม่ออกความคิดเห็นนะครับถ้าไปถามในเรื่องของเศรษฐกิจล่ะถ้าเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่า 33% รับได้อีก 64% รับไม่ได้เลยทีเดียวทีนี้ไปดูในเรื่องของสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับว่าเป็นอย่างไร 31% รับได้อีก 62% รับไม่ได้ถ้าไปดูสงครามของอิหร่าน 31% รับได้อีก 65% รับไม่ได้นะครับถ้าไปดูในเรื่องของค่าของชีพ 28% บอกโอเค 69% บอกรับไม่ได้เลยจะตายอยู่แล้วนะครับจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนี่ก็เป็น

0: รายงานคร่าวๆจากเรื่องของ approving rate ของท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่นิวยอร์กไทมส์มานำเสนอครับ
1: ค่ะก็เป็นมุมมองของคนในประเทศที่มีต่อการบริหารจัดการของท่านในช่วงที่ผ่านมานะคะมาดูเรื่อง situation room ดีกว่าแม่ชื่อนี่น่าสนใจทีเดียว เพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะเตรียมที่จะประชุมทีมความมั่นคงระดับสูงภายในทำเนียบขาวเพื่อหารือทางเลือกในการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านนะคะนั่นแปลว่าการเจรจาสันติภาพในปัจจุบันเนี่ยแล้วข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายมันยังไม่ใกล้กันมากนักนะคะเรื่องนี้รายงานผ่าน Axios นะคะ Trump warns Iran clock is ticking until US launches harder strikes นะคะก็ไปในทิศทางข่มขู่เนาะ clock is ticking นาฬิกากำลังเดินโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุดของสหรัฐนะคะในมุมที่คุณทรัมป์เนี่ยต้องมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องนี้มารวมกันนะคะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องข้อตกลงหยุดยิงมีเรื่องการบล็อกช่องแคบฮอร์มูสนะคะเรื่องการยื่นคำขาดทางนิวเคลียร์อัลติเมทัมแปลว่ายื่นคำขาดนะคะซึ่งอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าคุณทรัมป์มีการพิมพ์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่า clock is ticking ให้รีบตัดสินใจได้แล้วนะคะคนที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยรองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคุณเจดีแวนส์ Secretary of Defense Pete Hegseth ที่ดูเรื่องกลาโหมการรบต่างๆนะคะมาMarco Rubio, Secretary of State, ซึ่งดูกระทรวงต่างประเทศด้วยและ CIA Director John Redcliffe ค่ะรวมถึง Chairman of Joint Chiefs of Staff นะคะ General Daniel Kane นะก็จะมีการประชุมกันค่ะสำหรับสถานการณ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูหลังจากมีเหตุการณ์การโจมตีด้วยโดรนใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บรากาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ได้รับความเสียหายร้ายแรงแต่ทางทีมความมั่นคงเนี่ยมองว่าเหมือนเป็นการกระตุ้นยกระดับความตึงเครียดที่น่ากังวล นะคะและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจกลับมาหาหรือเรื่องทางเลือกทางทหารก็มีอยู่หลายๆประเด็นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์โครงการขีปนาวุธของอิหร่านที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะและเรื่องช่องแคบฮอร์มูสอย่างที่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่คือตอนนี้ตกลงกันยังไม่ได้และทางอิหร่านเองก็มีการยื่นจุดยืนมานะคะบอกว่าอยากจะให้สหรัฐเนี่ยยอมรับการควบคุมของอิหร่านในบริเวณนี้นะคะส่วนทั้งเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นที่ยังเห็นต่างกันมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องนี้สหรัฐต้องการให้อิหร่านเหลือโรงงานนิวเคลียร์เพียงแค่แห่งเดียวและส่งมอบยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วนะคะ400กิโลกรัมให้กับสหรัฐก่อนหน้านี้คุณทรัมป์เคยเสนอแนวคิดด้วยว่าให้ระงับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไป20ปีคือจริงนักข่าวก็ถามบอกว่าจะให้ระงับ forever เลยไหมแล้วท่านก็บอกว่า20ปีก็พอแล้วแต่ในขณะเดียวกันทางอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าจะไม่ยอมรับคำขาดฝ่ายเดียวของสหรัฐเด็ดขาดนะและถ้าจะให้หยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยทำได้ในระยะสั้นและทางอิหร่านเนี่ยมองว่าอยากจะให้สหรัฐเนี่ยยอมในหลายๆเรื่องที่จะต้องคุยกันมากกว่านี้มิฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือทรัพย์สินที่อายัดอยู่ของอิหร่านนะอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางทะเลทั้งหมดปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่ฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมที่จะผ่อนปรนบางส่วนแต่ว่าเรื่องนิวเคลียร์เพื่อสันติภายใต้การควบคุมเนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าความตึงเครียดจะยกระดับแต่ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันยังไม่ใกล้กันมากกว่าเดิมค่ะ
0: ก็จริงๆแล้ววันนี้นะเป็นวันที่เรียกว่าหมดแล้วก็คือวันนี้จะต้องโจมตีกันแล้วนะครับแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยบอกไหนๆ UAE มาขอร้องเอาไว้ว่าไม่ให้โจมตีก็ยังไม่โจมตีก็ได้นะครับแต่ว่าการทางวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าการที่อิหร่านเนี่ยส่งโดรนเข้าไปป้วนเปี้ยนแถวโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของ UAE เนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันกับ UAE แล้วก็ส่งให้อเมริกาด้วยถ้าเธอมาโจมตีฉันโรงไฟฟ้า

0: ้านี้ก็อาจจะอยู่ในอันตรายนะครับซึ่งมันก็สะท้อนภาพให้เราเห็นว่าอ้าวก็อิหร่านถึงแม้เขาจะเป็นประเทศที่ส่งน้ำมันออกเป็นหลักเนี่ยแต่เขาก็ต้องการที่จะมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือพัฒนาประเทศมันต้องมีพลังงานนะครับแล้วน้ำมันก็ต้องมีวันหมดน้ำมันเป็นสินค้าที่เขาจะสร้างรายได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีแร่ยูเรเนียมอะไรต่างๆที่จะมาถลุงแล้วก็มาใช้ในกิจการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วทำไมถึงห้ามเขาได้แต่ว่าไม่ห้าม UAE ล่ะนะแล้วเขาก็มองในแง่นี้นะครับว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเขาในเมื่อเขามีทรัพยากรที่เขาจะใช้ได้นะครับความพยายามที่อเมริกาเนี่ยยัดเยียดข้อหาให้กับอิหร่านว่าจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496แล้วนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อิหร่านเขาต้องการจะพัฒนาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วน 30,000 ล้านที่อายัดไปเนี่ยขอคืนเนี่ยรวมดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่าครับ
1: นั่นสิน
0: ั่นสิไปยึดเขาไว้ตั้งหลายปีแล้วนะครับไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ย
1: ค่ะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางคุณทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะที่เขามีการถามเกี่ยวกับการย้ายโรงงานพัฒนาศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปเนี่ยท่านพูดในลักษณะว่า they said it into my face คือเขาพูดมาต่อหน้าผมเลยว่าไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอาโรงงานนิวเคลียร์ที่มีการพัฒนาเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยออกไปได้จะทำได้ต้องพึ่งชาติมหาอำนาจสองชาติก็คือสหรัฐและจีนเท่านั้นนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่พูดมาค่ะ
0: ก็เราก็ฟังท่านโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้ก็หลายๆอย่างที่ท่านพูดเนี่ยก็เอาละอีกเรื่องนึงที่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับไม่ทราบว่าเราจะจำกันได้ไหมว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องนะครับกรมสัมภากรของสหรัฐอเมริกาในข้อหาที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเขาให้กับสาธารณชนได้รับทราบแล้วก็ทำให้เขาเกิดความเสียหายเพราะว่าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเปิดเผยทรัพย์สินนะครับเหมือนกับหลายๆประเทศที่ว่าผู้นำจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินในบ้านเราก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างปีนึงเสียภาษีเท่าไรมีอะไรตรงไหนรายได้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในข้อมูลที่เขาเปิดเผยไปในตอนนั้นเนี่ยคือมันจะได้รายงานมาเห็นว่าอาภิมหาเศรษฐีอย่างท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบางปีก็เสียภาษีแค่หลักร้อยอ่ะเสียภาษีหลักร้อยนะฮะบางปีก็แทบจะเป็นศูนย์เลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ารวยขนาดนี้ทำไมถึงเสียภาษีน้อยขนาดนั้นเพราะว่าบางคนที่รายได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ทำไมคือสถานภาพความเป็นอยู่ไม่ได้เป็นแบบท่านโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าเสียภาษีมากกว่านะครับก็ทำให้ผู้คนซุบซิบนินทาท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยฟ้องกรมสรรพากรเรียกร้องค่าเสียหาย$10,000,000นะครับล่าสุดเนี่ยครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยสั่งให้เขาเรียกอธิบดีไม่ใช่ใช่ต้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนี่แหละไปคุยกับกรมสัมภากรแล้วก็บอกว่าโอเคฉันถอนฟ้องนี้ก็ได้แต่กรมสัมภากรจะต้องจัดตั้งกองทุน $18,000,000,000เพื่อมาชดเชยความเสียหายให้กับผู้คนที่โดนคดีเมื่อวันที่6มกราคม2564ในปีที่ท่านโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับถ้าเรายังจำกันได้มีการบุกรัฐสภาแบบแล้วก็มีประชาชนที่เข้าไปบุกเนี่ยก็หลายคนเสียชีวิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษารัฐสภาด้วยนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปเยียวยาผู้คนเหล่านั้นที่เข้าไปบุกรัฐสภานะครับนี่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่นิวยอร์กไทมส์นำมาพาดหัวในวันนี้อีกประเด็นนึงนะครับTrump administration update $1.5 billion fund could funnel money to Trump allies ก็คือจะไปให้กับบรรดาผู้ที่สนับสนุนท่านโดนัลด์ทรัมป์ประชาชนก็ถามว่าเอาเงินภาษีฉันไปจ่ายให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วจะยังไงนะครับหลายหน่วยงานรวมทั้งซิงแทงทั้งหลายก็บอกว่านี่เป็นการคอร์รัปชันไม่ใช่เชิงนโยบายหรอกซึ่งหน้าเลยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับ
1: แบบนี้ก็ได้หรอแล้วบุคคลเหล่านั้น ที่เข้าไปบุกรัฐสภาเนี่ยส่วนใหญ่

0: ็ถูกมองว่าเป็นทรัมป์แฟนบอยส์นะหรือเป็นแฟนคลับตัวยงรวมถึงเป็นพวกขวาจัดแบบสุดโต่งนะคะที่ถูกปลุกปั่นผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าการสื่อสารผ่านโอปิเนียนลีดเดอร์สอะไรก็แล้วแต่นะน่าสนใจการขยับตัวในครั้งนี้นะคะมาดูเรื่องการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G7 กันบ้างดีกว่าค่ะกำลังจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แน่นอนค่ะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากสงครามตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนและเรื่องซัพพลายเชนโลกนะห่วงโซ่อุปทานนะคะเลอมองเดย์รายงานเอาไว้ว่า G7 Finance Ministers Meet in ParisTo overcome that differences เจอกันเพื่อ overcome that differences นะคะก็คือจุดที่เห็นต่างหรือจุดยืนที่ต่างกันประธานในปีนี้คือฝรั่งเศสค่ะแล้วก็กำหนดวาระเอาไว้ว่าเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามอิหร่านแล้วก็เรื่องช่องแคบฮอร์มุสนะคะหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดเลยก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจมหาภาคจากเรื่องสงครามตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่ก็กระทบทั้งเรื่องความเสี่ยงทางด้านอินฟลักชันนะคะเรื่องเงินเฟ้อราคาพลังงานที่ยังพุ่งสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของการขนส่งทางเรือนะตั้งแต่เริ่มมา28กุมภาพันธ์มันก็ชะงักงานไปหมดเลยนะคะหลายประเทศก็กังวลค่ะว่าความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยกำลังส่งผลกระทบกับการค้าโลกต่อไปในวงกว้างอีกหัวข้อสำคัญนะคะก็คือเรื่องความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแร่หายากและแร่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลาโหมนะเรื่อง AI ด้วยนะคะประเทศสมาชิก G7 กำลังหารือถึงแนวคิดการลดการพึ่งพาจีนในเรื่อง Rare Earth หรือว่าแร่หายากค่ะรวมถึงวัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำชิป AI รถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเรื่องอาวุธเรื่อง defense การป้องกันประเทศนะคะมีรายงานว่าหลายประเทศตอนนี้กำลังผลักดันความร่วมมือใหม่เพื่อกระจายแหล่ง import แหล่งนำเข้าเพิ่มการลงทุนทางด้านเหมืองแร่ในประเทศพันธมิตรและสร้างเครื่องมือร่วมกันเพื่อลดความผันผวนของตลาดในขณะเดียวกันการสนับสนุนยูเครนก็ยังคงเป็นวาระหลักๆของ G7 ค่ะโดยที่ทาง G7 เนี่ยระบุว่าจะเดินหน้าสนับสนุนต่อไปทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานให้กับยูเครนนะคะและรักษาแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียการประชุมในครั้งนี้ยังถือเป็นการปูทางก่อนการเจอกันของสุดยอดผู้นำ G7 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเอวิออนชื่อเดียวกับน้ำแร่นะคะเอวิออนที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางเดือนหน้าค่ะนักวิเคราะห์มองว่าการประชุมทางด้านการเงินในครั้งนี้ก็สะท้อนนะคะว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแยกออกจากกันเนี่ยยากมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องความร่วมมือเรื่องของการทานต่ออำนาจบังคั่วนะทั้งเรื่องของพลังงานแร่หายากเทคโนโลยีเส้นทางการเดินเรือล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือทางอำนาจของพวกประเทศที่ต้องมองเรื่องความมั่นคงระดับโลกไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันค่ะสำหรับการประชุม G7 ในครั้งนี้
1: แล้วก็คงต้องติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ตามประกาศเนี่ยก็คือท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เดินทางถึงประเทศจีนนะครับเป็นการเยือน2วันไปพบปะกับท่านสีเช่นผิงนะครับหลังจากที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์กลับไปผมว่ามีเรื่อง
0: G7 ที่ต้นขา G7 เดี๋ยวเล่านิดนึงนะคะทบทวนค่ะทบทวน G7 คือ Group of 7นะคะก็คือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นค่ะโดยมีสหภาพยุโรปหรือ EU เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ประมาณว่า G7 plus EU เมื่อสักครู่ก็เป็นมุมมองและทิศทางของพวกเขาต่อไปหลังจากนี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็น G8 ใช่ไหม G8 ที่มีจะมีจีนด้วยแต่ว่าจีนเนี่ยถูกเปหีออกมาแล้วก็รัสเซียก็หลุดออกมาด้วยใช่ไหมก็เลยเหลือ G7 นะแล้วแต่ว่าจะเอาใครเข้ามาประชุมกันก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะครับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าเราก็ควรจะไม่ต้องไม่ควรจะละเลยนะก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเคร

รนนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทางยูเครนได้มีการส่งโดรนเข้าไปโจมตีพื้นที่สำคัญสำคัญไปถึงกรุงมอสโกเลยทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอันนี้มันจะเป็นชนวนต่อไปหรือไม่ที่จะทำให้มีการตอบโต้จากทางรัสเซียที่หนักหน่วงมากขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดรายงานนี้นะครับมีการทางทหารเขารบกัน

0: Veterinary admits Ukraine deployment was a mistake คือเขาเนี่ยไปถล่มตรงนี้แล้วก็จับทหารนะครับก็คือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกันนี่แหละแต่เป็นทหารรับจ้างที่มาจากประเทศโคลัมเบียนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือ mercenary อันนี้หมายความว่าหมายถึงแปลว่าทหารรับจ้างนะครับทีนี้เขาไปสัมภาษณ์ทหารรับจ้างคนนี้เนี่ยอายุ23ปีมาจากประเทศโคลัมเบียชื่อคุณวิลเลียมองเดสกาเลโกออรอสโกนะครับเขาบอกว่าทำไมถึงมาเป็นทหารรับจ้างอยู่ที่ยูเครนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอายุ23นะครับแล้วก็ได้รับการรีครูทจากผู้คนที่อยู่ในโคลัมเบียนี่แหละบอกว่ามาทำงานที่นี่สิมารับจ้างให้กับทางยูเครนเขาบอกเขาลบอะไรไม่เป็นเขาบอกโอ้ยูไม่ต้องลบยูมาเป็นพ่อครัวมาทำอาหารเขาก็เลยสมัครมานะครับเพราะว่าจะได้เงินสำหรับการที่มาเป็นทหารรับจ้างเนี่ยเดือนละ 3,200 US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลนี่เขาบอกพอมาถึงได้15วันนะก็ไปก็ถูกส่งเข้าไปในแคมป์เพื่อที่จะไปเทรนบอกอ๋ออยู่ไปเป็นพ่อครัวที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยมันก็ต้องรู้วิธีการใช้ปืนใช้นู่นใช้นี่เผื่อมีเหตุมีนั่นโน่นพอไปเทรนได้15วันเขาก็ถูกส่งไปอยู่แนวหน้าแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นเฉลยศึกในครั้งนี้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดทีนี้ทางสำนักข่าวของรัสเซียเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คนนี้ก็เขาก็บอกว่าโอเคถือว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับค่อนข้างจะเยอะเดินไม่ได้เนี่ยแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทหารของรัสเซียแล้วก็นำมารักษาเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าในกองร้อยของเขาในหมู่ของเขาเนี่ยมีอยู่8คนที่มาจากโคลอมเบียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเหลือเขาคนเดียวส่วนหน่วยอื่นๆก็ได้ยินพูดกันเป็นภาษาสเปนิชแต่ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนบ้างในกลุ่มอเมริกากลางนะครับแล้วก็ทางฝั่งนั้นซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่สมควรจะมาเลยนะครับแล้วก็การกระทำของเขาเนี่ยก็เป็นการผิดรัฐธรรมนูญของโคลอมเบียด้วยว่าเป็นพลเมืองของประเทศนี้ไปรับจ้างประเทศอื่นเพื่อทำการรบเนี่ยเขาเมื่อกลับถ้าได้กลับถึงโคลอมเบียก็อาจจะต้องโดนข้อหานี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าใครเขาจะรีครูทเราไปในประเทศที่มีความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยนะครับหรือชวนเราไปทำงานแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังว่าตอนแรกขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่ออกไปแล้วจะกลายเป็นอย่างอื่นนะครับเหมือนกับทหารโคลอมเบียรายนี้ครับ
1: ค่ะเรามาดูเรื่องไต้หวันกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วรายงานไปในช่วงก่อนที่จะพบกันของสองผู้นำจีนและสหรัฐนะคะและทางตัวแทนไต้หวันเนี่ยก็ออกมาส่งเสียงนะบอกว่าไต้หวันไม่อยากเห็นเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นของการเจอกันในครั้งนี้โดยทางไต้หวันก็มีการคุยกับตัวแทนของสหรัฐอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งหน้าไมค์หลังไมค์คือทั้งที่ประกาศออกมาหรือว่าทั้งที่คุยกันในทางลับก็มีนะคะแล้วก็มองเรื่องความมั่นคงเป็นโจทย์สำคัญความคืบหน้าล่าสุดหลังจากการพบกันของสองผู้นำชาติมหาอำนาจจีนและสหรัฐนะคะประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อหรือวิลเลียมไหลเนี่ยได้มีการประกาศชัดเจนว่าไต้หวันจะไม่มีวันถูกนำไปแลกเปลี่ยนหรือนำไปสละให้คือ sacrifice or traded away นะคะพร้อมย้ำว่าอธิปไตยและวิถีประชาธิปไตยของไต้หวันเนี่ยไม่สามารถต่อรองได้ค่ะก็เป็นการโพสต์ออกมาผ่าน Facebook นะคะและถือเป็น reaction หรือว่าท่าทีโดยตรงครั้งแรกของไต้หวันหลังจากการเจอกันของคุณสีจิ้นผิงและคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ปักกิ่งค่ะและเรื่องไต้หวันเนี่ยกลายเป็นการเซตโทนหรือว่าสิ่งที่จีนเนี่ยพูดเป็นเรื่องแรกและเรื่องสำคัญที่สุดเลยในระหว่างการประชุมคุณสีจิ้นผิงก็มีการย้ำกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐและเตือนค่ะว่าถ้าจัดการผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะในขณะที่คุณทรัมป์ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่ได้ต้องการเห็นใครประกาศเอกราชและเรียกร้องให้จีนและไต้หวันเนี่ยคูลดาวน์ค่ะลดอุณหภูมิความตึงเครียดนะคะและยังให้มุมมองด้วยว่าไม่ได้ให้คำมั่นชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงการขายอาวุธมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไต้หวันแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง การ negotiating หรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกนำมาใช้เป็นไพ่ต่อรองในการเจรจาได้

0: ไปค่ะก็ถือว่าพอไปปุ๊บกลับมาปั๊บพูดแบบนี้ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนในไต้หวันแน่นอนนะคะและก็ทำให้ผู้นำไต้หวันเนี่ยออกมาตอบโต้ด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากเลยทีเดียวโดยคุณไล่ชิงเต๋อนะคะบอกว่าไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายถูกยั่วยุหรือทำให้สถานการณ์เนี่ยบานปลายและจะไม่ยอมสละอธิปไตยเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีของตนเองโดยแรงกดดันจากภายนอกค่ะและก็มีการย้ำตรงนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะว่าย้ำว่า Republic of China หรือสาธารณรัฐจีนเนี่ยเป็นชื่อทางการของไต้หวันและ People's Republic of China หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เกี่ยวกันไม่ขึ้นต่อกันเพราะไต้หวันเป็นประเทศที่มีเอกราชอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเอกราชเพิ่มเติมค่ะอีกเรื่องสำคัญในแง่ความมั่นคงผู้นำไต้หวันบอกว่าการขายอาวุธและความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับไต้หวันเนี่ยมันอยู่ตามพื้นฐานกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันปี1979ของสหรัฐและถือเป็นกลไกสำคัญในการยับยั้งความไม่มั่นคงในภูมิภาคนะคะดังนั้นท่านเนี่ยก็มองว่าต้นตอที่แท้จริงของความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันมาจากการขยายกำลังทางทหารของจีนและการที่จีนเนี่ยก็ยังไม่เคยตัดทางเลือกในการใช้กำลังกับไต้หวันออกไปวันดีคืนดีก็ส่งเรือมาบ้างส่งเครื่องบินมาป้วนเปี้ยนบ้างนะคะหลังจากการประชุมของจีนและสหรัฐเนี่ยรัฐบาลไต้หวันเปิดเผยว่ายังต้องการเปิดช่องทางการพูดคุยโดยตรงกับสหรัฐและขอให้มีการคุยทางโทรศัพท์ระหว่างคุณทรัมป์กับคุณไล่ชิงเต๋อเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือจะเอายังไงนะหลังจากที่คุณทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้นะคะประเด็นนี้ที่ฉันได้มาจากอัลจาซีราค่ะ Taiwan not to give up free way of life under pressure precedent นะคะน่าสนใจเพราะว่าเท้าความสั้นๆเลยตั้งแต่สมัยการปรับรูปแบบการปกครองในจีนใช่ไหมคะแล้วทางคุณเหมาเจ๋อตงเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้นำของจีนในตอนนั้นและคุณเจียงไคเช็คก็เดินทางออกมาที่ไต้หวันนะคะตอนนู้นเนี่ยหลังจากผ่านไปสักพักแล้วนะคะทางสหรัฐเองก็มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนะคะแล้วก็มีข้อตกลงการเจรจาเรื่องการขายอาวุธให้มันก็ยาวนานแล้วนะคะมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นเรื่องของการยืนยันตรงนี้จากทางสหรัฐนะคะก็มีการออกมายืนยันโดยตัวแทนสหรัฐที่บอกว่าสหรัฐจะต้องรักษาสเตตัสโคเรื่องความร่วมมือสหรัฐไต้หวันต่อไปก็คือการไม่ประกาศอิสรภาพของไต้หวันและจะขายอาวุธให้ไต้หวันต่อไปนี่คือการสะท้อนจุดยืนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไต้หวันแต่ท่าทีที่ชัดเจนหลังจากที่ไปคุยกับจีนมาแล้วก็รักษาบรรยากาศชื่นมื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอดูกันต่อนะคะ
1: โอ้โหก็เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะอยากจะเสริมต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิ

0: 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: 6:34 ค่ะมีคุณผู้ฟังนะบอกว่ารายการนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Good Morning America มีแต่เรื่องอเมริกาไม่มีเรื่องอาเซียน
3: กำลังจะพาเข้าอาเซียนเลยครับแต่ว่ายัง
2: เราก็เรียงตามฮาร์ดนิวส์เนาะเรื่องที่สำคัญเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นโลกอาจจะไม่ถูกใจบ้างต้องขออภัยนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นจะต้องหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะพี่ต้นมีข่าวอะไรต่อเชิญเลยค่ะ
3: ครับผมก็จะมีข่าวของทางสปป.ลาวมาเล่าเข้าอาเซียนเมื่อกี้นี้เราไปค้างกันอยู่ที่จีนกับไต้หวันก็อยากจะขอเล่าเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงเนี่ยญี่ปุ่นเขาไปยึดครองเรียกว่าไปลุกรานอยู่ในประเทศจีนตอนนั้นประเทศจีนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยโดยท่านประธานาธิบดีเฉียงไคเช็คเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยก็สู้กันภายในประเทศเนี่ยเขาสู้กันเองระหว่างเฉียงไคเช็คกับเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าพอมีช่วงที่ต้องสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาก็ไปสนับสนุนทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเอาอาวุธไปให้ทั้งสองฝ่ายจับมือร่วมกันลบกับญี่ปุ่นจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงพอจบสิ้นลงปั๊บคราวนี้เชียงไคเช็คกับเหมาเจ๋อตุงนะครับคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยก็สู้กันเองอีกจนกระทั่งถึงปี1949หรือ2492นะครับเชียงไคเช็คแพ้ก็เลยต้องหนีไปอยู่ไต้หวันอเมริกายอมรับไต้หวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับจีนให้เป็น1ใน5สมาชิกของSecurity Committee ของ UN เสร็จแล้วเมื่อพอที่ทางท่านประธานาธิบดีท่านระดับนั้นประธานาธิบดีของดูสิลืมชื่อท่านไปเลยนะครับที่มาเปิดสัมพันธ์กับสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนเนี่ยคราวนี้อเมริการับรองว่าจีนนั้นเป็น1เดียว One China Policy แล้วก็ให้ทาง UN ทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่าจีนนั้นมีหนึ่งเดียวส่วนไต้หวันก็เหมือนเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับก็เลยแบบงงๆกันว่าคนผู้ฟังก็จะงงว่าเอ้าไหนบอกวันไชน่าพอลิซีแล้วทำไมถึงยังยอมรับไต้หวันนะครับก็คือทางจีนเขาบอกว่ายอมรับก็ยอมรับไปแต่ตราบใดที่ไต้หวันไม่มาขึ้นประกาศว่าตัวเองจะเป็นประเทศเอกราชหรือแยกออกมาเป็นนี่ก็อยู่กันไปแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กล่าวขึ้นมาว่าฉันเป็นประเทศเอกราชก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะงานนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านไล่ชิงเต๋อเนี่ยพูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหรือว่าจะเป็นปลาหมอตายท็อปปากนะครับเพราะว่าก็พอพูดปั๊บมันก็เหมือนกับเป็นอะไรแมกเนตที่จะล่อให้จีนเข้ามาจัดการเรื่องของเทศกาลดอกไม้ไฟอีกอยู่เรื่อยๆหรือไม่พาไปดูที่สปป.ลาวนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าปลาที่เลี้ยงอยู่ในแม่น้ำนะครับเพราะก็คือชาวบ้านก็ทำการประมงท้องถิ่นเนี่ยตายกันหมดเลยนะครับตายกันทั้งสายน้ำเลยทีเดียวนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้คนประชาชนในอำเภอเวียงขามแล้วก็อำเภอโพนหงในสปป.ลาวนะครับใกล้กับกรุงเวียงจันทน์เนี่ยล่าสุดนะครับทางหน่วยงานของทางการสปป.ลาวทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วว่าทำไมอยู่ๆปลาของชาวบ้านแล้วก็ที่ทำการประมงเนี่ยเสียชีวิตตายกันหมดเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไปสายสืบหาต้นสายปลายเหตุเขาบอกว่าเป็นงาเป็นน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดจากฟาร์มสุกรนะครับซึ่งอยู่ต้นน้ำขึ้นไปนะครับปล่อยน้ำที่ไม่ได้รับการบำบัดเนี่ยมันมีพิษมากเลยทำให้ปลาเนี่ยตายหมดทีพอปลาตายขนาดนี้และตายแบบนี้มันก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเสียไปเลยคือไปขายต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูกันต่อไปว่าโรงงานโรงเลี้ยงสุกร

0: เนี่ยนะครับจะต้องโดนปรับแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอะไรบ้างให้กับเกษตรกรนะครับของสปป.ลาวเขาบอกว่าโรงงานอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการเพาะพันธุ์ฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ของเสียงเหวียฉิงนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่มีสัญชาติมาจากทางประเทศจีนนั่นเองครับก็คงจะต้องโดนฟ้องกันเรียกค่าเสียหายกันอ่วมเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสั้นๆก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณยุยกงนะคะมีข่าวจากประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยี Deep Fake มาใช้หลอกลวงผู้คนของกลุ่มมิจฉาชีพนะคะเรื่องนี้มาจาก South China Morning Post How a victim lost $3.8 million in Singapore Deep Fake Zoom Scam impersonating PM Wongแปลงเป็นใครไม่เป็นเป็น PM Lawrence Wong แล้วก็คือนายกรัฐมนตรี
0: เป็นนายกเลยเหรอ
1: Lawrence Wong ค่ะไม่ได้เป็นคนเดียวนะคือเป็นทั้ง Prime Minister นะคะแล้วก็นั่งข้างๆกันก็คือ President ค่ะประธานาธิบดีชามันซันมูกรัตนำนะคะเรื่องนี้ถือว่าสร้างความตกตะลึงในสิงคโปร์อย่างมากเพราะมีเหยื่อรายหนึ่งค่ะที่สูญเสียเงินไปเยอะเลยทีเดียวนะคะประมาณ 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการถูกชักชวนให้ร่วมสนับสนุนเงินทุนที่อ้างค่ะว่าเกี่ยวกับแหมทันข่าวเหมือนกันเรื่องสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มูนะคะรูปแบบเนี่ยก็คือจะมีการส่งข้อความหาเหยื่อผ่าน WhatsApp ถ้าเป็นบ้านเราก็ LINE มั้ยยอดนิยมอันดับสูงสุดนะคะมิจฉาชีพเนี่ยปลอมตัวเป็นเลขานุการคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เชิญเหยื่อเข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับนายกรัฐมนตรีดีปเฟคเนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะถูกเชิญเข้าไปประชุมผ่าน Zoom ค่ะซึ่งภาพและเสียงทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีดีปเฟค AI ทำให้ดูเหมือนมีทั้งนายกและประธานาธิบดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมประชุมจริงๆนะคะหลักๆเลยในช่วงที่หลอกเนี่ยก็ประชุมเรื่องวิกฤตช่องแคบฮอร์มูซโดยก็มีภาพของคุณลอเรนซ์วองนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีรวมถึงรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็คือคุณอินทรานีราจาและผู้แทนจากธนาคารกลางสิงคโปร์ด้วยนะคะที่น่ากังวลก็คือทางมิจฉาชีพเนี่ยเขาใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ต่างประเทศและองค์กรการเงินระดับโลกเข้าไปด้วยนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแบบเป็นแพ็คเลยอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาที่ปรึกษาทางด้านการทูตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะรวมถึงบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และศูนย์การเงินนานาชาติดูไบเป็นต้นทางตำรวจเนี่ยบอกว่าคดีนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยี AI Deepfake เนี่ยถูกนำมาใช้ในแบบที่แนบเนียนหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยดูไม่ค่อยออกนะคะและคดีในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการหลอกลวงทางการเงินระดับสูงที่อาศัยภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือคือถ้าเหมือนเป็นบ้านเราเนี่ยก็เป็นมีคุณอนุทินและรัฐมนตรีท่านอื่นๆไหมมานั่งประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงในไซเบอร์มองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญของโลกในยุค AI ต่อไปเพราะว่าการเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงและจริงๆทางตำรวจบ้านเราก็ออกมาเตือนเรื่องนี้นะคะโดยการทำคลิปวิดีโอที่ใช้ AI หลอกแบบเรียลไทม์อะว่าจากตำรวจหนุ่มๆคนหนึ่งเนี่ยสามารถกลายร่างไปเป็นสาวสวยเน็ตไอดอลอะไรต่างๆได้แนบเนียนมากใช้มือจับหน้าด้วยได้เนาะดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: อยู่ยากนะครับชีวิตในช่วงนี้นะครับคุณยุยกงพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลที่ฮ่องกงเรื่องของ Uber เป็นยังไง
1: เกือบพร้อมค่ะเกือบพร้อม
0: เกือบพร้อม
1: กำลังโทรต่อสายอยู่นะคะรอสักครู่อ
0: ย่างนั้นรอเล่าไหมเล่าข่าวต่อไหม
1: ได้เลยค่ะระหว่างนี้สั้นๆสักข่าวมีไหมคะพี่ต้นพร้อมพอดี
0: พร้อมพอดีครับ
1: ค่ะ
2: Good Morning World
1: Hello Good Morning Yui Gong
0: Good Morning
3: Hello Good Morning
0: How are you doing this morning? Is it rain? Is it raining in Hong Kong?
3: It is raining very heavily for a week already.
1: Oh.
3: And I need to find somewhere indoors so that I can get rid of my umbrella. Yes, very rainy. You can see the weather over there is all cloudy.

0: government at first, they back then, some 25 years ago, the idea was to limit congestion in the city, because every year when you give out more license, that means more cars will be on the street doing taxis, and so they want to limit the number of cars in Hong Kong. That was the original purpose of the bill. But of course, since Hong Kong is so small and everybody is always looking for a way to invest, the big taxi companies start holding up all these licenses, and then they rent out the cars. So they can sell, they can resell it, but then they will. But then they also rent it out. And that's quite different from Uber, because as far as I know, in Hong Kong, most of the Uber drivers, they are self-employed. So they pay a cut to Uber, but otherwise they drive whenever they want. But in Hong Kong, most taxi drivers, they don't own the taxis. They are just rental drivers.
1: Wow.
2: All right, Yu Gong, this morning, thank you for sharing us the update about this not Uber bill. It might be the ride-hailing bill that about to be launched.
0: Right. And hopefully by summer, we'll no longer have to worry about being caught when people hail a ride from the airport.
1: All right.
2: Thank you so much.
3: Have a good day.
2: Stay safe.
0: Thank you.
2: And healthy.
0: Thank you.
2: ค่ะประสบการณ์ตรงของดิฉันเลยจากการนั่งรถโดยสารต่างๆในฮ่องกงนะคะก็จะเคยนั่ง Uber นี่แหละแล้วก็แท็กซี่นะคะทุกท่านที่ขับรถเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่เลยคือจะดูรีบมากแล้วถ้าเราข้ามถนนเนี่ยอาจจะโดนรถชนได้ในบางครั้งนะคือต้องดูดีๆไปเร็วแล้วบีบแตรแล้วก็เหมือนต้องเร่งรีบในการหาเงินในการทำรอบกันนิดนึงนะคะมาดูข่าวนี้กันเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวคือก่อนหน้านี้นะคะในฮ่องกงการที่จะมีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เนี่ยคือใบอนุญาตแท็กซี่นะคะใบหนึ่งแพงมากๆคุณผู้ฟังคะประมาณ10ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะซึ่งถือว่าราคาสูงมากๆเลยนะคะสาเหตุที่มันแพงเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนานมาแล้วประมาณ25ปีใช่ไหมคะพี่ต้นตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าต้องการจะให้ใบนี้มีราคาสูงเพื่อควบคุมไม่ให้รถเนี่ยมันเยอะเกินไปในเกาะฮ่องกงนะคะดังนั้นความเคลื่อนไหวล่าสุดพอมันเริ่มมีการให้บริการ Uber มากขึ้นรวมไปถึงอีกหนึ่งแอปที่ยอดนิยมก็คือจากจีนชื่อ Amap นะคะเขาก็เลยต้องพยายามจะทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเพราะว่าที่วิ่งๆกันอยู่เนี่ยก็คือเถื่อนอยู่นะไม่ถูกกฎหมายค่ะ
1: ก็คือแบบบ้านเราเนี่ยครับก็คือว่าการที่จะไปเป็นรถสาธารณะรับผู้โดยสารได้จะต้องเป็นรถที่เรียกว่าแท็กซี่ถ้าใช้รถส่วนตัวไปรับบุคคลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาที่ของฮ่องกงเขากับแท็กซี่เดิมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเกือบ 20,000 ใบอนุญาตเนี่ยนะครับแต่ว่าความต้องการของผู้คนที่จะต้องใช้งานเวลาชั่วโมงเร่งรีบเนี่ยมันก็เยอะนะครับจำนวนแท็กซี่นี่ก็จะไม่พอแล้วพอยิ่งรถเยอะนะครับคนก็เยอะถนนก็แน่นไปหมดมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการนั่งแท็กซี่แบบปกติเนี่ยแพงขึ้นก็เลยมีUber แล้วก็ Amap ขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่คุณมิสลีได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ารถที่จะไปใช้กับ Uber กับ Amap เนี่ยเป็นรถส่วนตัวแล้วก็ผู้คนเนี่ยอย่างที่เขาเห็นว่าจะไม่ต้องรีบขับอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องไปทำงานแต่ว่าใช้เวลาว่างในส่วนนึงแวบนึงนะครับเพื่อไปหารายได้พิเศษนั่นเองครับตอนนี้คุณยูโกบอกว่าจะทำบอกว่าให้มันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่สิ่งที่เป็นคำถามต่อไปก็คือแล้วบรรดาแท็กซี่ที่ซื้อใบอนุญาตไปแล้วจำนวน10ล้านบาทต่อ1ไอ้10ล้านที่ฮ่องกงต่อ1ใบเท่ากับประมาณประมาณ50ล้านบาทได้มั้ยฮะต่อใบ
2: คุณ4กว่า
1: ราคา
2: ค่ะ
1: คุณ4กว่าราคาตอนนี้มันตกเหลืออยู่ประมาณ2ถึง3ล้านฮ่องกงดอลลาร์ซึ่งก็คิดว่าเมื่อถ้าเกิดว่ากฎหมายเรื่องของการผ่านของแอปพลิเคชัน Uber กับ Amap นี้ออกมาใช้เนี่ยราคานี้ก็อาจจะตกลงไปอีกนะครับคราวนี้จะทำให้ผู้ที่ได้ลงทุนไปตรงนั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือไม่แล้วทีนี้ก็ถามเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมแท็กซี่ถึงต้องแพงด้วยเพราะเขาบอกว่าคนขับแท็กซี่ของฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของรถตัวเองทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องไปเช่าแท็กซี่มาขับนะครับราคาก็เลยแพงก็เป็นปัญหาต่อเนื่องที่เราต้องไปติดตามกันต่อนะครับ
2: ค่ะคุณยูโกงบอกว่าตัวกฎหมายที่เขาเตรียมผ่านเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่ากฎหมาย Uber เพราะว่ามันมี Amap ซึ่งเป็นของจีนด้วยที่ได้รับความนิยมนะคะทั้งนี้ทางการฮ่องกงเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะกลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้าของแท็กซี่ที่เขาเคย

0: ซื้อใบอนุญาตราคาสูงมากๆ10ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแล้วตอนนี้มันราคาร่วงมาขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบเงินที่พวกเขาเคยจ่ายไปก่อนหน้านั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังในการจัดการกับเรื่องนี้นะคะในขณะที่ความต้องการในการใช้รถโดยสารเนี่ยมันก็มีเยอะ
1: อืมครับผมก็เป็นเรื่องที่มาจากฮ่องกงผมพากันไปที่เมียนมาบ้างเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าพูดมอร์นิ่งอาเซียนไม่พูดถึงข่าวอาเซียนเลยครูคุณผู้ฟังครับที่เมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนบอยคอตแซงชั่นกดดันนู่นนี่นั่นโน้นเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยมีเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งUS ดอลลาร์หรืออะไรอย่างอื่นนี่นะครับเพราะว่าคือประเทศจะต้องมีเงินตราต่างประเทศในการที่จะไปใช้ซื้อน้ำมันจากต่างประเทศสินค้าอะไรต่างๆนานาแต่ว่ารัฐบาลเมียนมาเขาก็ฉลาดมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้โอ้โหเป็นวิธีการที่แยบยลเพราะว่าเขาได้มีการออกกฎนะครับบังคับการโอนเงินของประชาชนชาวเมียนมาที่ออกมาทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับคือเขากำหนดออกมาเลยว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนคนที่ออกมาทำงานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆเนี่ยจะต้องส่งเงินกลับบ้านอย่างน้อย 2,500 บาทนะครับแล้วก็ไม่รู้ตีเป็นเงินดอลลาร์เท่าไหร่ก็เลยทำให้เมียนมาเนี่ยสามารถที่จะมีเงินนะครับเมียนมาจุนทา Force Remittance Rules Pull in 7.1 billion US dollar คือจากเงินที่เขาเคยมีเนี่ยนะครับเงินตราต่างประเทศที่เมียนมาหาได้เดือนประมาณปีนึง600-700ล้าน US dollar นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการออกกฎนี้มานะครับตั้งแต่ปี2024หรือ2567นะครับแล้วก็ปีที่แล้ว2525เนี่ยเงินที่เคยมีอยู่นะครับประมาณ6700ล้านเนี่ยนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นปีที่แล้วนะ 5,600 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็คิดว่าปี2026เนี่ยนะครับหรือ1969เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือทำไมเขาต้องออกกฎนี้มาเขาบอกคนที่ออกมาทำงานต่างประเทศนะคือคนเมียนมาที่ออกมาเนี่ยทุกคนที่มาอย่างถูกกฎหมายนะก็จะต้องมีพาสปอร์ตมีหลักมีข้อมีการบันทึกว่าออกเดินทางมาอยู่ต่างประเทศทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ส่งเงินกลับประเทศหรือส่งไปให้ญาติที่เมียนมาเนี่ยพาสปอร์ตแล้วก็หลักฐานพวกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องไม่ได้รับการต่อนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ผิดกฎหมายคือถ้าเกิดผมเราเป็นคนเมียนมาที่อยู่ที่นี่แล้วพาสปอร์ตไม่ขาดอายุไปเนี่ยนะครับต่อไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายนะก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นส่งเงินกลับบ้านกันเยอะและอีกเหตุหนึ่งก็คือตามวัฒนธรรมของคนเอเชียเราจะกตัญญูกับพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องที่ยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นคนเมียนมาที่ออกมาทำงานต่างประเทศก็เลยส่งเงินกลับประเทศกันเลยเป็นการพยุงสถานภาพของรัฐบาลเมียนมาให้สามารถที่จะดำรงคงอยู่แล้วก็ต่อสู้กับการแซงชั่นของต่างประเทศได้ครับ
0: อืมค่ะสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งละกันก่อนจะไปพักช่วง7 โมงนะคะทางอินโดนีเซียค่ะเขาได้มีการรับส่งมอบเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยฝรั่งเศสนะคะรวมทั้งสิ้น6ลำรวมถึงยุทธปกรณ์ทางทหารอื่นๆด้วยค่ะเครื่องบินขับไล่นี้คือเครื่องบินราฟาลนะคะ3ลำเนี่ยมาในเดือนมกราคมและเพิ่งจะได้เพิ่มอีก3ลำในช่วงเมื่อวานนี้นะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ราฟาล42ลำจากDassault Aviation ค่ะในข้อตกลงมูลค่า 264,000 กว่าล้านบาทซึ่งเขาได้มีการลงนามไปช่วง 3-4 ปีที่แล้วนะคะทางผู้นำบอกว่านี่คือก้าวสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการป้องกันตนเองของอินโดนีเซียค่ะและต้องเสริมความสามารถทางด้านนี้ต่อไปเพราะต้องปกป้องดินแดนของตนเองนะคะและในช่วงที่มีการรับมอบเนี่ยคุณปาโบโวสุเบนโตก็ได้มีการพรมน้ำดอกไม้แล้วก็คล้ายๆสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลที่ส่วนหัวของเครื่องบินลำหนึ่งค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการขอพรแล้วก็ความโชคดีของอินโดนีเซียหลังจากที่ได้รับยุทโธปกรณ์นี้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเครื่องบิน Dassault Falcon 8X อีกจำนวน4ลำเครื่องบิน Airbus A400M MRTT จำนวน1ลำระบบเรดาร์

0: Tails GM 403 GCI ขีปนาวุธ Meteor BER และอาวุธนำวิถีอัจฉริยะ AASM Hammer นะคะซึ่ง Dassault Falcon เนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารสำหรับประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีรวมไปถึงแขกสำคัญสำคัญในระดับประมุขของรัฐค่ะส่วนเครื่องบิน Airbus A400M เนี่ยเป็นเครื่องบินลำที่2ที่เขาได้รับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับไปช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะโดยที่ทางคุณประโบก็วางแผนที่จะซื้อเพิ่มอีก4ลำสำหรับรุ่นนี้ค่ะข่าวนี้ก็ได้มาจากอัลเจซีรานะคะ
1: เอาละครับก็เรียกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านกงสุลที่เมืองจีนนะครับคุณกาทิติวิวัฒวานนท์ในเรื่องของนักลงทุนในจีน EEC โอกาสและความท้าทายกันครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับท่านกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวนะครับคุณกาดทิติวิวัฒน์วานนท์ท่านจะพาเราไปดูนะครับว่านักลงทุนรักนักลงทุนจีนใน EEC เนี่ยเป็นอย่างไรโอกาสและความท้าทายที่มีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านเรากำลังต่อสายกับท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงเราขยับขึ้นมานะคะเจาะลึกอาเซียนจากที่ปกติจะเป็นช่วง 7:15 นะคะแต่ว่าวันนี้เราสลับนิดนึงขึ้นมาเป็นช่วง 7:00 ตรงเนื่องจากแขกรับเชิญของเราท่านติดภารกิจนะคะก็เลยต้องเข้าสายในช่วงนี้ท้าความนิดนึงค่ะ EEC ที่เราจะคุยกันนะคะมุมมองของนักลงทุนจีนเนี่ยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร EEC คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ค่ะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจระดับชาติของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็กระจายความเจริญรวมไปถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆจากทั่วโลกนะคะ3ด้านสำคัญที่เขามองเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ครับผมก็เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการนี้มาหลายปีแล้ว